0: วซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,188,000 วาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหรือว่าไกยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของ2ประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มี

0: ความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
3: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
2: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
4: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตทั้งหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
2: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย Plus คาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโด ดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
5: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชนบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม330เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิด
11: ก่อนโอนต้องเช็ค

0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7 รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300 รายและหลายครัวเรือนต้องอพยพออกจากพื้นที่
1: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติซูกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4 แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอานักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8 แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2 แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้ง2 ประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1 กิโลเมตรและมี2 ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2 คะแนนรวม2 นัดเป็น5 แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9 กันยายนเวลา11:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนอร์เวสต์มันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2บิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25-27 กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างทักษณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6 คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16 กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา14 นาฬิกาวันที่20 กันยายนพบฮ่องกงเวลา14 นาฬิกาและวันที่23 กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา17:30 น.นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-20 กันยายนนี้โดยเยาวชน18 คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตร กัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนออกเฉียงประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานคร 31 นาที

0: หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกัน
5: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
8: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: มปีพ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: อันนัมมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอ

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติอระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวัตโตสุขังภะละอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิตานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภะวะตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ท่านกำลังรับฟังสถานวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายสิลำบากเออต้องคิดด้วยละมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7 สัพพุทธานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยที่แสดงปฏิบัติธรรมธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.อาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น. 10:00 น. 10:30 น. รอบบ่ายเวลา 13:30 น. เวลา 14:00 น. เวลา 14:30 น. การเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข0931119628093-111-9629และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมล jdluangta@line.gmail.com jedeeluangta@line.gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อากาศค่อนข้างเย็นหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่

0: เวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-111-9628และ093-111-9629จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เที่ยวไปคนเดียวดีกว่าพระพุทธภาษิตสเจละเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังอภิพุยะสับบานิปริสาสยามิจรยะเตนัตตมโนสติมาโนเจละเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังรายาวะรัทังวิชิตังฟหายะเอโกจเรมาตังคะรันเยวะนาโกเอกสะจริตังเซโยนาธิบาเลสหายตาเอโกจเรณจักปาปานิกยิราอัปโปสุโกมาตังครันเยวนาโกแปลความว่าถ้าบุคคลถึงได้สหายที่มีปัญญารักษาตนมีธรรมเครื่องอยู่อันดีเป็นปราดไว้เป็นผู้ที่ออกไปด้วยกันไซเขาพึงยินดีพอใจครอบงำอันตรายทั้งปวงมีสติเที่ยวไปกับสหายเช่นนั้นถ้าไม่ได้บุคคลเช่นนั้นเป็นสหายก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนพระราชาผู้ทรงละแว่นแคว้นที่ชนะเด็ดขาดแล้วไปดงเล็บหรือเหมือนช้างมาตังคะละโขลงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่เดียวดายการเที่ยวไปคนเดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะคุณธรรมเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลเพราะฉะนั้นจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะตัวมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นอธิบายความการได้มิตรดีเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งของมนุษย์บางคนเกิดมาชาติหนึ่งหาเพื่อนที่ดีไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแม้ในหมู่พี่น้องของตนก็ไม่เป็นมิตรที่ดีของกันและกันคอยแต่จะอิจฉาริษยากันกีดกันความก้าวหน้าของกันและกันไม่อยากให้พี่น้องคนใดมีเกียรติยศหรือมีทรัพย์มั่นคงเกินหน้าตนไปไม่มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันเพราะเหตุนี้คนที่ได้มิตรดีมิตรที่มีปัญญามีธรรมในใจไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นปราดจึงเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะน้อยคนจะมีได้ถ้าไม่ได้มิตรอย่างนี้ท่านว่าเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าและไม่ควรทำบาปที่ให้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่านั้นเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลคุณธรรมเครื่องเป็นสหายนั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ธรรมเหล่านี้คือศีลกถาวัตถุ10วงเล็บเปิดพูดเรื่องที่ควรพูด10อย่างวงเล็บปิดธุดงค์คุณ13วิปัสสนาญาณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6และนิพพานที่กล่าวนี้กำหนดเอาคุณอย่างสูงส่วนคุณอย่างธรรมดาก็คือคุณธรรมของมีร่วมสุขร่วมทุกข์แน่ประโยชน์มีความรักใคร่เมื่อไม่ได้มิตรดังใจก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะและพระราชาพระองค์หนึ่งที่ทรงสละราชสมบัติออกผนวดได้ยินว่าในอดีตการมีช้างเชือกหนึ่งชื่อมาตังคะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนอยู่เนืองๆเห็นว่าเราแลอยู่โนเนียด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราต้องกินหญ้าที่มีปลายอันขาดแล้วเพราะช้างอื่นเล็มพวกช้างทั้งหลายแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงแล้วเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำและก้าวขึ้นจากท่าน้ำเหล่าช้างพังเดินเสียสีกายของเราไปด้วยประการฉะนี้เราอึดอัดรำคาญอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะสมควรแท้ที่เราจะหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียว

ดังนี้แล้วหลีกออกจากโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในอิริยาบถทั้งปวงฉันใดบุคคลที่ไม่ได้คนดีเป็นมิตรก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวฉะนั้นอันหนึ่งได้ยินว่าในอดีตการพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าความเป็นพระราชานี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนักประโยชน์อะไรของเราด้วยราชสมบัติดังนี้แล้วทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าไปสู่ป่าใหญ่ผนวดเป็นดาบทประทับพระองค์เดียวในอิริยาบถทั้ง4ท่านพรรณนาไว้ว่าถ้าหากว่าพื้นแผ่นดินนี้จะพึงว่างจากคนที่ดีแล้วซ้ายก็พึงอยู่คนเดียวไม่พึงสมาคมกับคนผ่านการสมาคมด้วยสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวช่วยคุ้มครองรักษาผู้สมาคมได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้สมาคมอย่างสูงส่วนการสมาคมด้วยอสัตบุรุษแม้มากครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรักษาคุ้มครองตนไม่ได้ดังนั้นบุคคลพึงคบสัตบุรุษหนุ่มเล็บคนดีพึงสนิทสนมกับสัตบุรุษเมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยสัตบุรุษกับสัตบุรุษปราศัยกันเข้าใจกันดีฟ้าและแผ่นดินว่าห่างไกลกันฝั่งแห่งสมุทรทั้งสองห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นคนที่เราไม่ควรทำลายไมตรีนั้นมีอยู่สองพวกคือบุคคลผู้สอนธรรมแก่เราหนึ่งและบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษบรรเทาความสงสัยของเราได้เมื่อมีสิ่งติดขัดหนึ่งทั้งสองประการอาจอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะทรงปรารภภิกษุเป็นอันมากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปเรื่องประกอบแห่งพระคาถานี้ได้กล่าวไว้แล้วในยมกวักวรรณนาความย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จไปประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะเพราะการแตกแยกกันแห่งภิกษุชาวโกสัมพีแล้วภิกษุ500รูปจากที่ต่างๆออกพรรษาแล้วเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอร้องให้พระอนนท์พาไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมกถาจากสำนักพระองค์พระอนนท์จึงพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าหน้าป่าปาลิไลยกะภิกษุเหล่านั้นทูลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุขุมารลงเล็บละเอียดอ่อนยิ่งนักเป็นกษัตริย์สุขุมารพระองค์ผู้เดียวประทับยืนและประทับนั่งตลอดพรรษา3เดือนทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากผู้ปฏิบัติบำรุงพระองค์ผู้ถวายของมีน้ำบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นเห็นจะไม่มีพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทุกอย่างช้างปาลิไลยกะทำแล้วแก่เราอันที่จริงการได้สหายเห็นป่านี้เป็นการดีสมควรอยู่ร่วมโดยแท้แต่ถ้าไม่ได้สหายที่ดีการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นโดยในว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปดำรงอยู่ในพระอรหัตตผลเมื่อความต้องการเกิดขึ้นพระพุทธภาษิตอัตถัมหิชาตัมหิสุขาสหายาตุทีสุขายาอิตรีตะเรนะปุญญังสุขังชีวิตะสังขยัมหิสัพพสะดุขสะสุขังสุขังปะหานังสุขาเมตเตยตาโลเกอโทเปเตยตาสุขาสุขาสามัญญตาโลเกอโทบรามัญญตาสุขาสุขังยาวะชราสีลังสุขาสัทธาปฏิทิตาสุโคปัญญาปฏิลาโภปาปานังอาการนังสุขังแปลความว่าเมื่อความต้องการเกิดขึ้นสหายทั้งหลายช่วยเหลือให้เกิดความสุขความพอใจตามมีตามได้เป็นสุขบุญนำสุขมาให้เมื่อคราวสิ้นชีวิตการละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นสุขการเกื้อกูลแก่มารดาบิดาสมณะพรหมและเปิดคือท่านผู้สูงส่งด้วยคุณธรรมและปิดเป็นสุขในโลกศีลนำความสุขมาให้จนชราศรัทธาที่ตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้การได้ปัญญาเป็นความสุขการไม่ทำบาปเป็นความสุขการไม่ทำบาปเป็นความสุขอธิบายความ 1. ทุกคนมีความต้องการและมีความจำเป็นเกิด

0: พื่อนบ้านก็มาช่วยปลูกการทำนาถ้าเก็บเกี่ยวไม่ทันก็ใช้วิธีลงแขกคือบอกเพื่อนบ้านขอให้ช่วยกันเก็บเกี่ยวไปกันทั้งหมู่บ้านสองสามวันเสร็จนำความสุขความชื่นใจมาให้เป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเห็นใจกันสำหรับบรรพชิตเมื่อมีกิจเช่นการทำจีวรการสร้างพุทธวิหารเป็นต้นเพื่อนพรหมจารีมาช่วยกันทำสำเร็จลุล่วงไปได้โดยเร็วนำความสุขมาให้การช่วยเหลือกันนอกจากการงานจะสำเร็จเร็วตามต้องการแล้วยังเป็นคุณธรรมเครื่องผูกใจกันอีกด้วยเข้าในสังคหวัตถุข้ออัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์ต่อกัน 2. ความสันโดษนำความสุขมาให้สันโดษคือความพอใจของอันเป็นของตนหนึ่งพอใจตามมีตามได้หนึ่งพอใจในสิ่งอันได้มาโดยชอบธรรมหนึ่งบรรพชิตผู้ไม่สันโดษย่อมกระทำอเนสนากรรมวงเล็บเปิดการแสวงหาปัจจัย4โดยทางอันไม่ควรแก่สมณะหลอกลวงประชาชนให้หลงผิดมีประการต่างๆคฤหัสถ์ผู้ไม่สันโดษย่อมประกอบกรรมทุจริตมีการปล้นทรัพย์ยักยอกหลอกลวงสมบัติของผู้อื่นทำชู้สู่สาวสู่ชายเป็นต้นผลของทุจริตเช่นนั้นคือความทุกข์อันยาวนานผู้สันโดษย่อมทำแต่กรรมอันสุจริตผลของสุจริตเช่นนั้นอำนวยสุขให้ทั้งปัจจุบันและอนาคตความสันโดษจึงนำความสุขมาให้ 3. สมัยสิ้นชีวิตบุญนำความสุขมาให้บุญนั้นเป็นชื่อของความสุขมูลเปิดสุขัสเซตังอธิวัจนังยะดีดังปุญญังมูลปิดความสุขชนิดนี้หล่อเลี้ยงใจอยู่เสมอเป็นสุขทุกครั้งเมื่อเราลึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเมื่อใกล้จะสิ้นชีวิตใจต้องการที่พึ่งที่พึ่งของใจในขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากบุญคนทำบุญไว้เท่านั้นใจจึงจะมีที่พึ่งไม่ว้าเวมีความสุขไม่กลัวตายมองเห็นคติอันดีงามของตนบุญจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ในสมัยสิ้นชีวิต 4. การละความทุกข์ทั้งปวงเสียได้เป็นความสุขหมายถึงการละทุกข์ในวัฏฏะทั้งปวงกล่าวคืออรหัตผล 5. การเกื้อกูลมารดาบิดามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากต่อบุตรธิดาผู้เป็นบุตรธิดาจึงควรปฏิบัติชอบต่อท่านโดยประการทั้งปวงการปฏิบัติชอบต่อมารดาบิดานั้นเป็นบุญมากมารดาบิดาย่อมพอใจยกทรัพย์มรดกให้แก่บุตรธิดาที่ปฏิบัติชอบต่อท่านอันหนึ่งคนทั้งหลายย่อมสรรเสริญเมื่อร่างกายแตกทำลายย่อมบันเทิงในสวรรค์การเกื้อกูลมารดาบิดาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้ 6. การเกื้อกูลแก่สมณะและพรหมการปฏิบัติชอบในบรรพชิตหรือในนักพรตทั้งหลายชื่อว่าการเกื้อกูลแก่สมณะการปฏิบัติชอบในพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ลอยบาปได้แล้วชื่อว่าเกื้อกูลแก่พรหมวงเล็บพรหมัญญตาวงเล็บปิดเพราะอัตถะว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง 7. ศีลนำความสุขมาให้จนชราความสุขบางอย่างมีเฉพาะการคือในเวลาที่ยังหนุ่มสาวอยู่เท่านั้นแต่ความสุขอันเกิดจากศีลนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้าแพรพันแก้วแหวนเครื่องอลังการ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ก็เป็นกฐินวัดป่าบ้านตาดเป็นประเพณีมาแต่ข้างหลวงตายังดำรงขันอยู่เราก็ได้สืบสานต่อเรื่องมาปีนี้ก็กฐินวัดป่าบ้านตาดเราก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมเพราะฉะนั้นพระเราท่านใดที่มีหน้าที่ในการสวดกฐินก็ต้องทบทวนกันดูนะเวลาคนเ

เยอะมาก็เขินๆเนี่ยนะพอมาเจอคนเยอะเนี่ยถ้ามันไม่คล่องตัวไม่แน่นจริงเนี่ยมันจะเขินพอเขินก็ทำให้หวั่นไหวก็ทำให้หลงทางเนี่ยส่วนผิดถูกอยู่หน้าอยู่กลางชุมชนคนเยอะๆมันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากเลยเพราะนั้นการสวดกฐินนี้ถึงแม้มันไม่ได้ยาวก็อย่าประมาทต้องทบทวนกันให้คล่องแคล่วให้ชัดเจนให้ถูกต้องให้จดจำได้แม่นเมื่อจดจำได้แม่นคล่องตัวแล้วถึงเวลางานจริงแม้จะอยู่หน้าต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่เก้อเขินทำอะไรก็ได้เรียบร้อยทำได้ดีทำได้สมบูรณ์ก็เป็นเหตุนำมาซึ่งความศรัทธาได้ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาในหมู่ในคณะได้พอถึงหน้าที่แล้ว ก็ทำได้อย่างดิบได้ดีทำได้อย่างเรียบร้อยนี่ก็เพราะได้เตรียมพร้อมไว้เพราะนั้นพระเราก็ต้องดูเด้อใครมีหน้าที่ในการสวดกฐินองค์หนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่ก็สวดยติสวดคู่ก็แบ่งปันกันไปแล้วก็ฝึกซ้อมกันให้ดีส่วนคณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์พอถึงออกพรรษาก็ถึงเทศกาลกฐินเราจะไปกฐินที่ไหนมีความสะดวกหรือมีความเลื่อมใสต่อที่ไหนเราก็จะเตรียมพร้อมกันไปกฐินที่นั่นที่นี่แม้กระทั่งที่วัดป่าบ้านตาดเพราะเมื่อเรามีโอกาสไปรักษาชีวิตรักษาสุขภาพเรามาถึงวันสำคัญอย่างนั้นแล้วเราก็ควรอย่างยิ่งที่ไฟฟ้าเอามาเป็นบุญแก่ตัวเองเพราะชีวิตของเรานั้นเปราะบางไม่ทราบว่าเราจะมีกฐินต่อไปหรือไม่กฐินแล้วเขามีแต่ชีวิตของเราจะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นขณะที่เรามีความพร้อมทุกสิ่งทุกประการมีงานมีบุญขึ้นมาแล้วก็น่าจะควรจะไฟฟ้ากฐินนี้ก็เป็นงานสำคัญอย่างยิ่งในพระศาสนาจึงมีบัญญัติขึ้นมาถ้าหากกฐินไม่มีความสำคัญในพระศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติมาในธรรมในวินัยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมาก็ล้วนแน่นอนว่ามีความสำคัญที่ชาวพุทธเราพร้อมที่อุปถากภิกษุสามเณรให้มีความสะดวกในความเป็นอยู่เพราะภิกษุสามเณรก็ไม่ได้แตกต่างจากลูกหลานชาวบ้านนะเข้ามาสู่สภาพความเป็นนักบวชไม่ใช่ว่าท่านไม่ต้องกินไม่ต้องใช้แต่การกินการอยู่การใช้จ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆของท่านรวมเรียกว่าปัจจัย4นั้นท่านไม่สามารถไปขวนขวายแสวงหามาจากการทำไร่ไถนาทำมาค้าขายได้ท่านต้องอาศัยได้มาจากการอุปถัมภ์การบำรุงของอุบาสกอุบาสิกาเพราะฉะนั้นกฐินก็เป็นการที่ให้อุบาสกอุบาสิกามีโอกาสที่มาบำรุงภิกษุในศาสนาให้ท่านมีความสะดวกในความเป็นอยู่ว่าแต่ละปีก็มีครั้งเดียวแล้วแต่ละวัดแต่ละสำนักก็มีได้ครั้งเดียวแต่ต่างจากบุญอันอื่นปีหนึ่งเราจะทำแค่กี่ครั้งก็ได้แต่บุญกฐินนั้นวัดหนึ่งได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็มีเวลาเจาะจงให้เพียงแค่1เดือนจากกลางเดือน11ไปถึงกลางเดือน12เป็นช่วงการถวายกฐินเพราะนั้นเมื่อเรามีโอกาสมาถึงช่วงกฐินซึ่งมีเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นใน1ปีเราก็ควรที่จะใฝ่ฟ้ามาเป็นบุญของตนเองซึ่งชาวพุทธเราก็ให้ความสำคัญในบุญกฐินนี้มาแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีเรื่องเล่าเรื่องกล่าวไว้ในเรื่องเกี่ยวกับกฐินในตำรับตำราในพระไตรปิฎกมากมายแล้วก็ปฏิบัติกันมาเป็นประเพณีของพวกเราชาวพุทธเรียกว่าทำสืบกันมา
มิได้ขาดสายจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็จะสืบต่อไปถึงลูกถึงหลานของพวกเราต่อไปเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้กล่าวไว้ในพระธรรมพระวินัยแล้วสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่มีความสำคัญมีความจำเป็นในพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นหรือไม่มีความสำคัญเชื่อมั่นแน่นอนว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติขึ้นมาในพระธรรมในพระวินัยแน่นอนเพราะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็มีกล่าวไว้ในตำรับตำราในพระไตรปิฎกหรือมาแต่บุรพาจารย์ต่างๆทั้งหลายมาสืบต่อมาถึงทุกวันนี้ว่าสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้อนุชนรุ่นหลังจะไม่ไปตัดทอนหรือไปแก้ไขสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ก็จะไม่บัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมารักษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้มันมั่นคงและสมบูรณ์ต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลังของพวกเราเพราะนั้นนี่ก็ใกล้จะออกพรรษาอีกหนึ่งเดือนพอออกพรรษาปุ๊บก็กฐินวัดป่าบ้านตาดอันนี้คณะศรัทธาญาติโยมศิษยานุศิษย์อาจจะลืมเลือนไปก็ได้ไม่ทราบถึงวันกฐินของวัดป่าบ้านตาดก็ได้เพราะท่านก็แจ้งข่าวสารไปให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ทราบไว้ได้จดจำไว้เพื่อเราจะมาได้มาพร้อมเพียงกันในวันกฐินวัดป่าบ้านตายคือวันที่31ตุลาคมทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบุญแล้วถ้าพวกเราไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาทเราหมั่นสะสมไว้บันทำไว้เพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อยๆในชีวิตในจิตใจของพวกเราบุญนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราได้อย่างแท้จริงบุญนี้แหละคือทรัพย์ถาวรทรัพย์มั่นคงท่านจึงเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐและทรัพย์นี้จะอยู่กับเราตลอดไปก็นำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะรับพรนะรับพรจะอนุโมทนาให้พรพาข้าตั้งใจรับพรยะถา

กปติอิชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะทามณิโชติรโสยะทา

0: อ้าวพานจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้อจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไป
1: รับฟังกันถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมและให้พรในช่วงก่อนฉันเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดขณะที่รอสัญญาณการถ่ายทอดสดหลังจากฉันเช้าขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: ปล่อยบาปได้แล้วชื่อว่าเกื้อกูลแก่พรหมหนึ่งเล็บพรหมัญญตาวงเล็บปิดเพราะอรรถว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีคุณธรรมสูงย่อมนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งเป็นปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นความสุขอย่างยิ่ง 7. ศีลนำความสุขมาให้จนชราความสุขบางอย่างมีเฉพาะการคือในเวลาที่ยังหนุ่มสาวอยู่เท่านั้นแต่ความสุขอันเกิดจากศีลนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขอันหนึ่งความสุขอันเกิดจากเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้าแพรพันแก้วแหวนเครื่องอลังการก็ให้ความสุขในบางวัยบางอย่างเหมาะแก่คนบางวัยแต่ศีลเหมาะแก่คนทุกวัยก็ให้เกิดความสุขใจตลอดเวลาที่รักษา 8. ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำความสุขมาให้ศรัทธาคือความเชื่อในสิ่งอันควรเชื่อกรรมผลของกรรมมรดกแห่งกรรมและเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อเชื่อแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสิ่งใดอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็ปรงตกว่านี่คือกรรมนี่คือผลแห่งกรรมนี่คือมรดกแห่งกรรมที่เราจะต้องยอมรับหลีกเลี่ยงไม่ได้มีใจแช่มชื่นอยู่เสมอปรงใจเชื่อเรื่องกรรมเสียอย่างเดียวมีความสุขในชีวิตขึ้นอีกมากมายและเป็นทางให้ไม่กล้าทำความชั่วด้วยเพราะกลัวผลกรรมศรัทธาจึงชื่อว่านำความสุขมาให้9. สุโคปัญญาปฏิราโภการได้ปัญญาให้เกิดความสุขปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งใน2 อย่างคือโลกิยะปัญญาหรือโลกุตระปัญญาผู้ได้โลกิยะปัญญาย่อมสามารถอยู่เป็นสุขในโลกเพราะใช้โลกิยะปัญญานั้นหาทรัพย์ตั้งหลักฐานเว้นสิ่งชั่วทำสิ่งดีสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุให้เกิดสุขทั้งสิ้นผู้ได้โลกุตระปัญญาใจอยู่ในธรรมเอิบอิ่มอยู่ในธรรมไม่มีกิเลสภาระรบกวนให้หนักใจย่อมมีความสุขความเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเป็นความสุขอย่างยิ่งตัณหาวักวรรณนาว่าโดยตัณหามนเถาวัลย์พระพุทธภาษิตมนุชัสสะปมัตตจาริโนตัณหาวัฏฏติมารุวาวิยะปยานใหญ่มาโรโวลังวะโซโตวะมาโรพัญญติปุนัปปุนังแปลความว่าตัณหาอันเป็นประดุจเถาวัลย์ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ประพฤติประมาทเขาย่อมเร่ร่อนไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ดังวานรปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าฉะนั้นตัณหาอันลามกนั้นแผ่ซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกย่อมครอบงำบุคคลใดความโศกทั้งหลายย่อมเจริญแก่บุคคลนั้นดุจหญ้าคมบางได้ฝนแต่ผู้ใดย่ำยีตัณหาซึ่งเป็นของเลวทรามยากที่ใครในโลกนี้จะล่วงไปได้ความโศกทั้งหลายย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเพราะฉะนั้นเราขอบอกท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมกันณที่นี้ว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงขุดรากแห่งตัณหาเสียประหนึ่งผู้ต้องการหญ้าแฝ

ุดหญ้าคมบางเสียมารอย่าระรานท่านทั้งหลายบ่อยๆดูดกระแสน้ำระรานไม้อ้อฉะนั้นอธิบายความตัณหาที่ท่านว่าดุจเถาวัลย์นั้นเพราะเกิดขึ้นเกี่ยวพันรึงรัดบุคคลให้ไม่สามารถเจริญได้ตัณหาเจริญมากขึ้นเพียงใดในบุคคลใดบุคคลก็ต่ำซามลงเพียงนั้นเหมือนเถาวัลย์เจริญมากขึ้นรวบรัดต้นไม้ให้ไม่เจริญเติบโตและอาจทำให้ต้นไม้ตายไปในที่สุดตัณหาเช่นนี้ย่อมเจริญขึ้นแก่บุคคลผู้ประมาทตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้นเพราะอาศัยทวารทั้ง6และปิยรูปสาตรูปบุคคลผู้มีตัณหาเป็นคติวงเล็บคติคือทางดำเนินย่อมเร่ร่อนไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะเป็นตัวนำเหมือนวานอนปรารถนาผลไม้โลดไปในป่าวางกิ่งนั้นจากกิ่งนี้วางกิ่งนี้จากกิ่งโน้นไม่หยุดหย่อนตัณหาก็เหมือนกันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกตัณหาที่ซ่านออกไปรับอารมณ์นี้ท่านเรียกว่าวิสัตติกาได้แก่ตัณหาอันซ่านไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายและใจส่วนตัณหาอันเป็นมูลแห่งวัตตะเรียกวัตตะมูลกะตัณหาท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหานุสัยตัณหาทั้งสองประการนี้ครอบงำผู้ใดอยู่ความโศกย่อมติดตามผู้นั้นตลอดไปตัณหานั้นย่ำยีผู้ใดไม่ได้ความโศกย่อมตกไปจากผู้นั้นเหมือนน้ำตกจากใบบัวไม่ติดใบบัวเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสสอนให้ละตัณหาเสียให้ขุดรากแห่งตัณหาเสียวิธีขุดรากแห่งตัณหาคือการตัดอารมณ์ที่มากระทบไปเพียงผัสสะไม่ให้อภิชาหรือโทมนัสเกิดขึ้นครอบงำใจได้เมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นฟังก็สักแต่ว่าฟังไม่ให้เกิดตัณหาอุปาทานเพราะการได้เห็นได้ฟังนั้นอย่างนี้เรียกว่าตัดรากแห่งตัณหาได้มารกล่าวคือกิเลสย่อมไม่อาจระรานบุคคลเช่นนั้นได้ส่วนบุคคลผู้ไม่เป็นเช่นนั้นมารย่อมระรานได้เหมือนกระแสน้ำระรานหนุ่งเล็บพัดอยู่เสมอซึ่งไม้อ้อที่อยู่กลางกระแสน้ำเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภปลาชื่อกปิละมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องปลาชื่อกปิละเมื่อพระพุทธเจ้าพระนามวกสพปรินิพพานแล้วมีพี่น้องสองคนออกบวชในสำนักแห่งพระสาวกของพระกสพทศพลคนพี่ชื่อโสธนะคนน้องชื่อกปิละมารดาของท่านทั้งสองนั้นชื่อสาธนีน้องสาวชื่อตาปนาภิกษุสองพี่น้องนั้นพี่ชายนาธุระคนน้องเรียนคันธธุระยังเล็บการศึกษาเล่าเรียนพี่ได้บรรลุอรหัตผลในเวลาไม่นานนักน้องเจนจบในพระไตรปิฎกมีภิกษุและคฤหัสถ์เป็นบริวารมากมีลาภสักการะมากเพราะอาศัยบริวาร นั้นเป็นผู้มัวเมาในลาภและชื่อเสียงลืมตัวไปคิดว่าความเห็นของตนถูกต้องทุกอย่างจึงแสดงธรรมว่าเป็นอธรรมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษสิ่งไม่มีโทษว่ามีโทษสิ่งที่เป็นกัปปิยะคือสมควรว่าไม่สมควรสิ่งที่เป็นอกัปปิยะคือไม่สมควรว่าสมควรเมื่อภิกษุผู้หวังดีทักท้วงก็ด่าว่าภิกษุเหล่านั้นว่าเป็นคนโง่เขลาไม่รู้อะไรภิกษุทั้งหลายจึงบอกให้พี่ชายคือพระโสธนะทราบพระโสธนะตักเตือนว่าคุณกปิละการปฏิบัติชอบของภิกษุเช่นคุณเป็นการต่ออายุพระศาสนาเพราะฉะนั้นเธออย่าได้ละการปฏิบัติชอบเสียโดยการกล่าวแสดงธรรมวินัยว่าไม่เป็นธรรมวินัยเป็นต้นแม้กระนั้นพระกปิละก็หาได้เอื้อเฟื้อต่อคำเตือนของพระพี่ชายไม่พระโสธนะเตือนอยู่สองสามครั้งเมื่อเห็นว่าน้องชายไม่เชื่อแล้วจึงคิดว่าเขาจักปรากฏด้วยกรรมของเขาเองดังนี้แล้วเลิกเตือนจำเดิมแต่นั้นมาภิกษุผู้มีศีลทั้งหลายก็ไม่ยอมคบหาสมาคมกับพระกปิละนั้นพระกปิละเป็นพระชั่วมีพระชั่วโดยการเป็นบริวารวันหนึ่งเข้าไปในโรงอุโบสถต้องการสวดปาติโมกถามภิกษุผู้ประชุมกันอยู่ว่าจะสวดปาติโมกกันหรือเมื่อภิกษุทั้งหลายนิ่งเสียเธอจึงคิดว่าประโยช

อะไรที่จะพูดจากับพวกภิกษุโง่ๆเหล่านี้เขาไม่ตอบก็ไม่เป็นไรดังนี้แล้วกล่าวในที่ประชุมสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายธรรมก็ดีวินัยก็ดีไม่มีการฟังปาฏิโมกข์จะมีประโยชน์อะไรการไม่ฟังก็ไม่เสียหายอะไรดังนี้แล้วจากไปเมื่อพระคปิละสิ้นอายุตายแล้วไปเกิดในอเวจีมหานรกมารดาและน้องสาวของเธอผู้ดำเนินตามเธอก็ไปตกนรกอยู่แห่งเดียวกันพระคปิละไม่อยู่ในนรกสิ้นพุทธันดรหนึ่งพอมาถึงสมัยแห่งพระโคดมพุทธเจ้าพระกัปปิละมาเกิดเป็นปลาใหญ่สีเหมือนทองคำแต่ปากเหม็นอยู่ในแม่น้ำอจิรวดีวันหนึ่งชาวประมงทอดแหจับปลานั้นได้เห็นเป็นปลาประหลาดจึงนำไปแสดงแก่พระราชาพระเจ้าประสิทธิโกศลให้คนนำปลานั้นไปยังวัดเชตวันเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าเพราะเหตุไรปลานั้นจึงปากเหม็นมากและสีเหมือนทองคำพระพุทธองค์ทรงแสดงบุพกรรมของปลากัปปิละให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วตรัสว่าที่สีเหมือนทองเพราะอานิสงส์ที่กล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลานานและได้เรียนธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นจนแตกฉานส่วนที่ปากเหม็นมากนั้นเพราะโทษที่บริพาทภิกษุสงฆ์ปลานั้นมีความเดือดร้อนใจเป็นกำลังมิอาจบรรเทาได้เสียใจในคำของตนในอดีตจึงเอาศีรษะฟาดกับเรือนงเล็บที่สายตัวมันมาจนตายและไปเกิดในอเวจีมหานรกอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูวาระจิตของพุทธบริษัทที่มาประชุมกันในขณะนั้นมีพระประสงค์จะแสดงธรรมให้เหมาะกับอุปนิสัยแห่งชุมชนและเหมาะแก่ความรู้สึกของคนในขณะนั้นจึงตรัสว่านักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าการประพฤติธรรมหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งว่าเป็นแก้วอันสูงสุดดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ามนุษย์ชัสสะปมัตตจาริโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อตัณหานุสัยยังมีอยู่พระพุทธภาษิตยะถาปิมูเลอนุปัตตเวดันเหชินโนปิรุเคปุณะเรวะรูหติเอวัมปิตันหานุสเยอนุหเตนิบัตตีลุขะมิดังปุณะปุนังปยานใหญ่ตัสมาตะสีตังวิโนดเยภิกขุอากังขังวิราคะมะมัตโนแปลความว่าเมื่อรากของต้นไม้ยังไม่มีอุปัตถวะยังมั่นคงอยู่ต้นไม้แม้ถูกตัดแล้วก็งอกขึ้นอีกขึ้นได้อีกฉันใดเมื่อตัณหานุสัยยังไม่ถูกทำลายก็ฉันนั้นทุกนี้ย่อมเกิดขึ้นได้บ่อยๆกระแสแห่งตัณหา36อันเชี่ยวไหลไปสู่อารมณ์เป็นที่ชอบใจย่อมมีแก่ผู้ใดความดำริอันใหญ่ที่อาศัยราคะย่อมนำเอาผู้นั้นผู้มีทิฏฐิชั่วไปกระแสแห่งตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงตัณหาดุจเถาวัลย์แต่ขึ้นแล้วตั้งอยู่ท่านทั้งหลายจงตัดรากแห่งตัณหานั้นด้วยปัญญาโสมนัสทั้งหลายที่ซ่านไปมีตัณหาดุจยางเหนียวเกี่ยวพันอยู่ย่อมมีแก่สัตว์ทั้งหลายอาศัยความยินดีคือตัณหาแสวงหาความสุขอยู่ย่อมเข้าถึงความเกิดและความแก่หมู่สัตว์อันตัณหาเครื่องดิ้นรนล้อมไว้ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ทั้งหลายผู้คล้องอยู่ในสังโยชน์ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆตลอดกาลนานสัตว์ทั้งหลายอันตัณหาล้อมไว้แล้วย่อมดิ้นรนกระสือกระสนเหมือนกระต่ายที่ติดบ่วงในพรานเพราะฉะนั้นภิกษุผู้หวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นที่สำรอกกิเลสแก่ตนควรบรรเทาตัณหาเรื่องทำความดิ้นรนนั้นเสียอธิบายความข้อว่ากระแสแห่งตัณหา3นั้นอธิบายว่าตัณหา3เป็นไปในอายตนะภายใน6ภายนอก6รวมอายตนะ12ตัณหา3อันเป็นไปในอายตนะ12นี้ทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันกล่าวคือตัณหา12ในการทั้ง3 12คูณ3เท่ากับ36ข้อความนอกจากนี้ตื่นแล้วทั้งสิ้นและข้อความบางประการได้อธิบายมาแล้วในเรื่องที่1เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภลูกสุกรกินคูดตัวหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องลูกสุกรกินคูดวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤห์ทอดพระเนตรเห็นนางลูกสุกรตัวหนึ่งได้ทำการแย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เถระทูลถามถึงมูลเหตุแห่งการแย้มนั้นจึงตรัสเล่าว่าสุกรตัวนี้ในศาสนาแห่งพระกกุสันธพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นแม่ไก่อยู่ใกล้โรงฉันแห่งหนึ่งได้ฟังเสียงของภิกษุนักปฏิบัติรูปหนึ่งสาธยาวิปัสสนากรรมฐานอยู่มีจิตเลื่อมใสจุติแล้วบังเกิดในราชตระกูลเป็นพระราชธิดาพระนามว่าอุปรีพระนางได้เสด็จเข้าไปยังสถานถ่ายอุจจาระแห่งหนึ่งเห็นหมู่หนอนยั่วเยี่ยกินอุจจาระอยู่ทรงสังเวชเจริญฌานอันมีปุรุวกะสัญญาเป็นอารมณ์วงเล็บปุรุวกะแปลว่าหนอนได้ปฐมฌานแล้วไปเกิดในพรหมโลกจุติจากพรหมโลกแล้วสอบสนอยู่ด้วยคตินานาประการตามแรงกรรมอันหนุนเนื่องกันเข้ามาตามวาระในพุทธุปบาทการนี้เกิดเป็นนางสุกรภิกษุทั้งหลายมีพระอนุนเถระเป็นประมุขสังเวชสลดใจเป็นอันมากพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นสังเวชเต็มที่แล้วมีพระประสงค์จะประกาศโทษแห่งตัณหาประทับยืนอยู่บนถนนนั่นเองตรัสพระคาถาดังได้ยกขึ้นแล้วณเบื้องต้นนั้นว่าจะท่าปิมูเลอนุปัตตเวดันเฮเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อจากอัตภาพแห่งสุกรไปเกิดเป็นสตรีในเมืองสุพรรณภูมิเมืองพระนศีท่าสุปการะกะท่าคาริท่าคาวิระเมืองอนุราธบุรีและเพกันตะคามโดยลำดับแล้วได้เป็นภรรยาของมหาอมาตย์ของพระเจ้าทุตคามณีขออนุญาตสามีบวชเป็นภิกษุณีในลังกาทวีปทำความเพียรจนสำเร็จพระอรหัตผลในชาตินี้ผู้หวนไปสู่ป่าอีกพระพุทธภาษิตโยนิบะนัทโทวนาธิมุตโตวนามุตโตวนะเมวะทาวติตังปุคละเมวะปัสสถะมุโตบันธนะเมวะทาวติแปลความว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วน้อมไปในป่าหนึ่งเล็บคือตปะธรรมพ้นจากป่าหนึ่งเล็บคือเครื่องผูกแล้วยังแล่นไปในป่าหนึ่งเล็บหวนไปสู่ป่าคือเครื่องผูกอีกท่านทั้งหลายจงดูบุคคลนั้นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกยังหวนไปหาเครื่องผูกอีกอธิบายความอธิบายตามในแห่งอรรถกถาดังนี้ผู้ใดละทิ้งหมู่ไม้อันตั้งอยู่ในป่ากล่าวคือความอาลัยในความเป็นคฤหัสถ์แล้วออกบวชน้อมไปในป่าคือตบะหนึ่งเล็บทำเครื่องเผาบาปพ้นจากป่าคือตัณหาความดิ้นรนเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่อันจัดเป็นเครื่องผูกอันเหนียวแน่นคือการครองเรือนยังหวนไปหาป่าคือตัณหานั้นอีกมีการครองเรือนเป็นเครื่องผูกมัดรัดตึงจงดูเถิดดูบุคคลนั้นผู้พ้นจากเครื่องผูกคือการครองเรือนแล้วยังหวนกลับไปหาเครื่องคือการครองเรือนอีกการครองเรือนเป็นเครื่องผูกย่อนๆแต่แก้ได้ยากปุตภัญญาหรือสามีเป็นบ่วงที่หน่วงเหนี่ยวรัดรึงจิตใจทรัพย์สมบัติเป็นของข้างบนทั้งในการหาและการรักษาไว้ให้มันคงถาวรท่านจึงกล่าวว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอทราบผูกบาทาคลอหน่วงไว้พัญญาเยี่ยงอย่างปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จากพ้นสงสารกามาลัยอะไรในกามเป็นสิ่งที่ตัดได้ยากข้ามให้พ้นได้ยากสุดุตรังผู้ไม่เคยลิ้มรสก็อยากลิ้มผู้ลิ้มแล้วก็ติดอยู่ในรถนั้นแม้บางครั้งจะรู้สึกเบื่อในวัตถุอันซ้ำซากแต่เมื่อมีใหม่มาก็พอใจอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนตายความจริงความสุขในกามนั้นเป็นความสุขซ้ำซากความพอที่เกิดจากความสำเร็จในกามก็มีประมาณน้อยกามทิ้งความทุกข์ยากลำบากไว้ให้มากทิ้งความผูกพันไว้ให้ชีวิตจนดิ้นให้หลุดไปโดยยากเพราะความต้องการอิสรภาพทางจิตกับมโนธรรมแห่งความรับผิดชอบขัดแย้งกันอยู่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เวรุวันทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้ศึกออกไปมีเรื่องย่อดังนี้เร
เรื่องวิพันตกะภิกษุภิกษุรูปนั้นเป็นศิษย์ในวงเล็บสัตถิวิหาริกของพระมหากัสสปเถระได้ฌานสี่แล้วบังเอิญวันหนึ่งได้เห็นรูปารมณ์อันเป็นวิสภาควงเล็บเปิดคืออารมณ์อันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์กล่าวคือหญิงวงเล็บปิดในเรือนของนายช่างทองผู้เป็นลุงของตนมีจิตปฏิพัทธ์ในรูปารมณ์นั้นจึงสึกเขาเกียจคร้านทำงานจึงถูกไล่ออกจากเรือนเที่ยวเลี้ยงชีพด้วยจุรกรรมเพราะคลุกคลีด้วยมิตรชั่ววันหนึ่งถูกจับได้ราชบุรุษมัดแขนไพร่หลังผูกอย่างมั่นคงเขี้ยนในหวายทีละสี่เส้นนำไปสู่ตะแลงแกงพระมหากัสสปเถระเข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เห็นเขาแล้วขอร้องให้พวกราชบุรุษผ่อนเครื่องจองจำแล้วให้โอวาทเขาว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่เคยสั่งสมมาแล้วเขาได้สติสามารถทำฌานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นได้อีกเมื่อราชบุรุษนำเขาไปสู่ตะแลงแกงให้นอนบนหลาวรอการฆ่าแต่เขาไม่แสดงอาการสะดุ้งกลัวเลยมหาชนที่ยืนอยู่ในที่นั้นแม้เงื้อเงื้อเครื่องประหารทั้งหลายมีดาบหอกและโตมอนดงเล็บหอกสัตว์เป็นต้นแก่เขาแต่เขาไม่ได้สะดุ้งเลยมหาชนประหลาดใจจึงเปล่งเสียงบรรลือสนั่นขึ้นแล้วไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระราชาพระราชารับสั่งให้ปล่อยเขาเสียแล้วไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระโอภาสไปตรัสว่าบุคคลใดออกจากอาลัยอันเป็นประดุจหมู่ไม้ในป่าได้แล้วเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเขานั่งฟังเทศนานี้อยู่บนปลายหลาวเริ่มตั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาสังขารทั้งหลายได้บรรลุโสดาปัตติผลเสวยสุขอันเกิดแต่สมาบัติอยู่ไปสู่สำนักพระศาสดาทางอากาศถวายบังคมและขอบวชใหม่ได้บรรลุอรหัตผลท่ามกลางพุทธบริษัทอันมีพระราชาทรงเป็นประมุขนั่นเองเรือนจำภายในพระพุทธภาษิตหน้าต่างดันหั่งบันธนะมาหุธีรายดายสร้างดารุชะปับบะชันจะสารัตตะรัตตามณิกุลดเลสุปุเตสุดาเรสุจะยาอเปฆาเอตังดันหั่งบันธนะมาหุธีราโอหารินังสิทีลังรุปปะมุนจังเอตังปิเฉตวานะปริบบะยันติอนาเปคิโนกามะหายะความว่าเครื่องผูกอันใดที่ทำด้วยหญ้าปล้องเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่เรียกเครื่องผูกอันนั้นว่าเป็นของมั่นคงเลยส่วนความกำหนัดพอใจในแก้วแหวนเงินทองความเยื่อใยอะไรในบุตรภรรยาฉับอันใดนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวความกำหนัดและความเยื่อใยนั้นว่าเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงมีปกติเหนียวลงให้ต่ำแม้จะผูกจนยนต์แต่ก็แก้ได้ยากนักปราชญ์ทั้งหลายตัดเครื่องผูกนั้นแล้วเป็นผู้ไม่มีเยื่อใยละกามสุขและบวชอธิบายความเครื่องจองจำที่ทำด้วยเหล็กเช่นโซ่ตรวนเป็นต้นตลอดถึงที่ทำด้วยเชือกเช่นเชือกปอและสถานที่จองจำมีคุกเป็นต้นนักปราชญ์ทั้งหลายไม่กล่าวเครื่องจองจำเหล่านี้ว่ามั่นคงเพราะหลุดพ้นได้ง่ายทำลายได้ง่ายแต่เครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยานี่แหละเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงแม้จะผูกจนยอนแต่ก็แก้ได้ยากมีปกติดึงพูดถูกผูกให้ตับให้ลงต่ำคือการตกอบายสี่เป็นต้นที่ว่าผูกจนยอนนั้นเพราะไม่บาดผิวหนังและเนื้อไม่ทำให้โลหิตออกไม่ให้รู้สึกว่าเป็นเครื่องผูกให้เที่ยวไปทำการงานทั้งหลายได้ทั้งทางน้ำทางบกในประเทศและต่างประเทศแต่เครื่องผูกเช่นนี้แก้ได้ยากเพราะผู้ถูกผูกมีความพอใจเจืออยู่ด้วยความพอใจนั้นเป็นเหยื่อคอยหลอกล่อให้หลงติดอยู่ในเครื่องจองจำนั้นท่านภูมิมีปัญญารู้ว่านั่นคือเหยื่อนั่นคือเครื่องจองจำกล่าวคือกิเลสแล้วแม้มันจะมั่นคงเพียงใดก็ใช้พระขันธ์หรือดาบคือยานตัดให้ขาดหมดความเยื่อใยละกามสุขไปแล้วเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภเรือนจำหนึ่งเล็บพันธนาคารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเรือนจำครั้งนั้น
พวกราชบุรุษจับโจรได้มากนำมาแสดงแด่พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลพระราชารับสั่งให้จองจำพวกโจรเหล่านั้นไว้ด้วยเครื่องจองจำมีตรวนเป็นต้นภิกษุหลายรูปเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีเห็นโจรเหล่านั้นแล้วเวลาเย็นเฝ้าพระศาสดาทูลให้ทรงทราบและทูลถามเครื่องจองจำอย่างอื่นมีอยู่หรือไม่ที่มันคงกว่าเครื่องจองจำคือคาโซ่ตรวนเป็นต้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเครื่องจองจำมีโซ่ตรวนเป็นต้นนักปราชญ์ไม่เรียกว่ามั่นคงส่วนเครื่องจองจำคือทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาเป็นเครื่องจองจำที่มั่นคงกว่าตั้งร้อยเท่าพันเท่าและแสนเท่าแต่โบราณกะบัณฑิตทั้งหลายตัดเครื่องจองจำที่ตัดได้ยากนั้นแล้วเข้าไปบวชในป่าหิมพานต์ดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าว่าในอดีตกาลในเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลขหบดีผู้ตกยากตระกูลหนึ่งเมื่อเจริญวัยบิดาทำการกิริยามารดาได้นำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของพระโพธิสัตว์ผู้แม้ไม่ต้องการจะมีภรรยาต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ทำกาละภรรยาของเขาตั้งครรภ์พระโพธิสัตว์ไม่ทราบว่านางตั้งครรภ์บอกนางว่าขอให้นางทำการจ้างเลี้ยงชีพส่วนตนจากออกบวชนางตอบว่านางกำลังมีครรภ์อยู่ขอให้คลอดเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกบวชเขาคอยจนนางคลอดจึงอำลานางออกนางบอกว่าขอให้บุตรยานมเสียก่อนพอบุตรยานมนางก็มีครรภ์อีกพระโพธิสัตว์คิดว่าคอยอยู่อย่างนี้ไม่มีทางออกบวชได้จึงไม่ได้บอกนางลุกขึ้นกลางคืนแล้วหนีไปคนรักษานครจับเขาไว้เขาบอกว่าเป็นคนเลี้ยงมารดาก็ให้ปล่อยเขาเถิดคนรักษานครจึงปล่อยเขาเข้าไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีทำฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วเปล่งอุทานว่าเครื่องผูกคือบุตรภรรยาเครื่องผูกคือกิเลสซึ่งบุคคลตัดได้โดยยากเราตัดได้แล้วพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาตรัสจบลงแล้วตรัสคาถาว่านาตังดันหั่งบันธนะมาหุธีราเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนแมลงมุมตกลงบนใยใหญ่ของตัวพระพุทธภาษิตเยราคะรตานุปะตันติโซตังสยังคตังมกตะโกวจาลังเอตัมปิเฉตวานะวะชันติธีราอนาเปคิโนสบะดุขังปะหายะแปลความว่าบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัณหาเหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำไว้เองนักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปอธิบายความราคะคือความกำหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่าย้อมคือย้อมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกกามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะเป็นไปในอรูปเรียกอรูปราคะกามราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอรูปราคะได้แก่ความติดใจในอรูปฌาน4ราคะทั้ง3ระดับนี้หยาบและละเอียดขึ้นไปโดยลำดับฌาน4เบื้องปลายนั้นผู้ได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะความละเอียดประหนึ่งว่าปราศจากกิเลสทำนองเดียวกับเชื้อโรคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้วย่อมตกลงไปสู่กระแสตัณหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแหวกว่ายในห้วงมหันนกคือพบน้อยพบใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคะเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจกามคุณและความสำราญทางเนื้อหนังย่อมทำกรรมชั่วเพราะเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบ่วงกรรมดิ้นรนออกไปลำบากเหมือนแมลงมุมตกลงไปในใยที่ตัวทำไว้เองนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นโทษแห่งตัณหาราคะแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปโดยใจความก็คือละเว้นตัณหาราคะนั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละตัณหาราคะได้ก็เป็นอันละทุกข์ไปในตัวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิศผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระศาสดาทรงติโทษของโรค
จึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วยพระราชาพิมพิสารทรงทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งเพลงขับพรรณนาความงามความรื่นรมย์ของพระเวฬุวันแล้วให้พระราชทานแก่พวกฟ้อนพระนางทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสฬุวันพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาเมื่อประทับสถานจึงทรงเนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเข้าไปเห็นหญิงนั้นรูปงามเหลือเกินจึงทรงดำริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปเห็นจะกล่าวตู่พระองค์เสียละกระมังเพราะหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระนางไม่ได้สนพระทัยในพระดำรัสของพระศาสดาเลยเอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วจึงทรงเนรมิตหญิงนั้นให้แปรเปลี่ยนไปในวัยต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชราเจ็บตายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาลงมาจิกกินในที่สุดเหลือแต่กระดูกอุลเลปเปิดดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรูปนันทาแห่งชราวักวรรณนาวงเล็บปิดพระนางเขมาทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่ารูปอันงามถึงป่านนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงทราบว่าหฤทัยของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสลดใจฉะนั้นจึงตรัสว่าเขมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูลไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขาเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเขมาสัตว์ทั้งหลายเย่อมอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงมอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าเยราคะรตานุปะตันติโซตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหันตผลต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาผู้ถึงฝั่งแห่งภพพระพุทธภาษิตมุญจะปุเรมุญจะปัจฉโตมัจเชมุญจะภวัสสะบารคูสัพพทวิมุตตะมานะโซณปุณชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าจงเปลื้องอะไรในการก่อนเสียจงเปลื้องอะไรข้างหลังและท่ามกลางเสียด้วยจึงจะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพท่านผู้มีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีกอธิบายความข้อว่าอาลัยในการก่อนหมายถึงอาลัยคือความยินดีความหมกมุ่นความปรารถนาการรูปคลำและความอยากในขันทั้งหลายที่เป็นอดีตข้อว่าอาลัยข้างหลังคืออาลัยในขันที่เป็นอนาคตข้อว่าอาลัยในท่ามกลางคืออาลัยในขันที่เป็นปัจจุบันข้อว่าถึงฝั่งแห่งภพอธิบายว่าสามารถข้ามภพข้ามชาติได้ตัวอย่างเช่นถึงฝั่งแห่งทะเลคือข้ามทะเลได้ข้อว่ามีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงคือพ้นแล้วไม่คล้องแล้วในสังขตธรรมทั้งปวงมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันทรงปรารภอุคเสนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุคเสนธรรมเนียมในกรุงราชคฤห์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกรอบ6เดือนหรือ1ปีพวกนักฟ้อนประมาณ500คนไปยังกรุงราชคฤห์ฟ้อนถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งเป็นเวลา7วันได้เงินทองเป็นอันมากมีคนให้รางวัลอยู่ทุกระยะเมื่อการฟ้อนหรือการขับร้องเป็นที่พอใจธิดานักหกเขมรคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นวงเล็บเปิดแผ่นกระดานกลมหมุนอยู่บนเสาสูงวงเล็บปิดฟ้อนรำขับร้องอยู่บนไม้แป้นนั้นดูน่าพิศวงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเสนยืนดูอยู่บนเตียงที่ซ้อนๆกันขึ้นไปเกิดความพอใจในลีลาของนาง
มีการแกว่งมือแกว่งเท้าเป็นต้นยิ่งดูเป็นนา

ยิ่งเกิดความรักกลับไปเรือนคิดว่าถ้าได้หญิงนั้นเป็นภรรยาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้จะยอมตายดังนี้แล้วนอนอดอาหารอยู่มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข้าไปถามอุกเสนบอกความจริงให้ท่านทราบมารดาบิดาจึงกล่าวว่าลูกอย่าคิดอย่างนี้หญิงนักฟ้อนนั้นไม่ควรแก่ลูกพ่อแม่จะนำกุมาริกาคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลูกทั้งทางรูปร่างทรัพย์สมบัติและตระกูลแต่อุกเสนยังคงยืนยันคำเดิมอยู่เมื่อไม่อาทัดทานได้พ่อแม่ก็ต้องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟ้อนด้วยกหาปณะพันหนึ่งแต่นักฟ้อนขอเงื่อนไขว่าจะยอมให้ลูกสาวแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออุกเสนต้องท่องเที่ยวไปกับพวกเขาด้วยอุกเสนยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้มารดาบิดาจะอ้อนวอนขอร้องสักเพียงไรก็ไม่ยอมฟังนักฟ้อนยอมยกลูกสาวของเขาให้อุกเสนแล้วพาเที่ยวแสดงศิลปะการฟ้อนรำไปในคามนิคมชนบทและราชธานีต่างๆอุกเสนมีบุตรกำนางคนหนึ่งนางชอบเย้าบุตรบ่อยๆว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรทั้งนี้พระอุกเสนเป็นบุตรเศรษฐีไม่ประสีประสาเอาเลยในเรื่องการฟ้อนรำขับร้องเมื่อเที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขาก็ทำได้แต่เพียงเฝ้าเกวียนหาบของให้เขาเป็นต้นอุกเสนขนหญ้ามาให้โคยกของที่ได้ในการแสดงอยู่บ่อยๆเมื่อได้ยินเสียงพัญญาเย้าบุตรที่นั้นก็สะเทือนใจถามให้แน่ว่าเธอพูดหมายถึงใครหมายถึงท่านนั่นแหละพัญญาตอบถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอุกเสนว่าฉันไม่เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณพัญญาย้ำนางอาศัยรูปสมบัติแห่งตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการแสดงการฟ้อนรำขับร้องแสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงป่านนี้ไม่ได้เกรงใจสามีในเรื่องใดๆเลยอุกเสนคิดว่านางนี้ดูหมิ่นเราถึงป่านนี้เพราะอาศัยอะไรหนอคิดไปก็มองเห็นว่าเพราะอาศัยศิลปะเขาต้องการเรียนศิลปะบ้างจึงเข้าไปหาอาจารย์คือพ่อตาของตนนั่นเองเรียนจนสำเร็จแล้วที่ออกไปแสดงศิลปะในคามนิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับให้ป่าร้องว่าในวันที่7นับแต่วันนี้อุกเสนผู้เป็นบุตรเศรษฐีจากแสดงศิลปะแก่ชาวนอกได้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันขึ้นเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุกเสนเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุกเสนมาปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์มีพระประสงค์จะโปรดตอนเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเมื่อพระศาสดายังไม่ทันเข้าไปภายในเมืองนั่นเองอุกเสนให้สัญญาณแก่ชาวเมืองว่าได้เวลาที่จะแสดงศิลปะแล้วเขายืนบนไม้แป้น6เขมร7ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้ามาทรงกระทำให้มหาชนสนใจในพระองค์ไม่เอาใจใส่ต่อการแสดงศิลปะของอุกเสนทั้งนี้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพอุกเสนเห็นดังนั้นจึงคิดว่าการแสดงของเราเปล่าประโยชน์จึงหยุดการแสดงพระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาแล้วรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปบอกเขาว่าให้แสดงต่อไปเถิดเขาคิดว่าพระศาสดาประสงค์จะดูการแสดงของเขาจึงเริ่มแสดงอีกกระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศ6เขมร14ครั้งแล้วลงมายืนอยู่ที่ริมไม้แป้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุกเสนท่านจงละความอาลัยรักใคร่ในขันทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจงพ้นจากทุกทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุญจะปุเรมุญจะปัจฉโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอุกเสนยืนอยู่บนปลายไม้แป้นนั่นเองได้บรรลุอรหัตผลแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามพระอุกเสนว่าเมื่อลงจากไม้แป้นสูงตั้ง60ศอกไม่กลัวหรือเขาตอบว่าไม่กลัวพระทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระอุกเสนอวดคุณวิเศษพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้หมดแล้วไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวข้าม
เครื่องข้อง

ไปแล้วเรากล่าวคนเช่นนั้นว่าเป็นพรามวันต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันอีกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุกเสนสำเร็จพระอรหัตผลและอะไรเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวไปกับหญิงนักฟ้อนพระศาสดาทรงแสดงเหตุนั้นว่าเมื่อพระกษพทศพลปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังทำสุพรรณเจดีย์อยู่ชนทั้งหลายพากันไปยังเจติยสถานนั้นอุกเสนและพัญญาก็ไปด้วยได้พบพระเถระอรหันต์รูปหนึ่งในระหว่างทางได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระเถระเล็งเห็นแล้วว่าพวกเขาจะสำเร็จตามปรารถนาจึงยิ้มน้อยปัญญาของเขาเห็นอาการยิ้มแล้วพูดเปรยกับสามีว่าพระคุณเจ้าของเรายิ้มคงเป็นนักฟ้อนกระมังฝ่ายสามีก็อนุโลมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังนี่คือบุพกรรมของอุกเสนและปัญญาแม้ปัญญาของเขาที่เป็นหญิงนักฟ้อนอยู่ต่อมารู้ว่าพระอุกเสนได้บวชสำเร็จพระอรหันต์แล้วคิดว่าอันใดเป็นคติของสามีอันนั้นเป็นคติของเราด้วยดังนี้แล้วออกบวชตามได้บรรลุอรหัตผลผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมารพระพุทธภาษิตวิตกะมะทิตสะชันตุโนติบะราคะคัสสะสุภานุปัสสิโนพิโยตันห้าปวัตติเอสะโคตันหังกโรติวันทนังวิตกโกปรเมจะโยรโตอสุพังภาวะยติสดาสโตเอสะโคปยันติกะกาหติเอสัตชินดติมาระบันทนังแปลความว่าตัณหาย่อมเจริญยิ่งแก่ผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่โดยปกติบุคคลนั้นแลย่อมทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นเครื่องระงับวิตกเจริญอสุภภาวนาอยู่มีสติทุกเมื่อภิกษุนั้นแลย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั้นแลย่อมตัดเครื่องผูกแห่งมารได้อธิบายความคำว่าผู้ถูกวิตกย่ำยีหมายถึงวิตก3คือกามวิหิงสาและพยาบาทคำว่ามีราคะกล้าอธิบายว่ามีความกำหนัดแรงมีราคะหนาแน่นไม่อาจระงับราคะได้คำว่าผู้เห็นอารมณ์ว่างามคือตามเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามยึดอารมณ์ทั้งโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะโดยนิมิตนั้นคือถือรวมโดยอนุพยัญชนะนั้นคือถือแยกเช่นฟันงามผมงามเป็นต้นส่วนโดยนิมิตนั้นถือรวมคือถือว่ายึดว่าบุคคลผู้นี้งามเป็นต้นได้เคยกล่าวมาหลายแห่งแล้วว่าความงามอยู่ได้เพียงผิวหนังเท่านั้นลึกกว่านั้นลงไปล้วนแต่ปฏิกูลทั้งสิ้นเมื่อยอมให้วิตกครอบงามอยู่เนืองนิดมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่เช่นนี้ชื่อว่าทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนผู้ใดยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบวิตกเจริญอสุภฌานอยู่หนึ่งนิดชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นไปได้ตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ทำเครื่องเข้าไประงับวิตก3นั้นคืออสุภะ10อย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องผูกแห่งมารคือวัตตะในภูมิ3ได้แก่กามรูปและอรูปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องจูละธนุคหบัณฑิตภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลากดังเล็บ Assembly Hall ได้ข้าวต้มตามสลากไปสู่โรงฉันดื่มยาคูนั้นแต่ไม่ได้น้ำในโรงฉันจึงไปยืนหน้าเรือนหลังหนึ่งเพื่อขอน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งในเรือนนั้นพอเห็นภิกษุนั้นเท่านั้นก็เกิดเสน่หากล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการน้ำดื่มเมื่อใดขอได้โปรดมาดื่มที่นี่ตั้งแต่นั้นมาภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้น้ำดื่มก็ไปยังเรือนนั้นทุก

0: ได้นำไปเธอได้นำเธอไปสู่สำนักพระศาสดากราบทูลความนั้นให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าเธอผู้บวชในศาสนาของเราผู้มีความเพียรเหตุไรจึงไม่ให้เขาเรียกตนว่าโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีหรืออรหันต์เล่าแต่กลับให้เขาเรียกตนว่าผู้กระสันกิริยาของหญิงนั้นที่แสดงต่อเธอไม่อัศจรรย์เลยในการก่อนสินางละบัณฑิตผู้เลิศในชมพูทวีปแล้วยังความเสน่หาให้เกิดขึ้นในบุรุษตนหนึ่งซึ่งตนเห็นเพียงครู่เดียวทำบัณฑิตนั้นให้สิ้นชีวิตแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายอ้อน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังการถ่ายทอดสดหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดปรารภธรรมตามอัธยาศัยและให้พรในช่วงหลังชั้นเช้าจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาครับ
2: เอ้าคุณยายนี่มาจากไหนเนี่ยฮะโอ้แล้วเป็นไงตาดีเลยเหรอเอ้าฮะเอ้าทำไมไม่ทำสองข้างเลยอ่ะโอ้ยบาทำทีเดียวสองข้างเลยทำเลยสองข้างครั้งเดียวไปเสร็จเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเป็นยี่พึ่งมาพูดให้ฟังอยู่ดูว่าจะให้เอาตาแมวไปเปลี่ยนให้นะกลางคืนจะได้มองเห็นไม่ต้องเอาไฟฉายไปส่องโอ้ยตาแมวเนี่ยสุดยอดตาทิพย์ยังต้องส่องไฟฉายอยู่อะไรเนี่ยฮะเอามาเด้อมีอะไรเนี่ยคุณยายเนี่ยมีแต่แนวดีๆนี่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนี่อันนี้ไฟฉายอันนี้ก็ไฟฉายอุ้ยมันใหญ่เทอะทะแบบนี้เลยอ่ะเนอะขนาดกลางวันมันยังสว่างไปนี่เลยกลางคืนไม่รู้จะนอนไหนโอ้อันนี้นีออนอันนี้มันต้องไปใช้ตรวจการมั้งเดินตรวจการกลางคืนให้ยายหญิงแล้วไปตรวจวัดเดินรอบวัดกลางคืนไปเดินตรวจรอบวัดให้หน่อยไอ้เยหญิงอ่ะไปเดินตรวจเอามาว่าไงว่าไงฮะน้อมกราบน้อมถวายผ้ากฐินหนึ่งพับพร้อมด้วยอุปกรณ์เย็บย้อมจำนวนหนึ่งชุดเพื่อบุญมหากฐินพระป่าพระตาสามสิบตุลาและพัดสอนปรมังพร้อมครอบครัวผู้ถวายกราบน้อมถวายกราบนอบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,111 บาทถ้วนเพื่อบุญมหากฐินพระป่าพระตากราบน้อมถวายปัจจัยจำนวน 1,111 บาทเพื่อบุญกฐินวัดป่าบ้านตาดอันนี้ก็กราบน้อมถวายเพื่อบุญกฐินวัดศิริเอสลามประเทศอินเดีย22มิถุนายนเขานัดว่ารู้สึกวันที่17นี้นะพวกคณะนัดให้ไปรับปัจจัยกฐินเจ้าภาพหลายทางเขาจะได้นำเอาปัจจัยมาถวายเป็นตัวองค์กฐินว่าโอ้ยประธาน

ประธานเจ้าภาพไม่ได้ไปเอานี่กฐินเนี่ยนี่เก็บไว้ให้เนี่ยไว้เก็บไว้กฐินกฐินปีนี้คุณวิรัตวิรัตปีกายกับคุณวิรัตปีนี้คุณวิรัตแล้วเอาดีมากเลยดีมากเลยอ้าวอนุโมทนาด้วยส่วนของของน้องไผ่คุณอรุณคุณอรุณก็ขอจองไว้3ปีซ้อนเอามีอะไรเข้ามาว่าไงว่าไงมามามาอืมเราดีมากเลยโอ้ถูกแสงเครื่องตาอย่างเครื่องตาแท้

0: อืมว่าไงอืมมีอะไรมากราบน้อมร่วมบุญผ่าตัดข้อเข่าผู้ยากไร้แม่ชีหาร 2,000 บาทอุทิศบุญกุศลให้กับบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้อุปการะคุณและผู้ร่วมบุญทุกท่านวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีวันที่8กรกฎาคม8กันยายน69เอาอนุโมทนาด้วยนะ อันนี้อะไรโอ้ยดีมากเลย
1: เ
0: นี่ยเออดีมากดีมากเลยโกน้อยโกติ่งโกเจเตียงเจควงอะไรเจหมูเมื่อยรัตนาหน่อยผู้อเจินกินและญาติธรรมในศาลาร่วมบุญจาน100โหลโอ้100โหลเท่าไหร่เนี่ยสาธุมันกินกินกินเนื้อแล้วกินเปลือกด้วยบ่มันกืนกืนเข้าไปได้บ่เนี่ยฮะโอ้ยเห็นแบบหลวงปู่ฟั่นเนี่ยเอาแบบหลวงปู่ฟั่นก็ดีนะมีแต่ของเพิ่มไม่มีรสไม่ว่าพระไม่ว่าโยมทำแก้วแตกลูกหนึ่งต่อมาคืนวัดสองลูกเออทำอะไรแตกอันหนึ่งต้องเอามาสองอันมันมีแต่เพิ่มเรื่อยเพิ่มเรื่อยไอ้มีไอ้เนรมีเนรเขมรมีเนรเขมรเนี่ยตัวหนึ่งมันก็โอ้ยมันขยันแต่มือมันห่างนิ้วมันห่างไปเขาคนเรียกว่าคนมือห่างเออจำแล้วก็แตกหมดอ่ะพระฉันน้ำร้อนปุ๊บมันก็มาขยันมาเอาเออเอาแก้วเราไปล้างล้างก็แพงแตกบอกโอ้ยเนรเอ้ยซื้อมาเป็นโหลเลยไปเน้นเอาไปคืนสองลูกสองลูกเดี๋ยวก็แพงเดี๋ยวแพงแตกเป็นประจำเลยไปเน้นนั่นเออก็เรียกคนมือห่างคนโบราณก็เรียกคนมือห่างจับอะไรก็แตกจับอะไรก็เสียหายโอ้ยแต่มันก็ขยันไอ้เราก็สงสารมันต้องซื้อมาไว้เป็นโหลเอาดีมากเลยอนุโมทนาด้วยนะจานข้าวอนุโมทนาด้วยได้บุญหลายๆเราอยู่ดีมีสุขกันเออเนี่ยเอาเนาะต้องการของก้นบาทหยิบมาเลยหยิบมาเลยเออเนี่ยเนี่ยหยิบเอาหยิบเอาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอ้พวกเราเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วก็อุดรเราก็เปลี่ยนผู้ว่าใหม่ได้ผู้ว่าจักรยานมารับหน้าที่วันที่1ตุลาแล้วเดือนตุลาเราก็รู้สึกว่ามีงานหลายงานประดังเข้ามาว่านักการสวดพุทธมนต์เราจะพอแค่เดือนนี้หรือไงเนาะสวดพุทธมนต์เนี่ยสวดมนต์พอแค่เดือนนี้สิ้นเดือนนี้มันก็เหลืออีก3พระอีก3พระวันที่11วันที่19วันที่26มีวันพระนี่โอ้หลวงพ่อก็ไม่อยู่สักทีวันพระนี้11ก็จะลงเทพวันที่19วันพระ19วันพระ19อยู่ที่ไหนเนาะพระ19อยู่ที่ทุกคนวันพระ26ก็จะต้องไปสวนเดี๋ยววันพระไม่ได้อยู่สักทีเลยใช่อ่ะเลอะโอ้ยก้าวดับสิบเพลงสิบเพลงอ่ะ ไงมึงไงวะปฏิทินมันก็ไม่ได้ลงเป็นพระเพราะนั้นต้องบอกทางวัฒนธรรมอะเป็นไงก็ยุติเท่านี้สิ้นเดือนนี้ก็ตอนนี้ทางการเขาก็เตรียมวันพระราชทานเพลิงทั้งสองพระองค์โอ้ย26นี่อยู่ระยองเนอะ25ไป24ไป24จะเข้าไปร่วมงานกับพิพิธภัณฑ์สวนโมกว่าจะเอาไอ้คณะกรรมการเราไอ้พวกครูหมึกพวกนี้ไปดูกิจกรรมของเขาด้วยว่าก็ทำยังไงจึงมีกิจกรรมมีผู้คนเข้าไปทั้งปีตลอดทั้งปีทุกรุ่นอยากไปดูกิจกรรมเข้ามาเป็นแบบอย่างวันที่24บ่ายโมงก็จะลงเครื่องไปตอนเช้าก็ลงไปถึงแล้วก็เข้าสวนโมกเพราะเขาขอให้ไปเป็นที่ปรึกษาของเขาด้วยโครงการของเขาเสร็จแล้วก็เข้าไปธุระระยองวันที่25ฉันเช้าอยู่ที่ระยอง26ฉันเช้าอยู่ที่ระยองแล้วก็เข้ามาสวน27ก็อยู่ที่สวนก็คงจะต้องปล่อยให้ท่านบำรุงมั้งพรุ่งนี้ช่วงไหนตอนไหนเหรออุ้ยจะตอนเช้าจะไปฉันอยู่ที่นู่นเลยสั่งคอมเสร็จแล้วก็กลับมาท่านก็เอาไม่ท่านก็ไม่มีอะไรหรอกมาดูจดๆไปเนี่ยตอนบุญนิธิหลวงปู่ฟั่นเหมือนกันเนี่ยก็มีหนังสือมาจะมาขอตรวจดูสำนักงานบุญนิธิเฮ้ยเอาที่ไหนกันดีวะเลยเอาที่บุญที่หลวงปู่ฟั่นกันนั่นแหละสาราประชาคมของเทศบาลเนี่ยอยู่หน้าวัดเนี่ยเป็นปัดฝาดตั้งโต๊ะซะหน่อยนึงเหนื่อยโอ้เมื่อวานเดินทั้งวันจริงๆโอ้ยเดินพอเดินแล้วมันยืนหัวเข่ามันอ่อนมันเหมือนจะพับลงไปโอ้ยมัน เดินลงโอ้ลงบันไดก็บอกขั้นใหญ่หรือบาดนี่ขั้นสูงขั้นลงไปกระแทกตั้งนึงไว้โอ้300ถามว่ากี่ขั้นก็ครบรอบปีนึง

365วัน365ขั้นแต่สมัยก่อนที่อยู่เนี่ยมันเป็นดินเป็นบันไดดินมันภูเขาแบบนี้ไหมเราก็จอบขุดเป็นขั้นๆไปแบบเนี้ยก็เดินไต่ไปมันลื่นมาเนี่ยก็บอกไปขึ้นเขาลงเขาเวลาลงเนี่ยอย่าเอาหน้าลงต้องเอาข้างลงมันยันไปเรื่อยๆมันไม่มีล้มท่านหน้าลงเลยเฮ้ยไหลบอกฟาดพื้นเนี่ยมันลื่นเดินต้องเอาเข้าข้างลงเลยเอาไอ้พวกครูมือได้ขับรถอ้อมไปโน่นไปขับรถลงไปไอ้เราจะเดินลงบันไดนี่แหละว่ามันทางลัด365ขั้นโอ้โหโทษเดินขาอ่อนล้าเลย

ไปพักเป็นที่มันจะไปพักคอยเครื่องบินเครื่องมันมาไฟทุ่มเนี่ยทีนี้ว่าเอาหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อไปพักผ่อนคอยเวลาอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยโอ้ยพอเข้าไปวัดเจดีย์หลวงหนึ่งโอ้เดี๋ยวนี้มันสร้างโอ้ยสร้างใหญ่โตคนเดี๋ยวนี้เขามีประตูสองด้านพวกต่างชาติเข้าประตูนู้นเก็บคนละ50 บาทคนไทยเข้าประตูนี้ฟรีเจ้าคุณวัดป่าอะไรพี่หลวงโอ้ยหลวงพ่อตอนนี้วัดเจดีย์หลวงเขารวยแล้วเขาเป็นเศรษฐีแล้วโอ้ยสร้างคนละ50 บาท 50 บาทวันหนึ่งได้หลายแสนบรุงวัดอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็เก็บเงินแล้วนะเข้าวัดพระแก้วเข้าวัดอรุณเข้าวัดอะไรเลยโอ้ยเราไปเมืองลาวเนี่ยใช่ไหมเมืองลาวไอ้ดีไอ้ที่ข้าไปมุกดาหารเนี่ยไม่จะดีก็เหลือจะดีอะไรที่ฝั่งนู้นอ่ะนิดเดียวโอ้ยก็ยังเก็บเงินเราตั้งเท่าไรกีบอ่ะแล้วบอกโอ้ยมาทาบขนมเราบังใหญ่เรายังไม่เก็บเงินเลยตัวเอาเปรียบดีกว่าไปพระธาตุหลวงเขาเนี่ยนะเจดีย์เวียงจันทร์เจ็บเงินเสียเงินทั้งนั้นแหละเข้ามาบ้านเราของเราเนี่ยมันฟรีหมดเลยโอ้ของเขานิดเดียวจอมนิดเดียวเพราะนั้นเก็บเงินก็ดีเพื่อนแหละมันจะได้มาบำรุงเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็เก็บเงินกันนะต่างชาติเนี่ยคนกับคนในพื้นที่ไม่เก็บแต่เก็บต่างชาติเนี่ยมาคิดแล้วก็พอดีเหมือนกันแหละมาบำรุงไม่มีอะไรก็เปลี่ยนริยาบทกันนะรับพรเนี่ยรถจะมาตัดกิ่งไม้ให้หรือไงรถแดงรถกระเช้าตัดจะเป็นโป่งโล่งซะหน่อยก็ดีดีละรับพรกันเด้อรับพรกันยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรมตีซาคันลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสุมิชตุสัพเพปูเรมตุสังกปาจันโทเป็นระโซยะธามณิโชติระโซยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปตุนตลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทุตังสยริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังครังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเต

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์กรมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4.ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่ 03880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่ 30000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ Aค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นเรื่องการพัฒนาคนด้วยการให้ความรู้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ก่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นทั้ง6แห่งซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมที่สำคัญซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้แนวทางการแก้ปัญหาได้ตั้งแต่ปัจจัยพื้นฐานในเรื่องดินน้ำป่าไม้รวมทั้งความรู้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เหมาะสมขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็โปรดที่จะดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชนบทให้ดีขึ้นดังที่ทรงจัดตั้งสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงขึ้นในภาคเหนือตลอดจนฟาร์มตัวอย่างในภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรเข้ามาเรียนรู้และสร้างแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้สืบสานงานศิลปาชีพควบคู่กันไปหากเปรียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

0: ประดุจพลังแผ่นดินพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็เปรียบประดุจสายน้ำที่ผสานก่อเกื้อให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์เลี้ยงลูกหลานไทยสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมขอเชิญรับฟังครับ
3: ขออนุญาตครับผมมีคนลืมกุญแจรถอยู่ที่ในศาลานี่ก็คือ
4: ใครลืมกุญแจรถในศาลานี่นะใครลืมกุญแจรถอยู่ที่ศาลากุญแจรถกุญแจรถเอาเถอะเอาหมดเลยฮะเอาหมดลืมใครลืมแกรถที่ศาลาเบาน
5: ี่ครับวันนี้ครับ
4: ฮะ
5: วันนี้ครับ
4: นี่ยังไม่ได้คิดดอกได้ยังช่วยยังยังสิให้ดอกก่อนแล้วเนี่ย
6: ให้ดอกก่อนครับ
4: จากนั้นก็นายกมาที่มันกี่ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงแกถือว่า
6: 7ชั่วโมงใช่ไหม
4: ฮะ
6: 7ชั่วโมง
4: ขอให้ไม่เชื่อ7ชั่วโมงจากนครนายกไม่เชื่อตั้งแต่กรุงเทพมาเพียง6ชั่วโมง
6: ก็ออกมาบ่ายโมงกว่าถึง2ทุ่มกว่าใช่ไหม
4: ก็มานอนตามทางบ้างก็จะถึง3ทุ่มก็อยู่นั่นแหละมาจากนครนายกนี่เฉียดเฉียดมาทางแก่งคอยใช่ไหม
5: ใช่ครับผมมาเต้นแกงคอยครับผม
4: เออว่าแกงคอยครับตอนนี้เราเคยไปเคยมาอยู่แล้วแต่ก่อนไปมาบ่อยแต่ระยะนี้ว่าจะไปข้าเจ้าเทพอะถึงนครนายกเลย
6: ครับค่ะทำบุญวันเกิด10,000 บาทเจ้าค
4: ่ะอะไร
5: ทำบุญวันเกิดวันนี้10,000ครับผม
4: เหรอ
5: วันเกิดเขาครับ
6: วันเกิดแก้วผ่านตา
4: ไม่ได้กี่ปีเนี่ยสองเราไปบ้านกำลังแบบบ่อพึ่งคลอดเราไปนครนายกมาเข้าบ้านได้เข้าบ้านกี่ครั้งเหรอ
6: 14 ครั้ง
4: เพื่อเข้า14 ครั้งเราเคยไปฟาดสัก14 ครั้งดูที่เข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ถึง14 ครั้งเจ้าของจำไม่ได้นี่แบบบ่อพึ่งคลอดจากกรุงเทพไปนครนายกนครนายกไปทับสาริกาที่จะไปทางนู้นบ่อยๆก็เกี่ยวกับพ่อแม่ของจารย์บ้านอยู่ที่ทับสาริกาก็ไปนั้นทับสาริกาเป็นทับที่พ่อแม่ของจารย์บ้านเราอยู่ด้วยจำพรรษาเราดูว่าได้สามพรรษาแล้วมาที่ทับสาริกาแค่ละท่านอยู่ไปหาอยู่ซอกแทรกซิกแทรกที่โลกเขาไม่ปรารถนาท่านไปอยู่บุญเหลือกับท่านรู้สึกจะเป็นเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันเลยคู่เพื่อเป็นเพื่อตายกันบุญเหลือใหญ่ชอบสันติกาเขาเล่าให้ฟังว่าท่านกำลังนั่งฉันจะหายแล้วก็ไปถึงที่นั่นพอดีท่านกำลังนั่งฉันไปหาอยู่งูเหลือมันก็ออกไปออกมาข้างหลังฉันตอนฉันจะหันนะ งูเหลือมธรรมดามันไม่ออกเที่ยวกลางวันแต่นี่ที่ทับสลิกามันไปได้ทุกเวลาพาเลื้อยมาท่านตั้งอย่างนี้พวกเขาตื่นเต้นกันโอ้ยงูงูงูอะไรวะงูเหลือมใหญ่ใหญ่อะมันได้ชักหัวสิเราก็อยู่ของเราเขาไปของเขาเขาก็ไปเลื้อยไปข้างหลังท่านแล้วเขาจะหันนะอย่างนั้นนะสัตว์มันก็ยังรู้จักที่น่ากลัวไม่น่ากลัวนะข้าพเจ้าว่าชาวชาติจะพรรษาที่ใหญ่สามพรรษาเหมาะสมมากเจ้าแต่ว่าถ้าไปอยู่ที่ไหนไปอย่าไม่โลกเขาไม่ปรารถนาแต่ท่านไปอยู่ก็เพราะแต่พออาจจะการหลายอย่างอะอยู่ชอบสายิกาจิตที่รวมใหญ่เป็นครั้งแรกก็ต้องชอบสายิกาว่ากว่าจะขึ้นไปถามข้าที่จะขึ้นเขาพวกโยมแต่เขาห้ามเขาไม่ขึ้นพระตายแล้วสี่องค์แล้วครับไอ้กายถ้ากายจะ4องค์แล้วอ่ะมันจะขึ้นไปชลายว่าเพราะว่าถ้าพูดขอบต่อเจ้าเหรอถ้าขอขึ้นไปเกิดกระทั่งเขาว่าที่ชาติจะตายไปองค์ที่5หรือเขาว่าเขาพูดองค์ที่ชลายก็ไม่ว่าจะขอให้ขึ้นไปดูซะก่อนน่าอยู่ก็อยู่ก็ย่าอยู่ก็ลงเสียกันว่าสุดท้ายเขาก็เลยเจ้าไปส่งเพราะยังไงชักจะขึ้นชาเดียวคุณพระเจ้าเขาถามว่าท่านจะไปตายไปโอคิฮะหรือเขาว่าโอคิอะไรก็เป็นกับความตายมาอยู่กับเราทุกคนอะไรแกว่าจะขอขึ้นไปดูก่อนแต่ว่าขึ้นไปให้อยู่ชั้นสามพรรษาเลยถ้าไม่เห็นเป็นโอคที่ห้าอย่างนะคือว่าผีใหญ่เลยแบกตะพอว่าจะมาฆ่ามาตีฉันอยู่บนเขาอยู่นะมาถวายตัวปิดศีรษะบอกว่าภูเขาแถวนี้พวกผีอ่ะผีใหญ่ผีแถวนี้มีบริเวณของผีใหญ่ตัวนี้ครอบหมดพระพรราชสีมาพระพรยาโยกที่ใหญ่ครอบเขาเป็นเจ้าอำนาจเขาเป็นนายฝูงนายพวกผีทั้งหลายเวลาเข้ามาจะมาตีจะหลวงปู่บ้างไปมาบอกที่ใหญ่จะไม่มีใครอะไรชนะทำอะไรทำเพื่อจะจะเข้ามาตีถ้าก็อบรมสั่งสอนเลยยอมรับปราบพายุสิงแล้วคือลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในเศษในโคราชก็คอยจะยกที่ใหญ่พออยู่แล้วเขาเป็นใหญ่ทั้งหมดเมื่อเขาเป็นลูกศิษย์แล้วผีทั้งหลายก็เป็นลูกศิษย์ทั้งหมดไปข้างย่าให้ฟังเองหลวงปู่ว่าสร้างความรู้สร้างพิสดารบ้างเดี๋ยวก็พวกเปรตพวกผีหลวงปู่บ้านเจ้าอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของโพธิสัตว์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าติดมาเพื่อสร้างปราสาทพุทธภูมิจะขอเป็นพระพุทธเจ้าให้เวลาภาวนาติดจะเข้ายากเข้าเข็มเมื่อไรแล้วไอ้สายโคตรที่ยาจะผ่านมาพอผ่านมาตั้งแต่เสียยาโคตรที่ยาก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยเสียดังราวครับพอจิตจะเข้าได้ของเสียงเชื้อสายโคตรที่ยาขับผ่านมาก็ยิ่งความก้าวต่างจะพ้นทุกข์ก็ยิ่งหนักเข้าสุดท้ายก็เลยขอเปลี่ยนจากสายโคตรที่ยาก็เป็นสาวกพอเปลี่ยนแล้วเกียรติก็ผึ่งเลยใช่ไหม อันนี้ยังไม่รับรักษาพยากรคือยังไม่มีพระเจ้าพุทธเจ้าองค์ใดทรงทำนายว่าผู้ที่จะได้เป็นพระเจ้าได้ข้างนั้นกลับนั้นกลับได้ท่านยังไม่รับรักษาพยากรเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนได้ถ้าเรารักษาพยากรพระพุทธเจ้าองค์เราหนึ่งทรงทำนายแล้วอย่างไรก็เปลี่ยนได้แล้วแน่แน่ท่านเคยปรารถนาพระพุทธเจ้าว่าจะได้ความรู้แปลกๆนี่เป็นลวดลายของศาสนาติดกันติดมาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็กล้าเลยแม้จะได้ก็ยังมีลวดลายติดมาความรู้แปลกๆต่างๆถ้าเห็นบทนั้นอย่างผีใหญ่แบกตะพองใหญ่ว่าจะว่าตีท่านถ้ายกธรรมขึ้นรับหมอบเลยแล้วบอกปดบราผีได้แถวได้เขาเป็นนายผีหรือยอมรับบทเลยท่านก็อย่างนั้นถ้าเห็นก็ต้องผีสอนก็ต้องผีผู้เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญทางเปรตทางผีพวกเทวุเทวดาแล้วกูบ้านเนี่ยเชี่ยวชาญมากทีเดียวเราระวังก็ท่านจัดฟันเราระวังท่านจัดฟันโอเคเนี่ยถ้าหลักฐานท่านขึ้นไปเราเตรียมแล้วธรรมราครูบาอาจารย์โดยที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านไปกราบเยี่ยมท่านที่เราขือเราจะจ้อตลอดเลยล่ะครูบาอาจารย์องค์นี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านมาหาท่านแต่ละองค์ละองค์ท่านจะปฏิบัติต่อท่านเหล่านี้อย่างไรบ้างเราจะไม่หนีเลยล่ะติดแนบคอยสังเกตตลอดไม่ซ้ำกันล่ะลูกศิษย์ลูกหามาองค์นี้มาท่านปฏิฐานต้อนรับอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทั้งกิริยาภายนอกทั้งดัดดัดอัดธรรมภายในจะไม่เหมือนกันไปเลยวันนั้นพอท่านขึ้นไปเราขึ้นไปอยู่ก่อนแล้วไปถ้าไปกราบลงนะเอากราบไปแล้วท่านยิ้มยิ้มเออมันหอมอะไรนะว่าฉันว่ากันนะท่านท่านจัดฟังนะเออมันหอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ทูบฉันว่ากันท่านนั่นตอบรับแล้วเออใช่แล้วนะเห็นไหมท่านว่าใช่แล้วแต่เราจะตาบอดเฉยๆใช่พอท่านยิ้มว่าเออที่มันหอมอะไรนะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่หอมทูบจังว่าถ้ารัฐตอบแล้วเออใช่แล้วนะเราก็จับเอาไว้ละในโอกาสกับกรรมยะถาได้เพราะได้โอกาสกับกรรมยะถาจริงแล้วที่ท่านจัดฟันท่านกราบแล้วท่านยิ้มยิ้มแล้วหอมอะไรนะแต่ไม่ใช่หอมทูบนั่นนะมันหมายความว่าอะไรโอ้ยพวกลูกก็เทพมาเต็มอยู่นั่นจังว่าเราฟังเทศครูบาอาจารย์สนทนาธรรมะกันนานเห็นท่านตอบหลวงปู่มั่นนะที่ว่าท่านใช่แล้วนะคือท่านรับกันแล้วนะพวกลูกก็เทพแป๊บเลยแถวนั้นเราคอยฝากอักษรตามท่านแต่ท่านตอบกันว่าเออใช่แล้วท่านว่าท่านนี่ว่าหอมอะไรไหมแต่ไม่ใช่หอมทูบหรือว่าท่านจัดฟันท่านรับว่าเออใช่แล้วท่านว่าเหมือนแล้วเลยโอกาสจึงถามท่านว่าปลูกลูกก็เทศมารอฟังเทศเดี๋ยวพระอะไรเหรอที่พระพักวานหรืออะไรที่ไปขวางพระพักพระพุทธเจ้าอยู่แล้วล่ะเทวดาเขาดูถูกเขารอบเลยเขาอยากเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาอยากเห็นพระพุทธเจ้ารอบครั้งนี้ยังได้กล้าอยู่ขวางได้รู้ว่าพระพักวานนะใช่ไหมเออพระมักขวานท่านได้ไล่ดีๆพูดกับพวกเทพเขาดูถูกเลยใช่ไหมเขายกโทษอยู่แล้วเลยมาขวางหน้าทบายไล่พระมักขวานที่ออกพวกนั้นเขารอเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากพบอยากเห็นอยากกราบไหว้ท่านแต่พระมักขวานแต่กล้าขวางหน้าอยู่แล้วเลยพระพุทธเจ้าไล่ออกท่านที่เห็นแล้วกับพวกเทพทางพระมักขวานยังไม่ได้เรื่องเลยต้องถูกขับไล่ออกมาตากกันอย่างนั้นแหละคนเราถ้าชอบก็เก่งอยู่ถ้าพวกนี้ถ้าพวก พวกเทวดาพวกเปรตพวกผีแล้วผู้ชอบก็เก่งแล้วผู้ฟันแล้วผู้ชอบแล้วผู้ฟันเด่นมากเลยตอนแรกก็เราผู้ชอบโอรัตก็มีบ้างแต่ท่านไม่ค่อยพูดอ่ะคือตามภูมินิสัยวาสนาแต่สำหรับท่านอาจารย์มากเนี่ยยกใครเลยเก่งมากรอบด้านคิดดูที่ท่านว่าท่านมาอยู่ร้องผือดีพวกเทวดาทั้งหลายมาฟังเทศน์ไปบ้างท่านว่าไม่เหมือนอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่ต้อนรับแทบทุกคืนท่านว่าพวกเทพพาพูดมาจากชั้นสวรรค์พาพวกสวรรค์หกชั้นอย่างนี้มาถ้าว่าผมประวัติที่ท่านอยู่เชียงใหม่แต่ว่าอยู่ร้องผือพวกเทพทลายไม่ค่อยมานานๆมาทีมาเป็นการเป็นเวลาเช่นวันวิสาขบูชาเลยวันเข้าพรรษาเลยวันออกพรรษาเลยพวกเทพทลายจึงมาจะอยู่เชียงใหม่ไม่เลือกเพราะถ้าอยู่ในเขาลึกๆต้อนรับพวกเทพทลายก็คือท่านไม่ได้ว่าท่านว่าต้อนรับพวกเทพมาฟังเทศน์ท่านว่าหกทุ่มคือท่านแสดงไว้ในตำราว่าประมาณหกทุ่มแก้ปัญหาและเทศน์สอนเทวดาพระพุทธเจ้านะแต่เวลาท่านพูดโอ้ท่านพูดเป็นส่วนกลางเอาไว้ที่เวลาสักการแล้ววันประมาณสี่ทุ่มมาแล้ววันท่านว่าอะไรพวกเทศมาแล้วคือสักการเดี๋ยวนี้มันสุดวิสัยของพวกชาวพุทธเราที่จะรู้จะเห็นและเชื่อถือได้ล่ะมันสุดวิสัยแต่ไม่สุดวิสัยสำหรับท่านผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จะรู้จะเห็นมันรับกันอยู่ตลอดใครมีนิสัยสามารถปรับเข้าไปมันก็เห็นไงเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตลอดเนี่ยถ้ามันไม่มีนี่มันก็ไม่รู้ไม่มีเครื่องรับเหมือนอย่างที่เขารับการวิทยุอะไรทั่วโลกเดี๋ยวนี้ถึงกันหมดแต่ก่อนก็ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ถึงกันหมดแล้วนะไม่มีเครื่องรับการก็ถึงถ้าไม่มีมันก็เหมือนถ้าไม่มีเครื่องรับก็เหมือนไม่มีแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ค่อยพูดกันนะต้องเป็นโอกาสที่ว่าไปสัมผัสเรื่องราวไปสัมผัสท่านถึงจะนำมาพูดบ้างเล็กๆที่จะพูดจากจริงอย่างจากบทสมาธิปัญญาวิชาวิบูธที่จะพูดตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาจิตก้าวเข้าสู่ขั้นใดภูมิใดถ้าพูดแต่อย่างนี้สนทนาธรรมะกันวันนี้วันที่21นะดูว่าที่22พระหญิงท่านจะเสด็จประทับค้าคืนวันที่23ท่านจะเสด็จกลับญาติมันมีสาขอร้อยเต็มสลาแล้วขอที่จะขนไปเรียนจันทร์ชาติเดินผ่านไปแล้วไปเต้นขอเขาว่าเต็มไปหมดแล้วโสขอโลกก็โสขออย่างนั้นแหละว่ามีอะไรโสขอกันไปโสขอกันไปเราเรียกว่าเราแบ่หมดแล้วเราไม่เอาอะไรมีแต่สงเคราะห์โรคเท่านั้นแหละได้บางรอดอะไรเปิดตลอดเวลาที่จะตามอย่างนี้ไม่มีเราเองระบบของเราเราไปที่ไหนก็เพื่อสงเคราะห์โรคเท่านั้นชาติการนี้เมื่อจะพอเป็นไปอยู่มันก็ต้องอาศัยกันเป็นธรรมดาแล้วตายไปแล้วก็ไม่ได้อาศัยคนอื่นอาศัยบุญกรรมของตัวเองใครสร้างบุญสร้างกรรมไว้บ้างน้อยนี่แหละจะเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของจิตดวงนี้ที่ได้ยึดได้เกาะนี่แหละไปถ้าเป็นฝ่ายชั่วก็ดึงลงถ้าเป็นฝ่ายดีก็ฉุดขึ้นนะเพราะฉะนั้นนรกกับสวรรค์พรหมโลกนิพพานจึงมีอยู่เหมือนกันทางนรกก็เป็นฝ่ายต่ำที่กิเลสฉุดลากเราไปทำแต่ความชั่วช้าระบกตายแล้วก็บีบชั่วช้าระบบตายแล้วก็บีบลงเลยผู้ที่ทำความดีก็ทำแต่ความดีก็ต ตายแล้วก็

ป็นสิ่งที่สุดวิสัยไปหมดแต่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็หยิบยิ้มย่องข้อผิดข้อถูกนิพพานเหมือนว่าอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมกับผู้ปฏิบัติมันเกี่ยวโยงถึงกันมันดึงดูดถึงกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านประกอบความเพียรถึงขั้นนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเรียกว่าเป็นข้อเพียรอัตโนมัติข้อเพียรอัตโนมัติจะหมุนตัวไปเองแก้กิเลสแก้ไปเองแต่ก่อนกิเลสผูกมัดสัตว์โลกมันผูกมัดโดยอัตโนมัติเข้ามาทุกตัวสัตว์ไอ้อากิเลสจะจูงกิเลสจะจูงทีนี้เวลาทำแก่กล้าด้วยการไปพึ่งปฏิบัติบำเพ็ญมาแล้วก็กิเลสทำจะแก้นะแก้กิเลสพอถึงขั้นอัตโนมัติแล้วที่จะแก้กิเลสเองไม่ต้องบังคับทำแก้กิเลสฆ่ากิเลสจะหมุนไปเองอย่างเดียวกันจนกระทั่งกิเลสขาดสมาธิหมดแล้วก็ยุติเองที่ให้พระกัจจาวะซะที่เราพูดอย่างโกกๆแล้วถอนออกจากหัวใจแล้วว่าพูดได้เนี่ยเราไม่ได้โอ้ได้อวดปฏิบัติธรรมทำเป็นของจริงผู้ปฏิบัติจริงทำไมจะไม่รู้จริงถ้าอย่างนั้นธรรมของพระเจ้าก็เป็นโมฆะที่สอนโลกไม่เกิดประโยชน์เลยที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์เพราะธรรมของพระเจ้ามีจำนวนมากขนาดใดเมื่อเชื่อแล้วทำลงไปมาทางรู้ในตัวเองรู้ในตัวเองเวลากิเลสฉุดลากไปที่ไหนมีแต่กิเลสฉุดลากฉุดลากถ้าเกี่ยวกับการบึกบืนไปหลายครั้งหลายหนนางเข้าด่านเข้าทำมีกำลังทำก็ค่อยมีข้อฉุดลากละทีต่อจากนั้นไปก็ทำมีกำลังบ้างแล้วทำฆ่ากิเลสโดยกระวัดเคยได้ยินไหมครับดีเอาพูดจะให้มันชัดทอร์มาจะขอใจมาพูดอะไรเวลาทำมีกำลังบ้างแล้วแก้กิเลสโดยกระวัดฆ่ากิเลสโดยกระวัดอยู่ที่ไหนฆ่าตลอดนะเหมือนกิเลสทำลายสัตว์โลกแต่อัตโนมัติเขาว่าเพราะถ้ามีกำลังแต่กล้าแล้วที่จะฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติอยู่ที่ไหนก็ตามจะเป็นเรื่องแก้กิเลสทางด้านตาหูจมูกนิ้วกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรเพื่อแก้กิเลสทั้งหมดอยู่เฉยๆก็แก้นั่นจนกระทั่งกิเลสขาดสวัสดิ์ไปหมดแล้วยุติเองธรรมจักรที่หมุนตลอดหมุนแก้กิเลสตลอดเป็นอัตโนมัติไม่มีใครบอกบางทีได้ล่างเอาไว้มันทิลิกทิลันมันดูดมันดึงดูดดึงที่จะพ้นจากทุกข์ให้พ้นอย่างรวดเร็วมันดูดมันดึงนั่นแหละความเพียรเป็นเจริญบัติอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าพระโสดาท่านประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกเราเห็นในตำราแต่เราก็ฟังธรรมดาที่จะว่าเชื่อก็ยังไม่ใช่ก็ไม่เชื่อก็ไม่แน่ใจเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปถึงขั้นบรรลุไปแล้วไม่ต้องบอกก็เชื่อเองที่ว่าพระโสดาท่านประกอบความเพียรเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกคือฝ่าเท้านี่นะฝ่าเท้านี่มันหนาเนี่ยหนังนี่หนาที่เดินไปอยู่ไปสอยความบางเข้าไปบางเข้าไปบางไปทะลุถึงเนื้อนั่นเรียกว่าฝ่าเท้าแตกนะไม่ใช่มันแตกอย่างนี้นะมันทะลุเข้าไปบ้าเข้าไปบ้าเข้าไปแล้วก็ถึงเนื้อพอถึงเนื้อแล้วก็เรียกว่าฝ่าเท้าแตกนี่เอายันกันเลยที่นี่เราก็ไม่เคยคิดแต่ว่าเรามาเป็นได้เล่าแล้วเป็นอย่างนั้นนะท่านลงได้เข้าทางจงกรมแล้วไม่รู้จักเวลาออกจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกนั่นแหละมันเดินจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกหมดกำลังอะไรหยุดไม่หยุดยังไงมันไปได้ใช่ไหมได้ละเป็นเวลาหยุดเดินจงกรมมันถึงมันไม่ได้ออกไปนะมันจะหมุนอยู่ภายในอยู่ภายในข้าคิดคิดเองอยู่ภายในใจธรรมะอยู่ภายในใจฟัดกันอยู่ภายในใจเดินจงกรมตาบึ้งนะเวลาเดินจงกรมไปเดินไปตามองไม่เห็นคือจิตไม่ออกมันหมุนอยู่ภายในเดินช่วงทราบเข้าป่าเดินจะเดินไปเฉยถ้าจิตกับกิเลสมันหมุนกันตลอดเนี่ยฟังให้ชัดกันนะนี่ทอดออกมาจากหัวใจนะมาสอนเนี่ยมาพูดเนี่ยนี่เวลาเดินจงกรมเดินคนเขาไปเห็นเขาจะว่าบ้าอะไรนะคือมันไม่สนใจกับร่างกายนะความเคลื่อนไหวร่างกายไปอะไรไม่สนใจมันสนใจเฉพาะระหว่างกิเลสกับจิตฟัดกันอยู่ภายในใจนะนั่นมันบูดตลอดที่ตามืดบัวไม่มองไม่เห็น

ิตเข้าข้างในแล้วตาเขาฟ้าฟ้าไปแล้วที่เดินช่วงสร้างของป่าอ้าวป่าสอยออกมาก็เดินช่วงสร้างแล้วเข้าป่านี่คือจิตไม่ออกมันบูดอยู่ภายในนั่นแหละที่ว่าฝ่าเท้าแตกถ้าเราเดินเข้าทางโยกมแล้วไปรู้จักออกจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกนั่นแหละเป็นเครื่องตัดสินกันมันอยู่แต่นี่แหละพระโสดาท่านว่าประกอบความเพียรจนฝ่าเท้าแตกเชื่อทันทีเลยเพราะถ้าลงได้เดินจงกรมแล้วมันไม่หยุดจิตหมุนอยู่ภายในตลอดไม่สนใจกับเช้าสายบ่ายเย็นอะไรความเหนื่อยด้วยล่าไม่สนใจจนกระทั่งก้าวขาไม่ออกก็รู้ว่าเหนื่อยแล้วที่วันนี้ก็เดินกลางคืนก็เดินกลางวันก็เดินหลายวันและคืนมันจะไม่แตกได้ไงมันบางเข้าไปบางเข้าไปบางอันนี้ก็เราทำแล้วแน่มันเชื่อทันทีละถ้ามันเป็นกับตัวเองมันเชื่อนะถ้ามันเป็นกับตัวเองไม่เชื่อที่เป็นแล้วได้ต้องขอไปได้ดูฝ่าเท้านะเวลามันหยุดมันเหนื่อยเต็มที่แล้วก็มานั่งมาฉันน้ำออกร้อนเหมือนไฟลนเอ๊ะมันเป็นยังไงฝ่าเท้ามันแตกหรือไม่แตกแต่เอามือลูบข้าวไว้เสียวเสียวเจ็บมันกำลังจะทะลุนี่นี่เท่านี้ก็เป็นพยานแล้วล่ะฝ่าเท้าเราไม่แตกแต่ถ้ากิเลสไม่แตกมันจะแตกได้แน่นี่กิเลสแตกซะก่อนฝ่าเท้าก็ฟื้นขึ้นมาถ้าเอาก็นั่งฝ่าเท้าแตกกิเลสยังไม่แตกอันนี้กิเลสแตกฝ่าเท้ายังไม่แตกแต่เป็นพยานกันที่ว่ามาลูกอย่างนี้มันเสียวหมดนะฝ่าเท้ามันบ้าคอแล้วบ้าที่สุดจากนั้นก็ทะลุถึงเนื้อพอถึงเนื้อแล้วเขาเรียกว่าฝ่าเท้าแตกทะลุนี่ยังไม่ทะลุพอลูกเข้าไปเสียวเจ็บเสียวจำราจะแตกนี่คือก้อนเพียรอัตรวัตรถ้าเราได้เดินจงกรมแล้วมารู้จักหยุดก้าวขาไม่ออกนั่นแหละตัดสินกันตรงนั้นไปไม่ได้แล้วก็พักซะก่อนนี่อำนาจของความเพียรอำนาจของธรรมถ้าเราเลยล่างเลยจูงเลยฆ่ากิเลสก็ไม่มีถอยเหมือนกันเวลากิเลสมีอำนาจมันบีบหัวใจสัตว์โลกก็เหมือนกันเป็นทางกิเลสทั้งหมดตาหูจูงนี่ตาใจเอาว่าใช้เพื่อกิเลสทั้งหมดทีนี้เวลาเข้าไปทำแล้วทำมีกำลังแต่ฆ่าตาหูจูงนี่กายใจเป็นเครื่องมือฟาดกิเลสชนะฆ่ากิเลสทั้งหมดนะไอ้ประเทศนะเจ้าของมันก็หายสงสัยเองนะถ้าไปดูไปเห็นแล้วสงสัยอยู่นั่นแหละอย่างที่เราอ่านพระนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระนิพพานทรงแสดงเรื่องพระนิพพานเอาไว้ไอ้เรามีแต่หูหลวกตาบอดไปอ่านนิพพานนั้นมีพระพุทธเจ้าสอนไว้นี้แต่ไอ้ตาบอดเนี่ยมันมีนี่ไม่มีนะดีไม่ดีไม่มีไม่เชื่อนั่นเห็นไหมเวลามันเปิดขึ้นแล้วมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นมันเปิดขึ้นหัวใจมันก็ยอมรับพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่เปิดไม่ยอมรับนั่นแหละธรรมะพระพุทธเจ้าสดสดร้อนๆขอให้พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติกันไม่มีการสถานที่เวลาท่านว่าอากาลิโกอากาลิโกเป็นได้ทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสจะทำให้เกิดเมื่อไรได้ชรัตเกิดได้ธรรมจะทำให้เกิดให้ดีได้ทั้งนั้นถ้าจิตเรียกอาการลิโกอาการลิโกมันมีการสถานที่เวลาเวลาใดมาทำลายความเพียรของเราเพื่อความดีงามได้ล่ะทำชั่วก็ได้ชั่วตลอดไปทำดีได้ดีตลอดไปเลยพากันจดจำเอาละเราก็พิจารณาไปทุกวันแทนที่จะห่วงเรื่องตัวเองเรื่องท่านขาดแล้วพูดโกงดอกเล่าไม่มีบทโดยสิ้นเชิงแต่จิตมันอยู่กับโลกอยู่ด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นจึงไปโน้นไปนี้ไปเพราะอะไรพ่อแม่ความเมตตามันเราดึงดูดเมตตาแล้วไปที่ไหนไปที่นี่ช่วยเจ้าของไม่สนใจละเมตตาไม่สนใจนี่ทราบว่าไม่มีประโยชน์แก่โลกแล้วไปแล้วนั่นก็อยู่พาอะไรอยู่แบกธาตุแบกขันพาอยู่พากินพาขับพาตายพาหลับพานอนเป็นทุกข์ขนาดไหนกิเลสสิ้นจากใจแล้วใจไม่มีทุกข์แต่มาแบกธาตุขันธ์ที่เป็นกองทุกข์รับผิดชอบอยู่นี้มันก็ทุกข์สลัดกลัวเดียวไปเลยนะทุกข์อะไรขาดสวรรค์ออกไปเลยทุกข์ไม่มีได้แต่ก็ทนเอาเพราะเห็นว่าน้ำดับที่ช่วยโลก

0: เป็นประโยชน์ยังมีอยู่ในชั้นข้าขารีเอาโทษไปนะถ้าว่าธรรมดาแล้วเสมอกันจากเสมอแล้วไปซะดีกว่าแบกสบายแบกข้าขารีได้ท่านลายพิจารณาดิมันเมื่อมันเป็นอันนี้ไม่ต้องมาถามใครแล้วนะมันเป็นอยู่ในใจนี้พระพุทธเจ้ากับใจดวงนี้เป็นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงว่าท่านผู้ใดได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาผาเลยอยู่ท่ามกลางแห่งพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านทีเลยใช่ไม่ได้ว่าก่อนว่าหลังนะพอบรรลุธรรมปึกนั่นน่ะก็เป็นเดียวกันเลยไม่ว่าใครมาก่อนใครมาหลังฝนตกลงมาจากฟ้าลงมหาสมุทรทะเลหลวงเป็นมหาสมุทรน้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดไม่มีฝนเม็ดไหนหาไหนตกที่หลังเกิดตกไม่มีตกก่อนตกหลังไม่มีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอย่างเดียวกันนี่จิตว่าถึงเข้าถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็เหมือนกันพาลูกไปทรมานอยู่ท่ามกลางพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยทายเดียวในขณะนั้นทันทีเลยนั่นพระกระจดเจ้าวราชนะพระวราชสติเป็นสำคัญนะเราอย่าปล่อยสติได้เลือกสติที่เป็นพื้นฐานขอให้ตั้งสติรู้อยู่กับจิตเช่นเราโกยกับพุทโธให้รู้ดีกับพุทโธกิเลสจะเกิดไม่ได้ล่ะมันจะราได้ขนาดไหนเกิดไม่ได้กิเลสสติครอบไว้หมดครอบไว้หมดที่เวลาสติครอบไปทุกวันทุกเวลาจิตใจไม่มีอะไรรบกวนค่อยสงบลงพอสงบแล้วความสะดวกสบายปรากฏขึ้นมาจิตมีความได้ถามว่าคงเท่าไหร่ความสะดวกสบายยิ่งดาขึ้นสติยิ่งดียิ่งดีกิเลสบอบลงสติสมัตถปัฏฐิยาสติจำต้องปรารถนาแล้วที่ทั้งหัวเห็นไหมอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะก็บอกวัดอันใดสุญญโตโลกาเวกขสุโมคคัลลาชสดาสโตสดาสโตให้มีสักดูก่อนโมคคัลลาเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่ทุกเมื่อพิจารณาโลกไปของสูญเปล่าทอดตาขี่ความเห็นว่าเราว่าเขาซึ่งไปก้าวขอคอออกเสียจะพึงข้าพ้นจากพญาวัจจุราชเสียได้นั่นให้มีสติสำคัญอยู่ที่สติการประกอบความเพียรถ้าสติไม่ดีแสดงความเพียรก็ไม่ดีสติขาดปั๊บความเพียรขาดปุ๊บสติยังกิเลสจะเกิดไม่ได้นะกิเลสมันจะได้ขนาดไหนเหลือสติไปไม่ได้สติบีบบังคับกิเลสมีอยู่ก็ไม่แสดงตัวต่อไปสตินี่ก็หนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นกิเลสค่อยบอบลงความสงบร่มเย็นความได้ถาวรคงของใจความสุขความเพลิดจะแน่หนาขึ้นภายในใจจากนั้นปัญญาออกกระจายแจ้งไปเลยคำว่าปัญญาพูดได้แบบได้แผนได้ตลอดตลาดถ้าเจ้าของไม่เห็นเองมันไม่ได้เชื่อสนิทใจละคนเราพูดพอนิพพานก็นิพพานเถิดนะถ้าจิตยังไม่เป็นพอจิตเป็นผ่าก็หมอบราบพระพุทธเจ้านิพพานที่ไหนนะอยู่กับอันนี้เลยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามพระสาวกอรหันต์แล้วนิพพานที่ไหนนะอยู่นี่เป็นเดียวกันแล้วนะนิพพานที่ไหนนั่นแผ่เจ้าอะไรมาละพูดอะไรเลยพูดไปพูดมาก็เลยมันไม่ไปไม่มาธรรมดาโชคกระทั่งสาว
1: ธรรมฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093 489 1113

0: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านฟังครับ
1: หลวงพี่ท่านไปนั่งภาวนาพระทีดีกันนะนี่นั่นกลางวันนี่กลางวันนะที่นั่งสมาธิในพระทีดีกันนะกลางวันท่านก็ไปทำภาวนากันอยู่กลางคืนนั่งภาวนาไม่นอนนะกลางวันนะไปนั่งกุฏิไปอยู่กุฏิมีแต่หลับทีนี้เขามาต่อที่องค์พระทีดีมันหลับไม่ได้หลับคนหลับคนอื่นเขาก็รู้นะหลับคนอื่นก็เห็นหลับหมู่ก็เห็นนะอยู่ในกุฏิคุณนี่คุณอยู่ในกุฏิมันห่างกันหลับหลับใครก็ไม่เห็นเดี๋ยวนี่ทานอาหารแล้วสักครู่หนึ่งเราไปนั่งภาวนาครับครูบาท่านหลายองค์อยู่นะไปต่อสู้กลางวันหลังจากต่อสู้กลางคืนนะกลางวันก็มีไปต่อสู้ต่อองค์ที่ไปต่อสู้ที่พระเจดีย์ต่อก็มีองค์ที่ไปต่อสู้ในกุฏิก็มีต่อสู้ในพระเจดีย์ก็ไปเดินโยกมือหลังจากฉันก็เดินโยกมือเดินโยกมือเหนื่อยแล้วก็นั่งสมาธิต่อณต่อสู้ในพระเจดีย์ต่อสู้ในกุฏิถ้าพูดถึงไปเดินโยกมือก็ไม่นานดอกเพราะกลางคืนไม่ได้นอนง่วงแล้วก็ไปต่อสู้ในกุฏิที่นี่ก็หลับนู่นละถึงเวลานู่นละเวลาบ่ายโมงสองโมงยังเลิกต่อสู้พักการต่อสู้มันก็มานอนตื่นอยู่ด้วยกันมากอยู่ด้วยกันอย่างมีความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดอยู่ด้วยคุณกันน้อยก็ต้องอยู่ด้วยความภาคความเพียรถ้าหากว่าไม่มีความภาคความเพียรใจมันไม่สงบให้อยู่ด้วยกันมากมีความภาคความเพียรใจมันก็สงบในเมื่อใจสงบแล้วความคิดความอ่านเป็นธรรมเป็นวินัยใจสงบแล้วความคิดจะคิดไปในทางไหนในซอกไหนมุมไหนล้นแล้วแต่เป็นธรรมเป็นวินัยใจไม่สงบแล้วคิดไปทางไหนมันไปแต่มุมมืดไปแต่มุมมืดไปแต่มุมที่ยิงจะฉุดจะดึงเจ้าของเนี่ยไปหาเครื่องผูกเครื่องมัดใจสงบความคิดความอ่านภายในจิตในใจคิดไปทางไหนคิดไปทางไหนคิดไปในทางที่เป็นไปในความสว่างสวัยเป็นไกลเป็นการในทางที่จะเป็นไปเพื่อการนำออกนำออกจากความมืดมั่มนำออกจากเครื่องผูกเครื่องมัดเรื่องของใจที่มีความสงบเป็นหลักมีความคิดไปในลักษณะนั้นใจที่ไม่สงบเขาก็มีความคิดของเขาคิดในทางที่จะเอาอันนั้นเอาอันนั้นเอาอันนั้นล้วนแล้วแต่เอามาเป็นเครื่องผูกเอาใจไปผูกกับสิ่งเหล่านั้นเอาใจไปผูกกับเรื่องนั้นๆผูกจนกระทั่งไม่ไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้

ว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาทั้งที่วันหนึ่ง24ชั่วโมงปีหนึ่ง12เดือนก็อ้างว่าไม่มีเวลาเรื่องของความไม่สงบของใจคิดไปในทางไหนคิดไปในทางไหนเป็นการผูกการมัดเจ้าของทั้งนั้นจึงความสงบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นด้วยการประกอบความภาคความเพียรให้ยิ่งใจของเราเคยชินในการที่จะเที่ยวไปนอนมันก็เที่ยวไปนั่งมันก็เที่ยวไปนี่อยู่ในริยาบทใดๆบางทีหลับมันก็ยังเที่ยวไปในลักษณะฝันแม้แต่หลับมันก็ยังขโมยไปในลักษณะฝันหนึ่งจากว่าความเคยชินในการที่จะเที่ยวในการที่จะโคจรสมาธิจึงมีความจำเป็นเพราะสมาธิเท่านั้นจะเป็นธรรมที่ยับยั้งการไปการเที่ยวนี่การโคจรของจิตให้พักในการไปพักในการเที่ยวพักในการโคจรพักอยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่ของใจใจที่ไม่มีความสงบมีอารมณ์สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเป็นเครื่องอยู่ใจที่สงบก็มีความสงบของใจเป็นเครื่องอยู่ใจสงบก็มีเครื่องอยู่ไม่ใช่ใจสงบไม่มีเครื่องอยู่แต่เครื่องอยู่ความสงบของใจไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นอิทธารมณ์เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่อิทธารมณ์อนิจจารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจก็ไม่มีอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ไม่มีแต่มีอารมณ์คือความสงบมีอารมณ์คือจิตที่สงบจิตที่ไม่มีอารมณ์มารบกวนจิตที่ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของจิตเรียกว่าอารมณ์ความสงบเป็นอารมณ์อยู่กับความสงบมีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วความสงบมีความสุขความสงบนั่นล่ะเป็นความสุขความไม่สงบหาความสุขไม่ได้เหมือนกับคนไม่มีบ้านไม่มีช่องอย่างนั้นไปอยู่ทั้งกลางวันไปอยู่ทั้งกลางคืนแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยไปที่ไหนก็ไม่เจอไปที่ไหนก็ไม่เจอเพราะความไม่สงบของใจมันจะไปเจอเรือนใจจะไปเจอความสงบที่เป็นเหตุให้เกิดความสุขเป็นความสุขของใจหาไม่เจอจะเป็นเรือนที่อยู่ของใจหาไม่เจอเจอแต่ความสับสนเจอแต่ความวุ่นวายเจอแต่เรื่องแต่ราวเจอแต่ภาระหน้าที่สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจใจไม่สงบมันดิ้นมันแสวงหาไปทางนั้น ปากเขาว่าเขาได้รับประทานปากเขาว่าเขาได้รับประทานดูจริงๆปากไม่เห็นจะได้อะไรในการที่รับประทานอยู่ทุกวันฟันเขาก็ว่าเขาได้เคี้ยวอยู่ทุกวันดูจริงๆแล้วฟันที่เขาเคี้ยวจนกระทั่งสึกนั่นเขาไม่เห็นเขาได้อะไร
ลิ้นเขาก็ว่าเขาได้สัมผัสรสโดยจริงๆแล้วลิ้นเขาก็ไม่เห็นเขาได้อะไรสัมผัสมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่อาหารสัมผัสปากลิ้นเขาสัมผัสอยู่ตลอดมาแต่ลิ้นไม่เห็นได้อะไรเขาว่าท้องเขาว่าเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้อิ่มเขาได้สัมผัสอาหารสารพัดรสดูจริงๆแล้วท้องก็ไม่เห็นได้อะไรตาเขาว่าเขาได้สัมผัสรูปตาเขาได้สัมผัสรูปดูจริงๆแล้วตาเขาเป็นตาอย่างนี้ไม่เห็นว่าตาได้อะไรหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงหูเขาว่าเขาได้สัมผัสเสียงดูจริงๆแล้วหูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นจะเสียงหนักเสียงเบาเสียงไพเราะเสียงไม่ไพเราะเขาสัมผัสมาดูจริงๆเสียหูไม่เห็นมีอะไรจมูกเขาว่าเขาได้สัมผัสกลิ่นไม่กลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมกลิ่นอะไรดอกไม้ยันชนิดนั่นน้ำอบประเทศนั่นดูจริงๆจมูกก็เป็นปนจมูกอยู่อย่างนี้ไม่เห็นว่ามันได้อะไรจากกลิ่นนั้นๆใจเขาว่าเขาได้สัมผัสอารมณ์อารมณ์อันนั้นน่าชอบใจอารมณ์อันนั้นชื่นใจอารมณ์นั้นมันดีจริงๆดูจริงๆแล้วใจไม่เห็นได้อะไรหากว่าใจได้สิ่งนั้นใจได้สิ่งนั้นในใจมันจะไปเก็บไว้ตรงไหนดูจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเจ้าอุปทานมันว่ามันได้ทั้งนั้นเจ้ากิเลสมันว่ามันได้ทั้งนั้นได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆได้บ้านงามๆบ้านก็เป็นบ้านอยู่อย่างนั้นร่างกายก็เป็นร่างกายอยู่อย่างนี้บ้านก็มีแต่เก่าไปร่างกายก็มีแต่แก่ไปได้สามีได้ภรรยาว่าได้สามีก็เป็นสามีภรรยาก็เป็นภรรยาก็ต่างแก่ไปต่างคนก็ต่างมุ่งหน้าไปหาความตายว่าได้เข้าของได้ทรัพย์สินเงินทองเงินทรัพย์สินเงินทองก็อยู่ก็ทรัพย์สินเงินทองนะกายก็เป็นอยู่อย่างนี้ไม่เห็นได้อะไรมาตาก็เท่าเดิมหูก็เท่าเดิมจมูกก็สองรูเหมือนเดิมแขนก็สองแขนขาก็สองขาไม่เห็นได้อะไรนี่การฝึกการพิจารณาธรรมพิจารณาให้เข้าถึงความจริงนั่นเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วความจริงที่เราเข้าถึงเราในนั่นแหละเรารู้รู้ว่าเราไม่ได้อะไรคนที่เกิดมาตายเกิดมาตายเกิดมาตายต่างคนก็ว่าเจ้าของได้เจ้าของได้เจ้าของได้พันนั่นเขาได้อย่างที่เขาคิดไหมเขาได้จริงอย่างที่เขาคิดไหมเราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้เราก็ว่าเราได้พิจารณาให้มันดีพิจารณาดีแล้วนี่เราไม่ได้อะไรสักอย่างพระพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลที่เป็นประโยชน์แก่โลกอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะมาเปิดเผยความจริงเหล่านี้มีแต่ที่จะปกปิดให้หน้าให้มืดมนอนทการไปหน้าเท่านั้นเรานี่จึงว่าเป็นผู้ที่โชคดีมีโอกาสได้ยินได้ฟังมีโอกาสที่ได้สดับสัจธรรมอันประเสริฐที่ออกจากจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเรามีโอกาสได้สัมผัสมีโอกาสได้ยินได้ฟังการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลาภอย่างยิ่งเราพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้ใจได้ยินอย่าได้ยินแต่หูได้ยินแต่หูหูจริงๆแล้วมันได้ยินดูจริงๆไม่เห็นว่ามันได้อะไรให้ใจมันสัมผัสใจมันรู้ใจมันเห็นใจมันชัดใจมันแจ่มแจ้งในเมื่อมันใจมันได้ยินแล้วมันหักรู้
เดี๋ยวนี้ถูกกิเลสมันกรอกทั้งหูกรอกทั้ง

จมูกกรอกทั้งปากกรอกมีใจมันก็ยังกรอกเข้าไปเอาแต่ของปลอมกรอกเข้าไปแล้วก็ไปหมกมุ่นพอใจยินดียินร้ายอยู่กับของปลอมปลอมเหล่านั้นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ตื่นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่ประกาศว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแต่ยังหลับด้วยอำนาจของกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่างยิ่งดูหน้าดูหลังดูหน้าดูหลังดูพิจารณาไปทุกซอกทุกมุมอะไรเป็นไปเพื่อการขัดเกลากำจัดความไม่รู้กำจัดความหลงของเราอันนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยนำมาศึกษานำมาพิจารณาให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นการกำจัดความลุ่มหลงความหลงความไม่รู้ของเราได้พากันเอามาพิจารณาเอามาบำเพ็ญเอามาเป็นหลักการดำเนินกันเป็นหลักของผู้ปฏิบัติมุ่งเพื่อที่จะพ้นจากความมืดมัวพ้นจากความลุ่มหลงมัวเมาพ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาโลกนี้มืดมากพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นำแสงสว่างมาส่องสว่างกระจ่างแจ้งให้เรามีส่วนได้รับเอาแสงสว่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นรู้แจ้งโลกแบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเอามาส่องดูจิตดูใจของเราให้มันสว่างสวัยสว่างกระจ่างแจ้งใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างไปใจสว่างไปอยู่ตรงไหนก็สว่างถ้าใจมันมืดจะไปไว้ตรงไหนมันก็มืดมืดมันจะเห็นอะไรเอาความสว่างไปไว้ตรงมืดถึงจะมืดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างตรงมืดตรงนั้นก็สว่างขึ้นมากเดี๋ยวนี้โลกมันมืดหากว่าใจของเรามันมืดนี่จะเอาใจของเราไปดูความมืดเอาใจของเราที่มืดไปส่องดูให้มันเห็นมีอะไรในความมืดนั่นส่องยังไงก็ไม่เห็นที่ว่าสัจธรรมเนี่ยเป็นธรรมเครื่องกำจัดความมืดรู้ความจริงรู้ความจริงรู้ความจริงความไม่รู้ตัวมืดหายไปรู้ขึ้นมาขนาดใดขนาดใดความไม่รู้ก็หมดทันทีหมดทันทีนี่สว่างขึ้นมาขนาดใดความเศร้าไม่ความมืดก็หมดไปในขณะนั้นจึงว่าต้องตื่นตัวในการที่จะศึกษาทุกซอกทุกมุมเลยใช้คำพูดว่าอย่างนั้นใจของเราจะมุ่งศึกษาทุกซอกทุกมุมมุ่งค้นคิดพิจารณาทุกซอกทุกมุมเป็นไปเพื่อการกำจัดเครื่องผูกเครื่องมัดรัดรึงกำจัดสิ่งที่ทำให้ใจของเราเกิดความยินดียินร้ายนี่ใจต้องมีความสงบเป็นหลักในหัวใจมีความสงบเป็นหลักแล้วมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนตรงไหนผูกตรงไหนมัดอะไรผูกอะไรมัดนี่มันแล่นไปหาจุดนั้นแล่นไปหาจุดนั้นพิจารณาชัดจุดที่มันผูกมันมัดมันทำมันหมดมันสิ้นนี่มันรักมันชังตรงไหนในมันรู้แจ้งในจุดนั้นแล้วตัวรักตัวชังมันหายไปมันหมดไปไม่รู้จะไปรักอะไรชังอะไรเพราะมันไม่มีอาจไม่มีอะไรที่จะเป็นไอ้ตัวเป็นตนให้รักไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนให้ชังอะไรเป็นตัวเป็นตนคนหรือเป็นตัวเป็นตนหาตัวหาตนในคนลองดูนี่มันมีแต่ของปฏิกูลมันมีแต่ของสกปรกของสองของปฏิกูลของสกปรกมาจากไหนนี่อยู่ของปฏิคูณอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ในตลาดก็ไปหาซื้อเอามาไปหาไปซื้อเอามาอยู่กลางบ้านก็ไปหาบิณฑบาตเอามาไปหาขอเอามาล้นแต่ของปฏิคูณเท่านั้นทำไมจึงว่าอาหารเป็นของปฏิคูณน่ะเอามากองไว้กองมาไว้ไม่กินใส่ปากใส่ท้องลองดูลดสัก3วัน7วันลองดูนี่ไม่ต้อง3วัน7วันที่เรากินกันน่ะวันนี้ไม่กินจะกองลองดูมันอร่อยมั้ยมันอร่อยไหมแล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเท่านั้นรีบเอาไปรีบเอาไปมันเหม็นกุฏิ
ว้ในวานก็ต้องรีบเอาไปเทรีบประเภทจะเอาไปบาดไปล้างเพราะมันเหม็นเรากินเข้าไปในท้องมันไม่เหม็นเหรอนั่นกินเข้าไปในท้องอาหารอยู่ข้างนอกมันก็ยังเหม็นเข้าไปข้างในมันจะขนาดไหนร่างกายของเราทุกชิ้นทุกส่วนทุกชิ้นทุกส่วนนี่มาจากไหนก็มาจากอาหารที่เป็นปฏิกูลนะนี่ล่ะร่างกายจึงเป็นของปฏิกูลจะไปยินดีของปฏิกูลมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายในของปฏิกูลก็ไม่ถูกต้องจะไปยินร้ายเขาทำไมของเขาเป็นอย่างนั้นความจริงเรารู้แล้วเพื่ออาศัยสมาธิไปเป็นหลักการหยิบแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นเอามาพิจารณารู้แล้วชัดลงไปแล้วนี่ใจปล่อยวางใจปล่อยวางเพราะมันมีอะไรจะไปยึดหาดูอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้พิจารณาอาหารกันให้มากพิจารณาอาหารกันให้มากเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลร่างกายของเราเราร่างกายของท่านท่านเป็นปฏิกูลทั้งหมดเพราะร่างกายของใครก็มาจากอาหารที่เป็นของปฏิกูลนั่นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาอาหารจึงว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทุกบาททุกคาถาทุกประโยคเป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะกำจัดความโลภความโกรธความหลงทั้งนั้นจึงว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเป็นอัตเป็นธรรมไม่เป็นอัตเป็นธรรมไม่มีแล้วอันนั้นเป็นสัตว์เป็นความสัตว์ความจริงเป็นสัตว์ความจริงผู้ใดสนับเอามาพิจารณาทวนแล้วแต่ที่จะได้ประโยชน์เวลาก่อนเวลาไปบิณฑบาตก็พิจารณาเพราะอาหารที่เราบิณฑบาตมาฉันบิณฑบาตมาฉันเราไปบิณฑบาตมาฉันวันนี้ก็เหมือนกับอาหารบิณฑบาตที่เอาไว้ในอธิฉันวันก่อนๆนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันพิจารณาไปขากลับมาก็พิจารณาไม่ต้องรีบร้อนแต่จะให้อึดอัดเฉยชาจนเกินไปในคำว่าคะนองหูคะนองตาคะนองในจิตในใจอย่าให้มันมีมันไม่ใช่เรื่องของพระไปบิณฑบาตมันเรื่องของลิงข้างเขาไปหาอยู่หากินกันเรื่องปล่อยจิตปล่อยใจให้คะนองเขามาสำรวมก็เอาใจของเราอยู่กับกองปฏิกูลเขามาสำรวมก็เอาของปฏิกูลมัดจิตมัดใจของเราไว้สำรวมชั่วแอกของปฏิกูลกว่าร่างกายของเราเนี่ยละชั่วแอกกันกว้างยาวกว้างไอ้กว้างศอกยาววาหนาคืบหน่วงนั้นสำรวมลงในนี้สำรวมโยมอยู่ในกองปฏิกูลกองนี้เวลาฉันก็คืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลคืนเข้าไปกับคืนของปฏิกูลทำไมเอวจึงว่าคืนของปฏิกูลกินเข้าไปแล้วมือต้องล้างหรือเปล่าภาชนะที่ใส่ต้องล้างหรือเปล่านั่นแล้วจะว่าเป็นของสะอาดได้ยังไงแต่หากเป็นของสะอาดกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างปากกินแล้วจะไปล้างทำไมล้างมือเปื้อนตรงนั้นเปื้อนตรงนี้เปื้อนผ้าผ่อนท่อนสบายนี่ต้องล้างทันทีไม่นะครับไม่ล้างทันทีเปื้อนมากก็ต้องเอาไปซักนี่หรือเป็นของที่สะอาดสะอาดพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของปฏิกูลมันผิดตรงไหนนี่ทำไมจึงพากันตะเกียกตะกายยินดีกันนักหนาในกองของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ของปฏิกูลก้อนปฏิกูลก้อนนี้ก็คือก้อนคนก้อนเราก้อนเขาก้อนคนก้อนเราก้อนเขานี่แหละก้อนปฏิกูลนางมาคันธียางามมากพ่อของนางมาคันธียานั่นนะมองหาใครนี่จะมาเป็นลูกเขยนี่ไม่เหมาะสมเลย
สแสวงหาแต่คนที่จะมาสแสวงหาลูกเขยที่มีความเหมาะสมกับลูกสาวของเจ้าของพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาแล้วมาพ่อของมารนางคันธียานี่มีอุปนิสัยที่จะได้สำเร็จมรรคผลก็ไปโปรดไปยังไงพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้หรอกไปปรากฏในที่มาคันธียาที่จะแสวงหาลูกเขยนั่นโอ้เห็นพอเห็นภาพคนนี้เราเหมาะสมแล้วนั่นนะเหมาะสมแล้ว ในที่สุดก็ไปตามลูกสาวมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ายังไงนะแม้แต่จะเอาเท้าไปเตะก็ยังรู้สึกว่าสกปรกคนนั้นมันปฏิกูลถึงขนาดนั้นกองมูดกองคูดนางมาคันธยาละโกรธมากทีเดียวพยาบาทแต่ส่วนไม้ทนใจพ่อนั้นนั่นรู้ชัดทันทีทีเดียวเห็นชัดทีเดียวเป็นของปฏิกูลจริงๆได้สำเร็จมรรคผลความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีกองปฏิกูลจะเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงในสำเร็จมรรคผลทันทีนั่นพุทธเจ้าไปโปรดมุ่งเพื่อโปรดผู้พ่อนั้นแล้วผู้พ่อนี้จะโปรดโดยละไหนได้โดยธรรมเทศนาอันไหนพระพุทธเจ้าก็เทศนาโปรดหรือก็ไอเทศไปตามที่เหมาะสมได้ไม่พ่อไม่มาคันธยาพานนั้นถูกจริตนิสัยได้สำเร็จมรรคผลทันทีนี่แล้วทีนี้ทำที่พระพุทธเจ้าเทศแล้วทีนี้มาคันธียาพราหมณ์ได้สำเร็จมรรคผลเทศอะไรตัดก็เทศให้เห็นของปฏิกูลเทศให้เห็นกองปฏิกูลนี่ในเมื่อเห็นแล้วของปฏิกูลกองปฏิกูลก็กองคนกองใครกองสัตว์กองเรากองเขานี่ในเมื่อเห็นคนในปฏิกูลเราเป็นปฏิกูลเขาเป็นกับปฏิเขาก็เป็นปฏิกูลแล้วใจมันจะเกิดความยินดียินร้ายเห็นว่ากองปฏิกูลเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงจึงว่ามีแต่ธรรมคำสอนพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะกำจัดไอ้ตัวที่ตัวกิเลสตัณหาอันอื่นไม่มีจึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลหาได้ยากเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเราเกิดมามีโอกาสมีเป็นผู้ที่มีโชคดีที่ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ในโลกยังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่ไม่บกพร่องนี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วธรรมเทศนาที่เราตรัสไว้ชอบนั่นแทนองค์เราตถาคตพระพุทธเจ้าอยู่อย่างไรนี่นี่ตัวพระพุทธเจ้าอยู่ธรรมเทศนาของจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเทศนาธรรมตายของจริงนั้นในเมื่อพระพุทธเจ้าลงไปแล้วของจริงยังมาอยู่ตามได้ธรรมเทศนาองค์พระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ตามนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ก็ของจริงมาเทศพระพุทธเจ้านิพพานแล้วของจริงก็ยังมีอยู่ของปฏิกูลหนีไปไหนเสียไปไหนความเกิดความแก่ความตายยังมีไหมยังสมบูรณ์บริบูรณ์นี่องค์พระพุทธเจ้ายังอยู่ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าเทศนาไว้เดี๋ยวนี้ธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้ยังอยู่นั่นไม่ได้บกพร่องจึงศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ายังสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องมีแต่เราเท่านั้นมันบกมันพร่องกิเลสมันดึงไปดึงไปในเรื่องนั้นดึงไปในเรื่องโน้นดึงไปเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดมันดึงนี่ที่มันจะต้องพยายามดึงอยู่ตลอดเวลามันพยายามที่จะจูงอยู่ตลอดเวลามันพยายามจูงไปจูงไปดึงไปเอาไปมัดไว้สิ่งนั้นมัดไปสิ่งนั้นมัดไปสิ่งโน้นมันไม่ยอมปล่อยให้เป็นอิสระถ้าหากว่าปล่อยเป็นอิสระแล้วมันจะเป็นอันตรายแก่มันเป็นอันตรายแก่กิเลสนะเพราะธรรมเทศนานี่ของจริงถ้ารู้เห็นแล้วตัวกิเลสมันตายจริงๆอ่ะมันจึงมีวิธีการทุกรูปแบบที่จะไม่ให้เรานี่มีโอกาสศึกษาสัจธรรมมันพยายามทุกรูปแบบทุกขณะที่จะปิดบังสัจธรรมของจริงไม่ให้เรารู้เห็น
ยึงให้พากันตื่นตัวอย่าพากันกิเลสมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันสะกิดน้อยเดียวก็แล่นตามมันบางทีแล่นแซงหน้ามันซ้ำมันไม่ดิดมันไม่เข้าท่าจึงให้พิจารณาอาหารการให้มากๆภาวนาเป็นมาได้กินถ้ากินไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นคำว่าโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณรู้จักประมาณถ้าพิจารณาอาหารให้เป็นของบริคุณนะรู้จักประมาณเองเพราะบริโภคพอดีกับความต้องการของธาตุขันไม่ใช่บริโภคให้เพื่อความอยากบริโภคให้เต็มความอยากมันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างออกอ่ะธรรมเทศนาน่ะของเขาเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บไข้ได้พยาธิเอายากรอกเข้าไปเอายากรอกเข้าไปแล้วเข้ายามันก็ไม่ทำให้เป็นโรคซ้ำกินเข้าไปมากเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะอาหารน่ะเขาไอเราก็ไอนั่นนะมาพิจารณาไอก็เป็นสัจธรรมเป็นของจริงของจริงอันนี้เขามีอยู่ประจำกับสิ่งที่เกิดของจริงคือโรคภัยไข้เจ็บเขามีอยู่กับสิ่งที่เกิดทั้งนั้นช่างเขาอย่าเป็นทุกข์เพราะโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นคิดว่าเป็นธรรมเสียปฏิสันถานยิ้มแย้มยินต้อนรับในเมื่อเราปฏิสันถานยินดีในการที่ในสัจธรรมแล้วเราก็จะได้ความรู้นี่ในโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในความรู้นี่ไม่หมายความว่ามันไม่หลงจะป่วยจะไข้จะแตกจะพังเรื่องเล็กเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดาธรรมดานี่อะไรเนี่ยคนถ้าหมูหมาปิดไก่โตมันเกิดขึ้นมามันก็ยังตายต้นหญ้าต้นไม้ต้นเล็กต้นไม้นี่ใหญ่ๆเกิดมาตายทั้งนั้นนี่ก็เหมือนกันอย่าเอาความแก่อย่าเอาความเจ็บไข้ใดพยาธิเอามาทำให้ใจเป็นทุกข์จึงระหว่างที่ยังไม่เจ็บไข้ใดพยาธิเหมือนกับรถรางยังอยู่ในสภาพที่ใหม่รีบใช้ให้เป็นประโยชน์รีบใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าให้กิเลสมันดึงเอาไปใช้อย่าให้กิเลสมันจูงเอาไปใช้มันขโมยเอาไปใช้มันขโมยเอาไปใช้แล้วมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นกิเลสขโมยเอาไปใช้มันไม่ได้พูดนะมันบอกว่าเราเอาไปใช้บอกว่าเราเอาไปใช้บอกว่าเราเอาไปใช้ทั้งนั้นมีแต่เราเอาไปใช้ผลได้อย่างนั้นผลได้อย่างนี้เราได้เวลาตายขึ้นมามันไม่ได้สนนะมันไม่ได้สนเวลาเจ็บไข้ได้พยาธิสิ่งที่ได้มาไม่ได้สุยไม่มีช่วยไม่ได้ช่วยแม้แต่น้อยแก่ขึ้นมามันก็ไม่ได้ช่วยแล้วมันก็ไม่ช่วยไม่ให้แก่มันไม่ได้ช่วยให้ไม่เจ็บเวลาแก่มันก็ไม่ช่วยเวลาเจ็บมันก็ไม่ช่วยเวลาตายมันก็ไม่ช่วยธรรมะที่เราประพฤติปฏิบัติผลของการประพฤติปฏิบัติปรากฏขึ้นช่วยเราตลอดเวลาความแก่เกิดขึ้นความแก่นี่ทำที่เป็นผลของปฏิบัติแม้ผลของการปฏิบัติของเรานั่นก็ช่วยเราความเจ็บไข้ใดพยาธิผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราแม้แต่เราจะตายจริงๆเราตายผลของการปฏิบัติธรรมก็ช่วยเราสิ่งที่กิเลสมันพาไปสินั่นน่ะวายเราได้สิ่งนั้นน่ะมันโกหกทั้งนั้นมันโกหกกับเราเนี่ยโกหกเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ก็พุทโธมีพุทโธเป็นเครื่องอยู่พุทโธตื่นอยู่เสมอพุทโธตื่นอยู่เสมออะไรจะเกิดอะไรจะเกิดขึ้นพุทโธตื่นเบิกบานอยู่เสมออยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เหนือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อเหนือแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นนั่นมันจะมาทับได้ยังไงหลังจากบริโภคครบฉันแล้วให้ได้เดินจงกรมหลังจากบริโภคแล้วครบฉันแล้วให้ได้เดินจงกรม
อาหารทุกชิ้นอาหารทุกส่วนอาหารทุกอย่างที่บริโภคเข้าไปเอามาพิจารณาส่องไปดูในท้องส่องไปดูในท้องนั่นนะใจของเราสว่างแล้วอาหารที่บริโภคเข้าไปอาหารที่กินเข้าไปนั่นมันส่องเข้าไปในท้องมันเห็นมันเห็นเราไม่ต้องมีใครบอกหรอกว่าเป็นปฏิกูลไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าไม่บอกเราก็รู้เองว่าเป็นของปฏิกูลเดี๋ยวนี้มันไม่เอาใจส่องดูสักทีนี่ในเมื่อตาไม่ดูแล้วมันจะไปเห็นอะไรนั่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ดูเดี๋ยวนี้ส่วนมากพระพุทธเจ้าสอนให้ทำสอนให้ทำไม่ใครจะสนใจกันที่สังขารโยนพิจารณาเสมอพวกเครื่องนุ่งเครื่องห่มนี่ให้มาพิจารณาเสมอแล้วการที่จะนุ่งเพื่อสวยเพื่องามไม่มีการที่จะผีถีพีถันเลือกอันนั่นเลือกอันนี้ผ่านเนื้อหยาบเนื้อละเอียดไม่สนปกเองปกเองในหุ้งนุ่งห่มปกปิดร่างกายนี่ได้เป็นอันว่าดีทั้งนั้นจะหากว่าไม่พิจารณาแล้วไม่ได้นะกิเลสมันในจูงไปในทางที่ไม่เป็นผ้าเห็นผ้าดีอยากได้ผ้างามงามอยากได้ผ้าที่มีราคาเครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องเป็นของรันนี่เครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องเป็นของต่างประเทศเนี่ยเป็นบ้าทั้งนั้นกิเลสถ้าหากไปเชื่อมันเราก็เป็นบ้าไปด้วยที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันท่านในพิจารณาอยู่ยาคีรานาคีรานาเภสัชจำพวกเภสัชเครื่องดื่มตอนบ่ายก็ให้พิจารณาเพียงแต่ให้เป็นยาเพียงแต่เป็นยาเพียงแต่ให้เป็นยาอย่าไปเยี่ยมอย่าเอาไปยาท้องยาไส้ของกิเลสมันไม่รู้จักประมาณยาท้องยาไส้ของกิเลสมียาไม่เต็มสักทีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้แล้วแม่น้ำมหาแม่น้ำยังเต็มเป็นยังล้นฝั่งได้กิเลสนี่เต็มไม่เป็นป้อนเขาเท่าไรป้อนเท่าไรป้อนเท่าไรนี่มันขยายได้ท้องของกิเลสมันขยายมันก็ลูกโป่งนี่กี่ป้อนมันก็ยังขยายออกไปดูมันแฟบๆแล้วใส่เข้าไปทั้ง2ป้อน3ป้อนน่ะใส่ไปสัก4ป้อน5ป้อนน่ะเพิ่มไปสัก4ป้อน5 20ป้อนมันก็ยังขยายออกไปอีกเดี๋ยวกิเลสมันขยายตัวได้มันเต็มไม่เป็นดูมั้ยมันเต็มเป็นมั้ยเราให้มันมาพอแรงแล้วมันให้เราให้มันมาพอแรงแล้วมันเต็มเป็นไหมพูดถึงให้มามากครบมากชาตินู่นน่ะอย่าว่าให้มันจะเกิดเต็มไม่เป็นหรอกที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่ากิเลสเต็มไม่เป็นนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นว่ามันเต็มไม่เป็นจริงๆป้อนให้มันขนาดไหนป้อนให้มันขนาดไหนมันก็ไม่เต็มนี่เป็นทุกข์เพราะการป้อนใส่ปากใส่ท้องของกิเลสกันมันไม่เต็มเป็นนี่เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ล่ะเป็นทุกข์เพราะผาป้อนปากใส่ปากใส่ท้องของกิเลสนี่สัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสอนให้ทำพิจารณาให้รู้เห็นอันนั้นอิ่มทั้งนั้นรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มรู้แล้วอิ่มไม่หิวในสิ่งนั้นไม่หิวอีกต่อไปรู้แล้วอิ่มนี่ว่าสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาล้วนแล้วแต่ที่จะทำให้ใจอิ่มทั้งนั้นตาบางทีมันอยากดูที่ตามันได้อะไรมันได้อะไรมาใส่ตาไม่มีมีอะไรใส่เม็ดตะกี้ผงน้อยเดียวเท่านั้นน่ะมันก็ไม่ได้เกิดระคายเกิดความไม่สําระคายเครื่องในตามันดูมันไม่ได้อะไรสักอย่างมันดูมาแต่ไหนแต่ไรไม่เห็นมันได้อะไรสักอย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้สำรวมให้ดีอย่าไปสนใจดูอย่างมีเหตุมีผลหูก็เหมือนกันไม่มีอะไรได้อะไรดอกกินใส่ปากใส่ท้องมันก็ยังไม่ได้เห็นละเห็นก็ต้องทำเตาเผาขยะแต่ละเห็นก็ต้องทำที่ฝังขยะเป็นทรัพย์สินทั้งนั้นอาหารก็เป็นทรัพย์สินอาหารก็เป็นทรัพย์สินกินข้าวปลาข้าวท้องอันนั้นก็ต้องทำได้ทำที่ขับถ่ายมันไม่ได้เรื่องอะไรยุ่งกันแทบตายยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งกับของทิ้งยุ่งกันแทบล้มแทบตายมายุ่งกับของทิ้ง
ใครก็เคยไปทิ้งใครก็เคยไปเผาศพด้วยกันใครก็เคยไปเผาศพนั่นน่ะยุ่งกับของทิ้งยุ่งกับปากยุ่งกับท้องยุ่งกับปากยุ่งกับท้องยุ่งกับปากยุ่งกับท้องนี่ยังยุ่งกับอะไรต่อมีอะไรอีกเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนยุ่งจนตายตายแล้วกิเลสมันไม่ได้ว่าอะไรมันไม่โซนปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้เอาไปใช้อีกแล้วตายแล้วกิเลสมันไม่สนมันปล่อยให้เน่าไปเลยมันไม่ได้สนมันไม่ได้เอาไปใช้มามามานี่มามามามาเนี่ไปทำอันนั้นมันไม่สนแล้วมันทิ้งจริงๆเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่คนมองข้ามกิเลสมันก็ให้มันบอกให้กระโดดข้ามไปหมดอากาศดีมากคืนนี้เย็นสบายลมพัดมาพอดีสบายสปายะเสนาสนะสปายะธรรมะสปายะเสนาสปายะเรานั่งอยู่ที่นี่สบายะมากธรรมะสบายะธรรมที่นั่งอยู่นี่แหละเป็นที่สบายเป็นที่สบายะเป็นที่สบายต้องไปหาธรรมที่ไหนน้ำเหงื่อก็เป็นธรรมน้ำลายก็เป็นธรรมน้ำมูกก็เป็นธรรมนี่น้ำเหลืองก็เป็นธรรมน้ำดีน้ำเสลเป็นธรรมทั้งนั้นน้ำมูดน้ำคูดน้ำอุจจาระปัสสาวะเป็นธรรมทั้งนั้นนี่นะอันนี้ก็สปายะน้ำลายก็เป็นธรรมคือปฏิกูลบางคนชอบนอนน้ำลายไหลปอกหมอนนะโอ้ยไม่เห็นว่าปอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลไปไม่เห็นว่าปอกหมอนของใครสะอาดเพราะน้ำลายมันไหลใส่นี่แหละธรรมะสบายะไม่ต้องไปหาที่ไหนหนังที่ห่อของปฏิกูลที่มีอยู่ภายในอันนี้ก็สบายะของปฏิกูลที่มีอยู่ข้างในนะมันซึมหนังมันดูดหนังมันดูดซึมออกมาระบายออกมาผินก็ระบายออกมาหนังมันดูดซึมมันไม่ใช่ระบายออกมาจนหมดแล้วในหนังไม่มีมันอิ่มเอิบอยู่ด้วยของปฏิกูลเพราะมันดูดซึมดูดซับดูดซึมดูดซับที่มันระบายออกมาก็มีเป็นเหงื่อเป็นไข้เปื้อนผ้าเปื้อนแพรเป็นยังไงเหงื่อไข้เวลาเหงื่อออกบางทีเข้าไกลจากกันก็ไม่ได้ของจริงมันฟ้องของจริงมันฟ้องของจริงเขาแสดงของจริงออกมากิเลสมันก็ไม่อยากให้แสดงออกรีบอาบน้ำรีบอาบน้ำสบู่ก้อนหนึ่งเท่านั้นสบู่ก้อนหนึ่งเท่านี้ราคาแพงๆไปซื้อมากน้ำอบประเทศนั่นน้ำอบประเทศโน้นไปซื้อเอามาราคาเป็นร้อยราคาเป็นพันบางทีเป็นหมื่นก็มีลงทุนลงรอนกันเพื่อจะมาเคลือบเอาไว้เคลือบยังไงประเดี๋ยวประดาวมันก็จางไปของเคลือบมันก็ย่อมสี

ให้รู้ให้เห็นนี่สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของที่เรียนพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะปกปิดพยายามที่จะปกปิดสาวกพุทธเจ้าเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดเปิดให้ใจได้รู้ได้เห็นนี่ธรรมสปายะไม่ใช่ในเราไม่นี่จึงไม่จำเป็นต้องไปหาที่อื่นเล่นอยู่ที่ร่างกายเอาร่างกายเป็นเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นกระดูกนิ้วมือกระดูกนิ้วเท้ากระดูกนิ้วเท้ามันเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อกระดูกนิ้วเท้านิ้วมันเป็นข้อเป็นข้อเข้าไปเป็นข้อไปถึงแม้ไปถึงกระดูกแข้งไปถึงกระดูกขาแล้วมันก็เป็นข้อเป็นข้อกระดูกเข่าแล้วก็กระดูกเชิงกรานมันเป็นยังไงนั่งบอกแค่นั่งอยู่กับคำดูเอาใจคำเอาใจรู้เอาใจไปส่องกระดูกเชิงกรานกระดูกก้นกบเนี่ยเห็นกระดูกมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงดอกพระเถระท่านเดินยงกรมอยู่เห็นชัดในกระดูกมีคนถามว่าเห็นใครผู้หญิงเดินมาทางนี้ไหมท่านว่าไม่เห็นเห็นแต่กระดูกผ่านไปเมื่อกี้นี่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ท่านเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ท่านพิจารณากระดูกของท่านเห็นกระดูกของท่านเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาโลกธาตุก็เหมือนกันหมดเป็นกระดูกทั้งนั้นเห็นใครผ่านมาก็เป็นกระดูกท่านพิจารณากระดูกเป็นอารมณ์ใจของท่านที่เคยเห็นว่าร่างกายเป็นของสวยของงามเป็นหญิงเป็นชายมันไม่มีมีแต่กระดูกมีแต่กระดูกไอ้ที่ยินดียินร้ายในร่างกายในกระดูกมันก็ไม่มีถือว่าร่างกายเป็นตัวเป็นตนเห็นว่าเป็นกระดูกแล้วมันก็ไม่มีท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะเดินโยมกลมนั้นจึงว่าเอากระดูกเป็นเครื่องเล่นกระดูกก้นกบกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเป็นเพื่อนกระดูกซี่โค้งกระดูกซี่โค้งเป็นซี่เป็นซี่โค้งโค้งกระดูกสันหลังเป็นยังไงเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนู่นถึงกระโหลกศีรษะเนี่ยเป็นข้อเป็นข้อถึงกระโหลกศีรษะแล้วกระโหลกศีรษะเป็นยังไงกระโหลกตาเป็นยังไงกระโหลกเลยรู้จมูกเป็นยังไงกระดูกกระดูกปากเป็นยังไงมาดูเองที่เราภาวนาต้องหาเครื่องเล่นเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นไม่ใช่จะบีบให้ใจสงบบังคับให้ใจสงบมันก็สงบดอกดน้ำเต้าลงในน้ำพอจะยกมือขึ้นมามันลอยขึ้นมาเหมือนก็ชูชีพคมเท่าไรคมเท่าไรคมเท่าไรหยุดจะคมมันก็ลอยขึ้นมายางรถยนต์มันก็สูบไปนั่นนะกดยังไงเนี่ยกำลังมากมันก็ลงไปอยู่ดอกเวลาใหญ่เลิกจากการเนี่ยกดการคมมันก็ลอยขึ้นมาต้องหาเครื่องเล่นเพลิดเพลินอยู่กับเครื่องเล่นในเมื่อมันเพลินแล้วมันก็อยู่แล้วมันอยู่แล้วมันก็สงบใช่มั้ยไหนเพราะตรงนี้มันก็เพลินตรงนี้มันก็สนุกมันอยู่มันก็สงบกระดูกแขนเป็นยังไงมันก็ต่อจากเหนไหลกระดูกสะบักตรงเนี้ยต่อไปต่อไปมันไม่ได้มีเชือกมัดมันไม่มีน็อตขันมันไม่มีตะปูยึดมาชนกันไว้ชนกันไว้ตรงไหนก็ชนกันเป็นข้อเป็นข้อนี่ขอนิ้วก็ชนกันชนกันนั่นกระดูกมันเป็นอย่างนี้กระดูกมันเป็นกระดูกเหรอกระดูกเจ้าบอกว่าเจ้าเป็นกระดูกเหรอเห็นเนื้อห่อกระดูกหนังหุ้มกระดูกมันไปไหนนั่นล่ะท่านจึงว่ามันของทิ้งท่านจึงว่ามันเป็นของใครท่านจึงว่าเป็นอนัตตา

0: นี่ธรรมสภายะใครไม่มีกระดูกไม่มีทำเป็นที่สบายของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งเพื่อการพ้นทุกข์มุ่งเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสอาสวะทำเป็นที่สบายมีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนกิเลสอาสวะคือความหลงคำว่าหลงก็หลงเราแก้ความหลงคือให้มันรู้ในเรากิเลสคือความหลงมันก็รู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาไอ้ตัวหลงมันก็ไม่มีไม่ต้องไปหาที่ไหนดอกยิ่งหายิ่งสับสนยิ่งหายิ่งเกิดความลังเลสงสัยนักเข้าพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นเป็นนักทฤษฎีไปแล้วรู้ในเรารู้ในเราเห็นในเราพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่หมดจากกิเลสจริงๆเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบจริงๆถ้าหลงในเราแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงแต่บุคคลธรรมดาก็เราเป็นบุคคลธรรมดาจะรู้บุคคลอื่นเป็นไม่ใช่ธรรมดาได้ยังไงพระพุทธเจ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดารู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายรู้อริยสัจธรรมรู้สมุทัยรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้จิตรู้ใจประกอบด้วยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหารู้แล้วละไปหมดรู้แล้วปล่อยวางไปหมดใจที่ปล่อยวางแล้วเป็นพระพุทธเจ้าใจที่รู้ชัดเห็นชัดแล้วปล่อยวางไปทุกข์ก็รู้สมุทัยก็ละได้หมดไม่มีใจที่ไม่มีกามตัณหาราคะตัณหาหมดไปจริงๆใจดวงนั้นแหละเป็นนิโรธใจดวงนั้นคือใจของพุทธเจ้าเป็นนิโรธะอย่างสมบูรณ์ขึ้นมาใจของพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์เพราะเอาใจมาศึกษาอยู่ในทุกข์ใจของพระพุทธเจ้ารู้สมุทัยละสมุทัยได้เห็นโทษในคำว่าสมุทัยก็เพราะใจของพุทธเจ้ามาพิจารณาดูตัวสมุทัยนั้นดูตัวสมุทัยดูที่ไหนจิตตัวนี้จิตของเรานี่แหละเป็นตัวสมุทัยกำจัดสมุทัยให้มันหลุดออกไปขาดออกไปธรรมชาติใจไม่ดุและไม่เป็นธรรมชาติใจอยู่อย่างนั้นกิเลสตัณหาจะดับไปสักขนาดไหนไม่มีเหลือแต่ใจไม่ใช่กิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าก็คือใจที่กิเลสตัณหาดับไปแล้วนั่นเองใจนั่นล่ะเป็นพระพุทธเจ้าใจนั่นเป็นอรหันต์ใจที่เป็นพระพุทธเจ้าใจที่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมาแต่ก่อนนั่นเองกำจัดกิเลสหมดไปแล้วใจก็เป็นใจที่ไม่มีกิเลสขึ้นมาใจที่ไม่มีกิเลสนั่นแหละเป็นอรหันต์อรหันต์ก็คือใจที่ไม่มีกิเลสพากันเข้าใจนะพากันเข้าใจตั้งใจศึกษาธรรมกันให้มากธรรมอันนี้เป็นสาธารณะใครมีสิทธิ์ที่จะศึกษาให้รู้ได้ทั้งนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้นไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไว้เฉพาะคนอยู่กับวัดไม่ใช่สงวนลิขสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้บวชเป็นพระเป็นเณร พุทธเจ้าเป็นศาสดาแก่ลูกทุกสัตว์ทุกหมู่ทุกเรามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบทั้งนั้นใครอยู่ตรงไหนธรรมที่พุทธเจ้าสอนให้ศึกษาสอนให้พิจารณาให้รู้ให้แจ้งมีอยู่ในตัวของเจ้าของทุกสถานที่ทุกรูปทุกนามทีเดียวเดี๋ยวก็มีก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวก็คำมาแล้วเดี๋ยวก็สว่างมาแล้วเดี๋ยวคำมาแล้วไม่ใครจะมีใครคิดว่าเราตายไปแล้ววันหนึ่งเราตายไปแล้ววันหนึ่งชีวิตของเราหมดไปแล้วเดี๋ยวก็ตายไปแล้ววันหนึ่งไม่ใครมีใครคิดกันบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้มืดบางทีอยากให้คำบางทีอยากให้สว่างจะได้รีบพักรีบผ่อนจะรีบพ้นจากการจัดงานรีบให้สว่างจะได้ไปทำการทำงานมันขนาดนั้นนะทั้งที่สว่างก็จะของตายไปวันหนึ่งสว่างเมื่อไรก็หมดไปแล้ววันหนึ่งสว่างเมื่อไรตายไปแล้ววันหนึ่งอะไรจะมีค่าเท่าชีวิตวันหนึ่งวันใดไม่ใครจะมีใครคิดกันพักกันเท่านี้ละ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: มาจากวันไหน
2: ผู้พังคนไหน
1: ครับ
2: อ๋อ
1: ผู้พังก็ได้ตอบไปแล้วเมื่อวานว่าบอกคนมากว่าไรหรอไปกรุงเทพมากมากอันนี้ก็ไม่มีช่วงว่างด้วย
2: เลย
1: มากเมื่อไรหรอกเลยบอกไปแล้วนะ
2: โอกาสคนไหนบ่ได้กำหนดวายดิ้งสันคนไหนว่าเช่นจะเป็นว่ามีหน้าครบหลักเป็นเสือคนหน่อยยังแล้วโอกาสน้องผู้ชีวางเมื่อไรก็บ่ได้กำหนดแต่คนหน่อยเนื่องแต่ว่าน้องผู้ชีวางเมื่อไรแต่คนหน่อยพร้อมแล้วทั้งผุดทั้งเส
1: ือนั่นเสือในช่วงดูว่าบอกกำหนดเวลามาด้วยนะตอนที่บอกมาเนี่ยเราจึงบอกเราลำไม่ได้ในช่วงนี้เราไม่ว่างเนี่ยถ้าบอกมากกว้างงั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรที่บอกมาเป็นจุดเช่นวันที่สนั่นทนี้เดือนนั้นเดือนนี้ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ว่างมันก็รับไม่ได้เราตอบไปแล้วเพราะทราบนี่เป็นช่วงอย่างนี้นะเราจะตอบไปว่าเวลานั้นรับไม่ได้คือวันที่24ด้วยว่างั้นนะ
2: คือทุกปีเนี่ยคือเป็นงานค่ายวันมรณะถนน
1: นั่นแล้วเขาบอกมาว่าพอจำได้ว่าเป็นวันที่24มีนาใช่ไหมล่ะนั่นแล้วในวันที่24

0: กรุงเทพนั่นหมุนติ้วอยู่เพื่อชาติเข้าใจเหร
1: อ
0: หลวงปู่ผางเพียงองค์เดียวกับหลวงปู่บัวช่วยชาติอันไหนหนักของกันเอาสิตรงนี้สิพอฮั่นถึงมาว่าเรากลับมาไม่ได้เวลานั้นกับเรายุ่งอยู่ทางกรุงเทพเพื่อชาติบ้านเมืองของเรานั่นหลวงปู่ผางเพียงองค์เดียวนี่คนทั้งชาติหลวงตะบัวเป็นหัวหน้าด้วยเนี่ยหลวงปู่ผางก็มีหัวหน้าเฉพาะเมืองมัญจานั่นตดป้าทีเดียวฉะนั้นมันก็ครอบไปหมดเหม็นกันทั้งอำเภอเลยถ้าตดนะท่านน้ำหอมหมดสาดทีเดียวก็หอมกันทั้งอำเภอก็มีแค่นั้นมันแคบๆเล
1: ย
0: นี่กรุงเทพทั่วประเทศไทยที่เราไปทำทุกวันนี่นะเข้าใจแล้วนะ
1: โอกาสขันหน่อย5เมษาได้ขันหน่อยบ
0: ่เมษาก็ต้องหลังจากนู่นแล้วด้วย
1: คร
0: ับต้องเรากำหนดดูวันซะก่อนวันว่างเมื่อไหร่ที่เราจะกลับมันตั้งก็มีนาจนกระทั่งต้นเดือนเมษานั่นจะไม่ว่างเลยเพราะโครงการมีตลอดไปเลยนั่นแหละช่วงว่างก็รู้จักน่าจะเลยวันที่12เมษาเพราะวันที่12ประมาณครบรอบ2ปีที่เราช่วยชาติได้ประกาศตนออกเป็นผู้นำเพื่อพี่น้องทั้งหลายให้ทราบว่าเป็นผู้นำเพื่อการช่วยชาติวันที่12เมษายนนี่จะครบวันที่12เมษายนครบ2ปี
1: โดย
0: ในช่วงนี้คงจะกลับไม่ได้นะหลังจากนั้นแล้ว เราก็นั่นแหละเพราะเราเตรียมจะกลับอยู่แล้วแต่มันมีวันนี้แหละมันขวางหน้าอยู่เลยต้อง
1: ให้ร้านขอให้เป็นแต่ต้องปูกระงดหน่อยหลังจากเมษาไปแล้ว
0: ฮะ
1: หลังจากปูกระงดแล้วเมษาไปแล้วขนหน่อยหลังจากกลับมาจากกรุงเทพแล้วอ
0: ย่างนั้นมันก็จะพอได้ถ้าอย่างนั้นนะ
1: โดย
0: ก็ในช่วงที่ว่านี้บอกไม่ได้มาไปแล้วบัว
1: โดย
0: คร
1: ับหลังจากเมษาพอแม่ผู้จัดครับมาจากกรุงเทพแล้ว
0: ถ้าเราช่วงว่างเมื่อไรทางนู้นเราก็จะบอกมาเรากลับวันที่เท่านั้นแล้วกำหนดวันไหนก็ได้นั่น
1: โดยครับ
0: เข้าใจเหรือ
1: โดย
0: คือเดี๋ยวนี้เรายังไม่กำหนดมันต้องผ่านเมษา
1: โดย
0: แล้วเมื่อทราบเมษาชัดเจนแล้วแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะกำหนดวันกลับได้แหละทีนี้
1: โดย
0: หลังจากวันกลับแล้ววันไหนก็ได้นะ
1: โดยครับ
0: เอาอย่างนั้นนะ
1: โดยคร
0: ับ แขนใหญ่ยังหันบ่โดยครับมันใหญ่มั้งเดี๋ยวนี้
1: คร
0: ับ ฮะ
1: มันห่วงแขนขนาดมันห่วงหนามผู้ใดใบหนามมันบ่ได้สมัยก่อนนี่ขนาด
0: ฮะ
1: คนไปส่องหนามบ่ได้กัดโดดแต่ก่อนนี่ห่วงหนามมัน
0: ห่วงหนาม
1: โดยมันห่วงว่างมันขนาดแขน
0: เดี๋ยวนี้เน
1: าะนั่งดูตัวนี้บ่ใครหวงคนนี้บ่ได้กินมันได้กินไก
0: ่ฮะ
1: มันได้กินข้องไก่บ่ใครกัดข้นผู้มื่น
0: บ่
1: โดย
0: ตัวกว่ามันเกี่ยวข้นเป็นอาหารอยู่
1: ครับโดยกัดหมากัดข้นตะกอน
0: นี่แล้วฟาดพระในวัดตัวขี้เกียจภาวนามั้ย
1: ครับ
0: หึ
1: กัด
0: พระในวัดตัวขี้เกียจภาวนามันฟาดเป็นอาหารมันบ้างมั้ยเราจะอนุโมทนาด้วยบอกมึงเอาเลยบอกงั้นนะถ้าในวันมีจะพัดตัวขี้เกียจขี้ข้านภาวนามึงเอาให้หมดเลยเอาขึ้นเสียงหมดถ้าตัวไหนภาวนาขี้เกียจภาวนาให้มึงไปกวนเอาหมดมึงกินอย่างนี้ปัญชาของพระขี้เกียจให้เป็นอาหารของจระเข้เข้าใจมั้ยมีจระเข้ตัวหนึ่งอยู่นั่นตั้งแต่หลวงพ่อผางอยู่นั่นน่ะมันกลัวหลวงพ่อผางองค์เดียวจ้าว่างั้นใช่ไหมล่ะ
1: โดย
0: ถ้าได้ยินหลวงพ่อผางพูดขึ้นมานี่มันจะหมอบทันทีนี่จ้าว่าเขาปลูกกุฏิกลางน้ำอยู่ด้วยหรือปลูกอะไร
1: กุฏิขนาดในน้ำขน
0: าดเมื่อนั้นนะนี่แหละตอนนั้นนะที่ว่าจ้าว่าเวลาพวกช่างเขาไปปลูกกุฏิเดินผ่านไปผ่านมาเสียงคำพูดต้องออกเรื่อยๆแล้วจระเข้แล้วมันจะหมอบมันไม่ออกมาถ้าจะเงียบเสียงไปแล้วพวกนี้ทำงานอยู่ในน้ำมันงับโอนสิมันงับเรื่อยงับเรื่อยอ่ะนี่คงใหญ่มั้ง
1: ครับเก็ตสอบขนาด
0: หนึ่
1: งเก็ตสอบขนาดหนึ่งความยากของมัน
0: เก็ตสอบมันพอดีอ่ะคือพอดีความยาวเก็ตสอบคนมันยาวประมาณ4ศอกมันฟาดไปพอดีหมดถุงมันเลยข้าตัวไหนขี้เกียจเขาบอกนะนี่เรายังจะถ้าเราผ่านแล้วเราจะบอกไอ้จระเข้ตัวนี้ว่ามึงให้คอยดูนะพระในว่านี่องค์ไหนขี้เกียจถ้ามึงโดดขึ้นไปว่าคาบขาดึงลงเลยว่ามึงหอหันหอมกระเทียมเรียบร้อยแล้วมึงค่อยไปนะว่าไปเอาขึ้นเสียงฟัดกระหอมกระเทียมเลยผมบอกงั้นนะแล้วเวลานี้งูมีเยอะไหม
1: ไม่เคยมีแต่คนนั้นมันแปลงแน่เลย
0: ฮะ
1: ไม่เคยมีงูมันงูกับแค่กินมันได้ขนาดงูร้อยน้ำไปก็ไม่ได้กินโหลด

0: ก้อนนี
1: ่งูอะไรบ้าง
0: งูจงอางขนอยตะก้อนผ่านไปผ่านมาเป็นรง
1: มันคว้างไปง่ายๆเหรอ
0: โดยมันลอยไปแข็งคาบหลุดขนอยตะก้อนนี
1: ่แล้วเดี๋ยวนี้หมดเหรอ
0: เดี๋ยวนี้หมดแล้วงูเข้าไปแล้วจาน
1: หมอว่าเกลือเข้มจริงงูเพราะงูลอยน้ำว่ายน้ำไปมันเจอก็มันคว้างมาเป็นกินเป็นอาหารเลยเนี่ยต้องระวังนะพระเดินฉากเป็นขอบสามได้นะเนี่ยยิ่งพระขี้เกียจอยู่แล้วยิ่งหอมหวานด้วยนะไม่ต้องหั่นหอมกระเทียมพวกนี้พวกเครื่องมันพร้อมแล้วให้ระวังนี่นะอย่าว่าจะไม่เตือนนะอย่าเตือนนะพระองค์ไหนขี้เกียจอ่ะผมก็ฟังท่านเด่นช่างหนึ่งนะมีท่านไปศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นมาหลวงปู่มั่นก็เทศอย่างถึงพริกถึงสิ่งเลยท่านก็รับมาจังเต็มหัวใจจากนั้นก็ฟาดใหญ่เลยจ้ะท่านเอาเพราะท่านชื่อเสียงท่านถึงโด่งดังอยู่ทางภาคนี้อ่ะเขตอำเภอมันจาจังหวัดขอนแก่นชื่อเสียงท่านโด่งดังมาตลอดทุกวันเนี่ยท่านเก่งไปทั้งพวกนี้พวกผีพวกเปรตพวกหน้าพญานาคพวกอะไรเพราะฉะนั้นงูกับท่านจึงอยู่ด้วยกันสนิทเลยพวกงูเป็นบริวารของพญานาคพวกจระเข้เหล่านี้เป็นบริวารของพญานาคมาถึงกลัวท่านท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกนี้มันกลัวไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันไปที่ไหนเราก็ทราบพระมาเล่าฟังจะเป็นความจริงไม่ได้พูดกันโดยตรงแหละเมื่อไปภาวนาสั่งน้ำหนาวว่างั้นไปแล้วก็ไปภาวนาที่นี่อยู่สั่งน้ำหนาวท่านก็อยู่ทางหนึ่งแล้วพระหลวงตาหนึ่งก็อยู่ทางหนึ่งเดินจงกรมอยู่ก็พญานาคมาตัวเท่าต้นเสาหนึ่งมาก็มาแผ่บังพานเลยปากแผ่บังพานอยู่ที่หัวจงกรมหลวงตาแล้วก็ร้องว่าไปไล่โอ้ยกูใหญ่มาจะกินอย่างนี้ว่างมันร่าปากไปแล้วท่านก็มาไหนมันอยู่ไหนท่านว่างผมมาเห็นมันร่าปากจริงตอนนี้ก็เดินเข้าไปมึงเอากูเลยหน้าว่ามึงอย่างงับปากเอาเลยว่าเบิร์นขึงเข้าไปงับปากปุ๊บหายไปเลยนะมันกลัวท่านก็พยายามพวกงูพวกจระเข้นี่เป็นพวกเดียวกันมันกลัวท่านทั้งนั้นแหละไปไหนพวกนี้เป็นบริษัทบริวารท่านนะ มันมีฤทธิ์มีเดชทางด้านนี้เรื่องพวกสัตว์เหล่านี้แล้วก็มีพวกเทวบุตรเทวดามาเกี่ยวข้องแต่ท่านเด่นจริงๆให้เห็นตากับตาประชาชนก็คือพวกงูพวกจระเข้พวกสัตว์ต่างๆกับท่านเหมือนเป็นเพื่อนๆเดียวกันคือเขาเป็นลูกศิษย์ท่านมันก็ไม่เป็นใครสิลูกศิษย์กับอาจารย์อยู่ด้วยกันท่านเด่นทั้งนั้นทั้งนี้เราครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วจะรู้จะเห็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีใครปฏิบัตินี่ต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างเรียนจำมาเพียงการเรียนเอาความการเรียนจดจำมาได้มาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความเห็นในหลักความจริงมันเป็นไปไม่ได้ความจำมันไม่เห็นมันไม่เป็นความจริงความจริงพอจำได้แล้วไปเจอกับสิ่งที่จำได้แล้วด้วยโอ้เนี่ยสมมติว่าสัตว์ตัวนั้นชื่อว่าอย่างนั้นเราจะไม่เคยเห็นเอาตามรอยไปเจอโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเช่นเสืออย่างเงี้ยตามรอยไปเจอว่าโอ้เสือเป็นอย่างนี้งูเป็นอย่างนี้ช้างเป็นอย่างนั้นสัตว์ต่างๆเป็นอย่างนั้นเมื่อตามรอยเข้าไปแล้วก็ไปเจอใช่ไหมล่ะถ้าไม่ตามมีแต่ชื่อเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ชื่อว่าช้างไม่เคยเห็นช้างตั้งแต่วันเกิดมาแล้วจะลงใจได้ยังไงว่าช้างเป็นลักษณะเช่นไรและช้างมีหรือไม่มีเมื่อเราเจอเขาแล้วมันลบหมดเลยช้างเป็นลักษณะเช่นไรก็เห็นอยู่แล้วนั่นมีลักษณะเช่นไรมีหรือไม่มีมันก็เห็นอยู่แล้วนั่นหายตรงไหนนี่คือผู้ปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติตามแนวทางพุทธเจ้าสอนนั่นน่ะจะรู้ทั้งอัตทั้งธรรมภายในใจแก้กิเลสไปในตัวสิ่งที่อยู่สองภาคทางซึ่งควรจะรู้จะเห็นเช่นพวกเปรตพวกผีเทวดาโจดาซึ่งอยู่นั่นฝ้าเรียกว่าสองภาควิถีจิตที่ดำเนินด้วยการภาวนาไปนั้นจะรู้จะเห็นไปตามๆนั่น พระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนั้นแต่เราไม่ได้ปฏิบัติมีแต่เรียนเฉยๆเรียนที่ไหนสงสัยที่นั่นไม่เกิดประโยชน์เมื่อสุดท้ายก็เป็นหนอนแทะกระดาษ ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากการเรียนไม่ปฏิบัติถ้าเรียนด้วยปฏิบัติด้วยก็เหมือนเขามีแปลนบ้านแปลนเรือนเอาแปลนมา ถ้ามีแต่แปลนเฉยๆกองเต็มห้องมันก็ให้เป็นตึกรามบ้านช่องได้นะมันก็มีแต่แปลนเต็มห้องเอาแปลนนี้เอาออกว่ากลางเราจะเอาตึกขนาดไหนขนาดไหนสร้างตามแปลนนี้ตึกก็ปรากฏขึ้นมาตามแปลนตามแปลนด้วยจากการปลูกสร้างของเราจนกระทั่งสมบูรณ์ในตึกหลังนั้นนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนศาสนธรรมนี่คือแปลนแห่งมรรคผลนิพพานแปลนแห่งสภาวะธรรมต่างๆแปลนให้เห็นทุกทุกอย่างแปลนนรกท่านมีแปลนทางนี้ไปทางนรกนั่นท่านห้ามจะไปทางนี้ไปทางนรกก็บอกจะไปนี่มันก็ไม่ลงนรกทางนี้ไปสวรรค์ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้นี่มันก็ไปสวรรค์นั่นถึงจะรู้เห็นต่างๆมันไปตามแปลนที่สอนมาแล้วสอนมาแล้วนั่นทรงเห็นมาแล้วจึงนำธรรมะมาสอนจึงเรียกว่าแปลนที่ถูกต้องถ้าไปปฏิบัติแล้วสิ่งนี้ก็เป็นโมฆะไปหมดมีแต่ความจำเรียนมาจากคำพีต่างๆก็มาโม้น้ำลายด้วยหนอนแทะกระดาษคำว่าหนอนแทะกระดาษคือยังไงจำมาเฉยไม่สนใจปฏิบัติมีหนำซ้ำยังทำลายที่สิ่งที่ศึกษาเราเรียนมาทำลายกระดาษอีกทำลายอัตธรรมในกระดาษอีกไม่ปฏิบัติตามยังทำลายฝ่าฝืนอัตธรรมวินัยสุดท้ายก็มีหัวโล้นๆท่าเรานะหัวศีลไม่มีติดตัวนั่นพระวินัยปิฎกนั่นพระสุรัตตปิฎกพระอริยธรรมปิฎกพระวินัยปิฎกคือกฎหมายพระศีลของพระถ้าปฏิบัติตามนี้เรียกว่ามีภาคปฏิบัติศีลพระก็มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์อบอุ่นภายในใจตัวเองยังมีแต่ชื่อจำได้ว่าศีลเฉยไม่ปฏิบัติมันไม่มีความหมายอะไรหัวโล้นๆเท่านั้นเองมีแต่ผ้าเหลืองทองเอาไว้มันเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละเพียงแต่ความจำไม่ปฏิบัติตามและยังทำลายอยู่ด้วยแล้วยิ่งทำลายเรียกว่านอนแทะกระดาษแล้วยังแล้วนอนกัดกระดาษอยู่ขยี้ขยำกระดาษอยู่เข้าใจไหมล่ะถ้าใจวิโรจน์ถูกขยำขยี้ขยำแหลกไปหมดมันไม่เกิดประโยชน์ท่านถึงสอนให้มีภาคปฏิบัติแปลนบ้านแปลนเรือนเขาปลูกเขาทำมาเพื่อให้ปลูกบ้านปลูกเรือนเขาไม่ได้สร้างแปลนมาแล้วสำเร็จรูปเป็นบ้านเรือนในแปลนอย่างนั้นนะต้องเอาแปลนมากลางแล้วถึงปลูกขึ้นมามันถึงเป็นบ้านเป็นเรือนตามแปลนนี่ศาสนธรรมที่สอนไปแล้วไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเพียงจำได้เท่านั้นนะนี่เป็นแปลนนั่นต้องมาปฏิบัติมาปฏิบัติแล้วก็เหมือนเราเอาแปลนมาปลูกบ้านสร้างเรือนเอาปฏิบัติลงไปศีลของเราก็ปฏิบัติด้วยศีลของเราก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มหัวใจนี่เป็นแปลนของศีลบริสุทธิ์ในใจแล้วเอาสมาธิฟาดลงไปไม่ว่าสมาธิขั้นใดนี่เป็นแปลนอีกขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งปัญญาขั้นใดจงสร้างวิมุตติหลุดพ้นนี่แปลนท่านบอกไว้ถึงนิพพานเอาปฏิบัติตามนี่มันก็เจอก็เห็นขึ้นมาเป็นลำดับดำในหัวใจของผู้ปฏิบัติเพียงต่างที่อยู่รอบหัวใจซึ่งมันจะรู้จะเห็นเช่นพวกเปรตพวกผีเทวดาเทวดาอินพรหมนรกสวรรค์ปิดไม่อยู่ใจดวงนี้เป็นนักรู้ก็จะต้องผ่านไปผ่านไปตามนะแต่คือธรรมพุทธเจ้าที่สอนไว้นั่นแหละจะไปไหนวะท่านเข้าใจนะเดี๋ยวนี้ศาสนามันมีแต่ความจำมีแต่คำพีนะไม่มีใครปฏิบัติแล้วลุงรังด้วยผู้เรียนศาสนาไม่มีปฏิบัตินั่นแหละถ้ามีการปฏิบัติด้วยบ้านเมืองเราจะมีความสงบร่มเย็นนี่ไม่มีการปฏิบัติเรียนเฉยมันก็เหมือนนกขุนทองนะแก้วเจ้าขาแก้วไม่เห็นแก้วไม่ทราบแก้วเป็นยังไงไม่ใช่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขามรรคผลนิพพานเป็นยังไงมันก็แก้วเจ้าขาอยู่งั้นไม่ได้เห็นในหัวใจไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติมีอยู่ผู้ปฏิบัติไม่อยู่ก็คือว่าผู้ปลูกสร้างบ้านตามแปลงมีอยู่ถึงรามบ้านช่องจะปรากฏกับผู้ปฏิบัติเป็นลำดับลำดาถึงรามันช่องก็จะมีจะเกิดขึ้นจากผู้ปลูกผู้สร้างนี่มรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติตามสายทางคือแปลนธรรมของพระเจ้าฮะไม่มีใครปฏิบัติถึงท่าก็ลบไปหมดพระบาไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแปลนบอกไว้ลบแปลนอยู่ด้วยเอาแปลนมาเผาไฟด้วยฟังไหมพวกเราเร็วไหมแปลนพระเจ้าสอนมาเพื่อให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยสมบูรณ์แท้ๆนะมันทำไมไปเอาแปลนมาเผาไฟเล่นหมดก็คือมันไม่เชื่อแปลนมันลบล้างแปลนบอกว่าบาปมีมันก็ลบว่าไม่มีนั่นเผาแล้วนั่นเผาแปลนทำที่สอนไว้นั่นนะบาปบุญนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกนิพพานมีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วโลกธาตุนี้มี มันลบหมดไม่มีเพราะมันเห็นไม่เห็นมันตาบอดมันเอาตาบอดลบทำของผู้ตาดีแล้วสิอันนี้มันก็สร้างแต่ความตัวท่าละโมกเพื่อกิเลสหนาเต็มบ้านเต็มเมือง ไปที่ไหนมีแต่ความโกลาหลโดนละมานยุ่งเหยิงวุ่นวายความทุกข์เต็มหัวใจทั้งนั้นไม่จะมาใจไงกิเลสมันเคยสร้างความสุขให้ใครที่ไหนไม่มีไม่มีถ้าทำแล้วมีถ้าปฏิบัติตรงไหนได้รับความสะดวกสบายแล้วจะเย็นขึ้นเย็นขึ้นนี่ผู้ปฏิบัติธรรมเรียกว่าผู้สร้างอาจสร้างธรรมขึ้นในใจของตนตามทางศาสดาที่สอนไว้มันก็ปรากฏเลยสิมีผู้ปฏิบัติมีอย่างนี้พยังที่พูดตะกี้นี่ท่านเป็นผู้ปฏิบัตินั่นอย่างนี้คนธรรมดาเห็นได้เมื่อไหร่มาผู้ปฏิบัติพิถีของจิตที่ควรจะทราบจากกับสิ่งอย่างนี้จิตไม่อยู่จะต้องรู้ต้องเห็นกันตามนิสัยวาสนาของแต่ละบุคคลเพราะงั้นผู้ปฏิบัติท่านรู้ท่านเห็นอย่างครบครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ท่านไปออกมาตลาดให้พวกกิเลสมันเยอะมันเย้ยเพราะท่านฉลาดท่านไม่ออกมาหากองขยะหากองมูดกองพูดในช่วงในฐานเต็มบ้านเต็มเมืองกองพูดเมืองนี้พวกสกปรกกิเลสเต็มหัวใจเท่ากับมูดพูดเต็มหัวใจท่านไม่เอาทำที่สะอาดเลิศเลยทองทั้งแท่งออกมาแล้วพวกนี้มันจะมาขยี้ขยำกับขี้เข้าใจไหมล่ะท่านจึงไม่ออกมาวันหนึ่งว่าไม่มีใครรู้ใครเห็นทำผู้รู้ท่านรู้อยู่ท่านผู้เห็นท่านเห็นอยู่ผู้ปฏิบัติตามธรรมพุทธเจ้าทำไมจะไม่มีสิทธิให้รู้เห็นก็สอนเพื่อให้รู้เนี่ยพอให้ปฏิบัติแล้วจะรู้อย่างนั้นอย่างนั้นจะไปไหนมันก็ต้องไปตามแถวทางที่สอนไว้เชื่อถูกต้องแล้วนั่นเองเมื่อไปปฏิบัติแล้วมันก็แหวกแนวออกไปมันก็ไปโดนแต่ของชาติชาติละโมกความทุกข์ความทรมานผู้ทำปฏิบัตินี้มีอยู่เมื่อปฏิบัติอยู่ก็แสดงว่าปลูกสร้างมรรคผลนิพพานอยู่ก็จะต้องปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นที่ใจใหญ่เหมือนเขาปลูกสร้างบ้านนั่นแหละเรานี่ถูกวิจารณ์นะเวลานี้ดูโลกใหม่ว่ามันเห็นออกใหม่จ้ะนะเราพูดจริงๆหัวใจมันจ้าอยู่ว่างไงได้พูดเนี่ยนำพี่น้องทั้งหลายคราวนี้ไม่ได้นำธรรมดานะวิจารณาทุกสัตว์ทุกส่วนเมืองไทยแล้วนี่จะเอ็นจะเอียงจะล่มจะจมทั้งศาสนาด้วยจะไปด้วยกันนี่ทำยังไงมันจะไม่มีอะไรเหลือเลยจึงได้ออกมาไปนำพี่น้องทั้งหลายโดยถือวัตถุเหล่านี้เป็นพื้นฐานก้าวเดินทองคำตอนล่างล้วนสดนี่เพียงเป็นพื้นฐานก้าวเดินของเราเพื่อสิ่งเหล่านี้จะได้หนุนส่วนบกพร่องในคำหลวงของเราแล้วส่วนใหญ่ที่สุดคือฟื้นฟูจิตใจที่มันล่มมันจมแล้วยังมาแล้วมันยังจะพาชาติไทยของเราล่มจมจะทั้งประเทศนี่เพราะหัวใจนี่แหละต่างคนต่างปฏิบัติเราทำชาติเลวทรามฟุ้งเฟ้อเหอะไม่รู้จักประมาณซึ่งเป็นการทำลายชาติอยู่ในตัวในส่วนแต่ละคนละคนเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แหละบ้านเมืองเราจะจมเพราะอันนี้จึงต้องฟื้นฟูขึ้นมาด้วยอาจทำให้รู้จักประมาณให้รู้จักการปัจจัยหนุนการประหยัดมัธยัสถ์เก็บหอมออมทรัพย์ไว้ให้รู้มีเฉดมีแดนอย่าฟุ้งเฟ้อเหิงเกินไปหาเงินจะมันตายมันก็ไม่มีเงินก็ขี้เหล็กไปหามาเท่าไหร่ขี้เหล็กก็ไปเผาหมดเผาหมดก็มีแต่แห้งผ่าแห้งผ่าในหัวใจส่วนทุกคือไฟมันก็เผาหัวใจตลอดเวลาสิถ้าสอบแสวงหาด้วยธรรมแล้วทำไมจะหาเราหาเงินหาไม่ได้ทำไมจะเก็บไม่ได้เพราะเก็บเงินแล้วหามาเพื่อเก็บนี่เราไม่ได้หามาเพื่อเก็บมาสลุงหามาด้วยความโลภได้มามันก็ไปเผาไปหมดด้วยความทะเยอทะยานอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากโด่งอยากดังอยากมีชื่อมีชื่อมีเสียงอยากเป็นเศรษฐีกรุงพีให้เขามานับหน้าถือตานั่นมันอยากอย่างนี้ที่เจ้าของเป็นไฟอยู่ในหัวใจมันดิ้นมันดิ้นด้วยความอยากนี้มันก็ไม่รู้เข้าใจไหมล่ะเศรษฐีกับคนทุกคนจนดีไม่ดีทุกคนทุกคนจนอยู่ตามท้องนาเขายังมีความสุขมากกว่ามหาเศรษฐีนะมหาเศรษฐีเป็นทุกข์มากที่สุดภาระการงานอะไรมากเพราะความโลภมันมากมันดิ้นมันดิ้นไปตามเรื่องของมันเนี่ยมหันตทุกข์อยู่กับมหาเศรษฐีนะพี่น้องหลายอยากเข้าใจว่าความสุขจะอยู่กับมหาเศรษฐีว่ามีเงินทองกองเท่าภูเขานะมียศถาบรรดาสูงเขามีความสูงนั่นแหละคือกองไฟเผาหัวเขาให้ดิ้นดิ้นตลอดไปเลยพวกนี้มีเท่าไหร่ไม่พอเหมือนเชื้อไฟมีมากเผาเรื่อยอะหัวใจเป็นทุกข์ไปหมดให้พากันพิจารณาต้องทำเขาดับเลยหนูซึ่งสอนอย่าดิ้นอย่าดิ้นจนเกินไปความดิ้นความดิ้นเป็นเรื่องของกิเลสเผาหัวใจคนให้พออยู่ให้อยู่อย่าโลภเกินไปเราอยากเข้าใจว่าความโลภนี่พาคนให้มีความสุขความเจริญเป็นเศรษฐีกรุงพี ได้เพราะความโลภความโลภนั่นแหละพาคนให้จมว่างนี่เลยทำไมพาคนให้จม

0: เราอยู่เฉยๆหาเช้ากินเย็นแล้วก็พออยู่พอกินแต่พอมีความปรารถนาอยากมีชื่อมีเสียงอยากโด่งอยากดังอยากเป็นเศรษฐีแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาสิฮะสร้างตึกชั้นชั้นเท่านี้ชั้นฮะแล้วจากนั้นก็สร้างห้องหอโรงแรมไปล่ะให้เขามาเช่าห้องนั้นจะเก็บเท่านั้นห้องนั้นจะเก็บเท่านั้นกิเลสมันวาดภาพหลอกไปใช่ไหมล่ะหลอกไปเมื่อไปทั้งนั้นเงินอยู่นี่มีไม่พอเอาไปสร้างบ้านเงินไม่พอเอาไปกู้ธนาคารมาเอาธนาคารยังไม่พอเอากู้ยืมธนาคารนั้นธนาคารยุ่งไปหมดเอามาสร้างตึกรามบ้านช่องพอสร้างเสร็จแล้วแทนที่จะมีคนมาซื้อเขาไม่ซื้อเจ้าของตุ่มแล้วติดหนี้เขาทางธนาคารต่างๆเต็มไปหมดเป็นติดหนี้ของเขาที่นี่ดอกเบี้ยมันกลายเป็นดอกบี้ไปเลยสิมันบี้เอาบี้เอาเจ้าของก็จมลงไปจมไปความหวังมันที่เหลือยังหลอกอยู่นะเจ้าของจมลงไปแล้วยังหวังว่าเขาจะมาซื้อตึกหลังนี้เขาจะมาซื้อหอโรงแรมทุกสิ่งทุกอย่างกว้างไปกว้างซื้อมาเช่นที่ไร่ที่นากว้างแคบขนาดไหนไปกว้างซื้อมาเพื่อจะเก่งกำไรขายได้มากๆแล้วเวลามันพาจมเห็นไหมที่เหลือตัวโลภมากมันพาจมมันไม่ได้ขายอย่างที่ว่าเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเงินที่ตีนี่เข้ามามีจะฟื้นไฟมาเขาโหงเจ้าของต้มลงไปลงไปแล้วความหวังก็อยู่นั่นแหละเจ้าของต้มมีหนำซ้ำตุ่มนรกเลยนะเห็นไหมนี่แหละความมักใหญ่ไฟสูงเกินเนื้อเกินตัวที่กิเลสหลอกลวงมาลากโรคสันโรคไปอย่างนี้จึงอยากเข้าใจนะว่าความโลภพาคนให้มีความสุขความเจริญความโลภพาคนเป็นเศรษฐีคนผิวความโลภพาคนให้จมเอาพิจารณากันไปถ้าหาได้ธรรมดาความอยากสัตว์เขาก็อยากไม่ใช่ว่าจะมนุษย์อยากคุณในขอบเขตของสิ่งที่ต้องทำแล้วไม่เป็นสุขแต่อยากทะเยอทะยานด้วยอำนาจของกิเลสมีสลายถูกเขาทั้งนั้นแหละทั้งจำนักพี่น้องทั้งหลายนะเรามาหาหลวงตาบัวสอนให้ฟังให้ชี้นาคิดชัดเจนนะเนี่ยท่านถึงได้เอาเนี่ยท่านได้เอานำธรรมนี่ออกประกาศสอนโลกเพื่อจะจิตใจจะรู้เนื้อรู้ตัวมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ฟื้นฟูชาติไทยของเราขึ้นมาจากจิตใจของคนที่มีเหตุมีผลมีหลักมีธรรมภายในใจถ้าปล่อยให้กิเลสมันพานำแล้วนำลงนรกนำลงทะเลจมไปหมดชาติไทยของเราจะไม่มีเหลือนะคนนั้นตำหนิคนนี้คนนี้ตำหนิคนนั้นใครก็แสดงว่าตัวดีตำหนิเขาได้ใช่ไหมล่ะไปที่ไหนมีแต่คนตำหนิกันเจ้าของตัวเองไม่ตำหนิคือนั่นแหละตัวไฟมันไม่ตำหนิตัวเองมากันมาละอย่างเมื่อเช้าวานนี้ก็มาพูดกันอย่างนี้แหละเอ๊ะพอเงินที่ไปกู้ยืมมายังสู้เงินประชาชนที่ไปกู้ยืมมานอกมาไม่ได้แล้วกู้ยืมมาแล้วทำบ้านเมืองให้ล่มจมนั่นว่าไงไม่มีเงินให้เขาก็ต้องมากรรมมรสิเพราะอะไรก็เป็นลูกของชาติไทยเป็นเรื่องของเอกชนก็ตามมีพ่อมีแม่เขาเอาประเทศไทยลงฟาดลงทะเลได้เพราะพวกนี้ว่าไงนะชาติไทยเนี่ยเอาจมได้เนี่ยพวกเราเป็นยังไงแล้วไม่มองดูตัวของเราคนทั้งประเทศนี่มันก็ผิดเพราะคนทั้งประเทศนี้ต่างคนต่างสู้เสียได้แทนแสกทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นการทำลายชาติทางเราอยู่ในตัวในตัวคน62ล้านคนต่างคนต่างทำลายด้วยความพุ่งเพ้อเหิมความไม่รู้จักประมาณนี้จะทำชาติไทยของเราให้จมได้ไม่ต้องสงสัยนั่นเพราะฉะนั้นที่ให้มันถูกก็คือว่าต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวอย่าสกปรกมุมมั่มกินหน้ากินหลังกินห้ากินสิบทำพันลกลุงลังแต่ชาติบ้านเมืองทั้งหายชาติบ้านเมืองให้ทำตามหน้าที่มีกฎหมายบ้านเมืองต้องปกครองเป็นผู้นำประเทศชาติอย่านำเพื่อความร่มจมด้วยความสกปรกที่เห็นแต่ภูมิของตัวเองนั่นมันก็เป็นไปได้เรื่อยๆประชาชนทุกคนก็มีความประหยัดมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวมันก็ไม่เลยขอบเขตบ้านเมืองก็ต่างคนต่างฟื้นฟูขึ้นมาได้ก็เจริญรุ่งเรืองแน่นอนมันคงขึ้นมาได้นั่นเข้าใจไหมหลวงตาบัวที่สอนนี่เอาธรรมะมาสอนนะหลวงตาบัวไม่รับรองว่าตัวเก่งกว่าโลกของสารนะเอาธรรมที่เลิศเลยมาสอนทั้งหากเข้าใจว่าละเนื้อหาคอยพี่น้องหลายฟังธรรมนี่ก็แล้วกันมันส่วนหลวงตาบัวเนี่ยมันหกล้มกองกลับอยู่เรื่อยไปที่ไหนโซซ่าเซเดี๋ยวหกล้มคิดอยู่เรื่อยแต่ไม่มีใครจะหนีเฉยนะมีอะไรบ้างก็อยู่ที่นี่เป็นยังไงฟังธรรมหลวงตาเลยวันนี้มาจากพังงาเหรอพังงาก็ท่านคาดจะเป็นลูกศิษย์วัดนี่เนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็มาเราก็ได้พูดว่าลูกศิษย์ของเราทางภาคใต้มีน้อยเมื่อไหร่แล้วว่าไงเรารับพระในวัดนี้รับทั่วประเทศไทยคุกคามมาอยู่ในวัดของเรานี่นะเวลาออกจากวัดนี่แล้วไปที่ไหนไปที่ไหนตกปั๊มแปมปั๊มแปมลงทะเลหมดไม่เห็นมีชื่อมีเสียงขึ้นมาพอได้เป็นสิริมงคลสมกับเราสอนด้วยความเมตตาเต็มสายส่วนบ้างเลยมันเป็นยังไงวะนี่ภาคใต้ของเราก็ลูกศิษย์ของเราบัวน้อยเมื่อไหร่ตั้งแต่สร้างวัดมานี่ ทางพระทางภาคใต้ไม่เคยขาดเต็มวัดเต็มวาเวลาออกไปแล้วมันไปตกทะเลที่ไหนไม่ได้ยินชื่อยินเสียงโด่งดังมาบ้างเลยป้อมแปมแปมไปที่ไหนเลยว่างวันนั้นพอดีดูมันก็ท่านข้ากันอยู่นี้ด้วยนะท่านข้านี่ก็เป็นลูกศิษย์ว่างว่าอย่าถ่ายภาพเห็นกันให้ดูดูถ่ายภาพควรสายตานะภาพที่ภาพที่ให้สงบถึงวาระสงบพระสงบนี่เรียกว่ามีเฉดมีแรงนี่ร่วมย่ำย่ำไม่ใช่เฉดและแรงไม่ใช่ทำเนี่ยนี่ทำลายความสงบทำลายธรรมซึ่งกำลังแสดงอยู่มันก็เห็นอยู่เนี่ยความไม่รู้จักประมาณนี่ก็การเป็นการทำลายหนึ่งเหมือนกันหายมหาลัยปลาก็ปลาหนึ่งเนี่ยกล้องเนี่ยเอาปลาก็ปลาอย่ามาถ่ายเห็นกันอยู่จนโทษวะถ่ายหาอะไรเอาปลาก็ปลาหนึ่งมีสิวกล้องฟาดมันลงทั้งสิบมีขวดมีแส้กล้องด้วยเอาฟาดมันออกลงทะเลหมดทั้งขวดทั้งแส้มันกล้องมันควรหลับสายตาแล้วกันนะเข้าใจป่ะอะไรจะพูดเนี่ยอ๋อพูดแล้วมันโมโหนะพระไม่ใช่คนตายโมโหได้หรือว่าแต่โมโหไม่ใช่โมโหใครกิเลสความโมโหมันก็ไม่มีโมโหด้วยอัตตธรรมต่างหากขู่คนให้ดีเข้าใจไหมล่ะมันจะขู่คนให้เสียเนี่ยทำดุก็ดุให้ดีอะไรก็แล้วให้ดีทั้งนั้นบอกฟาดกล้องมาปากก็ฟาดให้คนได้รู้เนื้อรู้ตัวไม่มาถ่ายอะไรเห็นกันอยู่ส้นโต๊ะยังมาถ่ายอยู่ไม่รู้จักประมาณแน่เห็นไหมล่ะฮะมีว่าอะไรก็ว่ามาพูดกันตั้งแต่มานั่งทีแรกไม่อยู่เลยฮะ
1: พวกเราก็ไปช
0: า
1: ปัตติหลวงปู
0: ่
1: ท
0: ่
1: าน
0: ฮะ
1: ไปช
0: า
1: ป
0: ั
1: ตติ หลว
0: ง
1: ป
0: ู่
1: ท่าน
0: มาแล้วท่านพูดท่านคาดท่านคาดจะมาอยู่นี้ตั้งหลายปีไปแล้วเป็นไงเงียบเลยเนี่ยทางภาคใต้ยุ่งยังเดือดท่านคาดนอกนั้นตกทะเลไปหมดป้อมแต้มป้อมแต้มหัวน้อยเมื่อไรเรารับข้าเนี่ยรับทุกข้าเลยนะภาคใต้ไม่น้อยนะที่มารับการอบรมจากวันนี้หลายองค์เดี๋ยวนี้ก็ดูมันยังดูสามองค์สี่องค์อะไรนี้จะขาดเมื่อไหร่วะอย่างนั้นล่ะพอจากนี้มันก็จะไปลงทะเลป้อมแปมก็ไม่รู้นะที่อื่นมันก็เหมือนกันพอพูดถึงเรื่องภาคใต้แล้วก็โยกภาคใต้ขึ้นมาเฉยภาคไหนมันก็ป้อมแปมเหมือนกันว่าไงมันไปขึ้นขั้นฟ้าสวรรค์ดาวดึงเทวโลกนิพพานนะมันป้อมแปมป้อมแปมอย่างนี้มันน่าโมโหพูดถึงลากขึ้นสวรรค์นิพพานมันโดดลงนรกนี่แหละไปป้อมแปมทั้งหมดว่ะยังไงฟังเทศหลวงตาวันนี้พี่น้องหลายมีความรู้สึกไงบ้างฟังเทศวันนี้หรือหลวงตาบัวนี่ดุเหรอหลวงตาบัวนี่ดุก็แสดงว่ากิเลสไม่เคยดุอ่อนหวานด้วยความต้มตุ๋นคนนะฮะอะไรแล้วเป็นยังไงวันนี้มาวันนี้คุ้มค่ากันไหมนะเห็นมาจากไกลเราถึงจะสมพระเนี่ยพังงาก็เคยไปพักเหมือนกันตอนไปพศ2427นะไปพังพักพังงาคืนหนึ่งแล้วก็ไปภูเก็ตคืนหนึ่งพอราขากลับมากลับมาทางระนองมาทางนี้ไม่ได้นาน
2: จะมากราบนมนต์หลวงปู่ไปวัดถ้ำ
0: อะไร
2: ยายกูเก็บเงินยายกูคุยเก็บเงินเสียเงินมันจุมือ เงิน
0: ยาเช่ากูเก็บเขาต้องบอกยาว่าเราบุ๋มนั่นบอกยาเนี่ยกูเก็บเผาวันไหนบุ๋ม
2: เผาวันนี้มือ เงิน
0: นั่นแหละนี่เขากับเขาก็มาจากแล้วก็มาอยู่ป้าแขกก็เต็มนี่ก็ร้องมาเห็นเขาไม่มีเวลาวางเลยคนทั้งแผ่นดินเนี่ย
2: คร
0: ับ ไปงานเขาเขาว่าสามโมงเหรอมีก็เขาอย่างนี้หรือมีอะไรอีกอ่ะ
2: ไม่พี่ครับ
0: ก็เท่านั้นแล้วทราบก็ทราบแล้วเพราะการเกิดการตายมันเกิดโลกธาตุไม่ทราบจะสงสัยไปตื่นเต้นมันหาอะไรแล้วเองที่พูดว่าว่ายี่มันก็จะตายเหมือนกันตื่นเต้นเลยไม่ตื่นถวายมันนั่นแหละเอามามีใช่เอามาใส่ทานนี่วางนี่วางทานนี่วางตรงนั้นอย่ามาเปลี่ยนพระปัจจัยไม่ใช่เรื่องของพระมาจับไปแตะไปต้อง
2: พระลูกปู
0: ่พระเจ้าสอนไว้แล้วไม่ให้จับไปต้องมันเป็นภัยแน่เรายังอาหารฟาดจะย่างเต็มไปเลยยังบวชพวกเทวทัตว่าอะไรวะยังไงล่ะมาวันนี้มาฟังเทศหลวงตามาเห็นหลวงตาแล้วพอคุ้มค่ากันไหมหรือขาดทุน
3: ค
0: ุ
3: ณ
0: ครูนะเคยเห็นหลวงตาในทีวีอยู่ไม่ใช่เหรอ แล้วเห็นทีวีกับดูกับกินไม่ต่างกันยังไงบ้างล่ะนะไม่ต่างเหรอในทีวีพูดไม่ได้นอกทีวีพูดได้เอาไปนั่งกลับนะเอาไปละอะไรนะอะไรเราไหว้เฉยแล้วไม่ได้เอาโทษกรรมกับใครนี่สอนให้คนรู้จักประมาณรู้จักพอดีพอดีเท่านั้นเองเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เป็นมงคลเท่านั้นเองขอไป
2: แล้ว
0: คร
2: ูที่ติดวัดไ
0: ปฮะ
2: เด็กไปกับวัด
0: ทำใช่ก่อน
2: วัดทำเ
0: พ่นไม่ได้ไปแล้วก็จักที่ไหนนั่นไหนยุ่งอยู่กันเราอยู่ไปยังไงเขากันไปกับไฟไม่อยู่ฟาดลงไปเลยล้วนนี่ยากอย่างโอ้เขาก็เผาเขียดนะแต่ฟื้นไฟเขาไม่เห็นเผาหญ้าเขาค้นมาเผาหญ้ากันดอกเดียวจ้ะหลวงว่องใช่แล้วหลวงพูดเขาค้นจริงมาพูดหรือวะไม่ได้เอาหลอกๆอะไรมาพูดพูดเอาความจริงมาพูดเลยนี่มาจากไหนเนี่ย
3: มาจากอเมริกาคร
0: ับอเมริกาเขาอยู่เมืองไทยซะก่อนไม่ใช่หรือวะ
3: เขามาได้ทราบข่าวจากหลวงตาก
0: ็นะแล้วเป็นไงเราไปเห็นน้องตาอยู่เมืองนอกก็เห็นไม่ใช่เหรอแล้วเป็นไงอยู่เมืองนอกเห็นในเมืองนอกก็มาเห็นตรงนี้ต่างกันยังไงบ้างล่ะ
3: เหมือนกันครับ
0: ฮะ
3: เหม
0: ือ
3: นกันคร
0: ับ แล้วการเทศนาว่าการทางเมืองนอกได้เทศหรือเปล่าในทีวีอ่ะเขาออกเทศหรือเปล่า
3: ดูทางวีดีโอคร
0: ับ เป็นไงล่ะ
3: น
0: ะ
3: อ
0: ่
3: านข่าวหน
0: ัง
3: สือเป็นกับดูวีดีโอเหมือนกันคร
0: ับ เหมือนกันมีเทศนาว่าการไหมล่ะวีดีโอมีเทศนาด้วยไหมนี่วิดีโอสดวันนี้เทศแล้ววันนี้ฟังเป็นยังไงฟังวันนี้น่ะฮะพอเข้าใจป่ะล่ะวิดีโอสดเทศวันนี้น่ะ
3: ตอนนั้นก็ยังไม่อยากจะถ่ายเป็นไปแต่ว่าม
0: ีพันเนหลายวันไหนพี่
4: นี
0: ่วัดยังก่อน
4: ว
0: ั
4: ดพวกผางกันหน่อยนี่สิบกัวกัน
0: หน่อยยี่สิบกัว
4: ไปไปมามาก
0: ชื่อวัดยังหลัง
4: อุดมคงค่าพิเรกเ
0: หตุอ๋อวัดอุดมคงค่าวัดสมบูรณ์ในน้ำแต่แล้ววัดสมบูรณ์ในน้ำน่าจะไปคนหนึ่งหมอ
4: ด้วย
0: ไปไปคนหนึ่งลืมอย่างไปคนหนึ่งหรือไปสองไปก็ลงพ่อผางตายเราได้ไปหรือเปล่า
4: ไปก
0: ัน
4: หน่อยไปผู้โอกาสไปทอดผ้าเขาหน่อย
0: ฮะ
4: ไปตอนทอดผ้าก็ใส่คุณเขาหน่อย
0: นั่นแหละมันลืม
4: ผ้าเป็นพ่อระนาด
0: ฮะ
4: แล้วปู่ฟังไปเมื่อวานนั้นปู่ได้ไปทอดถามวัตคุณ
0: พอแล้วมันไปมากก็มากมันจำไม่ได้นะ
4: โดย
0: แล้วก่อนหนานก็มีนะไปดุ้มใช่งั้นก็ดุ้มไปสองหนมาเมื่อวานเนี่ยพวกทางพัทลุงก็มาเยอะ
4: เ
0: มื่อเช้ามาวันตอนบ่ายวันนี้ก็ทางพังงาก็มาแต่มีแค่นั้นแหละมีอะไรอีกล่ะไม่มีแล้วตาก็จะไปทำธุระอย่างอื่นแทนนะเอาตังกลับละท่านนั่นแหละเอาเงินเหรียญเนี่ยไปทับกระดาษเงินกระดาษมันไว้กันเนี่ยลมพัดมาวางทับเงินกระดาษเอาไว้เฮ้ยนู่นอ่ะเอาตั้งไว้เอาเงินเหรียญทับวางตรงไหนทับอย่างนั้นสบายเอาให้ท่อนกลับเลยนี่อะไรนั่นหนังสือหรืออะไร
3: พอถ่ายรูปรวมมาคร
0: ับพอเอากลับได้แล้วกลับได้แล้วเหนื่อยลงตากับพึ่งมาจากเอาของมาส่งโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลภูหลวงอยู่ลึกๆในหุบเขาเอาของมาส่งโรงพยาบาลเขาเพิ่งกลับมาถึงก็ลงมาที่นี่วันนี้ยังไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนั่นแหละไปได้เอากลับจากนั่นแหละไปนั่นแหละไปเลยแล้วเหนื่อยแล้วก็เกิดกระปุกแล้วฮ่าไอ้จี้มันอยู่นี่ไอ้จี้ไอ้จี้มันอยู่นี่จี้ท่ามันอยู่ข้างในไปข้างในออกมาเลยไปเลยอยู่ข้างในออกอะไร
5: นะชีฟ
0: ้าอ๋อว่างนี่แหละว่าง
5: กลับเพิ่งกลับมาวันนี้ค
0: ่ะ
5: เพิ่งกลับมาวันนี้ค่ะมาจาก
0: มาจากขอนแก่นเหรอแต่อาทำเพลงสอนภาวนาไงบ้างอ่ะนะสอนภาวนาไงบ้างอ่ะตอนนั้นอ่ะมาละไอ้ที่ฟังที่ไอ้ที่ไอ้มาตั้งเสียงเลยนี่ ไอ้ที่คนมากเนี่ยไปที่นั่น

0: ที่ไอ้ที่เนี่ยคนมากเหนือไปเนี่ยไอ้ที่ไอ้แก่เนี่ย
1: การต้องตาขอขมา
0: อย่ามายุ่งไปมหาขวนพวกเขาเรื่องพวกมีสอนทำไมมาย่อมเอามาเอาอย่างภาษาขมามันของดีอย่างสอนทำไมอย่างบ่ฟังยังงั้นที่ไปบนไหนมันขวางที่เหรอมันลำคาญนะของดีสอนบ่เอาขมาแข่งมากยุ่งนี่อะไรไม่รู้มนุษย์เรามันขวางตลอดเวลานะ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ท่านมีอะไรอยู่เลยมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับ
2: แล้วว่าไงปัญหาว่าไง
1: ก่อนเลยแหละครับ
2: เออลองอ่านดูที่ว่าไง
1: ครับครับ
3: เขาถามดังต่อไปนี้ครับเป็นผู้หญิงนะครับคนแรกนี
2: ่บอกว่ามาน
3: มัสการหลวงตาเจ้าค่ะหนูเคยไปกราบหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นหนูโง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้จักหลวงตามาทะลึ่งเอาตอนที่หลวงตาบิณฑบาตมีคนมารอใส่หลวงตายาวเป็นกิโลเมตรเกิดมาหนูก็เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เลยเกิดศรัทธาหลวงตาตั้งแต่นั้นมาเจ้าค่ะหนูขอกราบเรียนถามดังนี้ข้อ1การเดินจงกรมนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องใช้เวลาเท่ากันมั้ยเจ้าคะคือนั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงจบแล้วครับมีคําถาม
2: ก่อนตอบก่อนนี่ก่อน
3: ครับเดินจงกรมนั่งสมาธิครับเท่ากันมั้ยครับ
2: ไอ้เรื่องเวลาเท่ากันไม่เท่ากันตามแต่เจ้าของจะกําหนดบังคับเจ้าของอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนะแต่เรื่องสติให้ติดแนบด้วยกันทั้งนั้นที่จำเป็นมากเป็นพื้นฐานคือสติจะเดินจงกรมกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ตามสติต้องเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าถูกต้องด้วยกันทั้งสองจะกำหนดเวลาสั้นยาวไม่สำคัญอันนั้นเป็นเรื่องของอิริยาบถการเปลี่ยนแปลงความเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายเดินนานเป็นยังไงนั่งนานเป็นยังไงก็ต้องมีพลิกมีเปลี่ยนเป็นพื้นฐานนี่เรียกว่าความเพียรเข้าใจหรือเปล่า
3: ครับ
2: เอาว่าไป
3: ข้อ2ครับการเดินจงกรมหนูมีสติได้ดีกว่าการนั่งเจ้าค่ะ
2: เออ
3: ไม่เคยหลุดอารมณ์ออกจากกรรมฐานเลยและจิตจะเกาะกับร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแต่พอนั่งยังไม่ถึง1นาทีก็หลับไปทุกทีทั้งที่พยายามดึงสติให้อยู่ที่ท้องเพื่อตั้งภาวนาช่างยากเย็นเหลือเกินมาได้แล้วก็กลับหลับไปในต่อมาอีกจนหมดเวลาเล่นไล่ล่าลากอารมณ์อยู่อย่างนี้เจ้าค่ะทำให้หนูไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่มักจะเดินมากกว่านั่งเจ้าค่ะ
2: เงินมากดีก็เอามากเอาเดินเลยพี
3: ่ครับ
2: ในยาบททั้งสี่ยาบทใดก็มีการสำเร็จมรรคผลนิพพานสำเร็จได้ทุกอิริยาบถในธรรมท่านว่างั้นอย่างพระอานนท์นี่ก็กำลังเอนลงนี่เรียกว่าบรรลุธรรมในอิริยาบถสี่จะว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่จะว่าเดินก็ไม่ใช่นี่ท่านกำลังเอียงลงจะลงนอนทอดอะไรคือที่จะรับเป็นสัญญาอารมณ์ภายในจิตใจเราคือว่าพระอานนท์มีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ตอนที่พระเจ้าจับปรินิพพานอารมณ์จะเสียใจว่าว่านี่หลังจากเราตายแล้วภาษาว่างั้นนะอีก3เดือนวันทำสังขารยานานั่นแหละเป็นวันเธอที่หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ทั้งมวลในวันทำสังขารยานานั่นแหละว่ามีเลยยึดเอานั่นเป็นหลักอย่าไปเสียใจนะพอถึงคืนวันนั้นวันก็ว่าจะได้บรรลุพระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้วันนี้จะได้บรรลุบรรลุเลยไปจ่อตั้งแต่จะบรรลุอยู่นั่นลืมความเพียรความหวังไปจิตอยู่นั่นมันเป็นสัญญาอารมณ์แล้วนั่นหวังอยู่นั่นหวังว่าจนกระทั่งเหนื่อยเมื่อล้าเดินจงกรมนั้นจนจะสว่างนู่นนะจนจะเป็นวันใหม่ขึ้นมาเหนื่อยเมื่อล้าพระพุทธเจ้าว่าปัจจุบันนี้ผ่านเขาจะเราจะได้บรรลุในคืนวันนี้ยังไม่เห็นได้บรรลุนานร่างกายก็เหนื่อยเหนื่อยไปแล้วเราพักสักหน่อยทีนี้จิตที่ไปยึดอยู่ในการบรรลุนั่นเป็นสัญญานั่นสัญญานี่ไม่ใช่มรรคผลนิพพานใช่ไหมหดตัวเข้ามามาอยู่ปัจจุบันเรียกว่าทอดอะไรเวลานั้นจะพักซะก่อนนี่แหละพอเอ็นลงไปถึงนี่บรรลุปึ๋งขึ้นมาเลยนั่นนี่แหละทำที่จะบรรลุต้องอยู่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ในสัญญาอารมณ์ถ้าจิตยังไปมุ่งนั้นมุ่งนี่อยู่ยังไม่สำเร็จต้องอยู่ในกึ่งกลางเวลานั้นเรียกว่ากึ่งกลางคือจะว่า เฉยจะก็ไม่เชิงอะไรไม่เชิงแต่อยู่จุดกลุ่มกลางนั่นแหละเป็นปัจจุบันบรรลุธรรมนั่นแหละแล้วว่าไปเราก็ลืมมาแล้วพูดแล้วเพราะว่า
3: เขาก็ไม่ได้ถามอะไรหลวงตาอธิบายแล้วครับนี่ข้อ3ครับหนูมักจะฟังเพลงประวัติหลวงปู่มั่นกับประวัติหลวงตาแทบจะทั้งวันทั้งคืนเริ่มตั้งแต่ทำงานจนถึงบ้านแม้กระทั่งเวลานอนก็เปิดฟังทั้งคืนจนสว่างอีกอย่างนึงสามีหนูชอบฟังมากแล้วก็เดินสมาธิไปด้วยมีอยู่คืนหนึ่งหนูนั่งสมาธิแล้วก็เดินสมาธิตามเพลงที่หลวงปู่มั่นพิจารณาธรรมะนั้นจนองค์ท่านจะสำเร็จโพธิญาณหมดสิ้นกษัตริย์ตัดชาติกับกิเลสลงได้ทั่วล่าสาธุการทุกชั้นฟ้าสว่างไสวแล้วหนูก็น้อมจิตตามแล้วก็เห็นนิมิตข้างบนสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ร้อยดวงสว่างไสวมากหนูปลื้มใจสุขใจอนุโมทนาแล้วก็เดินดึงอารมณ์มาที่ท้องแล้วก็มานั่งพิจารณาภาพที่ได้เห็นเจ้าค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าจิตมันหลอกหรือไม่เจ้าค่ะ
2: นี่ก็ตอบยากนะไม่ตอบแล้วเอางาไปก่อนละ
3: คราวนี้ไม่ตอบให้ภาวนาต่อไปครับ
2: ให้เจ้าของตอบเจ้าของเอง
3: คร
2: ับ
3: ครับครับ
2: เพื่อให้ข้อคิดเพื่อให้เจ้าของตอบเจ้าของเองจะได้พึ่งงานก็ผู้ยึดสู่มันจะพึ่งงานได้คติกรรมนี้เอาไป
3: ข้อ4ครับเวลาหนูฝันมักจะโดนทดสอบอารมณ์ที่หนูติดอยู่ประจำจนหนูต้องค้นคว้าหาอ่านด้านธรรมะมาตัดอารมณ์ที่เป็นอยู่พอเดินสติได้แล้วก็เกิดมหัศจรรย์ในธรรมะข้อนั้นเสมอเช่นหนูห่วงลูกจิตใจไปติดกับลูกมากซึ่งเพิ่งคลอดลูกออกมาใหม่ๆก็มักจะฝันเห็นยักษ์ดุร้ายตนหนึ่งจะมาทำร้ายหนูและลูกไล่ฆ่าหนูและลูกในอารมณ์นั้นหนูห่วงลูกสุดๆจะฝันอย่างนี้จนตัดได้ช่วงที่ตัดไปได้ทีละน้อยนั้นก็ฝันแบบเดิมทุกวันพอวันสุดท้ายหนูก็ตั้งรับได้ปั๊บหนูก็พูดกับยักษ์ตนนั้นว่าเราตัดได้แล้วจะฆ่าจะแกงก็เชิญแล้วหนูก็น้อมจิตพิจารณาตั้งสติอยู่ในคำภาวนาสักครู่ก็มีตัวอะไรไม่ทราบสีขาวขุ่นๆกระโดดออกจากตัวหนูออกมายืนข้างหน้าแล้วก็พูดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ว่ามันไม่เที่ยงหนูก็น้อมจิตรับฟังคำนั้นแล้วก็สุขใจมากแล้วยักษ์ตนนั้นก็ยืนข้างหน้าแทนที่จะฆ่าหนูจะตีหนูก็กลับกลายมาเป็นคนแล้วหนูก็ตื่นนอนตอนเช้าสุขใจไปทั้งวันอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: ฮะ
3: เขาบอกเขาอิ่มธรรมที่ได้เจ้าค่ะ
2: อืมเขาถูกต้องแล้วนะ
3: ครับ
2: อืม
3: ที่เขาสรุปตอนท้ายว่าการที่หนูฝันส่วนมากมักจะเป็นอารมณ์ปัจจุบันที่ติดอยู่จะมาทดสอบทันทีจนกว่าจะได้ธรรมะของสมเด็จพ่อมาดับพอดับได้แล้วจะไม่มาอีกแต่ก็มีฝันอย่างหนึ่ง
2: สมเด็จพ่อ
3: หลวงตานี่แหละครับ
2: เราเป็นสมเด็จตรงนั้นละนี่สมเด็จพ่อเขาได้หรือเขาว่าไป
3: แต่มีฝันอย่างหนึ่งยังตัดไม่ได้พิจารณาไม่ออกเจ้าค่ะคือฝันที่หน้าอุจจาระเต็มไปหมดไม่ว่าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังพอล้างออกแล้วก็ยิ่งเลอะหนูก็เห็นนิมิตขึ้นมา2ปีแล้วยังไม่รู้จะพิจารณาธรรมข้อไหนดีเจ้าค่ะมันนึกไม่ออก
2: อุจจาระ
3: อุจจาระเต็มหน้าเต็มตาอุจจาระเต็มหน้าเต็มตาหมดฮะ
2: นั่นแหละคือที่สกปรกเต็มหัวใจแล้วนะ
3: ครับ
2: ไม่ชำนาญด้วยการภาวนานะ
3: ครับ
2: ด้วยความมีสติระมัดระวังตัว
3: ครับ
2: เรานี่เป็นข้อเที่ยงเที่ยงกับหาความจริงก็คือที่มันแสดงตัวทุกแบบให้เราหลงเราหลงให้เรากล้าให้เรากลัวหรือมีจะหลอกให้หลงทั้งนั้นแหละหลงกล้าหลงกลัวหลงรักหลงชังเข้าใจเหรอ
3: ครับ
2: อย่างนี้ก็คือมันเป็นเรื่องนี้นึกอันหนึ่งกับหา
3: คร
2: ับ แล้วนั่นแหละ
3: นี่อันนี้หลวงตาตอบแล้วเขาก็บอกเนี่ยเขาขอความกรุณาหลวงตาให้ตอบให้ด้วยครับเกี่ยวเรื่องอุจจาระนี่ครับได้ตอบแล้วครับ
2: เขาใจจังนั่นนะ
3: ครับอันนี้คนที่2ครับบอกกับนมัสการพระเดชพระคุณท่านหลวงตามาด้วยความเคารพอย่างสูงข้อ1กระผมเคยภาวนาบทพรหมวิหารบทพรหมวิหาร4กำหนดภาวนาไปด้วยจนกระทั่งร่างกายภายในเย็นไปหมดและร่างกายภายนอกก็เย็นด้วย การปฏิบัติของกระผมผิดทางหรือไม่ครับผมควรจะปฏิบัติอย่างไรครับ
2: ถูกทางแล้วควรปฏิบัติอย่างนั้นละ
3: ครับ
2: ยังเพื่อไปประโยชน์มาเพราะนั้นเรามาต่อมา
3: ข้อสองครับหลังจากนั้นผมก็หลับไปร่างกายกับผมหลับแต่สติไม่หลับผมก็กำหนดสติที่ว่าไม่หลับภาวนาพุทโธที่ปลายจมูกไปเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายหายไปหมดเหลือแต่แสงสว่างจ้าอยู่เพียงอย่างเดียวไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเส้นทางไปนิ่งอยู่กับที่สติมีอยู่ผมบังคับร่างกายไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่างกายขอกราบเรียนถามหลวงตาผมจะต้องปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ
2: บรรลุธรรมสืบรู้เขาเห็นอะไรนี่แหละนะ
3: ครับ
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับ
2: ไม่พูดมากที่เกี่ยวพูดมากก็มันมากมาพอแล้ว
3: ขอถามครับแสงสว่างล้วนแสงสว่างจ้าล้วนๆที่ไม่มีอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นมีสติรู้อยู่คืออะไรครับ
2: นั่นแหละถ้าหลงไปแสงสว่างนี่คือบ้าเขาจะเรียกเรื่องหลอกคนให้เป็นบ้าถ้าไม่หลงแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมเขาจะเหลือ
3: ครับ
2: มันนี่เป็นอาการของจิตเหมือนตะเกียงเจ้าพยุหรือหลอดไฟแสดงมาออกมาจากหลอดไฟมาจ้านั่นเพราะนั่นแหละที่เกี่ยวกับมาก
3: ข้อสี่ครับเมื่อไม่มีร่างกายเหลือแต่แสงสว่างจ้าล้วนๆจะทำอย่างไรจึงจะกลับมาเป็นคนปกติได้ครับ
2: เออที่เกี่ยวกับมันเป็นอะไรมันก็เป็นของมันอยู่นั่นแล้วก็เป็นนักรู้รู้มันอยู่รอบตัวรอบตัวมันเปลี่ยนไปยังไงอาการของจิตเท่านั้นอาการของจิตของธรรมอาการของกิเลสแทรกกันไปพิจารณาไปเลือกแฝงไปในนั้น
3: ครับ
2: เข้าใจเหรอ
3: ครับ
2: เรียกว่าภาวนาคือการอบรมตัวให้เฉลียวฉลาดทันกับมายาของกิเลสแปลว่างั้นแหละ
3: ฮะว่าครับเมื่อรู้สึกตัวว่ามีร่างกายทำไมร่างกายถึงเย็นมากขยับตัวไม่ได้ลมหายใจก็ไม่มีต้องรอทักให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นหายใจชัดขึ้นชัดขึ้นจนกลับเป็นปกติจึงสามารถลุกขึ้นได้ครับ
2: โอ้ยอย่างนี้เราก็ขี้เกียจตอบเนี่ยทุกครั้งที่เรานั่งภาวนาว่านั่งจะเราลุ่ม

0: ืนแรกไม่รู้สึกตัวตอนนี้มันฟาดกันซะจนวันแหลกหมดจนกระทั่งมันหายเจ็บหายปวดเป็นปกติเหมือนปกตินะแต่ความจริงมันตายหมดแล้วอย่างนี้พอถึงเวลาแล้วลูกล้มตูมเลยล้มตูมแขนไหนขาใดเป็นอย่างนั้นไม่กระดูกกระดิกตายไม่หมดอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้แน่มันก็เป็นมาแบบเดียวกันเลยช่างหัวมันที่เข้าใจหรือ
1: ครับ
0: เนี่ยล้มขนาดนั้นลูกไม่ได้นะมีแต่มือทางนี้มันตายหมดแล้วตายหมดเลยวันหลังก็เป็นครูแหละพอวันไหนถ้าพอวันนั้นหักหัวมากๆมันหนักแล้ววันนั้นต้องเตรียมท่าเวลาจะออกนี่ต้องจับขานี่ดึงออกมันขัดสมาธิจับขานี่ดึงออกมันตายหมดแล้วจับขานี่ดึงออกวางไว้ซะก่อนจนกระทั่งเลือดลมมันค่อยเดินเป็นค่อยๆเดินเป็นปกติแล้วกระดิกนิ้วเท้าดูกระดิกได้ลูกได้นะถ้ากระดิกไม่ได้เดี๋ยวลูกคู่ลองดูเหยียดลองดูได้แล้วลูกได้ถ้ามันไม่ทำตายแล้วอย่าลูกล้มเลยนั่นนี่ก็ทำมาสักพอแล้วเข้าใจแถวนี้มันกับยังโอ้ยที่ประดิษฐ์เท่านั้นแหละเข้าใจกันแล้วนะประเทศแล้วโอ้เมื่อคืนออกกันเมื่อคืนนี่นะออกทั่วประเทศมันจะออกทั่วโลกมั้งนะ
2: ทั่วโลกเลย
0: ดีมาเลยฟังจะบ้างเสียงอ่ะเสียงธรรมถอนออกมาจากหัวใจมาเทศนาว่าการกระเทือนทั่วประเทศไทยนี่แหละฟังเอาหน้าศาสนาพระพุทธเจ้าเลิศเลอขนาดไหนความเลวเป็นยังไงดูเอาคอยทำลายของดีคนชั่วทำลายแต่ถังสมตั้งแต่ความชั่วทั้งนั้นแหละคนดีให้สั่งเสียงความดีตลอดไปนะหมดแล้วเนี่ย
1: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วที่ปัจจัยพี่น้องหนาถวายมาเนี่ยออกเจือจูนทั่วโลกไปเลยโลกเมืองไทยเราตลอดมาอย่างนี้ไม่มีสำหรับหลวงตาบอกไม่มีบอกโกงๆพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นมีแต่ช่วยโลกช่วยโลกโดยไทยเดียวพอถึงเวลาก็ดีถึงเลยพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เราไม่ได้ตายยากบอกโกงตายง่ายทีเดียวสมเหตุสมผลกับเราเทศสอนโลกมานมนานออกมาจากหัวใจเวลาตายก็นี่แหละลมหายใจอันนี้อยู่กับใจจะออกแบบไหนมันรู้อยู่แล้วเข้าใจไหมล่ะนี่เรียกว่าผลเนี่ยการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรสงสัยตัวเองเลยทำพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อเต็มหัวใจแล้วหายสงสัยหมดในสามแดนโลกธาตุแม้ที่จุดธาตุขันธ์ทั้งตัวเป็นยังไงก็รู้กันหมดเพราะฉะนั้นความเสียใจดีใจจริงไม่มีกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เพราะเรียนจบหมดแล้วเข้าใจมีชีวิตอยู่ก็ทำประโยชน์ให้โลกไปอย่างนั้นนี่แหละผลจากการปฏิบัติขอพี่น้องหลายทราบนะผลในการปฏิบัติตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสนี่คือการฟัดกับกิเลสทุกขนาดนั้นทุกเพื่อความสุขไม่เป็นไรเอาจนกระทั่งที่ว่าเวลาถึงเวลาแล้วลุกล้มทั้งหลายเลยล้มแล้วลุกไม่ขึ้นตั้งที่น่ะทุกไหมนั่นมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บไม่ปวดคือตายหมดแล้วนี่เวลาเราจะลุกขึ้นเลยนึกว่าไม่มีอะไรที่ไหนพอลุกแล้วล้มตูมเลยล้มแล้วก็ล้มอยู่ท่านั้นอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะวะขาก็เป็นขาแข้งเป็นแข้งอะไรเป็นอย่างนั้นอยู่งั้นมันตายหมดแล้วมันดีอยู่ตั้งแต่ท่อนนี้ขึ้นมาอันนี้ตายหมดเวลานั้นไม่แสดงความเจ็บปวดมันตายหมดแล้วเวลาเราจะลูกพอลูกเลยล้มตรงไปเลยนอนทำไงก็ไม่ได้ตายหมดนี่เวลาทุกอย่างนี้แหละเวลาเราประกอบความเพียรบางทีต้องขออภัยนะพูดบางวันมันฟาดกันจนหนักยังลงไม่ได้เลยสติปัญญาฟาดกับกิเลสที่มันกวนที่สุดจะเอาจิตให้ลงมันลงไม่ได้ฟาดกับกิเลสนี่พอดีอยู่ในป่านี่มันมีทางหนึ่งไปนี่ทางบ้านนี่ไปบ้านนู้นเราอยู่ในป่าตรงวัดบ้านนามนทางมันไปข้างๆกลางคืนดึกแต่เรามันไม่มีนาฬิกาแต่ว่ามันคงประมาณสัก6 ทุ่มหรือ1 ทุ่มแล้วเขามาเขาก็ร้องเพลงมานี่แหละเพราะกลางคืนสงัดนะเขาร้องเพลงมาเราก็ลังฟัดกับกิเลสด้วยกองทุกข์ของเราเต็มเหนียวเขาร้องเพลงมานี่คราวนี้มันยับขึ้นมานะโอ้ยเขามันยังมีความสนุกสนานขับลำทำเพลงไปอย่างสบายสบายนะไม่เหมือนเราที่กำลังตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้อยู่มันขึ้นนะนี่ใจให้อยากเข้าใจไหมนี่ที่เด็กเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วไม่เหมือนเราที่ตกระโลกทั้งเป็นอยู่เวลานี้หาความสุขไม่ได้เลยพอทางนี้จบลงปั๊บทางนี้ขึ้นรับไปอัน เล่นเรื่องแบบบันเทิงแบบนี้เราก็เคยเป็นมาแล้วทุกแบบนี้เราเคยเป็นมาแล้วนี่เราจะถอนตัวของเราด้วยความภาคเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยังจะอยากจะตกนรกกับเขาอยู่เหรอนั่นเห็นไหมพลิกปั๊บเลยทันทีนี่อย่างนี้ก็มีคือมันลงยังไม่ได้เขาร้องเพลงคาผ่านไปนี่กันเอามาวิโตเขายังมีความลื่นเลิงบันเทิงไม่เหมือนเราที่กำลังตกนรกทั้งเป็นอยู่มาหลอกเราอันนี้ก็พลิกปุ๊บเลยแก้กันไปได้เลยนี่บัดข้าวหลังนี่เป็นธรรมเกิดเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้เราเป็นทุกข์ทรมานทีนี้สรุปลงมาทั้งหมดนะลงมาในจุดนี้แล้วหมดทุกอย่างเลย ผลแห่งการปฏิบัติที่ได้รับมาลำบากลำบนเป็นผลแห่งความดีหนุนขึ้นมาทั้งนั้นทั้งนั้นจนกระทั่งถึงเวลานี้หมดโดยประการทั้งปวงในแดนสมมุติทั้งสามโลกธาตุไม่มีอะไรมาติดใจเลยมีแต่ว่านิพพานนางปรมังสุขขังเท่านั้นเต็มหัวใจการเทสมัยไม่มีธรรมะแปลสภาพอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเพราะอันนี้พ้นแดนสมมุติแล้วมีแต่ลมหายใจที่หายใจฝ่อๆก็ทำประโยชน์ให้โลกไปเท่านั้นเองพอถึงเวลาแล้วก็ดีพับไปเลยอย่างง่ายดายนะเข้าใจแล้วเหรอไม่ยากเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นประจักษ์อยู่ในใจพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกให้ฟังให้ดีนะเนี่ยสอนเอกตลอดเวลาเป็นปัจจุบันพระพุทธเจ้าประทับอยู่กงหัวใจตลอดเวลาเลยอันนี้กับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันแล้วเข้าใจจึงไม่มีอดีตอนาคตนี่ละผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทุกไปเราทุกเพื่อความสุขจะเป็นอะไรทุกเพื่อทุกมีมากกว่ามากทุกเพื่อทุกเพื่อหมานแต่ทุกเพราะวิ่งตามกิเลสมีมากกว่ามากทุกเพื่อสุขเพราะฟัดกับกิเลสเอาตัวให้รอดนี่มีน้อยมากจำไว้นะให้เป็นคติเครื่องเตือนใจตัวเองนะนี่แหละผลที่ส่งให้กับอย่างนี้แหละที่ทุกแสนสาหัสแสนสาหัสเราก็บอกแล้วเป็นเวลา9ปีเต็ม ที่ทุกตลอดเลยไม่มีความสุขแต่เวลาผลขึ้นมาก็อย่างนี้แหละอย่างที่ว่านี่เลยกลับเลยกันฉันว่านิพพานเที่ยงคืออดูตัวนี้รู้ทันทีเป็นอันเดียวกันหมดเพราะงั้นจะทูลถามบุญยังหาอะไรเท่านั้นจ่อลงไปปั๊บนี่คือน้ำมหาสมุทรจ่อตรงไหนก็มหาสมุทรจ่อไปหาอะไรก็น้ำมหาสมุทรจ่อปั๊บลงนี่ปั๊บถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยหาพระพุทธเจ้าอะไรนั่นคำนี้เป็นคำวัดลอยหรือไม่ได้วัดลอยเอาความจริงมาพูดใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ถาโคตรแน่มันก็อันเดียวกันแล้วจะไปหาอะไรเนี่ยผลแห่งการปฏิบัติทุกยากลำบากเอาทนเอาได้มาอย่าไปถอยหลังนะถ้าถอยแล้วตายเลยอย่างที่เขาว่าร้องเพลงกล่อมใจเราเนี่ยเขาจะให้เราเริ่มหลับไปอ่อนแอพลิกปุ๊บเดียวแก้ไปได้เลยนั่นเอาละทีนี้มีเท่านั้นแล้วนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนครับอานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคืนนี้ทั้งน้องรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวยานสัมมโนขอเชิญท่านรับฟังครับ
0: พระที่มาศึกษาให้ตั้งใจศึกษาจริงๆนะอย่ามาเพ่งๆผ่านๆสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้ถือว่าเป็นวัดเราเป็นข้อวัดปฏิบัติของเราไปไหนเราก็ไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวไปดูวัดนั่นวัดนี่ไม่ดูเจ้าของศาสดาอยู่ที่พระนะพระมีธรรมมีวินัยนั่นแลไปที่ไหนมีศาสดาติดเนื้อติดตัวไปถ้าไม่มีธรรมวินัยแล้วเจ้าเทวดามาเป็นพระก็เทวดาเทวทัตนั่นแหละศาสดาอยู่ที่ไหน ท่านแสดงไว้แล้วว่าพระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วนั่น นี่แหละไทยมีธรรมมีวินัยอยู่กับหัวใจกับตัวแล้วพระองค์นั้นไปไหนมีศาสดาติดตัวตลอดตลอดนะไอ้พวกเราเนี่ยมันมีศาสดาหรือมีเทวทัตติดตัวดูเจ้าของละไปที่ไหนดูข้างนอกให้มาดูข้างในเทียบเคียงกันทางนั้นผิดทางนี้ถูกยังไงบ้างดูไปให้รอบด้านนี่เรียกว่าผู้มาศึกษาจะเรื่องศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วว่าสวัคคธรรมไม่มีต้นมีปลายไม่ว่าดีว่าชั่วนะมีเสมอต้นเสมอปลายเหมือนกันหมดใครเสาะแสวงหาชั่วได้ชั่วได้ทุกข์ติดกรรมมากับความชั่วผู้เสาะแสวงหาความดีได้ของดีของดีได้ความสุขติดตัวมาเช่นเดียวกันให้พากันจำเอาไว้เวลานี้กิเลสกำลังลบล้างอัตธรรมทั้งหลายจะไม่มีเหลืออยู่ในแดนไทยเราซึ่งเป็นลูกชาวพุทธเลยนะไปที่ไหนมีแต่กิเลสลบล้างเหยียบย่ำทำลายศาสนาใครสร้างความดีความดีขึ้นมาความเลวร้ายมันจะตามเข้ามาติดตามเข้ามาเหยียบย่ำเข้ามาผลสุดท้ายตัวของเราเองเหยียบย่ำตัวของเราจากด้วยความชั่วทั้งหลายเอาให้ความดีทำวินัยไม่มีติดเนื้อติดตัวไปที่ไหนก็มีแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มพระเต็มเนรดูไม่ได้นะขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีทุกอย่างทุกอย่างนะศาสดาทรงรอบครอบสุดยอดแล้วในโลกนี้จะหาใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รอบครอบทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ได้เลยเราโง่ให้ศึกษาอย่าเก่งกว่าศาสดานะใครเก่งกว่าศาสดานั้นนั่นแหละเวลาตกตะโลกหมกไม่มีใครเกินในโลกนี้คือคนเก่งอย่างนั้นแหละให้พากันระมัดระวังให้ดูตัวใครผิดใครพลาดอย่าด่วนไปตำหนิติโทษเขาโดยไม่ดูความคิดที่มันเคลื่อนไหวเอาไปโยกโทษเขามันคือความคิดเช่นไรถ้าความคิดถูกเขาผิดเราอย่าผิดถือมาเป็นคติอันหนึ่งเราอย่าผิดอย่างนั้นเมื่อเขาถูกเรายึดมาเป็นปฏิบัติเป็นความถูกต้องหรืองามนี่เรียกว่าความคิดความปรุงที่เป็นอัตเป็นธรรมมีศาสดาประจำความคิดความปรุงถ้าความคิดความปรุงผิดพลาดไปในทางไม่ดีไม่งามใครจะเลวขนาดไหนตัวผู้ไปยกโทษเขานี่เลวกว่าเขาให้จำตรงนี้ให้ดีนะวันนี้พูดย่อไม่ค่อยมีโอกาสอบรมท่านเองวันไหนก็ยุ่งนั่นยุ่งนี่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองนั่นแหละจึงเป็นส่วนรวมไม่หมุนออกไปอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็จัดจมทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันนี่แหละเราจึงต้องดูของตัวของเราให้ดีเอาให้พื้นฟูในใจของเรามีศาสดาติดแนบไปเสมอสติกับปัญญาใช้ตลอดสตินี่แนบแน่นติดตัวตลอดปัญญานำบอกใช้ในเป็นระยะไปให้ติดอยู่กับตัวด้วยกันนะนี่เรียกว่าเป็นผู้มาประกอบความภาคความเพียรอย่ามีแต่ผ้าเหลืองห่อหัวโล้นหุ้มหัวโล้นไว้นะหัวโล้นนี่แม้แต่หมาเราไปโกนมันก็เป็นหมาหัวโล้นได้อย่าว่าแต่พระหัวโล้นที่ไม่มีธรรมวินัยติดตัวนี่เลยอันนี้จำให้ดีข้อนี้นี่ละการพูดอาจพูดธรรมทั้งหลายฟังให้ถึงใจพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนด้วยความถึงใจถึงอัตถึงธรรมเราผู้ฟังผู้ปฏิบัติให้ถึงใจถึงอัตถึงธรรมเหมือนกันเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไปแล้ววันนี้พูดธรรมะสอนพระเราแล้วก็ข้อวัดปฏิบัติในวัดนี้ให้ถือว่าเป็นวัดของเราทุกคนทุกคนข้อวัดปฏิบัติบกพร่องตรงไหนแสดงว่าเราบกพร่องในวัดนี้ไม่ดีเลยนั่นให้ดูข้อวัดปฏิบัติเช่นปัดกวาดเช็ดถูตรงไหนอย่าถือว่าคนนั้นทำคนนี้ทำให้ดูตัวเองว่าทำหรือยังถ้าไม่ทำบกพร่องตัวของเราเองทำอันใดแล้วถ้าครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนจุดไหนให้ยึดมาไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่เป็นครูเป็นอาจารย์ติดตัวอีกเช่นเดียวกับเป็นศาสดาติดตัวของเราด้วยหลักธรรมหลักวินัยมั่นคงวันไหนก็พูดตั้งแต่เรื่องช่วยชาติบ้านเมืองตัวของเราพูดที่จะอุ้มชาติบ้านเมืองนี้ศีลธรรมไม่มีในใจมันเลาะแหละได้นะจึงต้องศีลธรรมสอนทั้งด้านวัตถุสอนทั้งด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจศีลธรรมเข้าสู่ใจนี้ เป็นกำลังอันหนาแน่นทีเดียวที่จะหนุนทุกสิ่ง

ทุกอย่างให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามและแน่นหนามั่นคงขึ้นอยู่ที่จิตใจนะจิตใจเป็นสำคัญมากทีเดียวเพราะงั้นไปที่ไหนลือจึงไม่พ้นที่จะสอนทางด้านศีลธรรมเขาแทรกแทรกเสมอวัตถุนั้นเป็นอันหนึ่งหลักใหญ่อยู่ที่จิตใจเช่นบ้านเมืองของเรานี่ถ้าจิตใจไม่มีศีลมีธรรมโกโลโกโสทำลายชาติให้จมได้ไม่สงสัยนะถ้าต่างคนต่างรักสงวนชาติของตนด้วยความเป็นธรรมว่าเรามีสิทธิ์ในชาติไทยของเรามีสิทธิ์ทั้งการรักษาดูแลบำรุงทุกอย่างป้องกันทุกอย่างนี่เรียกว่าสิทธิ์ของผู้จะเป็นเจ้าของของสมบัติต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องสอนทางด้านจิตใจเข้าไปสิทธิ์ยังไงนั่นมีความรักชาติเหมือนเรารักอวัยวะของเรารักครอบครัวของเรานี่รักเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปสงวนบำรุงรักษาเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนี้อันนี้เรารักษาชาติไทยของเราซึ่งเป็นส่วนรวมของคนทั้งประเทศเราจึงต้องมีน้ำใจรักษาชาติของตนด้วยความรักชาติเป็นสำคัญจากนั้นก็ให้ต่างคนต่างเสียสละเพื่อชาติของเราเสียสละนี้เข้าสู่ชาติของเราอันใหญ่หลวงทำความร่มเย็นให้แก่คนทั้งประเทศไม่ได้เหมือนกับที่อยู่ในกระเป๋าของเราอยู่นี่อยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ใช้ในครอบครัวของตัวเองทำเฉพาะตัวเองตัวเองมันก็ไม่กว้างขวางหาความอบอุ่นไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นหลักใหญ่ดังที่พาพี่น้องทั้งหลายทำอยู่เวลานี้นี่เป็นหลักใหญ่ให้ความร่มเย็นแน่นหนามั่นคงของคนทั้งประเทศเป็นเครื่องประกันประเทศของตนได้ด้วยนั่นเรื่องใหญ่เราจึงได้พาพี่น้องหลายตะเกียบตะกายเราจึงต้องให้มีศีลธรรมให้รักจริงๆรักชาติอย่ามาสักแต่ว่ารักแล้วทำลายชาติด้วยวิธีการต่างๆนั่นเขาเรียกมหาภัยต่อชาติใช่ไม่ได้นั่นไม่ใช่ศีลธรรมนั่นคือมหาภัยต่อชาติของเราพากันรักษาจิตใจของเราให้ดีเวลาค่ำคืนยืนเดินนั่งนอนไปไหนอย่าลืมคำว่าพุทโธนี่คือองค์สติอยู่ภายในนั่นนะเพราะพระพุทธเจ้าสติปัญญารอบอยู่ในนั้นหมดไปที่ไหนถ้าคนเราระลึกพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆได้อย่างนี้นะมันจะระลึกถึงเรื่องหิริโอตตัปปะการทำความชั่วช้าละโมกจะไม่หนักมือผู้เคยหนักมือก็จะลดผู้ที่เบามืออยู่แล้วพอหยุดหยุดได้เลย นี่อำนาจแห่งธรรมสะดุดใจเขาตรงไหนใจจะมีหิริโอตตัปปะมีเหตุมีผลขึ้นมาไม่ทำอันนี้เราก็เหมือนกันนะละอยู่บ้านอยู่เรือนก็ให้ระลึกเราอย่าหวังพึ่งอะไรจนเกินไปนะสิ่งเหล่านี้เคยพูดแล้วสิ่งเหล่านี้เราอาศัยเวลามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อนฝูงผลที่สุดแม้ในครัวเรือนเดียวกันก็ยังจะต้องแตกต้องแยกกันด้วยความล้มความตายนั่นแหละเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากใครหลีกไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเราต้องแยกส่วนแบ่งส่วนให้ดีเวลาเราอยู่ในโลกนี้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ต้องขวนขวายนั่นนี่เป็นพังทีนี้จิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่ได้คิดหรือยังถ้าไม่ได้คิดให้คิดเพราะจิตใจได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนหาที่ปลดเปลื้องไม่ได้นอกจากธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องสอบแสวงหาธรรมเข้าสู่ใจทางเดินของใจนี้เป็นวัฏวนไม่เหมือนชีวิตของเราชีวิตของเราเกิดมาเรียกว่าก้าวเดินแล้วไปถึงวันตายก็สุดทางเดินในชาตินี้นะแต่จิตนี้ไม่มีคำว่าสุดในชาตินี้เพราะเกิดขึ้นมานี่เข้าพังนี้แล้วตายแล้วก็ออกจากนี้ก็ไปก้าวเดินตลอดในวงวัฏจักรโดยมีกิเลสเป็นเครื่องปิดกั้นไม่ให้ออกจากนอกจากวัฏจักรนี้ได้เป็นมาอย่างนี้ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั่วเพราะกิเลสนี้มีได้ทั้งนั้นนี่แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดตายเกิดตายและดลบันดาลอยู่ภายในจิตนั่นน่ะฝ่ายส่วนมากเป็นส่วนชั่วนะมันมักจะผลักจะดันให้เราทำความชั่วช้าละโมกโดยถือว่าเป็นความอยากความทะเยอทะยานตามความหลอกลวงของกิเลสให้อยากให้ทะเยอทะยานแล้วก็ดิ้นไปตามมันไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งนี่เสียคนตรงนี้เสียคนตายไปแล้วมันไม่อยู่เฉยกรรมที่ทำลงไปแล้วนี่ไม่ได้อยู่กับอะไรนะมันอยู่กับจิต
กรรมดีก็ดีกรรมชั่วก็ดีเข้าอยู่กับจิตอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีที่อยู่ที่พักอาศัยคือวิบากกรรมที่มันติดตามผู้ทำไปทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเพราะงั้นจึงพาให้อันพาลำอันระมัดระวังให้มากนะการเรียกร้องความช่วยเหลือก็คือใจได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดมาเรื่องของใจนะให้มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งมีธรรมเป็นเครื่องอบอุ่นเป็นเครื่องพักหลับพักนอนพักอยู่อะไรก็มีความสบายบ้างถ้ามีธรรมนี่คือที่ยึดของใจเครื่องหล่อเลี้ยงของใจใจจะไม่เดือดร้อนมากมายนักถ้ามีธรรมภายในใจถ้าไม่มีใครจะมีสมบัติเงินทองก็ของมากน้อยก็ไปเกาะปักดีใจสักคู่หนึ่งพอแยกออกจากนั้นหาที่พึ่งไม่ได้ว้าเหวนี่ร้อนมากแต่จิตใจนี่มองไปทางนั้นก็รู้ว่านั่นเสียมาเป็นสิ่งอาศัยชั่วคราวเนี่ยมองเข้ามาข้างในเป็นสิ่งที่อาศัยถาเป็นกีรังถาวรคือบุญคือกุศลไม่เสียมันก็อบอุ่นแล้วทำบุญทำกุศลทิ้งทานเข้าสู่ใจตลอดไปคนนี้ไม่เสียท่าเศรษฐีตายก็ไปชั้นสูงกว่าชั้นเศรษฐีมนุษย์นี่ถ้าไม่มีธรรมแล้วลงจมยิ่งกว่า คนทั้งหลายจะมีเพราะคนเราเมื่อมีสีสุขมียศถาบรรดาสุขศักดิ์สูงแล้วมักจะเย่อหยิ่งจองหองไม่รู้ตัวนะมันเป็นอยู่ภายในใจนั่นแหละเพราะกิเลสมันชอบยอมีใครมายอว่าเราเป็นอย่างนั้นเรามีอย่างนี้เรามียศถาบรรดาศักดิ์แล้วเป็นบ้ายอขึ้นมายอสมบัติเงินทองเข้าของยอยศถาบรรดาศักดิ์แล้วในตัวเรามีแต่ความยอความยอมันหลอกคนให้หลงไอ้ลืมเนื้อลืมตัวทำชั่วก็ได้ที่นี่นั่นเมื่อเรามีอำนาจปาดหลวงมาแล้วทำชั่วก็ได้ตายแล้วจมเลยนี่เนี่ยตรงนี้สำคัญมากคนเรามักลืมตัวเพราะฉะนั้นอย่าพากันลืมตัวนะทำนี่เราได้ค้นปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถของเราแล้วเราหายสงสัยทุกอย่างในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีแง่ใดเลยว่าผิดไปตรงกันกับคำว่าสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วสวากขาโตภควตาธรรมโมนั่นแหละแปลแล้วว่าพระธรรมอันผู้ภาคตรัสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนี่สวากขาธรรมตรัสเพียงเท่านี้พอแล้วตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีขาดไม่เคลื่อนว่าตรงไหนว่าตรงไหนเป็นสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสั่งสอนกันเอาภาคปฏิบัติจับกันเถอะ นี่แหละมันจึงชัดเจนมากย่อหมอบราบไม่ต้องเห็นองค์ศาสดาที่เป็นพระสรีระแล้วเห็นความจริงคือธรรมทั้งหลายนั้นยอมรับทันทีมีปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถมาทีแรกมันก็มืดดำตามตาขั้นต่อมาค่อยบุกค่อยเบิกด้วยอัดด้วยธรรมเข้าไปอัดธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเข้าไปเรื่อยๆมันก็ค่อยปรากฏยิบแยบยิบแยบเป็นแสงสว่างแผ่วพาออกมาออกมาทีนี้เวลาออกมามากน้อยสิ่งที่ให้เห็นให้รู้จากใจนี่มันมีอยู่ดั้งเดิมนี่นะพอจิตส่องไปตรงไหนรู้ไปตรงไหนมันก็เห็นมันก็รู้แล้วจะของข้ามไม่ได้ด้วยเมื่อจะของข้ามไม่ได้ย้อนไปพิจารณาพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วมันทรงแสดงไว้แล้วเนาะแล้วเราจะค้านพระเจ้าไปไหนเมื่อเราค้านตัวของเราไม่ได้จากความเห็นของเราเนี่ยสำคัญตรงนี้นะนี่ปฏิบัติไปตั้งแต่กิเลสที่หนาแน่นมันมีโทษยังไงบ้างนี่พระพุทธเจ้าสอนศาสนาเนี่ยสอนให้ชำระกิเลสนะไม่ได้สอนให้ชำระสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้สอนให้ชำระกิเลสซึ่งเป็นมหาภัยอยู่ในใจของสัตว์ทั้งนั้นความโลภ ก็เป็นมหาภัยความโกรธเป็นมหาภัยความรักความกำหนัดยินดีในกามกิเลสก็เป็นมหาภัยนี่ท่านเรียกมหาภัยสามกษัตริย์ใหญ่ทีเดียวแล้วมีโมหะเป็นกษัตริย์ที่ใหญ่หลวงครอบไว้หมดเลยนี่สัตว์โลกทั้งหลายก็หมุนตามมานี่แหละอันนี้ดึงไปให้อยากได้อะไรโลภอะไรมันก็หมุนไปไม่อะไรไม่พอใจก็ฆ่ากันแหลกเหลวไปเป็นเท่าเป็นฐานไปถ้ามันไปทางกามกิเลสก็แม้แต่สัตว์มันก็มีถ้าไม่มีธรรมแล้วคนเราก็เลวก็สัตว์ไปอีกนะมันฉลาดนี่มันมีเหมือนกันนี่แหละตัวมหาภัยนี่พระพุทธเจ้าสอนลงจุดนี้ก่อนนะไม่สอนที่ไหนสอนศาสนาให้รู้จักยับยั้งสิ่งเหล่านี้นี่แล้วเปิดทางเดินใน ทางที่ชอบที่ดีให้ดำเนินทางที่ดี
จิตค่อยๆก้าวไปทางดีสิ่งใดที่มันเป็นภัยมากระงับลงความโลภอย่าให้มากนี่ท่านไม่ได้สอนว่าให้เราละความโลภให้ขาดหมดโดยสิ้นเชิงทุกคนนะท่านจะสอนไว้เป็นพักเป็นตอนถ้าผู้ออกปฏิบัติบวชเป็นพระแล้วเนี่ยเรียกว่าตัดขาดสะบั้นไปเลยเป็นคนละโลกไปเลยแล้วกับโลกอะไรไม่เป็นวิสัยปัดออกหมดปัดออกหมดเป็นวิสัยอย่างยิ่งคือทำกับใจชำระซักฟอกใจเป็นลำดับลำดาซักฟอกใจคือความโลภความโกรธราคะตัณหาตัวใหญ่มันอยู่ตรงนี้มันดีอยู่ที่หัวใจดูที่หัวใจนี่ความโลภมันกิ่งมันเป็นก้านออกไปดันออกไปความโกรธราคะตัณหามันกิ่งก้านออกไปตัวไหนดันมันดูตัวนี้เนี่ยแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้ นั่นแหละท่านนักภาวนาของท่านท่านจึงไปแก้ที่ใจภาวนาที่ใจเพราะว่าจิตใจนี้เป็นตัวรับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งดีทั้งชั่วอยู่กับใจทั้งนั้นท่านจึงสอนให้ดูจิตใจให้ดูนี่ระงับมีสติมีตั้งให้ดีอย่าให้จิตมันหลอกเพี้ยนพลานจนเกินเหตุเกินผลให้คอยยับยั้งชั่งตัวอยู่ด้วยความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาอยู่สม่ำเสมอเนี่ยท่านแก้ตัวนี้สามใหญ่สามกษัตริย์อันใหญ่นี่แก้ตัวนี้นี่หมายถึงพระแก้ให้ขาดไปหมดเลยไม่ให้เหลือแล้วก็ขาดได้จริงๆตามพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเวลามันหนามีความทุกข์นี่แสนสาหัสนะกิเลสสามตัวตัวใดขึ้นเป็นไฟเหมือนกันหมดไม่ได้เลือกว่าตัวนั้นอ่อนตัวนี้แข็งมันเป็นไฟด้วยกันแม้แต่เรายังกระเด็นมาถูกเรายังปัดปุ๊บมันร้อนมากไหมมีกิเลสมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแหละมันตกมาหาเราไม่ปัดไม่ได้นะต้องปัดปัดด้วยธรรมปัดด้วยธรรมพยายามแก้ หลายครั้งหลายหนที่นี่ทางการดำเนินของเราก็ค่อยราบรื่นทางนั้นค่อยจางไปชำระไปเราอยู่เป็นคารวาสก็ขอให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีอย่าดีอย่าลื่นจนเป็นไปไม่เคยเห็นใครเป็นเศรษฐีแล้วเอาความสุขความเจริญมาอวดโลกเขานี่เรายังไม่เคยเห็นในสามเดโลกธาตุไม่เคยมีแต่ความทุกข์เหมือนกันหมดเพราะกิเลสครอบหัวเศรษฐีอยู่นั้นกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่ได้มามากขนาดไหนความโลภนั้นไม่พอนะเราอยากเข้าใจว่าเศรษฐีจะมีเมืองพอเศรษฐีนั่นแหละมีความโลภมากยิ่งกว่าคนทั้งหลายและโกรธก็โกรธมากเพราะอาศัยอำนาจเงินทองเข้าของมากยิ่งมียศแถมเข้าไปเลยแล้วก็เป็นไฟไปเลยเป็นมหายักษ์ทำลายคนได้อย่างหน้าตาเฉยนะเนี่ยกิเลสตัวนี้มันตัวสำคัญมากเราอยากเข้าใจว่าใครมั่งมีสีสุขคนนั้นจะมีความสุขไม่มีว่างั้นเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแร่ธาตุต่างๆแม้แต่กระดาษที่เต็มอยู่เกลื่อนอยู่ตามถนนน้นทางก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรแต่ว่าเสพว่าเป็นเงินเป็นทองไปหลังลายเขาแล้วก็เป็นบ้าด้วยกันหมดเห็นไหมล่ะเนี่ยมันเป็นขึ้นจากหัวใจมนุษย์ที่ผลิตขึ้นมานะแล้วก็มาทำลายตัวเองถ้ามันมีธรรมเขาแยกอันนี้เป็นเครื่องใช้นั่นธรรมนะอันนี้เป็นเครื่องใช้ไม่ใช่ของจริงสถานที่บ้านเรือนก็เป็นเครื่องใช้ที่อยู่อาศัยไม่ใช่ของจริงนั่นสมบัติเงินทองเข้าของเช่นไอ้หลังลายเป็นต้นก็เป็นเครื่องใช้ไม่ใช่ของจริงบรรดาท่านผู้มีสติปัญญาพิจารณาอันกว้างขวางเห็นการไกลท่านก็แยกเหล่านี้มาเป็นประโยชน์ในทางใดเช่นพิมพ์ธนบัตรซึ่งเป็นกระดาษนั่นแหละขึ้นมาเป็นเงินเป็นใบละ10บาท20ร้อยพันอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าไอ้หลังลายนี่ใช้ตามความจำเป็นของมันที่พิมพ์ขึ้นมาไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเพื่อให้หลงบ้ากันอย่างเราทุกวันนี้อะไรมันอดอยากอะไรที่ไหนเมืองไทยเราเมืองไหนก็ตามมันไม่เห็นมีอดอยากแต่มันทำไมมันถึงดิ้นนักมันอดอยากไอ้หลังหลายได้ไม่พอเข้าใจไหมได้เท่าไหร่ไม่พอไอ้หลังหลายนี่แหละดิ้นจะไปหลังหลายเวลานี้โลกกำลังจะเป็นบ้ากันกระดาษนั่นแหละไอ้หลังหลายสมมติขึ้นมาก็พันคอตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องให้มีธรรมว่านี่เครื่องอาศัยมีมากมีน้อยให้มีอยู่ในธรรมเป็นผู้ควบคุมดูแลรักษาจะไม่เดือดร้อนมากนะและจะมีความสุขความเจริญสะดวกสบายนี่เพราะธรรมพาใช้พาจับพาจ่ายพาเก็บพารักษาจะไม่เดือดร้อนวุ่นวายเบื่อกิเลสพาเก็บพาใช้พารักษาพารักษากิเลสรักษามันตัวตนีเข้าใจไหมกิเลสถ้ารักษาแล้วมันตัวตนีเข้ากับใครไม่ได้เลยนี่ตัวตนี
เนี่ยถ้าว่าใช้ก็แบบสู้สู้ไล่จนลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยมันไม่พอดีกิเลสพาใช้กิเลสพารักษาแล้วก็เดือดร้อนไปหมดในทีนี้ไอ้เรื่องกิเลสต่อจากนั้นไปเช่นความโกรธความเครียดแค้นหรือราคะตัณหามันก็ไปตามๆกันลุกลามไปเหมือนไฟได้เชื้อสิ่งเหล่านี้มันเป็นไฟอะไรผ่านไม่ได้มันจะเผาไปหมดเลยมันไม่ได้เลือกว่าอะไรเป็นอะไรเผาได้ทั้งนั้นไฟอันนี้กิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันเผาได้ทั้งนั้นท่านจึงสอนให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีดังพระพุทธเจ้าสอนคฤหัสถ์เรานี่เหมาะสมอย่างยิ่งแล้วแต่มันฝืนออกนอกลู่เราทางมันถึงเป็นหมากัดกันทุกหย่อมหญ้าเวลานี้หัวเดียวเมียเดียวนั่นท่านไม่ได้ตัดนะว่าไม่ให้มีผัวมีเมียให้มีแต่อภิชฌตาให้มีความมักน้อยให้มีเพียงผัวเดียวเมียนี่พอแล้วกับความจำเป็นที่โลกยังละมันไม่ได้คือกามกิเลสเนี่ยท่านให้อยู่ในระดับนี้จะเป็นความสุขด้วยทั่วหน้ากันทั้งเขาทั้งเหล่าทั้งผัวทั้งเมียลูกเล็กเด็กแดงสกุลต่างๆก็เป็นสกุลมีศีลมีธรรมมีศีลข้อที่3เป็นเครื่องรักษาเย็นทั่วหน้ากันไปหมดนี่พระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วถ้าจะปฏิบัติตามนี้โลกจะเย็นไปหมดเลยสันเป็นสันคมเป็นคมอย่ามาก้าวไกลว่าสันเป็นคมคมเป็นสันผัวเป็นผัวเมียเป็นเมียฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่เรียกว่าคมเป็นคมสันเป็นสันไม่พลิกแปลงเป็นอย่างอื่นนี่ทีนี้ก็เป็นความผาสุกเหลืองถ้าพลิกเป็นไร้สันพันคมแล้วโอ้ยไม่ทราบมันจะมีกี่ผัวกี่เมียหมาสู้ไม่ได้เลยนี่ร้อนเป็นไฟนี่เห็นไหมมันพลิกหลายสันพันคมที่เลทเป็นอย่างนั้นเราก็ให้ปฏิบัติตามนี้เนี่ยนี่ก็เป็นความสุขเนี่ยท่านสอนคฤหัสถ์ท่านก็สอนอยู่ในขั้นของคฤหัสถ์ให้ปฏิบัติเป็นความสุขสำหรับความเป็นคฤหัสถ์ได้เนี่ยสำหรับพระก็เด็ดเลยขาดสะบั้นไปเลยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรทั้งนั้นนี่ท่านสอนแบบนี้ไอ้เราอยู่ในขั้นของคฤหัสถ์ก็ขอให้พากันปฏิบัติให้พอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างอย่าลืมเนื้อลืมตัวเวลาจะหลับจะนอนถ้ามันไม่มีเวลาว่างจริงๆไปที่ไหนก็ระลึกได้ระลึกทำกับใจนี่นะพุทโธธัมโมสังโฆหรือความตายระลึกถึงตัวเป็นเครื่องเตือนสติปุ๊บๆนะคนเราจะเพลิดจะเพลินขนาดไหนพอระลึกถึงความตายเท่านั้นมันจะเหมือนกับเหยียบเบรกห้ามล้อมันจะสะดุดตึกรู้ตัวความโลภก็ถอยตัวความโกรธถอยตัวราคะตัณหาถอยตัวเข้ามาไม่ลุกลามนะถ้ามีธรรมเข้าเป็นเบรกห้ามล้อนี่ให้มีเสมอไปที่ไหนทำการทำงานเราเลือกถึงศีลถึงธรรมอยู่เสมอก็ดีนี่เป็นประจำสำหรับเราเป็นลูกชาวพุทธแล้วจากนั้นเวลาเรามีว่างเช่นเวลาจะหลับจะนอนเราจะเข้าห้องพระไม่เข้าห้องพระก็ตามเถอะเรื่องสั่งสมกิเลสอยู่ไหนมันสั่งสมได้เราสั่งสมธรรมภายในใจของเราเราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้เหมือนกันเอาไหว้พระเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเจริญสวดมนต์เล็กน้อยพอตามกำลังของเราจากนั้นให้ภาวนาตั้งหน้าตั้งตารักษาจิตดูจิตที่นี่นะเวลานี้จะไม่ดูอะไรในโลกอันนี้ว่างั้นนะสมบัติเงินทองเข้าของเรือนทานบ้านช่องของเขาเราจะไม่ดูเราจะดูหัวใจใจนี่มันจะดีดไปไหนนั่นเวลาจะนอนทำไมมันไม่ยอมนอนนี่เวลาจะเอาใจก็ต้องไปอย่างนั้นนี่เวลานี้เราจะนอนใจมันไม่ยอมนอนมันคิดตุ่งเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับด้วยทำเอาถ้ามันจะดิ้นกันไปมากเอาคำบริกรรมตีเข้าไปเลยเอาคำบริกรรมเข้าสติจำเอาจะนึกพุทโธหรือสมุทรสังโฆหรือทำบทใดก็ได้ให้จิตรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นมีสติควบคุมบังคับให้ออกคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งป่านนี้มันยังไม่อิ่มพอหรือจะพากคิดเรื่องอะไรต้องทำแบบนี้คิดไม่ได้เหลือว่ารัฐของนั่นที่เรียกว่าเด็ดอย่างนี้เด็ดถูกอ่ะเอาบังคับเข้าไปทีนี้จิตมันจะดีขนาดไหนก็ตามนี่ละเมื่อถูกบังคับอย่างแรงอย่างนี้มันจะค่อยสงบตัวลงมันอยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่มันสู้ความคิดในทางด้านธรรมะด้วยกำลังของใจและสติอันรุนแรงไม่ได้ตกลงมันก็สงบทีนี้พอจิตสงบแล้วเราจะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายของจิตที่มันดีมันดิ้นทันทีเพราะเห็นคุณแห่งความสงบไม่มีอะไรกวนใจนี่ก็ทันทีเหมือนกันนี่ละการดูกิเลสดูธรรมให้ดูที่หัวใจนะเราพิ้งนาไปพอต่อไปแล้วก็ค่อยขยับเข้าไปเรื่อยสตินี่อย่าว่าเป็นของเคยชินแล้วนะให้ตั้งอยู่เสมออย่าเป็นว่าถือเป็นของเคยชินนะ
ให้ตั้งสตินี่แหละเครื่องปราบเครื่องปราบมารคือสติตั้งให้ดีปัญญาออกเป็นการ

เวลาที่เราจะพิจารณาคิดอ่อนอ่านใจตรองอะไรก็ให้คิดได้ในเวลาอันควรแต่เรื่องที่จะให้มีสติอยู่กับใจในขณะที่เราต้องการทำบุญกรรมภาวนานี้ให้สติจับไม่ต้องคิดอะไรอะไรให้มีแต่ทำบุญกรรมกับสติจ่ออย่างนี้แล้วความรู้นี่เมื่อมีผู้รักษาคือสติรักษาอยู่คำบุญกรรมบีบเอาไว้สติตีแนบเข้าไปอยู่แล้วจะค่อยสงบลงสงบลงนะแล้วจากนั้นก็เย็นเลยพอมันรวมของมันเข้าไปเป็นอันเดียวแล้วทีนี้โลกนี้มันว่างไปหมดในขณะนั้นนะเหมือนโลกไม่มีว่างไปหมดเหลือแต่ความแปลกประหลาดอัศจรรย์สว่างสวยภายในจิตใจของตัวเองจากการภาวนาของเรานี่จำให้ดีนะทีนี้พอมันถอนขึ้นมาแล้วนะถอนขึ้นมาแล้วความรู้สึกที่แปลกประหลาดอัศจรรย์ติดใจตลอดนะมันไม่ได้ถอนไปทำการทำงานไรจิตมันประวัติอยู่ที่ผลแปลกประหลาดอัศจรรย์ของที่เราเคยทำมาแล้วแม้จะผ่านไปแล้วมันก็ไม่ลืมนี่แหละมันติดนี่ต่อไปความภาคความเพียรเราก็ค่อยหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปแล้วความสงบเย็นใจยิ่งมากขึ้นยิ่งเห็นภัยแห่งความวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นนั่นนี่เราตัดวัฏจักรที่มันเป็นฟืนไฟเผาไหม้หัวอกเราตลอดเวลาด้วยความไม่มีสติเพราะที่เด็ดลากไปไม่หยุดไม่ถอยทีนี้ล้างขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งธรรมบังคับให้หนักเวลาหนักเอาตาก็ตายว่างั้นเลยอยู่ไม่พ้นไปได้กิเลสมันก็เป็นตัวมีเป็นกำลังอันหนึ่งธรรมะก็เป็นกำลังอันหนึ่งเมื่อกำลังทางไหนหนาแน่นกว่าแล้วทางนั้นจะชนะนี่เวลานี้มีแต่กำลังของกิเลสหนาแน่นตลอดเวลาทำไม่แยบออกมาไม่ได้ถูกกิเลสตีหงายไปเลยหงายไปเลยนะทีนี้เวลาเราตั้งเข้ามาจริงๆแล้วมันจะเห็นคุณค่าของธรรมการฝึกทรมานตัวเองขึ้นในขณะนั้นเป็นความสงบเย็นใจจากนั้นก็สว่างสวยแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วละเอียดเข้าไปมันวางตัวจนเต็มเหนี่ยวแล้วเนี่ยมันว่างไปหมดเลยปล่อยคือจิตนี่ปล่อยจิตนี่ว่างจิตนี่ไม่คิดเพราะไม่มีอะไรผลักดันให้คิดอำนาจของธรรมบีบบังคับไว้หมดเมื่อมีแต่ธรรมครอบครองรักษาจิตใจใจก็สว่างสวยมีความสงบเย็นไม่เหมือนกิเลสเข้ามาบังคับนะต่างกันนี่เราก็เห็นทั้งสองภาคนะต่อไปก็ค่อยก้าวขึ้นไปเราเป็นคฤหัสถ์ขอให้ทำเรื่องความสุขความทุกข์มันมีได้กันทั้งประชาชนคฤหัสถ์ญาติโยมและพระเณรนั่นแหละเพราะที่เหลืออยู่ในหัวใจด้วยกันบวชแล้วก็มีแต่หัวโลนๆดังที่พูดเมื่อเช้านี้แม้แต่หมามันก็หัวโลนไปโกนมันให้โลนมันก็โลนเอาสิไอ้คนเราโกนเท่าไหร่ก็ได้ฟาดจนหนังออกหมดยังเหลือแต่กระโหลกศีรษะมันก็ได้แต่มันกิเลสไม่ถลอกปอกเปิดถ้าไม่ชำระมันไม่รักษาตัวให้ดีถ้ารักษาตัวให้ดีโกนไม่โกนไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำอัตภาพร่างกายของสัตว์ของคนแต่ละประเภทโกนไม่โกนไม่ต้องการโกนกิเลสตัวมันเก่งๆนั่นน่ะเอาตรงนี้ล่ะพึ่งขัดบังคับกันบ้างสิเราเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะพูดนี่พูดอย่างจริงอย่างจังเราไม่มีสงสัยในธรรมพระพุทธเจ้าตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมา มืดดำกันตาจนไม่มีราคาราคาหมดราคาในเจ้าของก็เห็นประจักษ์ในเจ้าของแต่เพราะการฟิตไม่หยุดไม่ถอยก็ค่อยงอกเงยขึ้นมางอกเงยขึ้นมาจนกระทั่งเอาสุดยอดมาได้มาพูดให้พี่น้องเราฟังพูดหาความสงสัยไม่ได้เลยนะในธรรมพระพุทธเจ้ายกให้เป็นศาสดาองค์เอกทันทีเลยไม่เห็นองค์ศาสดาก็ตามธรรมนี้เลยคือศาสดาพระร่างพระรูปร่างผสมพระสรีระนั้นมันเหมือนเราท่านเป็นสมมุติแต่ธรรมอัศจรรย์ที่ได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจตัวเองนั่นแหละคือศาสดาแท้คือธรรมแท้หรือธรรมธาตุขอปัจจุบันนี้จะเข้าถึงจุดนั้นท่านบอกว่าใครเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่แหละเห็นตถาคตแท้คือเห็นธรรมในใจไม่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าแล้วประจักษ์อยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนก็มีศาสดาประจำตัวประจำตัวนั่นนี่ละการปฏิบัติตัวเองอย่าปล่อยอย่าวางจนเกินไปเวลานี้กิเลสมันเต็มบ้านเต็มเมืองเฉพาะชาวพุทธเหล่านี้มีตั้งแต่ขนขวายเข้ามาวิ่งเต้นเพ่นกระโดดว่านเข้ามาเอาฟืนเอาไฟซึ่งเป็นกลมายาของกิเลสเอามาเผาเราทั่วบ้านทั่วเมืองเด็กก็เสียไปตามเด็กผู้ใหญ่เสียไปตามผู้ใหญ่เพราะต่างคนต่างไปลากไปเฉ็นมันเข้ามาเผาตัวเองเด็กเกิดมาแล้วก็หาเครื่องให้เด็กมันมี

0: นี่เขาขโมยมาซื้อมาให้เราทั้งที่มาให้เราไม่เคยเอาปัดตลอดบอกว่าเราไม่ได้บวชมาหารถยนต์ผมว่าเขาก็ฟังแต่เขาไม่ตอบแต่เขาด้อมไปเอามาที่เต็มเห็นไหมล่ะซื้อมาเวลาจะไปไหนก็จับหลวงตาบัวโยนขึ้นใส่รถก็ไปจบลงเราก็เป็นขอนจุงไปกับรถของเขาที่ห้ามเขาฟ้อนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะนี่มันเครื่องยุ่งเหยิงก่อกวนนี่มากขึ้นทุกวันจนอ่อนใจแล้วพูดจริงๆนะแล้วมองไปไหนมันเห็นหมดมันอ่อนใจนะมีแต่เรื่องอำนาจของกิเลสมันฉุดมันลากอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่ในเมืองไม่มีแว่นที่กิเลสจะเข้าไปแทรกไปซึมอย่างน้อยแทรกซึมมากนั้นตีแต่กระจายไปหมดเนี่ยโลกมันถึงได้ร้อนดิ้นตามกิเลสร้อนทั้งนั้นแต่ดิ้นตามธรรมไม่ร้อนเอาดิ้นหนักเท่าไหร่ยิ่งสงบเย็นลงนี่การปฏิบัติจิตก็ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งหายสงสัยทุกอย่างในธรรมพระพุทธเจ้านี่เราหายสงสัยหมดทั้งธรรมธาตุทั้งกระแสของธรรมกิ่งก้านสาขาดอกใบของธรรมที่จะคนรู้คนเห็นในสิ่งใดตามนิสัยวาสนาของเราซึ่งตัวเท่าหนูมันก็มีความรู้เท่าหนูมันตัวเท่าช้างมีความรู้เท่าช้างราชสีอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนราชสีก็เต็มเหนี่ยวของพระองค์ที่ทรงพระอำนาจเป็นราชสีไอ้เราเป็นหนูเราก็ไม่สงสัยตามภูมิของเรานี่เราเอามาเป็นเครื่องยันกันระหว่างญาติราชสีกับหนูที่มายันกันเป็นเครื่องยอมรับเป็นอะไรราชสีก็ตาใหญ่หนูก็ตาเล็กมันก็เห็นด้วยกันเข้าใจไหมล่ะตาหนูก็เห็นสิ่งที่หนูจะเห็นตาราชสีก็เป็นสิ่งที่ราชสีจะเห็นใช่ไหมทีนี้มันก็ค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเห็นนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าถึงจะลึกซึ้งขนาดไหนก็ได้ตามภูมิของศาสดาและภูมิของสาวกแต่แล้วเอามายันกันได้เลยหาที่ค้านกันไม่ได้นี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าใครรู้ใครแล้วไม่ต้องถามกันรู้มากรู้น้อยเป็นความพอดีกับเจ้าของยอมรับด้วยกันทั้งนั้นนะขอให้ท่านทั้งหลายยับยั้งตัวเองบ้างนะ อย่าเพลิดเพลินจนเกินเนื้อเกินตัวมันจะแหลกหมดในวงพุทธศาสนาของเรานี่นะทั้งที่พุทธศาสนามีอยู่แต่มันไม่มีใครสนใจมีหนำซ้ำการปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมหาความดีงามทั้งหลายไม่ว่าคฤหัสถ์และพระมันโจมตีกันแหลกบทก็มีแต่กิเลสตัวละมกจกเปรตตัวมหาภัยต่อชาติต่อศาสนานั่นแหละมันเที่ยวโจมตีลุกลามอยู่ทุกแห่งทุกหนเป็นของดีเมื่อไหร่มีอยู่ทุกแห่งทุกหนนะนี่น่าสลดสังเวชมากอันนี้เองนะให้พี่น้องหลายจำเอาให้ปฏิบัติให้ดีทำไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าใจที่พ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วเลิศตลอดเวลานิพพานเที่ยงก็คือธรรมชาตินี้ใจที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วนั่นแหละเรียกว่านิพพานเที่ยงตามสถานที่เวลาไม่มีคืออดีตอนาคตปัจจุบันไม่มีนี่เหล่านี้เป็นสมมุติปัดออกหมดเหลือแต่ความมาพอหรือเที่ยงอย่างเดียวแล้วท่านจะไปกังวลในการเกิดการตายการแบกหามความทุกข์ความทรมานอย่างอดีตที่เคยเป็นมาอนาคตจะแบกต่อไปอีกสำหรับคนมีกิเลสท่านไม่มีท่านจะแบกอะไรนั่นละตรงนั้นละตรงสำคัญเมื่อมันจ้าเข้าในหัวใจหมดอดีตอนาคตอะไรๆมันก็คออยู่ในหัวใจหมดนี่อำนาจแห่งการปฏิบัติความดีของเราอุตส่าห์พยายามมากน้อยจะเป็นความดีขึ้นมาแต่ตัวเองนั่นแหละไม่เป็นความดีจากแต่ผู้ใดนะเราต้องฝึกเราเป็นผู้รับผิดชอบเราความทุกข์มากน้อยเราเป็นผู้รับเคราะห์กรรมเองเพราะการกระทำของเราทีนี้ความดีก็เราจะเป็นผู้อุตส่าห์พยายามบึกบืนให้เป็นความดีสำหรับเสริมส่งเสริมเรานะจำมาดีเอาละเราเรียกวันนี้พออ๋อเหนื่อยวันนี้หมุนไปทางท่านธรรมะบ้างวันไหนก็มีแต่ชาติบ้านเมืองยุ่งไปหมดวันนี้เอาพวกเราบ้างนั่นเฮ้ยนั่นเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราถามดูที่ไหนนั่นคนนั่นเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราเป็นลูกศิษย์เหรอให้เราเป็นอาจารย์เราก็เรายังไม่เคยเห็นถึงมาพบก็ต้องถามเลยสงสัยมันเป็นลูกศิษย์หรือเป็นอาจารย์เราดีกว่าบ้างเวลาจะเอาออกได้นะเขาก็มาภาวนาก็ภาวนาดีอยู่นะเขาภาวนาดีอยู่เดี๋ยวอาจารย์สู้เขาไม่ได้นะตรงนี้ตรงจะแพ้ลูกศิษย์นะ
1: เดี๋ยว
2: คร
1: ับ ก็เยอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พอ
2: หล
1: ุ
2: ดตาด้วยค่ะว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ย
1: ี่
2: ระกส
1: ิ
2: ทธิ์กระถิ่นตกข้างเพิ่มอีก4 กองนะจ๊ะ
0: ค่ะเท่าไหร
2: ่4 กอง
1: ค่ะครับ
0: 4 กองนะเออนี่ก็ไป
2: อ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้เป็นพ่อป่า
0: ค่ะมักกี่คนวะเนี่ย
2: 2 คนจ้ะค่ะ
0: เออ2 คน2 คน2 2นี่เลย

0: อาจารย์ใหญ่ก็มาก็ยังจะแยกเป็นลูกศิษย์เขาอยู่นี่เราก็จะให้เครื่องต่อสู้ทางโน้นเขาถ้าทางนี้ภาวนาสู้ไม่ได้เรายกตัวเป็นอาจารย์ทันทีนะแล้วให้เครื่องต่อสู้แล้วนะถ้ามันไม่เหลือเท่าไหร่ก็ออกมาออกมาเนี่ยกรุณาทราบตามนี้นะเพื่อแล้วที่นี่ให้พรนะนะ
1: อันนี้ส่วนตัวฮะที่ตาไปแล้วลูกขอถามไม่ถูก
0: ฮะ
1: ลูกขอถามจะพิจารณาที่ตาไปถูกอะไรมาลูกมาก
0: มันเป็นบ้าเลยมาถามบางทีมรรคผลนิพพานมีอยู่ในหัวใจสอนบางก้าวมันไม่สนใจมันมาสนใจในภาษานี่นะมันวิเศษวิโสอะไรนี่มาถามหลายปากนะเดี๋ยวตีปากนะจะไหวบอกนะเข้าใจหรือนี่ไปครับถ้าไม่อยากปากแตกให้นี่ไปเดี๋ยวนี้มันก็แตกแล้วเนี่ยเนี่ยมันแตกแล้วแล้วฟาดก็ไปอีกเดี๋ยวแตกอีกนะไปโอ้ยังไงกันอะไร
1: หว
0: ัง
1: ตามาก
0: ฮะ
1: หวังตามากจ
0: ัง กลัว
2: ถ้าได้หวังไปขอ
0: ฮะ
1: หว
2: ัง
1: ล
2: ู
1: กศ
2: ิ
1: ษย
2: ์
1: เขาเป็น
2: เขาบอกเขาหวังหลวงตามาก
0: หวังอะไร
2: หลวงตาสอนให้เขาหวังตัวเองไปก่อน
0: ก็สอนแล้วหนึ่งทุกอย่างมาหวังอะไรหลวงตาเมื่อเช้าเมื่อกินไม่ทราบว่าอะไรหมดต้องบาดเหลือก็แจกลูกศิษย์ไปอีกเข้าใจเลยแล้วว่าหวังอะไรอีกหรือจะให้กินทั้งข้าวเย็นอีกด้วยเดี๋ยวมันบ้าลูกกันนั่นลูกศิษย์หลวงตาวัวนี่นะเอาละพอได้ก่อนได้ก็พอไหมวันนี้เอาจ้าให้จ้าดูอย่างแหลกแล้วเลยให้รางวัล
1: ดวงตา
0: ไม่อะไร
1: ไม่รู้จะตกใจเลย
0: ตกใจ
1: หมดเลย
0: ตกใจอะไรบ้าง
1: ก็หลวงตาดุอ่ะลูกศิษย์เขาเป็นห่วงหลวงตากลัวจะเจ็บเขามาถามอ้อยอ่ะเขาร้องไห้เป็น
0: ล่ะแล้วว่าไง
1: หลวงตาหนูถวาย500วันนี้
0: เนี่ยโอ้ลงใส่มันนี่เลยนะเราคอยเรื่อยๆใส่มันนี่นะอ่ะพอใจเนี่ยอ่ะพอใจเออมันไปโดนอะไรเรื่อยๆเราแน่มาได้ตามเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้มีพอไปทนอ้วนทนอ้วนเดินไปแต่อ้วนแล้วแต่อ้วนงั้นนะเดินนี่นะ
1: ดวงตาแบบแต่ว่าเซไหมคะเวลาโดนชนค
0: ่ะ
1: แต่ตัวดวงตาแบบขาไม่มีแรงเลย
0: มันไม่สนใจล่ะคือมันไปตามของมันสะเปะสะปะแตะโน่นแตะนี่ไปแย่
1: ค
0: ือ
1: กลัวหลวงตาล้มแบบว่ากลัวล้มแล้วหลวงตาไปคว้ากิ่งไม้แล้วมันบาด
0: อย่าไปกลัวหากลัวไม่เขาเรื่องกลัวกิเลสมันเหยียบข้อนี่ต้องมาจะพรนะแอ่หน่อยหัวนั่นเอาละให้พรนะหรือยังไม่ได้พรนะยะถาวาริวะหาปุราปุราคังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจามโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแก่ภวันตมันตาราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่หลวงตาจะไปนี่ผมไปละปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาเว้ยนู่นภาวนาพระบางองค์ต้องภาวนานะคฤหัสถ์ก็เป็นอย่างนี้ที่ท่านว่าในปีสี่ห้าเนี่ยปีสี่ที่พระหอกขึ้นไปมีปีสี่ห้ากันว่าเมื่อพระท่านนั่งภาวนาเนี่ยตัวท่านลอยขึ้นด้วยถ้าปล่อยก็ลอยขึ้นเรื่อยเลยฆราวาสก็มีเพราะจิตมันไม่มีเพศจิตไม่มีเพศว่าหญิงว่าชายสมควรที่จะเป็นได้ยังไงตามนิสัยของตนมันก็เปลี่ยนได้อย่างนี้ฆราวาสก็เป็นพระก็เปลี่ยนก็เป็นได้ทั้งสองนั่งข้างงานมันตัวมันเบาขึ้นขึ้นเลยนี่อำนาจจิตอยู่ที่ไหนแต่ก่อนแบกร่างนี้จะเป็นจะตายหนักพอนั่งภาวนาไปจิตมันก็พัง

0: ังอะไรนะครึ่งเบาหรือครึ่งเลยพระปัจจุบันนี่นะพระท่านตัวท่านลอยขึ้นไปถ้าปล่อยแล้วก็ขึ้นเรื่อยนะถ้าปล่อยแล้วขึ้นเรื่อยแน่อย่างนั้นนะแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องละกิเลสคือไม่มีใครจะพูดและสนใจกันอะไรนักหนายิ่งกว่าการแก้กิเลสด้วยการภาวนาอันนี้สำคัญมากเนื่องเป็นประจำนิสัยเราจะเขียนไว้กันไงประวัติหลวงปู่เสาใช่ไหมล่ะเขียนประวัติหลวงปู่มั่นไงจะไปเอาเรื่องหลวงปู่เสามาลุ้มยังประวัตินะ
1: ครับ
0: นั่นไงท่านก็เชื่อนั่งภาวนาไม่กลัวมันค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเป็นเชื่อเป็นไงเราขึ้นเราขึ้นเอ้ยมันทำไมมันเหมือนตัวเราลอยขึ้นมาท่านก็ยืมตาขึ้นมามันขึ้นแล้วพอยืมตาขึ้นมาพอรู้ตัวว่าตัวลอยขึ้นมาตื่นมันก็มันไม่เป็นสมาธิมันไม่เบาที่พอรู้ตัวแล้วก็ตกเอาลงมาโอ้ยติดเอวอยู่ตั้งหลายวันนั่นจากนั่งมาพอพองานแล้วมันเริ่มขึ้นข้างรู้อ๋อปล่อยมันสิ้นขึ้นซึ่งเวลาท่านเข้าชำเลืองออกมาดูท่านล้างจิตไว้ไม่ให้จิตถอยออกมาถ้าจิตถอยออกมามันหนักมันตกให้จิตพอรู้ของเราแล้วจิตล้างเอาไว้มันก็ทรงระดับไว้ที่จะให้อยู่ก็อยู่ผู้ชายขึ้นกำหนดมันก็ขึ้นนี่สี่รอบแล้วก็ค่อยถอยจิตมันก็ลงต่อไปท่านก็จะทำความทดลองอยู่เนี่ยจนกระทั่งท่านเอาไม้ไปเหน็บไว้บนหญ้าพอมันขึ้นไปเอาไม้ไปเหน็บไว้ก่อนนะแล้วมานั่งภาวนาพอมันขึ้นไปหัวจบกับหญ้าถึงแล้วท่านก็ค่อยเอามือจับล้างจิตนะไม่งั้นมันตกคือกำหนดจิตล้างเอาไว้ไม่ให้มันมีความเบาอยู่ตลอดถ้าไม่ร่างมันหนักก็ตกเลยท่านได้ท่านลงมาท่านดูคือเพื่อเอาหลักฐานพยานยืนยันอย่างชัดเจนหายสงสัยว่างั้นทุกวันนี้ก็มีพระท่านเป็นอยู่เป็น
2: เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนการอยู่ที่ไหน
0: แล้ว
2: ม
0: ี
2: ม
0: ิ
2: ตร
0: พร้อมไหมครับอันนี้เราไม่เลือกเราไปพูดเรื่องหลวงตาบัวเราพูดเรื่องคนอื่นต่างหากวิญญาณมายุ่งเข้าใจไหมเราพูดเรื่องคนอื่นต่างหากเราไม่พูดเรื่องหลวงตาบัวอะไร
2: เขาลอยได้เขาลอย
0: แต่ถ้ามันตึงได้คือถึงอันนี้มันตามแต่จะอยู่นิสัยของใครจะให้เป็นทุกรายไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับจะอยู่นิสัยผู้ที่สมควรลอยได้ถ้ามาอยู่ลอยได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้แยกเป็นคนละประเภทความเป็นในจิตของคนจะอยู่นิสัยไม่เหมือนกันท่านก็บอกแล้วแต่ความบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันหมดเนี่ยเสมอกันเลยส่วนนิสัยวาสนาลึกซึ้งแล้วแบบกว้างขวางอะไรนี่เป็นประจำนิสัยท่านก็บอกไว้แล้วท่านก็มีสงสัยมันเหาะเหรอ
2: เวลาน
0: ั่
2: งให้เอาเคร
0: ื่อง
2: เฉพาะ
0: เอา
2: ให้ย
0: ื
2: ดแล้ว
0: เหรอมันเป็นกระทั่งหัวนะแล้วเวลาให้จิตมันอยู่ข้างในไม่ให้มันออกเราห้ามได้ไหมล่ะคือไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันลงให้มันอยู่กับเนี่ยความรู้อยู่กับนี้ถูกต้องอันถึงนั้นจะไม่จำเป็นอะไรเนี่ยคือการเป็นคืออย่างหนึ่งเวลาจิตมันสงบเข้าไปมันออกรู้นั่งรู้นี่มันออกไปได้นะเมื่อเวลาฝึกหัดเบื้องต้นครูบาอาจารย์ท่านถึงห้ามให้ออกก็มันเหมือนเด็กคือเด็กออกจากบ้านไปนี่ออกได้จะเข้าบ้านไม่ถูกเข้าใจไหมเด็กก็เที่ยวเป็นผ่านไปแล้วมันออกไปได้แต่เข้าบ้านไม่ถูกจิตนี่กำลังเป็นเด็กอยู่ในวัยนี้มันออกรู้ได้รู้ได้แต่เวลาจะย้อนเข้ามาย้อนไม่ถูกเนี่ยมันเสียได้เข้าใจ จึงห้ามไว้ก่อนยังไม่ออกจนกว่าว่ามันเป็นหลายครั้งหลายหนรู้จักวิธีเข้ารู้จักปียาอาการของจิตรู้จักวิธีปฏิบัติแล้วขายแล้วก็ออกเป็นระยะระยะต่อไปต้องปล่อยเลยออกไหนได้กลับมาเหมือนเราออกจากบ้านเราอยู่ใกล้ไหนไปได้เรากลับบ้านของเราได้ใช่ไหมผู้ใหญ่ไม่เหมือนเด็กถ้าเด็กจะออกได้เข้าไปสู่ถึงกันฮะ
1: สาวว
0: ่
1: าอ
0: ๋
1: อ
0: ถ้า
1: เรา
0: ไม่ดื้อว่างไงว่างไง
1: สว
0: ่
1: าง
0: สว่างข้างนั้นทำไมออกกระแสของจิตข้างหน้าเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยคุณออกก็ออกแล้วให้ย้อนเข้ามาให้เห็นให้มันสว่างอยู่ข้างในนะสว่างข้างนอกสู้สว่างภายในไม่ได้สว่างภายในเมื่อมันสว่างเต็มที่แล้วกำหนดดูสกุลกายมันจะเห็นไปหมดเข้าใจเลยให้ย้อนเข้ามาสว่างข้างในนะ
1: เ
0: นี่ยมันแล้วสว่างให้มันสว่างเข้ามาข้างในให้มันเข้ามาข้างใน
3: นั่นบอกไหมเอาข้างในให้เขาบอกให้เอาไม่ให้อย่าออกตรงนอก
0: คือไม่ให้ออกข้างนอกแม้มันสว่างไปยังงูให้สว่างเข้ามาข้างในเข้าใจมันสว่างอยู่ภายในจากนั้นแล้วสว่างดูอวัยวะของตัวเองดูเนื้อดูหนังดูตับไตไส้พุงมันสว่างเข้ามาที่มันดูตรงนี้เข้าใจอันนี้เป็นวิธีดูแก้ที่เด็กดูนั่นส่วนมากนับจากเพลินจะทำให้เสียได้เข้าใจไม่อยากให้ดูข้างนอกให้ดูข้างในเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจเลย
1: เวลาน
0: ั่
1: งแบบน
0: ี
1: ้ยังไม่นั่งตอนแรกก็เอาวิญญาณกับเพลินให้
0: ไห
1: นว่า
0: ไง
1: ต
0: ั
1: วหาย
2: ตัวหาย
1: ความรู้สึกว่าตัวหาย
0: ตัวหายก็หายตัวหายแต่ใจมันไม่หายมันหายจากอาการของจิตว่าเป็นสำคัญอันนั้นหายนี่หายตัวของตัวอยู่นี่ไม่หายเข้าใจเหรอมันจะหายทั้งหัวมันให้มันรู้จิตให้มันรู้อยู่ที่จิตนะมันรู้ที่จิตอะไรหายทั้งมันเถอะแม้แต่เวลาจิตมันหลวงมันเต็มที่ของมันแล้วมันจะหายหมดเลยอะไรทุกอย่างไม่มีรู้สึกอยู่ตั้งแต่ยังความรู้นั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำไม่กำหนดเป็นเฉพาะนี่ปล่อยหมดแบบนี้เข้าใจแล้วพูดแล้วค่อยพูดภาษาไทยเข้าใจภาษาไทยได้บ้างหรือยัง
1: เนี่ยเ
0: ข
1: าบอกเข้าใจ
0: แล้วเข้าใจหรือ
1: ฟัง บ
0: ิน ไ
1: ด
0: บ่อยๆแล้วก็ฟังชื่อฮะ
1: ฟังเทสฟังบางเทสตาบ่อยๆแล้วเข้าใจ
0: ชักเขาชักใจเดี๋ยวเราจะไปโค่นเอาโค่นอินโดนีเซียมาบรรยายนี่เดี๋ยวหลับตาตื่นไม่รู้เรื่องนะหรือว่าอีกว่าเข้าใจไหมหนังตายมันมีหลายแง่อยู่นะเอาละนะพอสายละเอาละให้ภาวนานั่นนะมึงจะเดือดให้ออกให้สว่างให้มันสว่างอยู่ภายในสว่างอยู่ในตัวของเราเมื่อมันสว่างในนอกดูต่างๆแล้วมันจะจ้าขึ้นนะข้างนอกจะไม่ดีมันสว่างนอกทำให้เราเพลินแล้วผิดไปได้แต่ความสว่างให้อยู่ภายในยังไงก็ไม่ผิดถึงไม่ออกท่าอะไรก็ไม่ผิดถ้ายิ่งออกท่าพิจารณานี่ก็ยิ่งกระจ่างแจ้งขึ้นมาเข้าใจบอกที่พูดเออเอาจับเอาไว้ให้พออันนี้เอาเหรออันนี้ได้แล้วน้องเราอยากให้รู้ว่าเห็นเรื่องจิตอะไรจะสักตันยิ่งกว่าจิตไม่มีพูดอย่างชัดเจนเลยยันได้เลยนะอะไรที่จะเลิศยิ่งกว่าจิตนี้ไม่มีในโลกนี้คือจิตนี้เป็นธรรมธรรมเป็นจิตล้วนๆแล้วเลิศไปเลยจ้ะไม่มีอะไรเทียบได้เลยนั่นคือว่าขังขยะขังขยะนั่งฟังที่นั่นขังขยะนี่มันมีสองประเภทคือขังขยะหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจอยู่ในเนี่ยที่มีที่เลยเรียกว่าขังขยะทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีอันหนึ่งแยกออกไปเป็นจิตจิตนี่ที่เรียกว่าจิตนี่ถังขยะร่างกายเป็นสภาพมันขอจะว่าถังไม่ถังเขาไม่มีปัญหาอะไรแหละเพราะว่าก็หมายถึงจิตเพื่อให้รู้ตัวต่างหากเนี่ยมันเป็นสองขั้นสองขั้นแล้ววันนี้สายก็ไม่เอามากละจะพูดไปอีกเดี๋ยวมันจะรามตาอยู่เอาละเยอะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการนานาสารธรรมครับ ำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งขอเชิญรับฟังครับ
1: จิตกับกายเนี่ยเป็นสนามหลวงของวิชาอวิชาเหมือนมือเราทั้งสองแล้วถ้าคว่ำถ้าแล้วมันไม่เห็นหน้ามันถ้าหงายถ้าแล้วไม่เห็นหลังมือต้องยกมือไหว้พระบ่อยๆแล้วก็เห็นทั้งสองเห็นทางซ้ายทางขวาเห็นทางหน้าทางหลังเนี่ยถ้ามัวคว่ำมืออยู่ไม่เห็นหน้ามือมัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือเนี่ยมันคว่ำได้หงายได้เนี่ยจะว่าอวิชามาทีหลังหรืออวิชามาก่อนไม่ได้จิตมาก่อนหรือจิตมาทีหลังไม่ได้วิชามาก่อนหรือวิชามาหลังมาพร้อมกันที่มีจิตที่ไหนมีวิชาวิชาที่นั่นน่ะจิตมันอาศัยใครอาศัยรูปนี่รูปรูป28เนี่ยเป็นรูปนับเอาดินก็ดินก็มีอยู่ในกายนี่น้ำไฟลมอากาศมีวิญญาณก็มีจิตเนี่ยถ้าต้นไม้ภายนอกภูเขาภายนอกมีแต่รูปเฉยๆมันมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีกายวิญญาณมีมโนวิญญาณมีจิตวิญญาณทำงานร่วมกันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้มันจะเอาสังโยชน์ออกได้เอาอาสวะออกได้เอากิเลสกับวิบากออกได้มีแต่รูปปกติรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5รูปนี่บริสุทธิ์ส่วนนามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบริสุทธิ์ไปหมดเลยจิตมีจิตเดียวแต่อาการมีตั้ง52 52อาการของจิตก็บริสุทธิ์ไปเลยอย่างลมหายใจเนี่ยเดินออกก็ไม่มีสัตว์มีคนมีกิเลสปัญหาอะไรมันมีกิเลสกับมีบาปเรียกว่ากายสังขารนอนหลับอยู่ก็ทำงานตื่นอยู่ก็ทำงานหลับตาก็ทำงานลืมตาก็ทำงานเดินไปไหนมันทำงานอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าเดินหรือยืนนั่งนอนอาบน้ำผมผ้าดื่มอาหารถ่ายมือถ่ายขูดมันไม่หยุดวิตกวิจารมันเป็นคณะไปวาจีสังขารวิตกในนามในรูปของตัววิตกในหาตาหาหูจมูกลิ้นกายวิตกไปหาใจวิจารอ้อตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ในนี่มีในปัจจุบันนี่มีปีติอยู่ในปัจจุบันมีสุขเพราะมีปีติในธรรมว่ารูปทั้งหลายบริสุทธิ์นามทั้งหลายก็บริสุทธิ์นะบริสุทธิ์คือสัมมาทิฏฐิกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3เนี่ยสัมมาทิฏฐิว่ามีสัมมาชีวะนี่จึงส่งไปถึงเสกธรรมเสกธรรมมนุษย์ธรรมสมาธิส่งไปถึงเทวธรรมสมาธิเทวธรรมสมาธิส่งไปถึงภูมิธรรมสมาธิภูมิธรรมสมาธิส่งไปถึงพระโสดาสมาธิสกิทาคาสมาธินั่นอนาคาสมาธินั่นอรหัตมรรคอรหัตผลสมาธิและสมาอาชีวะตลอดถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยกิเลสมาทีหลังหรือมาก่อนเหมือนกันนะถ้าพูดกับจิตวิชาอวิชามาพร้อมกันน่ะคนเราจะรู้เรามีจิตก็มีวิชาอวิชาทำไปมัวควบมือก็ไม่เห็นหน้ามือมัวหงายมือก็ไม่เห็นหลังมือยกมือไหว้พระไม่เห็นทางศอกน่ะนั่นแหละมันทุกข์กันทุกข์ในปัจจุบันนี่เกิดปัจจุบันนี่แก่ปัจจุบันนี่เจ็บปัจจุบันนี่ตายปัจจุบันนี่นี่ไม่ใช่ของอดีตไม่ใช่ของอนาคตเนี่ยเกิดตายเนี่ยเป็นทุกข์ของสัตว์โลกแต่ส่วนพระพุทธเจ้าไม่มีทุกข์พ้นทุกข์แล้วส่วนพระธรรมก็พ้นทุกข์แล้วส่วนพระสงฆ์ก็พ้นทุกข์แล้วเพราะไม่มีเกิดไม่ตายมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนิพพานสมบัติไม่เกิดไม่ตายเพราะฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายทุกประเทศถ้านิยมในศีลธรรมก็จะเห็นหน้าเห็นตาว่ามนุษย์หน้าตามันอย่างไรไปถือเอาลมๆว่ามีผมขนและฟันหนังเนี่ยเป็นมนุษย์บริสุทธิ์ที่ไหนเป็นนางงามได้หรือได้สมมุติเอาต่างหากว่ากายเนื้อปฏิกูลจะเยิ้มอยู่หมด จีบังปุตติกายากายชุ่มกายแฉะอยู่ผมขนและผ่านหนังมีน้ำเหือน้ำไข่มีอสุภาพอยู่ในตัวไม่งามกายยักษ์ตาสตินี่ไม่งามอ่ะกายอิมังปุตติกายานิกายชุ่มกายแฉะอยู่แฉะอยู่ทางทวารทาง9นวะทวารทวารทาง9ในตัวนี้หนังมันทะลุอยู่9ช่องเป็นนวะทวารังช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องทวารหนักช่องทวารเบาเป็น9ช่องด้วยกันนะชุ่มแฉะจนถึงนั้นเนี่ยน้ำลายในลิ้นนี่ก็ชุ่มแฉะอยู่ได้น้ำลายนั่นยังจะว่าเป็นพระเอกนางเอกได้ยังไงอ่ะเป็นเสริมสวยยังไงอ่ะเสริมสวยนางงามอ่ะอู้หนังนี่มันหุ้มมูดขูดเผาดินอยู่กระเพาะในท้องน่ะมีแต่อาหารใหม่อาหารเก่าก็เลยจะเป็นนางงามได้ยังไงอ่ะนางงามว่ากันเอาเฉยๆกันแหละพูดเอาหวัดๆกันแหละปรากฏนางงามก็เอ้ยนางงามมีที่ไหนบนสวรรค์เทพสองเขาไม่งามเหรอเขาไม่ได้กินข้าวกินน้ำเขาไม่ได้กินอาหารข้าวเจ้าข้าวเหนียวเขาไม่ได้กินผักกินหญ้ากินของหวานของข้าวอะไรกินแต่ของทิพย์รูปก็เป็นทิพย์เสียงเป็นทิพย์กลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นทิพย์นะเขาเป็นกามประเทศเนี่ยถึงเป็นกามก็กามประเทศมันใช่กามหยาบอย่างกามสัตว์กามสัตว์นี่มันหยาบมันกินอาหารกินแต่อาหารหยาบอาหารละเอียดเนี่ยพรหมเขามีรูปฌานอรูปฌานเป็นอาหารเขาก็ยังมีอาหารละเอียดเหมือนกันแต่อย่างนั้นก็ยังมีสังโยชน์สิบมีอนุสัยเจ็ดนั่นแหละกิเลสที่เจ็ดตัวละกันว่าไม่ถึงมรรคผลนิพพานไม่ถึงพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ถ้าตัดสังโยชน์สิบตัวอนุสัยเจ็ดตัวก็ปกติเท่านั้นรูปก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมธรรมภายนอกก็มีธรรมภายในก็มีอันนี้ธรรมภายนอกก็ยกขึ้นสู่พระกายปิฎกยกขึ้นถูกพุทธบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นผู้กัดสู้ก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายแล้วมาสอนพระสงฆ์ทั้งหลายตัวอย่างปฐมเทศนาสอนอยู่5วันเทศอยู่5วันได้โสดา5องค์นั่นน่ะพวก5องค์น่ะบวชมาก่อนพระพุทธเจ้าซะอีกพระเจ้ากัดสู้ต้องแสดง5องค์นั้นก่อนแสดงไปถึงอริยมรรค4อริยผล4จึงแจกไปองค์ละที่ละที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปองค์เดียว5องค์นั่นก็ไปคนละที่กันมารวมภิกษุ61รูปก็แจกไปองค์ละที่อีกจึงมีภิกษุบู่ใหญ่มากรุงราชคฤห์พระเจ้าพิมพิสารจึงบรรลุพระโสดาในเป็นเจ้าแผ่นดินเนี่ยตลอดถึงอุบาสกบาจิกามีพระภิกษุไปอาศัยป่าไม่ไผ่พระเจ้าพิมพิสารได้ 20,000 องค์อ่ะแล้วกรุงราชคฤห์ก็มีพระสงฆ์ขึ้นมากมายถึงขนาดนั้นนะกรุงวิรพัฒน์พระราชาพุทธาก็มาอาราธนาพระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์ไปแสดงธรรมกรุงวิรพัฒน์จริงตั้ง4พงแล้วไปแสดงธรรมก็อยู่ดาวดึงพรรษานั่นน่ะเมื่อออกพรรษาแล้วก็ลงมาแสดงนางมนุษย์นี่พระสารีบุตรเป็นผู้ถวายบิณฑบาตวันละครั้งละครั้งอ่ะถวายอยู่พื้นมนุษย์นี่เองนางเทวดาเขาไม่ใส่บาตรเขาได้ฟังธรรมเฉยๆเขาไม่มีหุงข้าวใส่บาตรพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าต้องมารับเมืองมนุษย์นี่เนี่ยเวลาข่าวแรกมันต้องลำบากมาเดี๋ยวนี้โอ้ผู้ใดเลื่อมใสในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วฮะอยู่ที่ไหนก็พบพุทธคุณมาแทนพุทธเจ้าพบธรรมคุณก็แทนพระองค์แสดงธรรมอยู่แล้วพระธรรมแทนพระธรรมอยู่แล้วพบพระอรหันต์หมดสัญญาสิทธิ์หมดอนุสัยเจตแล้วก็นาอรหันต์อยู่นั่นแหละนี่เป็นโลนยุติเสกิยวัจจิภาแล้วจัญญาของพระพุทธเจ้าจัญญาของพระอรหันต์นะที่เยอะเจ็ดสิบห้ามีใจนิสงไม่เกิดไม่ตายทั้งนั้นนะไม่มีกิเลสตัณหาอวิชชากิเลสกรรมวิบากไม่มีมีแต่นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะมาบัดนี้มันยิ่งไปใหญ่แล้วแค้นอินเดียนะ พระพื้นเมืองไม่มีมีแต่พระต่างประเทศไปอยู่พื้นเมืองไม่มีแบบไม่มีภิกษุสามเณรแล้วพื้นเมืองเขาจะฟังได้ยังไงไปบวชการเมืองกันเลยเป็นบวชแต่วัตถุอย่างเดียวกันใครๆก็จะหาวัตถุใช้ประเทศของตัวนี่ส่วนธรรมะไม่เอาเลยมนุษยธรรมไม่เอาเทวธรรมไม่เอาภูมิธรรมไม่เอาโลกุตตรธรรมไม่เอาแล้วมันจะมีอะไรไงจะมีตัวอย่างไงไม่มีภิกษุชาวแดนพื้นเมืองมีแต่ลังกาประเทศไทยกับพม่ายังเหลืออยู่นิดเดียวเองสามประเทศตอนเองนอกจากนั้นเขาเป็นหนักในการเมืองหมดเป็นหนักในวัตถุหมดพูดยากไปพูดสภาใดเขาก็ไม่ฟังเขาจะหาแต่เงินหาแต่วัตถุทะเลาะกันทุกแห่งทุกคนบทชอบลบราข้าวฟันกันศีลธรรมน่ะทำให้ทำปาณาติบาตอทินากาเมมุสาเท่านั้นแหละกิเลสกรรมวิบากมันเกิดเพราะกิเลสรามก4ตัวนี่นี่อวิชชาอย่างหยาบมันก็อยู่เนี่ยกิเลส4ตัวเนี่ยกรรม4อย่างนี้ไม่ควรทำ ในประเทศใดๆก็ดีจะตั้งโลกาศาสตร์อยู่เป็นอบายมุขอยู่แล้วแล้วจะพ้นจากอบายภูมิได้อย่างไรไม่เว้นอยากปาณาติบาตอ่ะกฎหมายอาญาไม่ให้ทำร้ายร่างกายกันเคี่ยงกันไม่ได้ตีกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้กฎหมายกับวินัยของพระพุทธเจ้าลงไม่ทำลายสัตว์ทั้งหลายฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ได้กล่าวร้ายก็ไม่ได้นินทากันก็ไม่ได้ส่อเสียกันไม่ได้แกล้งกันกันไม่ได้นะไปทะเลาะกันยังไงไปลักไปขโมยกันก็ไม่ได้ห้ามทั้งนั้นน่ะถ้าไม่รักษากายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเป็นสมาธิไม่ศึกษาสัมมาชีวะแล้วก็มันก็ไปทำสวนครัวไปทำบ่อปลาขุดบ่อปลาเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแล้วฆ่าสัตว์เป็นน่ะฆ่าสัตว์เป็นอาหารเนี่ยมันดียังไงไม่ดีออกอายุสั้น เพราะฉะนั้นน่ะสังเกตดูในประเทศทุกประเทศน่ะในระหว่าง 2,000 ปีเนี่ยเมื่อไรจะเลิกกันสักทีก็ไม่รู้น้ำเมาก็ดื่มกันทุกประเทศอบายมุขก็ไม่เลิกอบายภูมิก็ไม่เลิกมันก็เป็นบาปเป็นกรรมยวนเองนะเป็นกรรมของสัตวโลกแต่ส่วนพระโสดาสกิทาคาพระอนาคาท่านเลิกกรรมดำประพฤติกรรมขาวประพฤติแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะท่านก็ไปถึงนิพพานสมบัติปกวิชาทิฏฐิวิชาอาชีวะก็ไปอบายมุขอบายภูมิเป็นอย่างงี้อ่ะทุกประเทศน่ะไปได้ทุกวันภิกษุสําเร็จได้ดีซะก็อยู่ในกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะนี่ตั้งต้นมนุษย์นี่สัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะไปเทวดาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะพรหมธรรมมีสัมมาทิฏฐิสัมมา

0: มาชีวะนะเข้าที่ขู่8บุคคลก็เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาชีวะตลอดกาลถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนี่ท่านเสียสละได้นี่บาปกรรมทั้งหลายอ่ะท่านไม่ให้มีมิจฉาทิฏฐิได้ไม่มีมิจฉาอาชีวะได้มีแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเนี่ยมีแต่กรรมขาวกรรมดำไม่มีละได้หมดนี่ภิกษุท่านใดดีๆก็ไปทางนี้แหละไปทางสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาดีก็ไปได้ทุกวันเขาจะคอยให้มีคนมาบอกมีคนมาทำตัวอย่างอ่ะตัวอย่างมันกายกรรมเนี่ยทำตัวอย่างตัวเองวจีกรรมนี่มโนกรรมสัมมาทิฏฐิตัวเองสัมมาชีวะตัวเองอย่าไปกินอาหารผิดอย่างไปอาหารมึนเมาไม่เอาอาหารวิชาอาชีวะไม่เอานะกินอาหารบริสุทธิ์นี่ผู้มีศีลธรรมต้องมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาชีวะจึงเข้าในสี่คู่8บุคคลได้เข้าไปนิโรธธรรมนิพพานธรรมได้เพราะฉะนั้นนะให้เจริญในกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3สมาธิฐินี่ให้มากที่จะมากได้ทำให้ติดต่อทุกทั่ววงทุกลมหายใจเข้าออกสมาธิฐิสมาชีวะนี่เป็นชีวิตของมนุษยธรรมเป็นชีวิตของเทวธรรมเป็นชีวิตของภูมิธรรมเป็นชีวิตของพระโสดาสกิทาคาอนาคาส่งให้ถึงอรหันต์แล้วก็ไปเองนะไปเองได้สัมมาอาชีวะอยู่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าเจโตวิมุตติก็มีสัมมาอาชีวะปัญญาวิมุตติก็มีสัมมาอาชีวะเนี่ยจะเป็นสาวกที่ดีภิกษุสามเณรที่ดีต้องไปสัมมาอาชีวะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีไปสัมมาอาชีวะหมดไปได้ทุกวันมันมีป้ายผูกคอมันมีใครบอกใครคนต่างประเทศก็ดีประเทศไทยก็ดีจะเป็นว่าเอาแต่วัตถุภายนอกมาเป็นพระพุทธเจ้าจะมาเป็นยังไงได้จะเอาเนื้อเอาหนังเก่ามาสอนไม่มาสอนไม่ได้จะเอาตาของเก่าหูของเก่าจมูกลิ้นกายใจของเก่านั่นน่ะมาไม่ได้เป็นเถอะของธรรมทำไม่ตายทำไม่เกิดพระธรรมก็ไม่เกิดไม่ตายธรรมคุณน่ะสังฆคุณก็ไม่เกิดไม่ตายนั่นน่ะพ้นไปหมดแล้วพ้นทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งเกิดตายเป็นศาสนาได้พุทธศาสนาไม่เกิดไม่ตายธรรมศาสนาไม่เกิดไม่ตายสังฆศาสนาไม่เกิดไม่ตายตัวศาสนาตัวไม่เกิดตัวไม่ตายตัวไม่มีทุกข์ถ้ายังมีสังโยชน์มีอนุสัยอยู่ยังไม่เป็นศาสนาได้เป็นได้เพียงเสกธรรมยังไม่เป็นอเสกธรรมได้ยังไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์สมาอาชีวะไม่บริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้มรรคขั้นที่4จะพ้นที่4ถึงนิโรธธรรมนิพพานธรรมนั่นน่ะสัมมาทิฏฐิบริสุทธิ์สมาอาชีวะบริสุทธิ์น่ะไม่เกิดไม่ตายไม่รู้จักตายไม่รู้จักเกิดเพราะไม่มีสัตว์จะไปเกิดไม่มีสัตว์จะไปตายเพราะฉะนั้นขอให้เจริญงอกงามในมนุษยธรรมในเทวธรรมในภูมิธรรมตลอดถึงอริยมรรคสี่อริยผลสี่ขอให้เจริญอยู่ในนิโรธธรรมนิพพานธรรมกับบททุกข์ท่านเองตามไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นทุกข์อะไรมันเป็นสนามหลวงให้วิชาอวิชาท่านเองเป็นสนามหลวงให้สัญโยชน์10เป็นสนามหลวงให้อนุสัย7นั่นเป็นอริยมรรคสี่ก็มาสนามนี้อริยผลสี่ก็มาสนามนี้สนามเดียวกันนี่สนามนามรูปนี่เองเป็นสนามของวิชาอวิชาเพราะฉะนั้นอย่าให้มีอวิชาให้มีแต่สัมมาจนังสัมมาวิมุตติญาณวิชามีแล้วไม่หายอวิชาหมดแล้วไม่มีกิเลสกรรมวิบากหมดแล้วไม่มีนิโรธกับนิพพานน่ะมีแล้วไม่หายนี่ให้มั่นคงในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายให้เจริญในศาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั่วหน้ากัน
1: อนุสัยราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอุจจานุสัยอวิชานุสัย7ตัวพอดีปฏิฆามันราคะราคะปฏิฆาไม่ชอบใจถ้าชอบใจจะเป็นราคะประกันหนักเลย

มาคานุสัยตามนอนตามจิตเกิดกับจิตตามนอนตามจิตปฏิฆาก็ไม่ชอบใจคนพระภิกขุนีพระพุทธเจ้าพระเจ้าให้พระอานนท์ไปขออยู่ปัชชาภิกษุไป500ให้ไปขออยู่ปัชชาพระองค์ไม่ว่างพอไปยืนอยู่ปัชชาเนี่ยมันไม่มีที่นั่งมียืนอยู่เทศเรื่องราคะปฏิฆาเนี่ยอันนี้อนุสัยตอนปอนไปสัญโยชน์กับราคะสัญโยชน์ปฏิฆาสัญโยชน์เนี่ยทีตัวเนี่ยอนุสัยก็มีราคานุสัยปฏิฆานุสัยเทศสี่ตัวแล้วสัญโยชน์ขาดทิพอนุสัยขาดเจ็ดจึงได้เข้าเฝ้าได้ยังมีสัญญาอยู่ไหมเขาเฝ้าไปด้านมันก็ไม่ได้อะไรไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นหนังพุทธเจ้าหุ้มอยู่กันหมดมันต้องดับสัญญาสิบตัวดับมันจะให้เจ็ดตัวสิบเจ็ดตัวดับได้แล้วก็เฝ้าเขาได้อรหันต์ได้ง่ายเขาเฝ้าได้ผู้ชนไปทำไมอ่ะไปเขาเฝ้ามันก็ไม่ได้อะไรอ่ะสัมมาอาชีวะยังหาไปมิจฉาทิฏฐิมาไม่ได้หรอกไม่มาหรอกมิจฉาชีวะก็ไม่มามีพระโมคคัลลานะวนพระพุทธเจ้าคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่พระองค์เดินผ่านไปทางตันโยดพระองค์ไปทุกวันโยดังมันสีไว้เส้นคุณยายอยู่ข้างเศรษฐวันนี่ทำไมไม่เทศบ้างบุคลาไปแทนดิพอไปข้างหน้ายายหันหลังถ่ายซะอ้าวเอารูปไปไว้ข้างหน้าโน่นหันตะแคงไปถ่ายซะหันหน้าไปเอารูปไว้ทางนี้หันหลังไปถ่ายซะหันหน้าทางนี้เอารูปไว้ที่รูปแล้วนี่แหนหน้าขึ้นอากาศโน่นเอารูปที่ห้าขึ้นไปไว้อากาศก้มหน้าลงดินเลยกลับประกาศพูดพี่เจ้าคุณยายไม่ดูหน้าพระเลยเขาเป็นยายหอยมานานแล้วไม่รู้หรือพวกลาหน้าหาเพิ่งเห็นหรือไปเห็นเอาเองเขาบอกไว้ก่อนแล้วไม่เชื่อต้องให้ไปพูดเอาเองมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอาชีวะก้มหน้าลงดินกินดินเลยหอยมันไม่เอาอะไรเดินเนี่ยเอาหน้าลงดินเดินดินเนี่ยกินก็กินดินนอนก็นอนในดินเนี่ยมันไม่ดูหน้าพระเลยจะไปเทศยังไงได้ผู้เจ้าไม่เทศแต่ชีวิตมรณังมรณังแปลความตายชาติทุกขังความเกิดบอกว่ามันทุกข์เพราะเกิดชราติทุกขาพอชราก็มันก็เป็นทุกข์มรณังทุกขังความตายก็เป็นทุกข์มันแสดงปัจจุบันเท่านั้นเกิดปัจจุบันแก่ปัจจุบันเจ็บปัจจุบันตายปัจจุบันเป็นทุกข์ทั้งนั้นว่ามีเห็นทุกข์ในปัจจุบันนี่ก็มันมาจากไหนมาจากสมุทัยก็ดับสังโยชน์ถิดเถียะอนุสัยเจ็ดเถียะตัณหาสามก็ดับด้วยตัณหาสามก็ดับหมดน่ะนางราคานางตัณหานางอรดีเนี่ยดับได้แต่นิโรกนิพพานน่ะไม่ดับลูกสาวพระยามาน่ะนางราคานางตัณหานางอรดียังไงอรติก็ไม่ยินดีในข้อปฏิบัตินะสมมาองค์8นี่ไม่ยินดีเลยลูกไม่มีแม่มีสภาพนี่เกิดได้เห็นไหมล่ะปัญหาก็เกิดกับพ่อมันนั่นน่ะพ่อไม่มีเมียกับเขาพญามาราธิราชไปอาสกะปิโลกนี่ไม่มีพระพุทธเจ้านี่มีปู่มีย่ามีตามียายมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องทุกองค์พญามานี่ไม่มีไม่มีปู่มีย่ามีตามียายไม่มีเมียด้วยเรามีลูกสาว3คนแต่ทีไรเป็นสาวทุกทีที่เขายังถามว่าทุกวันนี้ลูกสาวพยาบาลยังมีไหมมีสิไปปีนกระบาดแล้วก็ตัวพ่อพญามาทีไรเป็นพ่อมันทำแล้วก็ไอ้ตันหานี่มันเป็น3พี่น้องลูกสาวพยาบาลสอนได้สอนนะนางตัณหานางราคานางอะไรดีเนี่ยให้รู้
นักพระเอกจะเรียกมันสอบทุกปีทุกปีมันไม่เห็นลูกสาวพญามารเห็นแต่ลูกเมืองมนุษย์เนี่ยเห็นแต่นางงามในมนุษย์อีกละนางงามในสวรรค์ก็ไม่เห็นแต่ยินแต่ข่าวอ่านหนังสือดูชาติกามาจรจิตเนี่ยมันมีสวรรค์หกชั้นมีเทพอับสอนเทพบุตรเมืองสวรรค์น่ะดีแต่ว่ามันจนผู้ชายมีเทพบุตรองค์นึงมีบริวารเทพสอนตั้ง 37,000 ใครจะมีเมียมากกว่าสวรรค์นะเมืองมนุษย์เนี่ยมีเมียมากเขาว่ามันคนเจ้าชู้เป็นมาตั้งแต่พ่อชลีกันนางกันหาอุปิเศษกันแล้วพี่ชายโกหกน้องสาวไปเป็นมีรักสลบเอกนางกันหาเลยปรารถนาว่าอย่าคบเลยผู้ชายเนี่ยบนสวรรค์ก็โกหกมึงไม่รู้ก็โกหกพี่ชายแท้ๆพ่อชลีจะโกหกน้องสาวได้ยังไงนะเลยไม่มีผัวไงล่ะมาเกิดเป็นตระกูลเศรษฐีไม่เกิดร่วมพระเวทชันดอนนางวัตถีก็มาเป็นพิมพาเนี่ยเวทชันดรก็มาเป็นเนี่ยสีธาตุนั่นแหละบาๆอย่างนั้นน่ะนี่คนเขาเห็นโทษอ่ะพ่อชลีโกหกน้องสาวเขาจึงปรารถนาไม่มีผัวกันไงอ่ะพวกผู้หญิงเนี่ยพวกชาวสวรรค์พวกชาวมนุษย์อ่ะผู้ชายคบไม่ได้โกหกเก่งหลอกลวงเก่งงั้นกินเท่านั้นแหละกายกับจิตเท่านั้นแหละเราเกิดมามีกายกับจิตเท่านั้นแหละการเป็นสนามแผ่นดินเนี่ยสนามกีฬาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่เอาวิชาก็มาอาศัยจิตนี่มาเล่นกีฬากันอยู่นี่นางตันหานางราคานางอะไรดีเนี่ยมาสนามเดียวกันเนี่ยทำไมมีกายรองรับมันไม่มามันมาจากไหนมาจากพ่อมันพ่ออยู่ชั้นปรนิมปรนิมชั้นใจมันอยู่ท่านต่ำเมื่อไรอ่ะพญามารน่ะตอนหามันเกิดขึ้นเป็นสาวเลยนางตอนหาเกิดขึ้นเป็นสาวเลยเกิดแล้วมันหายก็ได้คนอื่นไม่เห็นนะเห็นแต่พ่อมันพระพุทธเจ้าเข้าโพธิบาลมันยังมานี่นางตอนหามาแล้วก็นางราคามานางอะไรดีมาสามนางมาลำต่อหน้ามหาบุรุษราชจะมานั่งอยู่ทำไมในป่าในดงอ่ะไปอยู่ชั้นปรินินแล้วจะอุปถาคให้สามพี่น้องน่ะมันจะเป็นอุปถาคอ่ะบอกว่าพิมพาราหุนมียังทิ้งได้ราชสมบัติยังลาออกได้นะเราไม่ไปแล้วเราจะนั่งอยู่ในโพธิบาลังนี่แหละไม่ได้กัดทะลุไปอ่ะมันก็ไปบอกพยาบาลมาครับเอาเสนามานมาตัวแท่นบัลลังก์ว่าเป็นบัลลังก์ของพญามารพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เกิดด้วยบารมีของพระพุทธเจ้าพญามารเขามีพยามมีเพียรมีนับเป็นร้อยเป็นพันพระพุทธเจ้ามีพยามอะไรอ่ะนึกถึงปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุวโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยแม่ธรณีจะรีดมวยผมไงล่ะแม่โคศกเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้าแม่บารนางธรณีนี่มวยผมแม่โคศกเนี่ยเลี้ยงถวายบิณฑบาตศาสนาได้เจริญนะนี่ขาดแม่โคศกแม่ธรณีแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้กัดสรุปสักองค์เราก็เลยเนี่ยแม่ของโลกมีอยู่แม่โคศกแม่ธรณีเท่าแล้วน้ำท่วมพญามารหมดเขาถามว่าพญามารไปอากาศด้วยนะทำไมน้ำไปท่วมได้น้ำแม่ธรณีนี่เหาะไปท่วมหัวใจพญามารจงลงมาจมน้ำแล้วถือดอกบัวมาถวายพระเจ้าแล้วตอนแรกน่ะใครเถียงกันไม่รู้แล้วตอนผลพญานาคมีแต่นางราคานางสถานดีนะเป็นบุญทินของพรหมจรรย์ด้วยนั่นนะผู้ชายแล้วเป็นบุญทินของผู้หญิงอีกอ่ะมันเป็นพญามารน่ะกิเลสธรรมานำรังควานไม่ว่าใครทั้งหมดนะไม่ว่าหนุ่มว่าสาวไม่ว่าภิกษุสามเณรว่าสมบัติกามันเอาโลภะมูลไปใส่สัตวะทั้งหลายโทสะมูลไปใส่ให้โมหะมูลไปใส่ให้เนี่ยมันมาจากอวิชชาอวิชชาเนี่ยก็ตัวพญามาราคิริงั่นแหละพญามาราธิราชน่ะมันมีฤทธิ์มีทิศาก็มากมีมือก็มาก
มาพินิมิตาสาวุธานตานคิริเมนะขี่ช่องคิริเมจดอากาศอุ่นมีศีรษะตั้งร้อยมีมือตั้งร้อยไงมันมีฤทธิ์อย่างนั้นเนี่ยอิทธิฤทธิ์แล้วก็แพ้บุญฤทธิ์มันแพ้สาวกพุทธเจ้าเพราะอุปคุตเอาผ้าขัดอกเนี่ยผูกติดเขาสุเมนไว้ผูกซากชนมากใส่คอมันเหาะไปเหาะมาให้ใครแก้แก้ไม่ได้มนุษย์โลกแก้ไม่ได้สวรรค์เทโลกแก้ไม่ได้พรหมโลกก็แก้ไม่ได้ต้องให้พระอรหันต์องค์นั้นน่ะองค์มหาเถรอุปคุตน่ะแก้ได้แก้เราผูกติดภูเขาซะเขาสุเมนก็ธาตุดินนี่แหละธาตุแข็งผูกติดเขาสุเมนได้ไปไหนไม่ได้ติดอยู่นั่นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจะแก้ให้ได้แก้ให้แล้วมันก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าแต่ก่อนมันเป็นมารของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าอะไรเลยมาถูกสาวกองค์สุดท้ายนี่มาผูกเราติดเขาว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันนะเลยเลิกเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เอาแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วมันมีแต่กิเลสมานประจำตัวตามประสาทรูปประสาทรูปประสาทมีกิเลสมานไม่ใช่พญาบาลทิราชมารังควานนะกิเลสมานมารังควานตัวเองมาอาศัยนามรูปและอาศัยสนามหลวงนี่แหละนั่นแหละพวกนักธรรมเขาไม่เอาไปสอบอย่างนี้อ่ะเขากลัวตกกลัวไม่ได้ชั้นไปเยี่ยมสนามหลวงทุกปีทุกปีแล้วสนามนักธรรมสนามบาลีถอยพูดอย่างนี้เขาบอกว่าตกไม่ได้มันมีกรรมการจะกวดได้เขากลัวตกเขาไม่เอาเขาไล่ออกจากสนามเขาไปเทศในบูเขาก็เหมือนกันนะเป็นเทศช่วยเขาเทศสององค์มั่งสามองค์มั่งสี่องค์มั่งห้าองค์มั่งเทศอย่างนี้เทศได้คนเดียวเป็นเทศกับเพื่อนเขาไม่ได้เขาไม่ให้น้ำกาแฟน้ำแข็งเขาก็ไม่ให้กินเขาว่าพูดเป็นเหมือนเขาพูดตัวจริงก็ไม่ให้พูดเขาพูดโกหกกันสาวแล้วลูกพระเจ้าแม่หน้าพ่อเดียวกับพุทธเจ้าสองพี่น้องแตกงานกันเอาบาตรไปส่งพุทธเจ้าพุทธเจ้าถามว่านันทกุมารจะบวชหรือครับบวชแล้วเลยคิดถึงน้องสาวมาไม่ได้ทีนี้ไปเห็นชาวสวรรค์งดงามกว่าเมืองมนุษย์นี่นันทกุมารจะต้องการหรือต้องการเรียนกรรมฐานสิเรียนกรรมฐานกันเรียนกายกับจิตเนี่ยพอสงบแล้วมันก็ไม่มีใครกำหนัดตัวกำหนัดก็ดับตัวปฏิฆาก็ดับหมดสัญญาสิบก็ดับหมดอนุสัยเจ็ดก็ดับหมดดับหมดแล้วก็เป็นนิโรธกับนิพพานนิโรธธรรมนิพพานธรรมพระไปถามว่ามันถ้าไม่ฉึกหรือไม่ไปสวรรค์หรือไม่เอาแล้วไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าประชุมสงฆ์ว่ามันถ้าว่าไงไม่เอาสวรรค์อ่ะไม่เอาแล้วหมดสัญญาแล้วอนุสัยแล้วไม่มีใครเอาสวรรค์แล้วกันนะก็เป็นนิโรธธรรมนิพพานธรรมนะนี่ผู้โกงนั่นแหละใครยังอยากไปสวรรค์ก็อยากดินเนี่ยมากอ่ะสิผู้หญิงก็ไปที่ไปสวรรค์น่ะไปที่หลังเขาคนเขาขาด 30,000 อยู่คนเดียวเป็นอยู่ปลายแถวจิ๋วเลยนะไปสวรรค์ก็เป็นมีผัวคนเดียวกันมีผัวคนเดียวกันไป 70,000 ก็มีผัวคนเดียวกันมีไม่เอามาให้ดูมั่งเหมือนกันนะไหนเทวดามีอยู่ที่ไหนเอามาให้ดูทีละเทวธรรมจะเอามาให้ดูได้ไงเกิดกับจิตโดนแน่ผู้ใดเห็นจิตก็เห็นเทวธรรมเห็นพรหมธรรมเห็นโลกุตตรธรรมเจ้าของนี่ไม่เห็นน่ะผู้ใดเห็นจิตก็เห็นวิชาอวิชามาใช้จิตน่ะเมื่อเห็นรูปแล้วก็เห็นเงาก็รูปนี่มาคู่กันจิตมีที่ไหนก็มีวิชาอวิชาที่นั่นน่ะมีสองเหลี่ยมอย่างเงี้ยควบมือง่ายมือนี่ท่านยกมือไหว้พระมันเห็นทั้งสองนี่มันจะเห็นนิพพานสมบัติได้มัวควบอยู่ก็ไม่เห็นหน้ามันมัวง่ายอยู่ก็ไม่เห็นหลังมันต
้องยกมือไหว้พระภาวะตัณหาเป็นภพวิภวตัณหาไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วมาเกิดทางตานี่6ทางหูก็6ทางจมูกก็6ทางลิ้นก็6ทางกายก็6ทางใจก็6เกิดทั่วไปหมดอ่ะท้องละ6ก็6ก็6ปัจจุบันมันมี3แล้วก็อดีตมันก็3อนาคตก็3 3 3 6มันก็เป็นธาตุ48เหมือนกันนะหรือตามันก็หลอกได้นอนมันก็หลอกได้นั่งก็หลอกได้เดินไปก็หลอกได้มันหลอกกับหลอกทั้งในวัดในห้องน้ำน่ะสมเด็จในกรุงเทพได้ต้องตักน้ำมาล้างห้องน้ำเองมันหลอกภิกษุสมเด็จถ่ายได้แต่มันลายบังเพนให้สมเด็จล้างให้มันหยอกอะไรล่ะนี่แหละกิเลสธรรมานำมันเป็นยังไงแหละถ่ายได้แต่มันลากไม่เป็นอุบาทไปเรียกบิณฑบาตได้ภิกษุสมเด็จน่ะแต่ว่าเข้าห้องน้ำถ่ายแล้วไม่ล้างแล้วมาให้สมเด็จล้างให้เหมือนเราเป็นเด็กแล้วมีพ่อแม่บริหารให้นอนขี้นอนเยี่ยวอยู่กันแล้วเนี่ยเลี้ยงลูกไม่โตสมภารจะว่าอยากไปเป็นน่ะเป็นสมภารก็ล้างขี้ให้พระเนนนะเป็นพ่อเป็นแม่ก็ล้างขี้ให้ลูกให้หลานนั่นแหละมันดียังไงอ่ะนี่ดีอย่างนั้นแหละสอนกันว่าเขากลัวตกสอนตัวจริงไม่ได้ต้องสอนโกหกกันจะได้ประกาศนิบัติคุณไปกลับเรียนจากคุณบรีอ่ะทำไมไม่สอนตัวจริงอ่ะสอนตัวจริงอ่ะหนุ่มๆสาวๆเขาไม่แต่งงานกันแล้วเขากลัวเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเขาล้างขี้ให้ลูกให้หลานเป็นสุภาพจะว่าก็ล้างขี้ให้เน้นหนุ่มๆอ่ะมันขี้แล้วมันล้างไม่เป็นขี้เป็นเหมือนลูกน้อยน่ะนอนขี้นอนเยี่ยวอยู่ให้พ่อแม่ล้างให้ให้ปู่ให้ย่าให้ตาให้ยายล้างให้นี่เป็นยังไงล่ะพระฤาษีถามอ่ะท่านทั้งสองอ่ะคนโง่มากหรือคนฉลาดมากคนโง่มากคนโง่มากอ่ะเราจะอยู่โรงเรียนนี่แล้วจะคอยสอนคนโง่เธอสององค์ผู้ฉลาดไปอยู่กับผู้ที่เจ้าไปโปรไปเลยครับบริวารวิ่งตาม500ไปหมดโรงเรียนเลยไปฟังธรรมผู้ที่เจ้าบรรลุไปถึง500เลยโมคคลายังเหลืออยู่7วันยังค้างอยู่พระโสดาบันเองพระโสดาบันค้างอยู่ถึงเดือน14วันหรือ15วันน่ะจึงค่อยบรรลุทีหลังพระโสดาบันยังนั่งแท่นอยู่7วันมั่ง15วันมั่งปุถุชนไปฟังธรรมนั่งอาชนะเดียวบรรลุพระอรหันต์ทั้ง500เลยนั่นแหละกิเลสธรรมานั้นหมดง่ายๆกิเลสหมดแล้วไม่มีนิโรธมีแล้วไม่หายเวลาโง่มันโง่จังอ่ะเวลาฉลาดแล้วมันไม่มากิเลสอ่ะไม่ว่าวัดไหนสร้างกายกรรม3วจีกรรม4กรรม3สมาธิสมาชีวะนี่ไปสวรรค์ไปแล้วได้เมียมาก30,000 บ้าง 70,000 บ้างเทพบุตรดาวโอ้นี่มีเทพอักษรมีผู้หญิงเปล่าบนสวรรค์เขาไม่มีหม้อข้าวหม้อแกงครับเขาอาหารเป็นทิพย์รูปเป็นทิพย์เสียงกลิ่นรสผลสะพะเป็นทิพย์กามเทพพอเป็นทิพย์เขาไม่ต้องหุงข้าวหุงแกงอะไรต้องการแต่ว่าเขาไม่ต้องอุ้มท้อง10เดือนเขาไม่ต้องล้างขี้ลูกขี้หลานกันหน้าไปเหมือนกันแล้วแต่ผู้ชายไปแล้วดีได้เมียหลายคนดีผู้หญิงไปไม่ดีหรอกไปที่ร้านเขา 70,000 โอ้อยู่บ้านแถวก็โดนจิ้วๆเลยเป็นเมียน้อยเขาไปจังหวัดไปเป็นเมียน้อยเขาได้หรอกอยากไปที่ร้านเขาก็เป็นเมียน้อยเขาสิ มนุษยธรรมมันก็ส่งกันได้ส่งด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาอาชีวะสวรรค์6ชั้นเขาก็ถึงกันได้ถึงด้วยสมาธิสมาชีวะรูปภพ16ชั้นอรูปภพ4ชั้นน่ะ4กับ16มัน20ชั้นก็ส่งกันได้ส่งด้วยกุศลส่งด้วยสมาธิโทรศัพท์เบอร์เดียวกันมันส่งกันได้วิทยุฐานนี้เดียวกันแล้วก็ส่งกันได้

อภิญาณ5ทวาร8มันก็ส่งกันได้ส่งให้ถูกเบอร์กันโทรศัพท์เบอร์เดียวกันส่งได้ต้องเข้าชานด้วยกันถึงเข้าส่งถึงกันได้วิทยุเขาไม่มีสายเขาก็ส่งกันได้ส่งอากาศลงมาครับแผ่นดินนี่พวกแผ่นดินนี่ก็ส่งลงไปใต้น้ำเรือดำน้ำส่งได้รับรองกันได้ทำถูกเบอร์กันรู้กันว่าสถานีนี่เป็นอย่างนี้โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นอย่างนี้ก็พูดกันได้รูปทางตาเป็นยังไงก็พูดกันได้รูปทางหูเป็นเสียงเสียงเป็นรูปเหมือนกันก็พูดกันได้ตัวรูปเป็นนามไอ้สีทั้งหลายทางตานี่เป็นรูปเสียงทั้งหลายทางหูเป็นรูปกลิ่นทั้งหลายทางจมูกก็เป็นรูปไอ้รูปเป็นนามหมดรสทั้งหลายอยู่ในลิ้นก็เป็นรูปไอ้ตัวรูปเป็นนามก็ส่งกันนามรูปนามรูปส่งถึงกันได้เป็นเบอร์ไปเป็นช่องไฟช่องไฟไปเครื่องหมายมันมีเครื่องหมายมันทางจิตทางสมาธิมิจฉาทิฏฐิเขาก็ส่งกันพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกันรวมฆ่าสัตว์นี่มันก็ส่งถึงกันได้ส่งมิจฉาทิฏฐิพวกพานนี่มันส่งไปในป่าไหนมีสัตว์มากมันส่งไปได้แล้วมันชวนกันไปล่าสัตว์ในป่าได้ฝ่ายสมาธิก็ชวนกันมาทางสมาธิได้สมาธิว่าได้พวกอบายมุขเขาก็ส่งกันไปทางอบายมุขที่อบายภูมิ4ก็ส่งไปคนละทางกันเหมือนหน้ามือกับหลังมืออยู่ที่เดียวกันแล้วมันมีความมีหงายไงคนละเบอร์กันนี่ควบมันก็เห็นหลังงายก็เห็นหน้ามันส่งให้ถูกที่มันไปได้แล้วอัฏฐาและธาตุโยนะธาตุ18มันมีอยู่แล้วเผาล่ำก็เป็นธาตุธรรมดาก็มีอย่างนั้นสิเป็นขี้เท่าเรียกพระอังคารธาตุพระเจ้าที่พวกท่านานบทแล้วมาทีหลังเขาบอกว่ายังเหลือพังคาดอ่ะนี่มีท่านานเปล่าแล้วเขาไม่ให้ท่านานเขาแล้วคนแจกก็ได้แต่ท่านานเปล่าพระนครมาทีหลังไปเอาพังคาดแล้วคิดเท่าอะไรเงี้ยคิดเท่าก็เป็นธาตุได้ธาตุละเอียดเหมือนยานัดยาผงคิดเท่าอ่ะละเอียดอันนั้นน่ะถ้าไม่เผามันก็เป็นกระดูกธรรมดาแล้วพระพุทธเจ้าเอาให้พวกวังคีสาพวกพราหมณ์เขาเรียนเด็กกระโหลกอยู่มนุษย์โลกนี่ไปอยู่ภูมิไหนกามโลกมัน11รูปโลกมัน16รูปโลกมัน4เด็กกระโหลกแป๊กนี่รู้ได้วิญญาณยังไม่ไปยังไม่ออกจากโลกยังท่องเที่ยวอยู่ในกามโลกรูปโลกอรูปโลกอ่ะท่องเที่ยวอยู่เหมือนป้ายสถานีเหมือนป้ายรถยนต์เนี่ยมันไปอยู่ตามภูมิมันกามภูมิอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่รูปภูมิอยู่ที่ไหนอรูปภูมิอยู่ที่ไหนก็อยู่ในรูปฌานอรูปฌานก็มีในตัวเนี่ยทำมาเจ็บมือซ้ายไปอยู่มือขวาซะมันไม่เจ็บมันย้ายที่แล้วจิตถ้าอยู่มือนี่มันเจ็บมันเป็นแผลถูกตัดถูกพาไปอยู่มือนี่แล้วไม่เจ็บมันย้ายที่ได้บางคนมันนอนแล้วลุกไม่ได้ข้างหนึ่งทำงานได้ข้างหนึ่งทำงานไม่ได้มาพาครึ่งทีมันอยู่ทางทำงานได้นี่แท้วิญญาณมันกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณมันทำงานทางนี้แท้ทั้งนี้ทำไม่ได้มันเสียบทเราเนี่ยในธาตุ18อินทรีย์12อาญาตา12เนี่ยมันเที่ยวอยู่ในนี่เที่ยวอยู่ในดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณเที่ยวไปธาตุ18อินทรีย์12เที่ยวอยู่นี่กามภูมิมันเที่ยวอยู่ภายในนี่รูปภูมิเที่ยวภายในนี่อรูปภูมิเที่ยวภายในนี่กามภูมิจิตรูปภูมิจิตรูปภูมิจิตเที่ยวอยู่ภูมิของจิตนี่ข้างนอกมันของเขาไปเที่ยวไงอ่ะเขายังห้ามโดยกฎหมายอ่ะ
แอบไปนอนกับเมีย

0: ขาได้เลยเดี๋ยวก็จับติดตารางอ่ะบ้านใครใครอยู่อู่ใครใครนอนต่างหากอ่ะวิธีก็ขายกันได้ง่ายเขาห้ามกฎหมายก็ห้ามชิ้นเราก็ห้ามอยู่แล้วเด็กเที่ยวก็เที่ยวอยู่ในนี่ดิ
1: หลวงปู่อธิบายคำว่าตายเดียวติดเดียวเนี่ย
0: กระเด็กจะเดินเขาอยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็แบ่งเอาไปสิกาเนี่ยดินมีเท่าไรแบ่งไปน้ำมีเท่าไรแบ่งไปไฟมีเท่าไรลมมีเท่าไรอากาศมีเท่าไรแบ่งไปมันมีที่สุดเมื่อไรล่ะเอารวมเข้าก็เป็นมหาภูตรูปรูปฐาน24รูปยืนตัวมี4รูปรวมเป็น28ทีนี้28แล้วรวมเป็นรูปเดียวผลทีเดียวมันเก็บไว้10รูปแล้วผลทีเดียวเก็บไว้10รูปแล้วมันรูปผสมนามผสมอ่ะจิตเดียวผสมตั้ง52แล้วรูปผสมรูปนามผสมนามมันมากขึ้นทำไมผสมก็มีรูปก็หนึ่งนามก็หนึ่งนั่นแหละ
1: ปู่อธิบายครับโคตรภูยาน
0: โคตรภูโคตรภูก็พระเป็นดูกับพระโสดาสิอธิกัลยาณังน่ะอริยมรรคหนึ่งอริยผลหนึ่งเนี่ยมีอริยมรรคหนึ่งก็มีอริยผลหนึ่งอธิกัลยาณังมีญาณเห็นสังโยชน์3อนุสัย2ตัดออกเสีย5ตัวเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามมัชฌิกัลยาณังอริยมรรค3อริยผล3ตัดสังโยชน์ได้5อนุสัยได้2ตามเดิมยังเหลืออีกสังโยชน์5อนุสัย5อริยมรรคทิฏฐิตัดอริยผล4เสวยสัญญาดับแล้วไม่มีอนุสัยดับแล้วไม่มีนามวิชามีแล้วไม่หายเท่านั้นแหละข้ามจากโลกีไปก็เป็นโลกุตระหมด
1: จากโลกีไปโลกุตระนี่มันมีนะครับตุกจักอยู่ก็เรียกข้ามโคตรภูยาเนี่ยมันมีหลอกเทศกับตุกจัก
0: โคตรภูยามันก็ไปเป็นสัญญาดห้าอนุสัย2กิเลส5ตัวแล้วสังโยชน์3ตัวก็อนุสัย2ตัวเป็น5ตัวนั่นแหละข้ามนี่ข้ามนี่ได้เป็นอริยมรรคที่อริยมรรค1อริยผล1ข้ามจากโลกีย์โลกีย์มันเสื่อมได้โลกุตตรไม่เสื่อมสังโยชน์ขาดแล้วไม่เสื่อมอนุสัย2ก็ขาดแล้วไม่เสื่อมไปอริยมรรค3ก็ไม่เสื่อมอริยผล3ก็ไม่เสื่อมไปยิ่งมากขั้นที่สี่อันจะพ้นที่สี่ก็ไม่เสื่อมแล้วครับพ้นเลยไม่มีกิเลสหมดแล้วไม่มีงานวิชามีแล้วไม่หายนะข้ามอวิชา
1: ตบสถานนิพพานผมหมายถึงว่าผู้ที่หลงว่าสำเร็จแล้ว
0: ก็มาหลงแล้วมันจะไปถึงได้ยังไงก็มาหลงมันก็ตัวอวิชาอยู่แล้วไม่หลงที่มันถึงอ่ะอริยมรรคสี่แล้วไม่หลงอริยผลสี่ไม่หลงใช่กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามเนี่ยสมาธิมรรคธรรมนี่เป็นธรรมนี่ต่อได้สมาธิเทวธรรมสมาชีวะของมรรคธรรมสมาชีวะของเทวธรรมก็เชื่อมกันได้ต่อกันได้มันต่อกันได้เหมือนโทรศัพท์โทรเลขมันต่อกันได้วิทยุกับทานีเดียวกันต่อกันได้โทรทัศน์กับช่องเดียวกันก็ส่งรายการกันได้น้ำผึ้งเนี่ยเราจะส่งให้กายมันรู้ล่ะส่งมาหาลิ้นเนี่ยมันรู้ว่าหวานส่งไปใส่ตาไม่รู้ว่าหวานหรอกตามันทำหน้าที่รูปเสียงมันก็เป็นรูปหูก็ทำหน้าที่เสียงละเอียดไปรถอ่ะมันตามันทำทันไม่ได้หูทำแทนไม่ได้ต้องให้ลิ้นทำแทนสิวหาวิญญาณมันทำแทนมันรู้ว่าหวานมันทำหน้าที่ใครหน้าที่ใครมันคนละที่กันนะ มันไม่ได้ทำร่วมกันแล้วมันต้องมาจากกายวิญญาณมโนวิญญาณจิตวิญญาณรวมกันไปส่งเป็นแถวไปมันถูกก็กายจะสัมผัสนี่เย็นหรือร้อนมันรู้ทันทีกายวิญญาณมันส่งให้มโนวิญญาณมโนวิญญาณส่งให้จิตวิญญาณนู่นมันส่งต่อๆกันไปเหมือนกันมีสมาชีวะเหมือนกันส่งกันได้
1: หมายความว่าอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้รับเขาก็อยู่มิจฉาทิฏฐิตกอยู่ในนิโรธภูมิ
0: พอเขาอยู่ในมิจฉาทิฏฐิจะเป็นโศกเขาไงเขาไม่รับอ่ะโศกก็ได้พวกสมาธิด้วยกันนี
1: ่
0: แต่เป็นอยู่เนี่ยคนนึงมันชอบอาหารหยาบส่งน้ำพึ่งไปให้มันไม่เอาจะว่าไงอ่ะส่งเหล้าไปให้มันจะเอาส่งน้ำพึ่งไปให้มันไม่เอาอ่ะจะว่าไงมันน่ะ อยากจะช่วยเขาก็อยากเฉยๆมันช่วยไม่ได้ดิเราไม่มีญาณพอต้องมีอภิญญาณ5มีอภิญญาณ6ส่งได้ส่งไปตามภูมิพวก5ก็ส่งตาม5สิวิญญาณท่านตาหูจมูกลิ้นกายอภิญญาณ5ส่งไปพวกเดียวกันได้อภิญญาณที่6มีอสังขายญาณส่งไปทางมโนวิญญาณอีกโลกุตระมีอาสวะญาณสิ้นไปแห่งอาสวะญาณโลกีมันมีอภิญญาณ5ไม่สิ้นอาสวะหรอกมันมีญาณเพียงแค่ตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องช่องที่ใจไม่มีญาณไม่เห็นกันอวิชชามันเกิดกับใจปัญหาก็เกิดกับใจนั่นถ้าเกิดทางตามันเป็นรูปะปัญหาใช่ปัญหาทำรูปธรรมะปัญหามันเกิดกับใจธรรมะปัญหาอาทวะทางพวงมันเกิดกับจิตกับใจนั่นสังฆทานทานส่วนรวมสังฆทานให้มันสิ้นอาทวะอาทวะมันคืออะไรโลภะมูล8นั่นน่ะมันกำจัดโลภะได้ศีลมันกำจัดความโกรธได้ภาวนากำจัดความโลภได้โลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูล2ไงต้องกำจัดด้วยสังฆทานทานบารมีกับสังฆทานมันรวมกันได้รวมกับธรรมทานได้สังฆทานน่ะมันสิ้นอาสวะได้สิ้นมันดับความโกรธได้ภาวนาก็กำจัดความหลงได้โลภะบุญหมดได้เพราะทานโทสะบุญหมดได้เพราะศีลโมหะบุญดับได้เพราะภาวนาพอนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดับหมดโกรธดับหมดศีลดับความโกรธได้จะเป็นศีลภาวนาก็อันเดียวดับครบผมหลงได้ทานมีมากเพียงไรก็ตามใจแล้วทานพระสูตรฉีดทานพระในสี่ทานพระปรมัตถ์หกรวมลงทานกันจากผมโลภได้แบบเป็นทานได้ทานพระวินัยมีสี่อย่างทานปรมัตถ์มีหกมี20อย่างจับได้ยกได้ไปได้แต่ธรรมทานไม่มีชีพมีอันนะธรรมทานพระพุทธเจ้าให้ทำเป็นทานทางปวงอภัยทานก็ให้ชีวิตทานให้อภัย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอ

จังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหลักจากดีไปก็เชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่เย่ยำคำรู้วันเขาเลยนะเย่ยำคำวันเขาเลยนะไปที่ไหนก็มีแต่เทศเสียงเทศคนเดียวหนึ่งทั่วประเทศไทยนั้นประเทศนู้นก็ออกที่ที่นี่หรือออกทั่วประเทศไทยเนี่ยเทศที่ไหนก็ออกวิทยุและทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยตลอดแล้วนึกว่าประเทศที่จำก็อยู่แค่นั้นที่ไหนได้ออกทั่วประเทศไทยอย่างนั้นนะวิเทศที่จำก็เปิดวิทยุฟังในรถเหรอ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ฟังเสียงชัดไหมล่ะ
2: ชัดคร
1: ับ อ๋อเนี่ยไปขึ้นมาคือเขาขวายวิทยุยังไม่ได้เทศนะมาแวะเครือข่าวแล้วก็กลับมาคือตัวจังหวัดวิทยุนะเพื่อเคยกับพระคือชะอำตรงนั้นนะเจอในวัดนั่นนะเรียกวัดอะไรนะวัดหนอกวัวหรืออะไรวัดหนอกวัวก็ดีเพื่อนเหมาะอยู่เราดูภูเขามันมาเลยมันอ้อมมันไปอยู่ในคุ้งเขาเหมาะเลยแต่ว่าผ้าก็มาจากนั่นรู้เกี่ยวกับมาจากทางวัดป่าบรรจาก็มีเยอะเลยดูองค์ไหนมีกับผ้าขึ้นอย่างมหาตีก็อยู่ที่นั่นองค์ไหนบ้างมหาตีก็อยู่วัดป่าบรรจามาหลายปีออกจากงานไปแล้วก็คือมาเจอกันที่นี่วันนี้นะหาจีหกประโยคหนัก
2: เจ้าอาวาสกับเพื่อนท่านโสภา
1: เพื่อนกันก็พาชื่อขับหนีจากวัดเนี่ยจะเคยอยู่วัดป่าบางตาไปแล้วขับหนีจากวัดคือเอาหมูไปปล่อยหรือให้หมูหลุดตกรถหายเงียบไปเลยองค์นี้จึงมาทราบวันนี้มาทราบว่าองค์นี้เองที่ได้ถูกขับออกจากวัดกับท่านโสภาว่าเราเพิ่งมาทราบวันนี้ว่าองค์นี้ที่ถูกขับว่าพอว่างั้นแล้วอ้าวถ้างั้นแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าว่างั้นถ้ามีหมูให้ได้พระองค์นี้เห็นอย่างนี้ไม่ได้นะว่าเขาบอกงั้นแถวนี้มีหมูไหมเนี่ยมันเลยภูเขาเนี่ยรอบปีนภูเขาเนี่ยมันมีหมูไหมล่ะเนี่ยเนี่ยเพชรพลาดหมูมาอย่างเราว่าก็เพิ่งเจอกันเนี่ยตั้งแต่วันแรกออกไปพระองค์นี่นะกับท่านโสภาท่านโสภาเคยไปที่ท่านไปสร้างวัดเนี่ยผมนี่เราก็ไม่เข้าเป็นองค์ไหนมั่งมันจำไม่ได้อะจำได้จะไปด้วยกันสององค์ไปจ้างองค์จ้างไปนั่งหลับอยู่หน้ารถหมูอยู่ข้างหลังมันอยู่ตกจากรถตกรถไปเลยพอไปถึงที่นี่หมูไม่ทราบหายไปไหนพอกลับมาเราก็ทราบเรื่องนั้นพอทราบเรื่องก็ไล่ออกจากวัดทันทีเลยนั่นก็จำไม่ได้องค์ไหนที่เป็นคู่ของท่านโสภาท่านโสภาจำได้องค์นี้จำไม่ได้ว่าองค์นี้แหละว่างั้นที่ไปกับเรื่องการกับท่านโสภาเราจึงนั่นแหละว่ามันอยู่ที่นี่ว่าถ้ามันอยู่ที่นี่แล้วแถวนี้มีหมูไหมล่ะว่าเนี่ยเพชรฆาตหมูมันนี่ล่ะเราว่าถ้าว่ามีหมูนี่ให้ไล่เผานี้ออกไปบอกแล้วงั้นหมูตายมันก็กำมันไงล่ะแปลกเนื้อหมูแบบนี้มันหยุดรถก็ไปตกไปข้างหน้าข้างหน้าหมูอยู่ที่นี่แล้วพลิกอัพไปมันหลุดตกลงเมื่อไรไม่ทราบนะคุณมาจำได้ถ้าไม่มีผู้บอกก็ไม่รู้นะว่าเป็นองค์นี้ที่สูบขับไล่ออกจากวัดป่าบางการเดี๋ยวก็เอาหมูไปปล่อยให้หมูตายทั้งตัวนะแต่นี่พามาบอกผมถึงรู้ว่าองค์นี้แหละว่างั้น เป็นคู่กันก็องค์นักงามแต่ว่าเห็นไหมเด็กไหมอ่ะอย่างนั้นเนี่ยเราปฏิบัติกับพระกับเรียนตามหลักธรรมหลักวินัยโกงไปถึงไปเมื่อยก็เอาหมูไปปล่อยเราสั่งเสียเรียบร้อยไม่ใช่ไม่สั่งเสียไม่ใช่สูงสี่ห้านะหมูปล่อยจะไปปล่อยวัดดงสีชมพูเพราะมันกว้างหมูได้อาศัยสะดวกสบายว่างั้นมันเอาไปไปถึงครึ่งทางหมูจะอยู่โตจากนั่นเสียกลับมามีแต่รถเปล่าๆมาพอเราทราบเรื่องแล้วก็ไล่หนีอยู่นั่นเลยไม่ควรจะอยู่นั่นงั้นไปที่เขาเรียกบ้านอะไรทับทับไทยนะ
2: ทับไทย
1: ท่านท่านโสภาเนี่ยนะอยู่ทับไทยเราไปอยู่สถานที่อยู่อะไรอะไรอยู่ตลาดก็อยู่ห้างอยู่ไม่คำไม่คิดถึงเจ้าของคือท่านโสภานั่นแหละที่อยู่วัดนี้นะหรือมันสองมาเรื่องเหล่านี้เหล่านี้แล้วมันก็สองก็ไปหาเจ้าของคงจะมีทำในใจพอสมควรทางด้านจิตตภาวนาคนจะมีความเคารพเลื่อมใสพอใจที่จะทำอะไรๆให้ที่เป็นที่น่าดูน่าชมในสาธารณสารคือศาลาส่วนนอกจากนั้นแล้วก็เป็นกระต๊อบจนอย่างนั้นมาในวัดป่าบันตาดก็แบบวัดป่าบันตาดตอนนั้นเราออกไปเป็นกระต๊อบเล็กๆแค่เล็กสูงแค่นี้แต่อยู่ในวัดป่าบันตาดกุฏิก็มีสวยๆงามๆรอบๆศาลาใหญ่ในวัดนะครับเพื่อเวลามีแขกคนไปเขาจะได้พักอะไรเลยนอกจากนั้นเข้าไปก็มีแต่อย่างว่ากั้นด้วยผ้าจีวรขาดกั้นฝาด้วยจีวรขาดแล้วก็สูงแค่นี้เป็นร่างจะเลยประมาณสักสองเมตรหรือสองเมตรครึ่งกว้างแค่ประมาณสักสองเมตรครึ่งทุกแห่งกระเจ้ากระเจ้าแล้วมุงด้วยตะกอนมุงระย่าเองก็ต่อมาไฟไหม้ตายสิหน้าแรงลมพัดเข้ามาปื้อเข้ามามาไหม้กุฏิพระที่หมู่ญาติเลยแก้ไขใหม่ให้เอากระเบื้องมามุงหรือสังกะสีมามุงแทนญาติกระเบื้องเอาเบื้องแตกๆตรงนั้นแหละสังกะสีก็สังกะสีขาดๆชิ้นแล้วไปมุงออกอวดเฉยๆว่ามุงก็สังกะสีคือเสื้อแอ้มก็เอานั่นที่ว่างขาดแอมอย่างนั้นในบริเวณของพระแก่ไม่มีใครไปอยู่ได้เราห้ามขาดแม่เข้าไปเป็นธรรมเนียมของพระภาวนาเราสงวนพระตลอดเวลาเราไม่เคยลดหย่อนนะภาคปฏิบัติของพระทางด้านคือจิตภาวนาเป็นสำคัญถึงเราจะช่วยโลกสงสารมันก็ช่วยในเรื่องของเราไม่ควรขอให้ปฏิบัติหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเราเป็นที่พอใจหากว่ามีความจำเป็นที่เราจะขอความช่วยเหลือมาบ้างเป็นก็เป็นระยะการชั่วผู้ป่าอุบัติเสียแล้วไร่ก็ไปเราเข้มงวดปวดขันมากทางด้านจิตตภาวนาอยู่ในวันนั้นไม่ลดไม่ละเสมอต้นเสมอปลายตลอดมาถึงเราจะช่วยโลกก็ตามพระเนนหย่อนยานทางจิตตภาวนาไม่ได้กับเราเพราะเราสอดส่องดูตลอดแล้วที่ก็ไว้เฉพาะพองั้นจึงกำหนดได้เพียง50องค์ในวัดนั้นที่เฉพาะพอในขอบเขตกำแพงภายในนั้นได้50องค์เป็นที่พอดีสำหรับพระภาวนาอยู่ลำพังตนเองถ้ามากกว่านั้นมันถี่เข้ามาแล้วการภาวนาไม่สะดวกเราสั่งเองไม่เลย50ให้อยู่แค่นั้นนี่ก็จากนั้นก็ออกไปที่กำแพงใหม่เดี๋ยวนี้พระท่านออกไปปลูกกระป๊อบอะไรอยู่ทางกำแพงนอกเป็นวัดใหม่นั่นแหละจากกำแพงในออกไปปลูกอยู่ทางด้านทิศใต้ส่วนกลางวัดนี่เป็นทำเลของศาลาที่ป ประชาชนแล้วใครมาพักอยู่แถวนั้นฝากนั้นไปให้เป็นที่ของพระภาวนาขยายไปแล้วหลายต่อหลายองค์แล้วออกไปข้างนอกทำกระต๊อบกระต๊อบไปอยู่ทางด้านทางทิศใต้นะทางทิศใต้นะภายในมันเต็มแล้วนะขยายไปข้างนอกเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ขยายไปเรื่อยๆแล้ว เราเข้มงวดกวดขันมากทางด้านจิตตภาวนาเพราะเห็นความเสื่อมทรามแห่งจิตใจของโลกมากแต่เพราะอย่างยิ่งจะไม่เห็นความเสื่อมทรามในจิตใจของพระซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยแล้วเราดูไม่ได้เราพูดจริงๆเด็ดขาดมากหน้านี่นะที่อื่นที่ไหนเราดูก็ดูไปขวางก็ขวางไปงั้นน่ะไม่ได้ขวางลึกเหมือนดูพวกเดียวกันในวัดนี่ไม่ได้นะขวางปั๊บใส่พั่วเลยดีไม่ดีไล่หนีจากวัดนนท์ปกติเป็นอย่างนั้นตลอดมาเราไม่เคยหย่อนยานทางด้านจิตตภาวนาการชำระจิตใจให้มีความสง่างามมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาในโลกนี้มีที่จิตใจให้ดูอันนี้ออกเป็นพยานมันเห็นหมดจะให้ว่าไงเพราะฉะนั้นการพูดจึงมีความเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาเพราะหลักใหญ่อยู่ในหัวใจตัวเองพูดมันชัดนะหลักใหญ่อยู่นี่มันลดลาวาศอกที่ไหนแน่วอย่างนั้นไม่มีว่ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมันพ้นไปหมดแล้วนี่เพราะอะไรนี่เพราะมันชำระจิตใจด้วยจิตตภาวนาเป็นหลักใหญ่ทำอย่างนั้นตลอดมาทีนี้พระเนนที่เข้ามาศึกษาสอนตั้งแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วไม่สอนอย่างอื่นใดเรื่องการก่อสร้างเฉียบขาดนั้นเราถ้าไม่ให้ทำใครมาฝืนไม่ได้นะเพราะเรื่องการก่อการสร้างเป็นด้านวัตถุเนี่ยมันเป็นศาสนวัตถุไปแล้วมันไม่ใช่ศาสนธรรมนี่ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงฟังให้ได้ความทุกคนนะเวลาไปที่ไหนมีหรูหราฟู่ฟ้าโดยวัตถุเต็มวัดเต็มวาเนี่ยมันเป็นศาสนาวัตถุไปแล้วนั่นปลอมเข้ามาสักเท่าไหร่คนไปก็ไปดูวัดดูวาดูศาลาโรงธรรมดูกุฏิของพระสดสวยงดงามหรูหราฟู่ฟ้าราคาแพงๆเขาก็บอกโอ้ยวัดนี่เจริญนะอย่างว่าเขาไม่ได้เห็นว่าศาสนาเจริญที่ตรงไหนสิเขาไปเห็นแต่วัตถุเขาก็ว่าวัดนี่เจริญโอ้หน้าเกรงขามไปอย่างนั้นก็มีนะไอ้พวกบ้ามันมีหลายแบบนะหน้าเกรงขามขี้หมาอะไรภาษาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาไม้เอามาประดับกันขึ้นดูที่ไหนมันก็มีในบ้านในเรือนเขาถ้าว่าหน้าเกรงขามก็เกรงขามไปทั่วโลกก็สิเขาสร้างตึกเขากี่ชั้นนั่นมันน่าเกรงขามไหมไปหาเกรงขามนู่นสิอันนี้สถานที่อยู่ของพระที่จะให้น่าเกรงขามภายในจิตใจของตัวเองด้วยจิตตภาวนานี่เป็นหลักใหญ่โลกมองไม่เห็นนะเห็นพระพุทธเจ้าพระสาวกเห็นจ้าเลยทีเดียวท่านจึงพูดได้เต็มปากท่านไม่สงสัยในเรื่องเหล่านี้เพราะเห็นประจักษ์ในใจตัวเองแล้วจะไปถามใครเอาใครมาเป็นพยานว่าอันนี้ดีอันใดเลิศอันใดเลวมันรู้อยู่นั่นหมดรวมกันนั่นหมดแล้วนะก็เห็นนี่เวลาเราปกครองหมู่บ้านอยู่เราจึงไม่เคลื่อนคาดจากหลักครับตามตำรับตำราขนบประเพณีเป็นเรียกว่าพุทธประเพณีภาพสาวกประเพณีท่านดำเนินมาอย่างนั้นเลวๆหลายๆนั้นมันไม่ศาสนามันปลอมเข้าไปมันกลายไปเป็นของจริงอยู่ในวัดนั่นวัดไหนมีจะรู้ลาฟู่ฟ้าสุดสวยงดงามด้วยวัตถุเครื่องก่อสร้างพวกเกล็ดพวกลาอิฐปูนหินทรายมันวิเศษที่ไหนอยู่ในบ้านเรือนที่ไหนมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองถ้าวิเศษมันก็วิเศษทั่วโลกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าเป็นของวิเศษมันวิเศษอยู่ที่จิตใจผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงรู้แจ้งแทงสว่างแล้วมาสอนโลกไม่ผิดพลาดเลยนั่นน่ะปฏิบัติตามนั่นเองเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาสง่างามขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรเข้ามา เกี่ยวข้องครัวพันเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตตภาวนาในการชำระจิตใจจิตใจก็ค่อยมีความสง่างามขึ้นมาเป็นลำดับเพราะได้รับการบำรุงรักษาด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่ตลอดเวลานั่นแน่นอนผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยถ้าใครเป็นผู้ตั้งใจภาวนาด้วยความมีสติติดแนบกับตัวผู้นี้ชี้มรรคชี้ผลให้เลยจะได้ไม่สงสัย เรื่องสติเป็นสำคัญมากกับนักภาวนา ความภาคความเพียรกิริยาการที่เดินจงกรมกลับไปกลับมาหรือนั่งสมาธิภาวนามันขึ้นอยู่กับสตินะการเดินกลับไปกลับมาใครเดินก็ได้เดินจงกรมกิริยานี่ก็ได้ถ้าสติติดแนบนี่เรียกว่าความเพียรนั่งภาวนาถ้ามีสติติดแนบอยู่นั้นเรียกว่าความเพียรถ้าปราศจากสติแล้วเดินก็เท่านั้นแหละไม่เห็นมีความหมายอะไรถ้าขาดสติเมื่อไรความเพียรขาดแล้วนั่นขาดแล้วรู้ว่ามันชัดอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติทำถ้าไม่เห็นระยะความขาดวรรคขาดตอนของสติที่เป็นเครื่องแก้กิเลสหรือสืบต่อเนื่องกันไปยังไงให้มันเห็นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิบัตินี่ที่พูดมาเหล่านี้ได้ทำหมดแล้วนะไม่ใช่มาโม้เฉยๆนี่ได้ทำมาสอนโลกได้ทำมาสอนแบบนี้แหละแบบที่ปฏิบัติมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเห็นเพื่อนฝูงเก้อๆกังๆเลอะๆเสื่อๆซ่าๆมันยิ่งดูไม่ได้นะผู้จะฆ่ากิเลสเป็นคนเป็นพระประเภทนี้เหรอนั่นเป็นพระที่เสื่อๆซ่าๆเก้งๆกังๆไม่มีสติปัญญาอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้าจอมปราดฉลาดหรือไม่ฉลาดที่เรียกว่าจอมปราดนั่นแล้วกับพวกเราที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านี้แบบเสื่อซ่าซ่ารับหูรับตาทำไปกิจการแสดงออกด้วยความรับหูรับตาไม่มีสติสตางค์พินิจพิจารณาปัญญาพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีของตัวเลยอย่างนี้มันมีค่าอะไรไม่มีต้องอยู่ในจุดนี้สิผู้ปฏิบัติเรื่องมรรคผลนิพพานท้าทายตลอดเวลาไม่บกบางไปไหนเลยขอให้ก้าวเข้าไปตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วด้วยสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วนี่เถิดเรื่องมรรคผลนิพพานนี้เปิดจ้าอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของโลกทั้งที่กิเลสตัณหามันครอบอยู่ไม่เห็นมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ในนั้นพอเปิดกิเลสนี่ออกเหมือนกับจอกกำแหนเปิดออกมันปกคลุมหัวใจปกคลุมสระน้ำเปิดออกมากเท่าไรก็เห็นน้ำชัดเจนชัดเจนเปิดออกมากเท่าไรก็เห็นความสว่างสวายภายในจิตใจชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเปิดออกหมดจ้าเลยนั่นนี่แหละว่าผลนิพพานอยู่ที่หัวใจนะไม่ใช่อยู่ที่มืดแจ้งการนั้นสถานที่เวลานั้นนี่ไม่มีท่านจึงบอกว่าอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวลาใครบำเพ็ญที่ไหนเวลาใดเป็นธรรมล้วนๆผู้สร้างบาปสร้างกรรมก็เป็นบาปเป็นกรรมล้วนๆได้เช่นเดียวกันเรียกว่าอากาลิโกเหมือนกันผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นคนเข้มงวดกวดขันเรื่องความภาคเพียรนี่สำคัญมากที่สตินั่นแหละใครอยู่ที่ไหนก็ตามสติให้ติดกับตัวเองชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรสติความระลึกได้จะลึกรู้รอบตัวเองจะลึกรู้รอบหัวใจสัมปชัญญะเรียกว่ารู้รอบตัวกิริยาเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนความรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นแต่นี่มีประจำตนนี่เรียกสัมปชัญญะขยายออกมาจากสติที่เจาะจงในจุดสำคัญเช่นจิตใจของเราเป็นที่เจาะจงของสติที่จะเจาะอยู่ตรงนั้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะการประกอบความภาคเพียรใครก็ตามไม่ว่าสมัยใดเท่านั้นธรรมบุญเจ้าไม่เคยคืบเคยล่าสมชอบตลอดมาตลอดไปขอให้ทำดีตามที่ท่านสอนนั่นเถิดเรื่องมรรคผลนิพพานไม่เอียงไม่มีลำเอียงโกงเป็นเลยจะเป็นผู้สงฆ์ได้ไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชและฆราวาสกิเลสมีในหัวใจด้วยกันทุกคนแก้กิเลสแล้วสว่างขึ้นได้ด้วยกันถ้าไม่แก้นี้ทำอะไรจะเป็นแบบพระเอาจีวรมาห่มสักกี่ผืนก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจีวรในช่องตลาดไม่อดอยากมันสำคัญอยู่ที่จิตใจผู้เป็นเจ้าของแห่งเพศของตนคือเพศพระนั่นนะเพศนี้เป็นเพศที่มีสติเป็นเพศที่สุขุมกัมพีรภาพอะไรจะเกินยิ่งกว่าเพศของพระ พระของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่พระเซ่อๆซ่าๆพระขุนน้ำขุนนางโก้เก๋รู้แล้วว่าวิ่งตามกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวถือว่าโก้ว่าเก๋แล้วนั่นโก้เก๋ไปตามกิเลสโก้เก๋ไปกับส้วมกับฐานมันไม่ได้โก้เก๋ไปกับอัตตกรรมพอจะได้สิ่งเลิศเลยมาครองหัวใจเลยทำเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละผู้ที่มุ่งอัดมุ่งทำจริงท่านไม่สนใจอะไรยิ่งกว่าดูจิตใจความเคลื่อนไหวของตนเพราะจิตใจนี้เป็นมหาเหตุเป็นที่แสดงเหตุอันใหญ่หลวงอยู่ที่นั่นตลอดเวลามีกิเลสเป็นตัวประธานเวลาธรรมยังไม่เกิดกิเลสต้องเป็นนายใหญ่ทีเดียวครอบนั้นที่นี่เวลามีธรรมแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปกำจัดออกกำจัดออกนี่ธรรมแก่กล้าขึ้นมากิเลสตัวมืดบอดนั่นค่อยกระจางค่อยจางลงไปจางไปธรรมค่อยสว่างสวยขึ้นมาสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาที่นี่อะไรเกิดขึ้นภายในใจรู้ทันรู้ทันหมดนั่นเมื่อรู้ทันมันก็ตกขาดสะบั้นไปเลยถ้าไม่รู้ทันมันเกาะติดเกาะติดเหมือนปลีนเกาะสัตว์นั่นแหละกิเลสมันเกาะเหนียวแน่นอะไรจะเกินจากกว่ากิเลสไม่มีนะปฏิบัติท่านต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ปฏิบัติเฉยๆว่าไปอยู่ทุดงกรรมฐานภาวนาเรื่องสติไม่มีอยู่กับใจไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอากันจุดนี้เลยเป็นจุดสำคัญจุดฆ่ากิเลสจุดนี้แหละเผลอสติก็กิเลสฆ่าหัวใจทำลายหัวใจก็จุดนี้เองถ้ามีสติอยู่แล้วกิเลสจะเกิดไม่ได้นะขอให้มีสติเช่นอย่างความโมโหโทโสมันโมโหโทโสมากน้อยเพียงสติจับไว้กับความโมโหมันจะไม่รุนแรงมันจะไม่แสดงอาการผาดโผนโจรยานถึงกับทำความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนั่นถ้ามีสติบังคับไว้โกรธเท่าไรมันก็ลดลงได้เลยไม่ว่าความรักความจังให้มีสติกำกับอยู่แล้วมันจะไม่ผาดโผนเกินไปถ้าปล่อยสติเมื่อไรมันจะผางไปเลยแล้วเนี่ยอะไรอะไรแหลกไปได้ทั้งนั้นนะขาดสติสักอย่างเดียวสติจึงเป็นสิ่งสำคัญมากท่านจึงแสดงไว้ทั่วไปตลอดเวลาเลยว่าสติสัพพัทธปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังจีทั้งปวงไม่มีงดเว้นยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความหลับมันสุดวิสัยนะท่านจึงบอกว่าเว้นไว้จะหลับนอกจากนั้นมีสติจะตั้งตลอดเวลายิ่งเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจโดยแล้วสติเป็นเบอร์หนึ่งทีเดียวปัญญามาที่สองแทรกกันไปแทรกกันไปทั้งเวลาสติมีกำลังกล้าและปัญญาก็ค่อยเสริมมันเข้าไปสุดท้ายสติกับปัญญาเป็นอันเดียวกันเลยหมุนติ้วไปอันเดียวกันนั่นท่านชำระกิเลสนี้เดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วนะศาสนาเป็นศาสนาวัตถุไปหมดทั่วแดนไทยแล้วล่ะใครมาพูดศาสนาธรรมมีผู้สนใจกับการประพฤติปฏิบัติธรรมทางด้านจิตใจชำระจิตใจออกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวภัยนี้มันมีที่ไหนเวลานี้จะไม่มีนะมันมีแต่ศาสนาวัตถุเป็นเรื่องส่งเสริมของกิเลสภายในตัวนะมันเป็นกาฝากกิเลสเป็นกาฝากเข้าไปแล้วไปสร้างเป็นเนื้อเป็นหนังภายในตัวซัดทำลายจิตให้แหลกเหลวไปหมดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นแหละกิเลสเป็นกาฝากมันจัดจิตใจลงไปให้สุดให้กร่อนลงไปได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้ทำลำบากนะการปฏิบัติทำปฏิบัติทำมันถึงเหตุถึงผลตามทางของศาสดาที่สอนไว้ที่แล้วเอาไปทวงมรรคผลนิพพานกับพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามพระองค์แล้วแต่ไม่มีมรรคผลนิพพานเป็นเครื่องตอบลาบเลียเอาสิเราจะพาไปฟ้องพุทธเจ้าถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วแต่มรรคผลไม่ปรากฏตามที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นน่ะเราจะพาไปฟ้องพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดนี่ปฏิบัติตามนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่ผลไม่ปรากฏให้ได้เห็นแต่นี่มันไม่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแท้สอนอย่างนี้อย่างนี้มันแฉลบผมนั่นแฉลบไปนี่มีไปทางผิดพลาดทางนั้นผลดีจะได้มาจากไหนมันก็ไม่ได้ละต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้มันดีเนี่ยเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นของที่เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามเดชโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอยิ่งกว่าพุทธศาสนาบอกให้ชัดเจนค้นคว้ากันขึ้นเวทีฟาดกันกับกิเลสบนหัวใจตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วมันก็จ้าออกหมดรู้ไปหมดเลย ศาสนาใดเป็นยังไงไม่ต้องวิจารณ์ดูพุทธศาสนานี้ยอมรับกราบไหว้เลยทีเดียวเพราะเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสอนไม่มีผิดพลาดคือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วครั้งกิเลสมันก็สอนไปตามกิเลสสิมีมากมีน้อยไหนก็สอนไปตามแนวของกิเลสที่มีอยู่ในใจนั่นถ้าผู้นี้ไม่มีกิเลสพระพุทธเจ้าจะเอาความผิดพลาดมาจากไหนมาสอนโลกไม่มีแต่ความถูกต้องดีงามที่เรียกว่าสวากัตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นเพราะในจิตนั้นบริสุทธิ์สุดส่วนนำทำออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์คำสอนอาการกิริยาทุกอย่างจึงเป็นความถูกต้องไปตามกันหมดนั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นหนึ่งหรือว่าเอกนะมาเราเกิดมาพบพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาชั้นเอกเอกอุหาที่ต้องเกิดมาได้ต้องทดสอบกันทางภาคปฏิบัติเหมือนทั้งรู้ได้ชัดยอมรับกราบอย่างราบเลยเจ้านี่พูดจริงๆหาที่ค้านมาได้เลยพระพุทธเจ้าทรงแสดงตรงไหนรู้ตรงไหนขึ้นมาขึ้นมาก็เป็นที่พระเจ้าทรงสอนมาแล้วสอนมาแล้วปวดเก่งมาจากไหนล่ะจะไปแข่งพระพุทธเจ้าว่าดีพระเจ้าที่ตรงไหนรู้ตรงไหนตรงไหนเป็นทางเดินที่ท่านสอนเบิกทางไว้ให้แล้วเข้าไปรู้รู้ก็รู้ตามที่ท่านทางเดินที่ท่านสอนไว้แล้วทั้งนั้นนี่ถึงได้ยอมรับกราบนี่กราบอย่างราบทีเดียวกราบพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติเป็นภาคที่ค้นขวาคุยเขี่ยขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยขึ้นเข้านี่สูตรกันอย่างเต็มเหนียวแล้วภาคอื่นยังไม่พูดนะยังไม่เข้าถึงเนื้อแท้ถ้าปริยัติเรียนมามากน้อยมันก็เป็นอ่านไปตามตำหนักตำราแต่ไม่เคยกิเลสไม่เคยบกบางไม่เคยทะลอกปอกเปิดจากความจำได้ที่เรียนมาจากคัมภีร์นั้นๆเลยนะแต่พอเอาภาคปริยัติที่ท่านชี้แนวทางเข้ามาหากิเลสที่อยู่กับใจนี่นำมาปฏิบัติพอนำมาปฏิบัตินี้กิเลสมันจะเริ่มทะลอกปอกเปิดแล้วนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่เอาจริงเอาจังเริ่มรู้เริ่มเห็นก็ไปเป็นลำดับลำดานี่แหละเป็นภาคพิสูจน์โดยแท้ภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจิตตภาวนาขอให้มีในใจของผู้ปฏิบัติที่อย่างน้อยมีความสงบเย็นใจสบายใจนะถ้าไม่ได้ดูหัวใจตัวหมุนติ้วติ้วในร่างของบุคคลแต่ละคนทุกคนนี้แล้วจะไปหาความถูกไปที่ไหนก็ไปเถอะเจอตั้งแต่ความถูกทั้งนั้นเพราะเป็นเรื่องของกิเลสบานล้อมไว้หมดแล้วถ้ามีธรรมภายในใจมีสติภายในใจสติธรรมปัญญาธรรมวิริยธรรมอุตสาห์พยายามติดตามตามธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้แล้วจะค่อยสง่างามขึ้นไปทำอะไรมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะผู้มีธรรมในใจเป็นอย่างนั้นนะ

แล้วก็ค่อยสง่างามไปเรื่อยๆเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตตภาวนานี่แหละเป็นเรื่องที่จะเปิดความอัศจรรย์ขึ้นมาให้เห็นในหัวใจของตนซึ่งจะเกิดมายังไม่เคยเห็นแต่เวลาเห็นแล้วก็เห็นด้วยการภาวนาเจอขึ้นตรงนั้นไม่คาดไม่ฝันว่าจะเจอเหตุผลเข้าถึงกันแล้วมันต้องถึงเป็นผลอัน พอใจขึ้นมาเหตุเป็นเครื่องดำเนินผลเป็นเครื่องยอมรับกันนี่นะขอให้ปฏิบัติตามนี่นะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้มันก็อย่างว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเรามันมีแต่กระดาษนะคนพูดจะปฏิบัติตามพุทธศาสนาจริงๆมีน้อยมากทีเดียวแทบจะว่าไม่เป็นอะไรแต่ว่าพระก็ไม่ว่าพระท่านพระเรามันก็แบบเดียวกันหาผู้ที่สนใจดูหัวใจเจ้าของไม่อยู่มันดูตั้งแต่ข้างนอกตามเรื่องของกิเลสพาให้ดูไปเสียหูก็ไปอย่างนั้นวิ่งไปตามกิเลสทั้งหมดมันไม่ได้วิ่งไปตามธรรมถ้าวิ่งไปตามธรรมแล้วเป็นธรรมขึ้นมาทันทีวิ่งตามกิเลสก็เป็นกิเลสไปวันยั่งค่ำจมไปได้ไม่สงสัยถ้าใครวิ่งตามกิเลสจะหาความเจริญไม่ได้เลยถ้าผู้ใดวิ่งตามธรรมพุทธเจ้าสอนว่าไงวิ่งตามธรรมคัดค้านต้านทานกิเลสตลอดเวลานั่นจะเจอธรรมธรรมพุทธเจ้านี่ไม่ผิดมีผิดมีพลาดขอให้ปฏิบัติตามเถอะไม่ผิดถูกต้องหมดแล้วมันผิดสำหรับผู้ศึกษานับถือท่านมาปฏิบัติรุ่มๆดอนๆไม่จริงไม่จังแล้วก็หาเรื่องในศาสนาว่าไม่มีมากมีผลกิเลสเขาไปแทรกกินโต๊ะกันอยู่ในหัวใจนั่นวันยังค่ำมันไม่ได้ดูตัวเองนั่นแหละผลเสียอยู่ที่ตรงนั้นที่กิเลสไปกินโต๊ะเราธรรมะท่านไม่ได้ทำงานที่มีแต่กิเลสไปทำงานหมดแต่ทำออกจากหัวใจมีแต่กิเลสเป็นฝืนไฟเผาไหม้ใจอยู่โลกไหนมันก็ร้อนมันร้อนอยู่ที่หัวใจนะเราอยากเข้าใจว่าร้อนที่ไหนเย็นที่ไหนสบายที่ไหนนะทุกที่ไหนทุกที่หัวใจสุขที่หัวใจบรมสุขสุดยอดอยู่ที่หัวใจท่านจึงสอนยังขึ้นเครื่องยนต์กลไกขึ้นไปขึ้นบนฟ้าก็ตามกิเลสอยู่บนฟ้าในหัวใจของคนด้วยกันความทุกข์อยู่บนเครื่องบินมันก็เต็มอยู่ในนั้นอยู่ว่าไงเพราะกิเลสตัวเป็นฝืนไฟมันอยู่ในหัวใจของคนที่นั่งอยู่ในเครื่องบินมีมากมีน้อยมันก็เหมือนเราอยู่พื้นที่ธรรมดานี่แหละผู้อยู่ข้างบนก็เผาอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เผาอยู่ข้างล่างกิเลสอยู่ที่ไหนเผาที่นั่นถ้าธรรมมีอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นเย็นที่นั่นอยู่ไหนสบายหมดนั่นมันต่างกันนะพากันจำมนต์ธรรมของนี่ใครมาเทศน์ท่านหลายฟังมีไหมล่ะนี่เปิดออกมาจากหัวใจถึงคุยเกี่ยวขุดค้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนหายสงสัยแล้วจึงนำมาสอนด้วยความไม่สงสัยด้วยความแน่ใจทุกอย่างพากันนำไปพืชปฏิบัตินะโน้ศาสนาพุทธเหล่านี้เลิศเลอสุดยอดแล้วนะไม่มีใครคุยเกี่ยวขุดค้นขึ้นมาใครก็มาถึงจะเป็นหนอนแท้กระดาษอ่านคัมภีร์นั้นอ่านคัมภีร์นี้เอาความรู้มาจากความจำมาเป็นมรรคเป็นผลมันจะเป็นมรรคเป็นผลได้ยังไงความจำความจริงต่างหากเป็นมรรคเป็นผลนำความจำมาปฏิบัติเป็นความจริงขึ้นมาจากจิตใจนี่เป็นมรรคเป็นผลขึ้นที่นี่เพียงความจำไม่เฉยเป็นความจำวันยังค่ำจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเป็นความจำไม่เป็นมรรคเป็นผลกิเลสไม่ถลอกออกไปท่านนำความจำออกมาจากที่เราเรียนนั้นออกมาปฏิบัติต่อกิเลสมากน้อยกิเลสจะเริ่มถลอกปอกเปิดไหวตัวไปเรื่อยๆนะเน้นหนักเข้าไปจนละกิเลสพังทลายลงไปเพราะภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือแก่ได้แก่การศึกษาเราเรียนตามแบบแผนผังแล้วนำแบบแผนผังที่เรียนมานั้นมาปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขตนเองตามที่เรียนมานั้นแล้วผิดถูกชั่วดีมันจะรู้จากภาคปฏิบัติของเราผลก็ปรากฏขึ้นมาเพียงว่าปฏิเวทรู้ผลงานของตนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงเรียกปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนั่นรู้สุดยอดจิตได้หลุดพ้นแล้วสุดยอดไม่มีเรื่องอะไรในโลกอันนี้หมดโลกมันจะวุ่นขนาดไหนก็ตามจิตดวงนั้นจะไม่มีเพราะเป็นนิมุติพ้นไปจากแดนสมมติคือแดนแห่งความวุ่นวายนี้โดยสิ้นเชิงแล้วจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์พระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นทุกข์นะก็มีแต่ธาตุขันธ์เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาอย่างเราท่านเพราะนี่เป็นสมมุติด้วยกันมันก็เจ็บปวดแสบร้อนที่นั่นที่นี่เหมือนกันก็หาอยู่หายาบำบัดรักษาเหมือนโรคตัวไปนั่นแหละ
่วนภายในของท่านไม่มีอะไรเข้าไปแทรกได้เลยนั่นแหละนิพพานเที่ยงอยู่ตรงนั้นนะตรงที่จิตหลุดพ้นแล้วนั่นแหละธรรมธาตุอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเข้าไปแทรกพ้นแล้วจากสมมติโดยการทั้งปวงนั่นแหละท่านว่าธรรมธาตุพอร่างนี้หมดสภาพเลยทิ้งปั้วแล้วนั่นแหละธรรมธาตุเต็มตัวแล้วนั่นอันนี้ก็มาใส่อยู่ในธาตุขันธ์ซึ่งเป็นสมมูลนี่ก็ธรรมชาติอันนั้นก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เจ็บนั้นปวดนี่ก็อยู่ตามสมมูลอันนี้แต่มันไม่เข้าถึงกันมันเป็นคนละฝั่งแล้วเป็นอาฐานะที่จะเป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้แล้วนั่นละจิตนี่แหละทำละให้มันเห็นอย่างนี้ที่ธรรมบุญเจ้าเป็นธรรมติเอหิปฏิโกท้าทายตลอดเวลาท่านน้อมจิตของท่านมาดูตัวเองที่หน้านั้นเอหิปฏิโกเอหิท่านจงมาน้อมเข้าปฏิโกดูตัวเองตัวเหตุใหญ่มันอยู่ที่หัวใจนะมันแสดงอะไรบ้างเอาสติปัญญาย่างเข้าไปดูนี่ท่านเอหิปฏิโกน้อมสติปัญญาเข้ามาดูตัวเองตัวเองคือใจที่มันกำลังลุกเป็นฟืนเป็นไฟด้วยกิเลสเผามันนั่นแหละทีนี้เวลาสติปัญญาย่างเข้ามานี้ใจตรงนี้มันจะสงบเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เอหิปฏิโกดูตรงนี้ปัจจตังมีตโบวินยุท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนจากอันที่ว่าเนี่ยที่เอหิปฏิโกดูเข้ามาภายในจะรู้ตรงนี้มันไม่ได้รู้ภายนอกนะรู้ภายในใจรู้ที่นี่พากันตั้งใจปฏิบัตินะศาสนาจะมีแต่ชื่อแต่นามนะที่ไหนก็มีแต่ชื่อแต่นามแล้วพูดสโลตังเวทเราไม่ได้เข้าข้างนั่นออกข้างนี้ไม่มีธรรมะเอียงนั้นเอียงนี้ตำหนินู้นตำหนินี่อย่างไรแล้วคนเรานี้เราเป็นไปไม่ได้ควรติเราติทันทีด้วยเหตุด้วยผลที่ถูกต้องควรชมทันทีนี่คือธรรมไม่มีคำว่าลำเอียง เวลานี้ศาสนาของเรามันมีแต่ชื่อแต่นามนี่แต่กิริยาเฉยแต่มีกิริยาบ้านนับถือเฉยๆเนี่ยแต่กิริยาอันจริงจังที่กิเลสฝังจมมันนั้นมันพาไปถลุงไปหมดเอาไปทำแหลกไปหมดไม่มีใครมีความดีงามประจำตนเลยนั่นนี่แหละศาสนาไม่มีแต่ชื่อนะกิเลสเป็นผู้ทำงานผลยังมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายให้เอาศาสนามาทำงานในหัวใจเราสิบังคับบัญชาจิตใจเรื่องความที่เจ็บเจ็บคร้านให้ทราบว่านั้นคือกิเลสเรื่องการคัดค้านต้านทานธรรมนั้นคือกิเลสมันคัดค้านต้านทานธรรมมันคัดค้านเราคัดค้านมันไม่อยากทำเราทำนี่ชื่อว่ารบกันกับกิเลสมันไม่อยากทำบุญให้ทานเอาทำไม่อยากภาวนาเอาภาวนานั่นคือว่าสู้กันมันว่าอะไรให้มันลากไปเหมือนหมูขึ้นเขียงมันใช่ไม่ได้นะพากันตั้งใจที่พูดที่จะหวังสาระประโยชน์แก่ตนต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไร้สาระแต่มันเป็นภัยต่อตัวของเราตลอดไปเราต้องสู้กันเรื่อยๆพากันจดจำนะวันนี้เทศน์ไม่สู้กี่ครั้งกี่หนละอังเทศชาวองค์ชาอัมก็มีที่ไหนก็มีมานี่ก็นึกว่าจะไม่ได้เทศอะไรมันก็ยังเทศอยู่อย่างนี้นะเพราะความสงสารหัวใจมันเป็นฟืนไฟดังที่พูดเนี่ยขึ้นเครื่องบินจรวดดาวเทียมก็ขึ้นไปเถอะกิเลสอยู่ในหัวใจของคนที่บนจรวดดาวเทียมเป็นไฟอยู่ข้างบนผู้อยู่ข้างล่างก็เป็นไฟอยู่ข้างล่างถ้ากิเลสพาชาวบ้านออกไปหมดแล้วอยู่ไหนสบายหมดไม่มีอะไรสบายยิ่งกว่ากิเลสตัวเป็นภัยขาดชาวบ้านไปจากใจนี่บรมสุขอยู่ที่ใจอยู่ไหนสบายไม่คำนึงถึงเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เที่ยงแล้วอยู่ในหัวใจไปกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายเพราะธรรมชาตินี้เป็นหลักใหญ่หลวงเต็มหัวใจอยู่แล้วหายสงสัยแล้วสงสัยอะไรตายนี่จะไปเกิดไหนเกิดไหนเกิดที่ไหนมันรู้อยู่นี่จะไปเกิดที่ไหนสิ่งที่พาให้เกิดมันฟัดขาดชาวบ้านลงไปหมดแล้วอะไรจะไปเกิดนะแล้วไม่เมื่อไปเกิดมันจะไปตายที่ไหนสิ่งที่จะทำให้เป็นทุกข์ก็คือกิเลสฟาดมันขาดชาวบ้านลงไปจากใจแล้วจะเอาทุกข์มาจากไหนกิเลสมันผู้สร้างทุกข์ดับไปแล้วทุกข์ก็ดับไปด้วยกันก็มีแต่บรมสุขเต็มหัวใจเท่านั้นเองเอาละพูดเพียงเท่านี้แล้วก็ไปใจมามันก็เหนื่อยวันนี้เนี่ยพอ20 นาทีไหมวันนี้น่ะโน่ได้ถึง37เหลือเนี่ยมันก็ได้อยู่มีเทศจะอ้ําก็ได้ก็ได้เช่นนี้ก็ได้มีแต่เทศอยู่ตลอดเวลาคุณฟังไม่ได้พวกนี้หรือหลับข้อแฝงอยู่ตามนั้นมีเยอะเหรอมันฟังเทศจะกล่อมให้หลับเลยฮะก็พูดแล้วโมโหหน้าเราน่ะก็โลกเขาว่าโมโหก็ว่าได้เป็นไงมันไม่โมโหใน

0: ใจพูดจริงทำให้โมโหมันก็ไม่มีเพราะโมโหเป็นกิเลสจะทำอะไรเขาฆ่าตายเฉยให้มีความโมโหขึ้นมาไม่มีเพราะกิเลสไม่มีขอให้กิเลสหมดเถอะทำอะไรก็เท่านั้นแหละโทษปวดขาแล้วนี่นะเดี๋ยวก็โมโหเหมือนกันเหยียดขาจะหน่อยระงับโมโหได้เหยียดขาเอาละพอโมโหโมโหอยู่งั้นนะวันพรุ่งนี้ดูไม่ได้ไปอะไรที่เขาจะนิมนต์ไปโคราชเราก็ไม่ไปแล้วเนี่ยพอไปโน่นตรงเท่าไหร่มีงานการทำค่ำหรือว่างั้นนะกว่าจะเสร็จนั้นถึงจะกลับมานี่ได้สี่ทุ่มห้าทุ่มเราจะกลับมาวัดมาดูแล้วชวนมันเราจะกลับด้วยรีบหมุนที่ดีโอ้ยไม่หมุนแล้วว่าเอานิมนต์แม่ทัพติดตามมาอีกที่จะให้เราไปจัดที่จัดฐานอะไรเรียบร้อยแล้วไปจัดได้บทสวรรค์แล้วก็ไม่ไปแล้วบอกนี่ถ้าว่าไม่ไปไม่ไปไม่เหมือนใครนั่นเนี่ยที่ฐานอยู่ที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นกบเขียนเขายังอยู่ได้เมื่อเราเป็นมนุษย์ทั้งคนพระทั้งองค์อยู่ไม่ได้มีเหรอถ้าว่าจะไปถ้าว่าจะอยู่อยู่ได้ทั้งนั้นไปได้ทั้งนั้นถ้าไม่ไปแล้วไปจัดที่แดนสวรรค์เราก็ไม่ไปแล้วบอกกงเพราะเราไม่ไปนั่นมันก็อยู่ตรงนั่นเองฉันมาแล้วก็โมโหก่อนใช่ไหมกำลังโมโหแล้วนี่ฉันมาระงับโมโหก่อนจะระงับได้แค่ไหนไม่ทราบคือถ้าระงับไม่ได้ก็ฟาดตามนี่ระงับโมโหมันมีหลายแบบระงับโมโหนะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่2ครับ
2: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญท่านรับ
3: มีข้าวต้นบาทมีของต้นบาทแล้วมี
4: อะไรแบบต่างๆที่จะแบบต่างๆแ
5: ต่นี่คือหน้าแก้วของเราเลย
0: ฟังพี่น้องชาวไทยฟังทั่วหน้าอันนี้อ่านสรุปทองคำดอนหน้าให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน คือสรุปทองคำและดอนหน้าสำหรับวันที่30เห็นได้สำหรับทองคำได้25สตางค์ดอนหน้าได้10ดอนแสดงว่าด้อยมากถ้าเป็นอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันเมืองไทยจมได้มาสงสัย วันละ25สตางค์ทองคำคน62ล้านคนทองคำหนุนชาติได้25ตังค์ดอลลาร์หนุนชาติได้อีก10ดอลนี่เมืองไทยจมได้นะเข้าใจเหรอจมไม่สงสัยนี่ต้องหนุนขึ้นทุกวันได้น้อยเป็นการเตือนเราว่ากำลังน้อยมากไม่สามารถจะต้านทานเมืองของตัวเองได้เพราะจึงหนุนกำลังเข้าไป ทีนี้ทองคำที่ต้องการมอบครั้งหลวงในการช่วยชาติคราวนี้นั้นจะกำหนดไว้4พันคราวนี้นั้นจะกำหนดไว้4,000กิโลซึ่งเท่ากับ4ตัน

เวลานี้ได้50 กิโล32 บาท42 สตางค์นี่ที่เรียกว่ายังไม่ได้หลอมจำนวนที่ฝากและมอบนั้นหลอมเรียบร้อยเป็นทองแท่งทองแท่งโดยสมบูรณ์แล้วอันนี้ได้ตามหลังมาหลังจากฝากและมอบแล้วได้อีก50 กิโลอันนี้ยังไม่ได้หลอมต่อไปนี้ก็จะหลอมเมื่อเห็นสมควรควรจะหลอมแล้วจะหลอมแล้วรวมทองคำทั้งหมดทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่ได้หลอมเวลานี้ได้2,112.5 กิโลนี่ยังขาดทองคำอยู่อีก1,887.5 กิโลจะครบจำนวน4,000 กิโลกรุณาทราบไว้โดยทั่วกันมีได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันตลอดมาเพราะชาติไทยของเราเพียงคนหนึ่งคนเดียวอุ้มไม่ได้นะต้องรวมพลังสามัคคีมีความรักชาติเป็นสำคัญที่จะรักษาชาติของเราไว้ได้เช่นอย่างตัวของเราเองแต่ละคนละคนละคนเนี่ยนัตถิอัตตะสมังเปรมังความรักอื่นเสมอด้วยการรักตนไม่มีเพราะฉะนั้นสัตว์ก็ดีคนก็ดีจึงประคองตนได้จนกระทั่งสุดวิสัยถึงจะยอมตายนี่คือหมายถึงความรักตนสัตว์ก็รักสัตว์สัตว์แต่ละประเภทรักตนรักตนด้วยกันทั้งนั้นแล้วสัตว์ประคองชีวิตไว้ด้วยการรักตนและการระมัดระวังรักษาชีวิตของตนตลอดไปถ้าไม่สุดวิสัยจริงสัตว์ไม่ยอมตายอันนี้เราเป็นชาติมนุษย์และชาติไทยไม่เคยเป็นบ่อยผู้ใดมาตั้งแต่ดั้งเดิมปู่ย่าตายายบรรพบุรุษนี่เป็นอิสระเราถ้าเราไม่รักชาติเราเป็นอิสระมาไม่ได้นี่พื้นเพแห่งบรรพบุรุษของเรารักชาติมาโดยลำดับลำดาอันนี้เราจะดำเนินท่านตามท่านแบบไหนถ้าเป็นแบบแล้วก็จมได้เมืองไทยเราถ้าเป็นแบบรักชาติแล้วก็ต่างคนต่างรักต่างคนต่างสงวนต่างคนต่างบำรุงรักษาต่างคนต่างมีความรักกันมีความสามัคคีกันเห็นอกเห็นใจกันมีความเฉลียวเผื่อแผ่อย่าเป็นคนคับแคบตีบตันเห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องของตัวสามารถจะทำชาติไทยอันเป็นอวัยวะส่วนใหญ่นี้ให้จมได้ถ้าต่างคนต่างมีความรักตนต่างคนต่างรักตนเฉลียวไปต่างคนต่างตนรวมเป็นความสามัคคีรักชาติของตนนั่นเมื่อรักชาติของตนแล้วก็มีทางที่จะเสียสละเพื่อชาติของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สละไปเพื่อชาติของตนต้องหนุนชาติของเราโดยตรงแล้วก็หนุนขึ้นนี่แหละชาติไทยของเราจะพีรังถาวรแน่หนามั่นคงขึ้นไปต้องอาศัยอยู่ความแต่ว่าคนเรารักชาตินี่เป็นของสำคัญให้ต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างเห็นอกเห็นใจกันต่างคนต่างรักกันเพราะมนุษย์เราเกิดมาไม่ว่าสัตว์ประเภทใดเกิดมานี้ด้วยอำนาจแห่งกรรมนะไม่ได้เกิดมาจากเพียงท้องแม่เท่านั้นท้องแม่นี้เป็นเพียงอาศัยกรรมหนุนเข้ามาให้เกิดท้องสัตว์ก็เป็นสัตว์ได้ท้องคนเป็นคนท้องเทพบุตรเทวดาเป็นอินทร์พรหมเป็นไปได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมแล้วแต่กรรมจะใส่ไว้ทางไหนใส่ให้เป็นมดเป็นแมงก็เป็นมดเป็นแมงได้นี่อำนาจแห่งกรรมเราเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมไม่ใช่เกิดด้วยอำนาจแห่งสีสันวรรณะหรือฐานะสูงต่ำเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมด้วยกันใครจะมีสมบัติถึงขามบริวารมากน้อยยศถาบรรดาสุขศักดิ์สูงขนาดไหนก็ตามด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องหนุนเนี่ยเป็นของสำคัญเราเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมจึงพาขอให้พากันรักกัน ความรักกันนี่ไปไหนสนิทหมดนะความเห็นแก่เพื่อนแก่ฝูงแล้วไปไหนเฉลี่ยเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัว ความไม่รักแต่ตัวเองเห็นแก่ตัวเองเป็นรังเกียจคนอื่นก็สาปแช่งคนอื่นทำลายคนอื่นได้ถ้ารักตนเอาความรักตนนี่เฉลี่ยต่างคนต่างรักตนเห็นใจสำหรับท่านผู้รักตนด้วยกันแล้วต่างคนก็รักกันรักกันแล้วมีความเสียสละเผื่อแผ่ไม่ถือสีถือสากันอย่างง่ายได้นี่เป็นหลักใหญ่แล้วต่างคนต่างเสียสละช่วยชาติบ้านเมืองของเราอันใดที่จะเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองของเราให้พากันเข้มงวดกวดขันระมัดระวังรักษาอย่าให้สิ่งนั้นเข้ามาทำลายได้ทำลายนิดหนึ่งเป็นนิดอัน2บวก2บวก2เป็น3เป็น3เป็น4บวกทำลายได้นะอันเล็กอันน้อยนั่นแหละมันสามารถเช่นอย่างไม้ขีดไฟก้านเดียวนี่จ่อเข้าไปศาลาหลังนี้พังเลยไม่ได้มากนะทั่วตัวเป็นภัย

0: ั่วก็ไม่ได้มากรวมตัวกันเข้าแล้วมันเป็นภัยต่อชาติไทยของเรานั้นจึงพากันให้ระมัดระวังเข้มงวดกวดขันสิ่งใดจะเป็นภัยต่อชาติให้ระมัดระวังสิ่งใดที่เป็นคุณต่อชาติให้ต่างคนต่างขนขวาย ดังที่หลวงตานำพี่น้องทั้งหลายนี่เอาศาสนามานำนะเอานำนะศาสนามานำคือนำด้วยความเมตตาสงสารเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้สม่ำเสมอกันหมดนี่เรียกว่าศาสนาผู้นำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้เรียกว่าศาสนาพูดอย่างอื่นไปไม่ได้ผิดบอกว่าถูกถูกบอกว่าผิดใช่ไม่ได้เลยเป็นเรื่องของกิเลสอันนี้มันตลบตะแลงปากหวานก้นเปรี้ยวกืนกินเร็วเนี่ยกิเลสธรรมดากิเลสมันต้องมีเหยื่อล่อเหยื่อล่อเสมอไปนะ เหมือนเขาตกเบ็ดมีแต่เบ็ดเฉยๆปลาไม่กินต้องมีเหยื่อล่อปลาตัวโง่งับเข้าไปเพราะเหยื่อหายไปเลยไม่มีความหมายเบ็ดนั่นแหละเกาะปากอันนี้เหยื่อของกิเลสมันล่อนะล่อลวงต้มตุ๋นได้ง่ายที่สุดคือกิเลสกิเลสไม่มีความจริงออกปฏิบัติต่อสัตว์โลกนะมีแต่ความหลอกลวงต้มตุ๋นหวานอร่อยไพเราะเพราะพิงตลอดมีแต่เรื่องยาเคลือบน้ำตาลของกิเลสทั้งนั้นเพราะงั้นสัตว์โลกถึงได้หลงและยอมรับกับกิเลสไปไม่เห็นโทษของตัวเลยแต่สำหรับธรรมนั้นผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกกงไปกงมาเนี่ยให้พากันเข้าใจนะอันใดที่เป็นเรื่องของหลอกลวงต้มตุ๋นมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นอย่าเชื่อกันอย่างง่ายดายอย่างตัวของเราของมันกันเราจะทำอันนี้มีเหตุผลยังไงดีหรือชั่วผิดหรือถูกให้พิจารณาซะก่อนที่จะลงมือทำอะไรท่านเรียกว่าทำอย่างงับไปง่ายไม่ใช่ปลาตัวโง่กินเบ็ดนะพอมองเห็นเหยื่อไม่สังเกตดูเบ็ดเลยงับเข้าไปเลือดทะลักนะเต็มปากนะเลือดอันนี้กิเลสมันว่ายังไงมันจะหลอกเขาหาเบ็ดนั่นแหละมันเอาเหยื่อล่อเอาไว้อันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยสิดีไปอะไรก็ดีความมาคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดคว้าตรงไหนถูกตะเบ็ดหาความสุขที่จะเป็นไปความตามความสมหวังตามอำนาจของกิเลสไม่มีตั้งแต่ลองความผิดหวังผิดหวังเพราะถูกต้มจากกิเลสโดยที่เราไม่ได้พิจารณาซะก่อนแล้วค่อยก้าวไปตามมันจึงต้องใช้ความพิจารณาดังท่านแสดงว่านี่สัมมะกัลลังเซโยให้พิจารณาซะก่อนใคร่ควรก่อนด้วยปัญญาแล้วค่อยเคลื่อนไหวอย่างนี้จะเคลื่อนไหวทางกายทางวาจาความประพฤติหน้าที่การงานอะไรก็ตามให้พิจารณาซะก่อนว่าผิดถูกดีชั่วประการใดจะไม่ค่อยผิดพลาดคนเราถ้าเอาธรรมพุทธเจ้าไปปฏิบัติท่านว่านี่สัมมากัลลังโซนี่คือธรรม องค์ปัญญาพิจารณาก่อนอย่าทำพลาดเสียก็เสียเรานั่นแหละนี่หลักของธรรมเนี่ยเวลานี้ก็หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายก็ตั้งใจจะนำทั่วประเทศไทยเราสม่ำเสมอไปหมดนี่เป็นจิตในเบื้องต้นที่ตั้งไว้อย่างนี้ทั่วทางโน้นทางนี้ทางโน้นทางนี้นี่กำลังวังชามันไม่มองดูใคร มันค่อยลดลงสุดท้ายก็ออกอุทานเลยเพราะเราตั้งใจไว้แล้วว่าออกจากนี้แล้วก็จะก้าวลงไปทางภาคใต้นะให้ทั่วถึงกันหมดเสมอกันทั่วเมืองไทยนี่อันนี้พอดีก้าวไปกำลังวังชามันไม่สนใจใครหมดกำลังลงหมดกำลังเอาสุดท้ายไปไม่ได้เลยออกอุทานด้วยความห่วงใยและรักพี่น้องชาวภาคใต้เราอย่างเป็นกำลังเรื่องธาตุขันไม่อำนวยซะแล้วเวลานี้ก็นี่ก็ได้ประกาศออกมาให้พี่น้องหลายทราบทั่วกันแล้วว่ากำลังไม่เอาไหนแล้วเวลาแม้แต่ประเทศในสถานที่ต่างเราก็งดแล้วนะเวลานี้นะ ไม่เอาอย่างแต่ก่อนแล้วเราจะเทศให้ในที่ต่างๆไม่ได้ไกลนักนะเราจะไปเทศให้ในสถานที่จำเป็นเพียงเท่านั้นเรียกว่าไปด้วยความตะเกียกตะกายไปไม่ได้ไปด้วยความร่อรื่นเหมือนแต่ก่อนนะธาตุขันธ์มันพาให้ตะเกียกตะกายเนี่ยจะเทศแถวใกล้เคียงที่ไหนก็ตามเราจะไปให้เฉพาะที่จำเป็นนอกนั้นไม่เอาเนี่ยลดลงขนาดนั้นในเวลานี้ขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกัน ส่วนอาจทำเราได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายทุกด้านทุกทางเฉพาะการนำทางด้านวัตถุ เราเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายที่ประกาศกล้องออกมาเนี่ยอย่างที่อ่านอยู่เวลานี้เป็นความบริสุทธิ์พุทโธไม่มีด่างพร้อย ไม่มีรั่วไหลแตกซึมไปไหนเลยหลวงตาเป็นผู้คุมอำนาจในการเงินสมบัติเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดนี่แต่ผู้เดียวเพราะจะมอบให้ใครทำหน้าที่แทนเรากลัวจะมันจะมีความรั่วไหลแตกซึมเพราะกิเลสมันสกปรกมันติดเนื้อติดตัวติดกิริยามารยาทจิตความคิดความบ้านมันจะพารั่วไหลแตกซึม ให้สิ่งเหล่านี้จมไปด้วยกันไม่เป็นประโยชน์เท่าที่ควรตามความมุ่งหมายเราจึงต้องคุมอำนาจเสียเอง เนี่ยเราก็ทำเต็มกำลังความสามารถของเรา ทองคำนี่เวลานี้ได้มอบและฝากไว้ที่คลังหลวงก็เป็นจำนวน 2,062 กิโลครึ่งแล้วนี่จะแจ้งไหมพี่น้องหลายทราบไหมสำหรับดอลลาร์นั้นเวลานี้รวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5ล้านที่เข้าฝากคลังหลวงแล้ว 4,278,000 เวลานี้ที่ยังเหลือที่จะเข้าอยู่เวลานี้กำลังจะอยู่ในร่วมพันดอลล่ะเดี๋ยวยังไม่ได้เข้ารวมแล้วเป็นดอลลาร์ทั้งหมด5ล้านอันนี้ก็จะแจ้งอยู่แล้วส่วนเงินสดนั้นเวลานี้ได้850กว่าล้านนี่เอาอันนี้เอาไว้ธนาคารนะ850กว่าล้านนี่เราประกาศแล้วตั้งแต่ต้นว่าสำหรับเงินสดนี่เราจะไม่เอาเข้าคลังหลวงเราจะให้เป็นเงินหมุนเวียนคือแยกไปจังหวัดใดสถานที่ใดมีความจำเป็นมากน้อยเพียงไรเราจะยกเงินอันนี้แยกออกไปแยกไปตามสถานที่ต่างๆทีนี้เมื่อเราจะแยกไปในสถานที่ต่างๆใครเป็นคนมารับผู้มารับบริสุทธิ์หรือทุจริตอย่างไรบ้างเราก็ไม่ได้ตามติดดูก็ไม่ทราบไม่แน่ใจจึงต้องย้อนเงินที่จะช่วยชาตินี้เข้ามาสู่โครงการพื้นเพเดิมที่เราช่วยโลกมาตั้งแต่สร้างวัดป่าบันตาไม่ได้เรียกว่าโครงการนะนี่ไม่เรียกว่าบัญชีของวัดช่วยโลกพูดง่ายๆว่างั้นเลยเราจึงหักเงินแต่ที่เราเข้าธนาคารไว้แล้วเราไม่ถอนแม้สตางค์นึงก็ยังไม่ถอนเวลานี้เงิน850กว่าล้านนี่ไม่ได้ถอนสักตางค์เดียวนะเราจะหักจากจำนวนนี้ออกไปคือได้มาหลังจากนี้แล้วเราก็จะหักเข้าบัญชีพื้นเพเดิมเพื่อการช่วยชาติบ้านเมืองของเรานับแต่คนทุกข์คนจนสถานสงเคราะห์โรงล่ำโรงเรียนที่ราชการต่างๆตลอดถึงโรงพยาบาลนี่เรียกว่าเงินหมุนเวียนจะหมุนเข้ามาในจุดเหล่านี้เราจึงได้หักเงินจำนวนนี้ยังไม่เข้าบัญชีเหมือนแต่ก่อนนะไม่เข้าอันไหนที่เป็นโครงการทั่วชาติเราเข้าทันทีอันไหนที่ไม่ได้บอกว่าเป็นโครงการชาติเราจะหักออกมาบัญชีพื้นเพที่ช่วยโลกมาดมนานนี้ เป็นประจำขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบเอาไว้แม้เช่นนั้นเงิน800ล้านนี้นะเราก็ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันแล้วว่าเงิน800ล้านนี้เราจะหักเอาไว้เพื่อซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราทั้ง800ล้านนี้ส่วน51ล้านนั้นเราเผื่อความจำเป็นเช่นเป็นเงินหมุนเวียนถ้าว่าเงินเวียนพอถูพอถ่ายไปได้เราก็ไม่ถอนเราจะแยกเงินจำนวนนี้เข้าไปหา800ล้านนั้นซื้อทองคำประเดิมกันอันนี้อยู่ในการพิจารณาของเราได้เงิน50กว่าล้านนี้นะเวลานี้คือเราจะพิจารณาจุดไหนมีประโยชน์มากน้อยเพียงไรต่อชาติไทยของเราเราจะหมุนเข้าจุดนั้นขอพี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกันด้วย นี่ด้านวัตถุเราก็นำมาด้วยความบริสุทธิ์พุทโธไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองแต่อย่างใดไม่มีบริสุทธิ์ตลอดมาแล้วดอลลาร์ทองคำประจำที่ประกาศแล้วนะจากนี้เราก็แนะนำสั่งสอนทางอัดทางธรรมทุกแง่ทุกมุมให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วกันทราบตลอดมาทำนี่ทำทุกขั้นที่เราเทศนาว่าการนี่แล้ววันนี้ได้พูดอย่างนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากันทั้งอัดทั้งทำแล้วก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเวลานี้กำลังไม่พอแล้วพร้อมลงอ่อนลงจะไม่มีอะไรเทศแล้วต่อไปนี่นะอย่างเทศแล้วนี่ก็ออกทั่วประเทศไทยทั่วโลกแล้วนี่ก็ให้ไกลขนาดไหนนี่กว้างขนาดไหนนี่เราออกประเทศมาได้เทศที่นี่ก็ทั่วไปถึงก็ไม่หมดวันนี้พูดเพียงตอนนี้ก่อนแล้วนะเหนื่อยพอพูดแล้วก็ไปใหญ่เลยไปใหญ่แล้วล้างไปเหนื่อย อย่างนี้เท่เลยมากประมาณ15นาทีที่แล้ว
1: 15นาทีนะ15นาที
0: คงประมาณ15นาทีเมื่อวานท้องคำไม่เคยลืมแล้ว
2: นะ25ตัง
1: สลึงนึง
0: อ่ะ25ตังถ้าฝืนได้วันละ25ตังค์25ตังค์นี่จมเลยนี่ตะเตือนแล้วนะให้เขาเอาของมาแล้วมาวางนี่เต็มเอียดเลยของโกดังโกดังคือช่วยโรงพยาบาลกลางเมื่อวานนี่แต่สองสามโรงนั่นแหละเป็นประจำสองสามโรงห้าโรงหกโรงแต่คือมากที่สุดก็ข้าวโยงไม่เคยเลยจากนั้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะวันนี้ตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดข้าวโยงเป็นประจำประจำของไอ้โกดังต้องซื้อมาไว้เต็มเอียดเต็มแย่ไม่ให้บกพร่องเลยนี่ก็เงินหมุนเยอะนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะมันหมุนไปโรงพยาบาลไปคุกแห่งคุกหอนมือวางอยู่ไปนึงเข้าไปสกลนครดังนั้นก็เข้าภูผาผ่านเข้าไปโรงพยาบาลน้ำอุ่นไปดูตึกเขาคือผู้หลานชายชายปั๊มนะ
1: ครับผม
0: ชายปั๊มมาติดต่อเราแบบก่อตึกคือโรงพยาบาลน้ำอุ่นเราออกจากก็คนก็ตัดเข้าภูผางมาน้ำอุ่นเข้าไปดูโรงพยาบาลเมื่อวานเอาของไปเต็มที่คือเอาไปเป็นเทสิสกุลก็ก่อนแล้วไปกว้านเอาสกุลเอาของไปสกุลแล้วขึ้นก็เข้าภูผางไปเสือน้ำอุ่นเมื่อวานไปดูตึกเอแอร์ตึกกระต่อตึกแอร์ตึกอะไรแล้วก็ผ่านมาถ้าถึงนี่ร่วงสี่โมงเย็นดังนั้นอาการช่วยเราช่วยจนไม่เป็นไหวมึงบอกเขาว่าบอกทางโรงพยาบาลไว้ว่าเราก็มาดูเรื่อยๆแล้วเรื่องราวอะไรแล้วหากจะทราบเองเพราะเรามาดูด้วยตาของเราแล้วเราบอกจะตกลงกันได้เมื่อไรไม่ตกเมื่อไรก็เมื่อไรแล้วเราจะบอกมาให้ทราบเขาบอกเพราะเรางานเรามากเวลานี้การสร้างก็หลายจุดหลายจุดหมุนทั้งนู้นหมุนทั้งนี้ไม่ทราบมันก็หมุนเข้ามาที่นี่เมื่อไรเราก็บอกกงก็แสดงว่าจะให้แล้วความหมายว่างั้นเป็นแสดงว่าไม่กำหนดวันเวลาคือรอจังหวะมันจะทำได้จังหวะก็เมื่อไรก็เอากันมาแล้วช่วยเหลือให้เรา มาจากห้องไหนบ้างเนี่ยฮะมาจากสุรินทร์อันนู้นสุรินทร์เหมือนกันเหรอ อยากได้ทราบว่าน้ำท่วมทางสุรินทร์เป็นไงรถอะไรเหรอ ได้ทราบว่าบุรีรัมย์อุบลเหรออ ุ
1: บลศรีสะเกษ
0: อุบลศรีสะเกษรู้ว่าบุรีรัมย์เรือมากกว่าเพื่อนรู้ว่างั้นนะน้ำท่วมโอ้น้ำท่วมนี่เสียมากนะท่วมตรงไหนเสียตรงนั้นเลยแล้วน้ำไม่ใช่น้ำธรรมดาเหมือนน้ำบนเขาไหลผ่านนะน้ำนี่น้ำเอ่อน้ำขังตรงเวลานานก็ลงมาถึงไหนเราต้องเน่าแฟข้าวมันมีเหลือเลยเปื่อยไปเลยน้ำประเภทนี้แหละที่ว่าท่วมนาน่าสงสารพวกชาวนาเขาท่วมมีเสียหมดเลยเหมือนกันกับแรงเลยแรงจะไม่ลงทุนแต่ท่วมมีลงทุนแล้วปากดำกันเรียบร้อยแล้วท่วมหมดไปหาก้ามันอีกปากดำอีกท่วมอีกหมดเลยไม่มีอะไรติดตัวทีนี้ทราบว่าทางอุบลสุรินทร์ศรีสะเกษมีไหม
1: ครับผม
0: นะ
1: ครับ
0: มีบ้างแต่บุรีรัมย์ทราบว่ามากกว่าเพื่อนนะบุรีรัมย์จากนั้นก็ผ่านทางโคราชอีกท่วมเยอะแถวนะทางนี้ยังค่อยดีหน่อย ร่วมมือแรกก็3 วันไปนี่ยัง

0: 我就没有没有，嗯，俺说没俺血还没，血还没，张伟一口血还没上，还口没把我跟他们嘛过，没把他们我让你从外外那叫发把我嘛，那模糊啊，嗯，我让那边赚把我们很稳吧，嗯，嗯，俺可怎么可能赚把我们很稳？บนแต่ว่าอามาอีกเนี่ยเข้าใจไหมมึงเอาให้ยังอยู่กลับไม่ให้ความแล้วยัง
1: ย
0: ังอยู่ให้ความให้ความแล้วกลับยะถาวาดิปะหาปุระปะริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโสทิญังเปตานังอุปาปะปะติอิจิตังปัจจิตังสุมหังคิปะแม่ว่าสมุทตุกะแพภูแรงตุสังกปาจันโทสนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตราโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนาสีลิสมิจังมุธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
2: สาธุ
0: นะนี่ไปละวันนี้มันเชิญมากประมาณ20นาทีปุ๊บปั๊บปั๊บออกแล้วก็หยุดเลยมามากนั่นเปิดปล่อยหมาปล่อยหมาปล่อยหมาให้พอแล้วปล่อยจะออกรวดลายหมาบางรวดลายทำรวดลายหมาไปแล้วกันนั่งต่อแล้วเฮ้ยหันหน้าไปตรงไหนเห่าเรื่องนะเขาเห่าด้วยความรื่นเริงนะหันหน้าไปตรงไหนเห่าเดินไปเฉยก็เห่าไปมันอะไรตรงนี้นะเห็นมันอยู่ตะกี้เนี่ยมันเดินไปเฉยเห่าไปเรื่อยไปเออไปเอานี่แจกคนเยอะไหมไม่แจกมากไม่แจกมากเลยเอาอันนี้ให้หมอจ้ะไม่แจกนี่ไม่เอาจะยุ่งมากนะแจกรุ่งแจกรุ่งยุ่งมากเออยาก่อเรื่องยุ่งมาให้เรานะไม่เอานะเราไม่ชอบยุ่งนะแต่เราทำนี่เราทนหรือไงเราทนเราทำเราไม่ชอบยุ่งแค่สอนคอแล้วจะเอาอะไรเอานั่นจุดนั้นเท่านั้น
3: ไปแล้วที่นี่เลิก
0: ก็เฮ้ยก็เหนื่อยวิชาที่เดินไปเที่ยวดูจัดในป่าออกจากทางนิคมแล้วก็ไปเลยก็เวนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะดูจัดมันมีเป็นแห่งเป็นแห่งพวกกระต่ายกระต่ายมันอยู่กับพระนะมันอยู่กับพระพระรักษามันโอ้ที่บริเวณของมันอยู่นั่นพวกอาหารการกินเต็มพระเอามาไว้ให้มันไปตรงนั้นกระต่ายมีแห่งละ2ตัว3ตัวเป็นแห่งๆกว่านั้นเนี่ยมีทั่วไปนั่นเนี่ยเต็มตรงเนี่ยไปจุดนี้มีแห่งไปจุดนั้นแห่งจุดนั้นแห่งไปแห่งพระรักษาไว้นั่นน่ะเจ้าของไม่อยู่มันก็อยู่นั่นน่ะเราไปมันก็กินเฉยเจ้าของไม่อยู่ไปทางไหนไปแล้วไปเดี๋ยวดูบางทีก็ไปเปิดผ้าดูไม่เห็นแล้วเราไปนั่นน่ะแต่กลางวันก็ไม่เห็นท่านนั่งท่านนั่งภาวนานี่เราด้อมด้อมไปแล้วก็ไปจับผ้าม่านเปิดเพราะมันไม่มีฝาปิดนี่นะปิดด้วยผ้าเนี่ยไปก็ไปเปิดผ้าดูแล้วก็ผ่านด้อมด้อมไปเปิดผ้าดูนี่ผ่านผ่านพระองค์นายท่านไม่มาฉันท่านก็นั่งภาวนาท่านไม่รู้ว่าเราไปนั่นแหละเราไปเปิดดูแล้วก็ผ่านไปผ่านไปไปกลางคืนก็ไม่เห็นนะเราไปกลางวันก็อย่างนี้แหละไม่ค่อยเห็นละเพราะไปเงียบๆไปก็ค่อยเปิดผ้าดูผ่านเรื่อยรองเท้ามันก็ไม่ดังอย่างเงี้ยรองเท้าขโมยมันดังได้หรือไปทั่วไปมีอยู่จนกระทั่งถึงนี่แล้วไหนนี่ก็มีที่ทางกรมเรามันมีไอ้ขาวสองตัวมันมาจากทางโน้นมาจากทางไหนใครเลี้ยงมันไว้ทางโน้น
4: ผู้หญิงมีจงกรมไอ้ตัวเล็ก
0: นะฮะ
4: กระจง
0: โอ้กระจงมันมีอยู่ทั่วไปตอนเช้าตอนเย็นตอนเช้ามันออกมาหากิน แล้วตอนเย็นมันก็ออกมาทางจงกรมเรามันมาเรื่อยมันไม่สนใจกับเราเลยมันเคยแล้วมันมาทีละสองตัวติดกันมามาทีละตัวสองตัวมาเรื่อยมีเยอะนะเดี๋ยวนี้มีเยอะ
4: ตอนแรกมันใช่ไหมลูกแมวมันไปจงกรมมันข้ามมันลูกแมว
0: มันกลัวคนไหมล่ะไม่กลัวแล้วบางมันจะเป็นเสี่ยวเอาเป็นเสี่ยวนะแล้วโดดใส่คอเป็นเสี่ยวไปรู้นะแล้วจะว่ามันไม่กลัวแล้วมันไม่ทำไมล่ะเดี๋ยวโดดขึ้นคอเป็นเสี่ยวไม่รู้ตัวนะมามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมแล้วก็เดินเฉยเพราะก็มาของหากินมาตอนเย็นอะส่วนมากจวนมืดเขามาเที่ยวเที่ยวมาทางนู้นทางนู้นมามีอยู่ทั่วไปเดินอยู่กรมนะกระต่ายก็มีอยู่สองตัวทางนี้ขาวขาวด้วยกันทั้งคู่แล้วระวัง ไม่ให้หมาออกไปนะบริเวณนั้นไม่ให้หมาไปเลยหมาตัวนั้นไปเถกหลงทิศมาเลยนะให้อยู่ในบริเวณนี้หมาไม่เข้าไปเที่ยวเพราะมีสัตว์เยอะพวกกระต่ายมีเยอะตรงไหนไปฉันนั่งกันบ้างเอาละการอดการผ่อนมีสองอย่างผ่อนอาหารอดอาหารถ้าไปโดดเดี่ยวเรานี่อดทั้งนั้นสำหรับเราเองนะถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนเยอะๆเดี๋ยวมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ฉันเพียง 50% อย่างมากไว้เลย 60% เป็นประจำเลยเราไม่เคยให้ฉันอาหารอิ่มเลยมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนถ้าจะอดมันไม่คุ้มค่ากันเข้าใจไหมล่ะก็ผ่อนเอาเพราะงานการอะไรมันอยู่กับเราหมดครูบาอาจารย์เช่นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เป็นร่มโพร่มใสเราคอยสอดส่องมองดูพระดูเนนด้วยความเรียบให้เพื่อความเรียบร้อยเรียบร้อยเราจึงมีภาระมากจึงต้องเพียงผ่อนอาหารไม่ได้อดนะถ้าอยู่กับพ่อเข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์ทีไรไม่เคยอดแหละเป็นแบบเรื่องผ่อนตลอดอยู่อย่างนั้นแหละมันพอออกจากนี่ไปก็เด็ดเลยตัดขาดคนไปเลยอะถ้าเข้ามานั้นก็ผ่อนประจำเลยนะในพรรษานี่ก็ตลอดเลยนอกพรรษาก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปเลยเราอันนี้ไม่มีกฎเกณฑ์คำว่าผ่อนเป็นกฎเกณฑ์อันหนึ่งในหลักธรรมชาติของจิตบังคับตัวเองแต่ออกไปนอกแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงเพราะออกจากหมู่เพื่อนไปแล้วมันก็เป็นอีกแบบนึงตัดไปเลยเที่ยวถ้าจะฉันก็ฉันไม่ฉันก็หยุดเลยการผ่อนไม่ผ่อนถ้าจะฉันก็ฉันเลยจากนั่งก็ตัดเลยถ้าอยู่กับหมู่เพื่อนมีแต่ผ่อนไม่ได้ฉับไม่ได้อดนะนี่จะผ่อนตลอดไปเลยพระนี
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากดีป่าหยิบขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทำให้เกิดยังไง
2: ที่เป็นใหญ
1: ่ครับผม
2: เมื่อจิตสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญา
1: ครับ
2: ในเวทีอย่างก็ต้องหาว่าคิดมันสมาธิแล้วก็ต้องให้คิดเดินตามอาการสามที่สามตั้งแต่ผมคนรถฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมัมม์หัวใจตับพังผืดใหญ่ใหญ่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่าให้มันเดินอยู่นี่เพื่อใจ
1: วิธีเดินทำยังไงครับผม
2: คือดู
1: หันชุดไปดู
2: คือผมอยู่คนเจ้าของ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: คือมุดดูผมผมมันเป็นยังไงหาหลักฐานเป็นยังไงมีเข้าไปในหนังลุกไปถ่ายแล้วก็มันออกมามันยาวมันเรื่องอะไรทำไมมันจึงยาวมันมีที่สิ้นสุดแล้วให้เข้าใจให้ซึมซับที่ถึงใจฝ่าออกมาเป็นนั้นแล้วก็ค้นประเมินการเล็กประเมินการดูดูอันนี้ดูค้นเสร็จแล้วอาการฟ้องดูเสร็จแล้วดูเล็กดูแล้วก็ทุกเล็บเนี่ยทั้งเล็บมือเล็บตีนอะไรก็ดูทุกเล็บดูครับคือดูให้มันเห็นชัดเจนในจิตใจของเราให้ซึมซาบถึงจิตถึงใจดูอาการลักษณะของมันมันเป็นยังไง
1: ตอนดูตอนนี้มันจะเกิดภาพประกอบด้วยหรือเปล่า
2: ไม่มี
1: ภาพ
2: ไอ้ภาพไม่ม
1: ีภาพใจนะจ
2: ๊ะไม่เกี่ยวกับภาพ
1: คร
2: ับให้รู้โดยปัญญาว่าเป็นอย่างนั้นหลักฐานเป็นอย่างนั้นให้ดูปัญญารู้โดยจิตอันลึกซึ้ง
1: ครับ
2: ดูปัญญาแล้วก็ดูอาการสามจิตดูตรงทั้งหมด
1: แล้วก็พิจารณาทีละอย่างละอย่างครับ
2: ทีละดูทีละอย่างละอย่างดูทีละอย่างละอย่างไป
1: ครับ
2: เพื่อจะทำสมาธิของเราให้มีกำลังและสติของมีกำลังเสียด้วยดูเสร็จแล้วหมดอาการสามจิตสองไปแล้วแยกจิต
1: แยก
2: แยกถอนผมไปกองหนึ่งกองหนึ่ง
1: ครับ
2: ถอนเล็บไปกองหนึ่งฟันไปกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งทำได
1: ้ครับ
2: คือทำได้ด้วยจิตมันทำได้
1: คร
2: ับ กองมดไปกองแล้วก็ให้ลึกถึงดูมดไปกองแล้วก็ให้ดูให้บริกรรมถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตท่านไม่รู้จักว่าทุกครั้งนี้ทุกครั้งอันนี้จังอากาศแล้วก็อันนี้จังทุกครั้งอากาศก็เห็นซึมซาบในจิตเมื่อกันละดูจิตทุกครั้งทุกครั้งนี้จะให้ดูอาการจิตละทั้งสามรับนะเรียกใจรับอันนี้จังทุกครั้งอากาศจิตมันเป็นทุกครั้งมันเป็นยังไงดู
1: คร
2: ับดูอาการจิตเมื่อการจิตเป็นอันนี้จังมันเป็นยังไงเป็นอนัตตามันเป็นยังไงให้ดูให้เข้าใจชัดเจนด้วยปัญญา
1: ครับอย่างเช่นจะพิจารณาเป็นจัตสมุฏฐานนี้จะเป็นขั้นปัญญาด้วยหรือเปล่า
2: ไม่ตัวการปัญญาทำปัญญาเกิน
1: ครับ
2: ปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายไม่พิจารณาสังขาร
1: ให้พิจารณาสังขารน
2: ี่อวิชชาอวิชชามันเป็นตัวไม่รู้ถึงความเป็นจริงของสิ่งต่างๆและใครรู้ดังตัวอวิชชาซะก่อนว่าอวิชชานี่คือความเป็นยังไงเวลามันเกิดอวิชชามาเกิดนั้นมันเป็นอย่างไรดูอาการของมันในพิจารณาที่อื่นดูที่จะได้ในร่างกายของเรานะตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขารสังขารปัจจยาดูไปตามลำดับไปแต่ที่จริงว่าถ้าเราพิจารณาตามแบบเป็นส่วนๆไปมันยาวไปที่จริงให้เห็นอวิชชาในชัดเจนโดยปัญญามันดับไปตามลำดับไปมันดับเองมันเป็นแวบไปแวบเดียวไปมันหมดแล้วทั้งอวิชชาทั้งหมดลำสองมันดับไปในลำดับไปมันดับไปเอง
1: ตอนนี้วิธีที่จะพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณายังไงครับ
2: ก็เหมือนกันเหมือนกัน เวทนาสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ดูรูปไปก่อนดูรูปไปก่อนแล้วก็ไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในการ
1: ทำก็ผมอยากได้รายละเอียดตรงว่าดูรูปดูยังไง
2: ดูวางทีให้รู้จักรูปไปก่อนเออแล้วก็ดูรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดูไปตามเรื่องไปก่อนรูปมันเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงสัญญาเป็นยังไงสังขารเป็นยังไงวิญญาณมันเป็นยังไงดูให้ละดูลักษณะก่อนมันก็ไม่คิดทั้งหมดคิดไอเดียเลยละมันเป็นทั้งหาน
1: มันจะเกิดคำถามคำตอบคนในจิตเนี่ย
2: มันรู้เองมันรู้เองมันรู้ถึงความเป็นจริงมันรู้ถึงความเป็นจริง
1: ตอนที่พิจารณานี่แหละครับผม
2: มันพิจารณาอย่างนี้แหละ
1: ครับสมมติว่าพิจารณาตอนที่ว่าสมมติว่าสมาธิมันเข้าลึกเข้าไปแล้วถอยออกมาหรือเปล่าครับ
2: ไม่ถอยอยู่ในสมาธิพิจารณาอยู่ในสมาธิให้จิตว่าที่มันเป็นกลางให้พิจารณาได้ไม่ปัญญาเกิดจากสมาธิ
1: ตอนพิจารณานี่เราไม่ต้องยึดพุทโธไม่ได
2: ้ไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องยึดไม่ต้องยึดบารกรรมไม่ต้องยึดว่างหมดดูให้รู้ให้ลึกซึ้งทราบถึงจิตถึงใจเลย
1: ทีนี้ถ้าสมาธิลึกไปเนี่ยก็ต้องถอนออกมา
2: ไม่ถอน
1: ไม่ต้องถอนนะครับผมไม่ว่าประคองจิตให้อยู
2: ่ประคองจิตแต่สติกับสมาธิกับจิตกับสมาธิให้อยู่ในพฤติการแบบครับง่ายสมาธิมันเป็นกำลังให้พิจารณาได้ถึงความจริงถ้านอกจากสมาธิแล้วไปบัดเราเอาข้างนอกมันไม่ถูกมันไม่ทันถึงความจริงถึงแต่เราคาดเนี้ยได้ก็ไม่ได้ความคือเรารู้มันหมายความว่ารู้ถึงจิตถึงใจด้วยอาการที่จิตใจทำดูอันหนึ่งแล้วมันก็มันกันกระดูทั้งหมดมันเป็นทั้งและใจรวมว่าเมื่อเราดูรูปเวทนาจิตญาณสังขารวิญญาณเข้าใจในจิตของเราอันลึกซึ้งแล้วก็ให้รวมเรามุ่งธาตุทั้งห้ามุ่งธาตุทั้งห้าคือเวทนาจิตญาณสังขารวิญญาณเป็นของว่างเปล่าให้วางให้หมดของว่างเปล่าให้หมดไม่มีอะไรจนไม่มีอะไรแยกออกแล้วออกจากกันมันในเวลามันอยู่มันเป็นรูปนะเวลาใหญ่ออกกันเวลาใหญ่จนหมดรูปแต่จนหมดรูปจิตของเราถึงที่ว่าง
1: ที่ว่างนี่หมายความว่า
2: หมายความไม่มีอะไรมันจะอยู่แม้เท่าเสียงคนที่เล็กที่สุดอยู่ในความว่างมันก็กากอะไรมันก็ได้มันเหมือนกับกากระหว่างจึงมันต่างกากันมันมีอะไรจุดใดทางการแม้เส้นผมจะเล็กที่สุดอยู่ในกากก็ต้องจุไม่ได้มันเปล่าว่างเปล่าฉันคิดจะเป็นยังไง
1: ก็จะมีคำที่ว่ารูปดับนามก็ดับไอ้นาม
2: นามพร้อมกันนามก็คือเวทนาฉันเวทนาฉันอยากฉันอยากรูปก็คือรูปนี่แหละแต่ดับเล่นดับพร้อมกันเวทนาฉันขันดับพร้อมกัน
1: ไอ้นามดับตัวนี้มันมีความหมายคล้ายๆกับไอ้สังขารมันครับคือหมายความสังขารดับคือไม่ปรุงแต่งเหมือนกันนะครับ
2: หมดสังขาร
1: หมดสังขาร
2: เออว่าถ้าเช่นนั้นสังขารก็หมดความคิด
1: หมดความคิดนึกการปรุงแต่งไม่มี
2: ความคิดหมดความปรุงแต่งปรุงใจไม่มีเดี๋ยววันหลังหมดสังขารอันเดียวหมดไปหมดแล้วทางการมันหมดไปแล้ว
1: อันนี้เรียกว่านามดับ
2: นามดับ
1: คือไม่คิดนามดับไม่คิดหมายความว่า
2: คือไม่คิดยุดคิดนามดับหยุดคิดลงหมดทั้งรูปทั้งนามหยุดแล้วก็หมดทั้งรูปทั้งนามอย่างไรว่าง
1: ครับทีนี้คำว่าหยุดคิดเนี่ยครับผมมันจะไปคล้ายๆมันจะเป็นว่าจิตมันจะไม่ได้ทำงานหรือเปล่า
2: ไม่ทำงานอะไรเลิกทำงานแล้วไม่มีอะไรงานไม่มีงานจะทำแล้วคือว่าหมดงานครับคิดมันหมดงานครับ
1: ครับถ้าสมมติขณะนี้ที่เรานั่งอยู่คุยอยู่เนี่ยครับจิตมันก็คุยไปตามปกติแต่ว่าไอ้ความว่างมันยังมีอยู่นะ
2: ความก็อยู่ในนั้นนะความอยู่ในนั้นหยุดแล้วก็ไม่มีตัวมีตนอะไร
1: ไม่มีการปรุงใจ
2: ไม่มีการปรุงใจเราจะโดยเห็นตัวเห็นตนไม่มีเพราะให้สม
1: มติไม่ยึดถือตัวตนไม่ยึดถือรูปถือนามทั้งหมด
2: ไม่ยึดทั้งหมดเลย
1: แต่ว่าไอ้การทำการพูดกันจ่ายนี่ยังเป็นไปตามธรรมชาติ
2: ให้เป็นให้เป็นทั้งรู้ไปตามธรรมชาติ
1: ครับผมถ้ารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติจิต
2: เป็นธรรมชาติ
1: จิตไม่เกาะ
2: จิตไม่เกาะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่เกาะเลย
1: ครับผม
2: นั่นจิตว่างเปล่า
1: ครับ
2: ว่าง
1: ไอ้ตัวว่างเปล่าในที่นี้เนี่ยรูปดับนามก็ดับ ตอนนี้มันก็เหลืออยู่ตัวว่าง
3: เหลือตัว
1: ตัวว่างตอนนี้เขาเรียกอะไรครับที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรครับผมเป็นธรรมะหรือเปล่าเรียกไปเรียกว่าตัวเป็น
3: นั่นธรรมะที่สูงสุดตรงนั้น
1: เป็นตัวธรรมะที่สูงสุดตัวนั้นที่แท้จริงอยู่ตัวนั้นใช่ไหม
3: ตัวนั้นแท้จริงใช่ไหม
1: ครับ
3: คือเรียกว่าใช้ชื่อกระดาษไม่มีชื่อหรอกแต่ว่าใช้ชื่อ
1: สมมติมาชื่อหนึ่งครับ
3: นี่เป็นชื่อว่าน
1: าม
3: กาย
1: นามกาย
3: ชื่อว่านามกายนามกายคือชื่อว่างนี่ว่างว่างคือมันว่างเปล่ามีอะไรเป็นชื่ออยู่ในความว่างแม้แต่นิดเดียว
1: ถึงแม้ว่าเราจะคุยเราจะคิดเราจะคิดจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารแล้วก็ทำไปตามธรรมชาติของมัน
3: อ๋อ
1: ทำหน้าที
3: ่ทำตามหน้าที
1: ่แต่จิตไม่มีความร้อนไม่มียึดถืออะไร
3: ไม่ยึดถือ
1: ครับ
3: ทำแล้วก็แล้วไป
1: ครับผม
3: เดี๋ยวยืนนั่นตัวสังขารตัวซึมตัวแต่งตัวนี้เลย
1: ครับ
3: ปัญญาปัญญาของเรามันถึงแล้วทำสักแต่ทำ
1: ครับผมไอ้ตัวนี้จะเกิดความคล่องตัวใช่ไหมครับผม
3: ครบ
1: ไม่มีการอึดอัดไม่มีอะไรแล้ว
3: ไม่มีแล้ว
1: ครับเพราะว่าบางทีคนนี้ปฏิบัติก็มักจะปล่อยนิ่งกันเฉยๆ
3: แ
1: ล
3: ้วอันนั้น
1: ไม่เป็นขั้นอะไรเลย
3: มันไม่เอา
1: ครับ
3: นิ่งเฉยอันนั้นมัน
1: ไม่เป็นธรรมชาติเพราะกดมันไว้จะ
3: ไม่เป็นมันไม่รู้ถึงอะไรนิ่งเฉยไม่ไอ้นี่ไม่เฉยจะไม่ได้ไม่เฉยก็ไม่ได้มันรู้มากกว่ามันครอบไปหมดแล้ว
1: ครับรู้สักแต่ว่ารู้
3: รู้สักแต่ว่ารู้แต่มันจะอะไรที่สามอย่าง
1: ครับเพราะคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงก็จะไม่เข้าไม่รู้สภาวะตรงนี
3: ้ไม่รู้สภาวะนี่เราเป็นบาปเป็นดาวเอาไปคิดเอาไปใช้ชื่อเอาเองมันไม่ได้
1: ครับ
3: แล้วเราจะที่เราจะปัญญา
1: ครับ
3: ปัญญาหนึ่งปัญญาเป็นสมาธิมันรู้ถึงความเป็นจริงแล้วถ้ารู้แล้วมันหมดความสงสัย
1: ครับ
3: ไม่ต้องไปทำตายก็ได้เพิ่มรู้เอง
1: ครับ
3: บางครั้งไอ้ทิฏฐาว่ายังไม่รู้พูดให้รู้ก็รู้ไม่ได้ดอกเพราะจิตไม่มี
1: ครับทีนี้คนมาติดตรงนี้ครับผมพอปฏิบัติไปได้มาเกิดความสว่างขึ้นเฉยติดอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนทำยังไง
3: เพราะไอ้สว่างตัวนี้มันสว่างอยู
1: ่ระดับยังไง
3: ไอ้สว่างตัวนี้คือมันระดับโอภาสโอภาสแสงสว่างของเราใช้ไม่ได้เลย
1: ครับ
3: ใช้ไม่ได้แล้ว
1: จะแก้ยังไง
3: ดูจิตดูจิตใช้ไม่ได้ไปจิตมันไปสลาย
1: อ๋อ
3: มันออกไปสลายมันมีทุกสิ่งที่ยังกินออกสลายนะ
1: ครับ
3: ถ้าเราไม่รู้ถึงจิตถ้ารู้ไม่ถึงเราไปหลงอ่ะครับไอ้สิ่งเหล่านั้นเรื่องการรู้เรื่องจิตเราโสดาบันต้องรู้ไปหลงกันหรือเป็นรูปเทวดาที่อยู่เป็นรู้อะไรนกเป็ดสัตว์ชนิดมันเห็นไอ้ตัวโอภาสเนี่ยมันเห็น
1: ครับ
3: เห็นแล้วแต่เราไม่เคยรู้ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเลยแม้ไปหลงเอาเลยหลงกับรูปเหล่านั้น
1: ครับ
3: ผิดทาง
1: แล้วแต่นี่ที่เห็นแสงเห็นได้ต่างๆแต่เราจะไม่เห็นแล้วกลับมาดูจิตดูยังไงครับพี
3: ่มาดูจิตได้สิ่งเหล่านั้นหาเอง
1: อ๋อ
3: มีต้องเรามา
1: เพิ่ง
3: ก็ต่อมันนี้ก็ต่อมันอยู่ที่จิตทั้งหมดจิตมันเอาไปปรุงแต่งมันเป็นมิตร
1: ครับ
3: มันเอาไปเริ่มปรุงแต่งให้ก่อน
1: แล้วก็มาหรือเอาเขาเรียกว่าอะไรเอาจิตนะกำหนดดูจิตนะครับ
3: จิตดูจิตแล้วนะจิตดูจิตไม่ต้องไปละหมาดไปขาดอะไรด้วยความจริงอะไรมันขาดเองอะไรที่สี่อย่างขาดเลยมันจะมีสิ่งหมดไป
1: ครับ
3: มันรู้ถึงความจริงแล้วก็มันหมดความสงสัยแต่ต้องรู้ถึงความจริงรู้โดยปัญญาอริยมรรค
2: ครับแยกรู้ถอน
3: ถ้าไม่มีอะไรมากมาย
1: จบตัวของตอนปฏิบัตินะครับผมเราต้องปล่อยจิตสบายๆใช่ไหมไม่ไปบังคับแม้แต่อะไรมัน
3: ไม่บังคับแต่แบบเบื้องต้นเราต้องบริกรรมจิตของเราไม่เป็นสมาธิเราบริกรรมไปเลยบริกรรมไม่เอาอะไรมาหมายพุทโธทันทีแต่พุทโธนั้นฝังอยู่ในจิตในหัวใจเราไปเขียนได้ในนั้นก็ได้ก็พุทโธก็ให้จิตเป็นผู้บริกรรมทีจิตเป็นผู้ว่าไม่ต้องว่ากับปากสติของเราผู้ว่าพุทโธอยู่ตรงไหนตั้งสติตรงนั้นในการบริกรรมผู้บริกรรมเรื่อยไป
1: ครับแต่ตอนนี้ไปเข้ากับเรื่องที่หลวงปู่อธิบายไว้ครับการที่เห็นแสงเห็นโอภาสเนี่ยก
3: ็ตอนนี้มันเป็นจังเนี่ย
1: ครับ
3: ในหลักสมาธิ
1: มีอยู่ได้ว่าหลักที่ว่าจิตตรงออกนอกเป็นสมุทัยใช่ไหมครับ
3: มันจะมันจะเป็นอยู่ได้คิดไปยึดอยู่ไปเที่ยวอยู่นั่นแล้วจึงพาไปเห็นเมื่ออะไรก็ไม่มีที่สิ้นสุดโอภาสอยากเห็นอะไรเห็นอยากรู้อะไรไม่รู้มันรู้เองหรือว่าสิ่งที่แปลกๆเหมือนกัน รู้แปลกไอ้คือรู้ที่เราไม่เคยรู้เห็นแล้วเคยอยากเห็นอะไรมันเห็นอันนั้นอยากรู้อะไรมันรู้อันนั้นมันพุทธขึ้นมาให้รู้น่ะกลายสิ่งพุทธอันนั้นตัวกิเลสทั้งหมดเลย
2: ครับผม
3: ไม่ใช่ตัวจริงหนึ่งแล้วเราไปเห็นตัวเราแล้วก็อาชีพของเราก็ไปรู้ไอ้สิ่งภายนอกนี่อาชีพเนี้ยเข้าใจเป็นตัวจริงเข้าใจเพราะอย่างนั้นเองเขาอยากเป็นตัวจริงตัวที่จริงไม่ใช่ตัวจริงทุกตัวกิเลสถ้าไปลงอะไรเนี่ยวิปัสสนาวิปัสสนาคือกิเลสวิปัสสนาคือไม่ใช่วิปัสสนาคือวิปัสสนาทุกข์กับกิเลสมีตัวกิเลสนะมีใจคนจริงทั้งหมดเลยกองไปนอกแล้วถ้าเราจะตัดมันจะนำอย่างก็ต้นตอมอยู่นี่ไม่รู้จริงตั้งจิตไม่คิดแล้วนำขาดตัวเองมีแต่แผลไม่ต้องสติจิตเราตั้งจิตเป็นจิตเพ่งจิตถึงจิตแล้วก็ตั้งสติเป็นจิตเห็นจิตแล้วนั้นขาดเห็นก็หมดเรื่องกันไปแล้วขาดก็หมดหมายความว่าที่เราดูไปเห็นตามมันนั้นหมายความว่าเราไม่รู้เท่ามันแล้วก็มันเราล่วงไปแล้วขยายความเป็นจริงก็ไปตามมันแล้วก็ไม่ได้รับการสอนจนอย่างไรก็ถือตามมันหมดสุดท้ายมันจะเป็นบ้า
1: ครับถ้าวางไม่ได้เป็นบ้าครับผมแต่ตอนนี้มีปัญหาบางคนที่นั่งแล้วมีตัวหมุนบ้างมีตัวโครงบ้างมีตัวลอยบ้างอันนี้จะแก้ยังไงคร
3: ับอยู่ในปิติทั้งหมดเลยอยู่ในปิติทั้งหมด
1: ปิติทั้งหมด
3: มีตกาปิติขลับดูปิติมีหลายอย่างกาตกาปิติพระปิติโอเป็นขาปิติอะไรนะมีจิตลอยไปนั่นนี่ก็นี่คือยังเอาไม่ได
1: ้นี่จะแก้กับผมไม่ให้เกิด
3: ก็ดูในจิต
1: ก็กลับมาดูจิต
3: นั่งดูในจิตนั่งจิตนี่อันนั้นก็ขาดไปน้อยความจิตของเราอยู่เนื้อปิติเหล่านั้นอีกทำอยู่เนื้อปิติเหล่านั้นอีกจริงไหมทำอยู่เนื้อทั้งหมดเลยนั่นมันขาดไปเองไม่มีอะไรแต่ก็ไอ้สิ่งเหล่านี้มันยากมากเพราะว่าไอ้สมาธิมันมีตัวมีตนอะไรแล้วก็แต่เมื่อใจรู้จิตจริงๆมันก็ต้องนั่นล่ะ
1: เมื่อวานในเรียนมันซื้อนี่ครับผมเรียนถามท่านอาจารย์เทศบอกว่าให้นั่งให้จิตเป็นสมาธิเฉยแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเอง
3: ปัญญาก็เกิดจากสมาธิแล้ว
1: ครับไม่ต้องเอาอะไรมาพิจารณาว่าไงถ้าพิจารณามันนี่เป็นการอะไรหาสัญญามาใช้
3: จะพิจารณาจิตนี่แหละพิจารณาจิตจะรู้จิตให้รู้จิตปัญญาสูงสุดคือจิตรู้จิต
1: คร
3: ับ ถ้าเรารู้จิตชัดเจนแล้วหมดปัญญาไม่ต้องรู้อะไรอีกอะไรเป็นอยู่ในจิตของเราหมดให้รู้จิตเรื่องจิตไม่ใช่ของต่างๆนะมันเป็นอะไรมาก
1: ครับ
3: สำหรับการสมุทัยได้ทั้งหมดนี่จะได้เจอตัวเล็กๆที่พูดไปแล้วอยู่ในหนังสือก็มีเราจิตส่งออกนอกเป็นตัวสมุทัยเป็นตัวสมุทัยเมื่อผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข
1: ์ผลที่เกี่ยวส่งออกเป็นทุกข์ผลเห็นจิตแจ้งเป็นนิโรธ
3: จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค
1: จิตเห็นจิตเป็นตัวมรรค
3: ผลของมรรคเป็นตัวนิโรธ
1: ผลของมรรคผลเห็นจิตเห็นจิตแจ้งตัวนั้นเป็นตัวนิโรธ
3: เป็นเห็น
1: ผลเห็นผลของจิตที่เห็นจิต
3: เห็นในนั้นในตัวมรรค
1: การเห็นเป็นตัวมรรค
3: เป็นตัวมรรคครับแล้วก็ดับมรรคอันนี้แหละเป็นผลนะ
1: ครับเป็นนิโรธ
3: เป็นตัวนิโรธคือดับทุกข
1: ์ครับ
3: ไม่มีทุกข
1: ์ครับ
3: ไม่มีเหตุผลนี่นะเหตุของนิโรธก็คือเหตุของนิโรธคือตัวอะไรมาก
1: คร
3: ับ เหตุของทุกข์ก็คือสมุทัย
1: ครับ
3: สมุทัยคือผลเหมือนนิโรธเป็นผลผลของสมุทัยเป็นตัวทุกข
1: ์
3: และผลของมรรคคือตัวนิโรธ
1: ครับแต่คำว่าจิตดูจิตไหมความเอาสติดูจิตและจิตจะไหล
3: รู้จิตก็คือผู้รู
1: ้ครับ
3: แล้วก็เราตั้งสติให้อยู่ในนั้นให้อยู่กับผู้สติตรึกอยู่ในนั้นคือจิตกับสติเอง
1: ครับ
3: ตั้งจิตเป็นจิตคือเป็นอันเดียวการคิดมีจิตกับรูปเป็นของสิ่งเดียวกันไม่มีแตกต่างกันเลย
2: การแตกต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากการคิดผิดผิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การก่อสร้างกรรมทั้งหลายแต่พวกทุกชนิดไม่มีหยุดเนื่องจากเราเข้าใจผิดเราไปสร้างกรรมไม่มีที่สิ้นสุดต้นจิตละอะไรแล้วมันขาดมันตัดขาดไปหมดแล้วกิเลสตัณหาอะไรมันหมดแล้ว
1: ครับ
2: ไม่มีเวลานั้นมันหมด
1: ผู้ที่เป็นตัดกิเลสตัณหาอุปาทานหมดคือพระอรหันต์เนี่ยครับผม
2: ก็พระอรหันต
1: ์ดวงจิตตัวนั้นยังอยู่ใช่ไหมครับผม
2: ก็อยู่ทีย
1: ังไม่เป็นแต่ไม่มีปรุงแต่งอะไรทั้งนั้น
2: ไม่มีปรุงแต่ง
1: ครับแม้แต่ละสังขาร
2: แ
1: ม้
2: จิตนั่นเลยสัจธรรมก็คือจิตของเราสัจธรรมของเรานั้นไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ในอวิชชาและไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีการตรัสรู้ทั้งเดียวนี่แหละอวิชชาเกิดตัวนี
1: ้
2: รู้ขึ้นอยู่ตัวนี้รู
1: ้ครับ
2: ทั้งเดียวมันเป็นธรรมชาติแห่งภูตตาตา
1: จิตมีธรรมชาติอย่างนั้น
2: เป็นธรรมชาติแห่งภูตตาตา
1: ภู
2: คือมันมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นอสัจจของเรา
1: ครับ
2: มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงภูตตาตา
1: เขาไปกันไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งอวิชชา
2: จิตไม่ได้คิดต
1: ั
2: วคิดตัวคิดนั่นเองตัวยุดกับมดหยิบมดคิดเห็นไหม
1: ครับผม
2: ตัวจิตมันยังหยุดมันไม่เปลี่ยนแปลงไปไหน
1: ครับผม
2: อวิชามันก็อยู่ในนั้นมันก็ถ้าจิตมันเป็นจิตมันหลงผิดไปตามอวิชามันก็อยู่ในนั้นอยู่ลึกกว่านั้น
1: ครับผมมันยังอยู่อย่างนั้นเอง
2: มันอยู่อย่างนั้นเองมันไม่เปลี่ยนแปลง
1: ถูกอวิชาครอบงำอวิชาจะจุงใจจิตก็จุงย่
2: อง
1: ไป
2: อยู่ด้วยอยู่ทางนอก
1: ครับ
2: ก็ตัวจิตเองอัศจรรย์จิตนะแล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นนะปัญญาเกิดขึ้นจึงเรามีความตัดสู้ตัวนี้ตัดรู้ตัดรู
1: ้ครับ
2: จนมีเป็นผู้ตัดสู้เอาจามก็หมดไป
1: ครับผมเคยเขียนเรื่องหนึ่งในว่าจิตครับผมเรียกว่าจิตแท้แค่ว่าจิตรับคือรับอารมณ์ต่างๆเข้ามาทีนี้พอจิตรู้จิตรู้แต่พอรู้เข้ามาก็กลายเป็นจิตละครับผมเริ่มละไอ้กิเลสตัณหาออกทีนี้ก็เป็นจิตหลุดครับ
2: นี่คือละเนี่ยนะเราละยังไงอันนี้ตัวเปรียบของการที่สุดเลยละไม่ชั่วทานมันก็ไม่ดับ
1: ครับ
2: ชั่วทานเนี่ย
1: ต้องละจึงประเด็นดับ
2: ต้องละชั่วทานถึงดับเราดูตามที่จะดับตามจะเป็นชี้ปัญญาได้รู้ได้ยินเอานั่นมาแก้เอานั่นมาแก้ไม่ได้ความไม่ดับให้ดับ
1: ครับผมจิตยังสงบนอกอยู่
2: จิตยังสงบนอก
1: เนื้อหาเรียที่ว่าต้องดูจิตข้างในเท่านั้นเอง
2: นั่นแหละดูจิตเองเป็นชื่อรถจิตในดับหมดแล้วถ้าตั้งจิตนี้จิตอะไรมันขาดไปนี่แหละครับวิธีดับถูกต้องแต่ถ้าดับตัวปัญญาอันนี้ทั้งหมดมันดับไม่สนิทเพราะว่าแต่แท้จิตเป็นจริงก็กำเนิดตันทั้งหลายด้วยปัญญาเมื่อมีวิญญาณแล้วก็เริ่มวิธีแห่งความคิดนึกวิธีแห่งการหาเหตุผลเพราะว่าที่แท้จิตก็คือรูปเป็นวิญญาณประเภทต่างๆเมื่อวิญญาณรับรู้อารมณ์ทั้งหกเกิดขึ้นก็จะเสมียดรู้ในวัตถุแห่งอารมณ์ทั้งหกนั้นจากฐานทั้งหกดังนั้นจิตของธาตุที่แปดจึงเนื่องมาจากแรงกระตุ้นของภาวะที่แท้จิตไม่ว่าบุคคลนั้นจะปฏิบัติกิจในทางเคลื่อนหรือปฏิบัติกิจในทางดีก็แล้วแต่ว่าภาวะที่แท้จิตจะอยู่ในอารมณ์ขินใดอยู่ในอารมณ์ดีหรืออยู่ในอารมณ์ชั่วอารมณ์ชั่วก็เป็นลักษณะของสามัญชนอารมณ์ดีก็เป็นลักษณะของพุทธะเพราะว่าความรู้สึกที่เป็นของคู่ประเภทตรงกันข้ามฝังจิตอยู่ในวิสัยแห่งภาวะที่แรงจิตนั่นเองของคู่คืออะไรดีชั่วสูงต่ำอะไรบาปขัดลำขาวอะไรมีเป็นคู่คู่ทั้งนั้นจิตเป็นคู่กันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเราแยกคู่นี้ได้แล้วก็นั่นตัวนั้นตัววาง
1: ไม่ซ้ายไม่ขวา
2: ไม่ซ้ายไม่ขวา
1: ถ้าไม่มีทั้งบุญทั้งบาป
2: เนื้อเหนือบุญเหนือบาป
1: เนื้อบุญเหนือบาป
2: เนื้อสมุดเนื้อบัญญัติเนื้ออานิจจังทุกขังอนัตตาอีกเนื้อเหตุเนื้อผลสมุดบัญญัติทุกขังอานิจจังอนัตตาเหตุผลอะไรเนี่ยมันอยู่ในหลักทั้งหมดอันสิ่งนี้มันอยู่ในเหตุในผลทั้งหมดเรียกว่าโลกิตระมันอยู่ในโลกอยู่เนื้อกามโลกอยู่ในโลกต่างๆกามภพรูปภพอรูปภพมันอยู่ในทั้งหมดอสุรานะ
1: เมื่อเห็นเมื่อผลทั้งหมด
2: เมื่อเห็นเมื่อผลทั้งหมดอันนี้เห็นเมื่อผลมันยุ่งละปีตาโลกทั้งหมด
1: ครับเจ็ด คือธรรมะแค่นี้ก็แต่ปฏิบัติกันเป็น10ปีก็ยังไม่ค่อยจะได้ผล
3: ถ้าแล้วจะไหนครับ
1: ครับผม
3: บางทีก็ถ้ามันชื่อก็เอง
1: ครับ
3: ถ้าพูดที่โอเวอร์มาแล้วก็พูดอย่างนี้ก็ได้ความ
1: ครับ
3: ถ้าพูดที่นี่ก็โอเวอร์พูดอย่างนี้เหมือนกันกับเป่าหูใส่หูควาย
1: ครับ
3: เนี่ยอะไรมันจึงจับไปถึงจิตจับ
1: ตอนที่หลวงปู่เลิกเดินทุดงนั่นหลวงปู่คงพบทางแล้วก็ถึงกลับมาในเมือง
3: ก็พบแล้วก็ไม่ใช่ไม่พบแล้วก็ไม่ใช่แปลว่าถ้าเราทำมาพูดตัวนี้กันเนื่องจากมาปฏิบัติจากเรามาปฏิบัติอะไรจึงใจอะไรมาพูดอย่างนี
1: ้ก็คือที่เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัตินี่ยังไม่เห็นทางอะไรครับพอเข้าเมืองมักจะหลุดเก่ง
3: มีอยู่สองอย่างเรื่อยเรื่อยถอดด้วยชามักจิตคือต้องละคนต้องละใช้ที่นี่ก็หมดคนที่เกิดเหตุต้องละคนต้องละใช้นั้นไม่ต้องอยู่ในเหตุในคนนั้นนี่มันเหตุในคนผู้ที่เกิดมันหมดเกิดหมดแก่หมดจิตหมดตายแล้วจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลนั้นไม่ชัวร์รวมแล้วมีรูปกับนามสองอย่างนะนามเดิมคือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันต้องเกิดตัวอิทธาเกิดเหตุก่อที่ได้มีรูปที่นั้นต้องมีนามที่ได้มีนามที่นั้นต้องมีรูปรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดตัวอิทธาตัวเหตุเกิดเหตุก่อตัวอิทธาเป็นขุดพอเป็นก่อถ้าอันมีรูปกับนามรวมกันมันจะออกจากกันไม่ได้
1: คือวันนั้นนั่งอยู่จิตก็บอกขึ้นมาเองว่าเมื่อมีรูปก็ดับนามก็ดับต้องดับทั้งรูปทั้งนาม
3: ดับทั้งรูปนามแต่รูปอย่างสัจจะยังมีอยู
1: ่ครับ
3: คือไม่มีอะไร
1: แล้วจริงบอกว่าเมื่อรูปดับนามก็ดับแต่ตัวเหลืออยู่นั่นเป็นอะไร
3: นั่นเป็นสัจจะ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
4: รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูอาจารย์ช่วงที่สองขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: วันนี้ท่านทั้งหลายทั้งพระภิกษุและสามเณรทั้งหลายจงตั้งใจฟังวันนี้เป็นวันที่พระตถาคตทรงอนุญาตให้พวกเราจำพรรษาในการฝนเพราะว่าการนี้ไปที่ไหนไม่สะดวกมีน้ำมีเปลือกตมจะไปสะดวกที่ไหนก็ไม่สะดวกอันนี้พระพุทธองค์ท่านจึงทรงอนุญาตให้จำพรรษาในสมัยก่อนข้างพุทธกาลนั้นมีภิกษุสามเณรทั้งหลายเดินไปทุกทิศทุกทางยังมีการจำพรรษาเกิดอันตรายคือไปเดินผ่านคันนาหรือทุ่งนา

เป็นที่อย่างวันนี้ก็เป็นการฝนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าก็มาเคารพในพระพุทธเจ้าจึงได้นำประเพณีอันนี้มาประพฤติปฏิบัติตามให้จำพรรษาการจำพรรษาก็หมายความว่าที่เราสิ่งวาจาไปด้วยภาษามคตนั้นก็หมายความว่าให้เราจำพรรษาในที่นี้3 เดือนมีขอบเขต

ขาดอย่างนั้นพรรษาขาดการดูจำพรรษานี้อยู่ที่นี่จะต้องจำพรรษาในที่นี้ขึ้นการผลนี้ที่เราเปล่งวาจานี้มีความหมายอย่างนั้นวัดแต่ตรงนี้เอากำแพงเป็นขอบเขตการออกบิณฑบาตตอนเช้าก็ให้มีอรุณได้อรุณซะก่อนจึงผ่านประตูวัดออกไปการนี้เป็นการที่พวกเราทั้งหลายมีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามความปรารถนาของเราเรามีโอกาสแล้วทุกท่านมาจากสถานที่ต่างๆน้อมกายน้อมจิตมาเพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วจงให้ตั้งใจปฏิบัติในพรรษานี้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความมุ่งหมายตามเจตนาหมายของพวกท่านทั้งหลายข้อวัดมีหลายอย่างที่พวกเราจะประพฤติปฏิบัตินั้นพันนาไม่ถ้วนพระพุทธองค์ท่านตรัสย่อว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นเป็นคำพูดน้อยแต่มีความหมายกว้างมากที่สุดแต่ความประมาทที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั้นไม่ให้ประโยชน์แก่เราไม่ให้ประโยชน์แก่เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายด้วยทุกสิ่งทุกประการถ้ามีความประมาทแล้วนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นคนตายเหมือนกับคนตายที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนกับคนตายไม่มีทางที่ประโยชน์จะเกิดขึ้นได้ฉะนั้นพวกภิกษุสามเณรทั้งหลายเราขึ้นทราบในพรรษานี้มีโอกาสว่างจำเป็นจะต้องจัดข้อวัดปฏิบัติธรรมะของเราให้สูงขึ้นกว่าปกติเดิมเช่นในพรรษานี้เราจะกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้กลมเกลียวกันการประชุมทั้งหลายนั้นก็ให้พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกเมื่อมีจิตสูงอะไรจะเกิดขึ้นอันสมควรแก่สูงที่จะต้องทำก็ช่วยกันทำคนละไม้ละมือให้มันสำเร็จไปได้ความยุ่งเหยิงของพวกเราทั้งหลายนั้นมันก็มีอะไรมากมายมีจิตสูงเกิดขึ้นบางครั้งแต่ในพรรษานี้จิตภายนอกมันก็น้อยเต็มทีมีจิตที่จะพึ่งปฏิบัติธรรมะนั่นมากกว่าและปีนี้ความตั้งใจของผมนั้นตั้งใจมาจนไปอยู่เมืองนอกคิดถึงสำนักพวกเราทั้งหลายนั้นเราเป็นผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นยังมีการ

ใช้ประการทุกทีที่เป็นมาไม่ค่อยสะดวกปีนี้พระเนียนน้อยแต่ก็เป็นพระใหม่เนียนใหม่เสียโดยมากเรื่องของการตั้งอกตั้งใจอยากจะปฏิบัติทำสักสามประการที่ผมเล่าให้ฟังบ่อยๆเช่นท่านเรียกว่าอัปปนาสาปฏิปทาคือข้อประพฤติปฏิบัติไม่ผิดถ้าใครปฏิบัติแล้วไม่ผิดพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอย่างนั้นว่าไม่ผิดถึงแม้ว่าเราพิจารณาแล้วก็ไม่มีการผิดมีแต่สิ่งถูกต้องเท่านั้นเช่นข้อหนึ่งท่านเรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสโผฏฐัพพะรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจนี่ก็หมายความว่าให้พวกเราตั้งอยู่ในจริยวัตรอันดีงามสมกับสมณะผู้หาความสงบอินทรีย์คือหมายถึงเครื่องเต็มใหญ่ในจิตของตนเต็มตาหูจมูกลิ้นกายจิตอินทรีย์ทั้งหกนี้ก็ต่างแต่ละสิ่งละอย่างนี้ก็เต็มใหญ่ในจิตของมันทั้งนั้นเต็มตามันก็เป็นใหญ่ในการที่จะเห็นรูปหูนั้นมันก็เป็นใหญ่ในการที่จะฟังเสียงจมูกนั้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่สูดดมเหม็นหอมกลิ่นลิ้นมันก็เป็นใหญ่ในทางที่จะรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มกายมันก็มีหน้าที่ที่จะสัมผัสถูกต้องของร้อนของเย็นของนิ่มของนวลอันนั้นเป็นหน้าที่ของกายจิตนั้นก็เป็นหน้าที่ที่จะรู้ธรรมารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นกับจิตนี่เรียกว่าอินทรีย์สังวรสังรวมอินทรีย์หกการสังวรสังรวมนี้เมื่อเรากล่าวแล้วก็มีสองประการหนึ่งการสังรวมภายนอกเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจิตของเรานั้นตาท่านให้พยายามสำรวมแต่ก็ระวังด้วยการสังรวมระวังการสังรวมอย่างหนึ่งการระวังอย่างหนึ่งบางทีสังรวมเฉยๆไม่ระวังเช่นผมมีเพื่อนองค์หนึ่งซึ่งเป็นผู้สังรวมเป็นผู้สังวรแต่ไม่ระวังเคยเดินไปยินธรรมะด้วยกันท่านก็มองที่ปลายเท้าของท่านเรื่อยๆไปไม่สังรวมและไม่สังวรและไม่สังรวมพิจารณาดูว่าทางนี้มันจะไปทางไหนเราจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาท่านก็ไม่คิดยึดการสังรวมเรื่องไอ้ความระวังไม่มีก็เลยเป็นเหตุบางทีต่อทางที่มันแวะเข้าคอกโคเขาก็แวะเข้าไปไปบ่อน้ำก็แวะไปก็เพราะท่านไม่ระวังสังรวมเฉยๆอันนี้
เป็นต้นอันนี้เราก็มีปัญญาเรียกสังวรเรียกว่าสังรวมน่ะอันนี้เป็นต้นการสังวรสังรวมระวังขึ้นเวลาเดินไปในบ้านธรรมดาตาจะต้องทำงานดูโน่นดูนี่เป็นธรรมดาแต่ต้องระวังเมื่อไปมองเห็นสิ่งที่มันเกิดความย่อมใจเช่นผู้หญิงเป็นต้นถ้าเรามองเห็นเนี่ยมันเกิดความย่อมใจขึ้นมาหรือหากว่าเราฟังเสียงผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นเราก็สังวรเรียกว่าสังรวมเมื่อพิจารณาได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โผฏฐัพพะธรรมารมณ์มาแล้วก็มาสังรวมว่าอันนี้มันเป็นอะไรว่าอันนี้มันเกิดมาจากอะไรมันมีผลประโยชน์อย่างไรให้รู้จักว่านี่เรียกว่าเราต้องสังรวมเอามาพิจารณาดูสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามสารพัดอย่างเราก็มาทำลายมันเสียให้มันเป็นไปตามสภาพของมันรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีรวมลงร้วนเป็นอนิจจังร้วนเป็นทุกขังร้วนเป็นอนัตตาทั้งนั้นไม่มีอะไรจะเป็นของแน่นอนมันแน่นอนก็คือมันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นนี่เดียวว่าการสังรวมภายในการสังรวมภายนอกก็คือเรามองออกจากตัวเราเพียงประมาณ4ศอกเป็นต้นสังรวมภายนอกเมื่อเราลืมตามองไปเห็นสภาพอันใดอันหนึ่งซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์ต่อจิตใจของเราแล้วเราก็รีบกลับมาทันทีสร้างที่สองนั่นก็ไปมองซ้ำเข้าไปอีกในที่อันนั้นนั่นท่านเรียกว่าผู้มีความเอื้อเฟื้ออยู่ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ของเจ้าของนั้นท่านเรียกว่าผู้สังวรสังรวมผู้ที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผุดผาดธรรมอารมณ์แล้วนั่นปล่อยไปตามอารมณ์นั้นนั่นคือคนที่ไม่สังวรสังรวมเป็นต้นถ้าหากว่าปล่อยไปตามอารมณ์เช่นนั้นมันก็ไม่เกิดปัญญามันไม่มีทางที่จะสิ้นจบลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นโทษของมันอาจจะไม่รู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปรู้โทษสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจเราก็เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์นั้นจิตใจเราก็ไม่สงบไม่เป็นสมณะเมื่อจิตใจไม่สงบทำกรรมฐานก็ลำบากประพฤติธรรมะก็ลำบากเพราะทำไม่ถูกแนวทางมันอันนี้ข้อหนึ่งท่านจึงเรียกว่าให้สังวรสังรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายยังมีธรรมารมณ์ที่บังเกิดกับใจตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ลิ้มรสกายไม่ถูกต้องโผฏฐัพพะอันไรแต่ว่ามันมีความรู้สึกขึ้นภายในจิตอันนั้นเรียกว่าธรรมารมณ์เมื่อธรรมารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรู้จักบางทีมันคิดสายไปทางโลกเขามีธรรมารมณ์เกิดขึ้นเฉยไม่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ใจมันเกิดขึ้นที่ใจนั้นอารมณ์เกิดขึ้นที่จิตมันอาศัยปัจจุบันธรรมอันนั้นหรือมันอาศัยอดีตอันนั้นเป็นต้นเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้ให้มันเท่าทันดวงจิตของเจ้าของว่ามันรับรู้อะไรมา
ที่มันรู้มานั้นคืออะไรให้มันรู้จักแล้วก็มันเกิดความชอบใจขึ้นไม่ชอบใจขึ้นเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นต้นแล้วเราก็รวมลงธรรมทั้งสามประการเช่นว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะธรรมรมก็ดีมันจะไม่พ้นไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ครอบทั้งหมดทีเดียวเราจะเห็นโทษมันอนิจจังทุกขังอนัตตานี้แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาถ้าเรามองดูให้ชัดเจนลงไปแล้วมันจะสุขหรือทุกข์ชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายก็ตามเถอะถ้าเราก็เห็นว่านี่มันก็สักแต่ว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรเป็นตามความจริงอย่างนั้นสักแต่ว่ามันรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็หายไปหายไปแล้วมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ก็หายไปมันก็มีเท่านั้นมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นอีกเมื่อเรามาพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ปัญญาเราก็เกิดเรื่องอะไรทั้งหมดก็ร่วมแต่มันเป็นของไม่แน่นอนทั้งนั้นไปในทำนองอันนี้จิตใจของเราก็มีปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมันเห็นเป็นต้นมันก็แก้เพราะปัญญาอยู่ที่จิตไม่ไปอยู่ที่อื่นทำให้ปัญญาเกิดขึ้นที่จิตจิตเป็นผู้รับรู้ธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งลงไปในสามอย่างคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปตอนนี้อันนี้อาศัยให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเดียวแล้วก็เห็นโทษในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์แล้วมันเกิดความไม่ยินดีไม่ยินร้ายครั้งแรกนั้นมันก็เกิดความยินดียินร้ายทุกคนเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆทำให้มากเพ่งให้มากพิจารณาให้มากในที่นั้นในรูปนั้นในเสียงนั้นในกลิ่นนั้นในรสนั้นโผฏฐัพพะนั้นธรรมารมณ์นั้นเป็นต้นปัญญามันก็เกิดมันก็พยายามเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงเมื่อเห็นโทษจริงทั้งหลายเหล่านั้นตามเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมีอำนาจที่จะไปยึดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอันนี้ก็เรียกว่าความสงบเกิดขึ้นแล้วจิตก็มีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่จิตเราก็สงบแล้วมีปัญญาแล้วอันนี้ปฏิบัติเช่นนี้ท่านเรียกว่าอัปปนสัปปติปฏิปทาข้อปฏิบัติไม่ผิดก็เป็นธรรมราเบื้องแรกเรามันก็ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ถ้ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาก็มันมีที่ปฏิบัติอันนี้ได้อารมณ์วันนี้ก็ดีกว่าเรามีโอกาสดีแล้วที่เราจะให้ปัญญาเราเกิดพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ต่อไปเป็นปฏิปักษ์ต่อจริงแต่ว่าเมื่อเราเห็นโทษมันแล้วมันก็ช่วยเราเป็นผู้สร้างบารมีเราอย่างนี้อันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเคยกล่าวบ่อยว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ให้มากไม่ให้น้อยเราฟังดูให้มันดีๆไม่ใช่ว่าท่านจีบขั้นไม่ให้เราฉันท่านให้เรารู้จักประมาณต่างหากรู้จักความเหมาะสมต่างหากรู้จักความพอดีต่างหากถ้าหากว่าไม่พอมันก็เป็นโทษถ้ามันเหลือไปมันก็เป็นโทษนั่นก็หมายความว่าท่านสอนให้เรารู้จักความพอดีจิ
ิตใจของเรานั้นมันจะทุกข์แล้วมันจะติดในสุขมันจะติดในทุกข์ยึดสุขยึดทุกข์นั่นเพราะว่ามันไม่รู้จักความพอดีความพอดีนั่นน่ะเป็นปฏิปทาสัมมาปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสายกลางไม่ยึดสุขไม่ยึดทุกข์อันนั้นอันนี้ก็คือความพอดีท่านอยากให้พวกท่านทั้งหลายมองเห็นธรรมะให้จิตรู้ซึ่งความพอดีฉะนั้นท่านจึงให้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้สันโดษอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ปฏิบัติแล้วไม่ผิดนี่ไม่ต้องไปถามใครดังนั้นเรียกว่าโภชเนมะตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเสียพอควรกับซ้ำที่จะมีโรคน้อยอีกด้วยไม่เคยปวดท้องไม่เคยเป็นไข้อะไรทั้งหลายเหล่านี้มันมีอานิสงส์ฉะนั้นปีนี้ในข้อนี้ผมพยายามมาแล้วตั้งหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่พอใจกับพวกเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขัดต่อการพอดีฉะนั้นปีนี้การแจกอาหารปีนี้ผมจะให้เอาเองลองดูพัตตุเทศก็เอาทัพพีใส่ถือไปเดี๋ยวนี้นะให้พวกท่านทั้งหลายเอาสิ่งนั้นให้พอดีถ้าว่าคนอื่นเอาให้มันก็เป็นปัญหาบางทีมันก็น้อยบางทีก็มากบางอย่างนี้เป็นต้นบัดนี้ผมจะทดลองดูว่าให้พวกท่านทั้งหลายเอาเองแต่ว่าเอาไปได้ตรงฉันให้หมดเอาไงก็เอาฉันให้มันหมดในบาทถึงแม้ว่ามันจะเหลือนิดน้อยเป็นธรรมดาของมันต้องพยายามอย่างนั้นถ้าเราเอาพระสุเทศแจกก็เดี๋ยวบางทีพระสุเทศก็ให้มากบางทีก็ให้น้อยบัดนี้จะให้เอาเองเพราะท่านจะปฏิบัติเองรู้ประมาณเกี่ยวของเองลองดูปีนี้เอาให้หนักๆสักหน่อยนึงเมื่อเอาไปแล้วก็ให้รวมเขาในบาททั้งหมดนั่นแหละอะไรก็ช่างมันเถอะให้ฉันในบาทจริงๆให้เป็นภาชนะเดียวจริงๆให้ฉันอยู่แต่ในบาทจริงๆพวกแกงพวกหวานอะไรทั้งหมดนั่นนะถ้าท่านชอบจะเอาหวานเติมเข้าไปก็เอาแต่เห็นว่ามันไม่อร่อยก็อย่าเอาหวานต่อมาปีนี้จะไม่มีถ้วยให้ตักเอาท่านชอบเอาหวานใส่ก็เอาแต่ว่าให้มันหมดให้มันพอดีไอ้ความพอดีนี่เป็นหลักให้คนอื่นทำให้มันไม่ดูจากความพอดีของเราบัดนี้ให้เราเอาเองให้ประตูเทศถือไปอะไรทุกอย่างอันนี้ได้ให้หมดฉันเดี๋ยวตรวจดูลงบัญชีไว้ด้วยถ้ามันเหลือมากๆตอนเย็นมาก็ให้ตักน้ำคนเดียวนั่นแหละให้ทำจิตวัดคนเดียวหรือสองคนต้องใหญ่พิจารณาสอบสวนอันนี้ให้เคร่งครัดเพราะว่าเดินทางตรงมันอยู่ที่นี่หมายความว่าอาหารที่มันเหลือไปแล้วนั่นน่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากมายมันเป็นเดนเช่นว่าคนหลายกลุ่มที่เข้ามาในบ้านเราในวัดเราเนี่ย
อาหารที่มันเศษๆเป็นดินออกจากป่าแล้วเดี๋ยวเราทิ้งกันแล้วเป็นหน้ารังเกียจด้วยแสดงว่าพระเนนไม่รู้จักประมาณในการบริโภคด้วยมีหลายอย่างก็จริงอย่างนั้นด้วยฉะนั้นปีนี้ให้หมดพอดีโภชเนมตัญญุตานี้อันนี้ให้ระวังทำให้ดีปีนี้ที่พยายามทำมานี่หลายปีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้สมปรารถนาเพราะว่าข้อนี้ท่านตรงเลยว่าปฏิบัติให้เป็นปฏิปทานี้ถ้าใครปฏิบัติแล้วก็ไม่ผิดก็เราปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันผิดในเวลานี้เพื่อให้มันถูกต้องเราก็ต้องทำความให้มันถูกต้องอะไรมันแถลงโลกเราก็ไม่ต้องเอาถ้าใครพอเรียกก็ปิดบาทเลยเอาฝาบาทปิดไว้เป็นต้นไม่ต้องเอาหรือไม่ปิดก็ไม่ต้องเอาพอสิ่งที่มันเหลือไปนั้นก็เกิดประโยชน์มากดีอันนี้ก็เรียกว่าทำความพอดีเป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรโดยมากมันไม่รู้จักประมาณกันผมเคยสังเกตแล้วอันนี้ข้อปฏิบัติข้อนี้ลำบากมากปฏิบัติยากมากปีนี้จงตั้งใจทุกๆท่านให้รวมเสนาบาทไม่มีภาชนะสองอันเดียวนะหวานใครชอบอยากจะตักใส่บาทเปล่าไม่ชอบก็ปล่อยไว้เห็นว่ามันไม่อร่อยก็เลิกมันอย่าเอามันปล่อยมันไปเนี่ยหรือเราอยากจะเอาสิ่งหรือสองสิ่งอย่างนี้เราก็ตั้งใจเอาซะพอดีผมเคยพูดแล้วว่าไอ้ข้าวเหนียวเรานั่นน่ะปั้นเข้ามาให้มันได้เท่านี้ปั้นไปแล้วให้มือมันจุดกันเลยอันนี้เท่านี้วางลงในบาตรดอกแกงกลับนอกนั่นไปประมาณเราเองท่านเรียกว่าการฉันนี่การบริโภคครบฉันนี่มันเป็นปฏิปักษ์ต่อกันครับชาคณิยานุโยคการนอนความง่วงเหงาเหานอนมากเป็นนิวรณ์จิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่สะอาดจิตใจไม่สว่างเราลองพยายามตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ในใจของเราจะปฏิบัติในอัปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัตินี้ไม่ผิดลองดูสักประการหนึ่งมันจะเกิดผลอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าหากว่าไม่มีใครเตือนก็ไม่มีใครสามารถที่จะต้องทำอันนี้เมื่อทำผิดมันก็ไม่ถูกเมื่อไม่ถูกมันก็ผิดการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นนานเนินช้าอันนี้ต้องพยายามการบริโภคอาหารนี้เป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อเราฉันลงไปนั้นอาหารที่มันเป็นภัยกับโรคของเรานั้นเราพยายามคืนลงไปมันจะรู้ถึงที่สุดมันถ้าเราพิจารณาอาหารถ้าใครพิจารณาอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีโรคท้องไม่ค่อยเป็นน้อยเป็นผู้มีโรคน้อยที่สุดเดี๋ยวก็นั่งสมาธิก็เก่งทำความเพียรก็เก่งท่านบอกว่าเราฉันไปประมาณอีกสัก5คำมันจะอิ่มเต็มที่มันก็เลิกมันเที่ยดื่มน้ำเข้าไปพอดีนี่เป็นที่ประมาณเป็นโภชเนมตัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ใช่ไม่ควรพอควรอันนี้ก็เป็นอัปปนากปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิด
ประการ

ประการที่สามนั้นชาคณิยานุโยคประกอบด้วยความเพียรไม่เห็นแก่นอนมากนักความเพียรในที่นี้ถ้าพูดอย่างปฏิบัติธรรมแล้วก็คือความเพียรทางจิตความเพียรทางนอกก็คือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการสังวรสังรวมนี่รวมของการทำเพียรไม่เห็นแก่นอนมากไม่ใช่ว่าท่านไม่ให้นอนให้พอดีเหมือนกันข้อที่สามนี่พระพุทธองค์ก็มุ่งประสงค์อยากจะให้เป็นสัมมาปฏิปทาให้พอดีมันถูกต้องสิ่งทั้งสามข้อนี้เพื่อเราทั้งหลายปฏิบัติมันถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วเจริญกรรมฐานมันก็ง่ายอันนี้คือเครื่องอุปกรณ์ที่เราจะปฏิบัติธรรมะให้สะดวกการนอนท่านกล่าวไว้ว่าวันคืนหนึ่ง24ชั่วโมงให้มีการตื่นอยู่20ชั่วโมงให้มีการดับหรือนอนนั้น4ชั่วโมงให้มีการทำความเพียรอยู่นั้น20ชั่วโมงการกระทำความเพียรนี้เราไม่หมายถึงว่าการนั่งอยู่ตลอดหรือการเดินตลอดไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องจิตของเรานั้นให้เป็นผู้รู้อยู่มีสติอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมันจะมาพัวพันกับดวงจิตของเรานั้นให้เป็นไปตามอำนาจอันนั้นเราจะต้องรู้เราจะต้องเห็นจิตของเรากับอารมณ์จิตนี้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเราจะชี้ว่ามันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันจิตนี้มันเป็นผู้รู้มันรู้อยู่ตรงไหนก็นั้นน่ะเรียกว่าที่เราเรียกว่าจิตถ้าถามหาตัวจิตจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นแต่ความรู้สึกเป็นแต่อาการเท่านั้นอาการนั้นอาการมีความสุขอาการมีความทุกข์อาการรับรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันมีอยู่ทุกท่านแต่ว่าตัวจิตจริงๆนั้นมันไม่มีมันไม่มีมันเป็นอาการอย่างนั้นเท่านั้นฉะนั้นพุทธศาสนานี้จึงเป็นข้อปฏิบัติเป็นการปฏิบัติทางจิตจะยืนจะเดินจะเหินไปมาที่ไหนก็ให้รู้อยู่ให้มีสติอยู่ให้มีสัมปชัญญะอยู่เสมอถึงเราจะพูดจะจาจะไปจะมาจะพบจะเวลานั้นก็ให้มีอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรมันมีอารมณ์อะไรมันแทรกซึมอยู่เรามีความรู้สึกอย่างไรความรู้สึกอย่างนั้นถ้ามันเกิดมาแล้วแล้วก็ทิ้งเข้าไปในสิ่งสามสิ่งนั่นเองเลยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันเลยเห็นว่าอันนี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นอีกนี้เรียกว่าไม่นอนใจไม่นอนใจไม่ดับแต่ว่าร่างกายนี้มันมีการพักผ่อนตามธรรมดาของมันถ้าเราฝึกมันก็ทนทานมีกำลังอันนี้มีหลวงตาองค์หนึ่งอยู่ที่บึงกาฬท่านไม่นอน8พรรษาไม่นอนคำที่ว่าไม่นอนนั่นก็ท่านไม่เอากายเอ็นลงไปทอดลงไปเป็นต้นแต่ว่าจิตของท่านตื่นอยู่ไม่นอนใจอยู่ไม่มีความประมาทอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ท่านทรมานของท่านอยู่ตลอดเวลาหลับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในการดับ
ตื่นอยู่ในการดับเช่นว่าเรานั่งง่วงนอนก็กำหนดจิตเข้าไปให้จิตสงบสัก30นาทีชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกมาความง่วงเหงาเฮานอนมันก็หายไปหมดอันนั้นก็เป็นอาหารของท่านอันนี้ไม่ถึงกับนั้นน่ะให้มีสติสังวรสังรวมระวังอยู่และพยายามที่สุดว่าข้อวัดที่เราสร้างไว้ถ้ามีขึ้นมาแล้วก็พยายามที่สุดให้มันทันให้มันทันให้มันทันข้อวัดสัญญาระฆังมีอยู่ก็เตรียมตัวเมื่อรันระฆังเป้งเตรียมตัวสมภาทำอะไรให้มันเรียบร้อยนอนไอ้นอนจริงๆมันไม่นานหรอกเมื่อเราจะนอนแล้วก็ตั้งสติว่าเราจะไม่เอาความสุขในการนอนเมื่อตื่นขึ้นเราจะประกอบความเพียรเสมอไปนี่ไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้การนอนเนี่ยมันก็ถ้าหากว่าใครๆเรียกสังเกตพิจารณาจิตเป็นสมาธิคล้ายๆกับว่ามันไม่นอนนอนกลับไปนอนนอนก็ตื่นอยู่รู้อยู่เมื่ออะไรเสียงอะไรแคร็กตื่นแล้วรู้แล้วจนกลัวว่ากระทั่งคืนนั้นเราไม่ได้นอนแต่ว่ามันไม่หิวมันมีความเบิกบานมีความสะอาดมีความสดใสเพราะนิวรณ์ไม่มีกำจัดนิวรณ์ออกแล้วความง่วงเหงาเข้านอนมันก็ไม่มีถึงนอนก็เหมือนกับไม่นอนไม่นอนก็เหมือนกับเรานอนผู้ทำจิตได้ดีแล้วเราจะรู้สึกอยู่ทุกขณะเรานอนอยู่อย่างเนี้ยถ้าใครๆนอนกัดฟันหรือนอนละเมอทั้งหลายเหล่านี้เมื่อนอนไปก็กัดฟันไปละเมอไปบุญเพ้อไปนี่เป็นต้นอันนี้จิตยังไม่ถูกต้องถ้าคนเคยนอนกัดฟันนอนบุญละเมอไปต่างๆนี้ถ้าจิตถ้ามันจิตสงบแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้มันเป็นไม่ได้หายหมดนอนกัดฟันก็หายคนก็หายทิ้งแข้งทิ้งขาไปที่ไหนก็หายทั้งนั้นมีความรู้อยู่ตลอดเวลานอนดับท่านเรียกว่าดับอยู่ในตื่นตื่นอยู่ในหลับมันพูดยากอันนี้นอนเหมือนกับไม่นอนมันอิ่มอยู่แต่ก็ไม่หิวนอนการนั่งสมาธิอย่างนี้พูดตายปกติของเราถ้ามันง่วงนอนก็ดับตาเข้าทำสมาธิเท่านี้พักหนึ่งแล้วก็มีกำลังเหมือนกับเราไปนอนจ้ะอันนี้เรียกว่ามันดับอยู่ในตื่นมันตื่นอยู่ในดับเราจะกำหนดว่านอนก็คืนหนึ่งคล้ายๆกับเราไม่นอนอย่างเราเมื่อเรานอนอยู่นั่นน่ะกำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอจนกลัวว่ามันจะหลับไปเมื่อมันดับในลมนี้มันก็ตื่นเพราะมันอยู่เมื่อตื่นขึ้นมาจริงๆเนี่ยปุ๊บจิตมันจะกำหนดลมอยู่เสมอเลยเราจะเห็นลมนี่ลมนี่ก็สติเนี่ยสัมปชัญญะแล้วก็จิตของเรานี่อยู่ด้วยกันคล้ายๆกับเราไม่นอนแต่ไม่หิวแต่ไม่ง่วงนี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แล้วก็จะต้องรู้จักว่าค่ายกับเราไม่ได้นอนมีกำลังสดใสแล้วก็นั่งแล้วพิจารณาธรรมะธรรมะเกิดขึ้นให้มีปัญญานี่เดี๋ยวว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นชาคริยานุโยคประกอบด้วยความเพียรเพียรทางจิตเพียรอยู่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกาย
ที่มันเห็นรูปฟังเสียงดวงกลิ่นนั้นเพียรอยู่ที่ตรงนั้นเมื่อจิตมันหงุดหงิดขึ้นเมื่อไรเมื่อเกิดสุขขึ้นเมื่อไรมันเป็นทุกข์ขึ้นเมื่อไรนั่นแหละที่ทำเพียรนั่นแหละที่เราก็ทำเพียรเพียรจะรู้อารมณ์นั้นว่าอันนี้มันคืออะไรในความเป็นจริงนั้นอารมณ์มันก็สักว่าแต่อารมณ์มีความรู้สึกเท่านั้นฉะนั้นในพรรษานี้ผมจึงอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำให้มันจริงจริงจังๆทั้งสามประการนี้ดูแล้วยังไม่มีใครพยายามทำอย่างนี้ในพรรษานี้ที่บวชใหม่ก็มีเศร้าก็มีมาจากสถานีอยากใจทำอย่างนี้ดูนี่คือปฏิบัติไม่ผิดลองดูสินะจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าหรือไม่เราต้องทดลองให้มันรู้จักนี่ในพรรษานี้ผมอยากจะยกข้อวัดทั้ง3ประการนี้ขึ้นให้พวกท่านทั้งหลายพยายามที่สุดที่จะปฏิบัติให้มันถูกต้องในธรรม3ประการนี้ผมเชื่อแน่ว่าถ้าใครพยายามทำผมเชื่อแน่ว่าจะต้องบรรลุธรรมะแต่อย่างในอย่างหนึ่งเพิ่มพูนขึ้นมาแปลกจะได้แปลกกันอันนี้ก็เรียกว่าหลักปฏิบัติ3อย่างนี้ร้วนการประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นนั้นในพวกของเรานั้นเราก็รู้ว่าคนมันหลายคนก็ทำจิตเราให้ดีถ้าเรารู้จักอารมณ์เราก็รู้จักคนคนตาเรายิ่งเห็นด้วยบางคนก็อย่าไปเพ่งโทษกันเลยอย่าไปมองคนโน้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างโน้นอย่าไปมองอย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราเราจะต้องทำหน้าที่ของเรานี่หน้าที่ของเราคืออะไรอย่าไปมองให้โทษคนอื่นให้รู้หน้าที่ของเจ้าของนี้ก็พอแล้วอันนี้มันเป็นเครื่องสับสนกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้มันก็ตัดออกไปอย่างแต่ว่าการแนะนำท่ำสอนกันนั้นเป็นธรรมดาแล้วก็ทุกท่านทุกองค์นั้นให้ท่านทั้งหลายภาวนาไว้จะเป็นพระเป็นเณรที่ไหนก็ตามผมเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นผู้บวชตามก็ตามผมขอภาวนาตัวของผมไว้กับพวกท่านอาจารย์ทั้งหลายกับเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายว่าเมื่อไรผมเห็นผิดก็พยายามเตือนผมช่วยผมด้วยเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องนิมนต์พยายามว่ากล่าวผมได้ผมจะนำไปพิจารณาอย่างนี้ถ้าหากว่าอันใดมันผิดพลาดไปแล้วที่เรารู้เท่าไม่ถึงการนั้นครูบาอาจารย์หรือสหธรรมิกนั้นก็มีกำลังใจที่จะช่วยเราแต่ให้เข้าใจว่าบุคคลอื่นที่ช่วยเราตักเตือนเรานี้ให้เราถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากทีเดียวท่านช่วยตักเตือนเราท่านสนใจในเราถึงแม้ว่าเราทำถูกอยู่ท่านเข้าใจว่าเราทำผิดอย่างนั้นก็ยอมรับฟังไว้ดีแล้วถูกอยู่แต่ท่านว่ามันผิดอันนั้นก็เรื่องของท่านแต่ก็เตือนเราจะมีสติขึ้นว่าทั้งผิดทั้งถูกก็ตามเรารับฟังถึงนั้นปราชญ์ทั้งหลายนั้นท่านจะต้องเป็นผู้รับฟังจะพอใจเราท่านก็รับฟังจะไม่พอใจเราท่านก็รับฟังจะผิดหรือถูกนั้นท่านก็รับฟังทั้งหมดเพราะสิ่งทุกสิ่งนี้ล้วนเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าอะไรมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติให้มันยิ่งขึ้น
ถ้าอะไรไม่ถูกเราปฏิบัติเพื่อการละเมื่อผลที่สุดแล้วมันจะมีจุดรวมกันแห่งเดียวว่าทั้งผิดทั้งถูกนั่นน่ะเลิกมันทั้งนั้นเนี่ยอย่าไปยึดถูกยึดผิดเลยถ้ายึดผิดมันก็ผิดถ้าไปยึดถูกเข้ามันก็ผิดนี่ยังเราปฏิบัติดีถ้าดีแล้วก็ปล่อยดีอย่าไปยึดในดีนั้นถ้าไปยึดในความดีนั้นมันก็เป็นของไม่ดีขึ้นมาอีกเกิดอุปทานขึ้นมาเช่นยกตัวอย่างง่ายๆว่าบัดนี้เราทำถูกอยู่เขาว่าไม่ถูกเนี่ยเขาว่าไม่ถูกเราก็ว่าถูกเขาก็ว่าไม่ถูกอย่างนี้ยันกันอยู่อย่างนี้เมื่อไรมันจะลงเอยกันได้ยกตัวอย่างพระอานนท์นั้นท่านไม่ได้ทำอะไรให้เป็นอาบัติพวกคณะสงฆ์ทั้งหลายเข้าใจท่านผิดว่าท่านเป็นผู้ทำผิดจะต้องแสดงอาบัติพระอานนท์ท่านก็ขอร้องกระสงฆ์ทั้งหลายว่าผมไม่ได้กระทำเช่นนั้นผมไม่เป็นอาบัติสงฆ์ทั้งหลายไม่ยอมเป็นอาบัติท่านทำผิดท่านขอร้องเท่าไรกับสงฆ์ก็ไม่ยอมอย่างนั้นท่านก็เลยว่าท่านก็แสดงอาบัติเนี่ยท่านยอมทิฏฐิมานะยอมใช่ไหมยอมให้สงฆ์ดีใจเนี่ยเท่านั้นอ่ะนิดเดียวเท่านั้นอ่ะถ้าพระอายุถ้าพระอานนท์ก็ไม่ยอมสงฆ์ก็ไม่ยอมกันมันก็แตกสามัคคีกันไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือคนมีปัญญานี่คือทำให้เขาให้เขาหายความสงสัยแก้เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทั้งผิดทั้งถูกพระพุทธเจ้าว่าเป็นข้อปฏิบัติเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันพร้อมที่จะให้เราศึกษาทุกประการมันมีสิ่งที่ทำให้เราละทำให้เราบำเพ็ญขั้นแรกท่านก็สอนว่าให้ยึดให้ดีนี่พระพุทธเจ้าสอนยึดให้ดียึดอนาปานสติยึดอารมณ์ให้ดียึดให้มั่นนี่ท่านบอกว่าให้มั่นนี่ท่านบอกอย่างนี้แต่ความเป็นจริงเนี่ยท่านบอกว่าให้ปล่อยบางแห่งท่านบอกว่าปล่อยมันบางที่ท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันไม่รู้ว่าเราจะเอาอะไรเมื่อเราปฏิบัติถ้าผู้มีปัญญาแล้วถูกท่านบอกให้ยึดมั่นถือมันก็ถูกท่านบอกให้ปล่อยวางมันก็ถูกทำไมถึงเพราะมันถูกทั้งสองอย่างถ้าวิมุตติมีก็มีสมมุติถ้าสมมุติมีก็มีวิมุตติมันเป็นคู่เคียงกันอยู่อย่างนี้ท่านถึงพูดอย่างนั้นให้ท่านมั่นในศีลให้ท่านมั่นสมาธิให้ท่านมั่นในปัญญาให้มันมั่นกับพุทธกรเถอะเป็นต้นให้มันรู้ว่าปฏิบัติดีก็ให้มันได้ความดีขึ้นมาเป็นต้นเราก็ไปยึดดีได้ความดีแล้วก็แบกใครว่าไม่ดีไม่ได้แบกความดีไปอย่างนั้นแหละใครมาว่าไม่ได้เดี๋ยวก็ทะเลาะกันไปเรื่อยๆมันเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาปัญญาก็เกิดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะไอ้ความไม่ยึดนั่นเนี่ยมันถูกแล้วชั่วก็ตามมันอย่าไปยึดมันดีก็จ้างมันปฏิบัติได้แล้วอย่าไปยึดมันแต่เบื้องต้นท่านให้ยึดมันก็ฟังยากเหมือนกันอันนี้ยึดต้องยึดเช่นว่าตัวเราตัวเขาของเราของเขาอย่างนี้เป็นต้นมีอำนาจที่เราจะมีสมมติอย่างนี้แต่ท่านไม่ให้มีอำนาจที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นคล้ายๆกับว่าแท่งทองมันก็หนักท่อนไม้มันก็หนักไงแท่งทองมีราคา
ถ้ามันหนักเกินส่วนมันก็ทับเราตายได้เหมือนกันเราแบกไปนี่ไอ้ความดีนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเราแบกมันจริงๆแล้วมันก็ทุกข์ผิดตกนรกเลยไงท่อนไม้มันก็มีความหนักแต่มันไม่มีราคาแต่มันหนักมันทับเราตายก็ได้เราไม่เอาท่อนไม้เพราะมันไม่มีราคาจะเอาแท่งทองอันนี้นะมันมีราคาเอาให้หนักของดีนี่มันก็หนักเหมือนกันถ้ามันทับเราเราก็ตายเหมือนกันแท่งทองมันทับเนี่ยฉะนั้นในทางที่ถูกแล้วท่านก็ต้องสอนอย่างนั้นทำไมท่านถึงสอนอย่างนั้นก็เพราะเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่สอนอย่างนั้นก็ไม่รู้จักละความชั่วก็ละแล้วท่านไหนปฏิบัติความดีไอ้ความดีเราก็ปฏิบัติแล้วท่านก็บอกว่าอย่าไปติดดีเจ้าอะไรล่ะไม่ทำดีเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจะเอาอะไรปฏิบัติปฏิบัติจะเอาอะไรไอ้ความจริงเนี่ยปฏิบัติเนี่ยท่านเรียกว่าให้วางให้วางชั่วรู้แล้วก็วางสักแต่ว่ามันเกิดขึ้นมันก็ดับไปเท่านั้นดีก็สักแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นทีนี้เราจะสร้างความรู้อันหนึ่งเกิดขึ้นมาอีกเป็นต้นให้มันรู้ดีรู้ชั่วเมื่อมันรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันก็ละความชั่วแล้วก็พึ่งความดีเมื่อมันมีความดีแล้วเป็นต้นมันก็ทิ้งความดีไอ้ความรู้ทั้งหลายจิตของเราผู้รู้ทั้งหลายนั้นมันจะอยู่เหนือดีชั่วมันจะอยู่เหนือความผิดความถูกมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันอยู่เหนือความผิดความถูกมันก็หมดผิดหมดถูกนี่ก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อการละวางมันสบายกว่าเราไปยึดความดีถ้ายึดความดีมันยังเป็นทุกข์ถ้าเราอยู่เหนือความดีความชั่วแล้วมันก็ไม่มีทุกข์มันก็หมดปัญหาผมเคยอธิบายให้ฟังบ่อยๆว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนหนึ่งเราตัดทิ้งลงไปในคลองให้มันไหลลงไปเถอะท่อนไม้ท่อนนั้นน่ะถ้าหากว่ามันไปติดไม่ไปติดฝั่งโน้นแล้วมันไปติดอยู่ฝั่งนี้เนี่ยท่อนไม้น่ะมันไม่เน่าละลายน้ำท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็มีโอกาสที่จะถึงทะเลจนได้การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือเหมือนกันฉันนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ให้มันถูกต้องแล้วนะไม่เวลาหนึ่งก็ต้องเวลาหนึ่งจะต้องถึงจนได้และการประพฤติปฏิบัตินี้ให้มันง่ายไม่ให้มันโกนตะวายให้มันไปสม่ำเสมอมันมีอุบายเกิดขึ้นมาไอ้ความเป็นจริงทุกคนน่ะอยากปฏิบัติเพื่ออยากเห็นโน่นอยากเห็นนี้ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ชอบถ้าความสงบเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ชอบนี่ลักษณะจิตมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนี้ที่นี่เมื่อเรามานั่งปฏิบัติแล้วอยากจะสงบมันก็ไม่สงบเนี่ยเราก็ยิ่งอยากสงบมันก็ไม่สงบนี่ก็ทะเลาะกันอยู่นี่เรียกว่าทะเลาะกันแล้วคนหนึ่งมันไม่สงบคนหนึ่งก็อยากสงบเป็นทุกข์ตลอดกาลตลอดเวลาเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นตามมันเพราะเราไม่เห็นตามเรื่องของมันบางทีก็อยากได้เร็วๆอยากรู้เร็วๆเห็นแสงสว่างเห็นโน้นเห็นนี่เห็นนิมิตอย่างโน้นอย่างนี้ก็เข้าใจว่าเราเห็นธรรมแล้วปฏิบัติได้แล้วเห็นแล้วนี่แหละมันดูพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์อย่างนั้นถ้าเราเดินทางถูกแล้ว
ปฏิบัติถูกแล้วก็ปล่อยไปผมเคยเปรียบให้ฟังน่าเอาไว้เป็นอุบายเดี๋ยวคืนอุบายอันนี้ก็เพราะผมเจียมาแล้วอย่างอื่นมันทุกข์ยากมันลำบากอยากจะรู้อยากจะเห็นอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นสุขเพราะอยากเป็นอยากมีถ้ามีความอยากจะเป็นขึ้นเดี๋ยวนั้นมันก็ทุกข์เดี๋ยวนั้นแหละเพราะมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นชาติเกิดขึ้นมาชราพยาธิมันก็เกิดขึ้นมาด้วยมันเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นผมจะเคยเปรียบให้นักปฏิบัติทั้งหลายว่าเราอย่าเอาตามใจเราเลยเอาตามสัจธรรมสิ่งที่มันเป็นอยู่นั่นดีกว่าเปรียบประหนึ่งว่าผู้ปฏิบัตินั้นคล้ายๆกับว่าบุรุษคนหนึ่งอยากจะปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งพอไปหาต้นไม้มาก็เป็นเรื่องของเราเอามาขุดหลุมเรานี่ก็เป็นเรื่องของเราเอาต้นไม้นั้นลงไปในหลุมนั่นก็เรื่องของเราเอาดินมาตกนั่นก็เรื่องของเราเนี่ยให้น้ำมันไปก็เป็นเรื่องของเราให้ปุ๋ยมันไปก็เป็นเรื่องของเราการรักษาแมลงไม้ทางหลายนั้นก็เป็นเรื่องของเราเท่านี้เรื่องของเราหมดแล้วเรื่องปลูกต้นไม้ที่นี่เรื่องของต้นไม้นั่นมันจะโตเร็วหรือมันจะโตช้าน่ะอย่าไปบังคับมันเลยบังคับเป็นทุกข์ปลูกแล้วพยายามไปดูแม่เมื่อไรมันจะโตนะมันจะรับผลมันนะไปทวงมันวันใดเมื่อไรมันก็ทุกข์ขึ้นเหมือนนั้นเพราะอะไรเพราะเราทำงานไม่รู้จักหน้าที่ของเราไปทำงานหน้าที่ของคนอื่นเขาคือไปทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้มันไม่ต้องการให้คนไปทำหน้าที่ของมันมันจะทำมันเองคนก็ทำหน้าที่ของคนเจ้าของผู้ปลูกต้นไม้ก็ทำหน้าที่ของเจ้าของให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปเรื่อยอย่างนี้รักษาแมลงต่างๆไปเรื่อยๆเป็นหน้าที่ของเราต้นไม้จะโตเร็วโตช้านั้นไม่ใช่เรื่องของเราจะไปบังคับมันตรงนั้นผลมันแล้วเยธรรมาเหตุปปวาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุแล้วผลมันท่านไม่ต้องไปห่วงมันเลยผลก็คืออะไรอยากจะให้ต้นไม้มันเร็วๆขึ้นมันโตเร็วๆขึ้นจะได้เป็นผลง่ายๆเร็วๆเพื่อจะได้กินเพื่อจะได้ขายนี่คิดอย่างนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นคิดเอาทุกข์ทั้งนั้นหมดคิดหมดแล้วก็ทุกข์หมดนะเราจะต้องปล่อยวางมันเสียทำการปล่อยวางทำหน้าที่ของเรานี้รักษาต้นไม้ไปให้น้ำมันไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไอ้ต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันเรื่อยๆของมันไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นตามธรรมดาธรรมชาติของมันมันต้องไม่เกี่ยวกับผลมันเป็นผลแล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ดูเหตุและให้สร้างเหตุและให้แก้มันที่ตรงเหตุนี้อย่าไปแก้ผลมันเลยเพราะผลมันเกิดจากเหตุนี้ไม่ใช่มันเกิดจากผลผลมันมีมันเกิดจากเหตุนี้แล้วก็มาสร้างเหตุนี้เหตุนี้ก็คือเรื่องของเรานั่นเองเรื่องเราจะให้น้ำต้นไม้ไปให้ปุ๋ยมันไปรักษาแมลงไม้ไปอันนี้คือมันเป็นเหตุอยู่แล้วสร้างเหตุนี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันบริบูรณ์เท่านี้ก็พอแล้วเรื่องของต้นไม้เราก็ปล่อยให้มันอย่าไปทำมันหน้าที่มันทำเอาเองของมันเราไม่ต้องไปบีบบังคับมันไม่ได้ถึงคราวถึงสมัยมันก็โตของมันด้วยของมันไปแล้วก็ทำต่างคนต่างทำหน้าที่ของใครของมันต้นไม้ทำตามหน้าที่ของต้นไม้คนที่ปลูกต้นไม้ก็ทำตามหน้าที่ของคนปลูกต้นไม้ถ้าเราไปทำหน้าที่ของต้นไม้แหมมันนานโตเรื่อยๆไปดึงมันขึ้นดูสิให้มันสูงให้มันโตขึ้นตายไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยอย่างนี้นี่ก็เหมือนกันกันนั้นนี่ก็เหมือนกันกันนั้น
เมื่อเราทำศีลเท่าดีแล้วเมื่อเราพยายามสมาธิของเราดี

0: เรารู้ชาติก็ปล่อยให้บุญวาสนาบารมีของเราแต่อย่าไปทิ้งเฉยๆนะจะต้องสร้างบารมีเรื่อยๆไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: แผ่นนี้ทั้งดองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับแต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ขณะที่เดินตามหาเสือด้วยความกล้าหาญและใจอ่อนโยนด้วยเมตตานั้นก็ไม่เห็นเสือตัวนั้นอีกเลยเสือก็ไม่ทราบว่าหายตัวไปที่ไหนอย่างลึกลับขณะที่เดินตามหาเสือไม่พบจนอ่อนใจนั้นมีอะไรผุดขึ้นภายในใจราวกับคนมาเตือนว่าจะตามหามันทำไมกันความรู้กับความหลงก็ตกอยู่กับเราคนเดียวมิได้อยู่กับสัตว์กับเสือตัวไหนนี่ความกลัวตายถึงกับจะเป็นบ้าไปในขณะนั้นความหลงของตัวผู้เดียวความรู้ว่าธรรมท่านสอนไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นถึงกับสละความหึงหวงเสียได้กลายเป็นคนมีเมตตาจิตอ่อนโยนต่อเพื่อนร่วมโลกก็เป็นความรู้ของตัวผู้เดียวทั้งสองประโยคนี้มิได้เป็นสมบัติของใครแต่เป็นสมบัติของตนโดยเฉพาะแล้วจะเที่ยวหาอะไรอีกเมื่อรู้ก็ควรมีสติอยู่กับผู้รู้เพียรไปกับผู้รู้จัดว่าเป็นความถูกต้องดีงามแล้วจะไปตามเอาอะไรกับสัตว์กับเสือให้กลายเป็นความเห็นผิดไปอีกเล่าพอความรู้ผุดขึ้นเตือนจบลงก็กลับได้สติขึ้นมาทันทีท่านว่าขณะที่กำลังเดินไปหาเสือนั้นเป็นความแน่ใจว่าเสือเป็นมิตรกับตนอย่างสนิทสามารถจะลูบคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันได้อย่างเต็มมือโดยไม่ได้นึกคิดว่ามันจะทำอะไรตนได้เลยแต่ความจริงจะเป็นอย่างไรไม่ทราบได้จากนั้นก็กลับมาเดินจงกรมอย่างสบายหายห่วงมันมีความหวาดกลัวเหลืออยู่เลยเสียงเสือที่คำรามและหยุดไปเป็นพักๆนั้นก็หายไปในทันทีไม่มาปรากฏอีกเลยทั้งในคืนวันนั้นและคืนต่อไปจนท่านหนีจากที่นั้นท่านว่าน่าอัศจรรย์ที่จิตกลัวแทบตั้งตัวไม่อยู่และจวนจะเป็นบ้าในขณะนั้นอยู่แล้วแต่พอถูกขู่เข็นทรมานด้วยอุบายต่างๆกลับเป็นจิตที่กล้าหาญขึ้นมาสามารถสละเลือดเนื้อชีวิตจิตใจพลีต่อเสือได้โดยไม่มีความสะท้านหวั่นไหวและอาลัยเสียดายเลยนับแต่วันนั้นมาเวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาถ้าจิตไม่ยอมสงบง่ายใจคิดอยากให้เสือมาหาและกระหึ่มให้ฟังบ่อยๆจิตจะได้มีความตื่นตัวอย่างน้อยก็ได้รับความสงบมากกว่านั้นก็เป็นใจมีเมตตาอ่อนโยนและเป็นสุขไปกับสัตว์กับเสือเพราะขณะที่ใจพลิกไปกับเสียงสัตว์ต่างๆมีเสือเป็นต้นรู้สึกเป็นสุขอย่างละเอียดที่บอกไม่ถูกขออภัยลืมประโยคที่อะไรผุดขึ้นในใจท่านขณะที่เดินตามหาเสือยังเก็บไม่หมดจำต้องวกเวียนมาอีกท่านว่าอะไรผุดขึ้นมาว่าความเมตตาที่แสดงเป็นความอ่อนโยนนั่นแหละ

0: เป็นความสนิทสนมกับสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นศัตรูและทั่วๆไปตลอดมนุษย์มนาเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ทั่วไตรโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นศัตรูในเวลานั้นใจของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นใจที่เต็มไปด้วยเมตตาในสัตว์ไม่มีประมาณอย่างนั้นแหละผู้มีเมตตาหลับและตื่นย่อมเป็นสุขสิ่งที่ผุดขึ้นในเวลานั้นเหมือนเป็นโอวาทสั่งสอนเราคนเดียวปรากฏแว่วๆขึ้นมาในจิตฟังได้คนเดียวรู้ได้คนเดียวชัดถ้อยชัดคำและผุดขึ้นมากมายแต่จำไม่ได้ทุกประโยคยังรู้สึกเสียดายอยู่ไม่หายดังนี้การอยู่ป่าอยู่เขาซึ่งเป็นที่เปลี่ยวสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมอย่างยิ่งย่อมเกิดประโยชน์ผิดธรรมดาอยู่มากดังท่านอาจารย์องค์นี้เล่าตอนจิตอ่อนโยนกับสัตว์เสือต่างๆไม่มีประมาณคิดอยากไปรูปคลำหลังและอวัยวะต่างๆของมันเล่นด้วยความสงสารนั้นผู้เขียนเชื่ออย่างเต็มใจเพราะเคยได้ประสบมากับตัวเองขณะที่เกิดความกลัวมากๆจนแทบตั้งตัวไม่อยู่ได้พยายามใช้อุบายวิธีฝึกทรมานตนเช่นอยู่กับท่านจนจิตหายพยศปรากฏเป็นความอาถรรพ์และอ่อนโยนด้วยเมตตาขึ้นมาสามารถเดินเข้าหาศัตรูทุกชนิดได้โดยไม่มีความหวั่นเกรงใดๆเลยพอได้ยินท่านเล่าให้ฟังใจจึงรู้สึกซึ้งในความเป็นของท่านทันทีว่ายังมีผู้ทำแบบปลาๆเถื่อนเช่นเราอยู่เหมือนกันนึกว่าเป็นอะไรไปเฉพาะเราคนเดียวเพราะเป็นเรื่องที่พูดได้ยากเนื่องจากเป็นเรื่องนอกบัญชีแห่งความนึกคิดของคนทั่วไปที่จะคิดกันธุดงค์13แต่ละข้อมีความหมายในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทได้อย่างอัศจรรย์ยากที่จะคาดให้ทั่วถึงได้แต่ได้อธิบายไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นพอสมควรแล้วในปฏิปทานี้จึงคิดว่าจะไม่ขออธิบายมากมายนักทั้งที่พระธุดงค์บรรดาที่เป็นศิษย์ท่านต่างดำเนินตามปฏิปทาสายของท่านเป็นประจำตลอดมาธุดงค์13ข้อที่ได้อธิบายไว้ในประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นปรากฏว่ามีดังนี้ถ้าจำไม่ลืมข้ออยู่รุกขมูลร่มไม้บิณฑบาตเป็นวัดฉันในบาทฉันหนเดียวในวันหนึ่งถือผ้าบังสุกุลข้อไม่รับอาหารที่ตามส่งทีหลังที่อาจอธิบายซ้ำอีกบ้างก็เป็นเพียงเพิ่มเติมเล็กน้อยพอเขียนธุดงค์นี้จบลงไปปรึกษาหมู่เพื่อนว่าจะไม่เขียนซ้ำอีกเกรงว่าจะซ้ำกับที่เขียนไว้แล้วในประวัติท่านอาจารย์มั่นแต่โดยมากมีความเห็นว่าอยากให้อธิบายธุดงค์ข้อที่เคยเขียนในประวัติท่านอาจารย์แล้วซ้ำอีกทางนี้ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านทั้งหลายอาจจะไม่ได้รับหนังสือประวัติท่านอาจารย์มั่นโดยทั่วถึงก็เป็นได้จะไม่มีโอกาสทราบว่าธุดงควัตมีความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมอย่างไรบ้างเลยจำต้องอธิบายไว้ในที่นี้ซ้ำอีกเล็กน้อยขอความกรุณาท่านที่เคยได้อ่านธุดงในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นมาแล้วอย่าได้รำคาญเพราะสำนวนซ้ำซากโปรดคิดเสียว่าเพื่ออนุเคราะห์ท่านที่ยังไม่เคยทราบเรื่องธุดงควัต13ข้อจะพอมีทางทราบจากที่นี่บ้างธุดงข้ออยู่รุกขมูลคือร่มไม้นี้พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนธุดงทั้งหลายวันตรัสรู้ธรรมแดนโลกธาตุวันไหวทั่วไตรภพก็ตรัสรู้ใต้ร่มโพคือร่มพระศรีมหาโพที่พุทธบริษัทถือเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคู่เคียงพระศาสนาและพระศาสดามาจนทุกวันนี้เวลาปรินิพานก็ทรงนิพานใต้ร่มไม้คือนางรังทั้งคู่ที่เรียกว่ารุกขมูลแห่งธุดงค์ข้อนี้การอยู่ในกุฏิที่มุงที่บังมิชิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆกับการอยู่ใต้ร่มไม้มีความแตกต่างกันมากข้อนี้จะทราบได้ชัดจากผู้ที่เคยอยู่ทั้งที่มุงที่บังคือกุฏิวิหารทั้งเคยอยู่รุกขมูลคือร่มไม้เปลี่ยวๆมาแล้วใจจะรู้สึกและว้าเหวต่างกันมากยิ่งกุฏิในป่าเปลี่ยวและร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือด้วยแล้วจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างกุฏิกับร่มไม้มีความแปลกต่างกันอยู่มากผู้ที่อยู่กุฏิในป่าเปลี่ยวจะสนุกนั่งสนุกนอนมากกว่าจะสนุกภาวนาเสียซ้ำอย่างสบายหายระแวงต่างๆส่วนผู้ที่อยู่ใต้ร่มไม้ในป่าเปลี่ยวปราศจากเครื่องอารักขาหาที่จะพอหลบซ่อนนั่งนอนให้สบายมิได้จำต้องระวังภัยอยู่ทุกอิริยาบถสติกับจิตไม่มีเวลาจากกันเ พราะกลัวจะเสียท่าเวลามีอันตรายซึ่งอาจเกิดได้ทุกอิริยาบถความการอยู่ในที่ต่างกันนั้นรู้สึกต่างกันมากผู้อยู่ใต้ร่มไม้จะเป็นทุกข์มากแทบทุกด้านแต่ทางสมาธิภาวนาสำหรับผู้มุ่งต่อธรรมแล้วผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้มีทางเจริญมากกว่าเพราะอยู่ในท่าแห่งความเพียรทุกอิริยาบถนอกจากเวลาหลับเท่านั้นความระวังรักษาสติไม่ให้พลากจากใจเนื่องจากความกลัวภัยเป็นเหตุนั้นเป็นประโยชน์แห่งความเพียรที่จะยังจิตให้เจริญทางสมาธิปัญญาได้ไม่มีทางสงสัยดังนั้นการอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวของนักรบผู้กล้าตายจึงเป็นเหมือนเข้าสู่แนวรบในอิริยาบถแม้จิตที่ไม่เคยสงบไม่เคยรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรหรือมรรคผลนิพพานเป็นอย่างไรก็ตามเมื่อตั้งสติเข้าใกล้ชิดติดแนบกับใจพยายามรักษาไม่ให้พลั้งเผลอจะบริกรรมภาวนาด้วยธรรมบทต่างๆก็เป็นภาวนาขึ้นมาได้โดยถูกต้องด้วยสติจะพิจารณาสภาวธรรมเพื่อความเห็นแจ้งทางปัญญาก็เป็นปัญญาขึ้นมาได้ด้วยสติเครื่องควบคุมสติจึงเป็นธรรมจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจการต่างๆทั้งภายนอกภายในผู้อยู่ในที่เปลี่ยวมีรุกขมูลเป็นต้นเป็นที่บำเพ็ญจึงมีโอกาสส่งเสริมความเพียรได้ดีกว่าที่เห็นว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งหลายมีกุฎีเป็นต้นคุณสมบัติแห่งการอยู่รุกขมูลร่มไม้ทำให้ไม่นอนใจมีสติอยู่กับตัวอันเป็นทางเจริญแห่งสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานโดยลำดับไม่ชักช้าหรือมัวสงสัยอยู่เพราะความประมาทนอนใจผู้ที่เคยอยู่รุกขมูลในป่าเปลี่ยวมาจนเคยชินแล้วย่อมเป็นเหมือนผู้จัดเจนในสงครามไม่สะทกสะท้านต่อข้าศึกอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ผิดกับผู้ไม่เคยฝึกหัดอยู่มากท่านอาจารย์มั่นท่านสรรเสริญการอยู่รุกขมูลอย่างถึงใจและติดปากติดใจท่านตลอดมาจนอวสานแห่งชีวิตและเคยพูดเป็นเชิงเตือนสติพระลูกศิษย์ทั้งหลายให้สำนึกตัวเกิดความสนใจในการอยู่รุกขมูลว่าพระเราถ้าอยากทราบเรื่องยาละเอียดของตัวและเชื่อความสามารถของตนว่าเป็นพระปฏิบัติเต็มภูมิหรือไม่เพียงไรจงพากันไปอยู่รุกขมูลร่มไม้ในป่าเปลี่ยวที่เต็มไปด้วยสัตว์เสือเป็นสิ่งเตือนใจและทดลองความสามารถอาถรรพ์หรือความขี้ขลาดไม่เป็นท่าของตัวจนรู้ความลึกตื้นแห่งความหมายของการอยู่รุกขมูลที่ทรงบัญญัติไว้พอทราบความกลัวตามนิสัยดั้งเดิมและความกล้าที่เกิดจากความเพียรที่ตนชำระได้ศีลสมาธิปัญญาตลอดทำเบื้องสูงขึ้นไปเป็นขั้นๆย่อมเจริญขึ้นตามๆกันและรู้ประจักษ์ใจตัวเองเป็นระยะไปนั่นแลจะเห็นคุณของทุดงข้อนี้อย่างถึงใจพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงถือและถือทุดงข้อนี้เป็นคู่กับชีวิตความเพียรไปตลอดสายไม่ทรงละเลยเพราะเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้ตื่นตัวตื่นใจไม่ประมาทนิ่งนอนความเพียรด้านจิตใจท่านจึงเจริญและเจริญจนสุดขีดสุดแดนไม่มีอะไรเทียบเท่าเสมอได้ในโลกทั้ง3จึงทรงบัญญัติไว้เพื่อเป็นกลุยหมายป้ายบอกราวกับท่านตรัสว่านี่นะทางเดินเพื่อพ้นภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลเธอทั้งหลายมัวงุ่มง่ามตุ้มเตี้ยมอยู่ทำอะไรกันสถานที่นี้มิใช่สถานที่งุ่มง่ามสามสติปัญญาแต่เป็นสถานที่ฟื้นฟูสติปัญญาความเพียรทุกด้านให้แก่กล้าแหลมคมมาเราตถาคตจะพาไปไม่ชักช้าอย่ามัวพรุงพรังแบกภาระหนักโดยสำคัญว่าตนมีกำลังสามารถอยู่เลยเวลาขับขันจะไม่มีอะไรติดตัวรีบแสวงหาชัยสมรภูมิที่บำเพ็ญเหมาะมีรุกขมูลเป็นต้นจิตจะได้บรรลุธรรมที่เหมาะกับใจไร้กิเลสกองทุกทั้งหลายเสียได้สถานที่เช่นนี้แลตถาคตปราบปรามกิเลสทั้งมวลให้หมอบราบเสียได้โน้นต้นพระศรีมหาโพธิ์อย่างไรล่ะที่เป็นเครื่องหมายมหาชัยของตถาคตถ้าไม่เรียกว่ารุกขมูลควรจะเรียกว่าอะไรสิทธัตถราชกุมารอุบัติตรัสเป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นแหละพวกเธอยังจะสงสัยและจะไปแสวงหาธรรมที่ไหนกันอีกทำไมหาดังที่ตถาคตพาหาพารู้นี้สถานที่ชนิดแลคือที่อันศักดิ์สิทธิ์ของผู้เห็นภัยจะพากันหลงงมงายไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งเหนือสิ่งใดๆ จงพากันค้นหาให้เจอและค้นลงที่ใจนี้โดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นสนามขุดค้นดังนี้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงที่ไหนรู้สึกถึงใจดังที่เขียนผ่านมานี้เพราะเป็นโอวาทที่ออกจากความรู้จริงเห็นจริงของท่านจริงๆไม่มีที่น่าสงสัยว่าข้อปฏิบัติมรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากข้อปฏิบัติของผู้บำเพ็ญด้วยสามีจิกรรมเลยยิ่งฟังต่อหน้าท่านแสดงไว้แล้วราวกับท่านถอดมรรคผลนิพพานออกมาจากใจให้คณะศิษย์ผู้ตาบอดลูกคลำกันพอให้เสียดายแล้วท่านก็เก็บไว้ที่เดิมเสียคือขณะท่านแสดงก็เหมือนท่านหยิบยกออกมาให้ดูพอจบการแสดงก็เหมือนท่านเก็บไว้ที่เดิมคือที่ใจท่านเสียขณะฟังเหมือนจะพากันเหาะเหินเดินไม่ไปทางอากาศพอฟังจบแล้วเหมือนคนตาบอดต่างรูปคลำแต่หาทางไปไม่ได้อันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็สงสัยอันนั้นก็เข้าใจว่าดีอันนี้ก็เข้าใจว่าเลิศแล้วกว่าเอาทั้งเปลือกทั้งกระพี้ทั้งรากแก้วรากฝอยซึ่งทำประโยชน์อะไรไม่ได้นั่นแหละพอปลงอนิจจังทุกขังอนัตตาเราดีๆนี่เองการอยู่รุกขมูลนี้ท่านอาจารย์ท่านว่าท่านเคยได้รับประโยชน์ประทับใจเรื่อยมาจึงชอบอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่จืดจางการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังอันเป็นเครื่องป้องกันอันตรายจิตใจต้องหวาดระแวงแน่นอนยิ่งตกกลางคืนถ้าเป็นคนขี้คลาดมองเห็นอะไรต้องเมาว่าเป็นเสือไปหมดบางรายที่มีนิสัยขี้กลัวตอนกลางวันต้องสังเกตพุ่มไม้ข้างบริเวณที่อยู่ไว้อย่างรอบคอบเพื่อสังเกตง่ายในเวลากลางคืนไม่เช่นนั้นพุ่มไม้ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่พักนั้นก็จะกลายเป็นเสือขึ้นในมโนภาพความสำคัญแต่หลอกหลอนตลอดคืนไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้ผู้ที่อยู่รุกขมูลมีความระมัดระวังผิดกับผู้อยู่ในที่มุงที่บางอยู่มากทั้งด้านอิริยาบถเกี่ยวกับความเป็นอยู่หลับนอนและด้านสมาธิภาวนาฉะนั้นจิตจึงมักก้าวไปเร็วกว่ากันทั้งนี้ไม่ได้มีใครบังคับท่านให้จำต้องทำแต่เป็นความสมัครใจของแต่ละท่านจะหาอุบายฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปบางครั้งนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่ในมุ้งใต้ร่มไม้ที่เรียกว่ารุกขมูลเสือยังแอบด้อมเข้ามาดูท่านอย่างเงียบๆจนถึงที่อยู่ก็ยังมีพอทราบว่าเป็นคนแล้วก็รีบถอยห่างออกไปไม่มาเกี่ยวข้องอีกเลยที่มันแอบเข้ามาดูนั้นเข้าใจว่ามันคงสงสัยเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เสือบางตัวรู้สึกจะมีเจตนาซ่อนเร้นพิกลที่ไม่น่าไว้ใจแฝงอยู่ด้วยจะทราบได้ขณะที่พระท่านกำลังเดินจงกรมอยู่ที่มืดๆไม่จุดไฟมันยังแอบด้อมเข้ามาจนถึงที่สุดทางเดินจงกรมห่างกันประมาณวาเศษเท่านั้นและหมอบราบดูอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนจนพระท่านได้ยินเสียงนิดๆผิดสังเกตธรรมดาฉายไฟไปดูก็เห็นมันโดดออกไปจากที่นั้นทันทีแต่วันหลังไม่เห็นมันกลับมาอีกที่กล่าวนี้หมายถึงเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรอนตัวขนาดเท่าม้าแข่งเราดีๆนี่เองไม่ใช่เสือดาวซึ่งเป็นสัตว์ชอบแอบหากินสุนัขกับคนที่ไปเที่ยวป่าตามนิสัยของสัตว์ชนิดนั้นที่เคยหากินกับคนการอยู่รุกขมูลของพระธุดงค์ผู้เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆที่น่าหวาดกลัวซึ่งนำมาลงเพียงเล็กน้อยนี้ท่านนึกวาดภาพเปลี่ยนให้ท่านที่อยู่รุกขมูลและเรื่องที่ท่านประสบมากลายมาเป็นเรื่องของเราเข้าบ้างท่านผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างถ้าทนได้และทรมานได้จนกลายเป็นเจ้าของประวัติอันดีงามได้ก็นับว่าดีเป็นคติแก่อนุชนได้ยึดเป็นหลักใจต่อไปเผื่อทนไม่ได้ทรมานไม่ลงปลงไม่ตกน่ากลัวจะเป็นประวัติที่ขายหน้าตัวเองและหมู่คณะตลอดพระศาสนาอันเป็นหัวใจของชาวพุทธให้มัวหมองชนิดไม่มีอะไรมาลบล้างให้หายได้ตลอดกาลนานและกลายเป็นบุคคลที่มีปมด้อยวงกรรมฐานที่มีปมด้อยและพระศาสนาที่มีปมด้อยตลอดไปเพราะอาศัยเราคนไม่เป็นท่าเพียงคนเดียวพาให้สิ่งที่มีคุณค่าไม่มีประมาณทั้งหลายเสียไปด้วยเพียงนึกวาดภาพทดลองดูขณะเดียวก็พอทำให้ทราบได้ว่าท่านที่อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายด้วยวิธีนั้นแต่ขั้นเริ่มแรกชีวิตแห่งธุดงค์กรรมฐานจนสามารถตั้งรากฐานมั่นคงในธรรมทั้งหลายได้เพราะความเด่นตายนั้นจะเป็นความลำบากกายทรมานใจมากเพียงไร ซึ่งยากจะมีผู้กล้าเสียสละอย่างท่านได้ในวงมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวกลัวทุกข์มากกว่าทำเครื่องนำออกการอยู่ปราศจากที่มุงที่บังโดยประการทั้งปวงนั้นย่อมเป็นเครื่องส่อให้เห็นแล้วว่าเป็นนักเสียสละทุกอย่างไม่อาลัยเสียดายจะตายไปเพราะเหตุใดก็ยอมให้เป็นไปตามคติธรรมดาไม่คัดค้านต้านทานด้วยวิธีเห็นแก่ตัวจะอดอยากขาดแคลนปัจจัย4ที่โลกอาศัยและถือกันเป็นสำคัญก็ยอมอดโดยธรรมไม่แสดงความอึดอัดขัดใจอันเป็นทางส่งเสริมทุกข์ให้มากมูลจะเป็นทุกข์ทรมานเพราะความเพียรกล้าก็ยอมทนเพราะอยากพ้นทุกข์ด้วยความเพียร นั้นๆแม้สัตว์เสือตัวหิวโหยอาหารจะมากัดและคาบเอาไปกินก็ยอมสละให้มันด้วยความเป็นนักบวชและนักเสียสละอย่างพร้อมมูลอยู่แล้วภายในใจไม่มีอะไรขัดข้องหึงหวงการเสียสละทุกอย่างเพื่อทำดวงเลิศเป็นความอยู่สบายในที่ทุกสถานแม้ชีวิตของผู้อยู่รุกขมูลร่มไม้ด้วยความเสียสละจะไม่มีความหมายสำหรับคนทั่วไปแต่ใจกลับมีความหมายในธรรมอันมีค่ามากฉะนั้นแทนที่ชีวิตร่างกายท่านจะหมดความหมายไปตามความเสกสรรของโลกทั่วไปแต่กลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากยากจะมีผู้สละได้พระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญแห่งคุณค่าในทุดงข้อนี้ว่าเป็นธรรมเครื่องปราบปรามกิเลสภายในใจสัตว์โลกได้เป็นอย่างดีจึงทรงบัญญัติเป็นแนวทางไว้โลกจะได้ดำเนินตามและเผื่อท่านผู้มีใจเป็นนักรบเพื่อการอยู่จบพรหมจรรย์ประสงค์ธรรมข้อนี้เป็นยานพาหนะขับขี่ข้ามโลกสงสารจะได้ยึดเป็นหลักชัยในการออกสงครามตามเสด็จให้ทันพระองค์โดยไม่ชักช้าเนิ่นนานเพราะธรรมข้อนี้เป็นเครื่องปลุกใจให้ผู้ปฏิบัติเกิดความอาถรรพ์ต่อแดนพ้นทุกข์ไม่มีทางสงสัยโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆเป็นเครื่องเตือนใจให้ประคองความเพียรด้วยความสม่ำเสมอจนถึงจุดที่มุ่งหมายได้โดยไม่มีอุปสรรคดังที่อธิบายมาพอเป็นแนวทางเล็กน้อยแก่ท่านผู้สนใจจะได้นำไปเทียบเคียงระหว่างท่านกับเราซึ่งหวังความเจริญด้วยกันจะควรปฏิบัติอย่างไรบ้างพอมีทางเล็ดลอดปลอดภัยที่ควรเป็นได้ไม่นั่งนอนคอยรับทุกน้อยใหญ่จากการกระทำของจิตผู้เป็นตัวการซึ่งมีนิสัยชอบในสิ่งที่เลยขอบเขตประจำตนทำข้อนี้แม้จะเรียกว่าเป็นหัวใจกรรมฐานข้อหนึ่งก็ไม่น่าจะผิดเพราะพระธุดงค์กรรมฐานผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมจริงๆท่านชอบปฏิบัติทำข้อนี้แทบทั้งนั้นผู้เขียนเองแม้จะไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเลยแต่หัวใจมีก็อดจะชอบทำข้อนี้ไม่ได้นอกจากจะเอื้อมไม่ถึงเท่านั้นจึงยอมสารภาพตนอย่างไม่อายธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสากยบุตรพุทธชินโนรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผย
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะรุ่งทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้นะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังมันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771
3: เวลา18 นาฬิกา

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4.ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรทที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AFค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตา SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ทางรายการนิทานหลวงตา

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดลดิถีศรีสวัสดินิรัติสัยร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรภรบวรดลเจริญพระชนกเกษมสันนิรันเทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: พอพูดเรื่องนี้ก็เราลึกได้ถึงหมาตัวหนึ่งที่อยู่สถานีทดลองมันมีหมา3ตัวไอ้ช้างไอ้สิงไอ้แพะ3ตัวมันมักจะมาวัดอยู่เสมอคือเจ้าของที่ถวายที่เข้าวัดเข้าวาเสมอมันก็มากับเจ้าของงั้นต่อไปเจ้าของไม่มาเขาก็มาเองมีแปลกอยู่เพราะน่ะมีแม่ชีแก้วแต่สำคัญอยู่นะมานี่ทางจงกรมเรานี่เขาไม่ผ่านนะอย่างนั้นเขามาทางกรมเขาจะเดินเลาะไปนู่นไปสุดหัวจงกรมเขาถึงจะวกกลับมาเขาไม่เคยผ่านทางจงกรมนะไอ้ช้างนี่สำคัญกว่าเพื่อนว่างั้นนะชื่อมันชื่อไอ้ช้างมันน่ารักทั้ง3ตัวล่ะหมา3ตัวหมาใจลุยมานี่นี่แกก็พูดอยู่อย่างนี้เนี่ยจะว่าไงนี่แหละพูดด้วยความญาณอย่างทราบเข้าใจมั้ยแน่นอนนี่อยู่ๆแกก็พูดว่าโอ้ยน่าเสียดายนั่นเนี่ยไอ้ช้างเนี่ยไม่นานนั่นเนี่ยมันจะตายนั่นบอกแล้วนะนี่ไอ้ช้างเนี่ยไม่นานมันจะตายแล้วมันก็มากับเพื่อนฝูงอยู่ธรรมดาน่ะก็บอกเนี่ยช้างเนี่ยไม่นานนะมันจะตายจะตายแล้วก็ไม่ไปต่ำแล้วจะไปเกิดกับพวกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้นนะคือตายแล้วมันจะไปเกิดกับเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้น มันก็มากินอยู่นี่แหละเนี่ยน่าสงสารเลยแกพูดอยู่อย่างนี้นะนั่นแหละยานเห็นไหมล่ะอย่างทราบแน่นอนเลยบอกว่าน่าสงสารมันมาหากินอยู่กับหมูกับเพื่อน3ตัวน่ะมาเนี่ยไอ้ช้างจะชี้มืออย่างนี้นะน่าสงสารเลยนี่ไม่นานนะมันจะตายว่างั้นนะแล้วจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพไม่ต่ำแหละว่างั้นหมดเวลาจะตายก็เป็นอย่างว่าจริงสัก 3-4 วันแล้วแกพูดแล้วนะเนี่ยจะตายเร็วๆนี่นะว่างั้นนี่แกบอกแล้วนะตายแล้วจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพว่างั้นมาหากินอยู่นั่นแหละน่าสงสารว่างั้นนะแกพูดแล้วว่าน่าสงสารเนี่ยมาหากินอยู่กับเพื่อนนะ3ตัวเขาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วแกก็พูดอย่างนี้แล้วใช่ว่าไงล่ะแกพูดเลยพระฟังตัวหน้ากันนี่นะไม่นานแล้วเนี่ยมันจะตายไอ้ช้างนี่นะว่างั้นตายแล้วมันจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงเทพนะมันก็มาหากินอยู่งั้นล่ะนี่นะน่าสงสารนะแต่สงสารก็ไม่เป็นไรนะเขาไม่ตกต่ำแล้วเขาจะไปเป็นลูกเศรษฐีว่านะแต่พูดไม่นานตายผูกปับตายจริงโอ้ยไปแล้วตายแล้วช้างตายแล้วเป็นยังไงล่ะไปเกิดที่ไหนไปที่นั่นเลยว่างั้นแน่อย่างนั้นแล้วจะแม่นยำมาก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาข
2: ของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วานก็ไปนะไปส่งสิ่งของโรงพยาบาลนาดูเพราะสิ้นเดือนแล้วเราเคยให้นาดูเป็นประจำป้าอาหารคนไข้ครัวคนไข้นาดูเดือนละ20,000เป็นประจำน้องวายซอยอาหาร20,000ค่าไฟฟ้า30,000เพิ่มให้เดือนละ50,000เป็นประจำสำหรับไฟฟ้าสำหรับน้องวายซอยวันนี้จะไปคุยเพราะนั้นตกลงให้เขาแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้มกราให้เดือนละ10,000ถามดูเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องครัวคนไข้ที่ไหนบกพร่องแล้วก็เพิ่มเติมให้เพิ่มเติมให้นี่ก็ตามคุยเยอะถามดูแล้วว่าก็ขาดอยู่ก็ประมาณ10,000ตอนนั้นเราก็ให้เป็นเดือนละ10,000ไปตลอดเลยนี่เราเชิญไปเชิญว่าอันไหนที่เราไปจัดการไปสั่งไปส่งให้เองให้เองแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นอันไหนที่เราสั่งคนอื่นให้ทำแทนเราก็ไม่เกี่ยวพูดถึงเวลาเข้าไปของเขาเองอันนี้เรายังไม่ได้มองให้ไปเดี๋ยวเรื่องพยาบาลที่เก่าอย่างนี้เราจึงต้องไปแต่เขาจะไปคุยว่าพอของก็ส่งแล้วก็มอบเงินจากนั้นก็กลับมาก็นั่งขายของเป็นแถวให้คนละร้อยละร้อยละร้อยละร้อยเรื่อยหลายโอ้หลายพันกันนะเขาขายดูของเชื้อดูแล้วมันก็อย่างว่าเลยนะเพราะฉะนั้นเราจึงให้ซื้อจะไม่เอาของนะซื้อไม่เอาซื้อไม่เอาของซื้อหยาบเลยทั้งสองภาคทางซื้อหยาบไม่เอาไปเรื่อยพอที่ไหนก็เหมือนกันนะเนี่ยคือไม่พูดให้ฟังเสมอว่าความเมตตานี่แหละให้ความร่วมเย็นเจริญพากันจำเอาโลกอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้ความด้วยความเมตตาความเมตตานี่แตกกระจายเป็นความเสียสละความให้หลบเสียงใจความให้อภัยกันออกจากหลักเมตตาเป็นสำคัญเนี่ยใครเมตตาแต่ลืมภาษาบาลีเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกจะแปลได้นี่นะแต่บาลีเราลืมจ้ะเมตตาที่ทำอะไรหนูตอนได้จะทำแปลว่าเมตตาธรรมเมตตานี่เป็นธรรมค้ำจุนโลกฟังชื่อคำว่าโลกพวกเสียงนั้นท่านไม่ได้บอกว่าความตนีฉีเหนียวนี่เป็นธรรมค้ำจุนโลกท่านไม่เห็นว่าทำไมจึงชอบกันนักหนาพวกบ้าเหล่านี้นะถ้าไม่ต่อสู้กับธรรมพระพุทธเจ้าจะว่าไงกันศาสดาองค์ไหนมาสอนแบบเดียวกันหมดเพราะเรงเห็นด้วยหมดแล้วโทษคุณเห็นหมดก่อนที่จะนำมาสอนโลกเห็นตลอดทั่วถึงไม่มีใครเกินศาสดาเพราะนั้นใครอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านะถ้าไม่อยากผมว่างนี่เลยเราพูดอย่างเด็ดด้วยนะเรายอมพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดก็อย่างเด็ดกราบพระพุทธเจ้ากราบอย่างเด็ดไม่มีอะไรเสียดายเลยแม้ไม่ถึงพระชายในตัวเนี่ยหลวงปู่มั่นเราเนี่ยนี่เด็ดเหมือนกันไม่มีอะไรเหลือติดตัวท่านบอกว่ามหาองค์นี้ล่ะเอาตัวอันนั้นน่ะมหานั่นนะเอาตัวมาไว้ข้างหลังเสียเอาสลาใส่นั่นน่ะไอ้หมาตัวนี้มันอยู่หนักโลกให้ตายเสียว่าตายเมื่อไหร่ทันทีเลยเอาเมื่อไหร่เอาเลยว่าพอพูดอย่างนี้แล้วก็ย้อนไปคิดอีกทั้งเรื่องก็ท่านไม่ให้พูดอะไรง่ายนะแต่ท่านก็สังเกตตลอดเวลา ที่เราเกี่ยวข้องกับพระเนรแทนองค์ท่านนั่นแหละไม่ใช่อะไรนะเรียกว่าสมภารรับ อยู่เบื้องหลังท่านสมภารรับพูดที่พระเนรไม่มีใครท่านไม่ค่อยได้อะไรมีแต่นี่แหละสมภารรับเนี่ยไปตรงไหนกี่รอบวัดนะ พื่อความร่มเย็นเพื่อความผาสุกสบายท่านไม่ไปไม่รบกวนท่านด้วยเรื่องต่างๆเลยต้องระงับดับไว้หมดไม่มีอะไรปรากฏเลยขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงต้องเข้มแข็งทุกอย่าง พระเนรจึงกลัวมากนะกลัวเรากลัวแต่ไหนแต่ไรมานะพระเนรทะลึ่งทำไมได้มาทักไปอย่างนั้นเองเพราะเราจริงจังทุกอย่างพระเนรจะมาตำหนิที่โทษเราตรงไหนไม่ได้เช่นจังของตกมาที่ท่านมอบเลยนะอาธรรมหาจัดการดูแลพระเนรนะเพราะนั้นท่านปล่อยเลยนะเขามาทอดผ้าปงผ้าป่าแล้วความเพลินเชิญถึงเราเป็นผู้ดูแลทั้งหมดเลยองค์ไหนบุกข้องตรงไหนตรงไหนองค์ไหนบุกข้องอะไรเลยจัดให้จัดให้สำหรับเราไม่เอาท่านเลยได้ฉันจับตลอดเวลานี้เวลาเราไม่อยู่บ้างหรืออะไรบ้างนี่ท่านก็สืบถามพระเนรนี่ท่านมาหาท่านเอาอะไรไหมของที่มากมายที่มอบให้ท่านจัดอะไรนี่ให้พระเนรนี่ท่านเอาอะไรไหมท่านไม่เอาอะไรเลยท่านนิ่งนะเฉยนะท่านจับไว้หมดที่ยาแล้วนะแสดงว่าเราทำด้วยความเป็นธรรมท่านรู้อะไรก็ตามที่นี่เวลาพระเนรผิดพลาดสิ่งใดที่ท่านไปเห็นเข้าไปเจอเข้าเนี่ยถ้าท่านมาเจอแล้วตีเองตกเองแล้วงับเองไม่ให้มีอะไรถ้าไปสอดแทรกอะไรไปเกี่ยวข้องกับลูกกับท่านเราต้องไปตัดคอรองพระเนรละที่นี่นั่นแหละอันนี้อันหนึ่งนะเพราะว่าผิดพลาดอะไรต้องหาอุบายดึงนู้นมาดึงนี่มาก็มาให้เป็นโทษเจ้าของพระเนรแล้วนี่ก็ผ่านไปเราเป็นผู้รับโทษแทนหลายครั้งต่อหลายหนถ้าก็จับได้ที่นี่ก็ดีพอพระเนรผิดในวันนี้เราเป็นผู้ตัดคอแทนนะที่เราจะตำหนิพระเนรนั้นนี่ให้ท่านฟังไม่มีมันจะรักษาพระเนรไว้เรียบร้อยแต่ออกมาแล้วจี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นพระเนรจึงต้องกลัวเรามากเพราะเวลาจำเป็นนี่เราเป็นผู้ตัดคอเราพระเนรก็รู้พอเวลาออกมาเราจับพระเนรบิดขาดขับมือนี่พระเนรก็รู้ว่าไงถ้าเข้าไปตาจนจริงพระเนรองไหนจนก็แล้วเป็นคนตัดคอรองคอรองหลายครั้งหลายหนนะท่านก็จับได้แล้วสิว่านี่ระบบเวลาท่านจะออกนะใครจะเก็บความรู้สึกยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นไม่มีถึงเวลาออกเนี่ยขังทันทีเลยเกิดไว้พอคอแล้วออกทีออกทีพระเนรผิดท้ายวัดหัววัดก็มีแต่มหาองค์เดียวผิดนั่นนะอรรถนี่นะให้ผิดที่ไหนที่ไหนในวัดนี้มีแต่มหาองค์เดียวนี่ผิดเฮ้มหาองค์นี้มันโง่ขนาดนั้นเทวเหลือเอาขนาดนั้นนะเวลาต้องเอาเฮ้มหาองค์นี้นะเฮ้โง่ขนาดนั้นเทวเหลือวะถ้าเรนในวัดนี้องค์ไหนผิดมีแต่มหาทั้งนั้นแล้วผิดล่ะวะว่างั้นนะเอะอะก็มหาผิดวะนั่นท่านรู้แล้วว่าเราตัดคอรองพระทั้งหลายปัดพระออกเราเข้าแทนอย่างนี้นะเป็นอย่างนั้นเลยท่านก็จับได้เลยสิถ้าเวลาออกมาแล้วไม่มีใครเกินเราพระเนรจึงกลัวมากไงมันเอาขนาดนั้นเวลาท่านเปิดท่านเปิดจริงจัดอะไรอะไรนี่ก็เราไม่เอาอะไรนี่มันขนาดท่านเอาผ้าห่มท่านไปบังสกุลให้เรามีที่ไหนไม่เคยมีนะเพราะเราท่านเห็นเราไม่ใช้ผ้าห่มหนาวขนาดไหนเราก็ไม่เอาเราเด็ดของเราอยู่อย่างนั้นตลอดยังบอกแล้วนี่ว่ามาคุยโม้เมื่อไหร่วะนี่ท่านจับได้ทุกอย่างเหมือนว่าเรด้าท่านจับตลอดจับเรานี่รู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่งในบรรดาพระเนรในวัดจะจับเรามากที่สุดไม่ว่าจะออกนอกวัดไปไหนมาไหนข้างในวัดท่านจะจับตลอดเวลาเลย เรด้าเหมือนเรด้าจับเราตลอดนี่เวลาเราอยู่ที่นั่นท่านก็จะสังเกตดูพระเนรในสภาพของวัดทุกอย่างไปเรียบร้อยท่านคงคิดพอเกี่ยวกับเราอีกนี่ก็ดีท่านคงคิดนะนี่เวลาเราลาท่านออกไปเที่ยววิเวกนี่อัธยาศัยของท่านรู้สึกท่านเมตตามากท่านไม่อยากให้ไปก็เพราะว่าความเจ้งกล้างของพระของเนรในวัดนี้ท่านจะดูเวลาเราอยู่เวลาเราไปท่านจะมาเทียบดูจะคงจะมีเก้งๆตั้งๆให้ท่านเห็นเลยนี่อีกเรามาแล้วก็เรียกไปหมดมันเรียกว่าเป็นสมภารลับอยู่เบื้องหลังเราอัธยาศัยท่านจริงท่านไม่อยากให้เราไปแต่ก็จำเป็นท่านก็เห็นใจเราเพราะท่านก็รู้นิสัยเราอยู่แล้วว่าจริงจังกับอัดกับทำเท่าไรท่านก็ต้องจำให้ไปเวลาไปแล้ว ก่อนจะไปเราไม่ได้เคยกราบลาท่านเวลานั้นน่ะจะต้องกราบเรียนปรึกษาหารือเรื่องการเรื่องงานในวัดในวามีอะไรๆถ้ามีอะไรแล้วก็จะกราบเรียนท่านหากว่ามีอะไรก็อยากจะไปกราบนวัตการลาไปเที่ยววิเวกชั่วระยะระหว่างนี้เราบอก

0: ัวระยะท่านนิ่งสักครู
1: ่ยัง
0: จะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางโน้นทางโน้นท่านเห็นหมดแล้วเออตรงนั้นดีนะตรงไหนท่านเห็นหมดแถวสกลนครท่านเห็นหมดที่เราไปศึกษาหาลือเรียบร้อยแล้วก็มาถามแล้วจะไปกี่องค์ถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นทันทีเลยแล้วผางเลยนะถ้าว่าไปองค์เดียวขึ้นเลยนะถ้าหาไปองค์เดียวนะใครจะยุ่งท่านนะเอาเลยนะหนักใครจะไปยุ่งท่านนะถ้าหาไปองค์เดียวว่าที่องค์อื่นเราก็เคยเห็นท่านปฏิบัติต่อพระองค์อื่นบางทีไปด้วยกันสององค์สององค์ท่านไม่ให้ไปเนี่ยไปทำไมนั่นท่านเกี่ยวเลยหรือไปองค์เดียวไม่ให้ไปฮะแต่อยู่นี่มันก็รักษาตัวไม่ได้มันจะไปหาเอาสวรรค์นิพพานที่ไหนว่าแล้วอยู่นี่ถูกขนาบทาบทามตลอดเวลายังไม่เห็นได้เรื่องแล้วจะไปหาบรรคผลนิพพานที่ไหนฮะไม่ไปว่างั้นนะท่านเด็ดทุกอย่างนะมีเวลาเราไปท่านไปเวลาไปถามว่าไปองค์เดียวนี่ท่านขึ้นทันทีคือกลัวพระเนรจะไปยุ่งเราเพราะรู้นิสัยเราว่าจะออกไปลาไปวิเวกนั่นท่านก็รู้แล้วว่าจะออกไปขึ้นเวทีพูดง่ายๆว่าขึ้นเวทีอยู่นี่มันไม่ถนัดก็คงหมายความว่างั้น ท่านก็จี้ช่วยเราทันทีก็ล้มโพล้มสายใหญ่อยู่ที่นั่นใครจะไปสนใจเราไม่เคยสนใจนะว่าใครจะคิดอะไรกับเรานะมีท่านบอกว่าใครจะยุ่งท่านนะใครล้มโพล้มสายอยู่นี่ใครจะไปยุ่งเราคิดว่านะแล้วก็ไปสบายแล้วไปไม่กี่วันนะท่านพูดเรื่องอะไรกับเรานี่ท่านเองจะต้องเล่าให้เราฟังทุกเรื่องเลยละแต่สำหรับท่านเองกับเราเงียบนะไม่เคยพูดอะไรกันนะเรื่องเหล่านี้ไม่มีเหมือนท่านไม่พูดถึงเลยนะอย่างนั้นนะเวลาเราไปท่านบอกเอ๊ะท่านมหานี่เห็นไปหลายวันแล้วนะไม่เห็นมาเลยนะบางทีท่านก็หาตีอุบายอุบายตีพระก็มีเพราะพระองค์มันดื้อมันมีอยู่นะไปชดซ้ายชดขวาท่านเห็นเลยทีฉันเข้าในบาทแล้วเอาช้อนชดอะไรๆในบาทให้ท่านเห็นเลยทีแต่ท่านไม่ว่านะเพราะท่านเทศแล้วเนี่ยเทศเรื่องการฉันช้อนพระกรรมฐานฉันช้อนในบาทดูไม่ได้เลยท่านว่าสำหรับท่านเองท่านไม่ทำนี่ไม่ทราบเป็นยังไงท่านว่าฉันเอาช้อนจับช้อนที่จะฉันในบาทขวางทันทีขวางอะไรภายในขวางทันทีท่านว่าท่านจึงไม่เคยฉันช้อนให้เห็นนะนี่ละที่เห็นท่านเองฉันช้อนท่านก็จับออกมาพูดจะมาหายไปไหนหลายวันนักงานท่านหาวายตีนะตีพระเนรนะถ้าไม่ได้ตีเราแล้วท่านรู้เราพอแล้วเออนี่ไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะไปซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนนะว่านั่นเห็นไหมท่านเอามาตีแล้วนั่นไปหาซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนนะเพลินกับช้อนกับบาตรกับอาหารเกินทำนะทำอาหารนี่นะนั่นแหละฟังจีน่ะหาซดซ้ายซดขวาอยู่ไหนนะมันเพลินในช้อนในอาหารมากกว่าทำเหรอหมาเนี่ย
2: ว่าตีแล้วนั้นเหรอ
0: เอาแล้วเขาถึงรู้ว่าเราเป็นยังไงเรื่องหมดนี้ท่านรู้ดีหมดที่อยู่อย่างนมเราไม่แตะเลยเนี่ยท่านก็ประกาศนี่ก็คือว่าตีหัวพระอยู่แหละนมเราไม่เคยแตะแม้แต่เรียนหนังสืออยู่เราก็ไม่เคยฉันนะนมพูดให้มันตรงเป่งเลยว่านมเนี่ยมันเป็นอาหารละเอียดละออมากส่งเสริมราคะตัณหาได้เป็นอย่างดีถ้าฉันนมนี้แล้วจะเสริมร่างกายให้มีกำลังซึ่งเป็นเครื่องมือของราคะตัณหามันขึ้นได้เร็วความหมายว่างั้นเราเรียนหนังสือเราก็ไม่เคยเอาเพราะเรารักษาเราตลอดเวลาไม่มีต้องติดในเรื่องแบบนี้นะคิดดูจะเรียนหนังสือเราไม่เคยแตะนะเพราะรู้พอฉันลงเข้าไปแล้วนี่มันอะไรมันจะบอกมันไม่ได้บอกภายนอกแล้วมันจะบอกอยู่ภายในเสริมอารมณ์ภายในเรื่องราคะตัณหามันจะขึ้นของมันอ๋อเนี่ยจับได้แล้วจับเลยอ๋อเนี่ยจับได้แล้วจับเลยแล้วเพราะจะเตรียมข้ามอยู่แล้วนี่

ขาไม่เห็นมาละหลายๆวันหน่อยละเอาละขึ้นเรื่อยๆเรื่อยละปกติท่านไม่เคยถามหาใครนี่เราจับได้จุดนี้จุดนี้แล้วนะท่านไม่เคยถามหาใครละไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงถามหาใครเห็นอย่างเอาผ้าไปบางสกุลเอาผ้าห่มผ้าห่มถ้าเอาผ้าใหม่ท่านก็กลัวเราไม่ใช้นั่นน่ะเห็นไหมอุบายของท่านนะถ้าเอาผ้าท่านห่มอยู่นั่นล่ะพับเรียบร้อยแล้วไปบังสกุลให้เราเอาดอกไม้เอาเทียนไปโอ้ยนั่นนะมันเป็นเรียกว่าทุกอย่างเป็นอาจารย์ปรมาจารย์อาจารย์ชั้นเอกทุกอย่างนะไปเป็นไปวางไว้ที่นอนของเราเลยนะวางไว้กลางที่นอนแล้วมีดอกไม้มีเทียนวางผ้าห่มมันเป็นผ้าท่านห่มอยู่แล้วอย่างนั้นถึงถ้าผ้าใหม่กลัวเราจะไม่ใช้นั่นแหละท่านหาอุบายต้องเอาผ้าท่านเองว่างั้นเถอะนะไปว่าว่าเราขึ้นไปแล้วก็ดูอ๋อผ้าท่านก็รู้ทันทีแล้วว่าคนเราปฏิบัติอยู่ทุกวันก็ผ้าท่านนะทำไมจะไม่รู้อ๋อมีแสดงว่าให้ใช้ให้ใช้หน่อยเถอะว่าความหมายเพราะท่านเห็นนิสัยอย่างนั้นเอาจริงเอาจังใช่นะถ้าเป็นของท่านแล้วเราใช้ทุกอย่างถ้าเป็นของท่านเช่นดังอาหารเหมือนกันนะเราจะมาทานทุกอย่างเด็ดทุกอย่างทุกอย่างถ้าเราเริ่มทำแล้วกล้าพูดได้เลยว่าเด็ดทุกอย่างไม่มีอะไรมาแทรกได้เลยนี่จังถ้าไปเห็นท่านแต่ก่อนเราก็สะเปะสะปะไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องอาหารการกินฉันในบาทอะไรจะมาทานทุดงเราก็ไม่เคยแต่มีในตำราก็เห็นอย่างนี้ที่ไม่มีผู้นำมันไม่รู้นะเรียนในตำราก็เรียนทุดงทุกสามข้อนี่มีการฉันในบาทการทุดสมาทานทุดงบินทบาทเอาเฉพาะของในบาทในบาทได้บินทบาทมาได้เท่านั้นเอาเท่านั้นไม่รับอะไรเลยนี่ก็บอกในตำราแต่ไม่มีเมื่อมีผู้นำแล้วมันไม่รู้นะเนี่ยพอไปเจอหลวงปู่มั่นเขาท่านทำงานจับปุ๊บเลยนั่นแหละไอ้เรื่องทุดงขวัตนี่นะในพรรษานี่ทุกพรรษาไม่ขาดเลยนะ เราจะสมาทานนี่เรียกว่าอะไรมาแตะไม่ได้ในบาทของเราได้อะไรมาในบาทเราเอาไปนั้นมาแล้วฝาบาทปิดบาทเสร็จเอาผ้าน้ำปิดทีนึงวางปั๊บเข้าไปนั้นแล้วไปจัดอาหารให้ท่านใครมายุ่งไม่ได้นะนี่ปฏิบัติอย่างนั้นตัวแล้วท่านก็รู้เองอย่างนั้นแล้วเราไม่เคยบอกนะว่าเราสมาทานทุดงนะท่านก็รู้เองนี่ดีอย่างที่ว่าถ้าเป็นของท่านเราท่านเมตตาเรารับให้ทุกอย่างอย่างอาหารเนี่ยธรรมดาแล้วโอ้ใครไปแตะต้องเลยบาทเราใครไปแตะได้เมื่อไหร่วะแต่ท่านเวลาจะเอาเรามานั่งฉันกำลังนี่ท่านเตรียมของท่านไปแล้วในบาทของท่านแหละบาทของท่านเป็นอาหารนี่เราเป็นคนจัดให้นี่นะจะเป็นใครจัดได้อะไรคิดไหนเราก็รู้หมดเนี่ยเราเป็นคนจัดบาทจัดอะไรท่านเนี่ยเวลาท่านจะใส่บาทเรานะท่านนั่งเอาตอนนั้นล่ะตอนเวลาเข้าคอกปิดประตูดีๆแล้วก็ตีตรงนั้นล่ะว่างั้นเวลานั่งพิจารณาเงียบสงบแล้วนั่งพิจารณาท่านจะมาตอนนั้นวับเลยนะท่านเพราะนั่งอยู่ใกล้ๆกันกับท่านมาเพราะว่าเปิดฝาบาททันทีจับฝาบาทแล้วเปิดขอใส่บาทหน่อยขอใส่บาทหน่อยโอ้ศรัทธามาสายศรัทธามาสายมือจ่อเขาเลยเนี่ยศรัทธามาสายท่านบอกว่าศรัทธามาสายมาเงี้ยนะแล้วขอใส่บาทหน่อยท่านมหาศรัทธามาสายมาสายเราต้องฉันให้ท่านนะถ้าเรียกท่านเพราะเราคิดแล้วว่าทุกอย่างท่านเหนือโลกเราต้องสารแล้วความรู้ของเราความรู้คู่เข้าอยู่กับหมู่กับคู่นี่นะเราจะไปอวดดีได้ยังไงแม้สมาทานทุดงว่าเป็นความถูกต้องเราอาจจะบกพร่องในจุดใดจุดหนึ่งของการสมาทานทุดงอาจจะถือทิฏฐิมาแทรกในนั้นนั่นเราคิดอย่างนั้นท่านเหนือตัวอย่างแล้วถ้าท่านใส่ให้แล้วเรารับนานๆท่านใส่ทีนึงท่านมาใส่ที่จิตกันนะนานๆใส่ทีอันนี้ก็จัดได้หมดแล้วเราหลวงปู่มั่นเนี่ยมันถึงใจจริงๆอะไรๆนี่เหมือนกันหมดจับตลอดมันเชื่ออย่างที่ว่าเราไปที่ไหนนี่อาหารอะไรดีๆเช่นมาอุดรเนี่ยเราจะมาสั่งคราวนี้กว้านซื้ออาหารที่อะไรท่านถูกกับท่านกับขันท่านเราเป็นผู้ปฏิบัติต่อท่านรู้หมดอาหารประเภทใดที่ถูกต่อท่านต่อขันท่านเราก็

หารเวทนั่นแหละไปเอาใส่เข่งใส่เข่งใส่เข่งไปเลยไปพอไปถึงพรณนาแล้วก็นี่ล้อพวกผมไม่มีรถนะพวกล้อพวกเพียงใส่เต็มเอียดมีแต่ของตลอดท่านนะที่ถ้าไปนั้นแล้วไม่มีข้อแก้ตัวก็ไม่ได้ต้องสั่งหาให้เขาหาขนุนให้จักท่อนแค่นี้ก็ขนุนใส่รถไปหากว่าเวลาถูกไล่เยี่ยวเข้าไปมันจะไม่มีทางออกมันต้องคิดไว้หมดไม่งั้นมันเล่นแต่จอมปราดมันต้องเอาเต็มเหนียวไม่งั้นไม่ได้จริงๆเลยต้องอย่างนั้นเล่นแต่จอมปราดนะพอไปถึงแล้วพอไปถึงก็ต้องกะให้เวลาพอดีนะเวลาไหนท่านจะมาอยู่ตามแถวนี้จะยังไม่ให้เข้านะล้อเปลี่ยนนะยังไม่เข้าต้องเวลานี้แล้วเป็นเวลาเหมาะแล้วที่นี่ให้เข้าได้แล้วเข้าเราเป็นผู้ควบคุมจากอันนี้สั่งนี้ไปนี่กุฏินู้นนะลึกๆนะไม่เห็นอยู่ตามนี้เอาไปซ่อมไว้ลึกๆหนึ่งกุฏิขนไปขนไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่พวกล้อเข้าไปพอไล่พวกล้อเข้าไปแล้วก็ไม้กวาดทางล้อเข้าไปนะไม่เห็นรอยล้อนะเราเป็นคนควบคุมเองนี่นะเรานี่แหละมันถ้าไม่คิดทั้งหมดเลยเราควบคุมเองปัดกวาดตั้งแต่ล้อเข้าไปถึงตรงไหนแล้วเอาของแล้วล้อไปปัดกวาดที่เรียบจนกระทั่งออกนอกทางไปนะออกประตูวัดไปแล้วปัดกวาดตามดูเรียบร้อยเห็นว่าไม่มีอะไรแล้วออกมาแล้วก็นอนใจนี่คอยดูคอยสังเกตท่านอีกนะวันนี้เราจะมีอะไรท่านจะยังไงเอาแน่ๆแล้ววันนี้นะไปโอ้ยตาท่านของเล่นมาตาปัญญาตาสติตาปัญญาในหลักธรรมชาตินะไม่ใช่สติปัญญาเราธรรมดาสติปัญญาเราขาดความรู้ถึงไหนสติปัญญาถึงนั่นถึงนั่นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ต้องปรุงต้องแต่งเป็นเองนี่พอออกไปบินสวัสดิ์ท่านดูเขาคอยสังเกตท่านไอ้นั่นดูนั่นดูนี่ไปตามนิสัยของท่านนะโอ้นิสัยจอมปราดนอนใจเมื่อไหร่ทุกอย่างแหลมคมหมดไอ้เราก็ไปเผลอจนได้มันก็นึกว่ามันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยท่านไปเห็นที่เราเผลอนั่นนะเห็นไหมพอไปนี่ร้อยเกียร์มาจากไหนเนี่ยว้าปัดกวาดไม่หมดมันอยู่นั่นนะโอ้อย่างนี้นะร้อยเกียร์มาจากไหนเนี่ยเออเอาเลยนะจับได้แล้วคุณตาแล้วที่อ๋อเนี่ยแก้แล้วนั่นนี่นะอ๋อเราเกียร์บุให้เขาขนุนมาส่งเห็นมาได้มีขนุนดีบ้างก็เลยให้เขาขนุนมาส่งระหว่างนั้นนะคือแก่นขนุนเอาแก่นขนุนมาส่งนะท่านรู้ว่าโอ้มันคงเป็นขนุนใหญ่แล้วว่ากันนะท่านคงคิดแล้วว่าคงเป็นขนุนใหญ่แล้วจำได้พูดเราท่านจับได้แล้วนี่สามร้อยนั่นปัดไม่หมดอ่ะเราเอาขนาดนั้นนะท่านตามเราตามท่านต่างคนต่างตามกันว่างั้นเฮ้ยมันกบขันดีนะสุดท้ายไม่พ้นไปได้นะอยู่ๆท่านก็ปัดกวาดลักษณะสเปะสปะสเปะสปะเข้าไปนู่นนี่มองนู่นมองนี่ปัดนู่นเปิดปฏิปุติหลังนั่นจนได้นะโอ้วเอาชื่อมดเลยชื่อนี่เรามดลวดลายไม่มีเหลือเลยวันนั้นอะไรเนี่ยของเราอย่างไรเนื้อจะมาหาหรือเนี่ยวะโอ้ยพวกญาติโยมเขาได้อะไรมาก็ไม่รู้เห็นเขาทิ้งมาแล้วโอ้ยญาติโยมใหญ่เนี่ยก็ว่านั่นแหละนะก็ว่าญาติโยมใหญ่เนี่ยท่านท่านเลยพูดนี่แหละท่านจับได้หมดนะปัญญาท่านนี่ปัญญาของท่านเป็นปัญญาไงกับปัญญาของเรามันจะเข้ากันได้ไหมล่ะวะใช่ไหมล่ะ จับได้จนกระทั่งลอยล้อนิดหน่อยเท่านั้นท่านยังจับได้เราจับไม่ได้เราเป็นคนกวาดมันไม่มีร่องรอยติดอยู่เราเป็นคนไปตรวจไปตาดูเองเรายังไม่เห็นท่านเห็นไหมล่ะนั่นเนี่ยนี่เราเครียดมันยังไงขึ้นเลยแล้วก็ได้ข้อแก้ตัวนะอ๋อเอาแก่นขนุนมาแก่นขนุนแก้ตัวนั่นแหละมันไม่มากมายอะไรพอหอนท้าเตาออกได้มันออกไม่ได้ที่ลอยบอกเลยความเซอร์ว่านั่นเองนั่นอย่างนั้นแหละหลวงปู่มั่นท่านจับจริงๆกับเรา จับทุกแง่ทุกมุมเลยพนันนาไม่จบเรื่องหลวงปู่มั่นนะความละเอียดละอ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวพระเนรอะไรในวัดเนี่ยถ้าเหตุการณ์มีอะไรเกี่ยวข้องกับวัดบ้างกับพระเนรไหมไล่เวียพระเนรเราก็มากระเทือนทั้งเราต้องเขาช่วยเนี่ยท่านถึงว่าเฮ้มหาสมันโง่ดังหนาถ้าทั้งวันนี้มีมหาวิทยาลัยเหลือโง่วันโถจับได้แล้วหมายถึงว่าจับเขาได้แล้วคืออย่างนั้นละเอียดละออมากที่สุดเราจึงได้ยอมกราบด้วยกราบอย่างที่ไม่มีอะไรเหลือติดตัวนะกราบหลวงปู่มั่นเนี่ยกราบด้วยลงสุดยอดเลยจ้ะ

0: ท่านรู้สึกว่าเวลาเจ็บป่วยหนักเขาเท่าไรรู้สึกท่านจะเมตตาหนักท่านเข้ากับเรานะเพียงท่านนีบหลับไปนิดหนึ่งเราห่างไม่ได้นะพอลืมตาขึ้นมาท่านมาไปไหนเนี่ยขึ้นนี้ก่อนเลยละท่านมาไปไหนเช่นอย่างเราไปเดินโยกมือข้างแล้วก็บอกสั่งท่าคงที่เราไว้ใจได้พอที่จะเข้าในมุ้งหาท่านได้นะเพราะงั้นเราไม่ให้ใครเข้าอย่างนี้เราทำคนเดียวทั้งหมดตัวใครจะไปคิดยกอะไรแบบสกปรกว่างั้นกันนะท่านไม่ใช่เข้าประเภทนี้แล้วพวกนี้จะไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นในตัวเองเราเพราะเราเป็นปิดเอาไว้ไม่ให้ใครเข้าเป็นตายเรามอบหมดแล้วใครจึงทำเองทุกอย่างเราทำหมดไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งเลยนะนี่เวลาท่านไม่ได้นอนทั้งคืนไอคือโรควัณโรคนี้มันจะควรมากนะหนาวเท่าไรยิ่งไอนะนั่นแหละตอนท่านไม่ได้นอนนะคือไอควรท่านสำลีนี่ใส่เป็นกะละมังเราหยิบสำลีแล้วห่อนี่ค่อยกว้านช่วยท่านเพราะไอมันเหนียวถ้าวันไหนท่านไม่นอนเราก็ไม่ได้นอนกลางคืนก็อยู่ย้อนเฝ้าอยู่นั่นตลอดเลยเวลาท่านดูท่านมีลักษณะหลับหยิบหลับไปแล้วก็เตือนท่านนี่ให้องค์ที่เราพอไว้ใจบ้างให้เขาไปนั่งนั่งแทนเราแล้วก็บอกนี่เราจะไปเดินตั้งหลายไอ้เรื่องที่จะไปนอนไม่มีละออกไปก็ต้องไปเดินยืดเส้นเพราะนั่งทั้งวันนะออกไปก็ไปเดินดูนี่ผมจะไปอยู่ตรงนั่นนะบอกเลยนะเวลาท่านถามถึงให้รีบเข้าไปตรงไปบางทีเดินโยกไม่ได้ถึง5นาทีเดียวพระเดินปุ๊บเปล่าอะไรนะท่านตื่นแล้วปุ๊บออกเลยเข้ามุ้งเลยทันทีเนี่ยพอตื่นขึ้นท่านจะถามเลยท่านมาไปไหนเลยจุดนี้ขึ้นก่อนเพราะงั้นเราจึงต้องบอกพระอย่างนี้เอาไว้ท่านจวนเท่าไรเรารู้สึกจะถ้าภาษาโลกเรียกว่าห่างไม่ได้ว่างั้นเลยเหมือนว่าท่านจะไม่พึ่งใครเลยท่านจะเมตตาหรือว่าลักษณะเป็นไว้วางใจก็คนประคองกำลังลงจุดนี้วางนั้นเถอะนะที่อาจจะลืมตาขึ้นมาท่านหาไปไหนวะมันก็พูดถึงเรื่องอะไรคุณเป็นหนาวแต่ร้อนมาถ้าผมอะไรผู้ดมขวัตนะมาเรื่องเนี่ยเราออกจากท่านไปนี่พระเนรคงจะรักเถอะกะให้ท่านขวางหูขวางตาท่านถึงไม่อยากให้เราไปแต่ก็จำเป็นท่านก็เห็นเจตนาของเราท่านก็ให้ไปท่านคงจะหนักใจตอนนั้นตอนแล้วไม่อยู่ท่านก็อ่านออกหมดเวลาเรามาเป็นยังไงก็อ่านออกอีกใช่ไหมล่ะเวลาเราไปแล้วพระเนรเป็นยังไงเขาถึงเครื่องอ่านในตัวเพราะนั้นท่านถึงไม่อยากให้เราไปไหนแต่เราก็งานของเราก็หนักมากเป็นเหนียวเหมือนกันท่านก็เห็นใจให้ไปเรื่องความสลายยกให้ถึงจะมาดุอยู่ผ้าเนี่ยก็คือเราเคยแบกมาแล้วสิ่งอย่างนี้อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากน้องผีเราแบกเขาหนักขึ้นก็หนักจนขนาดถึงขั้นเช็ดหลับเลยกับพระสมุนทั้งที่ต่างองค์ต่างไปแต่ว่าปัจจุบันเสียงทำแล้วไปมันไม่เป็นอย่างนั้นคือเห็นมันเหยียบหัวไปมัดคอไปคือไประเตะระกาความหูความตายเห็นไม่ใช่เรื่องที่เหลือทั้งนั้นเนี่ยเราผู้ซักผู้ฟอกเราจะตายวันพระหนุนวันนี้มันก็ต้องแบบเดียวกันเขาคิดเหตุประเภทเดียวกันมันจะเป็นเทวุเทรามาจากไหนไม่ได้มันต้องเป็นเพศเดียวกันสร้างความหนักใจให้ผู้ดีนั้นได้เช่นเดียวกันเนี่ยรักที่จะหมดนะถึงจะขู่กันอยู่เรื่อยเหนื่อยมากนี่เราจอมปราบสมัยปัจจุบันมันถึงมั่นคือจอมปราบสมัยปัจจุบันพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีอะไรบกพร่องนิสัยจับไม่ได้เลย ท่านมีนิสัยยังไงยังไงจับไม่จับไม่ถูกเลยเนี่ยคือมันเลยเชื่อทุกอย่างนะเลยเรานะมาพยายามมาชั่งน้ำหนักขององค์อาจารย์องค์นั้นท่านมีนิสัยยังไงองค์นี้มีนิสัยยังไงองค์นี้มีนิสัยยังไงมันจับได้จับได้คือไม่ส่วนเสียอะไรหรอกคือจับได้ตามนิสัยของท่านท่านจะหนักไปทางนั้นหนักไปทางนั้นมันจะจับได้นะแต่ถ้าเราลงปุ่มมากนี้จับไม่ได้เลยอะไรเด่นทั้งนั้นว่างทั้งเย็นนะจับไม่ได้จนก็ต้องวันตาจากกันจับไม่ได้เลยนะตรงนี้ท่านเนี่ยในสบายปัจจุบันที่เป็นโล่งโพใหญ่ของชาวพุทธเราเพราะอย่างนี้คือกรรมฐานนะหลวงปู่มั่นเนี่ยเหมือนทั้งพุทธกาลไม่มีอะไรผิดเลยก็คือพระอรหันต์ทั้งพุทธทั้งปัจจุบันนั่นเองจากนั้นมาก็ท่านผลิตผู้ศิลป์ลูกหาได้เยอะเลยนะครูอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ออกจากท่านเพราะนั้นท่านเป็นผู้ฝึกฝนอบรมเช่นอย่างหลวงปู่ฟ้าหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้นะไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นหลวงปู่พรมไม่ใช่ลูกศิษย์เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งออกจากท่านพระศิษย์พระศาสตร์ให้หมดเลยจึงได้กระจายออกไปมาเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์สั้นบ้างสั้นตั้งขาวบ้างอะไรกระจายออกไปเยอะเลยยักษ์ใหญ่ก็ลูกศิษย์เหล่านี้ออกไปจากท่านไปอยู่ประกาศให้100%เลยไปนี่ก็ค่อยๆเราก็ไปทีนี้ก็มารวมอยู่ที่หลวงตาบัวใครๆเขาก็เริ่มเลยว่าหลวงตาบัวนี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะนอกจากนั้นเขายังออกนั่งลูกศิษย์ยังมีว่าอาจารย์มหาบัวนี่คือลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์สุดท้ายนี่เขาบอกถึงขนาดว่าองค์สุดท้ายคือคำว่าองค์สุดท้ายหมายถึงว่าที่อยู่กับท่านความหมายว่านอกนั้นก็เป็นลูกศิษย์ติดต่อกันไปเช่นตามลูกศิษย์ท่านสาวมีกี่องค์ลูกศิษย์ก็ถือว่ามีกี่องค์ต่อกันไปตัวองค์หลวงปู่ว่านมีกี่องค์นี่นะองค์หลวงปู่ว่านนี่ก็อยู่กับท่านนะหลวงปู่ขาวก็อยู่กับท่านนอกนั้นเป็นศิษย์กระจายออกไปนี่ก็หมายถึงว่าเรานี่ก็ว่าลูกศิษย์องค์สุดท้ายของท่านนะก็หมายถึงว่าเราจะอยู่กับท่านความหมายว่าแล้วก็รู้เห็นนั่นรู้เห็นถ้าว่าจะเป็นบ้าก็เป็นได้นะเขายอหลวงตาบัวตอนนี้ยอทั่วประเทศไทยนะยอหลวงตาบัวเป็นบ้าไปเลยสุดท้ายเลยผู้ยอที่ยังเป็นบ้าเราเฉยไม่เห็นมีอะไรก็เราก็ไม่เป็นบ้าที่ใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นบ้าเขาเราก็หัวหน้ากองบ้าว่างั้นจนนะอันนี้เราไม่มีเวลาจะพูดออกมาพูดเฉยๆพอพูดแล้วหายเงียบหมดถึงจะโตโลกังเวทพระสูโมคคลาสุราสโตนะอัตตาทิ้งอุหะจักเอวังมัตุทะโรสิยาเอวังโลกังอเวกขั้นตังมัตุราชานปัสสติทีนี้ได้หมดเลยนะคาถานี้ได้หมดโยกันโมคคราชเธอจงผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกจึงเป็นของสูญเปล่าว่างเปล่านี่แล้วถอนอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเสียเห็นไหมอัตตาทิฏฐิมาเป็นนิพพานได้ยังไงอัตตาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตนตัวนั่นหรือนิพพานนิพพานมาเป็นอัตตาได้ไงแล้วจึงยกขึ้นบทนี้ขึ้นมาอันหนึ่งเป็นนั่นในทางปัญญาเนาะ อัตตาทิ้งอุหัตจักให้ถอนอัตตารู้สึกคือความถือของความสำคัญว่าตนว่าตัวนี้เสียนั่นฟังที่น่ะแล้วยังอัตตาจะมาเป็นนิพพานได้ยังไงก็เป็นทางเดินคือถอนนั่นแล้วก็เป็นนิพพานถ้ายังไม่ถอนไม่เป็นนิพพานไม่ได้เนี่ยก็เมื่อมันยังเป็นอัตตาเป็นนิพพานได้ยังไงเพราะว่ามันอย่างนั้นเลยอัตตาทิ้งอุหัตจักเนี่ยเนี่ยพุทธพจน์ด้วยนะให้สอนอัตตาที่ความสำคัญเหตุความเห็นว่าตนว่าตัวนี้เสียนั่นแล้วพยายามแล้วจะข้ามพ้นพยายามจะได้หรือพยายามจะตามไม่ทันแล้วพยายามมันจะได้ไม่สามารถที่จะตามเห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่านี้เห็นได้เลยไม่รู้ฮะบาลีก็มีอย่างนั้นอัตตาด้วยที่อัตตาก็ดีอนัตตาก็ดีก็เป็นทางเดินเพื่อพระนิพพานเห็นชัดๆในวงปฏิบัติฉีจิตข้ามไปนี่ข้ามไปไหนพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายข้ามได้ทั้งนั้น แล้วถ้าท่านเอาอัตตาอนัตตามากอดมัดติดคอว่าเป็นนิพพานได้ยังไงว่ามันท่านอย่างนี้ทีมันเห็นอยู่ตรงนั้นเนาะผู้อยู่คานไปถึงนิพพานต้องเหยียบนิ้วไปซะก่อนไม่เหยียบนิ้วไปก่อนไปไม่ได้นะเหยียบอันนี้จังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่ออะไรท่านก็คือว่าพิจารณาให้รอบหมดรอบหมดเหยียบไปนี่เหยียบไปนี่อัตตาก็คือคังของกิเลสว่าถือว่าเราว่าเขาเนี่ยก็คือคังกิเลสนั่นเองให้เหยียบไปตรงนี้ถอนออกถอนออกถอนความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ออกนั่นความหมายว่างั้นพอถอนออกหมดแล้วดีบขึงฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งสมมติอันนี้จังทุกขังอนัตตาและอัตตานี่ก็เป็นฝั่งสมมติเสียแล้วทีนี้จิตที่หลุดพ้นออกไปจากนั่นก็เป็นฝั่งวิมุตติเสียท่านน่ะมันเป็นคนละฝั่งแล้วถ้าเทียบเป็นฝั่งนะถ้ามันยังไม่ข้ามเขตของสมมติคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาและอัตตานี่ไปได้แล้วยังไงเป็นนิพพานไม่ได้ว่างั้นเลยท่านน่ะมันบอกชัดๆอยู่ในวิถีจิตผมชัดๆอย่างนี้นี่มันเป็นมาพอแล้วเพราะฉะนั้นมันกล้าพูดได้เต็มเหนียวเลยใครจะมาค้านๆว่างั้นเลยทำเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองมีสามก็อะไรเลยถ้าเป็นนอนแล้วมันกัดไปได้ทุกอย่างนอนแทะได้ทั้งกระดาษแทะทั้งผีแทะไปได้หมดสัญญาลมแทะไปได้กัดไปได้ทั้งนั้นหาความแน่นอนไม่ได้นะทั้งกัดทั้งแทะไปนั้นจะหาความแน่นอนได้ตัวจริงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านถ้าไม่หาหาเดี๋ยวเท่านั้นพอนะท่านผู้พิจารณาเห็นจะเป็นปฏิภาณผมว่าทีนี้ตอบว่าที่เขามาถามเรานิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานิพพานคือนิพพานว่านี่เลยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนิพพานจะไปสองไปกับอะไรไม่ได้แต่นั้นก็อธิบายถึงเรื่องการก้าวเดินเพื่อถึงนิพพานต้องข้ามแบบนี้ได้ทั้งหมดซะก่อนจึงจะเป็นนิพพานได้ครับแม้ที่สุดเนี่ยเอามาพิจารณาที่มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งฟังสิถ้าเป็นอันเดียวกันท่านจะเรียกว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งว่ายังไงท่านจะเรียกมรรคสี่ผลสี่แล้วไอ้นิพพานเรียบร้อยแล้วท่านก็ว่างั้นสินี่มันยังไม่เรียบร้อยมรรคสี่ผลสี่นี่ยังไม่เรียบร้อยนี่ยังเป็นวงสมมติอยู่นะเนี่ยมรรคสี่ผลสี่คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลท่านฟังที่อรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วจากนั้นก็นิพพานน่ะท่านน่ะพูดท่านรู้มรรคสี่ผลสี่จนกระทั่งอรหัตผลอรหัตผลมรรคกับผลกำลังพันกันอยู่เนี่ยจะเรียกว่านิพพานได้ยังไงให้ดูด้วยสีจิตสินี่แหละยังเป็นสมมุติอยู่นะนี่แหละทางเดินของท่านไปเนี่ยมรรคสี่ผลสี่ถึงนี้ถึงอรหัตผลยังเป็นมรรคอยู่นั้นเนี่ยอรหัตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่นั่นยังไม่แยกกันนี่เนี่ยถ้าเป็นนักมวยกำลังต่อยกันอยู่บนเวทีจะเรียกว่าใครแพ้ชนะไม่ได้นะมันกำลังพันใช่ไหมล่ะนี่พอนี่หยุดตึ๊กพอมรรคผลตึ๊กเข้าไปตัวเดียวก็นิพพานหนึ่งเด่นออกแล้วท่านเห็นดังนั้นเลยท่านจึงเรียกว่านิพพานหนึ่งแล้วบางอรหัตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่จะเรียกนิพพานไม่ได้นั่นเป็นกิริยาอยู่กำลังทำงานอยู่เรียกนิพพานได้ยังไงพอสดจิตสุ่นจากการทำงานก็เรียกว่าจิตสุ่นจากสมมติแล้วนั่นละนิพพานหนึ่งสิ้นจากสมมุติแล้วฮั่นมันอย่างนั้นสิฟังนี่เป็นยังไงได้ฟังไหมคำเนี้ยเคยได้ฟังไหมพอเราจงมาจากเราพูดนี่นะเพราะนั่นจึงอาถรรพ์มากทีเดียวสามเดือนโลกธาตุนี่ไม่เคยหวั่นกับอะไรนะว่างั้นเลยถอดมาจากหัวใจมาพูดเทศทุกขั้นทุกภูมิของธรรมเราไม่ได้สงสัยเราถอดมาจากหัวใจพูดทุกอย่างเพราะนั่นจึงบอกว่าอย่าท้าทายพุทธเจ้าหนาว่าขนาดนั้นนะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีอย่าท้าทายนะถ้าอยากไม่จบจมทั้งเป็นนะว่างั้นเลยพูดออกมาด้วยความว่าอาหารพระพุทธเจ้าหูแจ้งตาสว่างโลกมีทูเห็นหมดแล้วจึงนำมาสอนไม่ได้เรียกคนตาบอดตาบอดให้เชื่อคนตาดีนะเขามีแง่นั่นเท่านั้นเหรอเข้าใจหรือครับนี่สามโมงกว่าแล้วเนี่ยเราก็เป็นบ้านน้ำลายอยู่นี่แหละไปแล้วถึงเวลาแล้วพูดแล้วมันโมโหน่าละออกนี่จะไปโน่นแหละไปภูภูไปภูเรือโหอย่างนี้ภูเรือสามชั่วโมงนะเราเคยไปแล้ว3ชั่วโมงไปถึงภูเรือบางทีเช่นอย่างนี้ไปนี่ถ้าถึงว่ามันเขาก็เที่ยงเขาก็จะพักเที่ยงแล้วต้องโทรบอกเขาไป
1: ครับ
0: พอถึงเขตภูเรือแล้วดูนาฬิกาเราจวนเที่ยงแล้วเราก็โทรบอกไปบอกว่าเรากำลังจะไปถึงเขาก็รอทำนั้นเขาก็พักตอนเที่ยงก็ได้บอกเขานี่ได้บอกแล้ววันนี้3โมงกว่าแล้ว ให้พรก่อนยะถาวาริวหาภูราปะริภูเรติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปต

0: านังอุปะขปะเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจานโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพะลังเป็นยังไงล่ะคำพีแตงนั่นน่ะมรรคสีผลสีนั่นน่ะเป็นยังไงเข้าใจหรือครับว่านิพพานหนึ่งนะเป็นยังไงผลสีอนัตตาผลนั่นเป็นจุดสำคัญนั่นแหละแล้วยังไม่เป็นนิพพานไม่ได้นั่นฟังสินะอรหัตมรรคอรหัตผลกำลังพันกันอยู่นั่นน่ะกำลังเป็นกิริยากำลังทำงานอยู่นั่นน่ะจะเรียกว่านิพพานหนึ่งได้ยังไงพอนี่ยุติกึกดีผึ่งเลยนั่นนิพพานหนึ่งนั่นมันเห็นนั่นสิอ้าวพวกบ้าอยู่ก็ดีมันไม่ฟังอะไรไอ้พวกนี้แล้วบ้าอะไรมากกว่านิพพานไม่ฟังมันฟังแต่ภาคีริ้วเลยข้าภาคีริ้ว
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682ล้าน 251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบ26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาสอให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งเนรเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจน

0: ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
1: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกการสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสการ์เป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
2: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาวรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
3: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความ

0: ร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
1: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบ็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดผู้เคยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ยังได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนสันติกาแก้วใสรายงาน
2: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่ ดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครฟเลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียง ียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

0: ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร41เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุพัชรินโพทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อวานนี้คนทั้งวันเลยนะทั้งอยู่เมื่อวานนี้เป็นวันจันทร์คนทั้งวันจนเริ่มมืดเลยยังหลั่งไหลเข้ามาเราไม่รับเราจะฆ่าเพราะคนมีจริงนั่นก็ธรรมดาคนนี่หนาแน่นเขาตัวตัวเราคนเดียวรับแสงได้ทั้งวันทั้งวัน
2: มีชีวิต
1: ทั้งวันทั้งวัน

ม่ได้มีว่าเป็นยังไงสร้างศาลาได้ถึงไหนแล้วกุฏิได้ถึงไหนแล้วไม่เคยมีนี่มันยังมีถูกวิจารณ์มากมันแซมจริงนะถ้าอย่างนี้แล้วรวดเร็วมากนะกิเลสนี่ตีตลาดนี่เร็วไม่ทันไม่มองไม่เห็นนั่นนี่นะนี่กับกิเลสตีตลาดดูเอาไปดูวัดไหนวัดไหนไปดูเถอะมีแต่รู้ๆแล้วๆด้วยว่าถูกหัวใจแห้งผากแห้งผากจากศีลจากธรรมมันไม่ได้ดูในหัวใจนะพระพุทธเจ้าดูหัวใจพระสาวกทั้งหลายท่านดูหัวใจท่านนำหัวใจมาสอนโลกนะท่านไม่ได้นำเอาอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาเหล่านี้มาสอนโลกนะมาอวดกันศาสนามันเป็นกลายเป็นเรื่องคลังกิเลสไปแล้วเวลานี้มีธรรมที่ไหนติดมันรู้เนื้อรู้ตัวเลยจะทำไงคำพิมพ์ก็มีอยู่เนี่ยไม่ดูเราจะว่าไงมีหลายสายนี่แหละสายวัดป่าวันตานมันกำลังแหลกเหลวเวลานี้ใครออกไปที่ไหนที่ไหนมันจะแสดงฤทธิ์เดชนะเวลานี้กำลังแสดงฤทธิ์เดชมดออกไปทั้งไหนทั้งไหนสร้างนั่นสร้างนี่ยุ่งมันไม่ได้สนใจสร้างหัวใจเพราะเข้าไปสร้างไม่ได้นี่กิเลสมันตีโยหลงทิศออกมาให้มาทำนั่นทำนี่เกานั่นเกานี่เข้าไปเกากิเลสไม่ได้กิเลสตีหัวเอามันก็ไปลูบไปคำนอกนู่นสิกิเลสเป็นของเล่นเมื่อไหร่ยังบอกแล้วของเล่นเมื่อไหร่วะมันเข้าไปแตะมันได้เมื่อไหร่เพราะว่าจะเริ่มภาวนาจะเริ่มสลบไปแล้วถูกกิเลสตีเอาตีเอาไม่เก่งจะบอกว่าเก่งเหรือกิเลสไม่เก่งครองโลกได้ยังไงกิเลสไม่เก่งจะเรียกว่าเก่งได้ยังไงมีธรรมเท่านั้นแต่นี่ธรรมหยิบเข้าไปแตะไม่ได้นะมันตีข้อมือนุ่นตก5ทวีปใครไปแตะไม่ได้แต่กิเลสในหัวใจเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงต้องล้มละนาวละนาวเพราะอันนี้เองเข้าไปตีในหัวใจไม่ได้ไปภาวนาเพื่อระงับดับฟืนไฟที่มันเผาอยู่ที่หัวใจนี้ไม่ได้มันไล่ออกไปให้ไปรูปไปคำนู่นให้ไปสร้างนั่นสร้างนี่มันเป็นเรื่องโลกเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่เรื่องธรรมพระพุทธเจ้าท่านสร้างหัวใจพระสาวกท่านสร้างหัวใจสง่างามเลยโลกเลยสงสารภาวะเลิศเลยก็เลยทุกอย่างนั่นแหละใจสง่างามสิ่งเหล่านี้มันสง่างามอะไรใครอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ได้อาศัยไปเท่านั้นเองพอถึงวันตายไม่รู้วิเศษวิโสอะไรหัวใจนี่ท่านทรงทำให้สง่างามแล้วไม่เพียงว่าอยู่ถึงวันตายตลอดกับตลอดกันมีหวังอยู่อย่างนั้นพ่อหมดเข้าไปหมดเข้าไปศาสนาแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีองค์เดียวหลวงตาบัวนะที่พระท่านตั้งทานอยู่ถ้าเป็นองค์อื่นเขาก็ฟาดพังแล้วแหละแต่นี่มันหลวงตานี่มันใครก็ไม่ค่อยอยากมาแตะมันปากจัดปากเปาะมาดีไม่ดีหงายหมาไปเข้าใจไหมมาไม่เป็นท่าแล้วเอาจริงนะมาไม่เข้าท่าแล้วใส่เพียงเดียวหมัดเดียวพอเพราะเอาคำพีเอาพระพุทธเจ้ามาแสดงเนี่ยใครมาค้างได้เมื่อไหร่แสดงตรงไหนตรงไหนเอาคำพีออกมาแล้วใครจะมาค้างพระพุทธเจ้าได้ค้างคำพีคือค้างพระพุทธเจ้าเองหมดแล้วจะศาสนาค่อยหมดไปหมดไปอย่างนี้ขอเล่าท่านให้อยู่ในป่าในเขาหรือขมูลอยู่ร่มไม้ประทับประทับคุณพี่ทำงานที่ทำจงกรมสถานที่นั่งภาวนาร้านที่ท่านข้าวที่เด็กเพื่อความสง่างามของใจท่านทำอย่างนั้นพวกเราเพื่อส่งเสริมที่ให้สง่างามเพื่อเขาโลกทำไม่มีอะไรเหลือเลยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวกำลังเป็นบ้าของว่าสายของกระบวนเวลานี้กำลังเป็นบ้าเป็นว่าก่อสร้างมันสมบัติอะไรก็ไม่รู้ศึกษาไปศึกษาเราเรียนมาแล้วฟังการแนะนำสอนแต่สอนทุ่มลงก็จะไม่มีอะไรเหลือแล้วเวลาแสดงผลออกมามันเป็นอย่างนั้นทำจะให้ทำไงโยมไม่เห็นที่เห็นคำพระพุทธพระพุทธเจ้าเห็นพระสาวกอรหันต์ท่านเห็นโลกไม่เห็นมันเห็นแต่สิ่งที่พระกันเห็นอยู่ตรงนี้

0: ไม่มีใครเปรียบจากใครเขาคือเราเราคือเขาเหมือนกันเลยตัวเลือกดินแดนไม่มีใครที่เกิดต่างกันแล้วจะอะไรเป็นคู่แข่งว่าเป็นช่วงทัดเทียมกันหรือวัดตวงกันเพราะเหมือนกันหมดถึงที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่รู้ทีชาวกอรหันท่านรู้ท่านเห็นท่านไม่รู้ไม่เห็นรากก็แสดงมันไม่ยอมไปบืนลงมาหาที่เหตุพระเจ้าท่านเรียกพวกเรานี่ว่าผีนิชากในคำพีมีอย่างนั้นเราไม่ใช่อุตริพวกสัตว์ทั้งหลายนิชากท่านยกข้อเปรียบเทียบไว้เหนื่อยน่าฟังมากนะเพราะว่าผีนิชากคือพวกหนอนมันปีนไปมุดพูดในส้วมในฐานหน่อยหน่อยไอ้พวกมันกัดเราพวกเราทั้งหลายมีก็ปีนไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในบริษัทบริวารในเงินในทองในข้าวในของนี่เหมือนกองมุดกองพูดพวกเราเหมือนหนอนมันปีนนั่นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเข้าใจไหมล่ะนั่นนะท่านว่าข้าวเหยียบเชี่ยวมันน่าทำจริงนะโลกทั้งหลายไม่เบื่อเหมือนหนอนเลยไม่เบื่อมุดพูดนั่นแหละท่านว่างั้นถ้ามีวันเบื่อรู้เบื่อนอนเพลินตลอดท่านว่างั้นสารโลกทั้งหลายเพลินกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับบริษัทบริวารชื่อเสียงอย่างนี้จึงเป็นเหมือนกับมุดพูดมันก็ไม่มีวันอื่นพอเหมือนกันท่านว่าเอาที่นานี่ท่านว่าสิอื่นพอกันไหนไม่อื่นพอนี่ท่านเราเรียกพวกเราว่าพวกผีวิชาที่ท่านมาเรียกอย่างนี้สถานที่ท่านสถิตอยู่นั่นเป็นยังไงต่างจากพวกเราไงท่านถึงมาเที่ยวพวกเราเหมือนหมูพวกหนอนเอาพิจารณาที่ไม่มีเรื่องเลิศเลอกว่านั้นท่านเอามาเที่ยวได้ยังไงสิ่งที่เหนือหนอนมีสิ่งที่เหนือมูกพูดมีเราจะรู้อะไรตรงข้อพระไตรทำความมั่งขอน้อยไม่อยากสอนใครแล้วคิดไปคิดมาย้อนหน้าย้อนหลังข้ามหาพรหมกับโรมาราชนาผู้ที่มีทุลีบาบางยังมีอยู่ไม่มีแต่ประเภทเดียวนี้ประเภทที่มีทุลีบาบางพอที่จะหลุดจากพ้นจะผ่านจะได้ตามพระว่าคำสอนนี้ยังมีข้ามหาพรหมาราชนาที่ว่าพรหมาจะโลกาปีวติจารปฏินั่นแหละข้ามหาพรหมาราชนาพระเจ้าให้ทรงสั่งสอนกับโลกพระทรงเห็นทำความขนขวายน้อยไม่อยากจะสั่งสอนโลกข้าพระไตรข้ามหาพรหมาราชนาพระองค์ก็ทรงที่จะถึงเรื่องปฏิบัติเครื่องเดินมาถ้าถูกพระราชพระราชแช่ไหนก็เอาแช่นั่นนะจึงมีแต่พระไทยที่สั่งสอนแต่โลกถึงที่ว่าฝากคำสอนแต่โลกมานี่มันก็ไม่ยอมรับยอมจำอยู่ทำไมมันสู้มู่สู้คู่ไม่ได้ไอ้พวกหลานอะไรแล้วก็ช่างสู้มู่สู้คู่ไม่ได้นี่ก็มันก็มีในนิทานก็น่าฟังเหมือนกันมาเป็นเพื่อนกันสองคนคนหนึ่งรักศีลรักทานตามกุศลคนหนึ่งชวนไปไม่ได้เป็นเพื่อนกันชวนไปศีลไปทานไม่ตามกุศลไม่ไปชักชวนเข้าโรงเล่าเมาสุราสูบดื่มกินกัญชามันชอบไอ้นั่นเพลินไปทางนั้นไอ้นี่เพลินไปทางวัดทางวาเวลาตายแล้วถ้าคนนี้ไปเกิดเป็นท้าวสกัดเทวโลกท้าวสกัดอยู่เทวโลกมาเรียนยานดูเพื่อนของเรามันไปทางไหนไอ้ห่างอยู่ว่างั้นเข้าใจไหมล่ะคือภาษาเจนรถเพื่อนของเราไอ้ห่างมันไปไหนเราไปที่ไหนมันไปอยู่ในหนอนเป็นหนอนอยู่ในมูลในคุดกูตายมันมาเป็นอย่างนี้สิฟังที่คำหางมันคอยฟังคำหางมันนะอันนี้ท่านประกาศเสร็จแล้วก็แย้งเพศมาละเรียนเพศมาถามทำไมเพื่อนถึงมาอยู่อย่างนี้สถานที่อยู่ยังบันเทิงที่อยู่ที่อยู่กว่านี้ยังไงทำไมไม่อยู่โอ้ที่ไหนก็สู้นี่ไม่ได้ของเราไงมันบอกสู้นี่ไม่ได้ไม่ต้องไปหาอยู่หากินถึงเวลาเขามาส่งเองว่าไงเห็นไหมเก่งไหมนั่นแหละความหนานี่อ่ะความหนาของโลกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันเชื่อกับอย่างนี้เอาในทางนี้น่าฟังแต่เราก็ไม่เห็นในชาดกอันนี้มันเห็นในหนังสือจริงๆอันไหนมีในชาดกเขาบอกนี่มันไหนเป็นนิทานมานี่ก็บอกตามโลกแต่มันก็เป็นความจริงความจริงให้เป็นธรรมอะไรจะเป็นธรรมวะข้อเทียบเทียมความหนาบางของโลกของกิเลสกับของธรรมเทียบความท่านเทียบกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมแล้วนี่ส จะหาคำพูดที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ความจริงต่างหากไม่ได้ตรัสรู้ที่คำพูดนี่วะเวลาแบกแต่คำพูดเป็นหนอนแค่กระดาษไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเรียนมาแล้วก็มาอวดน้ำลายกันเกี่ยวตัวเดียวก็ไม่ได้ปลอกเปิดนี่สวยนี่สวยที่ไหนมาอวดคำพูดกันนี่สวยวันนี้ก็เอาข้าวไปให้ทางโน้นฝนไปทางโน้นฝนไปทางนี้ให้เขาช่วยก็มีเราไปเองก็มีโอ้สงสารจริงนะสงสารโลกนะชวนตายก็ยิ่งสงสารมากบางคนเขาก็มานั่นมาถามได้ทราบว่าหลวงตาจะละขันธ์ใช่ไหมว่าเออละเรื่องละใครละทุกคนนั่นแหละแล้วก็ว่างี่แหละไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้าแล้วก็ว่างี่ว่าไงจะละเมื่อไรมันแล้วแต่ลมหายใจมันพาไปพาอยู่ก็ว่างั้นตอบแบบนั้นแหละดังนั้นมันก็มาถามนะมันทราบว่าเราลืมมาว่าหลวงตาจะละขันธ์เหล่านั้นละนะละแน่ๆเราบอกนี่แต่ละเมื่อไรเราไม่ได้บอกว่ามันจะละด้วยกันมันจะตายด้วยกันทั้งนั้นมันไม่เคยมีใครอยู่ข้างฟ้าเลยว่างั้นถูกไหมที่ตอบเนี่ยฮะผิดไปไหนหลวงตาตอบเขาว่าหลวงตาจะละขันธ์ละเนี่ยเราจะละจริงๆวันใดก็ได้เมื่อมันพร้อมแล้วที่จะไปของมันแล้วทุกขันเนี่ยมันก็จะละเหมือนกันเมื่อถึงเวลาแล้วไม่มีใครอยู่ข้ามฟ้านั่นแล้วตอบผิดไหมล่ะพิจารณาสิมันมาถามอย่างแบบนั้นก็ตอบแบบนั้นสิความสงสารหรือลุงสารจริงๆนะชาติการอ่อนแอลงเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นของเฉลี่ยยิ่งหนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาโถโถจนกระทั่งที่ว่าโถโถนะเรียกว่าจะดูไม่ได้ว่างั้นเถอะนะแต่โลกมันก็ดูกันได้อย่างสบายนี่จะว่ายังไงนี่แหละพวกคือว่าถึงเวลาเขามาส่งเองมันอยู่ได้อย่างสบายอย่างนี้แต่ว่าเพียงเท่าหนูนี่มันก็ดูไม่ได้ยิ่งให้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมาดูจะเป็นยังไงวะนี่เราตัวเท่าหนูไม่อรหันต์ละหันอะไรก็ยังจะดูไม่ได้แล้วเท่าแก่มัทลายดูไปที่ไหนนี่แหมว่างั้นเลยนะยับออกมานี่แต่อันนี้นำหน้านำหน้าหมดโอ้นี่เมื่อมีกล้องจับมันต้องเห็นหมดว่างมันจะออกวิธีไหนกิริยาอาการใดขึ้นชั่วกิเลสแล้วนั่นมันเห็นหมดไม่เห็นค่าไม่ได้ตัวไหนยังเหลือหรออยู่ตัวนั้นน่ะตัวมันจะมาเป็นภัยฟาดมันม้วนเสื่อมไปหมดแล้วตัวไหนวะว่างั้นเลยที่มันจะมาแสดงลวดลายน่ะวะฮะนี่มันสนุกดูถ้าว่าสนุกแล้วถ้าจะไปสนุกดูคนไฟเผาทั้งเป็นอยู่นั่นน่ะมันจะไฟจะมีแก่ใจไปดูสนุกสนานไปดูได้ปะนอกจากดูด้วยความสลดสังเวชจมไม่ตกเท่านั้นวิญญาณของธรรมที่จะอ่อนยิบยับไม่เพิ่งมีนี่มีแต่อันเดียวทั้งนั้นเต็มโลกเต็มสงสารยิ่งพวกไม่มีศาสนาได้แล้ว 100% เลยนะพวกนี้พวกหนามากที่สุดพวกไม่มีศาสนาเนี่ยหนาเลยสัตว์ไปอีกเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ยังไม่มีศาสนาเนี่ยสู้สัตว์ไม่ได้อยู่อะเบี่ยงนั่นที่มีสัตว์ชั่วและผู้ปฏิบัติศีลธรรมนั้นมีแววในจิตใจมีเส้นความหวังพาดึงดูดออกหาที่สุขความสุขความเจริญหาที่หลบที่ซ่อนได้พวกเนี้ยพวกมีบุญมีกุศลพวกสร้างคุณงามความดีเนี่ยมีสายดึงพาหาที่หลบที่ซ่อนจนกว่าจะหลุดพ้นก็ได้ก็คือสายนี้จะพาหลุดพ้นเมื่อยังไม่หลุดพ้นก็พาหลบพาซ่อนตรงนั้นตรงนี้ไปที่ไหนร้อนมากๆเขาไม่ไปบุญกุศลนี่ดึงออกดึงแยกออกแยกออกผู้ใดมันรักตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกคนนั้นละร้อนทลายยิ่งถูกดูดเข้าไปเผาไปเผาทั้งเป็นไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่นั่นน่ะกี่กันก็ทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นไม่ให้ตายจึงเรียกว่าสวยกรรมละสิเราคงเห็นเราพูดนี่แหละที่เขาว่าเราจะละขันนะพุทธก่อนเราไม่พูดก็มันไม่ใช่เป็นของหนักหน่วงอะไรรู้ยังไงก็มีตามความจริงอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรมากดมาถ่วงมาดึงมาดูดพอที่จะเป็นบ้าอยากคู่อยากคุยอยากโอ้อยากอวดอะไรดีวะมันมียังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนไม่มีเมื่อมีเหตุมีผลต้นปลายอะไรควรจะพูดหนักเบามากน้อยก็พูดไปตามเรื่องนั้นเสียเป็นกลางๆไปเสียก็แล้วอันนี้ขั้นจวงเข้ามานี่ก็ยับออกมาบ้างเรื่องในปีนี้ละปีแยบนะแต่ก่อนไม่เคยมีแต่พูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าทำประเภทนี้เราครองมาได้47-48ปีนี้แล้วเราบอกกงเลยทำประเภทเลิศโลกนี่อ๋อมันยันอย่างนี้จะพอใช่ป่ะคลองมาแล้วสี่เจ็ดปีแปดปีก็ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพมาคลองมาจนกระทั่งถึงปีนี้ถึงได้มาแยบมาได้เปิดออกเป็นไง
1: ถ้าว่าเก็บมันก็หนา

0: มันไม่เกิดหาอยู่ในนั้นทำโดยหลักธรรมชาติเองนี่มาดูคนมันไม่มีประเภทเดียวกันหัวใจของคนไม่มีชั้นเดียวกันมันมีหลายชั้นนะถึงธรรมะจะมีแต่ชั้นเดียวกันแบบเดียวกันได้หรือมีสูงมีต่ำบ้างพอผู้ที่จะยึดเอาแบบไหนฉบับไหนก็ให้ได้เป็นกติเครื่องสอนใจเพราะฉะนั้นจึงแยกออกมาอย่างนี้เองเหตุผลมันเป็นอย่างนี้มีแค่แยกมาเพื่ออวดเหยื่อจวนจะตายเท่าไรมันยิ่งเป็นห่วงเป็นใยโลกมากกว่าเพราะโลกมันมีแต่ฟืนแต่ไฟจริงสิ่งที่เย็นมีท่านเห็นอยู่ท่านครองอยู่นั่นน่ะมันไม่ได้มาพูดเปล่าๆมีแต่ลมปากเหมือนพวกเราพูดกันนี่นะท่านพูดมีเครื่องทรงของท่านที่เลิศที่เลิศของท่านมีแล้วมีอยู่แล้วเสวยอยู่แล้วของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเรามีแต่กระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มกระป๋อมแป๋มอยู่ในน้ำน้ำร้อนซะด้วยนะไม่ใช่น้ำเย็นพอที่จะสนุกสนานกันเพราะฉะนั้นใครจะไปประมาทนะเชื่อที่เดือดนี่เชื่อมานานนะมันหลอกให้จมมาพอมากต่อมากแล้วให้ฟังเสียงธรรมบ้างนะถ้าอยากมีสายทางออกดังที่พูดตะกี้นี่แหละสายทางออกคือสายธรรมสายบุญสายกุศลนี่แหละดึงออกดึงออกดึงหลบดึงหนีจากกองทุกข์ทั้งหลายมีทุกข์มากดึงออกให้มีทุกข์น้อยทุกข์น้อยผ่อนคลายกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยคนมีบุญเป็นอย่างนั้นนะคนไม่มีบุญนี่โดนเอาตูมตูมตูมเลยคนมีแต่บาปล้วนๆแล้วจมปิ่งเลยไม่มีเหลืออาจารย์มานะเทศทุกวันไม่ทราบว่าเอาอะไรมาเทศหลวงตาป.3นี่เราก็แปลเหมือนกันนะเราเรียนเขาได้ป.3อ่ะป.3จริงนะเราไม่ได้ป.4นี่วะแต่ก่อนไม่มีป.4 เรียนจบป.3แล้วก็ออกเราอยู่ในชั้นป.3เรียนสมบูรณ์ครูสู้ไม่ได้ว่างั้นถ้าสู้ได้ก็มาสอนเราสิครูก็หมดภูมิเราก็ออกกันสิโธ่ครูใหญ่เว้ยแต่ก่อนมีแต่ป.3พอจบป.3แล้วก็ใครจะไปเรียนมัธยมก็ไปที่อุดรใครนั่นเรียนก็ออกได้ตามสบายอายุเราไม่ครบนะเราออกได้อย่างสบายเลยนั่นแหละลงตาป.3ไม่ป.3จะว่าไงก็มันเรียนจบป.3จริงแต่มันก็แปลกอยู่นะเรามีแต่3นะจะเรียกลงตาป.3ก็ไม่ผิดถ้าว่าประถมก็ได้ประถม3เสียถ้าว่านักธรรมก็นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเสียเนี่ยถ้ามาปริญญาก็ปริญญา3ประโยคเสียเนี่ยมันมีแต่3นี่โอ้ดูเรียกว่าลงตา3ก็ถูกนะลงตาป.3ไม่ผิดมีแต่3ล้วนๆการทำบุญให้ทานนี่เพื่อเป็นคติตัวอย่างอันดีงามเลิศเลอเป็นทางของพระพุทธเจ้าทุกองค์ที่เป็นศาสดาเลิศโลกไปจากศีลจากทานที่พาทำนี้ให้ถือเป็นทำเพื่อเป็นคติตัวอย่างนะยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้ท่านผู้เลิศไปจากทางสายนี้ทางทานทางบุญทางกุศลเนี่ยไม่ไปจากทางอื่นวันนี้พอส่งของก็เดินทางลัดเลาะมาทำเลเก่าที่เราเคยเที่ยวกันมาขานแต่ก่อนก็ก่อนเราเที่ยวเสียงนั่งวันนี้นั่งรถมาตามสายทางเข้ามาทางมาเลยมาทางบ้านแพงเลยเข้ามาทางบ้านอะไรจำไม่ได้เป็นบ้านที่เราเที่ยวหมดแล้วล่ะบ้านดงใหญ่ดงหนาป่าทุกออกมาจนกระทั่งถึง3ผงถึงบ้านขาแล้วก็มาทางอากาศอำนวยออกมาพนานานิคมวายเดินตัดออกมาจากทางสายนี้ตั้งแต่ก่อนเราเที่ยวไปหมดเลยนี่มันตั้ง3-4 ปี5-10 ปีแล้วไม่ได้ไปทางโน้นวายเลยไปจำไม่ได้เลยทิศทางเปลี่ยนหมดบ้านช่องอะไรเปลี่ยนหมดไม่รู้จำได้แต่เขาติดบ้านแล้วว่าบ้านนั้นบ้านนี้เราก็เคยมาเราเคยพักที่นั่นเคยพักที่นี่เรารู้หมดเลยเขาเขียนติดป้ายบ้านไว้นะนอกนั้นสถานที่รู้ไม่ได้มันเปลี่ยนไปหมดเพื่อติดป้ายบ้านนั้นโอ้บ้านนี้เราเคยมาพักที่นั่นบ้านนี้เคยพักที่นั่นบ้านนั้นเคยมาอะไรดูได้หรอมาตั้งถึงข้าง3ผงมาบ้านขาการตรงมาปากยามบ้านขำเพื่อเรานี่เคยเที่ยวหมดอ่ะปากยามออกมาทางอากาศเป็นงวยเที่ยวมาไม่มีสภาพเดิมไม่มีเหมือนกันกับทางบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดยังอันนั้นก็เหมือนกันเปลี่ยนสภาพมากต้องเที่ยวมาเฉยมาย้อนหลังลองดูถ้าว่าเราจะพูดตามภาษาโบราณเราเรียกว่าความหลังเขาเรียกความหลัง อดีตความหลังที่เป็นมาแล้วมาตามความหลังเราที่ย้อนลูกศรกลับมาดูนี่แล้วแทนที่เราจะโศกเศร้าเสียใจอะไรไม่นะมีแต่ความตื้นตีจริงจริงในใจที่เราได้สมบุกน้ำบันเต็มที่สังขารรอบเต็มรอบตายมาตามแถวนี้แถวนี้แถวนี้แถวนี้มันตื้นใจนะเนี่ยมันกลับไปตื้นใจนะมันไม่ได้คล้อยใจนะตื้นใจตายเสียนั่นแหละเสียเสือจริงคนเราบ้านหมูม้อนดำเตยปันดำเตยบ้านเขาฆ่าเสือเสือจริงคนเราก็ไปนั่งพอดีเขากำลังฆ่าเสือตายยังไงตายเลยจะไม่ถึงเดือนน่ะเขาฆ่าเสือเสือตัวนี้มันจริงคนทำได้แต่คนมันจะจริงเขาฆ่าเราก็ไปถึงที่นั่งพอดีเราไปพักนะเปล่าเขาไม่ยอมให้พักเขากลัวเสือมากินเราเสือเขายิงตายแล้วที่ถูกตัวไม่ตายมันจะมีเขาว่างั้นนะมันตายสร้างหัวมันที่ว่าแล้วคนมันจะกินจริงที่นี่จบอะไรจะมีในท้องเรานี่มากกว่ามากเนี่ยทำไมเสือจะมากินเราจนเดียวกินไม่ได้วะแล้วไอ้หนีมาให้เขามานอนด้วยเขาจะมานอนเป็นเพื่อนเราเขากลัวเสือมากินเราไปอย่างนั้นแล้วจนขนาดนั้นเขากลัวเสือมากินเราไล่เขากลับบ้านเสือมันกลายเป็นใหม่แต่มันตายไปแล้วเสือตัวมันกินคนมันตายไปแล้วตัวมันกินคนอีกก็ใครจะไปบอกเขาไม่ตีการนี่นะมันอาจกินอีกก็ได้มันเสือมันเต็มลงอยู่เขาว่างั้นพวกนั้นเขาต้องตัวจันตัวเสือตัวมันยังไม่ตายมากินเราแต่เราไม่ว่านะนี่ที่ว่าทั้งบุกทั้งมันรอดแล้วตายมาย้อนลูกศรมาเราเคยไปทางนู้นแต่ก่อนไปทางนู้นนี่ไปเมื่อวานย้อนมาดูเรื่องเราสถานที่ที่เราเคยอยู่เคยพักภาวนาเป็นแต่องค์เดียวนะนะองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวว่าทุกข์มากนะไปองค์เดียวบุกป่าบุกเขาตั้ง 3-40 ปีถึงย้อนหลังไปดูสภาพไม่มีเลยสภาพเก่าไม่รู้จำไม่ได้เลยแม้แต่วัดสามสงฆ์ก็ยังเห็นจะกำแพงมีดงเฉพาะวัดกำแพงรอบเอาไว้เป็นดงตัวการดงรอบหมดข้างนอกวัดเรานี่ดงรอบหมดเลยเนี่ยนี่เป็นโรงรับโรงเรียนไปอ่ะอยู่บ้านไหนอ่ะ
1: อย
0: ู่
1: ส
0: ุ
1: ท
0: ธ
1: ิศาล
0: ฮะอ
1: ย
0: ู่
1: กร
0: ุ
1: งเทพ
0: สุทธิศาลสุทธิศาลจำได้จำหน้าเห็นไปเห็นอยู่ที่ครูตัวก้อนฮะ
1: คร
0: ับครับลูกด้วยครับ ครับครับครับ
1: คร
0: ับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร
1: ับครับครับครับครับครับครับครับ
0: มาแล้วก็ไปทำมาอนุโมทนานะก็เต็มที่ทำประโยชน์ทั้งนั้นเราไม่ได้เจ็บแม้สตางค์หนึ่งตายแล้วกระดูกแล้วก็สลับพวกเลยเราไม่เอาอะไรเราจะเอาตัวความดีไว้สำหรับระดับโลกเท่านั้นเนี่ยเราถึงได้ทำอย่างนี้ตะเกียบตะกายนี่เราไม่ได้หวังเอาบุญนะเราพูดของโกงเต็มหัวใจบุญเราพอแล้วบาปเราพอแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราพอแล้วเราไม่เอาอะไรถึงเมืองพอแล้วเอาตังค์มันเต็มเราไม่เอาอะไรตรงนั้นทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกและเพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่โลกได้เดินนี่ทางสายโลกเลยโลกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินสายนี้ให้จำเอาสายนรกอเวจีนั้นสายเทวทัตพาเดินเทวังให้ดีสายนั้นเอาละเพื่อนเดี๋ยวมันทราบว่ากี่จบเพื่อนไป
1: ลูกทุกข์จะมาขอกราบตามเมตตา
0: จ
1: าก
0: หลว
1: งป
0: ู่
1: เจ้าค่ะ
0: ลูกค้าคอนโดใครก็ทุบหมดอยู่แล้วนี่เขาก็ทุบหมด
1: ไม่สร้างคอนโดไว้แล้วขายไม่หมดเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยแต่เราเป็นหาเป็นบ้าไปสร้างก็เป็นงั้นเชื่อขายหมดก็เป็นบ้า
1: ความเมตตา
0: หร
1: ือสร้างเจ้าค่ะขอบารมีขอให้ขายหมดไวๆเจ้าค่ะ
0: ไปละที่นี่เราจะไปละเราจะไปคอนโดเราเนี่ยอะไรอยู่เอาไปไปโอ้จะให้ทำอะไรอีกโอ้เดี๋ยว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบุหายานสัมปันโนในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับพอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ
1: ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียด้วยวันที่8 กันยายน 2506ตรงกับวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่8 กันยายน พุทธศักราช 2569วันนี้เวลา13:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้ารับโอวาท เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ตังเอนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุขมังปะปะตังมยายังธัมโมปฏิกันตุอัจจยันตังกาลันตะเอสังวะริตุวะธัมเม
1: หันตมยังสังฆานุตตินัย

0: ยามุญามปัสสุทังนิทาสาเปปิอันตรายามิมาเหสุงกัสสะเตชะสะ
1: สามีเป็นอุตมะปัจจันโมยายังนั่งโคกับอิคันนั่งโคเจริญังอารัมตะเลสังโฆอิปุระสังขี
2: อาชมยาปัจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
0: ยาวะเดวะสิตัสสะปฏิฆาตายะวันหัส

หลักพระวินัยก็ดีถ้าเป็นสายทางก็ธรรมะคือสายทางก้าวเดินของจิตพระวินัยคือรั้วกั้นสองฝากทางให้จิตปลีกออกนอกลู่นอกทางซึ่งเป็นโทษและเป็นความผิดล้วนๆไม่มีส่วนดีแทรกอยู่ในการฝ่าฝืนพระวินัยนั่นเลยเพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นรั้วกั้นที่หนาแน่นที่สุดเพื่อให้จิตความประพฤติกายวาจาตลอดถึงจิตใจแทรกไปด้วยที่จะออกนอกรั้วคือพระวินัยนี่เป็นพื้นตลอดสองภาคทางแห่งการดำเนินในสายธรรมด้วยจิตใจของเรานั่นเป็นส่วนหยาบเพราะเป็นรั้วกั้นส่วนละเอียดที่เป็นขวากเป็นหนามเป็นนุ่มๆดอนๆเป็นหินโสโครกเป็นหลุมเป็นบ่อนั้นอยู่ในสายทางเดินของที่เรียกว่าธรรมการชี้แนะบอกทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวด้วยธรรมมีจิตตภาวนาเป็นภาวนาเป็นสำคัญท่านจึงชี้แนะโดยละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนับแต่ขั้นหยาบๆคือการที่จะทำจิตให้เป็นความสงบร่มเย็นอันนี้ขั้นหยาบคำว่าหยาบคือความหยาบของกิเลสที่กีดที่ขวางทางก้าวเดินของจิตใจเพื่อสู่ธรรมอันเป็นความราบรื่นดีงามไปโดยลำดับกิเลสประเภทนี้กีดขวางมากคือความฟุ้งซ่านลำคาญความคิดปรุงแต่งแต่งปรุงแต่งต่างๆอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลคอยที่จะออกนอกทางนี้ไปบางความคิดก็ถึงกับไปโดนพระวินัยนู่นรั้วอยู่นอกๆ นั่นอีกก็ยังไม่มีเป็นทางเป็นส่วนใหญ่ของข้าศึกคือฝากน้ำอันเป็นเรื่องของกิเลสที่อยู่ตามสายทางเดินเพราะทางเดินนี้ถ้าเราไปด้วยความระมัดระวังตามหลักศาสนธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนในเรื่องนี้จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวสำหรับนักบวชของเราไม่เป็นอย่างอื่นเพราะทางนี้เป็นทางหลุดพ้นโดยตรงส่วนผู้ดำเนินนั่นก็ขึ้นอยู่กับข้อปฏิบัติอำนาจวาสนาปัญญาพิสมภารมีมากน้อยต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่มีคำว่าขาดทุนศูนย์ดอกจะต้องกล้าเดินไปตามๆคือเดินตามหลังกันไปนั่นแหละในสายทางแห่งธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นการก้าวเดินตามสายทางแห่งธรรมจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังมีสติเป็นพื้นฐานแห่งการก้าวเดินคือการประพฤติปฏิบัติไม่เลือกการสถานที่เวลาอิริยาบถต้องมีสติรับทราบความเคลื่อนไหวของใจอยู่โดยสม่ำเสมอซึ่งส่วนมากต่อมากมีแต่ความเคลื่อนไหวเพื่อความผิดพลาดของจิตที่จะให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งธรรมนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องได้บังคับบัญชาหนาแน่นด้วยสติเป็นพื้นฐานปัญญาเป็นเครื่องไก่กรองพินิจพิจารณาแทรกกันไปนั้นมีหนักบ้างเบาบ้างสำหรับปัญญาในขั้นเริ่มแรกส่วนสตินั้นหนักต้องเอากันพิจารณากันอย่างหนักตั้งอกตั้งใจตั้งท่าต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับนักมวยที่
ต่อยกันบนเวทีจะเผลอไม่ได้มีระหว่างกิเลสกับธรรมก็เช่นเดียวกันท่านแสดงไว้ตั้งแต่ธรรมพื้นๆคือสมาธิธรรมจนถึงวิมุตติธรรมนี่คือสายทางเดินของจิตให้เดินตามนี้สติเป็นสิ่งสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าได้ลดได้ละทุกยากลำบากในการตั้งสติสตังอย่าถือเป็นอุปสรรคเพราะนั้นเป็นเครื่องกีดขวางไม่ทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็ก้าวเดินไปไม่ได้การทำลายเครื่องกีดขวางนั้นก็คือได้จากการฝ่าฝืนความลำบากลำบนที่เป็นเรื่องของกิเลสปักขวากปักหนามหรือกีดกันเอาไว้ไม่ให้ก้าวเดินด้วยความสะดวกสบายนั่นแหละให้ผู้นั้นความมุ่งมั่นถือความหวังเพื่ออัดเพื่อทำอันเป็นจุดสำคัญของใจเราเหยียบย่ำไปตามสายทางที่กิเลสปักขวากปักหนามเอาไว้นั้นโดยไม่มีความสะทกสะท้านต่อความลำบากลำบนความท้อแท้อ่อนแอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ใดๆก็ตามมีแต่การก้าวเดินด้วยความมีสติอยู่โดยสม่ำเสมอเรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาคือการปฏิบัติไม่ผิดทางจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเองแต่ทางนั้นคือทางถูกต้องแล้วที่เรียกว่าอัปปนกะปฏิปทาการนอนก็มีเวลาที่จะนอนเช่นมัชฌิมยามท่านให้พักนอนนอนก็มีเป็นแบบฉบับของผู้มีสติของผู้ประกอบความเพียรเป็นกิริยาอาการของนักรบนอนด้วยความตั้งสติสตังเมื่อรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นไม่นอนซ้ำๆซักๆอันเป็นเรื่องนอนใจซึ่งเป็นเรื่องราวของกิเลสทั้งนั้น พอการนอนนั้นท่านกำหนดไว้4ชั่วโมงในมัชฌิมยามพอรู้สึกตัวแล้วก็รีบตื่นคือทำความเข้าใจลึกไว้กับเจ้าของทำความหมายเอาไว้ว่าพอรู้สึกตัวแล้วจะรีบตื่นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็มีการเดินจงกรมบ้างมีนั่งสมาธิบ้างตั้งแต่ปัจฉิมยามไปจนกระทั่งถึงสว่างในปฐมยามก็ประกอบความภาคเพียรด้วยการเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้างจนกระทั่งถึงเวลาที่ควรจะพักนอนนอนท่านก็บอกว่านอนสีหาสยาตนั่นแหละเป็นท่าของผู้มีสตินอนด้วยความตั้งใจนอนไม่ได้นอนด้วยความประมาทนี่เป็นอัปปนกะปฏิปทามีพระสูตรในพระสูตรหนึ่งนี่ยกมาเพียงย่อๆในข้อการประกอบความเพียรมีอยู่ถ้าจำไม่ผิดก็มีอยู่สี่ประการแต่นี้เป็นประการสำคัญของการประกอบความภาคเพียรนี่แลครั้งพุทธกาลท่านผู้ดำเนินเพื่อความหลุดพ้นจริงๆท่านถือความภาคเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตใจฝากเป็นฝากตายกับความภาคความเพียรจริงๆท่านไม่เห็นว่าสิ่งใดในโลกนี้จะเป็นที่เลิศเลอเนื้ออัดเนื้อทำเนื้อความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไปได้ท่านจึงมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความภาคเพียรตามจุดที่ท่านมุ่งมั่นไว้แล้วว่าคือความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะด้วยเหตุนี้พระครั้งพุทธกาลท่านจึงปฏิบัติ
ดังที่กล่าวมานี้มีสถานที่ที่เหมาะสมคือในป่าในเขาลำนาไพรป่าช้าป่าชัดในถ้ำเงื่อมผาอันเป็นสถานที่ไม่มีใครปรารถนาโลกเขาไม่ปรารถนาที่เช่นนั้นแต่ธรรมนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะสั่งสมขึ้นมาในภายในจิตใจของผู้รักใคร่ใฝ่ธรรมด้วยความสะดวกสบายเพราะไม่มีสิ่งใดรบกวนไม่มีสิ่งใดเป็นภัยที่อยู่ในป่านั้นถ้าจะให้เกิด

ความรักให้เกิดความชังเพราะความรักกับความชังนี้มีอานุภาพรุนแรงมากภายในจิตใจของปุถุชนเราความรักนี้ส่วนมากจะไม่รักสิ่งใดจะรักสิ่งที่จะทำให้คอขาดบาดตายจากมรรคผลนิพพานแหละความชังก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ในตำราก็มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีในป่าในเขาที่ว่าความรักความชังแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือความโกรธความปุผูกความเกลียดความเครียดความแค้นขึ้นไปจากความรักความชังความหึงความหวงตามกันมาในสถานที่โลกเห็นว่าเจริญแต่ในสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทไว้ให้พระสงฆ์ไปอยู่นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปก่อกวนทำลายการบำเพ็ญสมณธรรมที่เกี่ยวกับความรักความชังความหึงความหวงความห่วงความใยความโมโหโทโสที่จะทำลายตนอย่างพินาศทิพย์หายไปนั้นจึงไม่มีในป่าในสถานที่เช่นนั้นมีแต่ธรรมจะเจริญงอกงามโดยถ่ายเดียวคือละเดินจงกรมก็สะดวกในสถานที่เช่นนั้นนั่งสมาธิภาวนาก็สะดวกอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนด้วยการประกอบความภาคเพียรเป็นความสะดวกตามๆกันไปหมดนี่ในหลักธรรมที่ท่านว่าเป็นภัยดังที่กล่าวมานี้จะอยู่ในป่านั้นไม่มีภัยหมายถึงอันนี้เป็นภัยสำคัญมากไอ้เรื่องของสัตว์ร้ายเรื่องของสัตว์ของเสือของอันตรายต่างๆท่านไม่ได้กล่าวถึงเลยแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยต่อจิตใจของผู้บำเพ็ญนั้นก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะไม่เป็นภัยจริงๆมีหนำซ้ำความกลัวในสถานที่เราไปอยู่กลัวสัตว์ร้ายมีเสือเป็นต้นก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความระมัดระวังด้วยความมีสติและเพิ่มความตั้งใจก็ด้วยความมีสติอีกเช่นเดียวกันย้ำลงไปในจุดนั้นจึงกลายเป็นคุณขึ้นมาด้วยความกลัวเหล่านั้นได้เป็นภัยเหมือนความรักความชังดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นท่านจึงไม่ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยอย่าไปอยู่ในป่าเช่นนั้นเช่นนั้นท่านไม่ได้ว่ามีป่าที่หนาแน่นไปด้วยภัยเท่าไหร่แล้วยิ่งให้ไปอยู่ก็เพื่อจะได้เห็นจิตในธรรมบทที่ว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนนั้นพึ่งอย่างไรนั่นแหละเด่นชัดขึ้นในเวลาที่จิตเกิดความสะดุ้งกลัวขึ้นมาเพราะการอยู่ในป่าและกลัวสัตว์ร้ายต่างๆสติสตังก็ตั้งขึ้นมาความภาคเพียรก็ดีความขี้เกียจขี้คร้านหายหน้าไปหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มีอำนาจมากที่จะให้เกิดความตั้งใจขึ้นมาแล้วเป็นธรรมถึงกับเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาในขณะหลังจากความกลัวนั้นแล้วเพราะการตั้งสติระมัดระวังใจอยู่เสมอใจเมื่อมีสติเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาย่อมมีความแน่นหนามั่นคงสืบต่อกันไปเรื่อยๆยิ่งสติดีเท่าไรยิ่งมีสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวทำให้คิดให้ระวังมากเท่าไรสติยิ่งดีหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาความหนาแน่นของสติไม่ใช่จะหนาแน่นเพียงสติเฉยๆแต่เป็นโอชารสอันสำคัญที่จะซึมซาบเข้าเป็นเหมือนประหนึ่งว่าปุ๋ยคือโอชารสแห่งธรรมที่จะเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความแน่นหนามากมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นถึงกับขณะหลังนั้นเกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นมาไม่ได้เป็นเหมือนอย่างขณะก่อนที่กลัวแล้วนำมัตตวังเอามากมายอย่างนั้นเลยนี่ที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะทราบได้

และไม่ภูมิใจผลที่จะพึงได้ก็ไม่ค่อยปรากฏนักนี่แหละมันทำให้จิตใจของเราดีดดิ้นหาเหตุหาผลหาสะดุดจุดธรรมที่สำคัญซึ่งจะเกิดขึ้นภายในใจในเวลาใดเวลาหนึ่งหรือในสถานที่เช่นนั้นคือที่กลัวกลัวจึงต้องมักเสาะแสวงในสถานที่กลัวกลัวเสมอทั้งที่เราก็กลัวแต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความกลัวนั้นเป็นผลประโยชน์อัศจรรย์มหาศาลเราจึงจำเป็นต้องได้สละเป็นสละตายเข้าเพื่อธรรมเพราะชีวิตจิตใจนี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับธรรมที่เรามุ่งหวังอยู่นั่นเลยนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ก้าวเข้าสู่สถานที่ดังกล่าวนี้เมื่อก้าวก็ไปสู่สถานที่ดังกล่าวมันก็ต้องเป็นดังที่เราคิดไว้เพราะที่นั้นเป็นสถานที่อย่างนั้นจริงๆพอไปถึงสถานที่น่ากลัวกลางวันก็กลัวกลางคืนก็กลัวเวลาไหนก็กลัวยิ่งกลางคืนด้วยแล้วจิตก็ยิ่งมีตั้งแต่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะกลัวเอาในขณะเดียวกันสติมีติดแนบอยู่ตลอดเวลาที่จิตมีความรู้สึกว่ากลัวหรือจิตผิดปกติจากธรรมดาแสดงตัวเป็นความกลัวขึ้นมามากน้อยสติจะจดจ่อต่อเนื่องกันเรื่อยๆยิ่งเป็นในเวลาที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือเวลากลางคืนหนึ่งเวลาดึกสงัดหนึ่งเพราะเราเดินจงกรมนี่จะเป็นกลางค่ำกลางคืนเวลาดึกดื่นอะไรก็ตามฟังแต่ว่าความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเราจะไปเลือกการสถานที่เวลาอยู่ไม่สมกับเราต้องการในสถานที่เด็ดเช่นนั้นจึงต้องได้เดินจงกรมทั้งที่กลัวๆนั่นแหละได้เห็นเหตุเห็นผลกันเอาความกลัวเริ่มขึ้นมากสติเริ่มจับคือจิตนี้ห้ามบังคับเด็ดขาดที่จะให้เคลื่อนจากจุดที่ตนต้องการเช่นเราบริกรรมก็ให้อยู่กับคำบริกรรมนี้เท่านั้นเป็นก็ตามตายก็ตามเสือก็ตามช้างก็ตามสัตว์อันตรายใดๆก็ตามไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งให้รู้อยู่กับจุดเดียวคือคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่หมายถึงขั้นเริ่มแรกของการภาวนาซึ่งต้องอาศัยคำบริกรรมกลัวมากเท่าไรจิตยิ่งติดแนบกับคำบริกรรมไม่ปราศจากเลยความหมายนั่นคือว่าหมายตายกับธรรมเท่านั้นธรรมคืออะไรคำบริกรรมนั่นแหละคือบทแห่งธรรมชื่อแห่งธรรมธรรมแท้จะปรากฏที่จิตที่จิตกำลังบริกรรมอยู่นั่นแหละคือสั่งสมพลังของธรรมให้เกิดปรากฏขึ้นที่ใจมากน้อยตามความภาคเพียรของตน เมื่อสติได้ติดแนบอยู่กับคำบริกรรมบังคับจิตไม่แยบออกไปสู่อารมณ์ที่เป็นภัยซึ่งทำให้น่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นให้อยู่เฉพาะคำบริกรรมนี้ติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาก็เป็นการสั่งสมกับพลังคือกำลังของอัดของธรรมขึ้นภายในจิตใจหนุนใจให้มีความแน่นหนาหรือให้มีความอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็จิตใจอย่างนั้นก็แน่นเหมือนกับหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกหนักสติก็ติดอยู่นั้นทีนี้ความที่เคยว่ากลัวว่ากลัวคิดออกไปสิ่งที่หาสิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวคิดไปถึงอันใดคำว่าน่ากลัวไม่กลัวทั้งนั้นเอาคิดหมดในแดนโลกธาตุนี้กลัวอะไรจะมีสิ่งน่ากลัวแม้สิ่งหนึ่งมาปรากฏที่ใจนี่มีไหมไม่มีเลยนั่นฟังสินั่นเมื่อถึงขั้นจิตเป็นอิตอัตตาหิตโนนาโถคือช่วยตัวเองช่วยอย่างนั้นพึ่งตนเองพึ่งอย่างนั้นอยู่กับตัวเองด้วยความแน่นหนามั่นคงก็อยู่แบบนั้นแบบที่ตนสั่งสมขึ้นมาแล้วนั้นผลก็ปรากฏเด่นชัดนี่แหละการประกอบความภาคเพียรนั้นจึงเห็นผลนี่ก็เป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในการภาวนาของเราซึ่งไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนะแล้วไม่อยู่เพียงวันหนึ่งวันเดียวสถานที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพอจิตจะมีความคุ้นสถานในสถานที่ใดจะเป็นความชินชากิเลสจะขึ้นแล้วนะตัวหน้าด้านตัวที่เกียจที่ค้านประกอบความภาคเพียรการตั้งสติสตังจะค่อยเหลวไหลไปนี่หน้าของความภาคเพียรให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นี่อธิบายเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บำเพ็ญให้ได้คิดหลายแง่หลายทางเพื่อทันกับปัญญาของกิเลสที่

คอยสอดแทรกอยู่เสมอภายในจิตใจเราจึงต้องพลิก หลายสันหลายขมพอมีความรู้สึกว่าสถานนี้จะเป็นความเคยชินขึ้นมาแล้วเปลี่ยนแปลงทันทีเปลี่ยนขยับเข้าไปในสถานที่ที่จิตเข้าใจว่าจะเป็นสถานที่น่ากลัวมากยิ่งกว่านี้หรือว่าเป็นมาตายก็เรียกว่าถึงขั้นเป็นขั้นตายมากยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่านี้เอาชีวิตเป็นตัวประกันเลยแล้วไปอยู่สถานที่เช่นนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ความภาคเพียรสติสตางตลอดปัญญาอุบายต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่การที่สติปัญญาแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปตามความภาคเพียรและตามสถานที่นั้นมากน้อยเพียงไรก็เป็นการสั่งสมกำลังของธรรมขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตัดกำลังวังชาของกิเลสซึ่งมันเคยเป็นตัวฆ่าศึกห้อมล้อมอยู่ตลอดเวลานั้นให้เบาบางลงไปเบาบางลงไปจนถึงกับว่าเหมือนกับผ้าที่ริ้วทั้งที่เรากลัวมากที่สุดความกลัวนั้นหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือดูเป็นธรรมดาเป็นเอกเทศประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นภัยต่อเราเลยในโลกนี้เพราะตัวของเราเองก็ดีใจของเราเองก็ดีมันเป็นผ้าที่ริ้วหาราคาราคาไม่ได้แล้วจะใครสิ่งใดหรืออะไรจะมาทำอะไรให้เป็นอย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่ได้นอกเหนือจากภาคที่ยิ้มนี้ไปเลยนัดหยิบปล่อยลงถึงขนาดนั้นยิ่งสนุกประกอบความภาคเพียรความภาคความเพียรนี้ยิ่งเด่นสติยิ่งดีปัญญายิ่งเฉียบยิ่งแหลมนี่คืออันหนึ่งเป็นภาคที่ยิ้มอันหนึ่งกลับเด่นขึ้นเป็นทองตั้งแท่งขึ้นภายในจิตใจนี่คืออุบายของการประพฤติปฏิบัตินี่ที่พระทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านอยู่อย่างนี้เป็นส่วนมากเพราะเป็นแนวทางที่จะให้หลุดพ้นอย่างกระจ่างแจ้งและรวดเร็วกว่าสถานที่ธรรมดาซึ่งมักจะเป็นการสั่งสมกิเลสมากกว่าสั่งสมธรรมสั่งสมธรรมในตำรับตำรามีมากต่อมากนี่ได้ยกมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังตามฐานะที่เคยได้ศึกษามาตามกำลังของตนและได้เข้าสู่แนวรบคือภาคปฏิบัติด้วยได้เปลี่ยนแปลงตนอย่างไรวิธีการประกอบความภาคเปลี่ยนไม่พลิกแพงเปลี่ยนแปลงอย่างไรทั้งอุบายวิธีการต่างๆภายในจิตใจทั้งสถานที่ที่ให้จิตมีความรู้สึกแตกต่างไปจากสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นใจก็มีความกล้าหาญชาญชัยนี่ก็อยู่สบายคำว่าสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงของใจนั้นไม่ต้องบอกแล้วกลางวันก็ไม่กลัวกลางคืนก็ไม่กลัวเวลาไหนก็ไม่กลัวเมื่อจิตได้รวมตัวเข้าเป็นพลังทั้งแท่งเหลือแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ภายในจิตใจอย่างเดียวนั้นเหมือนประหนึ่งว่ามีอำนาจมากที่สุดมีพลังมากที่สุดครอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรแม้แต่อันตรายที่เคยกลัวๆนั้นก็ครอบไปหมดหาความกลัวไม่ได้เลยและยังคิดด้วยว่าสิ่งทั้งหลายจะไม่สามารถมาทำลายจิตใจมาทำลายตัวเองได้โดยซ้ำไปนั่นนี่เป็นความรู้สึกของจิตส่วนที่จะทำลายได้ไม่ทำลายได้นั้นเราไม่ต้องยกมายุ่งมาเหยิงวุ่นวายมันจะเป็นการทำลายการประกอบความภาคเพียรเพื่อสั่งสมธรรมของเราให้เสียไปการตายนี่เมื่ออยู่ที่ไหนมันก็ตายเสือกินก็ตายไม่กินก็ตายอยู่ในบ้านไม่มีเสือมากินมันก็ตายได้นี่เมื่อสรุปให้สรุปลงไปอย่างนั้นเพื่อเป็นผลประโยชน์ในทางด้านธรรมะไม่ให้กิเลสมันมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปได้เลยถ้าเราแยกไปทางเป็นทางตายถ้าเผื่อว่าเสือมากินจริงๆเราสำคัญว่าเสือกินไม่ได้มันเกิดมากินจริงๆจะว่าไงนั่นนี่สร้างปัญหาเป็นขวากเป็นหนามกั้นตัวเองจะว่ายังไงตั้งแต่เสือไม่กินมันก็ตายนี่นั่นแก้กันแล้วนี่อุบายวิธีการต่างๆของการปฏิบัติท่านดำเนินมาพาดำเนินมาอย่างนี้นี่หลักของศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาขึ้นมาเพราะการปฏิบัติเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นเอาตายจริงๆใต้ร่มไม้คือร่มโพเห็นผลทั้งสถานที่ที่บำเพ็ญอำนวยเห็นผลทั้งวิธีการดำเนินว่าถูกต้องแม่นยำจนได้ถึงเป็นศาสดานี่คือได้ตรัสรู้สังหารกิเลสออกจากจิตใจหมดแล้วกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วจึงแนะนำ
วิธีการต่างๆนี้มาสอนโลกทั้งสถานที่อยู่ว่าที่เช่นไรที่เหมาะสมที่สุดนะพระองค์ประทับอยู่ในที่เช่นไรล่ะที่เหมาะสมที่สุดนี่ก็พระองค์เป็นผู้ยืนยันตัวเองในการอยู่เช่นใต้ลุกขมูลคือร่มโพนะวิธีการปฏิบัติก็ทรงเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์เอาถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วสถานที่ตายกับสถานที่ตรัสรู้แล้วนี่เป็นสถานที่เดียวกันหากไม่ได้ตรัสรู้จะตายก็ยอมเลยไม่ยอมลุกขึ้นจากสถานที่นี้ออกอีกต่อไปแล้วหากจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ต้องตัดมีตายเท่านั้นกล้าตรัสรู้เท่านั้นนะสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นยังไงถึงพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจ้าเอามาเทียบกับจิตใจของเราสิเราว่าพุทธังสนังกระฉามว่าให้เข้าแท้ให้จิตใจของเราซึมซาบเข้าถึงองค์แห่งพุทธะทั้งความรู้ของพระองค์ทั้งวิธีการดำเนินของพระองค์ให้มาแทรกภายในจิตใจของเราฝังไว้อย่างลึกๆเดียวทำท่านเกิดที่ไหนท่านเกิดขึ้นด้วยความเป็นอย่างนี้แหละไม่จะเกิดขึ้นอย่างอื่นละแล้วแหละทำให้เกิดมีแต่กิเลสเท่านั้นเกิดขึ้นโดยถ่ายเดียวนี่สังฆังสนังกฉามิที่ท่านตามพระเดชพระพุทธเจ้าทำเรียกว่าได้บรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตบุคคลท่านดำเนินกันอย่างไรท่านไม่มีงานกิจการอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่บริขาร8เท่านี้เป็นเครื่องจำเป็นที่จะติดตามองค์ของท่านไปสิ่งจำเป็นอะไรๆก็ไม่เห็นท่านแสดงไว้ในคัมภีร์ในตำรับตำรานี่คือบริขาร8เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระภาษาของเราทุกวันนี้ก็พระเดินธุดงค์กรรมฐานจะต้องไปพลุงพลังกับวัตถุทองอาหารหวานข่าวเครื่องใช้ไม้สอยบริษัทปริวันได้อย่างไรก็ผู้จะไปฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้จะไปสังสมกิเลสผู้หาความสบายให้กิเลสนี่สิ่งอันนี้เป็นเรื่องหาความสบายให้กิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมไม่มีหวังส่วนทางเดินของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านท่านไปอย่างเงียบๆพระพุทธเจ้าก็เห็นไหมล่ะในตำหนักตำราค้านกันได้ที่ไหนเวลาเสด็จออกทรงผนวดมีใครตามเสด็จพระพุทธเจ้าก็มีแต่ชั้นหน้าหมาดคนเดียวกับม้ากันตะกะนี้เท่านั้นจากนั้นก็อยู่ในป่าใครจะไปสนใจกับพระศิริสาราชกุมารว่าเป็นกษัตริย์เป็นเทวุตรเทวดาหรือเป็นอนาถามาจากไหนเขาก็เห็นว่าเป็นนักพจน์คนหนึ่งหรือนักบวชคนหนึ่งตามลัทธิของเขาที่เคยมีอยู่ประจําในสมัยนั้นๆเท่านั้นเองพระองค์ก็ไม่ทรงทนงพระองค์ว่าเคยเป็นกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ที่มาบำเพ็ญอยู่อย่างนี้คือกษัตริย์มาบำเพ็ญอย่างนี้ก็ไม่เคยติดพระทัยเลยมีแต่เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยแต่เดียวด้วยความพาความเพียรที่หมายมั่นปั้นพระหัตถ์ภาษาลาวว่าหมายมั่นปั้นมันเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายให้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงกันจริงๆอย่างที่ทรงบำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆที่เราเห็นอยู่แล้วในพระประวัติของท่าน เห็นแน่ใจแล้วว่าไม่ใช่ทางจึงทรงถอยเอาให้ถึงเหตุถึงผลว่าไม่ใช่ทางเป็นที่แน่ชัดแล้วถึงถอยนั่นส่วนที่ว่าแน่ใจแล้วแน่พระทัยแล้วว่าใช่ทางท่านยกมาตั้งแต่สมัยที่พระราชบิดาพาเสด็จไปแรกนาขวานทรงเจริญอนาปานสติได้ผลเป็นที่พอพระทัยมาตั้งแต่เป็นพระราชกุมารนั่นละท่านแน่ใจว่าวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องเนี่ยจึงได้ทรงดำเนินมานั่นละศาสดาแสดงพระอาการใดออกมาจึงเป็นพระอาการที่แทนองค์ศาสดาหรือเป็นองค์ศาสดาองค์ศาสดาแสดงออกมาทั้งนั้นคือเป็นครูสอนโลกไปโดยลำดับลำดาเรามายึดอย่างพระพุทธครูอย่างพระพุทธเจ้าพระอาการอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนมาแล้วเราจะอะไรมายึดผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอในสิ่งเหล่านี้ไม่คำนึงอย่างนี้หาสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่เราไม่ได้ที่เหลือก็จะลุมล้อมกัดกินตับกินปอดยังมีเหลือคนทั้งคนตับปอดไม่มีกิเลสเอาไปกินหมดถ้าปอดนั่นโลกก็ถือว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสำคัญอยู่ในร่างมนุษย์นี่ความหมายเราเป็นข้อเทียบเทียงแต่กิเลสเอาไปกินแค่หมดมันก็เหลือตั้งแต่ไม่มีความหมายคนไม่มีความหมายพระไม่มีความหมาย
แล้วมีคุณค่าอะไรหัวล้วนโคนคิ้วใครทำมาก็ได้ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นเครื่องประดับความเป็นสมณะของเราจึงต้องเป็นผู้มีความภาคเพียรทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่นหนามั่นคงแล้วผลไม่ต้องสงสัยแหละคำว่าสุขาตธรรมนี้คือสายธรรมที่เป็นทางเดินและพระวินัยที่เป็นรั้วกั้นเอาไว้นั้นอย่าออกนอกลู่นอกทางภายในทางแห่งธรรมนั้นก็ให้ใช้ความพินิจพิจารณาความเพียรกวาดออกเรื่องขวากเรื่องหนามที่กิเลสมันปักเสียบไว้ตามสายทางที่ก้าวเดินการก้าวเดินในสายทางธรรมเพื่อความหลุดพ้นต้องเหยียบความเหยียบหนามที่กิเลสปักเสียบนั้นแหละไปเสมอหรือกวาดขวากกวาดหนามมันออกแล้วก้าวไปก้าวไปคือฝืนอุปสรรคฝืนความขัดข้องยุ่งเหยิงขุดฝืนทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นที่ว่าเป็นกลมายาของกิเลสแสดงออกมานั่นแหละเรียกว่าเราปัดออกกวาดออกอันมีแต่ความขยันหมั่นเพียรศรัทธาเนี่ยฟังแล้วต่อองค์ศาสดาฟังแล้วต่อมรรคผลนิพพานฟังแล้วอย่างลึกวิริยะเพียรเพื่อศรัทธาที่เชื่อแล้วอย่างลึกนั้นสติก็เหมือนกันสติตั้งตลอดเวลาไม่มีละเว้นเลยคำว่าสตินี่สมาธิก็หมายถึงความตั้งมั่นความแน่นหนามั่นคงของเหตุคือการดำเนินของเราไม่ให้โยกๆคลอนๆแล้วจะเข้าสู่ผลคือความแน่นหนามั่นคงของใจปัญญาฟังดิปัญญาก็เคยได้กล่าวแล้วได้พูดแล้วนี่ให้ทำเหล่านี้เป็นเครื่องก้าวเดินเป็นเครื่องตัดขวางหนามทั้งหลายออกให้มีแต่ทำเหล่านี้ก้าวเดินก้าวเดินแล้วจะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับทางสายนี้จากนี้ไปสู่จุดนั้นผู้ไปถึงแล้วทางสายนี้ก็ยังต้องเป็นทางผู้ดำเนินตามก็จะต้องถึงจุดนั้นเหมือนกันเป็นเพียงก่อนและหลังกันเท่านั้นแต่จะให้ทางนี้ลากหรือคือดีล่าสมัยผิดจุดหมายที่เคยถูกต้องนั้นไปเป็นอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นทางจากวัดเตานี้เข้าสู่หมู่บ้านตาดจะใครจะเดินก็ต้องเดินอย่างเดียวกันเข้าไปก็ถึงหมู่บ้านอันนี้ทางแห่งธรรมนี้ก็ทางเพื่อหลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่ขั้นต่ำแห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากสายทางนี้ไม่ได้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่แหละคือเนื้อคือหนังของนักบวชของนักปฏิบัติเราได้แก่ความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจให้มีความสงบผ่องใสและมีความสง่างามจนกระทั่งถึงสว่างกระจ่างแจ้งเป็นโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่ติดไม่คล้องไม่คาอะไรทั้งนั้นนี่ทางสายนี้เราเป็นผู้มีโอกาสที่สุดแล้วในเพศแห่งนักบวชนี้เวลาก็อยู่กับที่ใจเราจะไปหาเอามือกับแจ้งมาเป็นเวล่ำเวลาให้ดูขณะหรือเวล่ำเวลาที่กิเลสมันแสดงตัวออกมาแสดงมาที่จุดไหนต้องแสดงออกมาที่ใจทั้งนั้นปรุงแยบออกแล้วกระเพื่อมแยบออกแล้วเราไม่ทันขณะมันกระเพื่อมเราไปเห็นตั้งแต่ภาพที่มันหลอกไว้แล้วเรื่องราวอะไรมันไปวาดไปแล้วมันแสดงเรื่องราวไว้แล้วเราไปทราบแต่นู้นไปเห็นแต่นู้นไปติดแต่นู้นไปดีใจเสียใจแต่กับเรื่องราวนู้นส่วนต้นทางที่มันออกนี่มันออกจากอะไรจุดหมายจุดที่เกิดเบื้องต้นแห่งเรื่องทั้งหลายนั้นมันเกิดที่ตรงไหนนี่สิสติของเราไม่ทันเวลามันวาดภาพขึ้นมาแล้ววาดเรื่องราวขึ้นมาแล้วเราจึงได้เห็นก็เห็นไปเพื่อความหลงไม่เห็นไปเพื่อความรู้เนี่ยถ้าสติดีแล้วเพียงกระเพื่อมภาพก็ทันกันแล้วปรุงแต่งเนื้อพอแยบก็ทราบเมื่อสติทันสิ่งเหล่านี้ต้องดับฝืนวาดไปไม่ได้เพราะสติมีอำนาจมากยิ่งกว่าสังขารที่จะปรุงขึ้นไปอย่างนั้นสังขารนั่นท่านเรียกสังขารสมุทัยปรุงไปเพื่อให้ติดเป็นเครื่องหลอกลวงนี่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อสติปัญญาเราก็ฟิตตัวของเราให้ดีโดยลำดับลำดาแล้วทัน
คิดขึ้นเรื่องอะไรอะไรก็ทันที่แรก

พียงทันซะก่อนท่านมีสติปัญญาสามารถแก่กล้าแล้วไม่เพียงแต่ว่าทันยังสังหารกันด้วยได้เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นเหนือการปฏิบัติธรรมท่านปฏิบัติกันมาอย่างนั้นไม่ทำลุ่มๆร้อนๆสุ่มสี่สุ่มห้าเนื้อศาสนาเลยกลายมาเป็นเครื่องหาอยู่หากินของกิเลสไปเสียหมดเวลานี้จะทำยังไงมันน่าสลดสังเวชนะศาสนาเป็นทำเลเป็นตลาดหากินของกิเลสนี่เป็นยังไงดูเอาไม่ต้องไปพูดกันมากละมันมีเรื่องอัดเรื่องทำที่ตรงไหนถ้าว่ามีเรื่องอัดเรื่องทำว่าเป็นการบุญการกุศลที่ตรงไหนก็นั่นแหละกิเลสไปตีตลาดอยู่ตรงนั้นหากินอยู่ตรงนั้นเด่นอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกินธรรมชาติอันนี้แหละเป็นอยู่อย่างหน้าด้านทีเดียวนี่หน้าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วไม่มีงานอันอื่นอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเลยมีแต่งานธรรมะที่เดือดในเอียบทต่างๆมีตั้งแต่เรื่องของการประกอบความภาคเพียรเพื่อธรรมะที่เดือดโดยถ่ายเดียวแม้ท่านผู้สิ้นที่เดือดแล้วท่านก็อยู่ด้วยความเป็นวิหารธรรมน่าจะฐานที่สงบสงัดตามอัตยาศัยของท่านซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่หยุดไม่ยุ่งอะไรกับอะไรแล้วเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เพื่อธาตุเพื่อขันธ์ในวิหารธรรมในทิฏฐธรรมเท่านั้นคือเวลายังทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ท่านก็ประกอบความภาคเพียรเวลาคิดก็คิดเวลาปรุงก็ปรุงเวลาใช้การใช้งานธาตุขันธ์ท่านก็ใช้เวลาท่านจะระงับขันธ์ของท่านลงสู่จะเรียกว่าสมาธิธรรมก็ได้ลงสู่ความสงบพักขันท่านก็พักของท่านนี่แหละที่ว่าประกอบความเพียรเวลาใช้ขันท่านก็ใช้เวลาพักขันท่านก็พักเวลาจะพิจารณาแต่ตรองแง่อัดแง่ธรรมต่างๆลึกตื้นละเอียดหนาบางขนาดไหนท่านก็พิจารณาแต่ตรองของท่านซึ่งเป็นเรื่องของความเพียรตามอัธยาศัยของผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นเราไม่สิ้นเราไม่รู้เช่นอย่างว่าท่านเป็นพระอรหันต์และท่านทำความเพียรหาอะไรนี่เราก็ทั้งไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยและทั้งไม่รู้เรื่องของท่านเพิ่งเป็นพระอรหันต์ดำเนินนั้นด้วยเราจะเอาอะไรมารู้ถ้าเราอยากรู้เราก็ทำตัวของเราให้สิ้นเฉลยตามทางเดินของท่านวิธีการของท่านมีอยู่อย่างสมบูรณ์แล้วทำใจของเราให้สิ้นกิเลสแล้วที่นี่ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วรู้ในตัวเองด้วยกันทุกๆองค์บรรดาพระอรหันต์ประกอบความภาคเพียรเพื่ออะไรท่านรู้ท่านเองอ๋ออย่างนี้อ๋ออย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเดียวกับเราท่านนี้ท่านทำเพื่ออะไรนี่ก็ไม่ต้องถามวิ่งเข้าสู่จุดเดียวกันทั้งนั้นนั่นแหละท่านพิจารณาธรรมควรจะพิจารณาธรรมลึกตื้นหนาบางขนาดไหนผู้มีนิสัยหนักไปในทางใดเป็นพิจารณาอย่างพระกัสสปะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธเจ้าพิจารณาดูความเกิดความจุติเคลื่อนไหวของสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วไปตายที่ไหนตายแล้วไปเกิดที่ไหนมีพิจารณาเรื่องจิตุเรียกว่าจิตุปาตุญาณจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านมาเตือนว่ากัสสปะอันนี้เป็นเรื่องของเราตถาคตท่านว่าเอตกัสสปะผู้เป็นบุตรของเราท่านว่าในคัมภีร์บอกไว้อย่างนั้นสิ่งนี้เธออย่าไปคิดเธออย่าไปพิจารณาฮะนะอันนี้เป็นเรื่องของวิสัยพุทธวิสัยเป็นเรื่องของตถาคตคือพระกัสสปะท่านพิจารณาไปเรื่องที่ถูกปัจจัยานของสัตว์ทั้งหลายเกิดที่ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณพิจารณาไปกระทำให้เพลินไปเพลินไปนั่นน่ะพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งให้เตือนพูดง่ายถ้าหยุดเสียเรื่องของโลกมันเป็นมาอย่างนี้ต่างกับต่างกันกับไหนกันไหนจะพูดภาษาของเราจะเอาประมาณได้ยังไงมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่ใช่ว่ามาเป็นในขณะที่เราพิจารณาเรารู้เราเห็นนี้มันเคยเป็นอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการสถานที่ไม่มีเลือกเรื่องจิตวิญญาณที่จะไปเกิดไม่ได้เวลาใดเดือนใดปีใดสถานที่ใดมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมพักสายให้ไปเนี่ยแล้วเชื่อคืออวิชชาที่จะพาให้เกิดนั้นบังคับอยู่แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดต้องเกิดต้องเกิดมีเครื่องบังคับแล้วกรรมมีกรรมชั่วก็เป็นเครื่องผลักสายสัตว์ให้ไปในที่ต่างๆเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเกิดได้ตายได้ตกนรกหมกไหม้เป็นเปรต

เป็นผีเป็นยักษ์เป็นอะไรก็ตามเป็นได้ทั้งนั้นแล้วเคยเป็นมาตั้งเท่าไหร่กี่กับกี่กันแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะปัจจุบันนี้แล้วยังจะเป็นต่อไปอีกข้างหน้าเช่นเดียวกับที่ผ่านมาแล้วยืดนานเพียงไรที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ยืดนานฉันนั่นเหมือนกันหาประมาณไม่ได้ก็คือเรื่องเกิดตายของสัตว์ถ้ามาย่นวัฏฏะเข้ามาด้วยการชำระกิเลสสังขารกิเลสอันเป็นตัวสำคัญให้พาภพชาติยืดยาวย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยความภาคเพียรด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลมันย่นเข้ามาจนถึงขั้นจิตตภาวนาตัดเข้ามาตัดเข้ามาดังพระสาวกท่านดำเนินนะท่านประกอบความเพียรนั่นแหละคือท่านตัดวัฏฏะย่นเข้ามาจนถึงกับขั้นอรหัตบุคคลเมื่อบรรลุถึงขั้นอรหัตบุคคลแล้วเป็นอันว่าสิ้นแล้วซากของกิเลสไม่มีเหลือที่จะพาให้ไปเกิดในภพชาติใดๆอีกแล้วนั่นท่านตัดขาดตัดขาดอย่างนั้นเองให้เห็นในหัวใจของเราสิเราก็เป็นคนคนหนึ่งทรงธรรมของพระเจ้าธรรมของพระเจ้าก็ไม่ลำเอียงด้วยเป็นสวดขาธรรมด้วยตัดไว้ชอบแล้วขอให้พยายามดำเนินตามธรรมที่ชอบนั้นเถิดจิตใจของเราครอบวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็จะชอบไปตามเมื่อมีตั้งแต่สิ่งที่ชอบที่ดีบวกกันเข้าแล้วทำไมจะไม่ดีถึงจนถึงขั้นดีเลิศได้เราต้องดีได้ดีเลิศได้ไม่สงสัยขอให้กล้าเข้าไปนี่อย่างที่ท่านว่าพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นยังไงเราก็ไม่ทราบนี่นะความรู้ของพระอรหันต์ท่านเป็นความรู้เช่นใดเราก็ไม่ทราบเราจะทราบได้ยังไงก็ความรู้อันนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสออกตลาดตะเลยห่มห่อไปหมดกระดิกอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสภาพของกิเลสทั้งนั้นนั่นว่าจะได้ยินตาได้คิดทางจิตทางใจมีตั้งแต่เรื่องอารมณ์ของกิเลสหุ้มห่อเคลือบแฝงหรือห้อมล้อมไปหมดอารมณ์ของที่เป็นอัตเป็นธรรมนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบจะทราบได้ตามกำลังของเราเช่นเป็นจิตเป็นสมาธิอารมณ์ของธรรมก็เราจะทราบได้ในขั้นสงบไงสงบขั้นใดขั้นใดเราก็ทราบไปในขั้นสงบนี่พอจะทราบได้ว่าอารมณ์ของธรรมเป็นอย่างไรจิตที่มีความรู้แฝงธรรมเป็นอย่างไรถ้าหากไม่มีความสงบภายในจิตใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมเข้าแทรกบ้างเลยนั้นยังไงก็ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเป็นกิเลสทั้งหมดความรู้นั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราจะหาตัวจริงอะไรจากความรู้ที่เป็นกิเลสได้เล่าเท่าไรก็เป็นอย่างนั้นนี่ความรู้ของเราท่านที่เป็นปุถุชนเป็นอย่างนี้ทีนี้ความรู้พระอรหันต์ท่านเป็นยังไงก็ท่านผ่านไปหมดจะไม่ว่าความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันเป็นเรื่องของกิเลสที่หนาแน่นแต่ฉลาดที่สุดนี่ขนาดไหนก็ตามท่านก็ผ่านไปแล้วสังหารไปหมดแล้วไม่มีซากเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นฟังสิด้วยสมาธิด้วยปัญญาจนถึงขั้นนิมุตติหลุดพ้นแล้วที่นี่จิตของท่านเป็นยังไงจิตของท่านจะมีอะไรไปเจือปนนั่นแหละท่านว่าวิเศษวิเศษตรงนั้นจิตของเรานี่มันเจือปนอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนที่กิเลสจะไม่ได้ทำงานที่กิเลสจะไม่ได้ปิดหูปิดตาคือใจดวงนั้นน่ะมันปิดอยู่ตลอดแล้วมันจะไปเห็นความสัตย์ความจริงอย่างไรนอกจากมันปิดหูปิดตาแล้วมันยังฉุดยังลากไปสู่อำนาจของมันสัตว์โลกทั้งหลายจึงได้รับแต่ความทุกข์ความทุกข์กันก็เพราะเหตุแห่งความปิดหูปิดตาของกิเลสนั่นแหละปิดได้แล้วก็ฉุดลากเอาไปเราก็เชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่มีความฉลาดเหนือมันมันฉลาดกว่าเรามันก็ลากไปลากไปเมื่อปฏิบัติธรรมธรรมมีความฉลาดมากน้อยเพียงไรก็เห็นเนี่ยงอนกลมายาของกิเลสเรื่อยไปแล้วแก้ไขดัดแปลงหรือสังหารกันไปเรื่อยๆๆตั้งแต่สมาธิที่ไล่กิเลสเข้ามาตะล่อมสู่จุดปัญญาคลี่คลายมาฟัดมาตีมาทำลายแหลกไปแหลกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือนั่นด้วยอำนาจของปัญญาถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วไม่มีอะไรที่จะเหลือละกิเลสจะมีอยู่สักเท่าไหร่ก็เถอะเหมือนกันแต่มันไม่มีสักเท่าไรถ้าลงถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วมันจะมีแต่จอมกษัตริย์วัตจิตโดดเดี่ยวคือวิชาที่แทรกอยู่นั้นเท่านั้นนอกนั้นตัดเข้ามาหมดแล้วมีอะไรเหลือไม่มีเลยแล้วก็ไม่กี่เวลามหาสติมหาปัญญานี่ก็สังหารกันลงได้ทีนี้พออวิชชาปัญญาสังขารซึ่งเป็นตัวกษัตริย์วัตจักรที่ฉลาดแหลมคมและละเอียดที่สุดนั้นพังลงไปเท่านั้นอะไรที่นี่ที่เหนือจากนั้นวิเศษที่สูงยิ่งกว่านั้นเอามาเทียบที่สามแดนโลกธาตุนี่
จะมีอะไรเหมือนธรรมชาตินั้นนั่นแหละที่ท่านไม่ติดท่านไม่คล้องคือไม่มีอะไรเหมือนที่จะให้ติดไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าความเหนือแล้วเหนือแล้วท่านเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมคือไม่มีอะไรเหมือนเลยถ้าพูดแบบที่ว่าเหนือก็เหนือหมดแล้วจะย่อนตัวลงมาจะก้าวตัวลงมาหาสู่อันนี้อะไรก็เหมือนกันกับมูดคูดที่มันจมอยู่ในช่วงในฐานนั่นเองมันก็มีแต่พวกสัตว์พวกหนอนต่างๆที่มันเต็มไปอยู่ในช่วงในฐานนี่คนที่มีสมบัติผู้ดีใครก็รู้อยู่แล้วจะไปยุ่งกับมันอะไรนี่เรื่องของจิตของท่านถึงขั้นพระราหันต์แล้วถ้าจะเทียบมันก็เทียบได้อย่างนั้นแต่ท่านไม่เทียบเมื่อถึงขั้นนั้นมันเป็นขั้นที่พอตัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่จะไปพูดไปแยกไปแยะให้เป็นความบกพร่องให้เป็นความเพิ่มพูนสมบูรณ์เพราะถ้าพูดถึงเรื่องความสมบูรณ์ก็เต็มที่แล้วถ้าพูดถึงความรู้ก็ล้วนๆแล้วนั่นแหละความรู้ของผู้สิ้นกิเลสเป็นความรู้ล้วนๆอย่างนั้นไม่เข้ามาเจือปนกับโลกอันใดกับสมมุติอันใดทั้ง3แดนโลกธาตุซึ่งเคยคุกเคล้ากันมานานเท่าไหร่กับจิตดวงนี้ขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละความรู้ของท่านแม้ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ก็ตามขันธ์ก็เป็นขันธ์ธาตุเป็นธาตุท่านก็รู้อยู่เป็นของใครของเราบังคับให้เข้าถ้าเข้ากันก็บังคับไม่ได้เพราะเป็นอฐานะแล้วระหว่างวิมุตติจิตกับสมมุตินั้นต่างกันอย่างนั้นท่านทีนี้ใครล่ะรู้แบบของท่านอย่างนี้ใครจะรู้ผมมีแต่ให้กิเลสมันกล่อมอยู่ตลอดเวลาอันนั้นดีอันนี้ดีสุดท้ายมันก็ไปตำหนิด้วยสิ่งที่มันไม่เคยเห็นคือธรรมเหนือโลกคือโลกุตระธรรมโลกุตระจิตมันไม่เคยเห็นมันก็ไปอาจเอื้อมได้เรื่องของกิเลสนี้มันถอยเมื่อไหร่ตัวโอ้ตัวอวดที่สุดตัวยิ่งตัวว่าดีที่สุดก็คือกิเลสไม่เห็นนิพพานดีไม่ดีมันก็หลอกอีกว่านิพพานไม่มีเพราะมันไม่เห็นฟังสิแล้วอะไรเยี่ยมยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสมีตั้งแต่สิ่งที่ดีที่งามเท่านั้นท่านกิเลสได้ปรุงขึ้นมาแล้วเป็นติดเราฟังสิพี่นายสิถึงตอนนี้เราเคยเป็นเคยติดมามากต่อมากนานแสนนานแล้วตั้งกับไหนกันใดเราจืดเราช้างได้ที่ตรงไหนเราเจ็บเราหลับที่ตรงไหนถ้าว่าเพลงของกิเลสไม่เก่งอ่ะมาเทียบสิโน่นจนกว่าว่าเราได้ทำขึ้นมาเช่นอย่างความฟุ้งซ่านวุ่นวายของเราที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เป็นมาไกลจนกระทั่งเป็นบ้าก็มีคนแต่ว่าแต่จวนเป็นบ้าหรือเกือบเป็นบ้านอนไม่หลับเป็นบ้าก็มีเรารู้ตัวเมื่อไหร่นั่นเรารู้ว่าอะไรเรารู้ไหมว่าอะไรเป็นเครื่องทำให้เป็นถึงขนาดนั้นฟังสิไม่รู้ต่อเมื่อได้ทำคือความสงบใจได้เกิดจิตสงบเข้าไปนี่เริ่มเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยอ๋อความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ฟุ้งซ่านแล้วเพราะหน้าของสมาธิหรือของสมถะธรรมสงบอย่างนี้เทียบกันปั๊บได้เลยความฟุ้งซ่านเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดความสงบเป็นคุณค่าที่พึงปรารถนาที่สุดแล้วระหว่างทำทั้งระหว่างสิ่งทั้งสองนี้เอามาเทียบกันแล้วนั่นเทียบกันไม่ได้เลยผิดกันอย่างนั้นนั่นเมื่อมีสิ่งเทียบเทียงหรือเมื่อมีสองแล้วมันก็มีสิ่งที่จะต้องวัดต้องตวงกันเทียบเทียงกันคู่แข่งกันจนถึงขั้นปัญญาเมื่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเห็นกลมายาเล่ห์กลของกิเลสประเภทใดประเภทใดปิดไม่อยู่ไม่เคยรู้มากี่กับกี่กันก็ตามเถอะเมื่อสติปัญญาขึ้นแล้วจะเพราะสติปัญญาเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อจะเห็นในสิ่งที่ควรเห็นในสิ่งที่ควรรู้กิเลสเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นแต่แท้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรละแต่แท้ทำไมจะไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเมื่อเห็นว่าเป็นโทษแล้วยึดไว้ได้ยังไงก็ต้องสลัดปั้วเดียวเท่านั้นเองจนกระทั่งขาดทางทลายไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่เห็นเรื่องของกิเลสเต็มทวาร100%หรือ10,000%ก็เต็ม10,000%นี่ใช่ไหมมีอะไรเห็นหมดเพราะได้สังหารมันเรียกพูดไปหมดจัดใจแล้วที่นี่ใจไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างที่นี่นั่นความรู้ที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยความรู้ที่มีกิเลสเราเคยทรงมาพอแล้วที่นี่ความรู้ที่สิ้นกิเลสแล้วเป็นยังไงเมื่อขึ้นในหัวจะเป็นส่วนเป็นฐานของกิเลสมาประจำนี้แล้วสิ่งนั้นหมดไปจากจิตใจเหลือแต่ธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นอย่างไรนั่นนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงถ้าทายหายสอนโลกเพราะท่านเมตตาสงสารขนาดนั้นเห็นโทษถึงขนาดนั้นทีเดียวเห็นคุณกับโทษนี่มีน้ำหนักเท่ากันการสั่งสอนโลกจริงสั่งสอนด้วยพระเมตตาเต็มพระทัยจริงๆไม่ใช่สักแต่ว่าสอนไปธรรมดาธรรมดาเรื่องความเป็นโทษของสัตว์มันเป็นจริงๆสัตว์ไม่รู้ท่านก็รู้สัตว์ไม่เห็นท่านก็เห็นไม่รู้ทางออกวิ่งไปวุ่นมากกันอยู่อย่างนั้นหาทางออกมาได้
ก็เปิดประตูให้ผู้ที่ควรจะออกได้ก็ออก

เอาผู้ที่ถูกไฟเผาไปก็มันสุดวิสัยตายแต่แล้วก็ตายผู้ที่ยังพอที่จะตะเกียบตะกายออกมาได้ก็เปิดประตูให้ไฟไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ผู้ไหม้คนก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันไหม้สัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองผู้ที่ควรจะไปได้พระองค์ก็พอเปิดทางเท่านั้นก็ไปได้ไปได้ไปได้ในประเภทของพวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเป็นพวกที่อยู่ในระดับที่จะออกอยู่แล้วออกอยู่แล้วก็ออกได้ผู้ที่ค่อยเนยยะผู้ที่ค่อยเป็นค่อยไปก็ค่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปอย่างนั้นนี่ท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นถ้าไม่ได้สอนอยู่เฉยๆพูดธรรมดาธรรมดาเพราะท่านไม่รู้ธรรมดารู้ถึงเหตุถึงผลรู้ถึงจนถึงพระทัยหรือว่าโลกธาตุบั่นไหวก็ได้ในขณะที่พระพุทธเจ้าจะจะรู้จะผิดอะไรไปทำสารเดินโลกธาตุนี้จะไม่หวั่นยังไงจิตดวงนี้กระเทือนกับสามเดือนโลกธาตุนี้มานานเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่หวั่นทำไมยังไม่กระเทือนถ้าจะพูดถึงเรื่องพระทัยที่ขาดสะบั้นกันกับระหว่างที่เด็กกับจิตที่บริสุทธิ์นี้ขาดสะบั้นจากกันทำไมจะไม่กระเทือนกระเทือนไปอย่างไม่เคยคาดเคยฝันนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีนี้เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงกับสิ่งทั้งหลายที่กับจิตที่ได้ฆ่าข้าวกับสิ่งทั้งหลายอยู่ผิดกันยังไงไม่ต้องถามท่านก็รู้เองนั่นแหละความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์หรือความรู้พระอรหันต์กับความรู้ของเรามันต่างกันยังไงเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นั่นเองพูดจะเท่าไหร่มันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนี่เรื่องของธรรมเป็นอย่างไรทีนี้ท่านประกอบความภาคเพียรประกอบเพื่ออะไรจะถามท่านอะไรนั่นก็รู้เองระหว่างขันธ์กับจิตมันมีความจำเป็นต่อตนเองอยู่แล้วจิตเป็นนักรู้ถึงขั้นพระอรหันต์แล้วทำไมถึงจะไม่รู้อย่างรอบครอบขอบคิดในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันเล่ามันต้องรู้แน่นี่เรื่องบอกอย่างชัดๆแล้วก็จะไปถามทำไมถามผู้อื่นไม่ถามแล้วมีหมื่นมีแสนก็เหมือนกันหมดเป็นสันติโกในระหว่างขันธ์กับจิตที่จะปฏิบัติต่อกันอย่างไรจนกระทั่งถึงการเวลาที่จะพรากจากกันโดยสิ้นเชิงได้จะตายคุณยังไงท่านเป็นอย่างนั้นทำเหล่านี้เป็นยังไงกระเทือนหัวใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติหรือไม่หรือให้กิเลสมันคืนเอาคืนเอาตลอดเวลาในอียบททั้งสี่มีตึกเรื่องกิเลสคืนถ้าเอากิเลสมีท้องนะมันท้องระเบิดดังยิ่งกว่าเสียงปรมาณูเขานะพอมันกินซะมากต่อมากกินไม่มีท้องจะใส่แล้วท้องระเบิดมันกินตับกินไส้กินพุงของพระกรรมฐานเรานะมีแต่ความขี้เกียจขี้ค้านกับคืนเราเสียอะไรก็มีแต่มันคืนเราเสียสติสตังหาไม่ได้พอที่จะต่อสู้มันบ้างไม่มีเลยทำยังไงบวชเป็นพระเป็นเณรจะบวชเฉยฟังให้ดีนะเรื่องความละเอียดแหลมคมของกิเลสถึงขนาดนั้นจะแต่เมื่อถึงการที่จะรู้จะเห็นจะฟัดจะเหวี่ยงจะแก้จะถอดจะถอนจะสังหารกันแล้วยังไงก็ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันเราไม่ได้ที่เด็ดจะเรียกขนาดไหนก็เถอะไม่มีเหนืออะไรเหนือธรรมได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมนี้ที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงว่าเป็นจึงเหนือที่เด็ดนั่นเองโลกก่อนโลกของผู้มีที่เด็ดนั่นไม่มีที่เด็ดมาเกิดเป็นโลกได้ไงพวกสัตว์พวกบุคคลสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆมันมีมากขนาดไหนในโลกอันนี้ที่เรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกนั่นธรรมไม่เหนือนี่จะเห็นสิ่งนี้ได้ยังไงเอาให้มันชัดอย่างนั้นสิพอสมควรการแสดงไปแต่นี่เหนื่อยหัวใจชอบกลุ่นอยู่มันมาฉันต้องคอยให้ยากระจายไว้ก่อนเวลานี้ยังดีกว่าเวลาก่อนเทศนะในนี้นั่นแหละเพราะยาเนี่ยเข้าไปแทนที่เทศส่วนตรงนี้มันจะเหนื่อยมันกลับไม่เหนื่อยนะก่อนเทศมันเหนื่อยมากกว่ามันเป็นไรมีโอ้ยน่าจะเป็นเหนื่อยอยู่ภายในนี่ชอบกลุ่นเราวาดภาพดูก็อย่างที่ว่านี่นะวาดภาพดูภาษาวกความเป็นอยู่ของภาษาวกของท่านดูท่านบำเพ็ญถ้าปัจจุบันนี้ก็อย่างของพ่อแม่ครูอาจารย์พาอยู่เนี่ยพาอยู่ไหนท่านหาอยู่อย่างนั้นนี่อาหารการขบฉันท่านไม่ได้มาถือเป็นอารมณ์นะมีอะไรก็ตามพ่อฉันยังชีวิตได้เป็นไปวันหนึ่งท่านพอแล้วอาหาร
ถ้าว่าเราจะเทียบอาหารของท่านกับของพวกเรานี่โอ้โหมันเป็นคนละโลกเลยเราอยู่กับท่านก็เคยอยู่มาทุกแห่งหนึ่งเป็นยังไงอาหารไม่ว่าท่านว่าเราไม่ว่าใครองค์ไหนคิดว่านะจะเป็นอย่างนั้นอย่างเรานี่ไม่มีอะไรเลยกับอาหารยังชีวิตนี่เป็นไปพ่อนู่นน่ะชีวิตมันอยู่กับธรรมนู่นน่ะมันไม่ได้อยู่กับสิ่งอย่างนี้อยากขาดแคลนแล้วมันไม่สนใจเลยขอให้มีลมหายใจเถอะเท่านั้นแหละเรื่องนี้เองมันถึงได้หาที่อย่างที่ว่าหาที่เด็ดการกินก็เด็ดฟันก็เข้ากระเป๋ามันเคยจะยิ่งกว่าเคยเราแล้วก็นอกจากนั้นยังไม่กินอีกลำบากนะถ้าเราจะเทียบถึงพระในชีวิตของเรานี่แหละชีวิตคารวะก็ยากไปแบบหนึ่งแต่ไม่เห็นมีจุดเด่นไม่เด่นเรียนหนังสือก็เอาจนกระทั่งถึงสมองทื่อเป็นใครๆก็จะว่าเราจะเป็นบ้าเพราะไม่หลับไม่นอนมันกระทืบสมองเพราะความจำก็ได้แค่นั้นอันนี้มันไม่หนักหน่วงถ่วงลงไปถึงความรู้ที่เป็นองค์อริยสัจจริงๆอันนี้เรียกว่าจะลืมไม่ได้ว่างั้นเลยการประกอบหรือการทำความเพียรเพื่อสังหารกิเลสมันขนาดนั้นมันเป็นจุดหรือเป็นงานที่เด่นมากที่สุดคืองานฆ่ากิเลสในชีวิตของเราเนี่ยมันชัดอยู่ตลอดมันแจ๋วอยู่งั้นเลยย้อนไปข้างหลังนี่โอ้ยน่ากลัวเนี่ยจะทำไงมันเป็นจริงๆคือท่าขันทุกวันนี้มันไม่เอาไหนแล้วที่จิตมันก็ไม่เอาไหนนี่อย่างความมุ่งมั่นนี่ทุกวันนี้ก็มันไม่มีก็บอกไม่มีความเพียรไม่มีก็บอกว่ามีทุกวันจะเอาความเพียรมาจากไหนมันคือเพียรรักษาธาตุขันธ์เท่านั้นก็พอแล้วนี่ก่อนไม่เป็นอย่างนั้นเสียความมุ่งมั่นมันก็ล้นหัวใจนู่นน่ะไม่งั้นมันจะไปกำลังของความเพียรมันจะไปกล้าได้ยังไง คือความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นแม่เลยสำคัญนะดึงดูดนั้นไม่ใช่ความมุ่งมั่นธรรมดาซะด้วยจะให้เป็น จะว่าบ้าก็บ้าแล้วพูดในวงเราเองจะว่าบ้าก็ว่าบ้าบ้าอรหันต์ก็มันมุ่งอรหันต์นี่ให้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นอย่างอื่นไม่เอาทั้งหมดยังไงก็ตามเป็นก็ตามตายตามจะขอให้ได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นนั่นเมื่อแน่ใจในธรรมทั้งหลายแล้วตาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ที่ท่านเหมือนกับว่าถอดออกมานี่หนักเห็นไหมตาบอดอยู่ดื้อเหมือนกับท่านเรดาร์ท่านจับไว้เราไว้แล้วตั้งแต่เราจะไม่ไปหาท่านความรู้สึกเราคิดได้ยังไงท่านออกมาประกาศในตรงนั้นหมดเลยโดยที่ไม่ต้องถามเรานี่คือเมื่อเป็นนั้นถึงใจกระทั่งแล้วทำไมมันจะไม่ถึงธรรมฟังแล้วโอ้โหโอ้โหลงใจนะลงขนาดนั้นโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์โอ้โหหลวงพ่อผลนิพพานหมดปัญหาไปเลยว่ายังมีไม่มีท่านประกาศต่างๆมาจากนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นเหลือชัดเราแม้ที่เด็กจะไม่สิ้นมันก็เห็นได้ชัดอยู่ในอริยสัจประกาศต่างๆมันเหมือนด้วยเห็นไหมนี่เห็นไหมตู้กระตามแตกก็เลยแบบท่านถามนั่นนี่มาฟังแล้วถึงใจเมื่อถึงใจแล้วที่ความมุ่งมั่นที่ความหวังในเรื่องมรรคผลนิพพานที่เรามีอยู่แล้วแต่มันเจือไปด้วยความสงสัยนี่ความสงสัยนั้นมันขาดสะบั้นไปหมดทั้งที่มีกิเลสอยู่นะมันขาดไปหมดเรื่องสงสัยว่ามรรคผลนิพพานมีด้วยไหมต้องลงในจุดที่ว่ามีที่จุดเดียวหมดเลยทีนี้เอาล่ะนั่นคือความมุ่งมั่นมันเป็นพระอรหันต์แน่ๆทีเดียวนี่มันเป็นความเพียรมันก็มันดึงความเพียรได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างการประกอบเพื่อความเป็นพระอรหันต์ความมุ่งมั่นนี่ดึงไปหมดเลยมีอำนาจมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถึงอดได้ทนได้ทุกอย่างอะไรอยู่ได้ทั้งนั้นเนี่ยขอหนุนขอให้ถึงแต่คิดย้อนหลังถ้าธรรมดาธรรมดาโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆโอ้ยงั้นทำได้แต่คิดดูที่ยังนั่งจนกระทั่งก้นมันพองหมดผ้าเลอะหมดเลยนั่นทุกวันนี้ไปนั่งได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงนึงก็ได้จับขาเจ้าของดึงแล้วผมก็ได้พูดหมู่เพื่อนฟังเนี่ยท่าขันอันนี้นะเคยใช้มา
นั่งสักกี่ชั่วโมงฟาดมันแต่บางวันตะวันยังไม่ตกจนกระทั่งตอนโผล่ขึ้นมามันกี่ชั่วโมงฟังสิ

ไม่ได้นี่คำว่าพลิกก็เปลี่ยนเลยคำจัดคำจริงมันมัดไว้จนกระดิกไม่ได้เลยเรามันจริงจริงนิสัยเราบอกแล้วมันไม่ได้หล่อแหลมว่าอะไรมันเป็นนั่นจริงแล้วบางอันนั้นกับบางวันถ้าวันไหนมันจิตมันลงยากเพราะได้เวลาที่จะออกแล้วก็ถ้าลงมาไหนลงยากมันตายเมื่อเล่นก็จะกลับดึงออกจังว่าดังที่เคยเล่าฟังถ้าวันไหนมันลงง่ายลงง่ายได้เป้าได้ปังวันนั้นธรรมดานะนั่งเวลาเท่ากันก็ตามมันเท่ากันอยู่ที่จิตว่าจิตพิจารณานี่มันเหมือนกับคิมปากมันกลมๆนะพอจับงับติดปั๊บเลยติดปั๊บเลยปัญญาพออย่างลงปั๊บเหมือนได้ความได้ความขึ้นมาแล้วก็พุ่งแล้วปึ๋งลงนะปึ๋งลงก็หมดปัญหาเวทนาอะไรจะไปเข้าครอบมันได้จิตมันเข้าเป็นอย่างนั้นแล้วพิจารณารอบแล้วค่อยลงมันเวลาไม่รอดที่มันฟาดกันอยู่ไหนสิมันทุกตรงนั้นวันไหนมันพิจารณายากมันมีถ้าจะรับพิจารณาเรื่องดินฟ้าอากาศนี่มีส่วนช่วยเหลืออยู่มากนะผมมีสังเกตเวลาผมนั่งภาวนาตลอดลุ่มถ้าวันไหนอากาศร้อนๆโอ้วันนั้นยากมากนะมันจะเที่ยงคืนยังลงกันไม่ได้เลยนั่นที่มันถึงบอกช้ำมากฟาดตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งเที่ยงคืนจริงจริงลงกันไม่ได้เลยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอากาศอ่ะฉันถ้าเป็นวันไหนให้มีฝนพรำโอ้โหวันนั้นเย็นมีแล้วหนาวหน่อยเย็นๆหน่อยเอาละนั่นจับติดปั๊บพุ่งถ้าเสือปั๊บพุ่งพอได้เวลาที่จะออกนี่ลุกมาธรรมดาเลยเหมือนกับเรานั่งภาวนาธรรมดาเวลาเท่ากันนะที่เรานั่งภาวนาทั้งเวลาเท่ากันแต่ความบอบช้ำของร่างกายผิดกันเนื่องจากจิตพาให้จิตลงยากบอบช้ำร่างกายมากจิตลงง่ายร่างกายธรรมดาไม่เห็นบอบช้ำอะไรผมว่าเหมือนกระดูกจะแตกกันเหล่านี้มันทำได้ฟังสิหรือทุกวันนี้มันทำได้ไงเพียงนั่งชั่วโมงเดียวนั่งภาวนาทุกวันผมนั่งในนานเมื่อไหร่มันเป็นท่าก็บอกว่าเป็นท่าแล้วเพียงชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่านิดหน่อยออกลุกออกมาไม่ได้แล้วนะต้องไปจับขาดึงออกทุกวันก็ไม่เห็นเจ็บทันปวดนะเวลานั่งภาวนานะมันเป็นไม่ได้ยังไงนั่งขัดสมาธิภาวนาพอถึงเวลาออกมามันออกไม่ได้มันไม่ถึงกับว่ามันตายนะมันชาหมดไม่ถึงกับมันตายอย่างที่เรานั่งตลอดดูนะนั่นมันตายจริงๆนั่นหายเงียบมันตัดขาไปเลยมันก็ไปเลยไม่มีเจ็บมีปวดหรอกมันหมดจริงๆอันนั้นมันตายขนาดนั้นอันนี้มันไม่ตายมันชาแล้วจับขาออกมาวางมันก็ชางมันคือมันเหยียดออกไม่ได้ทุกวันนี้ไม่นานนะขาเนี่ยสำคัญข้างขวาเนี่ยต้องจับขาดึงมาวางไว้แล้วทีนี้เลือดลมค่อยไปแล้วความชาก็ค่อยจางไปจางไปแล้วก็เราก็ลุกไปถ้าเราจะลุกออกถ้าไม่ลุกออกก็นั่งเสียนี่เพียงเท่านั้นมันก็เป็นไปได้ทุกวันเนี่ยมันจะเป็นมันไม่น่ากลัวยังไงสมัยที่เราพัดจิตใจของเรามันเป็นจิตใจที่ผ่าโผล่มากมันไม่ใช่ธรรมดามันหวังอย่างขนาดนั้นหวังอย่างแรงกล้ามีแบบเอาตายมอบนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทอยมันจะไม่รุนแรงทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องผ่าพ้นลงเอาชีวิตเขาแรกเลยขนาดนั้นแล้วมันคือที่หนึ่งปฏิปทาการดำเนินเรามาเด่นเวลาออกปฏิบัติเนี่ยเด่นเอาจริงๆเรียนหนังสือมันก็ธรรมดาเห็นทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเพราะปวดมากก็เรียนออกจากนั้นก็ออกวิหวันชีวิตของพระไม่มีเท่านั้นยังได้พูดฟังนี่ว่าในช่วง9 ปีที่เราฟาดกับกิเลสมันเหมือนกับว่า
ม่เหมือนกับตามีก็ไม่ได้ใช้เหมือนอย่างนั้นนะหูมีก็ไม่ได้ใช้ไม่ใช้ดูนั่นดูนี่สิ่งที่จะเป็นภัยนั้นมันตัดขนาดนั้นนะไม่ยอมดูนะจิตมันจะอยากขนาดไหนก็รู้แล้วว่ากิเลสมันอยากอะไรมันฟาดกันอย่างนั้นนะอยากฟังก็ไม่ยอมฟังนู่นน่ะเพราะฉะนั้นถึงว่าอะไรดูอะไรฟังอะไรมันไม่เต็มหูเต็มตาอย่างบอกคือมันมีสิ่งที่จะคอยกำเริบคอยสังหารเราอยู่ตลอดก็เราจะไปเปิดโอกาสนั้นมันสังหารแล้วก็ทำจะฆ่าเราจะฆ่ามันอยู่แล้วนี่นั่นผมก็ไม่ลืมหูไม่ได้ลืมหูลืมตาเต็มไม่เต็มหน่วยต้องบอกในระยะที่มันใช่มันเป็นภัยหนักนะในช่วงระยะ9ปีที่ว่า9ปีจนเต็มหนักมากเนี่ยที่อาการที่หนักมากหนักตรงนี้นะหลังจากนั้นมาแล้วเราก็ยอมผ่อนผันไปได้เช่นอย่างอาหารนั่นนี่ก็ตั้งแต่วันนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดเลยนอกจากว่าวันไหนไม่สบายไม่ฉันเฉยๆนั้นก็ไม่ใช่เราแจ้งอดเพื่อความเพียรอะไรเราอดเราไม่ฉันเฉยแม้ถ้าฉันไม่ดีอันนี้ไม่ฉันแล้วแม้แต่อยู่ในวันนี้ก็ยังมีเป็นอย่างโรคหัวใจก็เริ่มมากบางทีผมไม่มาเลยไม่ลงมาเป็นระหว่างไม่ฉันเลยมีนี่อยู่เฉยนี่ไม่สบายกันมันอยู่ที่พอยืนระหว่างมาฉันไม่สบายก็อย่าไปที่เนี่ยก็รูปมันอยู่มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นความเพียรด้วยการอดอาหารเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันเอาจริงในขั้งพุทธการท่านก็บอกไว้ปฏิปทาสี่นี่ก็ปฏิปทานี่ก็ออกจากนิสัยของผู้บำเพ็ญนั่นเองอุปนิสัยของสัตว์โลกคุณง่ายเช่นพระละลูกค้าปฏิปทาที่ปาปิญญาทั้งปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วเนี่ยก็พวกอุกติกันอยู่นั่นเองจะเป็นพวกไหนลูกค้าปฏิปทาที่ปาปิญญาคือปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็วทุกขาปฏิปทาคิดปาปัญญาปฏิบัติลำบากแต่รู้ได้เร็วนั่นคือลำบากก็จริงแต่รู้ได้เร็วอันนี้มาอีกสองปฏิปทาหลังนั่นคือทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ช้าทุกขาปฏิปทาทันทาปัญญาเป็นไงปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าทั้งปฏิบัติลำบากทั้งรู้ได้ไม่ช้าผมเป็นพักเป็นสี่นั่นนะผมลืมเนี่ยนานไม่เลยมันก็มีปฏิปทาสี่อันนี้ผู้บำเพ็ญก็นิสัยกับอยู่กับแต่ละคนจะเหมือนจะผิดกันอะไรกับนิสัยของสัตว์โลกทั้งทั่วไปผู้ช้าผู้เร็วก็มีอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เหมือนตาน้ำอยู่ตื้นก็มีอยู่ลึกก็มีนับรอนี่มันซากตายมันบอกโอ้ผมเดือนอย่างนี้จิตมันไม่ถอยในเวลาบำเพ็ญนี่ที่ไปเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือจิตเสื่อมอันนี้ก็ลืมไม่ได้นะทำไมมันต้องไปร้อนเอานังหนาจิตเสื่อมเหมือนฟืนเหมือนไฟมันเคยได้ความสงบเย็นสบายมันไม่ได้มันโทษจริงๆนะวันที่ได้เข็ดได้หลับนึกวัดกันลงถึงขนาดที่ว่าต้องถ้าจิตเสื่อมก็ต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นู่นน่ะมันเข็ดมันเป็นอย่างนั้นมันถึงเหมือนนักโทษมหันตโทษเนี่ยมันบังคับกันเพราะมันเข็ดเมื่อจิตได้เป็นขึ้นข้าวหลังนี้แล้วมันถอยไม่ได้เผลอไม่ได้มันเข็ดเมื่อมันปฏิบัติแล้วมันรู้ยังไงเป็นยังไงมันพูดได้คนเราเพียงเราว่าพูดอย่างนี้ก็เราทำได้แค่ไหนแล้วก็พูดตามเรื่องแล้วก็ยังพูดได้อยู่ว่าไงจะพูดเรื่องกระยี่นี้เป็นเรื่องจิตความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์เป็นยังไงคือมันสุดเอื้อมถ้าธรรมดาเราพูดง่ายมันสุดเอื้อมที่จะไปคาดแต่เราไม่มีอะไรถูกเลยถ้ามันไม่เป็นขึ้นเจอเองยังไม่เหมือนอะไรเลยเนี่ยรู้อยู่นี่แหละความรู้อันนี้แหละที่เรารู้กันอยู่นี่แหละแต่ความรู้นี้มัน
คลุกเข้ากันจนไม่เห็นตัวลูกลูกอะไรเป็นลูกกิเลสเป็นลูกกิเลสลูกเป็นลูกเพื่อรักลูกเพื่อชังลูกไปด้วยความรักลูกไปด้วยความชังลูกไปด้วยความโกรธลูกไปด้วยความเกลียดไปนั่นน่ะความรู้เนี่ยมันไม่ใช่รู้โดยธรรมดาของมันได้ทีนี้มันรู้ด้วยวิธีรู้ด้วยนั้นด้วยนั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลน่ะนั่นฟังสิมันจะไม่เหมือนกันได้ไงความรู้นั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวปนเลยขึ้นที่ว่าสมมติว่างั้นเลยนั่นบางครั้งมันเป็นให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอาถรรพ์นะนี่ถึงเวลามันเป็นอยู่อย่างด้วยการค้าเข้าหรือคู่เข้ากันอย่างที่เราพูดอยู่ที่นี่รู้ไปด้วยนั้นรู้ไปด้วยนี้รู้ไปด้วยความรักทั้งมันก็เป็นอาถรรพ์นะเมื่อมันยังไม่ผ่านแล้วมันก็เป็นอาถรรพ์ที่จะให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นไม่ได้เนี่ยพอคิดอย่างนี้ไปแล้วจะให้มาเป็นอย่างนี้อีกมันก็เป็นไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาถรรพ์อีกแล้วมันไม่มีอะไรเหมือนทำแยกมาสู่สมมติกับท่านก็บอกว่าได้แต่ความเลื่อยความประเสริฐเท่านั้นแต่องค์ท่านเองท่านไม่ได้เสริฐหนาคือไม่มีอะไรที่จะพอดีพอดียิ่งกว่าธรรมชาตินั่นพูดง่ายๆนี่เอ้าพูดไม่ถูกเลยสักอย่างคือจะหาที่ตำหนินิดอะไรนั่นก็หาไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นสิเป็นอย่างนี้เราที่มีกิเลสไม่เป็นงั้นนะพอปั๊บเนี่ยมันจะวาดภาพแล้วมันวาดภาพเครื่องเสือมันมีพร้อมเลยแหละพอท่านว่าอะไรปั๊บเครื่องจิตคงจะแหละนะปั๊บเลยนี่ผ่านังปรมังสุขขังนี้ผ่านนี่ก็อย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นในหนังสือว่าแต่ผมไม่ระบุใครผู้แต่งก็ทำมันเป็นแม่ชีเอาไปตัวนี้ก็มาล่าให้ท่านเซ็นด้วยประหัตท่านให้เหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันรับรองแม่ชีคนนี้ท่านในฉลาดท่านก็ไม่เซ็นจะให้ท่านว่าไงยังอ่านแล้วมันก็เหมือนรู้แล้วมันเหมือนบ้าแล้วให้เซ็นรับรองบ้าเซ็นได้อยู่นิพพานวัฏฏะถึงกลางเป็นอย่างนั้นวัฏฏะถึงกลางเป็นนี้ผมได้อ่านดูแล้ววัฏฏะถึงกลางนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างโอ้ลึกกลิ่นเนี่ยกับผู้ท่านรู้นิพพานนั่นก็จะหลุดสังเวชแม้แต่ผู้ยังไม่รู้นิพพานมันก็ขัดแล้วธรรมชาติขัดธรรมชาติแล้วทีนี้มันก็หาผลดีไม่ได้จากหนังสืออย่างนั้นเพราะว่าผู้ต่ำมานั้นจะได้อะไรจะเป็นหลักนี่ก็หลักผิดด้วยเนี่ยก็ผิดเองก็ไม่สร้างจะอะไรท่านผู้ยิ่งสูงกว่านั้นนั่นก็มาเห็นความบ้าจะของผู้นั้นอีกแล้วไงก็ไม่ทราบว่าจะว่าไงก็พูดได้แค่นั้นแหละวัดผ่าศูนย์กลางนิพพานโอผมได้อ่านเองนะอ่านจนจบมันถึงได้กล้าพูดได้ที่เขียนเป็นแม่ชีไม่มีอะไรเหมือนนึกว่าโลกุตระธรรมก็ความบริสุทธิ์นี่มันจะหาที่ไหนสามเดือนโลกฐานถ้าเข้าหานะท่านก็ไม่หาไม่ไปหาอะไรท่านไม่หลงท่านศึกษาแล้วพูดพวกเราพูดแบบความหลงเฉยถ้าจะหาอะไรมาเทียบก็ไม่มีอะไรเหมือนเลยกล่าวมาไม่จะไปหาเทียบอะไรจะหาบ้าอะไรอีกว่าก็นั่นแล้วยังหาอยู่มันจะหาอะไรมาเทียบมันก็บ้าอยู่นะใช่ไหมมันพร้อมแล้วทุกอย่างสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจะหาอะไรมาเทียนะไม่เท่านั้นมีเท่านั้นเองผมพูดมันตรงนี้ผมยังอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอยู่อัศจรรย์จริงถึงใจเลยนี่นะมันต้องได้พูดอยู่มันอยู่ไม่ทรงรับแนะนำจากผู้ใดเลยธรรมชาตินี่ทำไมต้องไปรู้สิ่งเหล่านี้ได้จนถึงขั้นศาสดาเอกเนี่ยสิยังไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ใดเลยแล้วทรงรู้จะเป็นหมดที่ท่านนำมาสอนมานี้ใครมีไหนที่ไหนมิชาในโลกนี้มีที่ไหนมาสอนกันได้โลกนี้

นั่นเรื่องอะไรแล้วเอามาพูดได้หมดมาสอนโลกแต่ท่านก็สอนที่อยู่ในเรื่องนี้พอประมาณ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มากมายอะไรเลยนะที่เป็นในวงปฏิบัติของจิตนี่จิตตภาวนาเป็นเช่นอย่างเป็นในพุทธเจ้าเสียเองนี่องค์ศาสดาที่เป็นต้นศาสนาเสียเองเนี่ยจะกว้างขนาดไหนลึกขนาดไหนฟังดิภูมิของเรียกว่าพุทธวิสัยภูมิศาสดาตอนนั้นมาแล้วก็เป็นสาวกวันนี้ยังว่าได้ยินได้ฟังก่อนแนะนำแนววิธีการไว้ก่อนพอจับวิธีการนี้ได้เท่านี้มันก็ค่อยลุกค่อยลามไปเรื่อยเรื่อยถ้าเป็นไฟก็ดีความรู้ก็ค่อยแตกแขนงไปจนกระทั่งถึงกิเลสสิ้นไปแล้วที่ความรู้แตกแขนงไปยังไงเวลาสู้กับกิเลสมันก็รู้กันอยู่แล้วว่าวิธีต่อสู้กันหรืออุบายวิธีการที่ลบหนีปิดตัวหรือต่อสู้กันนั้นเป็นยังไงเราจะไปหาในตำราได้ไงหาไม่ทันขั้นนี้จะเป็นขั้นภาวนามยปัญญาขั้นที่รวดเร็วขั้นที่คล่องตัวขั้นที่รวดเร็วยังให้ปริยัติท่านก็แสดงไว้นะว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนั่นท่านก็พูดไว้เพียงเท่านั้นเมื่อมันไม่เป็นเราจะไปบรรยายได้ยังไงอย่างสุตตามยปัญญาคือปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเนี่ยพอใครอ่านเข้าไปมันก็เข้าใจจินตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านไตรตรองนี่มันก็พอเข้าใจภาวนามยปัญญาสิดีไม่ดีเป็นลบทิ้งหมดเลยศาสตร์สมัยปัจจุบันนี่เป็นไปได้นะภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นรากแก้วของจิตของธรรมจริงตรงเนี้ยที่จะขุดค้นท่านได้ขึ้นมาทั้งหลักแก่หลักฝอยภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาที่ฆ่ากิเลสโดยตรงไม่ต้องบอกว่าอ้อมเลยปัญญาประเภทนี้ฆ่าอย่างสะบั้นทันแหลกเลยอันนี้พูดไม่ได้ภาวนาที่ไม่เป็นเหมือนกับว่าเป็นโมฆะอะไรหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วสมัยทุกวันทุกคนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้นะที่ถ้าไม่เป็นพูดไม่ได้นะภาวนามยปัญญาท่านต้องบอกว่าเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆก็ถูกอยู่นี่มยะอันสำเร็จสำเร็จจากการภาวนาภาวนามยปัญญาที่นี่มีแต่อ่านเฉยมีแต่เรียนเฉยไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เลยจะเป็นธรรมที่คือทีละสมัยเป็นธรรมนอกแบบไปนะคือนอกแบบนอกศาสนาไปภาวนามยปัญญาไม่จะหาเรื่องว่าอุตริมาเขียนยังไงไปอ้าวเบ็ดไปได้นะเพราะไม่ปฏิบัติมันไม่รู้จริงมันไม่ปฏิบัติเราดูที่เรียนจบไหนก็จบพระไตรปิฎกก็จบเถอะถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วมันไม่รู้ภาวนาแล้วก็ปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดเลยจ้ะแต่พอรู้แล้วก็เปิดเผยที่สุดไม่มีอะไรเกินปัญญาประเภทนี้อีกแล้วนั่นนี่ที่มันสำคัญนะภาวนาแล้วปัญญาบางทีไม่ย้อนไปรู้ไปหมดเลยภาวนาปัญญาคือปัญญาปกิเลสประเภทนี้เท่านั้นนั่นน่ะฟังดิปัญญาเหล่านั้นรวมไหลรวมเข้ามาสู่ปัญญานี้เป็นปัญญานี้พุ่งแล้วไม่เพียงอยู่ในระดับเดียวด้วยนะความคล่องแคล่วแก้วกล้าว่องไวฉลาดแหลมคมละเอียดรอดไม่มีอะไรจะไปคันนาได้ของปัญญาเพียงนี้นี่ท่านเขียนใครจะไปเขียนในแบบล่ะท่านก็บอกไว้เท่านั้นในแบบบอกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆแล้วนะภาวนาและปัญญาสามเมื่อเวลาไปทำหน้าที่อย่างนี้อันนี้จะเกิดขึ้นไปแล้วเป็นยังไงโอ้พิจารณาพูดไม่ถูกว่างั้นเลยถ้าไม่เป็นแล้วพูดไม่ถูกแม้แต่เป็นมันยังเอานำออกมาพูดไม่ถูกเนาะเพราะมันไม่ทันกับอันนั้นมันไม่คำพูดถึงเรื่องความละเอียดละออความรวดเร็วความคล่องแคล่วอะไรนี่เหตุผลจะไปจับไม่ทันเลยระหว่างที่เหลือกับทำกับปัญญาเพศนี้แก้กันคุยเขี่ยคุยค้นหากันนี่เหมือนกันแก้กันนี่เหมือนกันเร็วขนาดนั้นว่า
มองไม่ทันถ้ามองถ้าเป็นนักมวยก็เรียกว่ามองไม่ทัน

นี่จะคอยตั้งหงายหงายถูกนอกมันเร็วขนาดนั้นมันปัญญาแชมเปี้ยนนะคล้องเข้าไปที่เข้าไปจนเป็นกลายเป็นมหาสีมาปัญญาไม่ได้ตั้งเป็นอยู่ตลอดเวลาเป็นเองอยู่นั่นจะว่างเป็นอัตโนมัติเป็นเองค่ะหมุนไปเองไม่ต้องบังคับฟังด้วยนอกจากนั้นแล้วยังได้ลั่งเอาไว้มันจะเลยเถิดคือเพลินก็จะลืมหลับลืมนอนแต่ถ้าขันมันเป็นเครื่องมือมันก็เป็นของชำรุดได้เหมือนแม้แต่รถยนต์เราใช้กันนานเครื่องมันยังร้อนบ้างไงอันนี้ก็จะว่าบอกว่าเครื่องร้อนก็ได้ถ้าขันต้องไปพักอธิบายแล้วในตำราก็มีถึงเวลาพักก็พักในสมาธิแล้วก็ออกพิจารณาทางด้านปัญญาท่านบอกว่าชัดเจนนะเพราะอันนี้มันมีอยู่ในหลักวิชาของประโยคสามนี้ด้วยนะพวกมหาจึงต้องได้ผ่านทุกคนวิธีพักจิตวิธีออกพิจารณาทางด้านปัญญาบางเวลาไอ้เรื่องความเหตุการณ์มันขึ้นกับจิตแล้วมันลืมไปหมดนะจะพักไงแต่ว่าอย่างที่ว่าจะพักโดยเวลาตุลุมบอลได้ไงเนี่ยต้องพูดไม่พูดไปนั่นเนี่ยก็เวลากำลังชุลมุนตุลุมบอลกันอยู่นี่จะไปพักได้ไงถ้ามาอยากตายต้องเดือดร้อนก็นี่กิเลสมันปัดก็อยู่กับกิเลสไม่เหมือนตุลุมบอลแล้วจะให้พักได้ไงมันถึงว่างั้นน่ะคือมันเพลินอยู่ตลอดเอากันอยู่ตลอดแต่มันก็มีจุดที่ว่าพักคือว่าพอที่เหลือตัวนี้มันหลุดลอยไปเนี่ยตอนนั้นมันว่างงานอันนี้มันไม่ว่างคิดเนี่ยธรรมชาติอันนี้มันไม่ว่างตัวเองคือว่าอะไรมันคุยเคียหานั่นเราจะพักตัวนี้พักได้ไม่ให้มันไปไม่ให้มันคุยเคียหาเนี่ยคืองานของจิตประเภทนี้มันไม่อยู่เฉยเวลาฆ่ากันได้แล้วอันนี้ฆ่ามันนี่มันจะคุยของมันเองหลุดค้นของมันเองเนี่ยเราห้ามไม่ใช่ตอนนี้พักเสียเนี่ยก็ได้นี่เป็นไรแต่ท่านเวลาท่านอธิบายถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักเวลาออกพิจารณาท่านไม่ได้บอกว่าเป็นหมายถึงภาวนามยปัญญานะนู่นมันประทับกันได้นู่นตอนอุทะจารที่ท่านว่าสังโยชน์เบื้องบนหุ่นดิ่งกันนู่นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องสมถะวิปัสสนาเวลาพักก็พักเวลาออกทางด้านปัญญาก็ก็ธรรมดาของเราปัญญาของเราธรรมดานี้มันก็เป็นได้อย่างท่านว่านั่นแหละเวลาพักก็พักคือพักภาวนาเข้าสู่ความสงบพักทางด้านปัญญาเวลาไปนู่นนั่นคือมันไม่หาที่จุดที่พักมาได้นะหมุนติ้วที่หมดสิ่งที่จะให้แก้ในตรงนั้นมันยังไม่ปรากฏมันก็คุยเสียมันเป็นมันเองหาเหตุหาผลหาเรื่องหาราวอยู่นั่นถ้าพิเรนมันเป็นตัวเรื่องตัวราวมันก็ต้องออกรับกันจนได้แน่รับพอเจอกันภาพมันก็พังเนี่ยมันพูดไม่ถูกเจอกันเจอยังไงก็ไม่รู้สิไม่เป็นจะนำออกมาพูดเหมือนบ้าเลยแล้วพูดถึงเหมือนบ้าไปเจอแล้วพอมันเป็นกันได้มันหมดปัญหาเองนะยอมรับนั่นแหละไม่ใช่หมดนะยอมรับเลยอ๋ออย่างนี้เองนะคือว่าร่างเอาไว้นั่นคือมันจะเลยเถิดอุทจักคือมันเพลินในการพิจารณาการต่อสู้เหมือนตะลุมบอลนี่ก็จะให้พักไหนตะลุมบอลนั่งมวยกำลังฟัดกันอยู่ภายเป็นวงในก็ด้วยนะแล้วก็จะไปให้พักยังไงยังหลานนั่นเลยเจอราคุยเกี่ยวกับคุยหานั่นนะพักตอนนั้นแต่วันนี้มันไม่ทำเลยนี่เดียวมันเลยเถิดร่างเอาไว้ไม่ลืมนั่นเดี๋ยวเอาพุทโธเข้าไปมันเข้าไปเวลานั้นจิตไม่มีสมาธิคือมันเพลินทางปัญญาสมาธิไม่มาเกี่ยวเลยอยากจะว่าจิตไม่มีสมาธิก็ได้แต่ไม่มีสมาธิในขั้นนั้นนะไม่ใช่ไม่มีสมาธิเหมือนอย่างทั่วไปมันไม่สนใจสมาธิเวลานั้นเราจะพูดเพื่อดัดขึ้นบ้างเพราะความไม่พอดีนี่ว่ากดจิตไม่มีสมาธินี่ว่าเจออะไรมาพักมีแต่เพลินแค่เดียวนี่พอ
ลังเอาไว้ใส่กันตั้งโอ้หนักเนาะเหมือนกับว่ามัดกันน่ะไม่ให้มันออกมัดปัญญาไม่ให้มันออกเอาคำบริกรรมอัดเข้าไปพุทโธพุทโธเอาถี่ยิบไปให้มันออกไม่งั้นมันจะคืองานนี้ยังไม่เสร็จเหมือนกับว่าไอ้คู่ต่อสู้มันยืนจังกายมามันเหมือนกับมันสวมมือแบบนี้มาตอนนี้ยังจะมาพักรับข้าวไปได้ไงก็โดดด้วยกันนี่มันจะได้ตรงไหนเอาพุทโธพุทโธไปถี่ยิบไม่มันเผลอสติทั้งหลายเลยเอาหมุนก็มาหาอันนี้หมดมาหาพุทโธพอสติไม่เผลอพอเอาเข้ามานี่มันอยู่นี่แต่มันพอใจที่จะออกนู่นมากกว่าจะมาอยู่นี่พอลงนี่เราแม่อันนี้ก็สำคัญนะพอจิตสงบเข้ามาสงบเข้ามาหยุดกึกนี่เหมือนถอดเสี้ยนถอดหนามกำลังวังชาความสุขความสบายนี่โอ้โหมันซ่านไปทุกเส้นขนถ้าเราจะพูดเส้นขนนะในระยะพักมันจะตายจริงนั่นแหละพักนี่พอถอยเพราะมันเหมือนกับว่าลามือมันก็ดีดผึ่งเลยก็เขามันออกแล้วก็ดีดผึ่งนี่ไปซัดกันตุ่มนี่มันเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วนั่นเจ้าของผู้ฟันก็ได้รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับสบายสบายแล้วเครื่องมือคือมีดเนี่ยก่อนได้รับหินแล้วฟันมันขาดไม่ท่อนนั้นแหละแต่ก่อนไม่เอาไม่ทราบเอาทั้งสันลงเอาทั้งคมลงเอาทั้งข้างลงตีตุกตับตุกตังมันก็ไม่ขายที่จิตไม่ได้พักเวลามาพักแล้วกำลังของจิตมีเนี่ยออกก็ตุ่มกันเลยเหมือนกับมีดที่รับหินแล้วขาดเลยมันชัดในหัวใจไม่ลืมสิ่งนี้มันเป็นสัจธรรมพิจารณาก็เรื่องอริยสัจเป็นอันนี้ก็เป็นมรรคสัจพิจารณาที่เด็กก็เป็นสมุทัยสัจจะไปลืมได้ไงทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำจะลืมเพราะทำฝังลึกมากนี่นะที่ทำให้ผมคิดมันอดคิดไม่ได้นะมันจะมีเรื่องมีแล้วก็กับยกไว้แต่ประเภทหนึ่งเดียวว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้ถ้ามีแต่เรียนล้วนๆจำมาเรียนจำมาจากเรียนล้วนๆดีไม่ดีจะเห็นว่าภาวนาไม่ได้ปัญญานี้เป็นทำนอกแบบไม่มีในพุทธศาสนาจะว่าไปนั่นเพราะคนเราเคยคิดไปเลยอย่างทางสมองสมองคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่จะสมองเองอย่างที่ว่าอย่างนี้โยมทางด้านภาวนาไม่ได้ออกสมองเลยนี่มีเราเนี่ยค้านเหมือนกับว่าค้านว่างั้นเถอะพูดตามความจริงถ้าเป็นความจำขึ้นสมองหนูบอกนี่ถ้าเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเพื่อความสงบสมถะวิปัสสนาแล้วจะลงในนี้หมดเลยนั่นก็มันเป็นอย่างนั้นนี่จะให้ว่าไงนั่นที่เทศบาราวุฒิขอพูดเต็มปากเถอะว่างี้เลยฮะมันเป็นอย่างนี้จะให้พูดว่าไงอาถรรพ์ที่จะพูดที่ก็ความจริงทำไมพูดไม่ได้แต่ของปลอมมันยังเป็นมาได้ความจริงเป็นออกมาไม่ได้ได้เหรอนั่นสงบมันก็อยู่นี่สงบมากน้อยอยู่นี่ผ่องใสเลยขนาดไหนไม่เห็นนี่อยู่ตรงกลางนี่ไม่ได้มาอยู่นี่ปัญญาหมุนติ้วทั้งวันทั้งคืนเป็นธรรมจักรมันก็ไม่ได้อยู่ข้างบนมันอยู่นี่มันเห็นนี่กับฉันจะให้พูดไปยังไงก็จะไม่ว่าสมองได้ไงทีนี้เวลาเรียนหนังสือเรียนจะให้มันจดมันจำจนกระทั่งสมองถือเนี่ยมันก็รู้อยู่สมองไม่ทำงานให้ไม่จำให้มันก็เห็นอยู่เวลามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่สมถะคือความสงบใจมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่นี่เห็นเด่นอยู่นี่สงบแน่วผ่องใสสะอาดโอ้ยพูดไม่ถูกละมันก็อยู่นี่จนถึงขั้นปัญญาแผ่วๆแผ่วๆแผ่วๆส่งออกส่งออกจนเหมือนตะเกียงจะวุ่นอย่างที่ว่าน่ะร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับแก้วครอบจิตดวงที่มันสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในใจนี่มันเหมือนกับไส้ตะเกียงจะพยุ่นมันส่งจ้างมาหมดอันนี้เหมือนกับว่าไม่มีร่างความสว่างมันจ้างมันไม่อยู่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ข้างบนเห็นชัดขนาดนั้นก็จะไม่พูดได้ยังไงจะบ้าก็ว่าไปที่เหล่านี้จะว่าเราอวดแล้วก็อยู่ใครจะว่าก็ว่าไปอีกนี่ก็ดีคนเล่าไม่อวดก็เล่าพูดแต่มันเป็นไปเป็นว่าเล่าเป็นอยู่ว่างี้ว่างไงหรือใครจะว่าเป็นใบอีกมันอาหารยิงเป็นโอ้มันอัศจรรย์จริงนะเวลามันสว่างในต่างแจ้งจนเจ้าของเองมันอัศจรรย์เจ้าของที่ผมเล่าให้ฟังหน้าที่ว่าโอ้โหจิตทำไมถึงได้สว่างในต่างแจ้งขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้
นี่แต่อยู่นั่นแหละ

พระธรรมท่านเตือนขึ้นมาสอนขึ้นมายังจับไม่ได้นะนี่นะดูที่นี่แหละคือว่าอวิชชาฟังสิขนาดไหนโอ้ละเอียดขนาดนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมประธรรมท่านว่าโอภาสอะไรโออะไรอุปกิเลส16แต่เมื่อเราพูดถึงเรื่องธรรมขั้นนั้นแล้วก็นี่แหละที่ว่ากษัตริย์วัฏจักรทำให้หลงให้เพลินในขนาดนั้นเป็นอัศจรรย์ฟังสิอ้าวก็บนเวลาอันนั้นผ่านไปแล้วอันนี้มันไม่มีนี่อันที่ว่าแหมจิตตรงนี้ทำอัศจรรย์นานมันบรรลัยไปด้วยกันหมดแล้วสิ่งที่มีนั้นมันเลิศกว่านี้ขนาดไหนนะมันก็ยิ่งเท่าอันนี้จึงเท่ากับกองขี้ควายกองหนึ่งที่ประครอบแก้วหรือครอบทองคำทั้งแท่งไว้เนี่ยปิดไว้อย่างนี้นั่นถ้าว่าอันนั้นจะเร็วกว่านี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อันนี้มันอัศจรรย์ถึงขนาดนั้นจนกระทั่งเจ้าของหลงสองเพลินโอ้โหหินทำไมถึงได้อัศจรรย์ถึงขนาดนี้ผ่องใสระหว่างกระจ่างแจ้งถึงขนาดนี้เทียวนานั่นนั่นน่ะไม่หลงไม่ติดมันจะไปอัศจรรย์เหรออันนี้อันหนึ่งทำทั้งกระเตือนที่กลัวจะเราจะหลงจะติดนะพูดง่ายๆทำทั้งกระเตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาตรงนี้ก็กำหนดอยู่ก็เดี๋ยวก็เผลอขึ้นมาคำว่าจุดว่าต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนว่านี่นะนั่นแหละคือตัวพบโอ้โหจะมาถูกเลยนะมันนี่มันก็ไม่ลืมคำว่าจุดว่าต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบก็ต่อมก็จุดผู้รู้จุดเด่นนี่จุดสว่างเนี่ยจะเป็นอะไรไปเนี่ยจุดสว่างมันเป็นเหมือนตะเกียงจะพยุแล้วใช่ตะเกียงแล้วก็เห็นอยู่นั่นจุดที่มันสว่างออกมาก็นั่นนี่มันก็เห็นอยู่นี่สว่างเห็นอยู่เด่นๆทีนี้เวลาอันนี้มันพังไปหมดแล้วมันไม่มีอันที่ว่าจุดมันจุดสว่างไม่มีแต่ที่อันหนึ่งที่ถูกอันนี้ครอบไว้ที่เราว่าอันอัศจรรย์เนี่ยครอบไว้นะอันนั้นคืออะไรไปเอาอีกแล้วที่นี่มันกลับมาเห็นนี่เป็นกองขี้ฟ้าจะได้นั่นฟังสิมันขนาดไหนอันจนกระทั่งเหมือนกับอะไรฟ้าดินถล่มตื่นเต้นอุทานโอ้โหโอ้โหนั่นหลงมาสักขนาดหนักนั่นโอ้โหในขณะเดียวกันกับอัศจรรย์อันนั้นแน่หลงอันนี้ก็หลงขนาดหนักนี่ก่อนหน้าทุเรศอีกอัศจรรย์นั่นที่นี่เป็นมันก็เป็นอุทานด้วยกันทั้งสองมันขึ้นนะอุทานคนละด้านอุทานของความหลงนี่ก็หลงพิษนาจนไปเสกที่กองที่ควายว่าเป็นกองอัศจรรย์นั่นพออันนี้ผ่านไปแล้วก็โอ้โหนี่กองอัศจรรย์อยู่ตรงนี้เนี่ยมันไปงั้นอีกแค่นี่ที่ว่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่มีผู้บอกเลยออกเปิดออกเปิดออกรู้เองรวดเร็วซะด้วยนั่นแหละนะในคืนวันเดียวเลยทั้งสมถะอิปัสสนาสงบนั่นก็หมายถึงว่าไม่ได้ยุ่งอะไรเป็นเรื่องของโลกเลยมีแต่เรื่องธรรมล้วนสมถะปัฏฐานของผู้จะเป็นขีปปิญญาเป็นไปด้วยกันเร็วๆพร้อมๆกันเลยอยู่ในวงนี้ความสงบอยู่ในวงนี้ไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรอยู่นี้ล้วนแต่ก่อนพระองค์ก็สงบอยู่แล้วนี่แล้วนั่นเป็นพระสริระด้วยนะไม่มีกำลังอะไรทางร่างกายที่จะต้านทานนะพระองค์อดพระกยาหารมาตั้งหลายวันมาแล้วนะพอสวยกำลังทุกข์ยากท่านมีกำลังขึ้นมาท่านกำลังนี่จริงพอดีถ้าสีร่างท่านก็กำลังอ่อนอยู่ไม่มีกำลังทางจะเป็นเครื่องเสียงยืดหยุ่นแม้แต่นิดหนึ่งเลยพอก้าวทางถูนี้มันก็ผึ่งเลยทำให้คิดไปหมดแหละไม่ชอบบ้าบอกว่าคืออันนี้เราก็มาเทียบถึงเรื่องการอดอาหารของเราเพราะอดต้องไปอดไปนี่ทางร่างกายนี่ซึ่งเป็นเครื่องมือยืดหยุ่นมันอ่อนตัวลงเครื่องมือก็ขาดโอทีเด็กก็ขาดเครื่องมือที่คือใช้ให้ทันใจได้อย่างใจนี่ทำมันก็ก้าวขึ้นได้ตอนนี้แน่มันเป็นข้อเทียบเทียมถ้าพระเจ้าท่านทรงอดปล่อยอาหารถ้าท่านทรงบำเพ็ญทางจิตตภาวนาในขณะนั้นยังไงวะเนี่ยเนี่ยมันจะไปได้นานกว่านั้นไปได้อย่างรวดเร็วคุณทำไมเนี่ยนี่ก็คิดอดคิดไปไม่ได้ไหมแต่นี่ท่านทำสักอย่างเดียวหลังความตัดด้วยจากการอดพยาหารอย่างเดียวมันจึงไม่เป็นหมายว่าท่านว่าเราอดอาหารสิเราไม่ภาวนานี่ก็ไม่เป็นท่าอะไรเนี่ยแต่นี่มันผิดกันตรงที่ว่าอดเพื่อความเพียรจิตตภาวนา
เพราะมันจะช่วยกันสนุกสนุกกันให้เห็นชัดชัดชัดชัดชัดเวลาเรามันจะตายจริงแล้วมันจะไปไม่รอดเลยเดินมีสบานนี่จะได้กำหนดมันจะถึงหมู่บ้านเขาหรือไม่ถึงนานแล้วบางทีก็แล้วทีนี้จิตมันไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ร่างกายมันจะตายแต่จิตนั้นมันเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้านั่นมันไม่อยากฉันจิตน่ะฉันแล้วมันเป็นอย่างนี้ว่างั้นน่ะพูดง่ายอันนี้มันวิเศษที่สุดมันภาษาเข้าเหมือนอย่างนั้นนะทีนี้ข้าวมันก็เป็นของจำเป็นสำหรับร่างกายร่างกายมันก็เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะบำเพ็ญธรรมเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกเลยก็ต้องจำเป็นต้องไปนี่มันเห็นได้ชัดอย่างนี้นะระหว่างจิตกับกายเมื่อเราได้บำเพ็ญทางจิตภาวนาไปด้วยกันมันเห็นได้ชัดทั้งสองอย่างอำนาจของจิตมันก็เป็นอย่างดีดถึงไม่มีคำว่าอ่อนมันยิ่งดีดความสว่างกระจ่างแจ้งก็ยิ่งแสดงเต็มที่เต็มฐานร่างกายก็ยิ่งอ่อนลงไปนี่ถ้าไม่กินมันก็จะตายมันจะไม่ถึงจุดถึงแดนมันก็ต้องให้กินน่ะแน่นาเรื่องมันนะไม่ก็เถียงกันด้วยยังมันอันนี้ผมไม่ลืมนะกิเลสมันโผล่ขึ้นมานะอันนี้ผมก็แน่ใจว่าไม่ใช่ธรรมอันนั้นเป็นธรรมที่ว่าถ้ามีกิมมิตต่อรูปอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพวกมันท่านกลัวหลงถ้าธรรมท่านเตือนให้ดูตรงนั้นนะพูดง่ายมีกิมมิตต่อให้ดูตรงนั้นถ้าว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะใส่ปังนั้นแล้วมันน่าจะไปได้ตั้งแต่นู้นนะนี่ใครสอนเป็นที่นี่นะลำบากนะท่านก็จะใส่เปี้ยงลงนั่นเลยเราก็รู้ทันทีขาดจะบ้านไปเลยเหนียนไม่รู้งั้นเลยงงไปหมดเหมือนไก่ตาแตกมาอันนี้ทีลาแล้วเราว่านี่มันพูดเรื่องอะไรลืมแล้วมันจะเป็นข้อเปรียบเทียบเรื่องใจมันเวลามันสว่างมันสว่างขนาดนั้นมีอำนาจมากมีฤทธาทางด้านภาพมากมันเกินกว่าที่เราจะไปยุ่งกับอาหารมันพูดง่ายอันนี้มันก็พอกินแล้วแต่ทีนี้มันจะไปไม่ตลอดที่ถ้าไม่กินธาตุขันมันไปไม่ตลอดจะทำไงเพราะเป็นเครื่องมือเพื่อความเพียรอันนี้ก็จะไปได้ยังไงแม่มันต้องสุดท้ายทีนี้ลืมก็มาเรียกได้ที่ว่าอันนี้ก็โผล่เหมือนกันว่านี่เห็นไหมว่าท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสท่านอดข้าวเพื่อจะฆ่ากิเลสเวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านจะตายก่อนเห็นไหมแหมขึ้นเห็นไหมอย่างนั้นแล้วขึ้นเราไม่ได้ปรุงได้แต่งไม่ได้คิดได้ฆ่าเลยมันผุดขึ้นมาอย่างที่ว่านั่นแหละเรียกว่าทำผุดถ้าไม่จิตมีต่อรู้ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบผุดขึ้นมาปึ๋งพอเสร็จแล้วเงียบเลยอันนี้เหมือนกันผุดขึ้นมาโดยที่เราไม่ฆ่าไม่ฝันไม่เลยนะนี่ท่านเห็นไหมท่านอดข้าวจะฆ่าเฉลี่ยแต่เวลานี้กิเลสยังไม่ตายท่านกำลังจะตายรู้ไหมวะนี่นี่มันก็แก้กันปุ๊บเลยนะอันนี้อ้าวก็กินมาตั้งแต่วันเกิดจนอดก็เห็นวิเศษวิโสอะไรจะอดเป็นคนนี้จะตายก็ตายไปสินานมันแก้กันกำลังของกิเลสก็ไม่ลดไม่กลัวว่าเจ้าของจะตายตอนกิเลสมันหลอกอ้าวจะตายก็ตายไปสิอดให้เพียงเท่านี้ก็จะตายก็ตายไปสิเคยกินมาตั้งแต่วันเกิดไงมันก็ตั้งถึงบันนี้ก็ไม่เห็นที่เสียวิโสอะไรจะอดเพียงเท่านี้จะตายก็ตายไปสิเนี่ยมันแก้แบบนี้ปั๊บเลยมันก็พุ่งเท่าเดิมน่ารักทุกตัวเลยเนาะเป็นระเบียบเอาละเห็นไหมเอาละ

การอยู่ด้วยกิเลสกับการอยู่ด้วยธรรมสำหรับใจผู้ทรงไว้ได้ทั้งกิเลสและธรรมแล้วการอยู่ด้วยกิเลสสำหรับนักปฏิบัติเรากับการอยู่ด้วยธรรมคุณค่าของใจจะต่างกันอยู่มากกิเลสเป็นสิ่งที่ทำใจให้ลดคุณค่าในวงปฏิบัติแต่ทำเป็นเครื่องส่งเสริมคุณค่าให้เด่นยิ่งขึ้นคำว่าธรรมก็คือความพยายามเริ่มมาตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติแล้วก็เป็นสมาธิจากนั้นก็เป็นปัญญานี่คือเครื่องประดับใจให้มีคุณค่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติปิดบังหุ้มห่ออยู่โดยปกติแล้วก็จะปรากฏว่ามีคุณค่าแต่อย่างใดนอกจากลดคุณค่าของตัวเองลงไปดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีการระมัดระวังตั้งท่าตั้งทางอยู่ภายในจิตเสมอเช่นเดียวกับเขาจะไปนอนใจหรือว่าประมาทเลื่อนเลิกเผลอสติสตังเที่ยวเตร่เที่ยวเตร่เหมือนเขาเล่นนิทรรศละครนี้ไม่ได้ต้องเสียท่าเป็นอย่างน้อยมากกว่านั้นก็ตายเรื่องของกิเลสยิ่งเป็นเรื่องที่คล่องแคล่วว่องไวไม่มีอะไรจะเกินอยู่แล้วและไม่มีสถานที่อยู่ด้วยอยู่กับใจของสัตว์โลกจึงทำใจสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นแหละกิ้งไปกิ้งมาหาจุดที่หมายไม่ได้มันจะออกนอกวงเขาก็เตะเข้ามาเข้าในวงแล้วก็เตะออกนอกวงก็เตะเข้ามาอยู่ขึ้นนั่นจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสประเภทต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่กิเลสแต่ฟุตบอลไม่รู้จักไม่รู้สึกว่ามีความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะการถูกเตะสำหรับใจนี้เป็นตัวรู้อยู่แล้วจึงต้องรับรู้และรับทุกข์จากสิ่งที่สิ่งกระทบกระเทือนทั้งออกจากภายในไปสู่ภายนอกนำอารมณ์ภายนอกเข้ามานี่เรียกว่าเตะเข้าเตะออกอยู่อย่างนั้นหาความสงบเย็นไม่ได้เว้นแต่หลับเวลาหลับนั่นก็เป็นเวลาพักกิเลสก็พักธาตุขันธ์ก็ได้พักใจเราจึงพอสบายในขณะที่หลับสนิทนั้นการก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสถานที่อะไรทั้งมวลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทรัพย์สมบัติเงินทองเพื่อนฝูงเขาอยู่ครอบครัวญาติเรือนกับสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแองเด็กแดงสมบัติบริวารมีจำนวนมากน้อยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอย่างนั้นหากจะพูดพอพูดเทียบได้บ้างก็นิพพานของคนมีกิเลสก็เวลาดับหลับสนิทนั่นแหละตอนนั้นไม่มีอะไรไว้ติงเลยขึ้นชื่อว่าสมมติแม้อวิชชาที่นอนเนื่องอยู่ภายในจิตใจหรือฝังแน่นภายในใจก็ไม่แสดงตัวคนเราถ้าลงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใครจะไปห่วงใยในสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เกิดกองทุกข์เพราะความกระเพื่อมออกมาเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นคิดถึงเรื่องอะไรก็ตามถึงการคิดถึงเรื่องเวลาการสถานที่วัตถุสิ่งของเพื่อนฝูงในบรรดาที่มีอยู่ในโลกนี้
เป็นเรื่องเขย่าก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเมื่อเทียบกันกับเวลาหลับสนิทแล้วใครไม่มาสนใจกับสิ่งนี้เพราะเป็นสิ่งก่อกวนขณะที่หลับจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามไม่มีความรู้สึกว่าเร็วหรือช้าเพราะคำว่าเร็วคำว่าช้านี้เป็นเรื่องของสมมติคำว่าสุขว่าทุกข์ทั้งหลายก็เป็นเรื่องของสมมติตอนนั้นจิตจะไม่มารับทราบความสุขความทุกข์หยาบๆเหล่านี้เลยแต่จะเป็นธรรมชาติของจิตอยู่โดยปกติไม่มีความห่วงใยพัวพันไม่สำคัญ

มั่นหมายอะไรทั้งสิ้นเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดซึ่งไม่แสดงอากัปกิริยาใดๆเลยจึงพูดไม่ออกพูดไม่ได้ในขณะที่หลับนั้นว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่มีสมมติเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ครับจะเรียกว่านิพพานของปุถุชนของพอจะสัมผัสได้ในขณะที่หลับสนิทไม่ได้หมายถึงการหลับแล้วละเมอเพ้อฝันอะไรอย่างนั้นนั่นไม่ใช่เป็นการหลับสนิทธาตุไม่ได้พักตัวสนิทจิตใจก็ไม่ได้พักตัวสนิทการหลับสนิทนั่นแหละเป็นการที่ปล่อยทั้งหมดไม่ว่าใครจะเป็นจะตายไม่ว่าใครจะสุขจะทุกข์ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวมันขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่เกี่ยวกับความหลับสนิทนั่นเลยเป็นธรรมชาติของตนโดยลำพังกิเลสประเภทต่างๆก็ไม่แสดงตัวเรียกว่ากิเลสก็หลับพักตัวเวลานั้นพอจากนั้นมาแล้วก็ดีดก็ดีดกระทบกระเทือนนั่นนี่อยู่ตลอดหากไม่มีการหลับนอนกันบ้างเลยนี่มนุษย์เรานี่จะทนไม่ไหวมีการหลับการนอนจึงพอได้พักผ่อนสะดวกสบายมีที่ตรงที่วางบ้างเราลองเทียบดูขณะที่หลับสนิทนั้นมีใครเสียดายอะไรบ้างจะหลับไปกี่กับกี่กันก็ตามก็ต้องเป็นหลักธรรมชาติแห่งความหลับอยู่ด้วยดีไม่มีอะไรยึดยับยับขึ้นมาให้ว่าช้าหรือเร็วให้ว่าสุขหรือทุกข์ให้ว่ากังวลวุ่นวายหรือเพลิดเพลินเศร้าโศกอะไรไม่มีเลยในความหลับครับโลกหลับได้ด้วยกันรู้ได้ด้วยกันแต่จะพูดรูปลักษณะของความหลับสนิทนั้นพูดไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจะปฏิเสธความหลับสนิทนั้นปฏิเสธไม่ได้เอาความหลับสนิทนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่พิเศษจากความเป็นอยู่ทั้งหลายของจิตนี่เราพูดถึงความสนิทของใจทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็มีความสนิทละเอียดได้ขนาดนั้นในการทำกิเลสให้สิ้นสูญลงไปจากใจจนไม่มีเหลือเลยดังใจพระอรหันต์ท่านจะเป็นอย่างไรขณะที่จิตดับสนิททั้งที่มีกิเลสก็เป็นสิ่งละเอียดจนถึงกับเราพูดไม่ได้ทั้งที่เราก็หลับสนิทได้รู้รสชาติแห่งความหลับสนิทอยู่ด้วยกันทุกคนนำมาหรือมาบรรยายนั้นบรรยายไม่ได้บรรยายได้ก็เพียงที่แค่ที่พูดมานี้เท่านั้นคือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรการสถานที่วัตถุสิ่งของเงินทองญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งสิ่งที่และสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันมามากน้อยดับไปหมดในขณะนั้นต่อยหมดเราพูดได้เพียงแค่นั้นจะพูดธรรมชาติที่ต่อยนั้นพูดไม่ถูกที่สนิทในตัวเองพูดไม่ถูกจิตที่สิ้นจากกิเลสอาสวะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ไปถ้าพูดละเอียดก็จนสุดละเอียดแล้วเพราะสิ่งสมมุติไม่มีในนั้นเลยหมดไปจริงๆคืออวิชชาไม่ได้ว่าเพียงว่านอนเหมือนสงบตัวเหมือนหลับสนิทแล้วหมดไปเลยจริงๆเป็นอย่างไรที่แสดงความหยาบๆออกมาโดยประการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากนะมันจิตแท้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆในขณะที่เราบำเพ็ญอยู่โดยไม่หยุดไม่ถอยอาการต่างๆจะต้องแสดงความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเช่นจิตฟุ้งซ่านลำคาญจิตไม่เคยสงบตัวเลยนี่ก็เป็นอาการหนึ่งๆของกิเลสทำงานให้กระจายออกทางกระแสจิตคิดไปในแง่ต่างๆแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมาพอจิตสงบ

ัวเข้าไปนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งอีกเรื่องอาการของจิตสงบตัวเข้าไปแค่นั้นแค่นั้นออกทางด้านปัญญาเป็นการบุกเบิกก็เป็นอาการไปเรื่อยๆจิตก็มีความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งปกคลุมห่มห่อตัวเองมันเปลี่ยนของมันด้วยอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จิตจะแท้เปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแต่อาการที่เกี่ยวข้องกับจิตเช่นเดียวกับเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้านี่เองเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มใช้สอยตัวเราจริงๆก็คือเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามเสื้อตามผ้ากางเกงอะไรโดยอย่างนี้การที่จะพูดถึงบรรดาเรื่องความบริสุทธิ์ซึ่งบรรดาไม่ถูกรู้อยู่อย่างไรก็บรรดาไม่ถูกเช่นเดียวกับความหลับสนิทเป็นอย่างไรบรรดาไม่ถูกเพียงขั้นสมมุติการหลับสนิทนี่ก็เป็นนั่งอยู่ในวงสมมุติเรายังบรรดาไม่ถูกถ้าจิตที่หลุดพ้นไปแล้วจากสมมุติทั้งมวลจะไปบรรดาได้ถูกอย่างไรทั้งที่รู้อยู่ทรงอยู่เป็นด้วยความบริสุทธิ์นั่นแหละนั่นก็พูดไม่ถูกถึงจะพูดไม่ได้ก็ตามแต่ธรรมชาตินั่นก็คือธรรมชาติที่พอตัวแล้วหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างปลดตรงลงหมดแล้วขึ้นคือว่าปัญหาเพราะปัญหานี้เกิดขึ้นจากที่เลยทำจึงต้องกลายเป็นปัญหาไปตามปัญหาของธรรมก็คือปัญหาแก้กิเลสอุบายของธรรมแก้ปัญหาคือเรื่องของกิเลสนั่นแหละพอสิ่งนั้นหลุดลอยไปหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่อุบายวิธีการพื้นๆไปโดยลำดับตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลการภาวนามีแต่อุบายวิธีการปราบกิเลสไปโดยลำดับลำดาเป็นการให้ทานมันทำไมถึงต้องให้ทานมันมีอะไรที่เป็นค่าศึกต่อทานอยู่นั้นสมทานการสงเคราะห์ก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมันเป็นเครื่องปราบปรามความตนีที่เหนียวความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นคู่กันกับความโลภมากไม่มีเมืองพอความเห็นแก่ตัวความรัดเอาเปรียบโคดโกงรีดไถล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสนี้ทั้งหมดฐานะการเสียสละจึงเป็นเครื่องปราบกิเลสเหล่านี้ไปโดยลำดับจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาสุดท้ายก็สละได้หมดเราพูดอย่างหยาบๆหรือว่าพูดอย่างย่อๆอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการปราบกิเลสทั้งหมดนี่มันมีหลายประเภทธรรมที่กล่าวมาที่ว่าบรรยายไม่ได้นี้ไม่ได้นอกเหนือจากใจดวงที่รู้เห็นเห็นอยู่เวลานี้ขอให้ทุกท่านจงทำความเข้าใจกับความรู้นี้ว่าสามารถทรงได้ทุกสิ่งทุกอย่างทรงธรรมก็ได้ส่วนกิเลสนั้นรับรองกันมาแล้วทั้งเป็นทั้งตายทั้งแทบเป็นแทบตายความทุกข์มากทุกน้อยไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยเพราะผู้นี้เป็นผู้รับเองรู้เองเห็นเองส่วนธรรมนั้นความสุขของธรรมในขั้นต่างๆนั้นเรายังไม่สามารถเรายังไม่เคยรับรู้และยังไม่เคยส่งด้วยเหตุนี้จิตจึงยังไม่เห็นคุณค่าเพราะยังไม่ปรากฏต่อเมื่อได้ปรากฏขึ้นกับใจแล้วย่อมเกิดความเชื่อตามความจริงนั้นและตามรสชาติแห่งธรรมที่ปรากฏตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัตินั่นก็เป็นเหตุให้เกิดความเชื่อให้เกิดความอยากได้ให้เกิดความอุตสาห์พยายามให้เกิดความภาคเพียรเพื่อจะยังทำเหล่านั้นให้คงเส้นคงวาและเจริญถาวรขึ้นภายในจิตใจรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับมีรส
แห่งธรรมก็เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆตั้งแต่ขั้นหยาบจนถึงขั้นกลางขั้นละเอียดเปลี่ยนอยู่ภายในจิตนั่นแหละเมื่อความเชื่อก็หนักแน่นเข้าไปโดยลำดับเมื่อความเชื่อฝังแน่นลงไปในธรรมทั้งหลายแล้วความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามก็เป็นสิ่งที่จะตามกันไปเป็นสิ่งที่ฝังแน่นไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านผู้ประกอบความเพียรด้วยความเห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายหรือกองทุกข์ในวัฏฏะนี้กับความเห็นคุณค่าแห่งธรรมซึ่งประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนั้นท่านจึงมีกำลังกล้าในเรื่องทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่จะยังท่านให้ก้าวพ้นเถิดจากกองทุกข์ทั้งหลายการปฏิบัติเคยพูดเสมอสติให้ถือเป็นเครื่องมือประจำตนอย่าได้ปล่อยได้วางไม่ว่าจะทำกิจการงานใดสติให้ฝึกรู้สึกตัวว่าทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้เนี่ยเป็นพื้นของสติฝึกไปตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วิธีการที่กล่าวนี้โดยลำหนักอยากไปแบบเผลอเลยต่างๆอันเป็นนิสัยของกิเลสไม่ใช่นิสัยของผู้ฝึกอบรมธรรมมีสติสตังค์คำบริกรรมก็ให้อยู่ในคำบริกรรมอยู่กับสิ่งใดก็ให้อยู่ด้วยสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวที่จะฟื้นธรรมทั้งหลายขึ้นมาให้ได้ชมไม่นอกเหนือจากสตินี้ไปได้เลยดังนั้นก็ปัญญาเป็นเครื่องขุดค้นสติกับปัญญานี้เป็นธรรมสำคัญมากในวงความเพียรของนักปฏิบัติทั้งหลายความทุกข์ทุกข์เพื่อสุขมีจุดที่หมายไม่ไร้ค่าไม่ขาดทุนสูญดอกไปเปล่าๆเหมือนทุกข์ทั้งหลายที่เป็นไปตามหน้าของกิเลสพาให้ทุกข์ทุกข์เพราะความเพียรนี้เป็นทุกข์ที่มีหวังเป็นทุกข์ที่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลเป็นทุกข์ที่มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ทุกข์แบบลอยลมทุกข์หาจุดหมายปลายทางไม่ได้หาการหาเวลาไม่ได้คือทุกข์แบบกิเลสพาให้ทุกข์นั้นใครก็ทุกข์ด้วยกันทั้งโลกแต่ไม่มีความจบขึ้นลงได้ด้วยความทุกข์ต่างๆซึ่งกิเลสนั้นผิดขึ้นมาเลยสำหรับการทุกข์ด้วยความภาคเพียรเพื่อจะแก้กิเลสนั้นมีหนักมีเบาและมีสิ้นสุดยุติลงไปได้ขณะที่กิเลสมันหนักมันหนาก็ต้องเลยต่อสู้กันหรือว่าแบกฟาดเหวี่ยงกันกับกิเลสด้วยกำลังอย่างรุนแรงผาดโผนบังคับกันถึงเป็นถึงตายก็ไม่บังคับอยู่ภายในใจนั้นบางครั้งยังต้องเอาร่างกายเป็นเครื่องมืออีกเช่นเดินนานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนานๆก็ใช้ร่างกายด้วยนั่งภาวนานานๆก็เอาร่างกายเป็นเครื่องมืออดอาหารหลายๆวันกี่วันก็ตามล้วนแน่แต่เอาร่างกายเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสบางอย่างก็มีใจโดยลำพังทำงานจะสู้กับกิเลสไม่อาศัยกายก็ได้ทุกข์ทั้งมวลที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับความเพียรเฉพาะอย่างยิ่งทางร่างกายก็มีจุดหมายปลายทางที่จะสิ้นสุดยุติกันได้ทุกข์ทางใจที่ต่อสู้กับกิเลสก็มีเวลาที่จะสิ้นสุดยุติลงได้และทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรทางกายก็ตามทางใจก็ตามมีเวลาที่จะลด
หย่อนผ่อนตัวไปได้โดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงการสิ้นสุดยุติลงไปในทางความเพียรเพราะกิเลสสิ้นสุดไปหมดแล้วนี่เลยเรียกว่ามีขอบมีเขตมีจุดหมายปลายทางไม่ได้เป็นทุกข์อยู่แบบลอยลมหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เหมือนกิเลสพาให้ทุกข์เราเป็นนักปฏิบัติจึงควรนำมาเทียบเคียงกันแล้วยอมทุกข์เพราะความเพียรไม่มีความอิจฉาละอาใจเพราะความอิจฉาละอาใจนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมเป็นเรื่องของกิเลสคอยสอดแทรกในวงความเพียรของเราต่างหากพากันเข้าใจเอาไว้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้ถ้าไม่ได้เจอหน้ากันซะก่อนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสแทรกแซงธรรมสวมรอยธรรมผู้ปฏิบัติทั้งหลายจึงย่อหย่อนอ่อนกำลังและถอยหลังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้มละลายหรือล้มเหลวไปก็เพราะเชื่อกลมายาของกิเลสที่แทรกที่แซงเข้ามานี่แหละเราจะเห็นได้ชัดในเวลาจิตมีหลักมีเกณฑ์ด้วยอัดด้วยทำความทุกข์ลำบากมากน้อยเพียงไรใจจะไม่มาสนใจกับเรื่องทุกข์เหล่านี้เลยนอกจากสนใจต่อเหตุต่อผลต่ออัดต่อธรรมต่อกิเลสประเภทใดด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรในแง่ต่างๆที่จะห้ามหันกันลงไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มาคำหนึ่งถึงเรื่องความทุกข์ความลำบากนี้นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาพอผ่านพ้นสิ่งนั้นกลมายาของกิเลสท่านนั่นมาได้แล้วความอิจฉาละอาใจต่อความทุกข์ความลำบากเพราะการประกอบความเพียรนี้น้อยลงไปโดยลำดับดับจนถึงกับไม่มีนอกจากนั้นยังได้ล้างเอาไว้นะไม่ล้างมันเกินประมาณการประกอบความเพียรกล้าเกินไปก็ผิดฟังแต่ว่ากล้าเกินไปนะกล้าธรรมดาไม่เป็นไรเกินไปนี่ผิดกับหลักมัชฌิมาที่ควรจะให้พอเหมาะเด็ดขนาดไหนก็เด็ดแต่ถึงวาระที่จะลดหย่อนผ่อนผันกันตามสถานการณ์ก็ต้องผ่อนผันกันไปด้วยสติปัญญาของตัวเองเราจะเห็นได้ชัดว่าความทุกข์นี้ไม่เป็นอุปสรรคไม่มากีดขวางทางดำเนินเพื่อถอดถอนตนเองเลยมีแต่ความกระหึ่มความดูดดื่มในความเพียรทั้งหลายแล้วปรากฏผลขึ้นมาให้ชมเรื่อยๆก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมากปรากฏผลขึ้นมาเพียงไรก็เป็นคุณค่าถึงใจเดินหนักหนาก็ยิ่งมีกำลังใจเพิ่มกำลังใจขึ้นนั่นแหละที่ว่าการประกอบความเพียรกล้าไม่มีคำว่าท้อถอยเป็นอย่างนี้วันที่ทำยังไม่แทรกถึงใจมีแต่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจกดขี่บังคับนั้นพอกระดิกลงไปที่จะออกสู่ธรรมนั้นนี่ถูกกีดถูกขวางถูกคัดค้านต้านทานแต่เราไม่รู้กลอุบายของมันก็ยอมมันแบบหลับสนิทหลับสนิทไปด้วยกันทั้งนั้นพอเมื่อได้รู้กลอุบายนี้แล้วมันแสดงออกท่าไหนรู้หมดด้วยเหตุนี้จึงได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอให้ได้รู้ล่วงหน้าเอาไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้มันกล่อมไปจนไม่มีเวลาตื่นที่เหลือนั้นย่อมเป็นข้าศึกกับธรรมอยู่ตลอดเวลาตั้งไหนแต่ไรมาไม่เคยคำว่าที่เหลือเป็นผู้ส่งเสริมธรรมนอกจากคอยเหยียบย่ำทำลายธรรมนั้นคำว่ากิเลสกับธรรมก็อยู่ที่ใจของบุคคลคนเดียวกันจึงต้องได้ต่อสู้กับมันอยู่เสมออันนี้มีอำนาจมากหมดทั้งเนื้อทั้งตัวหมดทั้งจิตใจของเราอาการทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสออกหน้าออกตาแสดงลวดลายเสียทั้งหมดเมื่อเรายังไม่สามารถจะรู้คนมายาการแสดงออกในแง่ต่างๆของมันจะต้องเป็นเรื่องของมันอย่างออกหน้าออกตานี่แหละตอนนี้แหละตอนลำบากในการประกอบความภาคเพียรเดินจงกรมก็ขาอ่อนไปเพราะกิเลสมันเหยียบออกขาอ่อนเท้าอ่อน
จิตใจก็อ่อนเปียกไปถ้าจะก้าวไปสู่ธรรมถูกกิเลสมันเหยียบจิตใจก็อ่อนเปียกไปตามศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ทราบว่าตกไปทวีปไหนเหลือแต่ความเคลิ้มหลับไปตามกิเลสทั้งนั้นการยอมกับกิเลสเป็นไปตามกิเลสไม่มีความอิ่มความพอทีนี้กิเลสมันแข็งไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้เพราะวิชาไม่ทันมันความรู้ไม่ทันมันมันให้เราได้บึกบืนไปตามมันขยันขันแข็งมีกำลังใจไปตามมันเราก็ไม่รู้มีกำลังใจไปตามกิเลสก็เพราะการเชื่อมสอนของกิเลสกิเลสแทรกลงแทรกความหวังลงแทรกภาพมโนภาพลงไปให้คาดหน้าคาดหลังคาดอดีตคาดอนาคตสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วควรเสียใจก็ไม่มีความอิ่มพอคิดไปเมื่อไรเสียใจเมื่อนั้นและไม่เคยคำนึงเลยว่าสิ่งที่คิดและเสียใจนี้เคยได้รับความกระทบกระเทือนจากมันมาแล้วน่าจะเห็นโทษน่าจะเบื่อหน่ายน่าจะคลายความติดพันกับมันจะบ้างไม่มีมันวาดภาพขึ้นตรงไหนเป็นติดทุกภาพทุกขณะมันว่าจะเป็นเรื่องอนาคตความหวังสร้างไว้แต่พัดแต่ผือแต่ไม่ใช่ความหวังที่จะเป็นไปในขอบในเขตในเหตุในผลให้เป็นที่พึงใจได้ความหวังนั้นผลสุดท้ายก็หวังไปหาความล้มเหลวนั่นเองนี่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้มีความหวังในธรรมไม่เป็นเช่นนั้นผิดกันมากทีเดียวในระยะที่กิเลสมีอำนาจมันสร้างตะขวากแต่หนามปิดกั้นทางเดินเราไว้หมดเหมือนกับปิดหูปิดตาเราไว้ให้เดินแต่ว่าไม่ลืมตาเดินวิ่งก็พาวิ่งแต่ไม่ลืมตาวิ่งนั่งก็ให้หลับตานั่งนอนให้หลับตานอนยืนให้หลับตายืนเดินให้หลับตาเดินทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาให้หลับตาทั้งนั้นไม่ให้รู้ไม่ให้ดูหน้าของมันพูดง่ายๆเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่มันให้นอนคว่ำหน้าให้เจ้าทรัพย์นอนคว่ำหน้าไม่ให้มองดูหน้ามันกิเลสซึ่งเป็นตัวโจรต้นหัวใจเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ให้มองดูหน้ามันด้วยสติธรรมปัญญาธรรมได้เลยปิดหูปิดตาไว้หมดจึงเป็นการลำบากสำหรับผู้ปฏิบัติในขั้นเริ่มแรกที่จะไปรู้กลมายาของมันดังที่กล่าวมาเหล่านี้จึงต้องได้ฝึกสติอ้าวเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสทุกประเภทคำว่าวิเศษก็คือธรรมเท่านั้นวิเศษไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงวิเศษสุดของธรรมก็คือธรรมเท่านั้นกิเลสประเภทใดๆตั้งแต่หยาบๆจนถึงขั้นละเอียดสุดของกิเลสก็ไม่มีกิเลสประเภทใดเป็นประเภทที่พิเศษเลิศเลืออะไรจึงต้องอาศัยธรรมนี้เข้ามาแยกมาแยะมาสอดส่องมากำจัดปัดเป่าด้วยท่าฝึกหัดในขั้นเริ่มแรกทุกข์ก็ยอมทนทุกข์ทุกไม่เป็นไรทุกนี้เป็นทุกเพราะการปฏิบัติเพื่อทำทุกเพราะการต่อสู้กิเลสเพื่ออัดเพื่อทำต่างหากไม่จะทุกเพราะถูกกิเลสลากไปถูไปทุกเพราะการตะเกียบตะกายออกจากกิเลสด้วยอัดด้วยทำต่างหากจึงเป็นทุกที่ควรจะยอมรับสำหรับผู้เชื่อหรือชาวพุทธเราเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติพยายามตั้งสติสตังจดจ่อต่อเนื่องกันกับงานของตนแล้วจะเป็นการส่องทางเข้าไปจิตไม่เคยสงบก็จะสงบได้นะเมื่อกิเลสจางลงไปจิตย่อมสงบได้คำว่ากิเลสจางคืออะไรคือความคิดความปรุงแต่งต่างๆซึ่งไม่มีคำว่าใหม่ว่าเก่าไม่มีคำว่าเป็นเด่นเป็นของล้าสมัยเลยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่เอี่ยมมาเสมอจะคิดกี่ครั้งกี่หนตลบทบทวนซ้ำๆซากๆ
ยิ่งกว่าตามรอยโคในคอกก็ไม่มีการเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่เห็นว่าเป็นของเก่ามีแต่เป็นใหม่เรื่อยไปตื่นเรื่อยไปเชื่อเรื่อยไปนี่เราพยายามที่จะเราพยายามด้วยสตินำธรรมเข้ามาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจะทับความคิดทั้งหลายที่ไม่มีของใหม่ของเก่ามีแต่ของให้ติดทั้งนั้นนี้ให้สงบตัวลงไปด้วยสติจะกำหนดภาวนาบทใดก็ตามนั่นแหละทำเครื่องทับความวุ่นวายทั้งหลายจิตคิดได้ในเวลาเดียวทำงานหน้าที่เดียวในขณะที่คิดทำแล้วกิเลสก็คิดไม่ดับเวลาความเผลอในการคิดทำเท่านั้นกิเลสก็แทรกขึ้นมาจะแทรกขึ้นมาได้ในเวลานั้นขณะที่เราคิดทำเอาทำลงไปเหยียบย่ำทำลายความคิดที่จะให้เกิดความวุ่นวายดังที่กล่าวมามีตั้งแต่ความคิดทางด้านอัตธรรมเท่านั้นความคิดอันนี้เป็นความคิดความปรุงที่จะให้ใจสงบไม่ใช่ความคิดปรุงของกิเลสที่จะพาใจให้ฟุ้งเป็นความคิดความปรุงที่จะทำใจให้สงบเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารคือความปรุงปรุงทางกิเลสเป็นพิษขึ้นมาอย่างหนึ่งปรุงทางด้านธรรมะเป็นคุณของใจทำใจให้ร่มเย็นเช่นอย่างเราปรุงคำบริกรรมเป็นต้นเนี่ยจะเป็นสังขารเหมือนกันก็ตามผิดกันที่อารมณ์ซึ่งเรานำมาบริกรรมหรือเราคิดนั้นจิตก็ย่อมสงบได้เมื่อจิตมีความสงบได้ก็มีความเย็นเบาสบายนี่ก็แสดงคุณค่าขึ้นมาแล้วจากความสงบทำไมจะไม่เห็นความสงบเป็นของมีคุณค่าเป็นสิ่งที่น่าต้องการมันก็เริ่มเข้าไปการฝึกเบื้องต้นเป็นความลำบากเป็นต้องเปิดช่องเปิดทางที่มืดเคยมืดมิดปิดตามานานพยายามไม่นอกเหนือจากความพยายามนี้ไปได้ต่อไปก็ค่อยจางไปจางไปสิ่งมืดดำกำตาทั้งหลายนั้นความสว่างก็เริ่มปรากฏขึ้นภายในจิตแต่ก่อนเป็นไฟถ้าว่าดำก่อนเหมือนถ่านไฟถ้าไฟมีอยู่ก็แดงโล่จิตหนึ่งมันจะเทียบว่าแดงโล่ก็ได้เป็นไฟทั้งกองมองดูเวลาปกติมันก็ดำปีหาความสว่างไม่ได้แต่พอความสงบใจได้ปรากฏขึ้นมาแล้วความสว่างก็ตามกันขึ้นมาปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็เร่งอย่าไปคาดอดีตอนาคตว่าเคยได้ปรากฏได้ประกอบความเปลี่ยนมาเท่านั้นเท่านี้แล้วความทุกข์ความยากความลำบากถ้าจะคิดเช่นนี้ให้คิดถึงเรื่องการที่กิเลสทรมานเราบีบบังคับเราล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมึงเคยทุกข์มามากแล้วทุกเพราะเรื่องนั้นก็เคยทุกมาแล้วทุกเพราะเรื่องนี้ก็เคยทุกมาแล้วทุกในอดีตกี่ปีกี่เดือนที่เราดึกได้ก็เคยทุกมาแล้วมันล้วนแล้วแต่กองทุกทําให้อินหนาละอาใจในเรื่องกองทุกที่กิเลสผิดขึ้นมานั้นดีกว่าที่เราจะมาคิดอินหนาละอาใจต่อความทุกข์ที่กําลังต่อสู้กิเลสด้วยความภาคเพียรหรือด้วยอัตด้วยธรรมของเรานี่จึงเป็นความคิดที่ถูกนำความคิดนี้มาใช้เปลี่ยนแปลงความคิดของกิเลสนั้นออกไปผู้ปฏิบัติต้องใช้อุบายวิธีพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมมาอย่างนั้นไม่ทันนะละเอียดมากทีเดียวกิเลสตั้งแต่เพียงขั้นนี้เราก็ยังไม่รู้กลมายาของมันจะว่ายังไงละเอียดขนาดไหนมันจอมได้ทั้งนั้นมันต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องส่องทางทดสอบความจริงเพราะทำเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมมันปลอมอยู่ในจิตมันแทรกอยู่ในจิตจึงต้องแยกแยะเปิดเผยกันออกด้วยอุบายต่างๆปรากฏเป็นความเย็นสบายขึ้นมานี่อยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราเมื่อมีความสบายเท่านั้นนั่งอยู่ก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายจิตที่เคยหิวโหยด้วยความคิดความปรุงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นโน้ตเครื่องสัมผัสทั้งอดีตที่ผ่านมาแล้วกี่ปีกี่เดือนมันระงับตัวลงมาเพราะความอิ่มธรรมคือความ

ึงเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารแยกแยะไปดูทั้งเขาทั้งเราทั้งสิ่งที่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณทั้งสัตว์ทั้งบุคคลเทียบเข้าในสัจธรรมคืออริยสัจนี่ก็เป็นปัญญาถ้าไม่สามารถจะพิจารณาร่างกายของตนได้เอาพิจารณาร่างกายใดก็ตามภายนอกก็ได้ภายในก็ได้ฉะนั้นจะย้อนเข้ามาสู่ภายในนี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสัจธรรมความอยู่ภายนอกก็คือใจเป็นผู้ไปรู้และสิ่งที่อยู่กับใจคือร่างกายของเรานี้ทำไมใจจะไม่รู้มันอยู่ด้วยกันแท้ๆนั่นก็ย้อนเข้ามารู้จนได้นั่นในการพิจารณาทางด้านปัญญาถึงการเวลาที่ควรจะพิจารณาต้องพิจารณาไม่ต้องถือว่าสมาธิขั้นนั้นแล้วจะพิจารณาปัญญาถึงขั้นนั้นจึงจะพิจารณาปัญญาอยากหากการปฏิบัติเหมาะสมกับเหตุการณ์ใดที่จะควรใช้อุบายวิธีใดนำมาใช้ทันทีเพราะทำเป็นปัจจุบันสดตอนนั้นอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องมาเรียงลำดับนั้นลำดับนี้ไปนั่นมันเป็นเรื่องการคาดการหมายความเพียรด้วยการคาดหมายไม่ใช่ความเพียรที่แท้จริงต้องถือความจริงถือเหตุการณ์เป็นสำคัญในการจะปฏิบัติต่อกันนั่นแหละถูกต้องครับหลักของการภาวนาของผู้ภาวนาให้จริงจังลงเช่นนั้นอีกเมื่อพิจารณาใคร่ควรลงไปแล้วย่อมจะสว่างขึ้นเรื่อยๆขั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนให้จิตใจสบายสบายอิ่มตัวขั้นปัญญาก็เป็นขั้นเพิกขั้นถอนจะทำให้จิตใจสว่างกระจ่างแจ้งออกไปไม่มีสิ้นสุดปัญญาแหลมคมขั้นมากน้อยเพียงไรความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตนี้ยิ่งแสดงตัวออกไปความซึมซาบของปัญญาก็เหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลไปได้หมดทุกทิศทุกทางไม่เหมือนน้ำที่ไหลลงทางต่ำสติปัญญานี่ไหลทวนกระแสก็ได้ตามกระแสก็รู้ไปได้หมดแต่ไม่ติดไม่พันพิจารณาไปไหนรู้ไปทางนั้นต่อยไปได้ทางนั้นปัญญาเป็นอย่างนั้นจึงเป็นของสำคัญมากศีลสมาธิปัญญาเมื่อสรุปลงจากมรรคแปดแล้วว่ามีศีลสมาธิปัญญาท่านสงเคราะห์ลงไปศีลสมาธิปัญญานี่อยู่กับใครเวลานี้สิ่งนี้มีไว้เพื่ออะไรศีลสมาธิปัญญาก็อยู่กับเรากิเลสเพราะกิเลสอยู่กับเราการจะฝึกแบบศีลเรารักษาด้วยเจตนาอันชอบธรรมของเราอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องอธิบายให้ฟังมากมายเพราะต่างองค์ก็ต่างเข้าใจกันอยู่แล้วส่วนสมาธิเป็นความละเอียดเพราะเป็นขั้นของธรรมขั้นหนึ่งจึงต้องอธิบายให้ฟังใครเป็นผู้ชอบในธรรมบทใดให้ยึดหลักให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักของการภาวนาอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าอย่าจะจับจดๆปล่อยวางวางจดๆจ้องจ้องอันเป็นความลังเลสงสัยนั่นเป็นนิวรณ์คือความคิดที่หักห้ามการดำเนินไม่ให้เป็นไปเพื่อความสะดวกไม่เป็นไปเพื่อความแน่ใจในงานของตนเมื่อเราเหมาะกับจริตในธรรมบทใดให้พึงนำธรรมบทนั้นมากำกับรักษาใจหรือภาวนาการเปลี่ยนแปลงของคำบริกรรมนี้เมื่อจิตละเอียดแล้วจะค่อยเป็นไปเองหากเข้าใจในตัวเองเช่นจิตจนเป็นฐานสมาธิเด่นอยู่ตลอดเวลาแล้วคำบริกรรมก็ค่อยหมดปัญหาไปเองเพราะการบริกรรมก็เพื่อจะให้รู้จุดแห่งความรู้ที่แท้จริงเมื่อจิตได้สร้างฐานของตนขึ้นมาจนเด่นชัดเป็นความรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งยืนเดินนั่งนอนเห็นตลับเท่านั้นอยู่แล้วการบริกรรมเพื่อจะให้รู้จิตนั้นมันก็หมดปัญหาไปเองดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเช่นเดียวกับเราตามรอยโคเมื่อเข้าถึงตัวโคแล้วรอยก็ปล่อยไปเองการบริกรรมจึงมีความจำเป็นเมื่อเป็นสมาธิแล้วคำบริกรรมจิตเป็นสมาธิคือเป็นฐานสมาธิแล้วคำบริกรรมก็หมดปัญหาไปเองรู้อยู่เช่นนั้นคิดปรุงเรื่องอะไรก็รู้จากนั้นก็นำความรู้นี้ออกใช้ทางด้านปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูเฉพาะอย่างยิ่งสกลรากาย

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งในขั้นนี้แยกแยะดูให้ดีดังที่เคยพูดแล้วนี่พูดหลายครั้งหลายหนทำซ้ำซากๆการพิจารณาร่างกายก็ดีผู้ฟังน่าจะเข้าใจน่าจะนำไปพิจารณาได้ถ้อยได้ความเพราะการพิจารณานี้ไม่เพียงเราจดจำมาได้แล้วเป็นสิ่งที่สำเร็จประโยชน์ไปถ้าความจริงยังไม่ปรากฏเมื่อไหร่ประโยชน์ยังไม่สำเร็จจะพิจารณากี่ร้อยกี่พันครั้งก็ตามเมื่อยังไม่จิตยังไม่ซึ้งต่อความจริงนี้ยังไม่แจกมาได้ผลเมื่อจิตซึ้งต่อความจริงนั้นแล้วนั่นแหละเรียกว่าได้ผลพอซึ้งที่ตรงไหนมันก็ปล่อยวางของมันคำว่าอุปทานยึดมั่นอะไรมันยึดอะไรก็เพราะมันไม่รู้จิตกิเลสนั่นแหละไม่ให้รู้ไม่ใช่อะไรไม่ให้รู้ความรู้ของจิตมันรู้อยู่อย่างนี้แหละแต่กิเลสให้รู้ไปเสียแบบหนึ่งคือแบบจอมปลอมทีนี้กิเลสปลอมทำนั้นจริงถ้ารู้ตามความจริงนี้กิเลสตัวปลอมนั้นก็ตกไปหมดมันต้องได้ใช้การพิจารณาให้มากจนเป็นที่แน่ใจพอมันพอตัวแล้วไม่บอกให้ปล่อยก็ปล่อยการพิจารณาปล่อยเองวางเองเพราะอุปทานความยึดมั่นในร่างกายส่วนต่างๆนี้มันได้ถอนตัวไปหมดแล้วเพราะความรู้ชัดนั่นเองความรู้ชัดด้วยปัญญาเราจะถอนไปได้นี่แหละที่นี่จิตมันก็เบิกกว้างออกไปความสว่างสวัยก็สว่างสวัยกิเลสก็เบาหลุดลอยไปเรื่อยๆจิตก็เบาขึ้นเรื่อยๆเช่นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายมันก็หนักเท่ากับกายนี่พอถอนออกมาแล้วมันก็เบาหูวัตถุภายนอกมันก็หมดความหมายไปตามๆกันกับร่างกายนี่แหละจิตก็พิจารณาดื่มเข้าไปดูดดื่มเข้าไปในนามธรรมเวทนาประสานกันทั้งจิตทั้งกายสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้มีแต่อาการของจิตเรื่องของร่างกายก็เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดสักแต่ว่าวัตถุหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นกิเลสแต่อย่างใดเนี่ยมันรู้แล้วนะร่างกายทุกส่วนไม่ใช่กิเลสมันเป็นธาตุอันหนึ่งเท่านั้นมันรู้ได้ชัดไม่ใช่ตัวราคะร่างกายส่วนต่างๆไม่ใช่ราคะไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะแต่ราคาตัวสามหัวมันไปพาดพิงมันไปแทรกไปซึมกับสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้จึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวกิเลสตัวราคะโทสามหัวไปเท่านั้นความจริงจิตต่างหากเป็นอันนี้ไม่เป็นพอพิจารณารู้ได้ชัดแล้วมันก็เห็นได้ชัดมันเป็นวัตถุธาตุอันหนึ่งเท่านั้นร่างกายนี้ก็มาจากธาตุดินผสมกันกับน้ำดินกับน้ำมันเป็นกิเลสเมื่อไหร่มันเป็นตัณหาเมื่อไหร่ใจต่างหากเป็นกิเลสตัณหาไปเกี่ยวแทรกนู่นแทรกนี่ให้ผู้นั้นเป็นไปด้วยให้ผู้นี้เป็นไปด้วยให้ผู้นั้นเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะไปเพราะกิเลสส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ภายในใจนี้มันออกไปถุดไปลากให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามพอปัญญาแทรกเข้าถึงไหนถึงไหนสิ่งที่ไปแทรกซึมก็ถอยตัวเข้าไปถอยตัวเข้าไปสู่อุโมงค์ของมันแล้วก็เห็นตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ชัดๆตามหลักความจริงมันว่าหนังเป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อร่างกายทุกส่วนเป็นร่างกายทุกส่วนหรือว่าจะเป็นว่าเป็นดินก็เป็นดินล้วนๆเป็นน้ำล้วนๆเป็นลมเป็นไฟล้วนๆมันเป็นกิเลสตัณหาที่ตรงไหนมันไม่มีอะไรเป็นเมื่อพิจารณาลงขนาดนั้นแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษของจิตกิเลสเข้าไปอยู่ในจิตนั้นมันก็ย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปนี่แหละที่ว่าพิจารณานี้เพื่อตีต้นกิเลสที่มันลุกลามไปยึดนั่นยึดนี่สำคัญนั่นมั่นหมายนี่ให้สิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยไปตามมันแล้วทีนี้ก็แยกเมื่อแยกออกนั้นแล้วสิ่งต่างๆก็กลายเป็นความจริงขึ้นมากิเลสตัวมันปลอมก็ถอยตัวเข้าไปก็ไล่มันเข้าไปนะพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาคือความทุกข์นี่มันเป็นกิเลสเหรอนั่นมันเป็นผลของกิเลสต่างหากไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันพิจารณาจริงๆทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์เช่นทุกข์ในส่วนร่างกายส่วนต่างๆมันก็สักแต่ว่าทุกข์ตัวมันเองมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่มีความหมายเลยว่ามันเป็นทุกข์

ร่างกายว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายเองก็ไม่ใช่ทุกข์มันไม่รู้ความหมายของตัวเองว่ามันเป็นทุกข์แม้ที่สุดมันไม่รู้ความหมายมันว่ามันเป็นร่างกายเลยมีแต่ใจทั้งนั้นเป็นผู้ไปให้ความสำคัญมั่นหมายเวลาพิจารณาเข้าไปพิจารณามันจึงต้องย่นเข้าไปย่นเข้าไปเห็นความจริงที่ตรงไหนแล้วกิเลสตัวปลอมๆอยู่ไม่ได้ต้องถอนทับไม่ถอนสว่างไล่เข้าไปไล่เข้าไปหาหากิเลสในรูปนี้ตรงไหนก็ไม่เห็นเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะมันไม่เห็นมีไม่เป็นไล่เข้าไปถึงเวทนาความสุขความทุกข์นี่หรือมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่สัญญาก็เป็นความเป็นเครื่องมือของกิเลสต่างหากตัวสัญญาจริงมันเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่หนึ่งเวลาพิจารณาเข้าไปสู่ความละเอียดแล้วตอนมันหยาบมันเป็นไปด้วยกันหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกิเลสไปหมดเพราะกิเลสส่วนใหญ่พาให้มันเป็นเหมือนกับไปทาสีไม้สีอะไรไม้มันไม่ได้เป็นสีนั้นแต่จะเอาสีไปทามันก็กลายเป็นสีนั้นสีนี้ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นกิเลสแต่เวลากิเลสเข้าไปย้อมไปแฝงไปฉาบไปทาแล้วก็กลายเป็นกิเลสไปหมดทีนี้เมื่อล้างนี้ออกไปแล้วไม้มันก็เป็นไม้ธรรมชาติของมันสีเป็นสีธรรมชาติของมันร่างกายทุกส่วนเป็นธรรมชาติของตัวเองเวทนาความสุขความทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติของตัวเองของตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสังขารก็เพียงคิดเพียงปรุงเท่านั้นแม้แต่พระกินาศพท่านก็ปรุงได้สังขารมันไม่เป็นกิเลสถ้ากิเลสไม่พาให้มันเป็นสัญญาของกันหมายได้จำได้จำถึงนั้นถึงนี้ได้พระอรหันต์ท่านจำได้พุทธเจ้าท่านก็จำได้ท่านอาศัยสัญญาสังขารนี่แหละทำประโยชน์ให้แก่โลกเมื่อท่านจิตของท่านไม่เป็นกิเลสจริงอันนี้มันก็ไม่เป็นมันเป็นกลายเป็นเครื่องมือของธรรมไปเสียเท่านั้นแต่ก่อนเป็นเครื่องมือของกิเลสและกิเลสยึดว่าเป็นตัวกิเลสอีกด้วยพาให้เป็นกิเลสพาให้เป็นตัวของมันอีกด้วยแยกกันไปแยกกันไปอันไหนก็ไม่เป็นกิเลสเมื่อพิจารณาชัดด้วยปัญญาแล้วทีนี้อะไรเป็นกิเลสนี่ละปัญญาถึงขั้นละเอียดมันตามต้อนเหนือเข้าไปนี่ซึ้งเข้าไปซึ้งเข้าไปซึมซาบเข้าไปนี่จึงเรียกว่าความจริงเห็นความจริงแล้วถอนไปหมดถอนไปหมดถอนเข้าไปถอนเข้าไปไม่มีที่อยู่กิเลสจะไปแทรกอยู่กับรูปกับกายก็แทรกไม่ได้เพราะธรรมของจริงเข้าถึงแล้วว่ามันเป็นความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่กิเลสเนี่ยมันก็ไม่ติดใจตรงนั้นนั่นไล่เข้าไปแล้วมันตั้งถึงตัวจิตมันไม่มีที่อยู่มันก็เข้าไปสู่จุดใหญ่ของมันเท่านั้นเองอาศัยที่ไหนก็ถูกไล่ถูกต้อนไปหมดถูกปราบตามจากสติปัญญาไปหมดเข้าไปมันก็ทีสุดท้ายก็ไปอยู่ที่จิตจิตนี่แหละเป็นตัวโทษเป็นตัวกล่าวตู่นั่นตู่นี้เป็นตัวยึดตัวถือจิตนี่แหละจิตนี่แหละคือกิเลสมันอยู่ในจิตก็ต้องเป็นจิตนี่แหละจิตนี่แหละอ้าวค้นเข้าไปเมื่อมันไม่มีที่พิจารณาแล้วมันก็ไม่พิจารณาอันไหนที่พอแล้วอิ่มแล้วรู้แล้วมันสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์มันติดใจตรงไหนดูดดื่มตรงไหนมันก็ต้องเข้าตรงนั้นเจาะเข้าตรงนั้นเพราะติดปัญญานะแล้วมันจะหนีไปไหนลงปัญญาสติปัญญาอันเป็นความจริงเข้าไปถึงไหนแล้วสิ่งจำปลอมมันต้องแตกทลายไปหมดนี่ครับมันจะอยู่ในใจมันจะฝังลึกขนาดไหนฝังอยู่ในใจอ้าใจจะพังไปด้วยทิพหายไปด้วยในการปราบกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจนี้ให้มันโลไม่สงวนจิตจะดับไปพร้อมกับกิเลสแตกกระจัดกระจายไปก็มันดับเมื่อกิเลสก็ดับไปใจก็ดับไปด้วยมันจะกลายเป็นหัวตอขึ้นมาก็ให้รู้เพราะเราต้องการรู้ความจริงความจริงจะเป็นอย่างไรแน่จะให้รู้มันอย่างนั้นนี่สุดท้ายมันก็พังแต่กิเลสเท่านั้นใจไม่ได้พังนี่แหละทุกข์กิเลสหมดไปแล้วใจจึงบริสุทธิ์ทิ้งกิเลสหายไปหมดหายหน้าไปหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ต้นล้วนสว่างหรือไม่สว่างก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดให้เสียเรื่องเวลาพอถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วปัญหาทั้งมวลก็หมดไปเท่านั้นความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนั้นเป็นปุ๋ยส่งเสริมจิตใจให้มีคุณค่าเป็นลำดับตำดาจนกลายเป็นใจที่ประเสริฐเลิศเลอไปได้ดังที่กล่าวมานี้ผมขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้พินิจพิจารณาด้วยความจงใจคำว่าภัยเป็นภัยแท้อย่าเข้าใจว่า

เป็นคุณเชื่อนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่ล่มจมแต่ถ้าเชื่อกิเลสแล้วก็ลำบากมากโดยลำดับตามความเชื่อที่มีหนักเบามากน้อยเนี่ยเชื่อธรรมเชื่ออย่างนี้ที่เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มส่วนแล้วนั้นปัญหาทั้งมวลก็เป็นว่าหมดไม่มีเลยแล้วในขณะเดียวกันก็ทราบได้ชัดว่าปัญหาทั้งมวลมีมาจากอะไรก็ลงในกิเลสโตหมดมีกิเลสเท่านั้นเป็นเจ้าปัญหาเป็นผู้ยุ่ยแย่ก่อกวนนั่นพอกิเลสทางหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยุ่ยแย่ก่อกวนร่างกายมันจะเกิดความทุกข์ความลำบากด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ตามความจริงของมันไม่ได้ไปยึดไปถือไม่ได้เป็นความกังวลวุ่นวายภายในจิตใจเพราะความกังวลเหล่านั้นเป็นเรื่องของกิเลสกิเลสสิ้นไปหมดแล้วก็มีแต่ความจริงมีความเจ็บปวดแสบร้อนขึ้นมาในอวัยวะส่วนใดก็รู้ว่ามันเจ็บปวดแสบร้อนก็เป็นทุกข์สัตว์ก็รู้ตามเป็นจริงเสียโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องไปเสกไปสรรอะไรมันอีกเพราะเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วด้วยกันทั้งจิตทั้งกายดังที่ท่านว่าในสติปัฏฐาน4เมื่อเข้าถึงตัวจริงเต็มที่แล้วกายก็สักแต่ว่ากายเท่านั้นเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นทั้งที่ธรรมก็สักแต่ว่าธรรมเป็นอาการไปทั้งหมดธรรมชาติที่ไม่ใช่อาการก็เป็นตัวอยู่แล้วรู้อยู่แล้วเมื่อถึงที่นั่นแล้วไปไหนอีกจะไปที่ไหนจะอยากอะไรอีกเหมือนดังจิตที่เข้าถึงความหลับสนิทแล้วจะอยากอะไรอีกคนนอนหลับไม่หิวไม่โหยไม่อยากอะไรทั้งนั้นตายหมดคนนอนหลับสนิทจิตที่กิเลสมันชิบหายไปโดยสนิทก็เช่นนั้นกันเช่นเดียวกันไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสหลับสนิทกิเลสตายสนิทผิดกันกับคนนอนหลับกิเลสก็หลับเวลานั้นกิเลสพักตัวแต่จิตที่บริสุทธิ์นี้กิเลสดับสนิทเอาอะไรมาห่วงอะไรมาห่วงเพราะสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งมวลกิเลสหมดไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอีกก็เท่านั้นจิตเมื่อจิตเป็นธรรมล้วนๆกับจิตที่มีแต่กิเลสบังคับอยู่ล้วนๆต่างกันยังไงไม่รู้เองเห็นเองสงสัยจริงว่าฉันทิฏฐิโกรู้เองตั้งแต่จนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นปัจจตังเมริตะโบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนคือจำเพาะนี้นะจำเพาะที่รู้ที่บริสุทธิ์ต้องห่วงเวลานี้เรามาบวชเป็นพระเป็นเมรุที่จะทำหน้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลนะเป็นมีคุณค่าแก่ตนเองอยู่แล้วก็ขอให้พยายามทำเต็มสติกำลังความสามารถในเวลาที่เป็นการอันควรอย่างนี้เพราะคำว่าการหรือคำว่าเราก็เป็นของไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงย้ำย้ายผันแปรไปได้ทั้งการไปกันมาความเป็นอยู่ตลอดถึงการความตายไปเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรมาเป็นกำหนดกฎหมายได้เลยมันเป็นอยู่กับธาตุกับขันธ์กับตัวของเราแต่ละท่านละท่านนี้เองมันเป็นไปอย่างนั้นและเคยเป็นมาแต่การไหนไหนเป็นมาจนสร้างบัดนี้ยังจะเป็นต่อไปอีกจึงไม่ควรไว้ใจกับอนาคตที่ยังไม่มาถึงให้ถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญที่จะบำเพ็ญประโยชน์แก่ตนตามที่ยังทำก็เห็นสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ถ้าความรู้สึกคือจิตของเราอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจถ้าจิตส่งไปโน่นไปนี่ก็เหมือนคนหนีจากบ้านจากเรือนไม่อยู่บ้านอยู่เรือนจะมีแขกมาหาหรือขโมยมาขโมยของสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบนี่เป็นลักษณะเดียวกันถ้าจิตอยู่กับตัวเวลาท่านแสดงไปยังไงเข้าใจลึกตื้นอย่างละเอียดเข้าใจเป็นลำดับพอจิตห่างจากตัวคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ไม่เข้าใจเพราะจิตไปเข้าใจกับเรื่องคิดมันเสียตามปกติจิตทำหน้าที่อัน

เดียวเมื่อทำอะไรหรือคิดเรื่องใดอยู่แล้วเรื่องอื่นจะแทรกเข้าไปไม่ได้ต้องปล่อยเรื่องนั้นไปก่อนถึงจะรับทราบและเข้าใจกับเรื่องต่อไปอันนี้ท่านทั้งหลายได้ศึกษามาจากทางไกลเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ต้องยอมในเมื่อก้าวเข้าสู่สนามรบแล้วต้องเป็นอย่างนั้นสนามรบในสถานที่นี้หมายถึงรบกับกิเลสตัณหาความขี้เกียจมักง่ายความตระหนี่เหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะเรามานี่คือมาเพื่อเสียสละเสียสละแม้ที่สุดจนกระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้เสียสละทั้งทรัพย์สินเงินทองเวล่ำเวลาหน้าที่การงานเป็นความเสียสละทั้งนั้นนี่รบกับกิเลสประเภทเหล่านี้เรียกว่าออกสนามรบแต่จะไม่ได้เรียนอะไรไปมากมายจะเริ่มอธิบายธรรมะด้านจิตตภาวนาให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจิตตภาวนานี้มีความสำคัญอย่างไรคือการภาวนาหรือการนั่งกรรมฐานทำสมถะวิปัสสนาเหล่านี้เรียกว่าการอบรมจิตใจโดยเฉพาะมีความสำคัญอย่างไรท่านจึงได้สอนมาเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายจิตเป็นสิ่งสำคัญให้เราคิดถึงต้นศาสนาก่อนว่าใครเป็นต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาก่อนจะได้เป็นต้นศาสนานั้นต้องได้ตรัสรู้ก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นอย่างไรก็คือบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่พระองค์ท่านไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนจึงทรงทราบแนวทางมาก่อนต้องรูปนั้นคำนี้ไปเรื่อยๆดังที่เราเห็นหลายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาก่อนพวกเราเห็นถึงกับสลบสลายถึง3ครั้งตามทราบในพระประวัติเป็นอย่างนั้นนั่นก่อนที่จะจัดสรู้ต้องบำเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนาวาระสุดท้ายก็เจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ยังเข้าสู่ความสงบแล้วก็เรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วกลายเป็นศาสดาสอนโลกนี่จิตภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญจะได้เป็นศาสดาสอนโลกทั้ง3ก็คือเนื่องกับการภาวนาสาวกอรหัตอรหันต์องค์ใดก็ตามบรรดาที่ได้ผ่านพ้นกิเลสตัณหาอาสวะไปบทสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับภาวนาอันนี้เป็นหลักใหญ่คือเป็นที่รวมถ้าหนังสือเขาเรียกว่าพระไตรปิฎกปิฎกมันแปลว่าตะกร้าเป็นที่รวมอย่างนี้ไตรแปลว่า3พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกปิฏกะภาษาบาลีว่าปิฏกะเมื่อเราแปลทับศัพท์ว่าปิฎกแปลว่าตะกร้าคือที่รวมนี่จิตภาวนาจึงเป็นที่รวมแห่งคุณงามความดีทั้งหลายมาลงจุดนี้หมดแต่การบำเพ็ญทางจิตภาวนานี้รู้สึกว่ายากกว่างานอื่นๆบรรดาที่เป็นกุศลด้วยกันการให้ทานก็ยากสำหรับผู้ไม่เคยให้ทานเลยท่านยากแต่ผู้ที่เคยในการให้ทานไปโดยลำดับแล้วการให้ทานนั้นเป็นของง่ายสำหรับผู้ที่มีความเคยชินมีนิจจริตนิสัยและเห็นผลในการทานของตนจนกลายเป็นนิสัยแล้วเป็นผู้ให้ทานได้ง่ายมีอะไรมีแต่อยากทานมีน้อยก็อยากจะทานมากมีมากเท่าไรยิ่งอยากทานนี่คือนิสัยกลมกลืนกับทานแล้วเป็นผู้ที่เสียสละความเห็นแก่ตัวหมดไปหมดไปไปเห็นแก่เพื่อนบ้านร้านตลาดไปเรื่อยๆเห็นจัดเห็นอะไรก็ตามมีความเมตตาสงสารไปหมดเพราะอำนาจแห่งทานนี่มีความแก่กล้าศีลก็เช่นเดียวกันผู้ที่ไม่เคยรักษาศีลการรักษาศีลก็ว่าเป็นของยากความจริงก็ไม่ยากสำหรับผู้ที่เคยกินแล้วและเห็นผลแห่งการรักษาศีลคือความร่มเย็นภายในจิตใจของตนศีลก็กลายเป็นรักษาง่ายไปเพราะเราอยู่เฉยๆเราไม่ทำอะไรจะไปยากอะไรสิ่งใดที่ผิดเราก็ไม่ทำเสียสิ่งใดที่ผิดไม่พูดไปเสียการรักษาศีลก็รักษาที่กายวาจาของเรากายวาจาเรียบร้อยไม่ผิดจากข้อห้ามแล้วก็เป็นศีลในการภาวนาก็ยากสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเลยและผู้ที่กำลังฝึกหัดก็ยากใครๆก็ยากมาด้วยกันคำว่ายากนี้ยากมาตั้งแต่ต้นศาสนาแล้วกรุณาอยากเข้าใจว่าเพิ่งมายากในพวกเราคนสองคนที่กำลังเริ่มภาวนาอยู่เวลานี้ความจริงการภาวนายากมาตั้งแต่ต้นศาสนาคือพระพุทธเจ้าของเรา
พระพุทธเจ้าท่านทรงบำเพ็ญภาวนานี้ทุกข์มากขนาดถึงขั้นสลบสลายพวกเราไม่มีใครที่จะสลบสลายอย่างพระพุทธเจ้านอกจากสลบสลายลงไปหมอนนั้นเท่านั้นอันสลบสลายลงไปหมอนนี่อาจารย์ผู้แสดงนี้ยิ่งเก่งนั่งภาวนาสักเดียวแล้วโอ้เหนื่อยนะลงไปหมอนนะถ้าลงหมอนแล้วไม่ขึ้นง่ายๆนะคาถาหมอนนี่เก่งมากคลายติดด้วยกันทั้งนั้นคนที่เกียจยิ่งติดดีกับหมอนคนก็ยันไปใช่ไหมต้องขอไปนะเทศป่าต้องแต่นี่ไม่ได้ติดโทษท่านผู้หนึ่งผู้ใดแต่ยกเอาเรื่องออกมาจากเจ้าของเองซึ่งเป็นตัวการสำคัญเห็นคุณก็เห็นในที่นี่เห็นโทษก็เห็นในที่นี่เจ้าของได้บำเพ็ญมาพอสมควรว่าอันใดเป็นโทษอันใดเป็นคุณมันผ่านกับตัวเจ้าของหมดพอที่จะทราบเรื่องนำมาที่แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบอันใดที่ควรจะละอันใดที่ควรจะบั่นทอนลงไปก็ให้บั่นทอนอันใดที่ควรจะเจริญก็ให้เจริญนี่พูดถึงเรื่องการภาวนามีความยากการธรรมดาของจิตเราอยู่เฉยๆไม่ได้นิสัยของจิตต้องมีคิดมีปรุงมีแต่งมีหมายนั้นหมายนี้คิดไกลคิดไกลคิดเรื่องอดีตอนาคตคิดอยู่เสมอแม้แต่หลับบางทียังละเมอเพ้อฝันไปได้นั่นก็เพราะความคิดใจไม่เข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทถ้าเข้าสู่ภวังค์แห่งความหลับโดยสนิทแล้วก็ไม่ฝันเช่นเดียวกับจิตที่เข้าสู่ภวังค์แห่งการรวมของตนอย่างสนิทแล้วไม่มีความคิดปรุงใดๆมาก่อกวนได้เลยผลสุดท้ายแม้แต่ร่างกายนี้ก็หมดจากความรู้สึกในขณะนั้นนี่เรียกว่าจิตรวมอย่างสนิทถ้ากันกับคนหลับสนิทไม่ฝันจิตที่รวมอย่างสนิทก็ไม่มีการคิดปรุงอะไรทั้งนั้นขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนั้นแต่การจะทำจิตให้เป็นเช่นนั้นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถึงอย่างไรก็ตามไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความเพียรที่ทำอยู่โดยสม่ำเสมอความสนใจความมุ่งมั่นความภาคเพียรนี่เป็นหลักสำคัญที่จะทำให้จิตมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาวิธีการที่จะทำจิตให้มีความสงบนั้นเป็นไปตามจริตนิสัยเพราะคนเรามีนิสัยไม่เหมือนกันจะมีกี่รายก็ตามนิสัยจะรู้สึกมีแปลกๆต่างๆกันไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมจึงมีหลายขั้นหลายภูมิหลายบทหลายบาทหลายวิธีการที่จะนำมาอบรมสั่งสอนดังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยถ้าตามภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรเรื่องความรู้ความฉลาดไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่จะนำมาทุ่มเทให้สัตว์ทั้งหลายตามภูมิของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถจึงต้องนำมาแสดงเพียงเอกเทศที่ว่า 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นนี่พูดตามภูมิพระพุทธเจ้าแล้วว่าเพียงเอกเทศแต่สำหรับพวกเราแล้วมากเหลือหูเหลือตาเช่นเดียวกับสัตว์ที่มีกำลังมากขนภาระไปได้มากกับเราที่มีกำลังน้อยนำภาระไปได้น้อยอย่างนั้นเราคิดดูเช่นรถไฟขบวนหนึ่งบรรทุกสินค้าได้มากเพียงไรล้อเราคันหนึ่งหรือเล่มหนึ่งอย่างนี้บรรทุกได้เพียงไรนี่แหละความสามารถมันผิดกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้โดยทรงใคร่ครวญทุกสิ่งแล้วจากพระทัยของพระพุทธเจ้าถ้ามากกว่านั้นก็เหลือเฟือเหลือกำลังที่สัตว์ทั้งหลายจะทราบได้จึงแสดงไว้เพียงย่นย่อทีนี้จะย้อนอธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาในการเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในทางใดเช่นกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรืออานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกให้มีความรู้สึกอยู่กับลมของตนในขณะเข้าหรือออกอยู่อย่างนี้เรียกว่าภาวนาแต่ขณะที่กำหนดจะกำหนดทำบทใดก็ตามหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ตามสติเป็นสิ่งสำคัญให้มีความรับรู้อยู่กับคำบริกรรมนั้นๆหนึ่งให้มีความรับรู้อยู่กับลมที่สัมผัสในขณะที่สัมผัสเข้าออกนั้นหนึ่งนี่เรียกว่าภาวนาถูกองค์ไม่ผิดกับองค์ภาวนาจัดว่าเป็นความเพียรถ้าเพียงกำหนดลมแล้วเผลอไปนานๆถึงจะลึกได้ทีหนึ่งนี่ก็ไม่สมบูรณ์ใจก็ยังเข้าสู่ความสงบได้ยากเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการตั้ง

ใจคือความสนใจพยายามให้กำหนดรู้ในคำบริกรรมนั้นๆของตนอยู่เสมอในขณะภาวนาเราจะฝึกหัดกี่นาทีก็ตามขณะที่เรากำหนดภาวนานั้นภาระภายนอกที่เคยคิดเคยปรุงอะไรทั้งหมดพึงละเสียให้หมายจิตลงในหลักปัจจุบันคือหน้าที่การงานของเราที่ทำในขณะนั้นได้แก่คำภาวนาให้มีความรู้สึกอยู่กับบทคำภาวนาเท่านั้นเช่นผู้กำหนดพุทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุทโธพุทโธให้รู้อยู่มีความสนใจอยู่กับบทว่าพุทโธพุทโธใจเมื่อมีคำบริกรรมเป็นที่ยึดแล้วจะรวมกระแสเข้ามาสู่จุดนั้นแล้วจะสงบลงไปใจที่มีความสงบนี้ผิดกับใจธรรมดาของเราที่เคยเป็นมาอยู่มากมายคำว่าสงบได้จะจิตหยุดงานหยุดจากความรู้ความเห็นในสิ่งต่างๆจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตเรื่องใดก็ตามหยุดการปรุงการแต่งทั้งหมดนี่เรียกว่าจิตหยุดแท้ถ้าเพียงสงบเล็กน้อยปรุงแต่งเล็กน้อยยังมีอยู่แต่เพราะอำนาจแห่งการรักษาของเรามีอยู่มากถึงจะปรุงอยู่บ้างใจก็มีความสงบร่มเย็นได้อยู่นี่เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งได้จากจิตปราศจากความปรุงขณะที่จิตปราศจากความปรุงแต่งทั้งหลายหมดยังเข้าสู่ความสงบมีความรู้เป็นอันเดียวคือไม่สองกับอารมณ์แม้แต่คำบริกรรมว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆก็ตามก็ระงับไปในขณะนั้นเหลือแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตสงบเป็นเอกจิตหรือเป็นเอกคตาจิตมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความรู้เท่านั้นจิตจริงๆแล้วมีแต่ความรู้ความผ่องใสอันนี้ก็เป็นอาการของจิตแต่ผู้บำเพ็ญต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเดินเป็นเสบียงหรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจไปโดยลำดับต้องอาศัยความสงบสุขความผ่องใสเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่รื่นเริงของใจหรือว่าเป็นอาหารของใจไปโดยลำดับถ้าใจได้มีความสงบแม้ชั่วขณะหนึ่งเราจะเห็นความสุขเกิดขึ้นภายในใจของเราโดยไม่ต้องไปค้นคว้าหาความสุขมาจากที่ไหนเท่าที่จิตของเราไม่มีความสบายไม่มีความสุขอยู่ในขณะนี้เนื่องจากจิตของเรากวนตัวเองรบกวนตัวเองอยู่เสมอตุงเรื่องนั้นตุงเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นหมายเรื่องนี้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วนำมาคุ้นมาคิดเสียจนหมดจิตก็กลายเป็นเรื่องเขย่าตัวเองอยู่เสมอถ้าเป็นตมไปหาความใสที่หน้าอาบหน้ารับทานไม่ได้ใจที่ได้รับการรบกวนด้วยตัวของตัวเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นกลายเป็นใจที่ขุ่นมัวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสะดวกสบายภายในจิตแม้ขณะหนึ่งก็ไม่ได้เพราะตนรบกวนตัวเองทีนี้พอได้อาศัยคำภาวนาจะเป็นธรรมบทใดก็ตามนำเข้ามากำกับจิตจนจิตได้รับความสงบลงไปแล้วขณะที่จิตเริ่มสงบก็เป็นขณะที่จิตจะเริ่มแสดงความสุขขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งจิตสงบอย่างแน่วแน่ความสุขก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในใจดวงนั้นเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วใจมีทุกสิ่งทุกอย่างพอตัวอยู่หมดเฉพาะอย่างยิ่งคือความสุขใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรความสุขก็เกิดขึ้นในขณะที่ใจสงบยิ่งสงบไปเป็นอุปธิกิเลสดังท่านว่าคือสงบจากกิเลสทั้งหลายโดยประการทั้งปวงแล้วก็เป็นความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ท่านเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นหมายถึงจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นตัวของตัว 100% ไม่มีสิ่งใดมาแฝงจิตนั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่ประเสริฐดังจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นอย่างนั้นนี่วิธีการฝึกอบรมภาวนาทำอย่างนี้พยายามทำโดยสม่ำเสมอให้ได้ทำทุกวันทุกวันนั้นดีงานอื่นเรายังถือเป็นความจำเป็นทำได้งานเพื่อธาตุเพื่อขันเพื่ออยู่อาศัยเพื่อใช้เพื่อสอยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องธาตุขันเรายังเห็นว่าเป็นความจำเป็นงานสำหรับผลประโยชน์แก่จิตใจของเราจริงๆเราก็ควรจะทำให้เป็นของจำเป็นขึ้นมาเช่นเดียวกัน
พราะจิตเป็นสิ่งสำคัญดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอธิบายไว้ว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือท่านรู้ละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นนักท่องเที่ยวท่านก็รู้จิตหมดการท่องเที่ยวก็ท่านก็รู้มีพระอรหันต์เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดว่าจิตเป็นนักท่องเที่ยวและจิตเป็นผู้พ้นแล้วจากการท่องเที่ยวคือหมดวัฏจักรเหลือแต่ธรรมจักรล้วนอยู่ภายในจิตถ้าเราได้พยายามทำอยู่อย่างนี้โดยสม่ำเสมอใจของเราก็ค่อยเชื่องเข้าไปเป็นลำดับปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาถ้าใจได้รับความสงบแล้วคนเราไม่ค่อยจะโกรธง่ายนะไม่ค่อยจะหงุดหงิดพูดอะไรทำอะไรก็มีเหตุมีผลใครมาดุมาด่ามานินทากาเลอะไรก็ไม่ค่อยจะยึดจะถือเอาง่ายเพราะมีอาหารคือความร่มเย็นเป็นที่อยู่อาศัยของใจโดยมากจิตของเราที่แสดงความไม่ดีขึ้นมาภายในตัวแล้วหาทางออกด้วยวิธีดุด่าว่ากล่าวคนนั้นคนนี้หรือดีไม่ดีมาดุตัวเองก็มีโกรธให้ตัวเองก็มีนี่คือจิตหาทางออกแต่ไม่มีทางออกก็ออกไปในทางนั้นต่างหากใครไม่ต้องการความดุด่าว่ากล่าวแม้พูดดุด่าว่ากล่าวหรือผู้โกรธนั่นเองก็ไม่ชอบแต่ไม่มีทางจะออกก็ออกไปในทางนั้นไม่มีที่อยู่อาศัยก็ต้องยึดอันนั้นเป็นหลักใจก็เผาโดนจิตใจไปเรื่อยเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจึงไม่ค่อยแสดงเรื่องเหล่านั้นใครจะพูดว่ายังไงก็ตามหูมีก็ฟังใจมีก็รับทราบอันใดที่ควรยึดก็ยึดเอามาเป็นคติสอนใจอันใดไม่ควรยึดก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันเพราะไม่ดีทราบชัดเรียกว่าใจมีเหตุมีผลเมื่อใจมีความสงบแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายไปหมดเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงใช้ได้ทั่วโลกทั่วสงสารจิตบ้านการเรือนก็ตามถ้าผู้มีหลักธรรมะภายในจิตใจแล้วทำอะไรราบรื่นดีงามจะไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวไม่ว่างานสังคมไม่ว่างานราชการใดๆก็ตามผู้มีธรรมะเป็นผู้ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ความถูกต้องดีงามเห็นแก่ความสงบของประเทศชาติบ้านเมืองเห็นแก่ผลของงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อความราบรื่นเท่านั้นนี่คือผู้มีธรรมเป็นอย่างนั้นถ้าตรงกันข้ามไม่มีธรรมแล้วเป็นอีกโลกหนึ่งไม่ใช่เรื่องหนึ่งมันเป็นอีกโลกหนึ่งในบุคคลคนนั้นทำอะไรลงไปนี่มีแต่เรื่องที่จะก่อความเดือดร้อนแก่ตนและคนอื่นทั้งนั้นนี่อำนาจของกิเลสมันเป็นเช่นนี้ท่านจึงได้สอนให้ละกิเลสก็คือเครื่องผูกพันตัวเองนั่นเองแทนที่คนเราจะรับความสุขความเจริญเพราะอำนาจของกิเลสบงการนี้ไม่ค่อยได้รับกันโดยมากมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าหากว่ามีธรรมะเป็นธรรมชาติที่แฝงหรือเป็นเครื่องแฝงอยู่ภายในใจบ้างแล้วก็มีทางยับยั้งชั่งตวงได้มีความสุขความสบายท่านจึงสอนให้มีธรรมะเราจะมีความรู้มากน้อยเพียงไรก็ตามธรรมะอย่าให้ห่างเหินจากใจถ้าธรรมะห่างเหินจากใจแล้วความรู้มากน้อยที่เราเรียนมานั้นจะเรียนมาจากที่ไหนๆก็ตามจะมากลายเป็นเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีกิเลสจะขึ้นนั่งบันลังแล้วก็ชี้บอกคนที่เรียนรู้มากๆแต่มีธรรมะภายในใจนั้นทำความชั่วได้มากคนฉลาดทำความชั่วได้มากคนมีอำนาจวาสนามากเพียงไรยิ่งทำความชั่วได้มากก่อควรให้รับความเดือดร้อนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้มากนี่เพราะความไม่มีธรรมถ้ามีธรรมแล้วความรู้มีมากเพียงไรก็ยิ่งทำความร่มเย็นให้แก่โลกแก่สงสารได้มากเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ควรให้ห่างเหินจากใจเราต้องการความสุขความเจริญควรจะให้มีธรรมะภายในใจอยู่เสมออยู่ในโลกนี้ก็ดีโลกไหนก็ตามสัตว์ประเภทใดก็ตามชื่อว่าความสุขความเจริญนี้ไม่เคยมีล้าสมัยเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการด้วยกันเมื่อเป็นฉะนั้นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าโลกเราควรจะรับความสุขจากสิ่งที่ควรจะได้คือหลักธรรมเป็นเครื่องมือที่จะนำความสุขมาให้เราหนักบ้างเบาบ้างอดทนเอาเราทำหน้าที่การงานอื่นเราเคยอดเคยทนมาพอแล้วงานก็ยังเป็นงานผลของงานก็ยังปรากฏให้เราเห็นเพราะอำนาจแห่งความอดความทนการทำความภาคเพียรในทางจิตตภาวนาหรือการทำบุญให้ทานต่างๆเราก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาความอดความทนความเสียสละเช่นเดียวกันเมื่อเป็นฉะนั้นผลก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับงานของโลกต่างๆที่เราทำด้วยความจำใจหรือทำด้วยความจำเป็นบังคับตนเองทำเรื่องภาวนาเป็นเรื่องสำคัญจิตดวงเดียวนี้มีความเปลี่ยนสภาพไปโดยลำดับจากการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอ
เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานหาความสงบไม่ได้พอจะเริ่มเข้าภาวนาเหมือนจะเข้าเอาเข้าในสถานที่ฆ่านั่นเองเหมือนจะจูงเข้าไปในหลักประหารชีวิตเป็นอย่างนั้นนาฬิกาอยู่ที่ไหนก็ระลึกได้หมดเวลานั้นแม้ที่สุดไม่มีนาฬิกาอยู่ในตัวก็ต้องมองหานาฬิการะลึกได้พอจะว่าภาวนาแต่เวลาคุยกับหมู่กับเพื่อนทำไปตามอารมณ์ของตนหรือจะไปไหนมาไหนอย่างนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงเวลาว่าเวลาเท่าไหร่นี่เสียเวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยคิดถึงเวลามันเสียไปทั้งที่มันก็เสียไปอยู่ตลอดเวลาเสียไปทุกวินาทีวินาทีวินาทีกลายเป็นนาทีขึ้นมากลายเป็นชั่วโมงขึ้นมาด้วยความเสียเวลาแต่เราไม่ทำให้เสียไปนี่พอจะนั่งทำภาวนาบ้างอ้อนี่วันพรุ่งนี้เราจะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นกิเลสมันหาเรื่องมากั้นกลางไว้แล้วเพราะเราไม่มีอุบายฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสมันก็ฉุดลากไปต้องพักไม่พักไม่ไหววันพรุ่งนี้งานยิ่งมากหนักใหญ่ละแย่ละว่ะแล้วเอาสักกรอกลงไปวังหลวงหนูเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นมาแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องเดินทางเราต้องพักหน่อยเดินทางไปไหนมันหลังเป็นอุบายของมันเองคือมันเคยเป็นอาจารย์เรามานานแล้วกิเลสประเภทเหล่านี้เคยนำเราทางวัฏฏะคือเกิดตายเกิดตายไปตามภพน้อยภพใหญ่แล้วฉุดลากไปโน้นฉุดลากไปนี้อยู่เสมอด้วยอำนาจของกิเลสเป็นครูเราไม่ได้ศาสดามาเป็นครูเท่าไหร่นักในวันหนึ่งหนึ่งมีแต่กิเลสเป็นครูฉุดลากเราไปอยู่โดยสม่ำเสมอจนชินเขาว่าอะไรยอมหมดไม่มีทางที่จะต่อสู้เขาและไม่คิดต่อสู้ด้วยแล้วรู้สึกว่าหอมหวานไปด้วยกับเขานะเขาว่ายังไงนี่เห็นด้วยทุกอย่างทุกอย่างเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสจึงเรียกว่าแหลมคมไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสภายในใจของเราและไม่มีสิ่งใดที่จะกำจัดตัวแหลมคมนี้ออกได้นอกจากหลักธรรมนี้เท่านั้นอย่างใดๆไม่มีในโลกนี้มีหลักธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะปราบปรามกิเลสออกจากใจได้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องการล้มลุกคลุกคลานของใจที่แรกมันหาอุบายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่อยากให้เราทำเวลาจะนั่งภาวนานาฬิกาก็รู้สึกว่าเดินช้าขณะนั่งภาวนานั้นน่ะเมื่อไรมันจะตีเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีเดี๋ยวดีมาดีกันเอ๊ะหรือมันนาฬิกามันตายแล้วลืมตาขึ้นมันไม่ได้ตายออกเป็นของเราต่างหากเจ็บมันปวดนี่แข้งก็เหมือนมี5แข้ง6แข้งแข้งนี้ไม่ปวดแข้งนั่นก็ปวดขาเหมือนมี5ขา6ขาหัวก็ปวดหูก็ปวดอะไรปวดไปหมดในขณะนั้นเจ็บไปหมดเห็นมั้ยกิเลสมันฉุดมันเหยาะนั่นมันแทงตรงนี้เราก็เจ็บนั่นจะนี่ยอมมันไล่ลงหมอนไม่ไล่ที่อื่นนะกิเลสมันไล่ลงหมอนนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่หมายถึงว่ากิเลสตอนมันกำลังที่เราเริ่มฝึกหัดล้มลุกคลุกคลานที่แรกมันเป็นอย่างนี้กรุณาจำไว้ให้ดีทีนี้พอเราฝืนใจทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วมีวันหนึ่งจนได้ที่ผลจะปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาภายในใจของเราเช่นจิตของเรารวมสงบลงไปความสงบของจิตและความสุขของจิตนี้ไม่มีความสงบใดไม่มีความสุขใดในโลกจะเสมอเหมือนได้จึงทำให้เรามีความสะดุดใจมีความระลึกมีความติดอกติดใจทีนี้ความภาคความเพียรความสนใจความมุ่งมั่นมีมากขึ้นนี่แหละความเพียรค่อยเกิดความสนเพราะความสนใจความสนใจเกิดเพราะเราเห็นผลเป็นอย่างนี้วันหลังก็พยายามหรือคราวหน้าพยายามทำจิตให้เป็นอย่างนี้อีกเราอยากจะเจอความสงบประเภทนี้เราอยากจะเจอความสุขอย่างนี้ซึ่งเกิดมาเราไม่เคยเจอเลยความสุขอย่างอื่นเราเคยผ่านมาหมดแล้วเป็นแต่เพียงปรากฏมาเป็นอย่างนั้นท่านเหมือนเราเหมือนท่านไม่มีผิดแปลกกันแต่ความสงบของใจเป็นขึ้นรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก นี่แหละเกิดความสนใจขึ้นมามีขั้นเริ่มแรกที่เราภาวนาเราปรากฏเป็นอย่างนั้นพอเราทำความพยายามเข้าอยู่โดยสม่ำเสมอจิตที่เคยสงบแล้วก็สงบเรื่อยๆความสงบของจิตสงบมากเข้าเพียงไรนานเพียงไรหรือสงบบ่อยๆเพียงไรก็ยิ่งเพิ่มฐานแห่งความมั่นคงฐานแห่งความสงบให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นแล้วความสบายภายในจิตความสุขภายในจิตก็เพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับอาการของจิตที่เคยอยากก็แปรสภาพเป็นความละเอียดเรื่อยไปความขี้เกียจมากง่ายทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเป็นนายบังคับหัวใจเราอยู่นั้นค่อยหลุดไปลอยไปโดยลำดับความขยันหมั่นเพียรค่อยเกิดขึ้นมาแทนที่เรื่อยๆนี่ทีนี้จิตเมื่อได้หลักได้ฐานเห็นความสุขประจักษ์อยู่กับใจแล้ว
เรื่องความเพียรเราไม่ต้อง

ถามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชคือมีหน้าที่อันเดียวได้แก่การภาวนาล้วนล้วนยิ่งไม่มีกลางวันกลางคืนนั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณานั่งก็สงบนอนก็สงบเว้นแต่หลับเท่านั้นเดินก็สงบนี่ถึงขั้นสงบสงบเรื่อยๆพอมีความสงบพอสมควรคำว่าสงบพอสมควรนี่เราก็พอจะทราบได้ไม่ใช่สงบอย่างแท้จริงคือเป็นบาทเป็นฐานเรากำหนดลงในจิตเมื่อไรเราก็เห็นจุดแห่งความรู้จุดแห่งความสงบจุดแห่งความสุขของเรานี่เรียกว่าความสงบพอประมาณทีนี้ความสงบที่แน่นหนามั่นคงยิ่งกว่านั้นท่านให้ชื่อว่าอัปปนาภาวนาหรืออัปปนาสมาธิจิตมีรากมีฐานมั่นคงจริงๆแล้วต้องการให้เป็นความสงบเมื่อไรก็เป็นไปได้ตามต้องการไม่ต้องนับมาเท่านั้นนาทีเท่านี้ชั่วโมงพอกำหนดทับลงได้เลยลงได้เลยนี่เรียกว่าความชำนาญของจิตในทางสมาธิตามหลักท่านสอนไว้ว่าเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรแล้วให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านเรียกว่าวิปัสสนาที่นี่สมถะได้แก่ความสงบใจเกิดขึ้นจากการภาวนาทีนี้วิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเราจะพิจารณาให้เกิดความเห็นแจ้งในธาตุในขันธ์ในอายตนะของเรานี้เป็นอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าท่านทรงเรียนอยู่6ปีเรียนในธาตุในขันธ์ในอายตนะทราบได้ชัดเป็นโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงโลกทั้งโลกนอกโลกในท่านเห็นได้ชัดเจนเพราะการเรียนดูธาตุดูขันธ์นี่เราก็พิจารณาแยกดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันนี้จังเป็นอย่างไรบ้างมีอยู่ที่ไหนในตำราท่านบอกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตำรานั้นเป็นชื่อแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตายังไม่ใช่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้เพราะฉะนั้นเมื่อเรียนตำราเข้าใจแล้วต้องเข้ามาหาตัวของอนิจจังทุกขังอนัตตาแท้คืออะไรเราจึงต้องค้นเข้ามาที่ตัวของเราความจริงตัวของเราทั้งหมดเป็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวไตรลักษณ์นี่แหละเป็นฐานหรือเป็นทางเดินของปัญญาที่นี่พิจารณาอ้าวจะพิจารณาข้างบนก็ตั้งแต่ผมขนและฟันเอาพิจารณาลงไปทางล่างมีความอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันหมดไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาไม่ว่าข้างบนข้างล่างไม่ว่าข้างในข้างนอกมีความแปรสภาพมีความทุกข์เป็นสภาพอนัตตาไม่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นแต่ความเสกสรรตั้นรอขึ้นเฉยเขาเป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างหนึ่งต่างหากเราพิจารณาทางปัญญานี่เรียกว่าปัญญาแต่พิจารณาแยกเรื่องของทุกข์ที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ในร่างกายเรานี้ส่วนไหนที่ไม่ทุกข์ไม่มีดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้จังคือความแปรสภาพแปรทั่วกันหมดร่างกายของเราทั้งล่างไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนถาวรอยู่ได้มีความแปรสภาพอยู่ทุกวินาทีแปรไปเรื่อยๆธรรมะอนัตตาก็เหมือนกันอันนี้จังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นอาการท่านแยกออกไปเฉยเมื่อเราพิจารณาทุกขังก็ถูกอันนี้จังพิจารณาอันนี้จังก็ถูกทุกขังอนัตตาเหมือนกันนั่นก็เหมือนคนคนหนึ่งนั่นแหละมีทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาแต่เรียกว่าคนเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าคนท่านอย่างท่านเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นไตรลักษณ์คือมี3ลักษณะ3ประการอยู่ในธรรมชาติอันนี้อยู่ในกายอันนี้อยู่ในอาการของกายแต่ละอาการอันนี้นะมี3ในการหมดนี่เราพิจารณาทางด้านปัญญาความแปรสภาพนี้แปรอยู่ทุกวินาทีเราจะนอนหลับอยู่ก็ตามอันนั้นไม่นอนด้วยเราหลับเขาก็ไม่หลับเขาแปรอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ก็เป็นไปอยู่อนัตตาก็ดีดเส้นบรรทัดไว้อย่างตายตัวถ้าเราพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงนี้โดยสม่ำเสมอแล้วเราจะทราบได้ชัดว่าในตัวของเราทั้งหมดนี้คือก้อนแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกข์ของอนัตตาเมื่อจิตเราทราบลงไปเป็นลำดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในกายก็ดีในจิตก็ดีก็ค่อยเบาลงไปสุดท้ายก็ปล่อยได้ต่ออุปทานได้ด้วยการพิจารณาวิปัสสนาคือพิจารณาโดยทางปัญญาคำว่าปัญญานี่มีหลายขั้นปัญญาขั้นหยาบๆเราก็พิจารณาไตร่ตรองไปตามสัญญาความสำคัญไว้ก่อนรองไปตามปัญญาขั้นกลางก็ละเอียดเข้าไปอีกปัญญาอัตโนมัติปัญญาเรียกมหาสติมหาปัญญานั้นคล่องแคล่วแก้วกล้านั่งอยู่ก็เป็นปัญญานอนอยู่ก็เป็นปัญญาท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาในครั้งพุทธกาลท่านเรียกอย่างนั้นความจริงก็คือปัญญาที่ทำหน้าที่ของตนโดยลำพังไม่ต้องไปบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องได้ยับยั้งเอาไว้ไม่เช่นนั้นสติปัญญาจะทำงานจนเลยเถิดเลยเวลาจนรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าภายในจิตใจของตน

ใจทำงานด้วยการพิจารณาการพิจารณาทั้งหมดเป็นงานของใจเมื่อใจทำงานมากๆก็เช่นเดียวกับร่างกายทำงานมากต้องมีความอ่อนเพลียเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิคือความสงบใจเช่นเดียวกับเราพักงานจะพักรับทานก็ตามพักผ่อนนอนหลับก็ตามเรียกว่าพักส่วนร่างกายจิตใจของเราเห็นจิตใจเวลาพักงานก็ไม่คิดไม่ค้นอะไรเข้าสู่ความสงบพอถอยจากความสงบแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นส่วนแห่งร่างกายด้วยพิจารณาไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นอาการของจิตคือความคิดความปรุงทั้งหลายทั้งปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตพิจารณาลงในไตรลักษณ์ทั้งหมดจนไม่มีสิ่งใดเหลือนี่เป็นขั้นของพวกมหาสติมหาปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีความเกียจคร้านความเกียจคร้านหายไปหมดไม่ทราบไปทางไหนแต่ก่อนก็ตัวเก่งออกหน้าออกตามีแต่ความเกียจคร้านไปที่ไหนจูงเราไปเรื่อยๆเพียงขั้นปัญญาขั้นกลางเท่านั้นความขี้เกียจทั้งหลายนี่เริ่มขนครอบครัวออกไปจากบ้านจากเรือนคือหัวใจของเราเป็นลำดับลำดับพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความขี้เกียจขนครอบครัวหนีไปหมดหลงแม่หลงลูกกันไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือมีแต่ความขยันหมั่นเพียรมีแต่ความเห็นโทษเห็นภัยในทุกในวัฏสงสารจะให้ถึงพระนิพพานในบัดเดียวใจนั้นแท้ๆนั่นน่ะจึงทำให้ความเพียรหมุนตัวเป็นเกลียวท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือทำหน้าที่ไปโดยลำดับไม่มีการยับยั้งถ้าเราไม่รั้งเอาไว้เป็นอันว่าเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะความอยากรู้ความอยากเห็นความอยากหลุดพ้นในสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นภัยอย่างยิ่งอย่างถึงใจแล้วขั้นมหาสติมหาปัญญาจึงไม่มีเรื่องความเกลียดชังไม่มีแม้แต่หลับต้องบังคับให้หลับไม่บังคับไม่ได้จะเพลินต่อหน้าที่การงานคือความคิดค้นของตนอยู่เสมอต้องพยายามให้เข้าพักสมาธินี่มหาสติมหาปัญญานี่เรียกว่าถ้าเป็นอาวุธก็ทันสมัยที่สุดที่เหลือประเภทใดที่จะผุดออกมาให้เห็นแล้วเป็นขาดสะบั้นไปเลยเรื่องถอยกันนี้เป็นไม่มีรุดหน้าเรื่อยไปรุดหน้าเรื่อยไปจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่ความหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละมหาสติมหาปัญญานี้จึงจะหยุดทำงานเรียกว่าหมดปัญหาไปทีต้องอาศัยการพิจารณาอย่างนี้นี่พูดถึงขั้นทำขั้นสูงขั้นมหาสติมหาปัญญาถอดถอนจากอุปทานของร่างกายเพราะการพิจารณาใจรักถอดถอนความสำคัญมั่นหมายภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งใจรักเช่นเดียวกันถอดถอนอวิชชาออกจากจิตใจเพราะความสำคัญว่าเป็นตัวของตัวโดยพิจารณาอนัตตาธรรมให้กระจายไปด้วยกันหมดเช่นเดียวกับสภาวะทั้งหลายอวิชชาก็สลายจากจิตไปเหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนั่นท่านเรียกว่าบรรลุถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้ถ้าเป็นศัพท์ของสาวกก็เรียกว่าบรรลุธรรมคือบรรลุถึงความหลุดพ้นบรรลุถึงความบริสุทธิ์จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้ถึงแล้วที่จิตเรียกว่าบรรลุสัพุปาติเสสนิพพานได้พระนิพพานทั้งที่เบญจขันธ์คือกองทุกข์ยังมีรอบตัวอยู่ภายในใจแต่ใจไม่ได้ซึมซาบไม่ได้หลงกับธาตุขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่การบำเพ็ญจิตใจตั้งแต่ขั้นล้มลุกคุกครานมาเป็นลำดับอย่างนี้แต่วันนี้อธิบายย่อๆถึงเรื่องจิตตภาวนาถ้าจะอธิบายกว้างขวางโอ้โหตลอดคืนนี้ก็เห็นจะไม่จบเพราะการบำเพ็ญของท่านนักปฏิบัติทั้งหลายไม่ได้บำเพ็ญเพียงหมดคืนตลอดรุ่งเท่านั้นแล้วจบไปเรื่อยไปท่านบำเพ็ญอยู่ทุกวันความรู้ความเห็นเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่ว่ากิเลสตัณหาประเภทใดผ่านกันอยู่เสมอรบกันอยู่เสมอจนกระทั่งเป็นไปได้ตลอดสายแล้วจะกี่วันกี่ปีกี่เดือนพระพุทธเจ้าก็6ปีสาวกอรหันต์อรหันต์ทั้งหลายก็หลายปีเรื่องที่ผ่านทั้งหลายนั้นถ้าจะนำมาพูดแล้วหมดคืนนี้ก็ไม่จบแต่เราพูดย่นย่อสรุปเอาลงได้เพียงเท่านี้ดังนั้นขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของตถาคตได้กรุณาคำนึงถึงความสำคัญของใจว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองมีจำนวนมากน้อยก็ตามถ้าใจวางตัวไม่ถูกสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นข้าศึกคือเป็นเครื่องมือแห่งความเดือดร้อนแก่เราได้ถ้าใจเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนแล้วสมบัติก็กลายเป็นสมบัติจริงๆคือสมบัติเป็นสมบัติจริงๆและเสริมเราให้มีความสุขความสบายได้ตามฐานะของมัน
ถ้าหากว่าใจไม่มีธรรมแล้วสิ่งนั้นก็กลายเป็นไฟมาเผาจิตใจของเราดังนั้นการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้หากว่าท่านผู้ใดมีข้อข้องใจที่จะศึกษาปรารภปัญหาข้อต่างๆก็ยินดีกับท่านทั้งหลาย

นักบวชจัดว่าเป็นผู้สำคัญในวงศาสนาจะเรียกว่าเป็นบุคคลตัวอย่างก็ได้จะเรียกว่าผู้นำศาสนาเพื่อประชาชนก็ได้แต่การที่จะนำมาเพื่อและนำศาสนาเพื่อตัวเองผู้ปฏิบัติพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชของเราจึงควรตระหนักระหว่างตนกับพระศาสนาอย่างยิ่งหากว่าขาดความตระหนักในตนเองกับพระศาสนาซึ่งจะนำมาเป็นเข็มทิศทางเดินแล้วจะหาทางก้าวไปไม่ได้ดังนั้นนักบวชจึงถือหลักสำคัญไว้ในใจของตนเสมอคือต้องเป็นผู้อดทนอดทนต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทที่ท่านประทานไว้เพื่อเรานอกจากอดทนต่อคำสอนของท่านแล้วยังต้องเพียรพยายามดำเนินตามสายทางที่ท่านสอนไว้แล้วอย่างไรด้วยความอุตสาห์พยายามความพิถีพิถันความระมัดระวังสังรวมในทุกๆอิริยาบถอย่าทำความเผลอเลยจากข้อปฏิบัติที่เป็นหลักธรรมอันเป็นเครื่องประจำของตนเองที่จะต้องปฏิบัตินี่คือหลักสำคัญของนักบวชถ้าตนมีหลักใจเพื่อเป็นภาชนะรับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นลำดับลำดับไม่ปล่อยให้ความท้อแท้อ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำหรือมาแทนที่ธรรมะจะสถิตอยู่คือดวงใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าในอิริยาบถทั้งสี่เป็นอยู่ด้วยหลักธรรมล้วนๆจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุขภายในตนเองแม้จะมีความลำบากต่อการประพฤติปฏิบัติในหลักธรรมนิยามของพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นเพียงงานอันหนึ่งซึ่งผู้มีงานในหน้าที่นี้จะต้องทำโดยหลีกเว้นไปไม่ได้เท่านั้นส่วนที่จะให้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ตนเพราะการสังรวมระวังและการปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่มีแก่ผู้ปฏิบัติโดยวิธีที่กล่าวนี้เคยแสดงให้ท่านผู้ฟังทราบเสมอหรือจะเรียกว่าตลอดมาก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะนำพระศาสนามาสู่โลกให้ได้รู้เรียงสาภาวะตามหลักความจริงที่พระองค์ท่านสอนนั้นที่พระองค์ท่าน

ด้วยความอ่อนแอความถอยหลังความนอนใจความไม่มีความเพียรความไม่อดทนแต่เป็นขึ้นมาด้วยทำตรงกันข้ามที่กล่าวนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำทุกบททุกบาทที่แสดงออกมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเนื้อธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนในโลกนี้หรือโลกใดๆก็ตามจึงเป็นธรรมะที่รับรองโลกทั่วไตรภพให้ได้ก้าวเข้าสู่ความสุขความเจริญตามฐานะของตนที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมได้มากน้อยจะไม่มีช่องใดซึ่งจะเป็นโมฆะธรรมแก่ผู้ปฏิบัติตามโดยถูกต้องแต่จะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้นั้นให้พ้นจากความขัดข้องยุ่งเหยิงเพราะความผิดพลาดของตนที่เคยเป็นมาโดยลำดับจากสุวขาตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วด้วยการปฏิบัติตามของตนเรามาบวชในศาสนาก็ทราบด้วยกันทุกคนว่ามาฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนเองทำวิธีใดจึงจะเรียกว่าการฝึกฝนอบรมและทรมานตนเองเราจะอยู่เฉยๆเหมือนตุ๊กตาก็ไม่เรียกว่าผู้ฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานก็คือการดัดแปลงข่มขู่ตนเองในเวลาที่จิตแสดงความลำพองขึ้นมาซึ่งควรจะทำการขู่เข็นหรือบังคับให้อยู่ในเงื้อมมือแห่งหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการของตนอบรมก็คือการบำเพ็ญหรือการระมัดระวังสังรวมอยู่เสมอๆไม่ขาดวรรคขาดตอนซึ่งเป็นเหมือนกับปุ๋ยเครื่องเมื่อได้รับการบำรุงเสมอด้วยปุ๋ยแล้วจะเป็นพืชผลต่างๆก็ตามจะเป็นทางด้านจิตใจก็ตามย่อมจะมีวันเจริญเติบโตจนถึงผลดอกออกผลขึ้นมาแล้วให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เฉยๆเหมือนอย่างคนไม่มีธรรมมีวินัยเหมือนโลกที่ไม่รู้จักศาสนาเลยก็ไม่ผิดแปลกอะไรจากโลกประเภทนั้นฉะนั้นการมาบวชในศาสนาตนเองก็ทราบว่าตนเป็นนักบวชและทราบว่าตนมาฝึกฝนอบรมตนเองด้วยแล้วจึงควรจะสำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าวิธีการใดที่เราจะฝึกฝนอบรมหรือทรมานตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี้นี่เป็นหน้าที่ของเราทุกท่านจะต้องคิดอ่านไตร่ตรองเสมอผู้เช่นนี้ชื่อว่าผู้มาอบรมศึกษาปฏิบัติฝึกฝนตนเองอย่างแท้จริงธรรมะที่จะปรากฏเป็นผลให้ได้รับนั้นจะต้องปรากฏขึ้นมาโดยวิธีการที่กล่าวนี้ทั้งนั้นแต่จะไม่ปรากฏขึ้นมาตามวิธีเก่าตามวิธีที่อยู่เฉย
โดยไม่ทำ

ความสำนึกตัวอดก็ยอมอดในการที่ควรอดทุกข์ก็ยอมทุกข์ในเวลาที่ควรทุกข์ยากลำบากในหน้าที่การงานของนักบวชก็ยอมรับเพราะเราตั้งหน้ามาเพื่องานของนักบวชอยู่แล้วตั้งแต่วันก้าวเข้ามาบวชจนบัดนี้เราจะละหน้าที่การงานประเภทนี้ไปเก็บตัวไว้ที่ไหนจึงจะปลอดภัยจากสิ่งที่เคยรุมร้อมจิตใจของเราให้รับความเดือดร้อนมาเป็นเวลานานได้เพราะการฝึกฝนอบรมทุกวิถีทางตามแนวทางของศาสนาที่สอนไว้เพื่อนักบวชเรานั้นล้วนแต่วิธีการที่จะสำลอกปอกสิ่งที่ชั่วช้าลามกภายในจิตใจของเรานับแต่ส่วนหยับหยาบจนถึงส่วนละเอียดที่สุดออกได้ด้วยข้อปฏิบัติการฝึกฝนอบรมตนเองนี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางหลบปีกทุกข์ไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านให้ทันนอกจากจะดำเนินตามวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปแล้วนี้เท่านั้นวิธีที่ท่านทรงดำเนินไปนั้นทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกต้องไปด้วยความลำบากบ้างความสะดวกบ้างสับปนกันไปเช่นนี้เหมือนบุคคลที่เดินทางตามระยะทางที่ราบรื่นหรือขรุขระผู้เดินทางจะต้องได้รับสัมผัสทั้งสองระยะนี้เป็นธรรมดานี่ผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องสัมผัสกับเรื่องของความลำบากบ้างความสะดวกบ้างทุกบ้างเป็นบางการบางเวลาได้รับความสุขเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนไม่ท้อถอยนั้นนี่จะต้องเกี่ยวเนื่องกันไปเช่นนี้เหตุแห่งการบำเพ็ญกับผลที่จะพึงได้รับนี้จะแยกจากกันไปไม่นานนี่เป็นทางดำเนินของพระพุทธที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านไม่มีทางอื่นที่จะมาสอนพวกเราให้ดำเนินผิดแปลกจากพระองค์ท่านและสาวกไปท่านได้ดำเนินอย่างไรและเห็นผลอย่างไรจนกระทั่งถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและสาวกองค์บริสุทธิ์ขึ้นมาโดยทางสายใดท่านจะต้องสอนพวกเราให้ดำเนินเดินตามทางสายนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นอุบายวิธีทุกๆแง่ทุกๆกระทงในหลักธรรมะที่กล่าวไว้มีจำนวนมากมายเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายหรือแนวทางที่จะพาผู้ปฏิบัติตามสวขาตธรรมนี้ให้ถึงนิยานิกธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงจะไม่นอกเหนือจากอุบายวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและแสดงไว้นี้ไปได้เลยโปรดทุกท่านทำความเข้าใจให้ชัดเจนให้แน่นอนในข้อปฏิบัติที่ท่านสอนไว้และมั่นใจต่อการบำเพ็ญตามอย่าลดละนี่คือทางสายเอกของพระพุทธเจ้าที่ถึงความเป็นเอกเพราะทางสายนี้ทางสายเอกแห่งสาวกที่ถึงความเป็นเอกตามพระพุทธเจ้าก็คือทางสายนี้จะเดินทางสายอื่นแต่จะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงไปได้นั้นไม่มีทางใดที่จะก้าวเดินไปได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงค้นวิธีทางพ้นทุกข์มาปรากฏว่า6พระพรรษาไม่ปรากฏเห็นทางสายใดที่จะเป็นทางที่ปลอดภัยพอจะลดรอดเล็ดรอดจากภัยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสภัยนี้ไปได้นอกจากทางสายที่ทรงประกาศไว้นี้เท่านั้นเพราะพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นจากทางสายนี้นี่เป็นทางที่เส้นทางที่รับรอง
มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโดยลำดับจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้เป็นทางสายอื่นผลที่จะพึงได้รับก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเช่นเดียวกันเพราะทางสายนี้เป็นทางสายเดิมเนื่องจากสิ่งที่รุมร้อมจิตใจของสัตว์โลกก็เป็นประเภทดั้งเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นอื่นพอจะเปลี่ยนสายทางอื่นผลคือสิ่งที่ได้รับจากการดำเนินตามทางสายเดิมนี้ก็เป็นผลอันดั้งเดิมดังที่พระพุทธเจ้าเห็นมาแล้วรู้มาแล้วไม่เป็นอย่างอื่นคือเมื่อดำเนินให้ถูกต้องตามหลักธรรมนี่แล้วจะเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่คำนึงถึงการว่านานหรือไม่นานจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้และนิพพานมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เพราะเหตุใดเพราะทางดำเนินนี้เป็นทางดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปอย่างไรอีกผู้ปฏิบัติก็เป็นสุภาพชนพุทธบริษัทเหมือนกันกับครั้งพระพุทธเจ้าเป็นประเภทเดียวกันสิ่งที่จะแก้ไขภายในจิตใจก็คือความชั่วฝังอยู่ทุกแง่ทุกมุมภายในตัวของเราแล้วเป็นประเภทเดียวกันวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิธีการอันเดียวกันเมื่อแก้ได้แล้วด้วยอำนาจแห่งวิธีการที่ตนบำเพ็ญให้สมบูรณ์แล้วผลที่จะพึงได้รับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไม่เป็นอื่นใครจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ตามตามธรรมดาของโลกมีความเปลี่ยนแปลงความนิยมผิดแปลกกันไปเรื่อยๆมาสมัยหนึ่งมีความนิยมอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปทั้งความประพฤติทั้งการใช้การสอยกิริยามารยาทอัธยาศัยใจคอสังคมไม่เหมือนกันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดถึงการปลูกบ้านสร้างเรือนเครื่องนุ่งห่มมีความเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆอัธยาศัยใจคอของคนก็เหมือนกันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆเนื่องจากโลกเป็นของไม่แน่นอนเช่นนี้ผลที่จะปรากฏขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเช่นเดียวกันถ้าหากผู้รู้เท่าไม่ถึงการถูกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางผิดผู้นั้นจะต้องได้รับความพินาศล่มจมไปได้เนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการแต่หลักแห่งสวัคขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้ทั้งเป็นฝ่ายพระธรรมและฝ่ายพระวินัยมีความคงที่อยู่ด้วยความถูกต้องมีหลักเกณฑ์เป็นที่ตั้งเสมอไม่ตั้งนอกเหนือจากหลักความจริงเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดก็ตามมาปฏิบัติตามส่วนหลักแห่งสวขาตธรรมนี้จึงเป็นผู้จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเช่นเดียวกันหมดโดยไม่ยกเว้นในชาติชั้นวรรณะหรือเพศบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันไม่มีความลำเอียงที่จะไปเข้าข้างโน้นออกข้างนี้แต่เป็นความคงตัวอยู่ด้วยเหตุผลถ้าบำเพ็ญให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาขัดแย้งมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ระหว่างมรรคกับผลให้แยกทางกันนั้นจะเป็นไปไม่ได้เรื่องเหตุคือการบำเพ็ญมีสิทธิที่จะแสดงผลขึ้นมาทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่มีผู้ใดจะมีอำนาจราชศักดิ์มาบังคับให้เหตุกับผลแยกทางเดินกันได้เช่นผู้ทำชั่วแต่จะต้องได้รับผลดีอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงจะดีก็ดีตามความเสกสรรปั้นยอกันเฉยๆตามหลักธรรมชาตินั้นจะไม่ขึ้นกับใครแต่จะขึ้นอยู่กับหลักเหตุที่ทำนั้นดีหรือชั่วเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญ
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนธรรมะ

จึงไม่สอนเพื่อให้ขึ้นอยู่กับอะไรทั้งนั้นนอกจากจะให้ขึ้นอยู่กับเหตุและผลนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักเหตุผลที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีเหตุผลประจำตนและรู้วิธีหลบหลีกปลีกตัวได้จากสิ่งที่จะปรากฏขึ้นภายในตัวเองโดยมากเป็นฝ่ายที่ผิดพยายามแก้ไขกันลงได้ด้วยหลักเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีทางเดินตลอดไปจนถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เราเป็นนักบวชมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตัวให้เป็นตัวอย่างอันดีของตัวให้เป็นที่เย็นอกเย็นใจนั่งอยู่ก็เย็นนอนอยู่ก็เย็นจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ให้มีความเย็นด้วยหลักธรรมหลักนี้ไหนให้เย็นด้วยผลคือสิ่งที่แช่มชื่นอยู่ภายในจิตใจเนื่องมาจากเหตุที่ตนนำบำเพ็ญโดยถูกต้องอย่าเป็นอยู่ด้วยความเดือดร้อนที่นอกจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจะยากลำบากไปอย่างไรในวงการปฏิบัติตามสมคคาธรรมเราไม่ต้องถือเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือจิตใจแล้วมาบังคับจิตใจของเราให้กลายเป็นคนอ่อนแอลงได้โปรดได้มองทางดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอและโปรดได้ระลึกถึงพุทธังสนังคัจฉามิธัมมังสังฆังสนังคัจฉามิเสมอทั้งสามพระรัตนะนี้เดินเป็นทางสายเดียวกันถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุอันเดียวกันถ้าเป็นผลก็เป็นผลอันเดียวกันจะต่างกันก็สักแต่ว่าชื่อเท่านั้นเพราะคำว่าพุทธธรรมสังฆะในหลักธรรมชาติจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากคำว่าธรรมะเลยพุทธก็รวมอยู่ที่ธรรมะสังฆะก็รวมลงมาอยู่ที่ธรรมะเหตุที่ธรรมะอันบริสุทธิ์จะปรากฏขึ้นเนื่องจากพุทธะได้ค้นคว้าโดยถูกต้องตามทางเดินตามความจริงของธรรมธรรมะจึงปรากฏขึ้นอย่างเต็มที่ฉะนั้นผู้ดำเนินจึงควรคำนึงถึงพระรัตนตรัยทั้งสามนี้อย่าได้ปล่อยวางห่างจากใจแล้วย่อมจะปีกและไปในทางอื่นได้โดยเจ้าตัวไม่รู้ปีกและไปเรื่อยๆก็ผิดทางไปเลยและย้อนกลับมาลำบากเช่นบุคคลที่ปล่อยตัวเกินไปโดยไม่คำนึงถึงโอวาทคำสอนของพ่อของแม่ของครูของอาจารย์ทำตามอัตโนมัติคือตามชอบใจของตนทำไปเรื่อยๆปล่อยตัวไปอยู่เช่นนั้นตลอดสายตลอดเวลาไม่มีการหักห้ามกั้นกลางตนเองเลยจนกลายเป็นนิสัยที่เต็มไปด้วยความปล่อยตามใจไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยั้งเวลาจะกลับตัวเป็นคนดีนี่กลับไม่ได้เพราะทางนั้นมีกำลังมากและฉุดลากไปทั้งวันทั้งคืนทุกอิริยาบถจะปรากฏแต่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเต็มอยู่ภายในตัวของบุคคลผู้นั้นนี่เป็นผู้ที่จะสุดวิสัยในการแก้ไขตัวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมาแต่เล็กและน้อยนั่นแหละถ้าสมตัวกันขึ้นจนมีกำลังมากแม้ตัวเองผู้สั่งสมขึ้นมาทีเล็กและน้อยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขตนเองได้เนื่องจากสิ่งละเล็กละน้อยนั่นแหละเมื่อรวมกันเข้าแล้วมีกำลังมากจึงไม่สามารถจะแก้ได้นี่เป็นสิ่งที่เราจะควรพิจารณาให้มากคำว่ามองดูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสมอนั้นคือทางดำเนินของท่านผลที่ท่านได้รับท่านดำเนินอย่างไรจึงได้รับผลเช่นนั้นเวลานี้เราดำเนินอย่างไรอยู่
เรามีความเป็นอยู่อย่างไรเรามีความรู้สึกอย่างไรอยู่เวลานี้ตรงตามแนวทางเดินของพระพุทธเจ้าไหมนี่ต้องคำนึงถึงครูเสมอผู้ลูกศิษย์ที่มีครูต้องคำนึงถึงครูต้องระลึกถึงครูเสมอลูกมีพ่อมีแม่จะไปอยู่บ้านใดเมืองใดแม้ไปอยู่ในประเทศนอกก็ยังต้องระลึกถึงพ่อถึงแม่มีคนถามถึงบ้านถึงเดือนก็ต้องชี้ไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ของตนเองมาอยู่เมืองไหนต้องชี้ไปทางโน้นตามความรู้สึกนี่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่หลักธรรมนั่นเองหลักธรรมท่านชี้บอกไว้อย่างไรจงเดินตรงเข้าไปด้วยข้อปฏิบัติถึงจุดแห่งหลักธรรมวินัยนั้นจะไม่ผิดพลาดจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปได้เลยแม้จะนิพพานไปได้ใน 2,500 กว่าพรรษาตามสมมุตินิยมแห่งการเวลาก็ตามแต่หลักธรรมชาติที่ไม่เคยเอียงไปตามการสมัยนั้นคือหลักความจริงพุทธะที่บริสุทธิ์ธรรมะที่บริสุทธิ์สังฆะที่บริสุทธิ์จากการดำเนินที่ถูกต้องนี้รวมกันเข้าเป็นองค์แล้วคือองค์แห่งธรรมะที่เต็มไปด้วยเหตุผลนี่แหละเป็นจุดทางเดินนี่แหละเป็นจุดที่ระลึกนี่แหละเป็นจุดที่จะยึดมาเป็นหลักใจเพื่อดำเนินตามด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ลดละนี่แหละชื่อว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงอย่างนี้จะชื่อว่าถูกต้องตามความระลึกถึงองค์ท่านจริงๆถ้าผู้ปฏิบัติจะมามัวเมาคิดถึงแต่ความลำบากแล้วจะไม่มีอะไรเป็นเครื่องตอบแทนจะมีแต่ความเดือดร้อนภายในตัวเองโดยหวังผลซึ่งตนไม่บำเพ็ญก็กลายเป็นเรื่องวาดมโนภาพเอาเฉยๆจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่ที่ได้เป็นขึ้นโดยเจ้าตัวไม่รู้คือได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่คณะนี่ก็ได้บำเพ็ญมาเต็มสติกำลังความสามารถของตนเมื่อคิดย้อนหลังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ภาคภูมิใจในความเพียรที่ตนได้ตะเกียบตะกายมาจนถึงบัดนี้เบื้องต้นล้มลุกคลุกคลานจนหาทางจะไปไม่ได้นอกจากนั้นยังสงสัยมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงหรือไม่ความอยากนั่นอยากมากมายแต่ความสงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นก็เต็มใจเหมือนกันจนได้เข้าไปถึงท่านพระอาจารย์มั่นท่านได้เมตตาสั่งสอนให้เป็นที่พอใจตามความรู้สึกของท่านที่บำเพ็ญและรู้เห็นมาอย่างไรแก่เราแล้วจึงเกิดความภาคภูมิใจเต็มไปด้วยความหวังอย่างยิ่งจากนั้นก็ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถเรื่องความอดความอิ่มนี้เคยเป็นมาเป็นประจำนิสัยในเวลาปฏิบัติไม่ถือเป็นภาระไม่ถือเป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจแต่ถือว่าเป็นทางเดินเราอดเราหิวเราลำบากลำบนในการประกอบความเพียรผลที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นข้อเทียบเคียงให้มีความกระหึ่มต่อความอดความทุกข์นั้นอยู่เรื่อยๆเพราะจิตใจของเราโดยมากจะต้องได้รับผลในเวลาจนกรอกจนมุมจะรับความทุกข์ความลำบากจิตใจย่อมคิดอ่านไตรตรองแล้วก็เห็นช่องทางหรืออุบายต่างๆที่ปรากฏขึ้นพอเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจของเราให้มีความอุตสาห์พยายามแล้วฝ่าฝืนอดทนต่อความหิวความลำบากเหล่านั้นไปได้เป็นระยะระยะระยะขณะที่ได้บำเพ็ญตัวอยู่เช่นนั้นไม่ได้คาดได้ฝันไม่ได้นึกอะไรเลยว่าจะได้เป็นครูอาจารย์สอนหมู่เพื่อนดังที่อธิบายอยู่ตลอดมาจนถึงบัดนี้เพราะมีความสนใจเฉพาะตัวเองโดยปกติไปที่ไหนก็ชอบไปคนเดียวบำเพ็ญคนเดียว
เรื่องการอดการอิ่มสถานที่อยู่ขอให้เป็นที่เหมาะสมในการประกอบความเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจไม่ได้คำนึงถึงอาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องสอยจะเป็นอย่างไรก็ตามขอให้ยังชีวิตพอเป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อสมณธรรมของเราให้เป็นที่พอใจเท่านั้นเป็นที่พอใจของเราแล้วนี่รู้สึกว่านิสัยวาสนาของตัวเองนี้จะหยาบเอามากมายเพราะการบำเพ็ญเพียรธรรมดาเดินจงกรมนั่งสมาธิธรรมดาไม่ค่อยจะปรากฏนอกจากจะเดินแบบที่ว่าจนฝ่าตีนฝ่าเท้านี่ร้อนเหมือนกับไฟเผาทีเดียวนั่งก็ยังว่านั้นเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังมาเอาจนถึงกับจะให้หมดชีวิตกันในเวลานั้นถ้าได้ตั้งคำสัตย์ตรงอย่างไรแล้วไม่ยอมลบไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าความสัตย์ภายในตัวของเราหากว่าเราได้ทำลายความสัตย์ซึ่งเราตั้งไว้ใช่เองนี้แล้วเราก็หมดคุณค่าจะปรากฏแต่ร่างของคนเท่านั้นแต่ธรรมะของคนจะไม่มีภายในใจของเราจึงรู้สึกสงวนเรื่องนี้ทำสัตย์ทำจริงมากตลอดมาจนบัดนี้เพราะเห็นคุณทำสัตย์นี้ให้คุณมากมายถึงเวลาจนกรอกคำสัตย์นี้ตั้งลงจนแน่นไม่มีอะไรจะถอนขึ้นได้นอกจากตัวเองจะถอนและตัวเองก็ไม่พอใจและไม่มีความสนใจที่จะถอนนอกจากจะย้ำลงไปเท่านั้นเพื่อความมั่นคงเท่าไหร่จะเป็นที่พอใจนี่ล่ะตอนนี้เรื่องความทุกข์ความลำบากในการนั่งก็แสดงขึ้นมาร่างกายของเราทั้งร่างนี้เหมือนกับกองเพลิงทั้งกองเลยทีเดียวมันร้อนมันทุกข์ไปหมดทุกส่วนแห่งอวัยวะกระดูกแต่ละชิ้นละชิ้นที่ติดต่อกันอยู่ภายในร่างกายนี้เหมือนกับจะแตกจะหักเป็นผุยผงไปทีเดียวเพราะความทุกข์มันเผาผลาญแต่ความสัตย์นั้นจะให้คงที่ไม่ยอมให้เอ็นเอียงไปและสัมระสายไปตามเรื่องของทุกข์ที่มายั่วยวนนั่นเองหรือที่มาบีบคั้นนั้นปัญญาหยั่งลงไปในเวลานั้นเราจะเอาจิตไว้เฉยๆไม่ได้จิตต้องวิ่งตามเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ที่กำลังแสดงอยู่เวลานั้นแยกทุกข์ให้เห็นชัดๆจากกายแยกกายออกจากทุกข์แยกทุกข์ออกจากกายเนื่องเบื้องต้นก็ดูทุกข์กับเรื่องส่วนแห่งร่างกายมีอะไรเหมือนกันหรือผิดแปลกกันอย่างไรบ้างโดยทางปัญญาแยกกายออกจากเวทนาคือทุกขเวทนาแยกเวทนาออกจากกายแยกจิตออกจากเวทนาออกจากกายดูว่าเป็นเหมือนกันไหมถ้าเป็นเหมือนกันท่านทำไมจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตเหมือนปัญญาก็บังคับให้อยู่ในกรอบแห่งสัจธรรมนี่ก็แสดงว่าจนกรอกแล้วเพราะหาทางออกไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทั้งล่างเลยเป็นแต่เพียงว่าใจเราไม่ร้อนเท่านั้นเรื่องร่างกายนี้ร้อนไปทั่วทั้งล่างทุกข์ไปทั่วทั้งล่างปัญญาหยั่งลงไปที่นี่พิจารณาลงไปจนเห็นชัดว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจริงด้วยปัญญาเวทนาเป็นส่วนหนึ่งจริงจิตเป็นส่วนหนึ่งจริงแยกกันได้โดยเด็ดขาดในขณะนั้นจิตก็ลงได้อย่างเต็มที่ขาดจากความรู้สึกในส่วนแห่งร่างกายและทุกขเวทนาที่เคยปรากฏตัวอยู่ดับสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือร่างกายแม้จะมีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแต่เมื่อจิตได้รู้รอบในกายเวทนากับจิตโดยถูกต้องแล้วจิตก็ลงได้เรื่องความรู้สึกว่ากายมีภายในใจนั้นไม่ปรากฏเลยเวททุกขเวทนาก็ดับยังเหลือแต่ความรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นอยู่ในช่องว่างเหมือนกับอากาศมีความรู้สึกอยู่ในความว่างนั้นเท่านั้นและความอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏได้ปรากฏขึ้นแล้วในเวลานั้น
พอจิตถอนขึ้นมาก็แน่ใจทีเดียวว่านี่เป็นผลที่เราทำในวันนี้เราทำด้วยวิธีนี้ได้ผลเช่นนี้ขึ้นมาคือด้วยวิธีทุกข์ยากลำบากเอาชีวิตเข้าสู้ไม่ยอมลดละเอาความสับหนุนหลังเข้าไปไม่ยอมให้ถอยหลังออกมาได้นอกจากจะทะลุไปข้างหน้าเท่านั้นตายก็ยอมให้ตายข้างหน้าไม่ต้องย้อนกลับมาตายข้างหลังคือข้างหลังคำสัตย์ไม่ยอมให้ตายแต่ตายอยู่ตรงหน้าคำสัตย์ยอมให้ความสัตย์หนุนหลังไปนี่เป็นเหตุให้ได้ผลขึ้นมาอย่างชัดเจนในวันนั้นเป็นวันแรกที่ได้เห็นได้รู้ได้เห็นจิตได้แยกจากกองทุกข์เพราะการนั่งมาประจักษ์ใจทุกข์ก็สลายตัวลงในขณะเดียวกันเมื่อเวลาปัญญาพิจารณารอบครอบแล้วกายก็หมดความรู้สึกทุกข์ก็สลายลงไปใจมีความดำรงตนอยู่ด้วยความองอาจกล้าหาญความเที่ยงตรงความสว่างไสวอยู่ภายในตนอย่างเต็มที่เป็นธรรมะอัศจรรย์อันหนึ่งซึ่งปรากฏตัวขึ้นอย่างเด่นชัดในเวลาเช่นนั้นพอถอนขึ้นมาแล้วทุกขเวทนาซึ่งเคยแสดงตัวก็แสดงขึ้นมาอีกจิตเมื่อได้อุบายเป็นสักขีพยานแล้วย่อมไม่มีการถอยหลังนอกจากจะขยับตัวเข้าไปให้มั่นคงหรือแน่นหนาแข็งแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางปลีกแวะของการดำเนินพิจารณาลงไปอีกแล้วลงได้อีกอย่างนั้นนั่นปรากฏว่าได้หลักจิตและแน่ในใจว่านี่เป็นฐานของจิตที่แน่นอนแล้วบัดนี้จิตของเราจะไม่เสื่อมเพราะความรู้ชัดภายในตัวเองว่านี่คือฐานของจิตอันเป็นที่อยู่ของจิตได้แน่นอนแล้วแม้จะไม่มีภูมิธรรมอันสูงแค่ใดก็ตามแต่ฐานะแต่ฐานของจิตซึ่งสถิตอยู่ภายในตัวเวลานี้เป็นฐานของจิตที่จะตั้งอยู่ได้ด้วยความไม่กำเริบนั่นเป็นการตัดสินใจครั้งแรกในการบำเพ็ญมาจากนั้นก็เร่งทางด้านสมาธิจนมีความสงบได้เป็นประจำนิสัยเลยเรียกว่ามีสมาธิเป็นเรือนใจรู้ชัดภายในตัวเองขณะที่ลงไปสู่ความสงบหยุดกิริยาอาการของจิตทุกๆประเภทก็หยุดลงไปถอยขึ้นมาก็รู้ว่าถอยขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงกับสิ่งใดๆซึ่งเคยเป็นมาแต่ก่อนทั้งนั้นมีความสงบเป็นเจ้าเรือนของจิตเป็นต่อมาเมื่อได้รับอุบายจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านแสดงให้ฟังอย่างเต็มที่อย่างเผ็ดร้อนในทางปัญญาก็พยายามค้นคิดไปตามท่านนี่แหละตอนปัญญาจะแสดงตัวออกมาให้เห็นชัดเห็นผลของปัญญาก็มาเห็นตอนนี้อีกตอนหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั่นครั้งหนึ่งเห็นผลตอนจนกรอกนั้นเห็นเวลาที่จิตเข้าสู่ความสงบได้ด้วยอำนาจของปัญญาแต่พอจิตเข้าสู่ความสงบจนกลายเป็นสมาธิประจำนิสัยแล้วลืมปัญญาขั้นนั้นไปเสียเลยเห็นสมาธิเป็นของดีอย่างยิ่งและยังเห็นอีกว่าจิตที่ทรงตัวอยู่ในความเป็นสมาธินี่แหละจะเป็นนิพพานได้เพราะฉะนั้นจึงไม่สนใจที่จะต้องพิจารณาจิตอันนี้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตนั้นให้เป็นอะไรต่อไปอีกมีความมุ่งที่จะทำจิตอันนี้ให้เป็นนิพพานท่าเดียวโดยไม่คิดว่าจะเป็นได้โดยวิธีใดนี่เป็นเหตุให้นอนใจมากมายไปหลายปีต่อเมื่อได้รับอุบายที่อันเผ็ดร้อนจากท่านอาจารย์ใหญ่ซึ่งท่านเมตตาอย่างเต็มที่ใส่เข้าไปอย่างผางผางจึงถึงใจแล้วถอยตัวออกมาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ตอนพิจารณาทางด้านปัญญาคราวนี้จึงเห็นผล

ว่าการถอดถอนกิเลสนั้นถอดถอนได้อย่างไรบ้างถอดถอนด้วยอุบายอะไรบ้างถอดถอนด้วยสมาธิหรือถอดถอนด้วยปัญญานี่รู้ได้ชัดทีเดียวสมาธิเป็นแต่เรือนพักของจิตทำจิตให้มีความสงบสบายในเวลาพักแต่ไม่สามารถจะถอดถอนกิเลสให้ขาดไปโดยสิ้นเชิงตามประเภทของกิเลสไปได้นอกจากปัญญาเท่านั้นนี่ก็มาทราบได้ในระยะนี้เพราะการถอดถอนกิเลสไม่ใช่จะถอดถอนพรวดพราดเสียทีเดียวหมดเพราะเราไม่ใช่นิสัยของคิปปัญญาคือเป็นผู้จะต้องรู้เร็วเห็นเร็วละได้เร็วต้องถอดถอนไปเป็นชั้นๆเป็นลำดับเข้าไปครับแต่ส่วนกิเลสที่มาเกี่ยวข้องกับร่างเกี่ยวข้องกับร่างกายก็ต้องเกี่ยวข้องกับรูปภายนอกนี่ท่านเรียกว่ากามตัณหาพิจารณาส่วนกายของตนเองกับส่วนภายนอกเทียบเคียงกันได้รู้เท่าทันในส่วนทั้งสองนี้แล้วคำว่ากามตัณหามันก็หมดปัญหาไปเองเป็นภาระอันหนึ่งและเป็นการตรงภาระอันหนึ่งลงได้ใจก็ดีดขึ้นอีกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภาระเหมือนกับหินถ่วงจิตใจของเราให้จมดิ่งลงไปปัญญาได้ใช้เข้าไปเสมอมีส่วนใดที่มาสัมผัสกับจิตมีอารมณ์อันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นเหตุให้จิตมีความพอใจอยู่ก็ทราบชัดว่าอารมณ์นั้นแหละเป็นทางเดินของจิตพิจารณาอารมณ์นั้นเป็นทางเดินและเป็นอารมณ์ของจิตเสมอค่อยควรจนรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางกันไปเป็นชั้นๆชั้นๆเมื่อข้างนอกนี่ขอสรุปความให้ท่านผู้ฟังทีเดียวเพราะกลัวจะไม่เวลาจะไม่พอแก่การแสดงในวันนี้เมื่อภาระที่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกและภาระคือส่วนแห่งรูปขันธ์ของเราหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาขั้นนี้ปัญญาขั้นต่อไปก็พิจารณาเรื่องของนามธรรมคือพวกเวทนาสัญญาสังขารหนึ่งอย่างเวทนาเกี่ยวกับกายเวทนาเกี่ยวกับจิตละเอียดเข้าเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวทนาเกี่ยวกับจิตล้วนสัญญาจิตหมายว่าอะไรสังขารจิตปรุงเรื่องอะไรวิญญาณจิตรับรู้กับเรื่องอะไรมีสาเหตุเป็นมาได้ยังไงและดับไปอยู่ที่ไหนดับตรงไปแล้วแล้วจะดับด้วยวิธีอะไรดับโดยขาดจากความยึดถือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องสอดแทรกหวานล้อมกันเป็นประจำนิสัยมาถึงขั้นนี้แล้วปัญญาของเราไม่ต้องในบังคับเริ่มมาตั้งแต่ปัญญาขั้นกลางคือขั้นรูปกายมาขั้นนี้แล้วไม่มีปัญหาที่จะต้องบังคับปัญญาให้ค้นให้พิจารณาแต่จะเป็นอัตโนมัติของปัญญาผู้มีความเคยชินต่อตนเองและมีความพอใจที่จะค้นคว้าในสิ่งใดที่ตนเห็นว่ายังเป็นที่ไม่สนิทใจจะพยายามค้นคว้าให้เห็นและรู้เท่าทันเป็นลำดับไปไม่มีการยับยั้งนี่ปัญญาขั้นนี้ที่เรียกให้สนิทใจของตัวเองนั้นเรียกว่าอัตโนมัติคือไม่ต้องบังคับเหมือนกับน้ำซับน้ำซึมไหลลินอยู่อย่างนั้นตลอดเวลานอกจากเวลาหลับเท่านั้นในอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่หลับเท่านั้นปัญญาประเภทนี้จะไม่มีเวลาพักตัวนอกจากเราจะบังคับเข้าให้พักในเรือนสมาธิเป็นระยะการเพื่อพักผ่อนหย่อนจิตเท่านั้นแต่จะให้ปัญญาขั้นนี้หยุดตัวเองนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเหตุหรือเชื่อมีอยู่ที่ใดปัญญาขั้นนี้จะต้องสอดแทรกติดตามเป็นระยะไปทีเดียวเพราะปัญญาไม่หยุดนี่แหละจึงเป็นเหตุให้รู้ทั้งสาเหตุเป็นที่เกิดของเวทนาทางจิตทั้งเวทนาซึ่งเป็นตัวผลเกิดขึ้นภายในจิตทั้งสัญญาที่หมายจิตหมายความสุขความทุกข์ส
ทั้งสังขารที่ปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้วิญญาณซึ่งคอยรับทราบกันจากภายนอกก็ตามภายในก็ตามจะต้องเข้าไปถึงตัวจิตนี่อาการทั้ง4ทั้ง5นี้เป็นประตูหรือเป็นทางแต่ละสายละสายออกมาจากจุดใหญ่คือใจผู้ที่ทำงานอยู่ภายในใจนั้นเบื้องต้นก็คืออวิชชาเป็นที่บงการบงงานถืออาการทั้ง5นี้เป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมืออ้าวในขณะเดียวกันการปฏิบัติก็ต้องอาศัยอาการเหล่านี้แหละเป็นทางเดินและเป็นเครื่องมือของปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนสามารถรู้ชัดทั้งทาง4 5แยกคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งจุดใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของทางนี้แยกออกมาได้จากจิตแท้หรือคือได้จากจิตคำว่าแท้นี้หากว่ายังมีอวิชชายังฝังอยู่นั้นอยู่นั้นตราบใดจะเรียกว่าจิตแท้ยังไม่ได้ต้องเป็นมัตตจิตถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกวัตตจิตพอปัญญามีความสามารถเต็มที่แล้วเราไม่ได้คาดไม่ฝันเลยว่าเราจะถอดถอนธรรมชาติหรือแยกอวิชชากับจิตออกจากกันได้ด้วยวิธีใดแต่ก็แน่ใจในขณะที่ปัญญามีความพร้อมมูลภายในตัวเองแล้วจะเป็นผู้แยกหรือเป็นผู้ทำหน้าที่ระหว่างจิตกับอวิชชาให้พลากจากกันได้โดยไม่มีปัญหาในเวลานั้นพอเข้าถึงขั้นละเอียดยิ่งได้ทำหน้าที่กันเสร็จสิ้นลงไปแล้วเท่านั้นเรื่องหน้าที่ของในพระศาสนาทั้งหมดเราจะทราบได้ทันทีว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าวุฒิตังพระมจริยังกระตังกระตังกรณียังนับพลังอิทธิญาติคำว่าเศรษฐกิจในพรหมจรรย์หรือว่ามีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทิศอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีนั่นคืออะไรการละการบำเพ็ญก็หมายความว่าจิตยังไม่พอตัวชั่วจิตก็ยังชอบดีจิตก็ยังรักเพราะฉะนั้นจึงต้องแยกกันแยกที่ชั่วให้ห่างจากจิตด้วยอุบายวิธีที่ถูกต้องสั่งสมหรือส่งเสริมจิตความคิดของจิตที่เป็นไปในทางที่ดีให้มีกำลังมากเสริมปัญญาให้มีความคล่องแคล่วฝึกหัดปัญญาให้มีความแกล้วกล้าสามารถจนพอตัวแล้วแยกความไม่พอดีทั้งหลายเหล่านั้นออกเสียคือดีก็ตามชั่วก็ตามจัดว่าสิ่งปลอมแปลงหรือสิ่งที่แฝงจะทำจิตไม่มีความพอดีคงที่ตัวอยู่ได้เมื่อได้แยกสมมุติทั้งสองประเภทคือดีกับชั่วออกแล้วการไหนการนั้นแหละเป็นการที่จิตจะเรียกตัวเองได้ว่าอากาลิโกไม่ต้องหาอะไรมาเพิ่มเติมอีกแล้วเป็นสิ่งที่พอตัวอยู่ตลอดกาลเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ซึ่งไม่เคยปรากฏมาแต่การไหนทั้งที่จิตดวงนั้นแลเราก็รู้อยู่ทุกวันนี้รู้ได้โดยจิตแต่จิตที่รู้อยู่ตามธรรมชาตินี้ตามธรรมดานี้เป็นจิตที่แฝงอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ภายในตัวเองอีกเมื่อได้แยกสิ่งที่แฝงนี้ออกได้ให้เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแล้วนั่นแลจึงเรียกว่าความรู้ที่พอตัวนี่ว่าจะบำเพ็ญให้ยิ่งกว่านั้นอีกก็หมดปัญหาจะบำเพ็ญเพื่ออะไรจะละก็จะละอะไรสิ่งที่จะควรละมันไม่มีแล้วจะละอะไรจะควรให้ยิ่งก็หมดความยิ่งแล้วจะเอาอะไรเพราะความยิ่งความหย่อนเป็นเรื่องของสมมุติซึ่งเรียกว่าเป็นความไม่สม่ำเสมอเป็นความแฝงทั้งนั้นไม่ใช่เป็นความพอตัวเหมือนอย่างธรรมชาติของตัวเองท่านจึงเรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขนอกจากความสงบไปไม่มีความสงบในที่นี่หมายถึงความสงบอันพอตัวไม่ใช่หมายถึงสงบความ
ของสมาธิเป็นขั้นแต่หมายถึงความสงบอันพอตัวแล้วเหมือนน้ำที่เต็มแก้วแล้วนั้นจะหยดน้ำลงไปเพิ่มอีกหยดหนึ่งก็ต้องไหลออกเพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มอีกแล้วถ้าลดยิ่งกว่านั้นก็ไม่จัดว่าน้ำนี้เต็มแก้วแล้วโดยสมบูรณ์นะความพอดีของน้ำในแก้วก็คือเสมอขอบปากแก้วนั่นแหละเรียกว่าน้ำนี้เต็มแก้วย่อนกว่านั้นไม่เรียกจะเพิ่มลงอีกก็ไม่จำเป็นสิ่งที่จะเรียกได้เต็มปากก็คือน้ำเต็มขอบปากแก้วแล้วนั่นแหละชื่อว่าแก้วนี้เต็มแล้วด้วยน้ำจิตที่มีความพอตัวแล้วเช่นนี้แหละชื่อว่าสันติอันแท้จริงนี่ทางดำเนินได้อธิบายมาตั้งแต่ต้นจนถึงจุดนี้จะต้องดำเนินไปดังที่กล่าวผ่านมาแล้วนี่ทางนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ออกตัวเพื่อทำจุดนี้นอกจากจะดำเนินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนมาเท่านั้นความทุกข์ความลำบากพระพุทธเจ้าผ่านมาเสียจนพอไม่เช่นนั้นไม่เป็นครูของพวกเราแล้วเราจะเอาความยิ่งยวดกว่าพระพุทธเจ้าไปที่ไหนอีกนอกจากจะเดินไปตามสายที่พระพุทธเจ้าเดินนี้เท่านั้นท่านขอทุกท่านได้ทำความตระหนักภายในจิตใจของตนระหว่างแห่งธรรมะกับเราอย่าให้ห่างเหินจากธรรมะอย่าห่างเหินจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวผ่านมาแล้วให้เป็นผู้มีความสนิทกลมกลืนกับพระรัตนตรัยด้วยข้อปฏิบัติของตนยกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธงอันเอกระลึกภายในจิตใจเสมอจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยข้อปฏิบัติไม่ท้อถอยแล้วจะเห็นผลอันสมบูรณ์ดังที่อธิบายมาโดยแน่นอนจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลการสมัยแต่นิยมลงในหลักเหตุผลทั้งนั้นถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้จนกระทั่งถึงบัดนี้เลยจะแปรสภาพไปตามสถานที่บุคคลสำหรับหาความคงที่แห่งธรรมที่จะเป็นเครื่องยึดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอทราบได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชฌิมาคือท่ามกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท่ามกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท่ามกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูกผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยพิมพ์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายๆด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันแต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลย

เช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินนี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่ที่อาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นอยู่กับผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำมาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ประจำในสัตว์แลสังขารและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่สัตว์ไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อยมีเพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นคำว่าขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามรอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสียดังนี้เป็นต้นสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเสียเป็นการสมัยเช่นสมัยนี้บรรดาหลักความนิยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปรสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปรสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุ๊กตาให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความประสงค์ทำได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปรสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปเสียแล้วเราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดๆสถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักแห่งเหตุที่ผู้ได้ทำไว้แล้วดีชั่วให้เสื่อมสูญหรืออันตรธานไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรัสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แม้จะตรัสรู้ในสถานการณ์นั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันต์แต่ละองค์นั้นเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทา
คือหลักแห่งเหตุอันดีจึงปรากฏผลเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชฌิมานี้เป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตนให้ถูกกับหลักแห่งมัชฌิมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเครื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีเข็มทิศตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจึงควรคำนึงถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นกิจที่ชอบจึงจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิจสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิจนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิจไม่สำคัญทั้งที่เราก็เป็นผู้กระทำอยู่ในกิจนั้นๆการกระทำทุกๆประโยคเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเพียรของเราขอให้ถือเป็นจิตจำเป็นและเป็นจิตสำคัญการฝึกหัดตนให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุระหน้าที่ของตนจะพึงกระทำว่าเป็นกิจจำเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึกจดจ่อในจิตนั้นไม่ให้เลื่อนลอยมีหลักฝึกหัดนิสัยด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายในถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จำเป็นน่าไปเห็นจิตโน้นว่าจำเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกำลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มีความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทำว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับธุระหน้าที่นั้นและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วย

ทุกๆประโยคและทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเสื่อมลงไปได้เนื่องจากสติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำรุงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาดฐานอันหนึ่งเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเพียรอย่าเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้วเรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทำตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทำจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเฟ้อเหวี่ยงแต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบหรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรองใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเพียรของตนอย่าให้ขาดวักขาดตอนอยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่นานเหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนติดทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสั่งสมเคยคิดเคยตุ่มขึ้นภายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกำลังเรื่องอัตโนมัติสั่งสมที่เกิดขึ้นมาเผารนหัวใจของตนโดยไม่มีสถานที่ไม่มีการเวลาแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผลอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีนี่อย่าพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไหนหลักฐานสำคัญก็หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่ได้รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมุทัยสั่งสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อนให้ผู้มีความเผลอเรือนั้นได้รับความทุกข์เดือดร้อนเรื่องของมรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุทัยหรือเครื่องแก้สมุทัยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความ

กันดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุนมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มีวิญญาณก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ไหนเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตนเรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระอรหันต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานไปไม่ได้แม้แต่พระองค์เดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้เช่นเดียวกับเรื่องธรรมฝ่ายต่ำคือสมุทัยธรรมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักแห่งเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องเหตุว่าทำอย่างไรหรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาทีนี้เรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสร้างพระบารมีหรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเพียรโดยหาสถานที่สงัดวิเวกหาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับธรรมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเวลานานแล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่เจริญรุ่งเรืองไปแน่แน่ในโลกนี้จะไม่มีคนดีขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้แลเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจังจังเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทั้งนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเปลี่ยนเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กล่าวไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอายตนะให้มีความรู้สึกรับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏขึ้นนี้จะเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจะเป็นไปทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจฉัย
กับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึกหรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่มเพราะเรื่องไม่ได้หนีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่มีในตัวของเราถ้ากิเลสก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กำบำรุงขึ้นที่ใจแต่รับรู้กันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนศีลเป็นเครื่องสมุทัยไปไม่ได้ธรรมะทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพบูชาเลยธรรมที่ทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงไปตามเส้นทางของตนสมุทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนผลคือทุกข์ต้องแสดงออกมาจากเรื่องของสมุทัยธรรมะสมุทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมุทัยคืออะไรนี่ได้เคยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกข์ใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทสำคัญผิดขึ้นมาแล้วจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผิดให้ทุกข์ปรากฏขึ้นอย่างเด่นทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจึงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นและเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดละขาดต่อคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์นั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมรรคคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเฉยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประทานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคยปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งรวบขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลเพราะฉะนั้นหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเหตุนี้ทุกท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลของตนให้ด่างพร้อยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผล่ออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ปรากฏขึ้นมาเลยนะเพราะใจเป็นผู้เข้มงวดกวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของศีลศีลจึงกลายเป็นของปกติขึ้นมาได้ทำใจของตนให้ร่มเย็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานั้นโปรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลธรรมที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ถ้าว่ากายเป็นศีลวาจาเป็นศีลแล้วทุกคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทั้งนั้นแต่ศีลนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีลนี่สำคัญ
ถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีลเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจอย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันชั่วร้ายเผาผลาญจิตใจใจก็เป็นปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็นความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิตใจของตนได้และให้ชื่อว่าศีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่องพิจารณาเราจะกำหนดพุทโธธัมโมสังโฆหรือกำหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับธรรมเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพลากจากธรรมบทที่ตนกำลังพิจารณาหรือบริกรรมอยู่นั้นให้มีธรรมบทนั้นกับความรู้สึกคือใจสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาความที่จะปลีกแวะของจิตกับธรรมนั้นแยกจากกันไปใจเมื่อได้ถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจมีสติเป็นรั้วกั้นสำหรับรักษาจะต้องยังเข้าสู่ความสงบคอยรับรสจากธรรมคือคำบริกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิก็ได้แต่เพราะการพิจารณาอยู่ทุกวันและทุกเวลาความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีสิ้นสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตนเองเบื้องต้นก็มีความเยือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างค้อแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางวาจาก็ไม่มีใจก็มีความเย็นเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกลางๆที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกำหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ใจก็อย่างเข้าสู่ความสงบเป็นลำดับลำดับเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งใหม่พิจารณาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับมีท่านเรียกสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนมีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยฟุ้งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จิตเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตามยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะพิจารณาหมดทั่วสรรพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสรรพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกาย
จะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบคายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแล้วจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกลกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะไม่มีทุกส่วนไหนจะปิดบังลี้ลับความรู้สึกของเรานี้ไปได้ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังหรืออนิจจังหรืออนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญานี้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอนิจจังก็ดีอนัตตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในไตรลักษณ์ทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมั่นจนเป็นบ่อเกิดแห่งความกังวลของใจถึงกับแปรความรู้สึกของตนออกไปว่าอาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ถาวรเหล่านี้ก็จะได้ถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ไกลกรองเห็นตามหลักความจริงซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเรานี้ทุกชิ้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรดูเสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกข์ก็จะเห็นชัดเป็นลำดับอันนี้จังทุกขังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไปความเห็นทุกข์ก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอันนี้จังก็ไม่มีสิ้นสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีสิ้นสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรลักษณ์นี้ไปทั้งสิ้นแล้วการใดการนั่นแหละไตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกันเพราะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้จะจิตที่เป็นบ่อแห่งเรื่องทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไม่มีขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำดับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานำออกใช้จะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปรสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอานิสงส์มากนั้นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี้เองคำที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้าไปจนกระทั่งถึงบ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาอีกเหมือนกัน
ทุกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โตได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไตรลักษณ์ทั้งนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไตรลักษณ์เพราะเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือไตรลักษณ์แต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาติอันนั้นคืออะไรบัดจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วพอเห็นสภาพนั้นว่านอกจากไตรลักษณ์ไปแท้จริงอวิชชาก็คือเรื่องของสมมติบ่อยในสมมตินั่นเองเมื่อได้พิจารณาบ่อแห่งสมมตินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้วธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียวกันกับสภาวะธรรมอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารอย่างเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ถ้าไปเห็นอวิชชาเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่ได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไหร่แล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกนั่นเองเมื่ออวิชชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาจะว่านั้นอนิจจังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทั้งนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกต้องเห็นอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่ก็ให้หมายถึงสถานที่ที่เป็นบ่อเกิดของเรื่องเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องของบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไว้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุดเป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกข์ทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกข์นี้อีกต่อไปถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความรำคาญทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่งสมัยใดที่อวิชชาได้แตกกระจายไปเพราะอำนาจของมรรคมีกำลังได้ทำลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้มาธรรมะจะอยู่ที่โน้นกิเลสจะอยู่ที่นั่นกิเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกิเลสแล้วกิเลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกิเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลนิพพานมีสมัยนี้ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่คำนึงมันจึงเป็นเหตุให้แพ้กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีเวลาเวลาว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี้กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี้กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี้กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้นมันมีอยู่กับบุคคลผู้สั่งสมกิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้น
กิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมาก็โปรดได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคลนั้นแหละเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสลงในจุดนั้นโดยไม่ต้องไปคำนึงถึงสถานที่บุคคลไหนๆให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้นมันพร้อมอยู่ที่นี่หมดขอให้โอปนัสสิโกน้อมเข้ามาในตัวบุคคลของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุกข์ก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องถูกทุกข์ขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ดีเป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่างก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่ได้ตำหนิตีคมซึ่งกันและกันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอำนาจของศีลสมาธิปัญญาที่แก้สมุทัยให้หมดไปแล้วนั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันนี้นั่นท่านเรียกว่าจริงวิมุตติคำว่าจริงวิมุตติมีอยู่ที่ไหนอีกที่นี่เหตุอยู่ที่ไหนวิมุตติจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีกฉะนั้นถ้าเราจะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานใดๆจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะระงับเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรฉะนั้นขอให้บรรดาทุกท่านที่ได้มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูผลทิศทั้งตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นๆกับพ่อวัดปฏิบัติทั้งตนที่จะดำเนินไปตามเข็มทิศทั้งตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเปลี่ยนให้เราอย่าลดละผลที่เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้แนวสารนี้แห่งธรรมเทศนาความน่าสนวิญญาณในภาคขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์จึงเป็นบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสบายใจจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งมุตหลุดพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิด

0: ศาสนธรรมแล้วก็อย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารภพชาติในใจของสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับเพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์ดิเรกชันเราก็ไม่พูดแล้วเพราะนั่นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี้ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนละทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้ส่งสารถึงกันตลอดทั่วถึงโดยไม่มีไม่เสียเวลาามากมายอะไรเลยข่าวสารต่างๆส่งได้ทั่วโลกสำหรับทุกวันนี้เรียกว่าสะดวกมากข่าวสารแห่งธรรมถ้าหากมีความพอใจสนใจเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆแล้วยิ่งจะรวดเร็วกว่าข่าวสารใดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติจะส่งข่าวคราวถึงกันถึงการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงอย่างวิทยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลยเพียงหนังสือตอนนั้นก็กระจายทั่วถึงแล้วนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิศและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริงตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไว้เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความร่นเราเก่ามาแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามภูทุกๆพระองค์เรียบร้อยแล้วเป็นที่พอพระใจพอพระทัยในการที่จะนำออกสอนสัตว์ไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ย่นย่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นข้อยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจำโลกมานานแสนนานโลกไม่เคยปราศจากสิ่งนี้ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์และการเกิดตายด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนเป็นตอนมาชี้แจงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกันไม่สามารถที่จะให้เปิดออกรับความจริงตามที่ศาสนาธรรมประกาศสอนไว้ถูกกิเลสมันปิดมันบังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความร่มจมหรือมืดมนอันตรการไปเสียไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนโลกตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ธรรมท่านสอนไม่เลยจำพวกที่เป็นข้าศึกของธรรมนี้มันไปปิดไปกั้นมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้นป้อนหลอกลวงไปทั้งหมดกบความจริงไว้แล้วจริงสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตามนี่แหละท่านที่นี่เรียกว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่าว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คำว่ากรรมคือการกระทำหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มโนกรรมมโนกรรมกิริยาแสดงออกก็แสดงออกตามมโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละจะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในแล้วภายในมีอะไรปิดบังหุ้มห่อนั่นสำคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอำนาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะบังจะหยิบจะกันได้หมดเวลาที่มันมีอำนาจเป็นเช่นนั้น นั่นทั้งจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบากเกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดสดร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดอย่างล้านๆของแต่ละภพละชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายๆนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหนความเกิดอยู่กับวิญญาณพาให้เกิดพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาได้แก่กิเลสอันเป็นเชื่อสำคัญนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่เกิดมาก็เป็นคนโตขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าตัวเป็นคนเป็นสัตว์นี่สิจะยืนยันได้ยังไงว่าเราเกิดมาจากที่ไหนทั้งที่เกิดมานี้แล้วก็ตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนอีกก็ยืนยันไม่ได้สุดท้ายก็มอบลงคำว่าศูนย์ตายแล้วศูนย์นั่นคือยิ่งมันลึกมากไปมากจริงๆถ้าลงแล้วมาตายแล้วศูนย์นะคนนั้นรู้สึกจะหมดคุณค่าหมดราคาหมดความหวังหวังเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทำความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วศูนย์คือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะศูนย์สิ้นไปหมดคิบหายปนปี้ไปหมดแล้วจะทำอะไรอยากทำอะไรก็ทำนะจริงๆนั่นคำว่าอยากทำอะไรก็ทำมันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันไม่ได้ศูนย์แล้วก็ต้องให้ทำตามความชอบใจมันก็สวมรอยลงไปนั่นเองความชอบใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมจึงเป็นค่าสิทธิ์ต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแต่แท้ๆนั่นแหละมันจะต้องทำในสิ่งที่เป็นค่าสิทธิ์ต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเผาฐานอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงรายอื่นรายใดพูดถึงตัวของเราเองเมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเราอย่าตำหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงซึ่งมีในตัวเองและความจริงที่ตนจะพึงได้พึงถึงนั่นให้ศูนย์สิ้นไปหมดสิ่งที่ไม่ศูนย์ไม่สิ้นโดยที่ทั้งที่เจ้าของก็ว่าจะศูนย์สิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทำให้เราได้สนองหรือได้รับบาปคือบาปที่ว่าไม่มีนั่นนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจมลงที่ตรงนั้นนี่คือว่ากรรมของสัตว์มีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาในท่ามกลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดีถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดนมนุษย์ด้วยกันเราอยากเข้าใจประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ 100% ไม่มีสงสัยผมคอขาดเข้าว่าเลยเพราะอะไรขอพูดตามความสัตย์จริงต่อหมู่เพื่อนว่าได้ยืนยันในหัวใจเจ้าของเองซึ่งแต่ก่อนไม่สามารถที่จะยืนยันได้เลยการประพฤติปฏิบัตินั่นแหละเป็นข้อที่จะทำให้ยืนยันได้ไปฟังครูฟังอาจารย์ก็ฟังแต่เมื่อมันไม่ถึงใจแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นละความสงสัยว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านว่าอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงวาระที่มันจะรู้แต่เพราะความอุตสาห์พยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคลุกคลานไปหลายครั้งหลายหนก็ถลอกปอกเปิกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้าอกเข้าใจไปโดยลำดับลำดาจนปรากฏว่าสาธุไม่ได้ประมาทกระจ่างขึ้นไปในจิตใจหายสงสัยถึงเรื่องว่าบาปมีหรือไม่มีบุญมีหรือไม่มีหายสงสัยบาปมียอมรับ 100% ตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตเราได้ยืนยันในขณะนั้นเพราะความเชื่อในหัวใจนี่แหละซึ่งแต่ก่อนไม่เคยเชื่ออะไรถึงขนาดนี้เชื่อก็เป็นเชื่อธรรมดาสัญญาอารมณ์ตามหมู่ตามเพื่อนหรือตามตำรับตำนาท่านสอนนั่นก็เชื่อนั่นเป็นเชื่ออันหนึ่งเป็นเชื่อการ การเดาการคาดคะเนอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสำคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสินสันทิฏฐิโกนี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาถ้าเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นแห่งสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิเพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคู่คานดังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจิตรพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคู่คานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าที่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นละที่นี่อันใดไม่เคยรู้อันใดไม่เคยเห็นมันจะกระจ่างแจ้งขึ้นมาโดยลำดับกิเลสตัวไหนที่มันหลบมันซ่อนมันบีบมันบังคับเราอยู่ฉากหน้าฉากหลังตัวไหนมันจะมาเจอกันกองสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกด้วยการปฏิบัตินี้โดยลำดับจนกระทั่งพังมันลงหมดจากหัวใจแล้วทำไมมันจะไม่ทราบพระพุทธเจ้าท่านวิเศษจากอะไรวิเศษจากความบริสุทธิ์ของพระไทยท่านแล้วส่องมองทะลุไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะมีความพิจารณาประเสริฐเลิศเลอยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเอาออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้มาด้นมาเดาสอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตย์ความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าหรอกเรื่องพระเมตตานี่นะมหาการุณิโกนาโถหิตายเสาปานินังนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหาการุณิโกนาโถฟังสิต้องมีความเมตตาสงสารและสงเคราะห์โลกมากมายขนาดไหนหิตายเสาปานินังทำประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสิทธิ์สัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรปัญญาขึ้นมานี่นะพุทธศาสนาเราไม่ประมาทศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาทเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงจังมาจากไหนเราท่านเป็นยังไงความรู้ความเห็นของเราท่านเป็นยังไงแล้วมันแยกตนออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสดาอาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสมีครองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนอนความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะเพราะกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นขึ้นมาทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่นี่เอาคำแน่นอนเอาความจริงมาจากไหนมันก็เหมือนเราท่านนี่สิบางอย่างที่สั่งสอนโลกไปแทนที่จะเป็นจริงมันกลับเป็นบาปก็ได้นี่แต่เราไม่ยกตัวอย่างมันจะกระทบกระเทือนศาสนานั้นไม่ยกขอให้นำเอาเป็นแง่พิจารณาเอาเป็นความเห็นของคนของเจ้าของที่แสดงออกมาว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นให้ทำบาปอย่างนั้นก็ได้นี่นะเพราะไม่ใช่เป็นความบริสุทธิ์จริงๆจากหัวใจที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายได้ส่องทะลุลงไปตามความจริงและสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบังรูปคำไปสอนเอานำมาสอนรูปด้วยความรูปคำเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรแหละเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบังอยู่ด้วยเครื่องหุ้มห่อตัวสำคัญอยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะแทงทะลุไปหมดคำว่าโลกวิถีก็แจ้งไปหมดโลกในโลกทั้ง3โลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิถีไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอธิปจันตาของพระเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอธิปจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคำว่าตาโลกวิถีญาณอุดปาลิวิชาอุดปาลิอาโลโกอุดปาลิหรือปัญญาอุดปาลิมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และรู้เห็นกันอยู่นี่เลยเป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลายนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระทัยของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองค์ใดที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่าสันติโกสันติโกจะไม่ทูลถามพระเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่มีอรหันต์ประเภทบ้านนะอรหันต์ตามหลักความจริงของพระเจ้าแล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดไม่ทูลถามยกมือกราบไหว้ทันทีเลยอ๋ออย่างนี้หรือพระเจ้ารู้อย่างนี้หรือเรื่องนี้เหรอเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพูดเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่แน่ใจสำหรับเราเป็นคนที่ถี่มากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไม่ได้แน่ใจ
1: แต่ท่านพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะว่างั้นเลยไม่มีอะไรเสียดายแม้นิดหนึ่งแม้หนึ่งไม่สารณีขอให้ได้เทิดทูนธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม้เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้แล้วจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปลื้มอกปลื้มใจมันน่ามีแก่ใจที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้คำไม่จริงหรือไม่จริงแน่ไม่ใช่หรือไม่แน่ทำลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงหรือไม่จริงอย่างนี้ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาสมกิเลสทุกประเภทดังที่ท่านสอนไปแล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมรรคคืออะไรมรรคคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหละคือมรรคการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มรรคทางดำเนินทางเครื่องสังหารกิเลสให้มันพังลงภายในจิตใจโยนมาตาบนให้น้อยให้สั้นลงมาสั้นสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึงเป็นผู้มีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉลาดก็ฉลาดด้วยอุปนิสัยไม่ได้เอาฉลาดอันแบบโง่ๆทะนงตัวมาคุยกันมาเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กันทั้งที่กิเลสมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะนงตัวอวดตัวรู้ตัวว่าฉลาดความรู้ของกิเลสกับความรู้ของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้กิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะไหนกิเลสมันวางลวนลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ำลายตัวเองก็ยังไม่รู้เอาให้มันถึงเหตุถึงผลใช่การพูดปฏิบัติศาสนาองค์เอกเอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำแสดงมาแล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภายในจิตใจนี่คือผู้ปฏิบัติมันน่ามีแก่จิตใจน่าเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเลยมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบก็ตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่ครั้งแล้วมันได้ความดีความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมเป็นไงคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการกิริยาไงออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหมราคาตัณหามันแสดงมาดีไหมฟังดิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันในตัวไฟมันอาการสามกองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความสุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะนี้ความโลภโลภไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพอจะเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยังไม่หมดนั้นก็ยังโลภสะพัดตะพือแล้วความโลภนั้นพาคนมีความสุขความเจริญที่ไหนพาคนได้รับความสบายที่ไหนถ้าไม่ละความโลภนั้นซึ่งตัวเป็นตัวหิวหายตัวหิวตัวกระหายตัวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเสียเท่านั้นเราจะอยู่ด้วยความสงบได้นั่นความโกรธเป็นยังไงเวลาแสดงขึ้นมาเป็นยังไงความหลงเราไม่พูดอันนั้นมันฝังเป็นพื้นอยู่แล้วราคะตัณหามันออกมาเป็นยังไงแสดงมาเป็นยังไงแม้แต่สุนัขมองเห็นไหมหน้ามันขนองมันกัดกันฉีกกันแหลกไปหมดนั่นเป็นยังไงมนุษย์เราก็เถอะถ้าลงมันอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วมันไหว้หน้าใครทั้งนั้นแหละหน้าอินหน้าผมไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกันมันเป็นของนี้มาละแก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี้พระพุทธเจ้าสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศธาตุไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่กิเลสมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี่เท่านั้นตัวนี้เป็นตัวสำคัญตัวนี้เป็นตัวจันไรท่านเหนียดจังไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้ที่ธรรมะทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ำลมไฟไม่ได้แก้ดินผ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่จิตใจที่เป็นตัวที่เหลือนี่ให้มันพังทลายลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่ที่ผมว่าคำสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิเราพูดอย่างผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลือใครมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพื่อท่านทุกท่านที่มาศึกษาอบรมไม่ได้เทศเพื่อความโอ้ความอวดไม่ได้เทศเพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างรางวัลอะไรเลยเทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมของเจ้านี้เป็นยังไงเมื่อรู้เข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตั้งแต่ก่อนยังไงบ้างแบกกิเลสก็แบกธรรมเป็นยังไงเราพูดเราแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งแบกธรรมเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกธรรมแสนสบายแบกทำไมสบายหนักฟังสิทรงธรรมนั่นแหละว่าแบกทำแสนสบายนี่เราเนี่ยเกิดในภพชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแน่ในภพพุทธศาสนาด้วย สอนอัดสอนทำถูกต้องแม่นยำทุกจิตทุกทีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศกังวานเพื่อความรื้อถอนภพชาติออกจากจิตใจของสัตว์ซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนนานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกศรที่มันทิ่มแทงอยู่ภายในจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอำนาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักของศาสนาถ้าก็พ้นไปได้ชาตินี้เกิดมาเอ้าบำเพ็ญนี่แหละทำชาทำวัฏฏะบนของเราให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยดีไม่ดีที่จะพอกพูนวัฏฏะบนให้มากเข้าเพราะไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างนะชัดมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปไปเฉยทุกภพทุกชาติมันมีการสร้างบาปไปทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปมันได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื้อไปเรื่องวัฏฏะวนภายในจิตใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามสิ่งใดที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางวัฏฏะวนให้มันกว้างไปตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทำตัดวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาย่นวัฏฏะวนให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนผลสุดท้ายขึ้นสำเร็จโสดานั่นฟังที่สำเร็จสกิทาคานั่นนั่นเอาแล้วนั้นที่นี้ความแน่นอนเข้าถึงแล้วเนี่ยอันนาคาเนี่ยสุดท้ายอรหันต์ไปพ้นถ้าลงพ้นแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีสัมมาการสถานที่เวลาสมมติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไม่ได้เลยเรียกว่าพ้นวิสัยนี้ทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทำเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทำไมยังทนุถนอมมันนักหนาจะทำอะไรก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเราแต่จะทำความภาคความเพียรก็กลัวแต่เราลำบากก็กลัวกิเลสลำบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นข้าศึกสุดท้ายก็มีแต่เราเป็นข้าศึกต่อเราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งละหนกลัวจะลำบากลำบนกลัวจะล้มจะตายว่าจิตเดชมันบีบคอจนจะตายไม่เห็นคิดบ้างตายมากี่ภพกี่ชาติเพราะอำนาจของจิตเดชพาให้เกิดให้ตายทำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแต่ตายมันไม่ใช่จิตเดชดูดรูปไปแล้วเหรอเคล็ดที่นักปฏิบัติไม่คิดยังไงเคล็ดที่ปัญญามีอยู่มาใช้สิ
0: เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผมตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทำผมก็เลยจับเอาตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดเอาหมูอ้วนมาทานถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้เรื่องนี้ราวอะไรเลยอย่างนี้อย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเราอะมันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันคนเราอาหารมันมากยิ่งเข้าพรรษายิ่งมากที่เห็นนี้เต็มสุดท้ายเป็นไงเน้นอยู่สุดท้ายเป็นไงมีคนใส่ถึงไหมเนื้อเน้นจะอะไรมากหรือไม่ล่ะเจ้าหม่องห้อยมันเต็มมือเขาบอกเขาใครนั้นก็บอกฟังรุ่มในตะเล่าเนี่ยมันเหลือเฟืออย่างว่าว่าเราดูว่ามากจริงๆผมก็นักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยยังไม่เคยเห็นอาหารอย่างที่ว่านี่นะนอกจากมีงานเขามาเยี่ยมพระเรื่องอะไรนั่นก็เป็นอย่างมันก็มากแต่ยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละถึงมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันมากจริงๆเที่ยวไปที่ไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดป่ามันต่างไปตั้งแต่มาสร้างวัดนี่ยังไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าขี่เลยนะเรามาสร้างที่แรกนะสร้างวัดที่แรกพระมาด้วย45องค์นับสร้างเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ฉันเข้ากระเป๋าเวลาเราภาวนาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนั่นเราทำเราเองไม่ทราบอะไรมันจนจำเจจนทิ้งระหว่างนั้นเถอะนั้นเข้าเปล่ามันดีอันหนึ่งนั่นละเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวปิ้วไปเลยท่านนั่งก็เป็นหัวต่อมันไม่งกไม่ง่วงง่วงเป็นเพราะอาหารเนี่ยมันก็รู้ท่านถ้าเข้าเปล่ามันก็จะอะไรมาอิ่มน้ำสำราญอะไรนักเข้าเปล่าจึงเป็นแม้แต่ข้าวมันยังไม่พอบางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนั้นดัดสันดานเจ้าของเขาช่วยดัดด้วย
1: นี่จะของลำพังของมันบางทีมันโลภอาหารเขาดัดช่วยดัดช่วยดัดต่อท่านก็ฝานนั่งภาวนาก็ไม่ง่วงนั่งไม่สับประงกงงานเดินกับตัวปิ้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยถ้าฉันมีกรรมมากๆฉันนั่งว่าฉันมีกรรมมากๆฉันนั่งว่ามันมักง่วงยิ่งพวกผัดมันๆดูแล้วยิ่งชอบง่วงละ

ไม่ใช่ว่าเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดถึงตามปฏิปทาเรื่องของนี่หนามากทีเดียวผมคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่องถึงเวลาเดินยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำอะไรก็ทำไปนั่นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทำไงมันก็ไม่ได้เรื่องมันคิดจนกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่มองดูองค์ไหนเหมือนภาพพับไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์เลยนะกิริยามายาท่านนิ่มเหมือนจิตท่านเป็นอรหันต์อรหันต์ทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราสงฆ์องค์เดียวเนี่ยคิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่หาท่านที่แรกนะยังไม่รู้อย่างนี้นะนอกนั้นเหมือนท่านเป็นพระอริยบุคคลอย่างน้อยเป็นอริยบุคคลมากกว่านั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเหมือนเป็นเทวทัตแต่เราคนเดียวสู้กับเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของนี่วะนี่เป็นอย่างนั้นในความรู้สึกทีนี้ทำธรรมดามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็ทำให้คึกคักหรือมันทำให้โมโหสิมันจะว่าไงทำไงนะก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยงของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องฟาดไปเลยมันนั่งก้นพองมันนั่งฉันอย่างนั้นขัดสมาธิไม่ได้เลยแล้วยำมันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมัดก้นเจ็บปวดออกร้อนก้นเวลามันดูมันพองก็มีโอ้โหก้นพองก็มีมันดูไม่พองไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเก่งก็ลองดูที่ตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พลิกได้เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยฟาดกันจนเป็นกับเป็นกับตายก็เอาว่างั้นเลยเอาตายเขาว่าเลยนั่นที่เวลามันจนกรอบเป็นมุมไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนติ้วติ้วก็ฟันกับวิเดชนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นก็เกิดความอาถรรพ์ขึ้นมาโอ้ยเวลามันอาถรรพ์มันเป็นผู้โง่เมื่อไหร่เออมันอาจหาด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับที่เด็ดหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วมันรู้มันเห็นจริงแล้วมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไม่สะทกสะท้านกับพ่อแม่ครูอาจารย์นี่นั่นในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาที่10น่ะที่อยู่น้ำมนต์น่ะผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติชีวิตของผมนะพรรษาที่สุดคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสองพร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแตกจะหักที่ดูจะนั่งขัดสมาธิฉันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเราก็ต้องพับเพียบอยู่มันเจ็บมอนเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างหากเราก็พับเพียบกินเลยเวลาเราสู้มันเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นหน้าใจเนี่ยหักผมกินกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะเว้นมันมีข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดรุ่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดรุ่งยังไงเราก็ไม่จำไม่เพราะฉะนั้นกลางวันจึงลงเดินหนึ่งคนถ้ามันจะง่วงลงเดินหนึ่งคนมันหักผมมากนะนาคูตัดหมดเลยปีนั้นปีจะมาสายผมฉันหมางนั่นน่ะผมฉันหมางมาตั้งแต่ผมยังไม่บวชนั่นน่ะฉันบ้านน้ำมนต์ที่ปีพรรษาบ้านน้ำมนต์ผมตัดออกหมดหมากโอ้ยไปหลายเดือน6เดือน7เดือนถึงจะมาฉันหมางนี่ก็น้อยไปแล้วต่อมาก็ฉันไม่ได้อย่างนี้พอเราไม่ตั้งสัจจะความจริงอะไรมันขาดไปเรางดละพักเพื่อภาวนาต่างหากหักโหมมากคำสานั่นน่ะมากที่สุดพูดถึงเรื่องร่างกายกับใจนะหนักพอๆกันคือนี่จากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะจิตก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ร่างกายไม่ได้นั่งถึงกับตลอดรุ่งหามหามค่ำเลยแต่จิตมันเอามันหมุนมันตลอดเดินในกรมมันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าละเรื่องเดินว่าแต่ฉันหันได้จนกระทั่งถึงปัดกวาดมันก็ไม่ถือว่า

หักโหมเช่นน่ะเพราะมันไม่ทรมานเหมือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอดรุ่งมันทรมานจริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดออกไปหมดปรากฏว่าเป็นงั้นนะเป็นนั้นเรานั่งเดินเราเดินอยู่ผมมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาหนึ่งคุณหนึ่งแต่มันเป็นไปด้วยจิตกับทำกับที่เหลือมันพันกันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนไปไหนมันหมุนอยู่ภายในมันไม่มีเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เพียชื่อหนูเราจึงว่าทางร่างกายไม่ได้หมหักผมเหมือนเดินามนนามนนั่นไม่หักผมมากทั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักทางด้านจิตใจหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วจิตผมมันผักโผนผมมันนิสัยคนหยาบมันไม่ใช่คนละเอียดละออะไรนิสัยเรามันหยาบก็ประกอบความภาพเพียรอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยจ้ะทำอะไรมันต้องเอาอย่างนั้นมันไม่เห็นผลเมื่อมันเห็นผลโดยวิธีใดวิธีนั้นมันก็ต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีแล้วทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องในทำมันเป็นกรรมนิยมอย่างนั้นจ้ะบ้านมันสร้างมันไปสุดฤทธิ์มันแล้วพูดง่ายๆว่างั้นนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็รู้มันเองเดินมีกลมหนึ่งเหมือนอะไรพูดไม่ถูกเหมือนบ้าหลังจากนั้นแล้วนะเดินยิงกลมไปเห็นกิ้งก่าก็เล่นกิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เชียร์เหมือนไม่เดินยิงกลมไปเห็นอะไรก็เล่นเท่านั้นไปเชียร์ไม่ได้จริงไม่จังอะไรเลยแต่ก่อนหูมันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะนอกจากมัดอยู่ในนี่หมุนอยู่ในนี่ฟาดไปในนี่ทำไมไม่ไหววันเขาว่าผีบ่ายมันดีอย่างต้องการผู้จึงอย่างนี้แต่มันได้ออกขนาดเอาเป็นเอาตายเขาว่าผีที่แต่ว่างมันก็ได้ความประทับใจทุกครั้งมานั่นเนี่ยจึงว่าเรากรรมนิยมธรรมดาธรรมดาจะได้ความประทับใจไม่ได้เรื่องอายะที่มันไม่ได้เรื่องนั่นเองครับมันจึงต้องเอาอย่างหนักว่าหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นของมันเองไปอีกแบบนึงแต่เราก็ไม่สงสัยเดินคมเหมือนทำเล่นนี่เราก็ไม่สงสัยมันถ้าเป็นของมันก็รู้แต่ตอนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นของมันเองเราก็รู้เหมือนทำเล่นกิริยาดูกิริยาไปนอกมันทำเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นเขานั่นเองเห็นสัตว์เล่นกับสัตว์เลยอย่างนั้นพากันตั้งอกตั้งใจนะเลิกกันนะเก็บ

ำว่าโลกย่อมหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลเป็นหลักใหญ่ของโลกทั่วไปคำว่าสัตว์ก็มีทั่วโลกธาตุไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าเป็นสัตว์จำพวกใดชนิดใดแม้แต่นรกสัตว์นรกก็ยังเรียกว่าสัตว์เพราะยังต้องเป็นผู้ติดผู้คล้องยังหลุดพ้นจากความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอันเป็นไปด้วยความทุกข์ความลำบากนี้ไม่ได้ท่านจึงให้นามว่าสัตว์สัตตะก็แปลว่าผู้ยังคล้องยังติดอยู่สิ่งที่ติดที่คล้องนั้นก็ไม่ใช่อะไรนอกเหนือไปจากมหาอำนาจที่ครอบอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นั่นแหละคือของสัตว์ผู้ที่ติดที่คล้องนั่นแหละไม่ใช่ผู้ใดเป็นผู้ติดต้นไม้ภูเขาดินฟ้าวัตถุแร่ธาตุต่างๆที่ไม่มีวิญญาณครองไม่ได้มีคำว่าติดว่าพ้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีความหมายในตัวเองเลยหรือแม้ใครจะให้ความหมายอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่เป็นไปตามความหมายของผู้ที่ให้นั้นย่อมเป็นหลักธรรมชาติของตนอยู่อย่างนั้นจึงหมายถึงสัตว์ถึงบุคคลที่มีใจครองเป็นสำคัญอันเป็นหลักใหญ่ของคำว่าโลกถ้าเราจะพรรณนาถึงเรื่องของโลกของสัตว์ทั่วไปในแดนโลกธาตุนี้แล้วหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้เลยเพราะเกินกำลังความสามารถที่จะนับจะอ่านได้ในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ให้นามว่าติดข้องติดข้องอยู่ด้วยกันนี้มีรายใดคำว่าเป็นสัตว์ก็ย่อมมีคำว่าติดข้องอยู่เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทุกข์ที่มีประจำอยู่กับสัตว์ย่อมมีมากน้อยต่างกันเป็นประจำที่ว่าไม่มีทุกข์เลยนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องมีทุกข์มากทุกข์น้อยเว้นแต่ท่านผู้ที่สิ้นเชื้อพ้นจากคำว่าเป็นสัตว์คือความติดข้องอยู่ในอำนาจของวิเลกที่ว่ามหาอำนาจนี้เสียเท่านั้นท่านเหล่านี้พ้นไปเท่าไหร่ก็เรียกว่าพ้นทุกไปเท่านั้นและคำว่าโลกนี้มีมานานแสนนานเราจะนับอ่านว่ามีมาแล้วเท่าไหร่และจะมีไปอีกเท่าไหร่นี้ก็คำนวณไม่ได้เพราะไม่มีคำว่าเงื่อนต้นและเงื่อนปลายจึงเอามาทดสอบหรือทบทวนกันวัดกันไม่ได้จะต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากว่าไม่ได้ชำระเชื้ออันพาให้หมุนอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้ออกได้เสียเมื่อไหร่จะต้องเป็นไปเช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามใครจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยหรือไม่เป็นก็ตามธรรมชาตินี้ต้องเป็นอย่างนี้อยู่โดยหลักธรรมชาติของตนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของธรรมชาตินี้ที่จะเป็นไปได้คือมีธรรมชาตินี้อยู่ภายในจิตใจแต่ของสัตว์โลกแต่สัตว์โลกได้รับความสบายโดยไม่ได้รับความกระทบกระเทือนจากธรรมชาตินี้เลยนั้นไม่มีต้องมีอยู่มากน้อยจนได้ตามการตามเวลาตามวาระที่สิ่งเหล่านี้จะแสดงผลขึ้นมามากน้อยถ้าหากว่าเราจะคำนวณถึงความหลุดพ้นจากธรรมชาตินี้โดยความรู้สึกสำนึกธรรมดาหรือสามัญสำนึกแล้วก็เช่นเดียวกับคนที่จะว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรทะเลอันกว้างแสนกว้างนั้นให้หลุดพ้นไปได้นั้นไม่มีทางนี่จะให้เป็นความต้องการหรือความตะเกียบตะกายของตนโดยหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้หาเครื่องมือไม่ได้แต่จะหลุดพ้นไปจากธรรมชาตินี้ไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกับบุคคลที่ต้องการข้ามแม่น้ำมหาสมุทรทะเลต้องมีเรือมีเครื่องพาให้ข้ามถึงจะข้ามไปได้ธรรมชาตินี้ก็เหมือนกัน
ต้องมีเครื่องข้ามมีเรือคือคุณธรรมภายในจิตใจคุณธรรมนี้ก็ไม่มีผู้ใดที่จะสามารถมาหยิบยื่นให้สัตว์โลกได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ขึ้นมาแล้วอันเป็นต้นแห่งธรรมเต็มพระทัยแล้วก็ขยายธรรมนี้ออกไปย่อประกาศศาสนธรรมให้โลกทั้งหลายได้ทราบได้เข้าใจแล้วประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางที่ท่านแนะนำสั่งสอนหรือโปรดเมตตานั้นอันนี้แหละคือเรียกว่าเราข้ามแม่น้ำมหาสมุทรมหานิยมด้วยเรือคือความดีทั้งหลายแล้วมีทางที่จะข้ามไปได้พ้นไปได้เช่นเดียวกับบุคคลข้ามเรือข้ามมหาสมุทรด้วยเรือเช่นนั้นจะช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นไปได้ไม่สงสัยมีการมาปฏิบัติต่ออัตธรรมทั้งหลายเวลานี้ก็เท่ากับเรามาแหวกมาไหว้มหาสมุทรมหานิยมอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนล้วนฝังอยู่ภายในจิตใจและมีรสชาติที่แนบสนิทไม่มีรสชาติสิ่งใดกลมกล่อมยิ่งกว่ารสชาติของมหาสมุทรมหานิยมที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์นี่เลยการที่จะข้ามมหาสมุทรมหานิยมหรือรสชาติแห่งสมุทรนิยมอันนี้ไปได้จึงต้องอาศัยหลักธรรมหรืออาศัยธรรมเครื่องดำเนินในเบื้องต้นก็ย่อมมีการต่อสู้กันอย่างหนักเช่นความตะเกียกตะกายความอดความทนความฝ่าฝืนความขี้เกียจขี้คร้านความท้อถอยอ่อนแอซึ่งมีแง่ต่างๆที่ผลิตขึ้นมาจากกิเลสเข้ามาขีดกันห่วงห้ามหรือต้านทานเราไม่ให้ก้าวไม่ให้เดินไม่ให้ไปได้สะดวกสบายต้องได้ชำระสาสางต้องได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่น้อยหากว่าไม่ได้ชำระสาสางหรือไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้บ้างเลยแต่จะเป็นอัดเป็นธรรมขึ้นมาจะเป็นความสะดวกสบายขึ้นมาโดยลำดับลำดาและหลุดพ้นไปได้อย่างง่ายดายนั้นพระธรรมของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายมาก็เป็นโมฆะพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นโมฆะเพราะท่านเหล่านี้มีแต่ความลำบากลำบนทั้งนั้นก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นศาสดาของโลกทรงตะเกียกตะกายมาทั้งมากต่อมากไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในการตะเกียกตะกายพระองค์เลื่อยมาตั้งแต่ครั้งปฐมโพธิญาณคือปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นก็ก้าวเดินตามเข็มทิศที่ได้ตั้งความปรารถนาเอาไว้ทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอดต้องทนต้องต่อสู้ต้องตะเกียกตะกายเลื่อยมาเช่นเดียวกับเราเดินทางทางราบลื่นก็ต้องก้าวก็ต้องไปทางขรุขระก็ต้องทางคดที่ไหนก็ต้องไปลำบากลำบนแค่ไหนก็ต้องไปเพราะสายทางอยู่ที่นั่นเพื่อจุดหมายปลายทางสายทางอื่นไม่มีนี่ก็สายทางที่จะให้ถึงความเป็นศาสดาและความพ้นทุกข์ก็มีอยู่กับทางดำเนินที่จะทรงตะเกียบตะกายเลื่อยมาทุกภพทุกชาติจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นความลำบากมากแค่ไหนแต่ละพระองค์แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่นับไม่ได้เลยนั้นด้วยเหตุนี้เราผู้มาพึ่งปฏิบัติจึงไม่ควรที่จะคิดเอาตั้งแต่ผลอย่างเดียวให้ได้ตามความต้องการของตนโดยไม่คำนึงถึงเหตุที่จะบำเพ็ญตะเกียกตะกายต่อสู้กับสิ่งที่ละเอียดแหลมคมที่เหนียวแน่นแก่นฉลาดที่สุดคือกิเลสประเภทต่างนี้บ้างเลยแล้วก็เกินผูกเกินพระพุทธเจ้าท่านมีแต่ความต้องการเฉยโดยไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาฝ่าฝืนก้าวเดินตามทางจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเราต้องก้าวต้องเดินไปอย่างนี้ถึงจะเป็นไปได้และเฉพาะอย่างยิ่งย่นเข้ามาหาตัวเราแต่ละรายละรายในปัจจุบันซึ่งเป็นผลประจักษ์ที่จะควรได้รับอยู่เวลานี้คือเราเองที่พร้อมแล้วในการประพฤติปฏิบัติ
ทศก็อำนวยแล้วเราได้ตั้งเข็มทิศทางเดินของเราไว้อย่างไรบ้างนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องตั้งขึ้นมาถามตัวเองแล้วก้าวเดินตามเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องเป็นธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นความเพียรท่าใดของการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากจิตใจจะยากจะลำบากเพียงไรก็ตามจะต้องแก้ต้องถอดต้องถอนจะต้องบึกบืนจะต้องอดต้องทนต้องต่อสู้กันอยู่ตลอดไปไม่มีคำว่าลดละท้อถอยเวลาพักก็ต้องพักเช่นเดียวกับการเดินทางหรือเขาเดินทางแต่พักเพื่อจะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่พักเพื่อจะนอนจมอยู่ในสถานที่ที่พักนั้นมีการประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันการพักก็ย่อมมีการหลับการนอนเป็นธรรมดาการหบการฉันมีเป็นการเพิ่มการเติมกำลังวังชาที่จะก้าวเดินด้วยความภาคเพียรต่อไปอันนี้เป็นคู่เคียงกันไปตามโอกาสพอเหมาะสมไม่ให้เกินเหตุเกินผลเช่นพักก็พักจนจมนอนก็ไม่รู้จักตื่นอย่างนี้ไม่ใช่พักฉันก็ไม่รู้จักอิ่มท้องใหญ่โตยิ่งกว่าภูเขาเพราะอำนาจแห่งตัณหาพาให้ท้องใหญ่ท้องโตอย่างนี้ก็ผิดพระประสงค์หรือผิดทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นการพักผ่อนก็ฟังคำว่าพักผ่อนพอยังอัตภาพ

เปลี่ยนไปมีกำลังวังชาแล้วก็ก้าวเดินด้วยความภาคเพียรในอิริยาบถหรือวิธีการต่างๆต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยนะเวลานอนก็มีเวลาอย่างนั้นด้วยเวลาฉันก็เหมือนกันไม่ได้ฉันเพื่อความอ้วนท้วนสวยงามดังที่เคยเป็นมาในตัวของเราเองและโลกทั่วไปอันนั้นเป็นเรื่องวิสัยของโลกหากเป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมแต่ผู้ที่จะทรงอัตทรงธรรมผู้ที่จะถอดถอนกิเลสการขบการฉันการใช้การสอยในสิ่งใดย่อมมีสติย่อมพินิจพิจารณาในความเหมาะสมควรหรือไม่ควรมากน้อยประการใดอยู่โดยสม่ำเสมอลดละความพินิจพิจารณารอบตัวอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ก้าวเดินเดินจงกรมนั่นก็คือความเพียรความเพียรเป็นยังไงในวิธีการของการเดินจงกรมการก้าวเดินนั้นก้าวไปเพื่ออิริยาบถให้สม่ำเสมอและเป็นวิธีการอันหนึ่งในการประกอบความภาคเพียรที่สำคัญก็คือสติให้แนบให้ติดกันกับความเพียรของตนเราเพียรด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้สติอยู่กับความเพียรในเหตุผลกลไกนั้นๆเช่นเรากำหนดพิจารณาอะไรสติต้องแนบสนิทกับสิ่งที่เราพิจารณาเรากำหนดทำบริกรรมก็ให้สติแนบติดแนบอยู่กับคำบริกรรมเราทำความรู้สึกตัวในร่างกายของเรานี้ให้เป็นสัมปชัญญะก็ให้มีสติติดกันเป็นแถวเป็นแนวอันเดียวกันที่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ก็ฮะก็คือสติที่สืบต่อเนื่องกันไม่พังเผลอนั่นเองนี่เวลาเหนื่อยเมื่อยล้าตามธรรมดาย่อมอยากจะหยุดจะพักจะหลับจะนอนแต่คำว่าความเพียรแล้วต้องเพียรควรจะต่อสู้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี้ประการใดบ้างเราก็ต้องอดแล้วก็ต้องทนเช่นเดินจงกรมนานๆอย่างนี้ก็คือความอดความทนนั่นแหละประการแรกเป็นอย่างนั้นแต่ประการต่อไปที่สติปัญญามีทางก้าวเดินและเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วย่อมเป็นสติปัญญาและความเพียรนั้นย่อมเป็นเครื่องดึงดูดตัวเองไปเองอิริยาบถทั้งหลายก็ก้าวไปตามนั้นถึงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจก็ไม่เป็นอารมณ์กับอิริยาบถแห่งการเดินของเรานี่ก็เรียกว่าความเพียรเอาเดินผู้ทำความเพียรด้วยท่าเดินต้องเดินเอาจะเหนื่อยจะเมื่อยล้าขนาดไหนก็ให้ทราบว่าเราทำงานเขาเดินทางเพื่อจุดนั้นจุดนี้เมื่อยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการเขาต้องฝ่าต้องฝืนต้องอดต้องทนก้าวเดินไปเรื่อยๆพักก็เพียงเล็กน้อยแล้วก้าวเดินไปเป็นส่วนมากคือทำการงานด้วยการก้าวเดินมีการประกอบความภาคเพียรด้วยวิธีเดินก็ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นแต่ว่าพอเหนื่อยบ้างแล้วก็หยุดเสียอันนี้มันเป็นเหมือนกับว่าทำเล่นทำเป็นพิธีทำไม่มีความรู้สึกเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมหาโทษต่อหัวใจนี้เลยผู้ที่เห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษอยู่ในหัวใจนี้ย่อมจะมีการต่อสู้ตลอดเวลาการต่อสู้กับความอดความทนกับความภาคเพียรที่พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้ก้าวเดินไปด้วยความสะดวกฝืนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นต้องเป็นเรื่องที่แนบสนิทติดกันไปเสมอนี่เรียกว่าเดินจงกรมไม่ใช่เดินเพียงชั่วระยะเวลาหรือชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นก็หยุดชั่วโมงก็ทำงานจนเมื่อมันจะไปไม่ได้แล้วมันก็รู้เองไม่ใช่คนตายเดินจงกรมอยู่เวลานั้นเราไม่ใช่เป็นคนตายเราเป็นคนเป็นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยการเดินจงกรมชำระกิเลสนั้นจะนานจากเท่าไหร่เราอย่าไปถือเอาเรื่องเวลามาเป็นประมาณเพราะกิเลสมันไม่อยู่กับเวลามันอยู่กับหัวใจคนถ้าไปกำหนดเวลานั้นนั่นแหละกิเลสมันจะหัวเราะผู้บำเพ็ญด้วยวิธีการเช่นนี้เราต้องอุตส่าห์พยายามต้องอดต้องทนนี่เป็นความเพียรประเภทหนึ่งในอิริยาบถเดินอิริยาบถนั่งก็เหมือนกันจะลำบากขนาดไหนพิจารณาจนให้เห็นเรื่องความทุกข์ในการที่ควรจะพิจารณาให้เห็นสัจธรรมจากการนั่งนานนั่งมากทุกข์มากเพราะการนั่งเป็นอย่างไรบ้าง
ก็ให้ได้รู้ได้เห็นกันนี่เรื่องการประกอบความเพียรประกอบอย่างนี้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามความเพียรในท่าใดก็ตามต้องเป็นท่าต่อสู้ต้องเป็นท่าที่เหนียวแน่นมั่นคงอยู่ทุกท่าทุกวิธีการไม่ใช่ท่าละเลาะแหละๆเหมือนจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนทั้งๆที่ตนก็ไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าจะห้อเหินเดินฟ้าไปที่ไหนออกจากความเพียรปานนั้นเข้าในหลุมกิเลสให้กิเลสต้มตุ๋นซะจนเปื่อยโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละพวกเราการประกอบความเพียรมันจึงไม่ถึงไหนไม่เป็นอะไรขึ้นมาได้ก็เพราะมีแต่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่เช่นนี้เองถ้าตั้งหน้าต่อการประกอบความภาคเพียรด้วยท่าต่อสู้จะเป็นอิริยาบถใดก็ตามเป็นความเพียรจริงๆตั้งหน้าตั้งตาจริงๆแล้วทำไมกิเลสในหัวใจเรากับหัวใจพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความภาคเพียรถ้าเข้าแนบสนิทติดกันกับท่านบ้างหรือใกล้เคียงกับความเพียรของท่านบ้างทำไมกิเลสจะไม่ร้อนตัวล่ะนี่มีแต่ทำให้กิเลสหัวเราะด้วยการสักแต่ว่าถ้าว่าเดินจงกรมก็สักแต่ว่าเดินนั่งภาวนาก็สักแต่ว่านั่งจะท่ายืนก็สักแต่ว่ายืนท่าไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าท่าความเพียรมันเป็นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นท่าเหลวไหลอยู่ในนั้นอย่างนี้จะให้กิเลสมันร้อนตัวได้ยังไงนอกจากมันจะหัวเราะเยาะเอาตลอดเวลาเท่านั้นแล้วเราไม่ได้อะไรก็จะได้ตั้งแต่คำว่าเดินจงกรมคำว่านั่งสมาธิคำว่าตัวภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เป็นความหมายลมๆแรงๆโดยไม่มีเนื้ออัดเนื้อทำแฝงขึ้นมาภายในใจอันเป็นผลประโยชน์จากความเพียรนั้นบ้างเลยมีอย่างนี้ใช้ไม่ได้นักปฏิบัติขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาการประกอบความภาคเพียรของเราที่มันไม่ปรากฏเวลานี้เพราะเราไม่ได้ขุดให้ถึงน้ำที่ควรจะถึงตาน้ำมันอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดลงไปเถอะยังไงก็ต้องเจอน้ำน้ำย่อมมีอยู่ในแผ่นดินอันนี้นี่มรรคผลนิพพานย่อมไม่มีย่อมมีอยู่ในศาสนธรรมของพระเจ้าที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้หนีเป็นอื่นไปไม่ได้ขอให้ขุดลงไปตรงนี้อริยสัจเป็นสำคัญมากที่จะแสดงตัวให้เห็นประจักษ์ในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นจะหนีจากอริยสัจนี้ไม่ได้เลยอริยสัจคืออะไรก็ต้องทุกข์บ้างละสิคนเราไม่ทนกันได้ไม่ทนกันได้เลยต้องทนพินิจพิจารณาไม่ได้ทนอยู่เฉยๆทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ให้ตามพิจารณาสมุทัยได้แก่ความคิดความหลอกลวงเรานั่นแหละเป็นสำคัญเฉพาะอย่างยิ่งหลอกในเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือในเวลาทำความเพียรถ้าเจ็บบ้างปวดบ้างก็กลัวจะล้มจะตายไปเสียลบหนีปีกตัวออกไปเสียก็ว่าตนพ้นภัยนี่อย่างนี้ชาวบ้านเขาก็ทำกันได้เดินเหนื่อยเขาก็นั่งเสียพักเสียยืนนานมันเหนื่อยเขาก็พักเสียอะไรท่านอยู่ท่าใดที่มันเป็นทุกข์เขาก็เปลี่ยนท่านั้นเสียนี่เขาเปลี่ยนได้โลกเขาก็เปลี่ยนได้อย่าว่าแต่พระเราเปลี่ยนหาที่หลบภัยอันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยคำว่าหลบภัยหลบที่ตรงไหนเนี่ยพิจารณาดูภัยให้เห็นชัดเจนไม่ต้องบอกก็หลบได้เรื่องภัยดีไม่ดีภัยหลบเราเสียซ้ำไปพิจารณาการประพฤติปฏิบัติต้องเอาจริงเอาจังทุกเกิดขึ้นมาที่ตรงไหนเช่นการนั่งภาวนาเมื่อมันทุกขึ้นมาที่ตรงไหนให้จับจุดที่มันเด่นกว่าเพื่อนนั่นแหละเป็นสนามรบเป็นจุดที่พิจารณาเราอย่ากลัวตายเราอยากให้ทุกนี้หายคำอยากให้ทุกข์นี้หายมันเป็นสมุทัยทุกข์จึงกำเริบสืบสานมากขึ้นเรื่อยๆและถอยกูดไปไม่รอดเอาทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรก็เกิดเถิดเรื่องของทุกข์เป็นเรื่องของทุกข์ไม่อย่างนั้นท่านไม่เรียกสัจธรรมถึงเวลาตายจะทุกข์ถึงขั้นตายทำไมเราจะทนได้สัตว์โลกทุกรายทนทุกข์จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือตายด้วยกันเท่านั้นเหตุใดเวลานี้เราไม่นั่งเพื่อตายนั่งเพื่อหาเหตุหาผลในวงสัจธรรมให้ได้ความจริงขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นทำไมเราจะกลัวตายนะพิจารณาลงไปในจุดที่เป็นทุกข์มากเอาหากมีจุดหนึ่งจนได้ในสกุลกายของเราขณะที่เรานั่งมากเช่นกระดูกอะไรเนี่ยกระดูกหัวเข่าเป็นต้นมันทุกข์ที่ตรงไหนทุกจุดไหนเอาจุดนั้นพินิจพิจารณาเรื่องทุกข์จะหายหรือไม่หายอย่าไปยุ่งขอให้ทราบความจริงของทุกข์นี่ว่าอะไรเป็นทุกข์
กระดูกเป็นทุกข์หรือเพราะว่ากระดูกเป็นทุกข์หรือจิตจ่อลงไปที่กระดูกตรงที่ว่าเป็นทุกข์นั่นแหละสติจ่อลงไปตรงนั้นความรู้สึกจ่อลงไปตรงนั้นแล้วดูทุกข์ให้ชัดเจนด้วยสติแล้วแยกจากดูทุกข์แล้วดูกระดูกให้ชัดเจนว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมถ้าว่ามันเป็นอันเดียวแล้วคนตายแล้วกระดูกยังมีอยู่นี่มันเป็นทุกข์ไหมเอาไปเผาไฟหรือขว้างทิ้งที่ไหนมันบ่นมันเจ็บไหมมันไม่ได้บ่นว่าเจ็บนี่แล้วทำไมว่ากระดูกเป็นทุกข์ล่ะนี่แยกกันเอาที่นี่จิตเป็นทุกข์ไหมถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์นี้ดับไปแล้วจิตดับไปด้วยไหมนั่นแยกแยะให้เห็นชัดเจนการแยกแยะไม่ใช่เราจะแยกแยะเพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวเป็นตะลุมบอลสับสนวนเวียนกันอยู่นั่นด้วยสติด้วยปัญญาจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดในทุกข์ในอวัยวะที่สำคัญว่าเป็นทุกข์เช่นกระดูกเป็นต้นและในจิตที่ไปให้ความสำคัญเขาได้แก่สัญญาสำคัญว่านั้นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ย้อนเข้ามาก็คือเราเป็นทุกข์เพราะความทุกข์มากและแยกแยะกันดูอย่างนี้ดูให้เห็นชัดเจนไม่ถอยเรื่องสติปัญญามีเท่าไหร่ให้ทุ่มลงไปในจุดนั้นไม่ต้องการความหายไม่หายของเรื่องทุกข์แต่ต้องการความจริงที่จะปรากฏขึ้นจากการพิจารณาให้เป็นสัจธรรมประจักษ์นั้นนี่คือการพิจารณาเรื่องทุกข์นี่แหละคือการประกอบความเพียรถึงวาระที่จะควรทำเช่นนี้ก็ควรจะให้มีนักปฏิบัติเราอันนี้นั่งก็นั่งอย่างนั้นตั้งแต่วันบวชมาก็นั่งแบบที่ว่าทะเลทลายนั่นแหละเดินก็เดินแบบทะเลทลายจะทำวิธีการในเรื่องความเพียรในท่าใดแบบใดก็ตามมันเป็นเรื่องทะเลทลายให้กิเลสลากออกไปลากออกไปวันหนึ่งวันหนึ่งทำความเพียรไม่ได้เรื่องในลามันจะได้เรื่องอะไรมันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปถูไปถ้าหลอกบอกเปิดทั้งมันทั้งคืนธรรมะไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเช่นอดทนเนี่ยสติปัญญาไม่ปรากฏในตัวเองแล้วจะหาทำความจริงขึ้นมาจากที่ไหนเมื่อทำความเพียรดังที่เป็นมาอย่างนี้ไม่เห็นอะไรอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แล้วเรายังจะนอนใจทำอย่างนี้อยู่ต่อไปหรือทำไมจึงไม่พลิกไม่แพงหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาความจริงจากสิ่งที่ปรากฏอยู่นี้มีทุกข์เป็นต้นบ้างล่ะมันเป็นยังไงหัวใจของเรานักปฏิบัตินี่ที่มันถอยหลังถอยหลังถอยลงไปเรื่อยๆทำความเพียรก็สักแต่ว่าสักแต่ว่ามันหนักอกจะตายแล้วนะผมผู้เป็นหัวหน้านี้การอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังทั้งหลายนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้สมุกสมบันได้ผ่านเป็นผ่านตายมาแล้วด้วยตัวเองทั้งนั้นไม่ใช่นำมาพูดอย่างโก้เก๋อย่างโอ้อวดเพื่อนฝูงเฉยๆนะแล้วเป็นความจริงทั้งเหตุที่บำเพ็ญมาด้วยทั้งผลที่ประจักษ์ด้วยเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือความเพียรตะลุมบอลกันดังที่ว่านี่แหละนะกิเลสจะหนาแน่นบนหัวใจก็ตามเถอะในขณะนั้นจะเบิกกว้างออกหมดร่างเหลือแต่จิตผู้รู้อยู่ด้วยความอัศจรรย์ของตนในขั้นนั้นเท่านั้นแล้วลืมไม่ได้นี่เรียกว่าขุดค้นหาธรรมให้ถึงความจริงของธรรมขึ้นมาทุกจะทราบชัดเจนว่าเป็นเพียงอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเลยนั่นจึงว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีความหมายในตนเองและไม่ไปให้ความหมายแก่ผู้ใดและไม่ได้มีความรู้สึกตนว่าได้ไปให้ทุกแก่ผู้ใดเช่นให้ทุกแก่กระดูกเป็นต้นที่เราสำคัญว่ากระดูกเป็นทุกที่นี่กระดูกก็แยกลงไปอีกเช่นเดียวกันก็กระสักแต่ว่ากระดูกมีมาตั้งแต่วันเกิดแม้ทุกนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกระดูกก็มีอยู่แล้วเวลาทุกนี้ดับไปกระดูกก็ไม่เห็นดับไปด้วยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่นั่นอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งนี่เมื่อเราพิจารณาแยกแยะวนไปเวียนมาเพื่อหาความอยู่อย่างนี้ทำไมมันจะไม่ย้อนเข้าไปหาจิตเพราะจิตแท้ๆเป็นผู้พิจารณาจิตสัญญาที่ออกจากจิตแท้ๆเป็นผู้ไปหมายไปสำคัญมานั้นเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์หมุนกันไปหมุนกันมาเพื่อหาความจริงอยู่นี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่เจอของจริงมีอยู่ในกายในจิตของเรานี้แท้ๆนี่แล้วเมื่อมันทราบจะครั้งหนึ่งเท่านั้นแหละแล้วปักลงอย่างลึกทีเดียวไม่มีคำว่าถอนความจริงอันนี้ความอัศจรรย์อันนี้เมื่อได้เจอแล้วในขณะนี้แม้วันหลังคราวหลังจะไม่เป็นก็ตามความรู้ความเห็นประเภทนี้วิธีการประเภทนี้ที่เคยดำเนินมานี้แล้ว
จะไม่มีวันถอนเลยนั่นจึงว่าเป็นความจริงอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่ความจำเป็นความจริงฝังลึกถ้าเราจะพูดให้มันเต็มปากก็คือแบบฝังลงในขั้วหัวใจไม่มีวันถอนเลยนั่นนี่แหละการประกอบความภาคเพียรเราคุยเขี่ยขุดค้นให้มันเห็นเหตุเห็นผลบ้างที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายทำไมจึงเดินจงกรมเยอะๆเยอะๆทำความพิภาคความเพียรเยอะๆเยอะๆไม่ได้เรื่องได้ราวก็อยู่กันไปอยู่กันไปทำไมอยู่ได้ทำไมไม่มีความวิตกวิจารตนเองบ้างไม่ลำพึงตนเองบ้างว่าอยู่อย่างนี้มันเป็นยังไงมันผิดกับโลกเขาอยู่กันยังไงบ้างมันมีความหมายอะไรความเพียรก็เดินจงกรมหยอกๆนั่งสมาธิก็ง่วงเหงาห้านอนมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสเข้ากล่อมอยู่ตลอดเวลาหาความหมายหาที่ยึดที่เกาะภายในจิตใจกับธรรมทั้งหลายไม่ได้แล้วเราอยู่ด้วยเหตุผลกลไกอะไรเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรพอที่จะเป็นความอบอุ่นภายในจิตใจของเราไม่มีว่าอย่างนี้เลยต้องหาให้มีสิธรรมพระพุทธเจ้ามีอยู่สดๆร้อนๆก็เคยพูดไม่รู้กี่ครั้งกี่หนศาสนธรรมหรืออริยสัจ4ภายในกายในใจของเรานี่แหละคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานก็พูดอยู่แล้วตลอดเวลามาโกหกหมู่เพื่อนยังไงก็พูดเอาความจริงออกมาพูดแท้ๆความเป็นเป็นอย่างนั้นแท้ๆเอาความจริงออกมาพูดเนี่ยแล้วทำไมมันจริงไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเดินจงกรมก็เดินมาตั้งแต่วันบวชจนมาตั้งปัจจุบันนั่งสมาธิภาวนาก็เคยนั่งมามันก็นั่งแบบนั้นแหละแบบเลาะๆและเลวๆไหลๆโลเลโลกเลขดังที่เคยเป็นมามันจึงได้ตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มาเต็มเนื้อเต็มตัวเต็มใจอยู่ก็อยู่แบบนี้นั่งก็นั่งแบบนี้เป็นอยู่ก็เป็นแบบนี้เวลาตายไปก็จะตายไปแบบนี้หามรรคผลนิพพานอันวิเศษวิโสดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยพระเมตตานั้นไม่ปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะถูกกิเลสหลอกหลอนต้มตุ๋นโดยที่เราไม่รู้กลมายาของมันตลอดมาอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อนฝูงที่มาอยู่กับผมนี่ผมหนักไม่ใช่เล่นนะตัวนี้หนักหลายด้านหลายทางซะด้วยผมในทนอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ยังว่าดีนะผมจะดีดออกตัวออกไปเมื่อไหร่ผมดีดได้นะผมไม่ได้ห่วงอะไรผมพูดจริงๆผมไม่ได้โอ้ได้อวดไม่ได้คุยเสียดายอะไรโลกธาตุนี้พิจารณาจนรอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันมีตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มมาแผ่นดินหรือเต็มโลกเต็มท้องสารมาตั้งแต่กับใดกันใดก็รู้อยู่แล้วเห็นอยู่แล้วหลงมันหาอะไรตื่นมันหาอะไรห่วงมันหาอะไรหวงมันหาอะไรนอกจากห่วงจิตใจดวงที่มันติดมันพันที่ไม่รู้ไม่เห็นและติดพันอยู่เรื่อยๆด้วยความทุกข์ความทรมานพบนั้นพบนี้วันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ชาตินั้นชาตินี้เป็นมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นอยู่อย่างนี้ด้วยความทุกข์ความทรมานนี่มีความห่วงใยในจิตดวงนี้ต่างหากกับเพื่อนฝูงที่ได้มาอาศัยอยู่กับผมไม่ได้ห่วงอะไรนะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่มันขัดข้องกับธรรมอย่าเอามาขีดมาขวางทำยามาเหยียบย่ำทำลายหัวอกของผมที่เด็กแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยความเมตตาผมอกจะแตกแล้วนะขอให้หมู่เพื่อนได้เห็นใจอันใดที่มันเป็นภัยก็รู้แล้วว่ากิเลสมันเป็นภัยมาตลอดเวลาทำไมจึงให้มันอาถรรพ์กล้าหาญเข้ามาตีตลาดในวงพระในเฉพาะพระกรรมฐานของเราด้วยแหมมันพิลึกกึกกือเหลือเกินนะนั่นสลดสังเวชถ้าว่ามันพออกแตกมันอกแตกได้จริงๆนะพิจารณาเลยสอนแทบเป็นแทบตายผลปรากฏออกมาเป็นนักเป็นผีออกมาเนี่ยเป็นยังไงไม่ให้เป็นอาจเป็นธรรมเลยพิจารณาสิเจ้าของพิจารณาสิผู้เป็นใครเป็นต้องพิจารณามันเป็นด้วยกันนั่นแหละไม่มากก็น้อยเอาพิจารณาที่เดี๋ยวนี้ถ้าว่าผมเป็นผู้โกหกหาเรื่องใส่หมู่เพื่อนนั่นเป็นยังไงมันเป็นไหมจริงเดี๋ยวนี้มันทำอะไรให้เรานอกจากมันจีบมันขวางหัวใจให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ได้อยู่หนดถ้าลงมาในขวางหัวใจนี่แล้วแสดงอากัปกิริยาอะไรออกไปมันขวางหมดขวางทั้งโลกทั้งสารไม่มีใครขวางก็ขวางตัวเองอยู่นั่นมันเป็นของดีหรือขวางตัวเองเหยียบย่ำตาลาตัวเองอยู่เช่นนั้นมันน่าจะพิจารณาที่ทำไงการสอนเรื่องความภาคความเพียรก็สอนมาอย่างนี้นี่แหละคือความเพียรเพื่อเห็นเหตุเห็นผลต้องคิดแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมสิผู้ปฏิบัติมาอยู่ทื่อๆอยู่เฉยๆอยู่แบบเซ่อๆซ่ามันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั่นแหละคือสอนคนให้เซ่อกล่อมคนให้เซ่อกล่อมผู้ปฏิบัติให้เซ่อเซ่อซ่าซ่าถ้าเป็นธรรมแล้วจะไม่เซ่อวันนี้ประกอบความเพียรอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงนั่นหาเหตุแล้วพิจารณาอีกพิจารณาอยู่งั้นตลอดเวลานั่นจึงเรียกว่าความเพียรเพื่อความเฉลียวฉลาดดัดสันดานกิเลสเอาให้อยู่ในเงื้อมมือต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัตินี่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
วันไหนก็มีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเดินจงกรมก็เท้ากับตีนแปะแปะแปะแปะบนแผ่นดินแล้วก็ว่าโดยทำความเพียรหัวใจมันเป็นยังไงมันเป็นความเพียรได้ไหมหรือถูกกิเลสเอาไปถลุงที่ไหนเคียงไหนจนเป็นลาบเลยลาบไปแล้วเคียลงในป่าชาผีดิบไปหมดแล้วเคียลงฐานไปหมดแล้วเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่าเราเป็นกลายเป็นมูดเป็นขูดไปเพราะกิเลสมันกินมันขี้มันถ่ายไปแล้วนั่นอะขนาดนั้นเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือผู้ปฏิบัติไม่รู้ใครจะรู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นยกให้เลยว่าเท่านั้นจะรู้สิ่งเหล่านี้ตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่โง่เขลาปัญญาเป็นที่เลิศที่สุดในเรื่องความเฉลียวฉลาดแหลมคมกิเลสเหล่านี้มีอำนาจขนาดไหนมันไม่มีความฉลาดแหลมคมมันจะครอบหัวใจโลกได้หรือแล้วทำไมพระพุทธเจ้าจึงโผล่ขึ้นมาได้ยี่หัวมันลงไปแล้วประกาศสอนโลกให้รู้ภัยของมันพวกเรายังให้มันกล่อมอยู่หรือว่าเป็นของดิบของดีหรือความขี้เกียจขี้ค้านความทอดแท้อ่อนแรงแล้วหลายนี้มันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันทอดแท้ก็ทอดแท้อะไรทอดแท้ที่จะกล้าไม่กล้าเข้าสู่ธรรมมันสิทอดแท้เลยหลายให้เป็นไปตามเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนี่นะมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมเรายังยินดีอยู่เหรอการเพื่อปฏิบัติเป็นยังไงนี่มันน่าคิดอยู่มากนะเพราะการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมันอบรมมานานมันน่าจะได้เทียบได้เคียงมาแล้วน่าจะได้นำมาพูดเช่นอย่างพูดอยู่วันนี้แต่ก่อนก็ไม่เคยพูดแบบนี้นี่มันอดไม่ได้เพราะมันทบมันทวนพิจารณาจนอกมันจะแตกอกจะแตกแล้วเวลานี้เดี๋ยวก็หมู่กับเพื่อนเนื่องจากว่าเราดำเพ็ญมาอย่างไรนี่อันหนึ่งมันอดที่เอามาเทียบเคียงไม่ได้เพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามพอหมู่เพื่อนจะนำไปเป็นคติถึงขาเด็ดควรจะได้เด็ดถึงขาจริงควรจะได้จริงถึงขาเอาขาดก็ขาดควรใช้ให้เป็นในการประกอบความเพียรของแต่ละหลายๆในบางครั้งบางข่าวถ้าไม่หนักแน่นไปตลอดก็ดีแต่เมื่อถึงขั้นที่ควรจะหนักแน่นมาตลอดไม่ต้องบอกเป็นเองขั้นนั้นแล้วเป็นเองดังที่เคยแสดงให้ฟังแล้วขั้นล้มลุกคุกคานขั้นตะเกียบตะกายต้องตะเกียบตะกายสิขั้นเด็ดต้องเด็ดขั้นทนต้องทนไม่ทนไม่ได้เราจะอยู่อย่างนี้อยู่นี้ไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีอะไรพิเศษในหัวใจของเราวันหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรเรื่องเหล่านั้นมันเคยคิดมากี่ครั้งกี่หนแล้วมันอะไรมาให้เราพิเศษวิโสพอที่จะเทินกับมันจนลืมเนื้อลืมตัวลืมความภาคความเพียรให้สติไม่มีในหัวใจเลยเป็นยังไงเนี่ยมันจืดจางไหมหัวใจถ้าเป็นไปกับกิเลสแล้วมันจืดจางไหมนี่เป็นเราจะเรียกว่ามันกล่อมดีไหมกิเลสพิจารณาสิมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเราไม่ทันมันเลยไม่รู้ตัวเลยจะว่ายังไงถูกมันกล่อมตลอดเวลาเราไม่รู้ตัวจะว่าเราฉลาดอยู่หรือเราเรียนให้ปฏิบัติให้มันถึงมันสิเมื่อถึงแล้วมันจะรู้เพลงของกิเลสกิเลสขนาดไหนแบบใดเพลงใดมันจะมีความละเอียดแหลมคมมีความแยบคายของมันอยู่ในนั้นในนั้นในนั้นทุกขณะของกิเลสที่แสดงตัวออกมามันจึงได้ครองโลกครองหัวใจของสัตว์โลกถ้ามันไม่มีความละเอียดแล้วคงไม่มีความแยบคายอยู่ในแขนงแห่งการแสดงของมันแล้วทำไมโลกจะไม่เห็นโทษของมันนี่จนกระทั่งถึงไม่เห็นเลยนี่ไม่ว่าใครก็ตามมีหนำซ้ำพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมะกลางวันอยู่เช่นปัจจุบันนี้ก็ได้ 2,500 ปีมันยังไม่รู้เรื่องรู้ราวมันยังไม่ตื่นเลยจะว่ายังไงหนาขนาดไหนพวกเราแล้วกิเลสเต็มขนาดไหนเอามาเทียบกันสิพิจารณาสิแล้วมันยังจะติดไปอีกเป็นไปอีกอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าไม่เอาธรรมเข้าไปตบไปต่อยไปตีไปขุดไปค้นกันแล้วยังไงก็จะไม่เห็นโทษของกิเลสแม้นิดหนึ่งพาในหัวใจนี่เลยแหละแล้วก็จะแบกไปกิเลสไปอีกให้มันเหยียบหัวใจไปเกิดในภพนั้นภพนี้ภพไหนภพไม่ทุกข์นี่แหละฟังแต่ว่าเกิดชาติปิทุกขาท่านว่าไงท่านบอกไว้แล้วหรือท่านบอกไว้ด้วยหรือว่าชาติปิสุขขามีไหมชาติปิสุขขามีไหมทั้งสิท่านบอกจริงใดท่านเป็นยังไงท่านก็บอกตามความจริงเกิดเป็นทุกข์แน่ท่านไม่ได้บอกว่าเกิดเป็นสุขเพราะท่านเคยเกิดมาแล้วถ้าเป็นสุขท่านก็จะได้บอกว่าเป็นสุขมาแล้วผู้ริเช่านะนี่ก็เห็นภัยมาแล้วในสิ่งความในความเกิดทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่น่าประกาศสอนพวกเรากลางวันมาอยู่กี่ปีกี่เดือนแล้วในแบบในแผนตำรับตำรามีแต่ความจริงที่ออกจากพระทัยของผู้ริเช่าซึ่งกลางวันอยู่ในตำรับตำราตลอดเวลาอยู่แล้วอ่านเข้าไปก็กังวานถ้าอ่านด้วยความสนใจอ่านด้วยความพินิจพิจารณาแล้วจะกังวานออกมากระเทือนหัวใจเรากระเทือนหัวใจเราตลอดไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไรด้วยความสนใจใครอ่านใครทำอยู่แล้วยังไงก็จะต้องกระเทือนเข้ามาในหัวใจให้ได้เห็นเหตุเห็นผลรู้โทษรู้กรรมของมัน
ว่ามันทำกรรมทำเวรเกี่ยวเราขนาดไหนกิเลสนั่นสิพิจารณาถ้าไม่เอาจริงจริงจังจะไม่เห็นนะเนี่ยกลอุบายต่างๆของกิเลสที่มันกล่อมเฉพาะอย่างนี้กล่อมหัวใจเราแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นหัวใจของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขานับถือด้วยนะในการนี้เขากำลังนับถือกรรมฐานเฉพาะอย่างยิ่งสายหลวงปู่มั่นพระอีสานเนี่ยแล้วในกิเลสมันกล่อมนี่มันสมเหตุสมผลได้หรือในกิเลสมันถลุงอยู่เนี่ยถ้าใครก้าวเข้ามามองเห็นด้วยตาแล้วเห็นแต่กิเลสถลุงพระกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นเฉพาะอย่างยิ่งพระวัดป่าบ้านตาดเกลื่อนอยู่เหมือนกับขอนสูงเต็มวัดเต็มบ่ามีแต่กิเลสถลุงกิ้งไปกิ้งมานี่ใครอยู่จะดูได้ไหมคนทั่วประเทศไทยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตาดนี้ดูได้ไหมเห็นตั้งแต่พระเนนในวัดป่าบ้านตาดนี้เป็นขอนสูงให้กิเลสไปถีบมายันไปยันมากิ้งไปกิ้งมาอยู่ถลุงไปตลอดเวลาอยู่อย่างนี้ไม่มีเวลาที่จะมองเห็นยับหนึ่งว่ากิเลสได้ต่อยธรรมะนักปฏิบัติกรรมฐานมาต่อวันตาได้ต่อยกิเลสพอให้กิเลสมันสะดุ้งบ้างไม่เห็นมีเลยอย่างนี้เป็นยังไงมันคุ้มค่ากันไหมเราเอามาคิดบ้างที่สิ่งเหล่านี้มันเป็นความคิดที่จะเกิดประโยชน์แก่ตนไม่ต้องคิดเพื่อจะแก้พิษแก้ภัยที่ไม่เขาเห็นความประโยชน์สังเวชนะก็ตามเถอะมันจะเป็นภัยเป็นประโยชน์แก่เราเนี่ยโดยไม่ต้องสงสัยการคิดอย่างนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราเมื่อมันเป็นประโยชน์แก่เราใครมาเห็นก็รู้ความเป็นมงคลทั้งนั้นแหละตามีหูมีรู้กันดีชั่วประการใดรู้นี่มันไม่ได้มองเห็นด้วยตาเนื้อเฉยนะเออมันจึงไม่ได้เกิดความสลดสังเวชมาปรงธรรมสังเวชภายในวัฏฏะบันตัดเราเรายังจะเพลินอยู่หรือยังจะภูมิใจอยู่หรือเมื่อเราเป็นพระกรรมฐานไม่ได้คิดบ้างหรือว่าเราแพ้กิเลสมาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเรื่อยมาตั้งแต่วันบวชจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีการชนะมันมาโดยลำดับเลยเป็นยังไงนักปฏิบัติเราถ้าผู้ปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แล้วต้องคนทุกข์แล้วต้องชนะเรื่อยมาชนะเรื่อยมาเป็นลำดับแล้วขณะจิตที่มันแสดงออกมาแต่ละครั้งละคราวจะเป็นแสดงในการต่อสู้แสดงในการหลบดีดตัวหรือหลบซ่อนหรือพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายสารพันคมที่ต่อยกับกิเลสนั่นนักปฏิบัติให้มันเห็นอย่างนั้นบ้างสินี่มองไปที่ไหนมองไปเมื่อไรมองดูเมื่อไรมีแต่กิเลสถลุงพระถลุงหัวใจของพระกรรมฐานมันตลอดสังเวชจะตายไปนานนะนี่ว่าไงได้พากันคิดยังไงบ้างหรือไม่แพ้มันมาเท่าไหร่แล้วบวชมากี่พรรษาตั้งหน้ามาปฏิบัติกี่ปีแล้วแพ้มันมาเท่าไหร่ยังไม่รู้สึกตัวว่าแพ้อยู่หรือเวลานี้หรือเรายังภูมิใจอยู่หรือเราชนะอะไรชนะลมๆแรงๆที่ไหนมันไม่มีอะไรที่ชนะนอกชนะลมๆแรงๆเฉยๆภูมิใจลมแรงๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่รู้ไหมอันนี้กลอันนี้ก็เป็นกลหนึ่งของกิเลสถ้าเราต่อยเงาต่อยอะไรไปนั่นแต่เงาต่อยเงาไปตัวกิเลสจริงไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นี่เรารู้อย่างพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทำความภาคเพียรไม่มีวักไม่มีตอนไม่มีเผ็ดไม่มีร้อนไม่มีเข้มข้นตามการตามเวลาตามเหตุการณ์ที่ควรจะเป็นไปได้เลยแล้วยังไงก็ตายทิ้งกระเป๋านะนั่นจะไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยหากไม่ใช้อย่างที่ว่านี่แหละก็บอกแล้วว่าที่เรียนเป็นยังไงมันฉลาดขนาดไหนนี่นำเรื่องมาของที่เรียนที่มันฉลาดมาให้ฟังนอกจากนั้นนำเรื่องความโง่ของเราให้ฟังอีกและนำเรื่องความฉลาดให้ทันกิเลสมาให้ฟังอีกจะหาฟังที่ไหนอีกท่านทั้งหลายจะหาฟังที่ไหนการปฏิบัติก็ปฏิบัติเวลาโง่ก็โง่ที่สุดก็เคยพูดให้ฟังแล้วเอาตัวยืนยันเลยใครจะว่าบ้าก็บ้านี่เพราะความเมตตาสงสารของเพื่อนให้เห็นเหตุเห็นผลเป็นความจริงขึ้นมานั่นเองถึงได้พูดถึงขนาดนี้เวลามันสติปัญญาความเฉลียวฉลาดมันกระดิกตัวขึ้นมากระดิกตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นเกียงไกรทันกิเลสประเภทต่างๆโดยลำดับลำดาทันแล้วฆ่าด้วยเขาด้วยไปโดยลำดับลำดานี้ก็ได้พูดให้ฟังจนขนาดถึงว่ากิเลสโผล่ขึ้นมาตัวไหนอยากคอขาดถ้าเป็นคอมีคอก็คอขาดโผล่ขึ้นมาถึงขนาดนั้นเมื่อถึงขั้นเกียงไกรของสติปัญญาที่ทันอุบังกิเลสมันถึงขนาดนั้นฟาดถ้ามันม้วนเสื่อลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรมากีดมาขวางอะไรมาแสดงกลมายาให้จิตนิ่มกิ้งไปกิ้งมาเหมือนลูกฟุตบอลนั้นมีไหมที่นี่มันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็จะสรุปลงได้ความว่ามีกิเลสเท่านั้นที่มาก่อกวนมายุเหยื่อมาทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะเป็นไปอีกหาที่อยู่ไม่ได้เลยไม่มีอะไรนอกจากกิเลสเท่านั้นนะก็เมื่อมันหมดจากหัวใจแล้วมันก็รู้ชัดเจนที่นี่อุบายของกิเลสมันใช้กลใดอุบายใดขแขนงใดที่เคยเป็นความแยบคายมามันพังไปหมดด้วยอำนาจของธรรมที่เหนือกว่าไปแล้วนี่ก็ได้มาพูดให้ฟังแล้วทำอะไรอีกจะให้ผมทำอะไรอีกมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วก็ยังไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยทำไง
มันไม่มีเคล็ดมีลับ

ไม่มีทุ่มมีโมงบ้างเลยเป็นอะไรไม่ได้เรื่องความที่ควรจะเด็ดไม่เด็ดควรดีใช้สติปัญญาให้มากไม่ใช้ควรดีใช้ความอดความทนให้มากไม่ใช้ทำไงนี่แหละให้กิเลสมันเด็ดเอาเด็ดเอาดัดเอาเด็ดเอาตลอดเวลาความเด็ดมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทำไม่ได้เด็ดมันเลยทำยังไงเราไม่อายเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในหัวใจเราเราไม่อายหัวใจเราบ้างเหรอกิเลสอยู่ในนั้นมีแต่แพ้ตลอดเวลาเรายังภูมิใจกับความแพ้ของเราอยู่เหรอแล้วเราจะเป็นไปด้วยความแพ้ภูมิใจไปด้วยความแพ้กิเลสนี้เหรอในระยะต่อไปในวันขณะต่อไปนี้แล้ววันพรุ่งนี้วันมะรืนจนกระทั่งถึงวันเราตายเราจะหวังความภูมิใจในการแพ้กิเลสโดยไม่รู้สึกตัวอยู่อย่างนี้เหรอเอามาคิดบ้างสิสติปัญญามีกิเลสนี้มันเหยียบมาทั้งเท่าไหร่แล้วมันเคยให้คุณแก่ผู้ใดผู้ริจ้าทุกๆวงสอนว่ากิเลสเป็นภัยทั้งนั้นทำไมเราจึงให้มันกล่อมอยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกตัวเลยมันเป็นยังไงลูกศิษย์ตถาคตนะมันไม่เกินไปแล้วเหรอพี่นาสินี่มันอกจะแตกแล้วนะถึงขั้นที่ควรจะเด็ดบ้างไม่มีเลยการประกอบความภาคเพียรถ้ามันมีเหมือนเขาเดินทางการเดินทางทางที่ราบรื่นมันก็มีคลุกคลักก็มีเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเหวเป็นอะไรมีไปเดินดับลำดับก็ก้าวไปเดินไปจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้นั่นเมื่อก้าวไม่ถอยเอาทางอยู่ที่ตรงนี้เอาคดก็คดอ้อมก็อ้อมเอาคลุกคลักคลุกคลักเป็นหลุมเป็นบ่อเอาหลุมบ่อก็หลุมบ่อทางอยู่ที่นี่มันหาทางกี่ทางแวะไม่ได้อยู่ทำไมแวะก็ไปนู่นก็เป็นดงเป็นป่าเป็นภูเขาเอาแวะไปไม่ได้ก็ไปตามทางทางมีอยู่นั่นก็เหมือนกันที่การต่อสู้กิเลสไปทางไหนมันมีแต่ดงหนาป่าทึบของกิเลสทั้งนั้นตรงนี้ช่องนี้พอที่จะไปได้คือช่องแห่งความเพียรช่องแห่งสติช่องแห่งปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้นี้มีเป็นช่องทั้งนั้นนี่ไปได้ตรงนี้ทำไมไม่ยอมไปแล้วตายอยู่ตรงสองภาคทางให้มันถลุงอยู่นั่นเป็นยังไงกรรมฐานเรามีความเพียรต้องอย่างนั้นเลยไม่อย่างนั้นจะตายทิ้งกระเป๋านะผมไม่อยากพูดอย่างอื่นมันไม่ถึงใจถ้าตายทิ้งกระเป๋าแล้วเหมาะกับความเพียรของเรากับสติปัญญาของเราที่เป็นอยู่อย่างนี้อันไม่มีทันแยบหนึ่งก็ไม่ทันที่เหลือเลยนี่มันก็ต้องพูดอย่างนั้นมันเหมาะกันเอาไปคิดสิเนี่ยท่านเรียกว่าความเพียรดังที่กล่าวมานี้ถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดนี่อะไรก็เรื่อยๆเรื่อยๆเฉยๆไปนะเดินก็สักแต่ว่านั่งก็สักแต่ว่าไม่ได้เรื่องอะไรคนอุบายอะไรที่ได้จากการเดินการนั่งที่ว่าความเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรบ้างมันก็ไม่ปรากฏต่อไม่ปรากฏมีแต่สิ่งที่มันเคยหนาแน่นอยู่นั้นหนาแน่นไม่ได้บกพร่องแม้แต่นิดหนึ่งเลยนิดหนึ่งเลยแล้วยังภูมิใจไว้ได้นี่ว่าไงนี่ที่มันน่าทุเรศทางไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะความเปลี่ยนมันต้องมีบทมีบาทที่จะทุ่มกันเป็นระยะอย่างนั้นผู้ประกอบความเปลี่ยนเป็นยังไงก็เอาทุกขนาดไหนจะเอาทุกนี่เป็นหินละปัญญานั่นมันเห็นชัดมันเห็นจริงๆนี่นะเฮ้อไม่เห็นนั่นมาคุยได้ไงนี่มาเทศน์หนูเพื่อนนี่ผมพูดจริงๆไม่เห็นนะจะมาพูดนี่นะจะว่าไงใครจะว่าผมบ้าก็ผมก็ยอมรับแล้วยอมรับโดยที่ว่าบ้าแบบนี้นะก็มันเป็นแล้วทำพุทธเจ้าเป็นของจริงปฏิบัติตามนั่นทำไมไม่จริงเฮ้อพุทธเจ้าสอนให้รู้แท้ๆรู้แล้วทำไมพูดไม่ได้วะเฮ้อแต่จะไม่รู้ก็ยังบอกว่าไม่รู้เนี่ยโง่ก็บอกว่าโง่เวลามันฉลาดจะไม่ให้พูดได้บ้างเหรอมันเป็นยังไงเรื่องที่เกิดมาปิดปากแล้วพูดไม่ได้เหรออืมมันเห็นมาจากในใจของตนสิมันเปิดเผยหมดแล้วเป็นยังไงโลกธาตุอันนี้เป็นยังไงเรื่องของกิเลสนี่นั่นมันยังนั่นที่ฟาดมันจนกระทั่งที่กุศลธรรมะเอาให้แหลกหมดอยู่ไหนสบายทั้งนั้นจิตใจจิตวิญญาณในโลกนี้มีเท่าไหร่ที่ถูกกิเลสมันเวลาจิตของเราแล้วเอากิเลสมาเป็นอาหารว่างโดยซ้ำไปนั่นน่ะเป็นยังไงไม่เห็นที่พระพุทธเจ้านี่มีแต่พวกมีแต่องค์ที่เอากิเลสมาเป็นอาหารว่างทั้งนั้นแต่ก่อนมันเป็นภัยเวลาเอามันได้แล้วก็ประกาศเหมือนกับประจานให้โลกเห็นไอ้รีบมานะตถาคตได้เป็นมาแล้วเรื่องของนี้ไม่สงสัยตถาคตได้พาดำเนินมาอย่างนี้นี่ให้ดำเนินตามตถาคตที่สอนนี้นะนี่คือทางแท้แท้ปลอดภัยคือทางที่จะพ้นทุกข์ภัยในไม่ช้านี่เป็นอย่างนั้นที่ว่าสวดคาถาธรรมสวดธรรมตรัสไว้ชอบแล้วดีแล้วตัดไว้อย่างนั้นนะไม่ผิดเอาให้ดีนะเอาให้ดีนะอย่าไปทางอื่นนะทุกข์ยากลำบากขนาดนั้นเอากล้าตามตถาคตนี่นะตถาคตเคยลำบากมาแล้วถึงขั้นตลกตถาคตยังไม่ถอยเอาจนกระทั่งในตรัสรู้นี่อย่าถอยนะหนึ่งความหมายเหมือนอย่างนั้นที่ท่านสอนสดๆร้อนๆอย่างนั้นพิจารณาสิผู้ปฏิบัตินี่นะธรรมพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นการท้าทายกิเลสตลอดเวลาให้นำมาใช้เถอะยังไงก็กิเลสต้องพังไม่สงสัย
มีแต่ให้ความเพียรพังนั่นเองมันเคยเห็นเคยได้ยินมาพอแล้วทั้งท่านทั้งเราใครทั้งใครต่อใครก็ตามไอ้เรื่องกิเลสเอาความเพียรพังนี่มันด้วยกันทั้งนั้นเหรอไอ้เราเอาความเพียรนี่เอาพังกิเลสนี่มันไม่ค่อยมีและไม่มีนี่มันสำคัญเอาให้เห็นในหัวใจของเราสิความเพียรพังกิเลสพังยังไงแล้วมันเห็นสิคำว่ากิเลสแหลมคมมันแหลมคมยังไงให้รู้ปัญญาของเราแหลมคมกว่ากิเลสมันก็รู้เรื่องของกิเลสแหลมคมได้ขนาดนั้นถ้าปัญญายังไม่เหนือกิเลสแล้วรู้ไม่ได้นะว่ากิเลสมันแหลมคมขนาดไหนมีอำนาจมากขนาดไหนอ้อยอิงขนาดไหนไม่รู้นะเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วปิดไม่อยู่จนกระทั่งเป็นกิเลสหงายหมดเลยไม่มีอะไรเหลือจะเอาอะไรมาแสดงลวดลายที่นี่เมื่อทำมันเหนือกว่าทุกอย่างทุกอย่างแล้วอ้าวออกมากิเลสตัวไหนเก่งออกมาเนาะถึงขั้นมันท้าทายกันมันถึงขนาดนั้นนะเออออกมาพอยัดทั้งกับพุ่งเลยนะสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยที่จะหักวัตจักรวัตจิตให้มันม้วนเสือนั้นต้องเป็นสติปัญญาขนาดนั้นเป็นเองถ้าเราจะมาตั้งท่าตั้งทางไม่ทันเนี่ยถึงขั้นที่เป็นเองท่านถึงว่าภาวนามยปัญญาเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นในหัวใจเราบ้างสิพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านเป็นมาแล้วท่านถึงมาสอนท่านไม่เป็นอะไรมาสอนมันมีวิธีการที่จะอธิบายอะไรได้หรือลงภาวนามยปัญญาแล้วต้องเป็นผู้ปฏิบัติรู้ขึ้นมาเท่านั้นเองถึงจะรู้เองไม่อธิบายก็รู้เมื่อมันเป็นขึ้นมาในอ๋อทันทีเลยที่เรียกทางไปด้วยเห็นนี้เองอ๋อนี่ถ้าที่เรียกยังไม่พังก็ตามนะยังไงก็มั่นใจไปโดยลำดับแล้วพังไปเรื่อยเหมือนไฟได้เชื้อเอาเชื้อไหนก็เชื้อเถอะถ้าลงไฟแล้วเผาได้หมดทั้งนั่นที่นั่นยังไม่ไหม้ก็ไม่ต้องบอกมันจะไปเดี๋ยวนี้กำลังลุกลามไปเดี๋ยวนี้นัดเชื้อมันอยู่ที่ไหนไฟจะลุกลามไปถึงหมดไหม้เป็นเท่าเป็นฐานไปหมดนี่ก็เหมือนกันที่เรียกฟันลงเป็นเท่าเป็นฐานหมดด้วยอำนาจของมหาสีมหาปัญญาที่มาจากภาวนามยปัญญาจะเป็นที่ไหนไปธรรมะนี่เขาสดร้อนอยู่ในหัวใจกลางวันในหัวใจเราแล้วกลางวันที่ไหนไม่เอามาใช้มันจะเนื้อศาสตราวุธก่อนทั้งภูเขาก็ตามถ้ามันไม่มาใช้มันก็เป็นศาสตราวุธอยู่งั้นนะเราก็ต้องจมอยู่ในข้าศึกนั่นเองหาที่โผล่ขึ้นมาไม่ได้ดีไม่ดีตายอยู่ในท่ามกลางข้าศึกเพราะไม่มีอาวุธที่จะสู้เราไม่เอามันมาใช้เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่เอามาใช้เกิดประโยชน์อะไรนี่เหมือนการสติปัญญาพระเจ้าสอนไว้เพื่อให้เอามาหุงต้มแกงกินเหรอท่านสอนว่ายังไงมันควรจะมาคุยปฏิบัติให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ประกาศกลางวันนะว่าอากาลิโกอากาลิโกหมายถึงอะไรทำเหล่านี้เองเป็นอากาลิโกขอให้นำมาปฏิบัติเถอะไอ้เรื่องผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติอย่ามาสนใจผิดมากนักถ้าเรื่องของกิเลสมันกล่อมแล้วเร็วนะสมัยนี้มรรคผลนิพพานไม่มีสมัยนี้หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วจะปฏิบัติเท่าไรก็ปฏิบัติไปเถอะตู้หัวมันพูดมันไม่ได้ปฏิบัตินี่ผู้ปฏิบัติต่างหากผู้ที่รู้จะเห็นมรรคผลนิพพานไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเริ่มมาให้คะแนนของใครต่อใครทั้งที่ของไม่มีอะไรความรู้โง่ยิ่งกว่าหมาตายเอาความรู้อะไรมาสอนคนอื่นให้เขาได้เป็นคติความรู้เจ้าของไม่มีนั่นไม่เชื่อที่เชื่อคนประเภทนั้นศาสดาองค์เอกเป็นผู้ที่ควรเชื่อได้มาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วทำไมจะไม่ยอมเชื่อเพราะทำไมไม่ยอมเชื่อไม่ยอมพบบ้าๆรับหูรับตาพูดอยู่นั่นหรือมันไม่เคยภาวนานั่นหรือเชื่อคนประเภทนั้นเหรอนั่นมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ตัวของว่ามันเองไม่มีมรรคผลนิพพานจะเอามรรคผลนิพพานอะไรมาอวดล่ะผู้มีอยู่ผู้ปฏิบัติมีอยู่ต้องเห็นอยู่รู้อยู่ส่วนข้าทำตับได้ชอบแล้วนี่ว่าไงพระเจ้ารู้จักทำเหล่านี้นะภาษาว่าขนาดรู้จักทำเหล่านี้เห็นจากทำเหล่านี้พ้นทุกข์จากทำเหล่านี้ฆ่ากิเลสให้ม้วนเสือไปด้วยทำเหล่านี้น่ะมันไม่ได้ฆ่ากิเลสไปด้วยว่ามรรคผลนิพพานไม่มีเออฟังสิพวกนี้มันตายกี่กับกี่กันก็เรื่องของเขามันไปยุ่งกับเขาทำไมเราก็ที่ฉลาดปัดความทุกข์เหมือนกับไฟติดตัวของเราพันไหม้ตัวของเราแล้วปัดไฟออกจากตัวของเรานี่มันเป็นเรื่องของเราแท้ๆไปยุ่งอะไรกับไฟเขาไหม้หมดทั้งตัวก็เป็นเรื่องของเขาเองเขาไม่อยากปัดออกก็ช่างเขาสิเราปัดออกสิที่เรียกมันเหมือนปืนเหมือนไฟราคะกินาเป็นยังไงไฟคืออะไรนั่นโทสะกินาโมกินาฟังสิสามกองเท่านี้ก็พอแล้วนะมันไหม้อยู่ในหัวใจเวลานี้โลกทุกทวันนี้ทุกเพราะอะไรเพราะไฟอันนี้เองมันเผาเรายังไม่เห็นโทษของมันอยู่หรือยังจะมาภูมิใจของอยู่สบายสบายวันไหนก็ว่าสบายสบายตั้งแต่เรื่องธาตุเรื่องเนื้อเรื่องหนังที่จะพังอยู่เมื่อไม่กี่วันเมื่อหมดมาจ่ายนี้แล้วนี้เท่านั้นแล้วมันยังจะมาถือว่าสิ่งนี้วิเศษอยู่หรือทำที่วิเศษที่พระเจ้าทั้งหลายกระเทือนโลกธาตุมานี้มานานแสนนานมากต่อมากแล้วทำไมไม่เห็นกระเทือนหัวใจบ้างเอามาพิจารณาสิตั้งปัญหาถามเจ้าของคนอื่นถามไม่ดีครูบาอาจารย์ว่าให้ก็เหมือนกับว่าดุด่ามากเก่าบางทีเกิดมุขหิดอะไรในใจแทนที่จะเป็นกิเลสมันเป็นธรรมมันแทนที่จะเป็นธรรมมันกลายเป็นกิเลสขึ้นมาเสียให้เจ้าของเราฟัดเจ้าของเองเอาหนาบ

ที่เราเป็นมานั่นน่ะให้เราจำเอาไว้ว่าวิธีการที่ทำมาแล้วนี้มันเป็นยังไงมันได้ผลมากน้อยเพียงไรเอามาทดสอบกันสิแล้วเราก็จะมีทางก้าวเดินนะท่านปัญญาพอแล้วนี่คือหน่อยๆให้ถึงได้หยุดไปมันก็แค่ก็แค่นี้ไปไหนไม่รู้ไปไหนแล้วมันอยู่แบบเขาอยู่ว่างั้นแต่มันก็สบายมันหนึ่งนะมันก็กรรมดีของมันอยู่พระเลี้ยงดูมันเป็นนายพระด้วยกรรมแต่ว่าจะเป็นเสี่ยวพระเลยมันเป็นนายพระด้วยดูขึ้นมันมีอะไรอยู่นี่ในหมาตัวหนึ่งนะมีเรียนธรรมะให้อย่างนี้ถ้ามันเห็นมันทะลุไปหมดข้านุ่ยเจ้าได้ยังไงถ้าลงได้รู้ตามธรรมที่พระเจ้าทรงสอนแล้วค้านไม่ได้นอกจากกราบอย่างราบเท่านั้นเองของจริงแท้ไม่เอาของปลอมมาหลอกเลยไม่เหมือนกิเลสที่หลอกอยู่ตลอดเวลาทุกขณะทุกแขนงมันหลอกเท่านั้นหนึ่งอยู่แต่ทำแล้วจริงนะไม่เป็นแต่ส่วนหยาบไปถึงส่วนละเอียดเกียรติฉุดมีแต่ความจริงทั้งนั้นสอนด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วนะทางนี้ภายในจิตใจแล้วมันเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกนี่มาเป็นตัวของตัวซะจนหมดนั่นเราก็ยังไม่รู้มันกว้านเอาหมดในตัวของเรานี่ว่าเป็นเราเป็นของเราไปซะหมดไม่รู้ทำเมื่อเราทำเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปคัดเข้าไปเลือกเข้าไปแยกเข้าไปแยกเข้าไปเห็นไปโดยลำดับลำดาแล้วก็เวิร์กออกหมดพังออกหมดแม้จะอยู่ในร่างนั่นก็ตามพอดีมันก็รู้นะนี่คือเนื้อคือหนังเราพูดว่านี่คือดินคือน้ำคือลมคือไฟนี่คือจิตนั่นมันก็รู้เองว่าไม่มีใครบอกถ้าลงในพิจารณาตามพระเจ้าทรงสอนแล้วเช่นอริยสัจเนี่ยเรื่องสติปัฏฐานสี่นี่แยกธาตุนั่นเนี่ยเนื้อวิชาแยกธาตุนั่นเนี่ยนี่นานเลยแยกความจริงแยกธาตุแยกขันธ์เนี่ยรู้เลยทำไงทีเนี่ยให้หลงเนี่ยก็ไม่หลงจะว่าไงนั่นเวลามันยังไม่รู้ทำยังไงให้รู้ก็ไม่รู้เมื่อไม่ถึงขั้นจะรู้ตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงไม่รู้อยากรู้เท่าไหร่มันก็ไม่รู้เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นจะรู้เหมือนอย่างเราเดินไปจะไปจุดใดก็ตามเมื่อยังไม่ถึงจุดนั้นเวลาที่นางไปเจออย่างนั้นแล้วจะหาที่ค้านเรื่องทางไหนได้ยังไงนอกจากกราบราบเท่านั้นเองเวลาไม่รู้เชื่อมันต่อสู้ครูหรือจะว่างั้นมันเชื่อมันไม่เชื่อมันเชื่ออย่างนี้เนี่ยที่เหลือที่เหลือกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันมันต้องคัดค้านตามธรรมตลอดเวลาขัดแย้งตลอดเวลาขัดแย้งธรรมนี่ยังไม่ถึงไหนเลยต้องได้เดือนนึงพอดีแล้วนะเข้าพรรษานี่จะมาเดือนนึงเดือนวันนี้วันแรมค่ำพอดีแล้วไม่ถึงไหนมาเดือนนึงแล้วมันไม่ได้นับอะไรไม่สนใจเลยก็เห็นแต่มือกับแจ้งอย่างนี้จะให้ว่าไงหรือใครจะว่าบ้าก็ว่าสิก็มันเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ทราบจะนับไปอะไรนั่งหนาก็นับมาหยิบตั้งแต่วันเกิดมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายโลกพานับมาก็นับมานี่มันได้เห็นได้เรื่องอะไรความจริงมันก็มีแต่มือกับแจ้งอย่างนี้เองนี่จะหยิบแต่เป็นอารมณ์อะไรกับมันนะความหวังนั้นมันเป็นบ้าอย่างนั้นก็คือว่ากิเลสพาให้หวังนี่แต่หวังแต่ยังหวังอยู่หวังเลยครับไอ้ผิดหวังมันผิดมาเท่าไหร่ไม่ได้คิดนะตอนผิดหวังมีแต่เจ้าหวังเงื่อนเนี่ยจากมือกับแจ้งนี่เท่านั้นวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นอย่างนั้นปีนั้นจะเป็นอย่างนั้นโอ้หวังมันก็เพลินในความหวังนะมันทำให้เพลินในความหวังมีอันหนึ่งเขาไปตัดปุ๊บเขาไปเห็นไปจับสิ่งนี้เลยสิเหมือนก็มีกล้องไปจับปุ๊บเพลินอะไรเป็นบ้าเลยวะเขาจะว่าเราบ้าเลยมันเพลินอะไรเป็นบ้าเลยมือกับแก้วนี้มีมาตั้งกันแล้วนี่นะนี่เขาก็จะว่าเราเป็นบ้านะความจริงเป็นนั้นพิจารณาจิตมันถึงคือเขตถึงแดนของโลกของสมมติของวิมุตติเต็มส่วนทุกอย่างแล้วจะทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะว่าไงถ้าจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามจิตตรงนั้นมันไม่เป็นไปตามก็เหมือนอย่างโลกเนี่ยถ้าจะว่าอะไรมันก็ไม่เป็นไปตามมันเป็นทั้งวันอย่างนั้นมือกับแย่งมือแย่งนี่มันจะเป็นไปตามไข่อยากร้อนก็ร้อนอยากหนาวก็หนาวเป็นทั้งวันอย่างนั้นเราเป็นบ้าดิ้นตายอยู่กับมันไม่รู้ตัวแล้วปรับตัวเข้าหามันไม่ถูกไม่ปรับมันจะดิ้นกับมัน

ปรับแปลงเราให้มันถูกได้ระดับพอดีพอดีนะมันพอดีหมดนะมันไม่ปรับใช่ไหมพระพุทธเจ้าเอ็ดนะปรับจิตให้ได้เต็มจัดเต็มส่วนภาษาวกทั้งหลายปรับจิตของแต่ละองค์นั้นได้เต็มจัดเต็มส่วนพอเหมาะพอดีไม่มีขันอยู่ทั้งกองไม่มีอะไรจะวุ่นนะก็ท่านไม่มีอะไรจะเอาอะไรไปยุ่งยิ่งก็ท่านไม่หลงจะให้ท่านไปหลงอะไรเนี่ยมีขันอยู่เป็นอยู่ธรรมดาก็ดีเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีจนกระทั่งจะตายไปก็ดีจะให้ท่านวุ่นอะไรเพราะท่านหมดความวุ่นแล้วไอ้เรื่องวุ่นมันเรื่องโลกเรื่องสมมติจิตนั้นไม่ได้วุ่นกับอะไรจะให้ท่านวุ่นอะไรเหมือนกับแกล้งเสแสร้งไปงั้นจะเสแสร้งอะไรเคยเสแสร้งมาพอแล้วมันจะไปเสแสร้งอะไรก็จะปลดจากแตกจากไถกันนี่แล้วพวกเรานี่แล้วจะมาเสแสร้งอะไรพระอรหันต์องค์ไหนที่ท่านบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันต์ไปแล้วไม่มีไหมท่านมาเสียดายสมุนเคยมีไหมมีพระอรหันต์องค์ไหนบ้างที่แหวกแนวมาเป็นอย่างนั้นน่ามาตั้งแต่พระพุทธเจ้ากี่ล้านล้านล้านพระองค์และพระสาวกของพระเจ้าแต่ละพระองค์นั้นนับเป็นกี่ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล่ะมีองค์ไหนแม่องค์หนึ่งที่มาเสียดายโลกท่านหลงท่านรู้ไปแล้วท่านกลับมาอยากหลงอีกมีองค์ไหนนี่นายเนไม่งั้นจะเรียกว่าบรมสุขได้ไหนจะเรียกว่าเลิศได้ไหนท่านยังจะมาหลงเอาอะไรมาเลิศล่ะมันก็ไม่ผิดกับสมมุติเลยมันจะมาหลงสมมุติกับผลบุญเติมกับสมมุติยังจะมาเสียดายสมมุติอยู่นะมันที่จะมาทำสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสนะมันก็มีข้อแม่อย่างนั้นทำสูตรเอื้อมของสูตรเอื้อมของคนมีกิเลสทำพอเหมาะพอดีของท่านผู้สิ้นไปแล้วเนี่ยท่านมาหลงอะไรอีกมันก็เป็นอาถรรพ์เหมือนกันกับเวลาหลงอยู่จะให้รู้เนี่ยมันขณะที่มันยังหลงอยู่มันก็เป็นอาถรรพ์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวไปเรื่อยไปเหมือนยังเรารับทานฉันอะไรมันยังไม่ถึงขั้นอื่นจนอยากให้อื่นในขณะนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ต้องฉันไปทานไปหนุนกันไปมันก็ถึงขั้นอื่นเองแน่อันนี้ก็เหมือนกันหนุนกันไปหนุนไปพอถึงขั้นมันเต็มที่แล้วจะให้เป็นอะไรอีกนี่เนี่ยมันก็เป็นอาถรรพ์ของธรรมขั้นนั้นแล้วเวลามันยังไม่รู้ก็ต้องเป็นอาถรรพ์อยู่จะให้รู้เดี๋ยวนั้นไม่ได้แน่เราอัศจรรย์จริงนะอัศจรรย์บุรีจารย์ผมพูดเต็มหัวใจผมเลยนะออกมาจากเต็มหัวใจคือพระพุทธเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเลยสาวกทั้งหลายก็อัศจรรย์แต่ว่าได้สดับจากพระเจ้าก่อนส่วนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ดิไม่มีใครบอกใครสอนเลยก็พระบารมีธรรมของท่านที่ท่านทำความปรารถนาจะเกี่ยวกับกายมาอย่างที่พูดเมื่อกี้เมื่อมีกำลังพอแล้วก็สยามภูนะทรงรู้เองผึ่งขึ้นเลยดีขึ้นหน่อยท่ามกลางกิเลสที่หนายิ่งกว่าเกินกิเลสสามโลกธาตุนี่หนาขนาดนั้นฟังดิกิเลสหนาเท่ากับสามโลกธาตุพุ่งทะลุเลยไม่มีใครบอกใครสอนสยามภูก็คือรู้เองเป็นเองพูดง่ายๆส่วนสาวกนั้นต้องได้ยินได้ฟังสาวกะต้องในระดับได้อุบายวิธีการจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงจะนำมาปฏิบัติมาปรับปรุงมาแก้ไขตามที่สมแน่นั่นเองแล้วมันก็ค่อยๆเจอไปเจอไปส่วนพระพุทธเจ้าเองไม่ว่าพระองค์ใดทรงรู้เองเห็นเองทั้งนั้นมันดีอย่างว่าง่ายกับยากต่างกันเมื่อถึงขั้นที่ง่ายของท่านก็ง่ายเสด็จออกมันมากมันเป็นกษัตริย์เนี่ยเสด็จออกไปทรงผนวดเจ็ดวันก็บรรลุก็มีพระเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสไว้ตามความเป็นจริงทุกของพระองค์นั่นเองท่านไม่มีเอียงท่านบอกว่าท่านลำบากท่านก็บอกว่าท่านลำบากถ้าชนท่านก็น้อยเนี่ยท่านก็บอกว่าน้อยแค่แปดสิบจะถึงแปดสิบก็ผึ่งเลยใช่ไหมล่ะผิดตรงไหนเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองพยายามอย่างชาติชาติเดียวแล้วไม่เป็นสองพอถึงวันนั้นก็เสด็จไปนิพพานเลยภาษาเราเรียกว่าเสด็จไปตายที่นั่นเลยเนี่ยเหมือนตามท่านเสด็จที่ผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันปฏิบัติก็ตามถ้าไม่ได้รู้ถึงเหตุถึงผลถึงความจัดความจริงเต็มจัดเต็มส่วนแล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้าใจในทุกเวทนา
ว่าพระองค์ทรงเสวยทุกเวทนาในเวลาที่กำลังเสด็จไปต่างๆที่ว่าทรงเหน็ดเหนื่อยมันไม่ได้แล้วอดสงสัยไม่ได้อดเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรับสั่งพระอนุนอนุนไปตักน้ำมาจากแล้วหาคนดื่มจากคนจะหายน้ำมาเหนื่อยหนึ่งประชาคนลากพระสังฆาติประชาคนเหนื่อยมากจะพักพระสังฆาติลาดคือว่าปูนั่นเองภาษานี้เราก็เอามาใช้ว่าลาดแต่พระพุทธเจ้าเองท่านจะรับสั่งว่าไงก็ไม่รู้แหละหากเป็นความหมายที่ว่าปูนั่นเองลาดนั่นเองแล้วเพียมากนี่อะไรนั่นเราจะพักนั่นนี่ต่างน้ำมาให้เราดื่มนะเราก็หายน้ำมากนะที่นี่เราไม่เห็นความจริงระหว่างขันกับจิตแต่ที่เราเห็นแต่เรื่องขันกับจิตเป็นเดียวกันผู้เรียนมันเห็นแต่ขันกับจิตเป็นเดียวกันพระพุทธเจ้าเสวยทุกข์เวทนาไม่เสวยที่ว่าเราเหนื่อยยังไงอานนท์ได้ยังไงนานฟังผมได้ยินจนสะดุดกึกเลยถ้าจะพ่อสองสองอาจจะพูดอาจจะโต้ตอบกันอันนี้มันฟังไม่เฉยแต่มันไม่ลืมนะเพราะมันเป็นจุดสำคัญว่าพระองค์ก็เสวยทุกข์เวทนาไม่สวยพระองค์จะว่านั่นได้ไงนะก็ขันมันยังเป็นได้ทำไมจะว่าไม่ได้ล่ะขันมันเพียได้ทำไมจะว่าไม่ได้ว่ามันเพียเนี่ยว่าจะว่าไม่ได้หรือขันมันยังเป็นได้อยู่นั่นพุทธะที่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แท้เป็นที่ไหนนะมันเห็นพุทธะด้วยสิเอาว่ามันยังนี่พูดมันเห็นพุทธะด้วยความแจ้งชัดกำจัดที่อื่นออกหมดแล้วอย่างนั้นถ้าเห็นอย่างนั้นเอาสิทำไมจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรเวลามันเป็นอันเดียวกันมันก็เป็นก็รู้อยู่แล้วก็เคยเป็นมันแยกตัวออกไปเป็นธรรมชาตินั้นกับขันนี้เป็นนี้มันก็เป็นนั่นแหละแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแล้วมันจะมาสวยกันตรงไหนน่ะนั่นว่าไงว่ามันคึกคักก็ดีนะมันเหมือนจะเป็นบ้าเราก็ดีก็มันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี่ว่าใครจะว่าบ้าไปตายที่มันอาถรรพ์ที่จะพูดคนนี้น่ะอย่าว่างั้นตาบอดไม่ดูเหรออย่าว่างั้นพุทธเจ้าสอนอย่างนี้น่ะท่านสอนให้ตาบอดเหรอหรือสอนให้ตาดีถ้าตาดีก็มีน้ำเห็นสิอย่างนี้ท่านว่าอย่างนี้อย่าว่าเห็นไหมนี่แล้วเวลาท่านเสด็จไปในตำรางอนุรักษ์ทั้งคาติเราจะพักก่อนนั้นเพียว่าเพียจำทนขันถ้าพูดตามนั่นเมื่อก่อนถ้าพูดตามภาษาเราสมัยทุกวันนี้เช่นอย่างใช้รถนี้พักเครื่องมาหน่อยเครื่องมันร้อนมากเพราะว่างั้นผู้ขับเป็นอะไรไปไม่เห็นเป็นอะไรรถมันร้อนมากต่างหากนี่รถหมดน้ำเอาน้ำมาเติมหน่อยเลยเนี่ยมันพักเครื่องมาหน่อยรถเครื่องมันร้อนมากเนี่ยถ้าสมัยปัจจุบันนี้จะพูดอย่างนี้เลยเขาเดินทางเขาพูดกับรถเรื่องรถเขาจะบอกอย่างนั้นอันนี้มันก็เหมือนรถรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการห้าเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเป็นสมมติจริงๆมีอนิจจังทุกขังหน้าตาติดแนบไปหมดอนิจจังทุกขังหน้าตารูปังอนิจจังเนสนาอนิจจังเนี่ยไปหมดมันก็รู้อยู่ว่าไงแม่ก็รู้ความจริงเป็นงั้นเป็นงั้นเห็นอยู่นั้นดูอยู่นั้นจะไปคาดไปคาดไปแยกแยกออกจากความจริงนั้นได้ยังไงความจริงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยเวลาไม่รู้มันก็ไม่รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าเสวยทรงเสวยทุกเวทนาไม่งั้นท่านจะพูดท่านจะรับสั่งว่าให้ลาภสังกาติอานนท์เราเหนื่อยมากได้ไหนเนี่ยไม่รู้ว่าขันติดเครื่องไปอีกก็ไปได้จนถึงจุดที่หมายนี่ก็พอพักพอสมควรน่าก็ไปจนถึงที่ปรินิพพานอย่างเนี่ยอย่างนั้นนะผิดกันแล้วจนกระทั่งวาระสุดท้ายเหมือนกับพระท้าวชาวกวาดถามใครยังมีข้อของใจสงสัยอะไรอีกเนาะพูดมาพอไม่มีใครว่าไงแล้วก็ทรงทำหน้าที่ปฏิบัติผ่านพอถึงเวลาแล้วเห็นไหมท่านองค์ท่านสุทธิท่านที่ตรงไหนทำหน้าที่ปฏิบัติผ่านก็ไว้ลวดได้ให้เต็มองค์ศาสดาเดียวทรงเข้าปฐมฌานทุติยฌานด้วยผู้ตามก็ตามเต็มนะพระอนุทะตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเลยเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานก็ตามเรื่องนี้เป็นรูปฌาน4ออกจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่อรูปฌาน4
อากาศสามกายนาวิญญาณกายนาวิญญาณนาเนสัญญาณาสัญญาณนาก้าวขึ้นไปก้าวไปจนท่านถึงสัญญาเวทายุกันนิโรธสมาบัติมาดับสัญญาและเวทนาหมดสัญญาความจำอะไรหมดเวทนาคือทุกเวทนาในธาตุในขันธ์นั้นหมดไม่ได้หมายถึงเวทนาในจิตนะเวทนาในขันธ์อาการป่วยพระชวนของพระองค์หมดดับเดี๋ยวเราไม่มีฌานเรายังตัวเท่าไอ้ตั้งเรายังถึงเวลามันดับเรายังรู้มันดับยังไงอย่างที่เราพูดมันพอเข้าถึงนั่นก็ดับหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่รู้ล้วนๆสักแต่ว่ารู้ทั้งเรื่องของขันธ์ไม่มีเหลือหูก็ไม่ใช่หูหนวกมันเลยหนวกแล้วมันเป็นธรรมะทางเปลี่ยนไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นธรรมะทางเปลี่ยนไปหมดไม่ใช่เป็นตาบอดหูหนวกนะคือมันเลยนั่นไปแล้วนั่นมันยังรู้อยู่ว่าไงพระเจ้าองค์จักรดาแล้วเธอไม่ทันรู้ได้ไงมันรู้ปล่อยความรับผิดชอบทั้งหมดเวลานั้นนั่นถ้าหากว่าขยับอีกขณะที่สองที่จะออกก็ออกก็หมดเลย 100% ถอยมาก็ไม่หมดเลยถอยมาไปเยอะนะอย่างพระเจ้าปณิธานนั่นเหรอเป็นพระอานนท์ถามเมื่อไหร่นี่พระอุบาลีผมก็ไม่ทราบลืมแต่ก็คุณทราบถือว่ามีพระท่านถามอยู่ในวงสังฆมณฑลนั่นเวลานั้นยังเนี่ยพระนุษย์นั่นแหละให้ดูเอาเรื่องพระจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าศูนย์ไหมกล้าเข้าสู่ปฐมฌานถ้าศูนย์แล้วอะไรเขากล้าเข้าไปนั่นจิตเป็นจิตบริสุทธิ์ศูนย์พระพุทธเจ้าแล้วจิตมีกิเลสจิตบริสุทธิ์กล้าเข้าสู่ปฐมฌานนั่นก็จิตที่บริสุทธิ์กล้าเห็นไหมศูนย์ไหมพระติฌานปฏิฌานจนกระทั่งถึงโน้นสัญญาใช้ใหญ่โลดไม่ได้พระจิตที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นกล้าเข้าไปนั่นศูนย์ไหมถ้าศูนย์อะไรปากเก้าเนื้ออะไรไปข้าวสัญญาไปแต่งรถจนถอยมาถอยลงจนกระทั่งถึงประจุที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก้าวครั้งที่สองเนี่ยเข้าปฐมฌานพอออกจากฌานสี่รูปฌานสี่นี่แล้วมีออกแล้วหน้าสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติรูปฌานสี่ก็เป็นสมมติพอก้าวท่ามกลางนี่แล้วพุ่งเลยออกเลยนั่นอะไรที่เมื่อมีภาพถึงแล้วจะว่าพระจิตพระเจ้าไปอยู่ที่ตรงไหนล่ะอันนี้มันมีภาคที่ภาคถึงก็บอกได้ว่าเวลานี้อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นตรงแม่ชานไม่ติดชานอยู่ชานนั่นอยู่ชานมันมีที่ภาคถึงพอที่จะว่าได้ถ้าจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละอยู่ตรงนั้นตรงนั้นพอออกจากนี้ไปแล้วปรินิพพานแล้วนานเพราะว่าปรินิพพานแล้วท่านก็ไม่สงสัยผู้เป็นสิ้นกิเลสแล้วไม่สงสัยว่าปรินิพพานแล้วปรินิพพานยังไงสงสัยอาหาอะไรเนี่ยเวลาจะปรินิพพานก็ส่งไว้ลวดลายของศาสดาเต็มที่เลยนี่ว่าสัตว์ไว้ลวดลายทั้งสุดท้ายเต็มภูมิศาสดาว่างั้นเถิดเพราะพุทธิสัยเป็นต้องขันมากในรายนี้ความรู้สึกของผู้ปฏิบัติศาสนาเรานี่มันกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามานะนี่ทำไงมันนักเป็นเรื่อยๆมันนับวันดื้อด้านเขาหนาแน่นเข้าไปในหัวใจของชาวพุทธเราทั้งพระทั้งเนรทั้งฆราวาสหนาแน่นขนาดนั้นก็ให้มีความหนักแน่นเชื่อถือสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นหนักเข้ามากเข้าโดยลำดับลำดาและจางจากวิสาสนธรรมนี้ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันจางไปจางไปจางไปหนักเข้าทางนั้นมากเข้ามากนี่มันเป็นการความดื้อด้านประมาณนั้นนี่เรียกว่าตะปาเลยไม่มีนี่สิน่าตื่นเต้นนะเราก็บวชมานี่สักกี่ปีก็ดูกิริยาอาการของพระของเนรก็ดีของใครใครก็ตามมันเป็นลำดับมาตั้งแต่มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันยิ่งได้เห็นมากมายนะได้เห็นชัดลงไประหว่างที่เด็กกับธรรมที่แสดงออกจากบุคคลผู้หนึ่งแห่งชาวพุทธของเราเป็นไงมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงเพราะมันเห็นมันแตกต่างไปเดิมดำหนาเนี่ยมันเป็นผลลบผลลบถ้าพูดถึงเรื่องว่าได้ทำเห็นทำมันเป็นผลลบไปเรื่อยๆมันไม่ได้ไม่เห็นจะว่าไงนี่จะได้ที่เดือดคนที่เดือดอยู่ที่เดือดคนที่เดือดเผาอยู่เวลาว่างมีเวลาว่าง
ของอย่างนี้หลายๆชาติครับ

สุดท้ายเลยนะเนี่ยมาถามมันจะมาบอกมาขอเรานะตั้งแต่รับประเคียนแล้วไม่ว่าอะไรเราไม่เคยมายุ่งมาเกี่ยวข้องไม่เคยมาเป็นอารมณ์เรื่องของเรามีอะไรเราก็ไปตามเรื่องของเราเรื่องนี้หมู่เพื่อนของผู้ดูดูแลผู้ที่เอาไปใช้ไปสอนอะไรก็เอาไปตามเรื่องตามราวดิเอาเลยนะท่านปัญญาละเถอะ

เรื่องข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละจิตของพระคือข้อวัดปฏิบัติไม่เหมือนจิตของคฤหัสถ์เขาคฤหัสถ์มี 108,000 ประการหาประมาณไม่ได้จิตพระนี่มีตายตัวตามหลักธรรมหลักวินัยไม่มากจนเหลือกำลังแต่ส่วนมากพระเราปฏิบัติไม่ได้จริงๆเราพระปฏิบัติไม่ได้ก็มีเศร้าว่าใครจะปฏิบัติให้ได้ขอวัดปฏิบัติบวชเข้ามาเอาความมักง่ายออกหน้าออกตาอันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าเอาธรรมออกหน้าแล้วมันก็มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรมีข้อวัดปฏิบัติอันดีมาประจำตนเหลือบซ้ายมองขวามีสติสตังพูดประโยคใดมีสติควบคุมรู้ความผิดถูกดีชั่วหนักเบาควรหรือไม่ควรแก่บุคคลหรือสถานที่เช่นไรถ้าเอาทำออกหน้าส่วนมากไม่ค่อยผิดพลาดแม้ผิดด้วยความผิดวิสัยก็มีน้อยแต่ความไม่มีสติความไม่สนใจเอาความที่เกียดที่ร้านออกหน้าความบ่นแอออกหน้าซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสกิริยาการแสดงออกมาจึงมักจะมีเรื่องไม่น่าดูเกลักกะการขบการถันพระขบฉันตังหันอะไรต้องสวยงามตามเสด็จวัดท่านบอกไว้แล้วไม่สนใจก็ปรับอบัติเนี่ยกินก็เป็นโทษนั่งก็เป็นโทษเดินก็เป็นโทษนอนก็เป็นโทษพูดแรงมาก็เป็นโทษมันจะหาคุณที่ไหนคุณเราพระเราธรรมะโทษก็คือไม่มีสติสตังค์ระมัดระวังสิ่งที่ผิดหรือถูกประการใดไม่รู้ซุ่มสี่ซุ่มห้าพูดถึงเรื่องความสวยงามทางมารยาทความเคลื่อนไหวไปมาอะไรจะงามยิ่งกว่าพระซึ่งได้หลักการประพฤติมาจากหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ละเอียดอ่อนสุดในโลกนี้แต่ถ้าไม่นำพาแล้วก็พระน่าเกลียดที่สุดเพราะจะควรทำตัวให้ดีแต่ทำให้เลวไปเสียอย่างนี้มันดูไม่ได้ในสายตาของผู้อื่นตลอดถึงประชาชนทั่วไปพระเป็นผู้รักษาได้บรรดาความสวยงามทั้งภายนอกภายในไม่เหมือนคฤหัสถ์เขาถ้ามีหน้าที่รักษาอย่างเดียวรักษาตัวเป็นสำคัญรักษาใจถ้ามีสติแล้วกิริยามารยาทการแสดงออกมันก็น่าดูเองเพราะใจเป็นผู้บงการใจเป็นผู้แสดงออกทางมารยาทคำพูดคำจาการโคความฉันก็สวยงามทำอะไรก็น่าดูถ้ามันเป็นนิสัยแล้วมันแก้ยากนะนิสัยมักง่ายนิสัยมุมมามตะกะตะกรามอะไรแก้ไม่ตกนะถ้าลงติดนิสัยแล้วมันพยายามฝึกหัดไว้แต่ต้นแก้ยากเป็นนิสัยแล้วเลยไม่สนใจมันเลอะเทอะไปหมดเลยประชันสถานที่ใดเขากำลังเกี่ยวเพราะไม่น่าดูการฝึกฉันทั้งที่ระเบียบทางการกดขันของพระนี่ไม่มีที่ไหนสู้ได้ระเบียบยิ่งไหนเป็นไปตามนั้นแล้วจะไม่น่าดูได้ยังไง

เราฝึกเราไม่ใช่เราจะให้มันเป็นตามใจของเราชอบใจของเรามันเป็นไปด้วยกิเลสธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสต้องฝึกตนใส่ธรรมเรียกธรรมมาฝึกมาพุทธหัดตนอันนี้จะน่าดูการฉันของเราจะทำคำใหญ่เกินไปจนแย่งตุยกันวะตอนนิสัยของเราเราเคยทำอย่างนั้นมาแล้วที่มาบวชเป็นพระก็มีนิสัยเอานิสัยเดิมมาใช้มันไม่น่าดูเราตามเอาเราตามหลักธรรมวินัยว่าอย่างไรมันพอเหมาะเราก็เอาอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นนิสัยของคารวะอันนี้เป็นนิสัยของพระมันต่างกันเราจะนิสัยของคารวะมาใช้ไม่ได้ต้องนิสัยของพระซึ่งมีธรรมมีวินัยผู้ศึกษาธรรมวินัยมันจึงน่าดูการขบการเชื่อกันไม่มันดังเสียงก้วมข้างก้วมข้างคนอื่นฟังจนรำคาญหูแต่ปากกับหูเราเพาะเราแข็งมันอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ยินเพราะรสอาหารมันเหยียบย่ำทำลายหมดสลบสลายไปไม่ได้ยินเสียงขบเคี้ยวจะของจะดังขนาดไหนแต่ผู้อื่นฟังมันรำคาญแบบนี้การฉันในบาทไม่เหมือนฉันสำรับไปทำแบบสำรับมันไม่ได้แต่ส่วนมากท่านนิยมฉันมือเดียวแต่ท่านอาจารย์มั่นเป็นหลักสำคัญฉันมือเดียวถ้าอันใดที่จำเป็นที่จะใช้สองมือก็ใช้อยู่ในบาทจะยกขึ้นมาข้างนอกเป็นม้วนผักอะไรเหล่านี้จับขึ้นมาม้วนนู้นม้วนนี้ยุ่งข้างหน้าข้างบนบาทขายสี่ของมือมีอะไรกันเขาเห็นโม่อะไรใส่ในปากไปเขาเห็นโม้วางไงเพราะความเพลิดความเพลินในรถไม่มีสติมีอะไรอยู่ในบาทเวลาจะฉันยกขึ้นมาเขาเห็นหมดซึ่งเป็นกิริยาไม่ดีเห็นเห็นเฉยๆคนช่วยเห็นที่น่าเกลียดน่าเอื้อมละอายอันนี้เราเคยสอนพระเสมอนั่นชดซ้ายชดขวาเห็นแก่ลิ้นแก่ปากเห็นแก่รสแก่ชาไม่เห็นแก่ธรรมซึ่งเป็นเรื่องให้ลืมตัวทั้งนั้นต้องการความอร่อยของรสอาหารยิ่งกว่าความอร่อยอร่อยของธรรมนั้นรสอาหารก็เหยียบย่ำทำลายธรรมขณะที่ฉันก็ทำลายธรรมเป็นข้าศึกต่อธรรมตลอดเวลาเป็นข้าศึกต่อวินัยที่เราเนี่ยมันหาความดีไม่ได้ความไม่มีสักนั้นแหละเป็นของสำคัญมันจะไม่น่าดูเลยกิริยาอาการมีมามากเข้ามากของถ้าเข้ากับกำลังมากมันเลอะเทอะนะทำมากมันเป็นได้ไม่ว่าอะไรทำมากมันเฟ้อเงินเฟ้อเป็นต้นไม่น่าดูทุกวันนี้มนุษย์เฟ้อฆ่ากันง่ายเหมือนกับผักกับปลาดูสิไม่มีราคาราคาอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วผิดใจนิดหนึ่งฆ่ากันแล้วมันเฟ้อผิดใจก็นับวันโหดร้ายไปทุกวันเพราะไม่มีธรรมเขาแทรกสินใจฆ่าผู้อื่นนั่นถือเป็นความดีความชอบถือว่าเป็นความถูกต้องเพราะความโกรธความแค้นมันเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ทำจนไม่รู้สึกตัวว่าสิ่งนั้นผิดเผื่อเขาจะมาฆ่าเราบ้างเป็นยังไงเรายอมให้เขาฆ่าไหมนะเราไม่อยากตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ไปทำเขาได้ลงคอถือเป็นความดีนี่มันตรงกันข้ามของกิเลสกับธรรมกิเลสถ้าได้สังหารได้ทำลายใครสูงกว่าใครแล้วถือว่าดีแต่ธรรมะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้เสมอภาค
ไม่มีอะไรจะทำบุคคลให้มีความสงบภาพและร่มเย็นกันยิ่งกว่าธรรมเมื่อภาพไปหมดให้อภัยตลอดทั้งสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทำลายไม่เบียดเบียนเขาเห็นใจเขาใจเราเห็นด้านของเขาของเราชีวิตของเขาของเรานอกจากนั้นยังให้แผ่เมตตาจิตแก่บรรดาสัตว์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายมีเท่ากันไม่ควรจะเบียดเบียนกันทำอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าใจขาดทำใจก็หัวก้าวทารุณความโลภ ก็มากนั่นวันมากขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกวันเพราะยินดีเพราะส่งเสริมในความโลภความโลภเป็นได้โอกาสทวีรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันความโกรธก็มากราคะตัณหาก็ครอบพูนความดุก็มากมีแต่มากโดยของไม่เป็นท่ามากโดยของสกปรกมากโดยของหาคุณค่าไม่ได้มากโดยสิ่งที่จะให้เกิดความสุขแก่ตนไม่ได้ใครเคยได้ความสุขเพราะความโลภเราลองหาดูสิถ้าธรรมของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผิดไปใครเคยได้ความสุขความสบายเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความดุเนื้อดุตัวเพราะราคะตัณหากล้าไม่เห็นมีที่ไหนเห็นแต่เป็นไฟไปด้วยกันทั้งนั้นถ้าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ออกหน้าออกตาไม่บังคับบัญชามันพอให้มีขอบเขตบ้างแล้วมันก็เป็นไฟประกันดีเผามนุษย์เราเนี่ยผู้ส่งเสริมมันก็เหยียบย่ำลงไปจิตใจของพระนักปฏิบัติเราก็เทียบกันได้อย่างนั้นทำให้พยายามสอดรู้สอดเห็นความคิดความปรุงอันเป็นเรื่องของกิเลสแทรกขึ้นมาภายในใจมันก็สามารถสร้างทุกข์ให้ภายในจิตใจได้ในระดับความทุกข์เช่นเดียวกับคารวะเขาท่านถึงสอนให้ปราบสอนให้ละสอนให้ฆ่ากิเลสเช่นโกทังคัตตวาสุขังเสติเป็นต้นฆ่าความโกรธได้แล้วอยู่เป็นสุขนั่นท่านไม่ได้บอกว่าส่งเสริมความโกรธให้เต็มที่แล้วเป็นสุขท่านเห็นว่าคนโกรธมากคนโลภมากคนราคะตัณหามากคนลืมเนื้อลืมตัวมากคือผู้รับเหมาทุกข์นั่นเองทุกมีใครรับเหมาเอาหมดผมหาความสุขไม่มีเราอยากเข้าใจว่าคนมีเงินเป็นล้านล้านจะมีความสุขอยากเข้าใจว่าพวกเศรษฐีจะรุ่งเรืองจะมีความสุขถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกครองจิตใจและปกครองสมบัติแล้วสมบัตินั้นแหละจะกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของเป็นไหม้ทั้งเป็นนั่นเป็นฟืนเป็นไฟภายในจิตใจมันมีใครที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในโทษและคุณของสิ่งเหล่านี้ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นโทษเต็มพระทัยแล้วจึงหนึ่งสั่งสอนบรรดาสัตว์ให้รู้สิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นคุณการจะประมาททรัพย์สมบัติเงินทองท่านไม่ประมาทเพราะโลกอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์เราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้จะขอให้รู้จักความพอดีรู้จักประมาณมีความฉลาดในการแสวงหาและเก็บรักษาตลอดถึงการเยียวยานำมาเลี้ยงชีพของตนให้ถูกทางอย่าให้มันเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะการแสวงหานั้นๆส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นปีนแหวกแนวตลอดเวลาจิตใจของโลกของคนไม่จะหาความสุขที่ไหนเจอก็หาที่ทั่วทั้งโลกเมืองโลกอันนี้มุดอยู่นี่มีกี่ประเทศด้วยกันแต่ละประเทศมีคนจำนวนสักกี่ล้านรวมเข้าทั้งหมดเอาไปถามว่าใครจะมีความสุข
จะไม่เจออยากจะพูดด้วยแม้รายเดียวถ้ามันมีธรรมเข้าแทรกหัวใจมันมีธรรมเป็นเครื่องปฏิปกครองรักษาด้วยการปฏิบัติธรรมไม่ว่าคนทุกคนจนคนมีคนฉลาดล้วนแล้วแต่แบกทุกข์เพราะความมีความเป็นของตนเท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมแทนที่จะเป็นอย่างนั้นกลับตรงข้ามความทุกข์ความจนก็เห็นได้อยู่แล้วว่าอยู่ในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้มีก็มีผู้จนก็มีเราก็จนได้มีได้แต่สำคัญการปฏิบัติตัวเองให้หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่เป็นข้าศึกตามนิสัยของตนมันเป็นสิ่งชอบธรรมนำมาซึ่งความสุขแต่พออย่างยิ่งพระและนักปฏิบัติเรานี่ยิ่งไม่มีงานอื่นใดพอที่เป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นมาด้วยถือเอาความจำเป็นต้นเหตุหรือเป็นโลกบางหน้าเหมือนอย่างโลกเขาทั่วๆไปความจำเป็นของเราก็มีการละกิเลสโดยไถ่เดียวเท่านั้นละกิเลสด้วยวิธีใดพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนไว้หมดแล้วถ้าไม่ขี้เกียจอ่อนแอเสียอย่างเดียวที่เห็นแต่กิเลสมากกว่าเห็นแต่ธรรมต้องดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้เต็มไม่เต็มไม่สมาธิก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรเรียนถ้าจนติดปากติดคอแต่องค์สมาธิจริงๆไม่เคยปรากฏเป็นสมบัติของตนได้แม้ทั่วขนาดหนึ่งเลยอย่างนี้ใช่ไหมได้เลยแบบแต่ความเรียนความจดความจำมาไว้จนหัวใจกิเลสไม่ลดน้อยลงแม้นิดหนึ่งมีหลังซ้ำยังเป็นภูเขาไฟทั้งลูกเผาอยู่ในหัวใจการปฏิบัติธรรมต่างหากเมื่อเรียนรู้แล้วปฏิบัติเพราะนักบวชนักปฏิบัติเราก็คือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติสตังสติสัมปชัญญะแนบกับตัวเสมออารมณ์อะไรผ่านเข้ามาจะต้องผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายจะเข้าไปสู่ใจใจถ้ามีสติอยู่แล้วต้องทราบเรื่องอารมณ์นั้นๆว่าเป็นอารมณ์ผิดหรือถูกประการใดจะเป็นอารมณ์เครื่องส่งเสริมกิเลสหรืออารมณ์เป็นเครื่องส่งเสริมธรรมมันก็รู้แต่ส่วนมากเป็นอารมณ์ส่งเสริมกิเลสเพราะมันยังมีกำลังมากอยู่สติปัญญาไม่ทันจึงต้องผลิตสติปัญญาขึ้นด้วยความตั้งอกตั้งใจมัตตวังรักษาจนมีกำลังขึ้นมาภาวนาให้สงบก็เป็นได้ถ้าจิตมีสติควบคุมใจอยู่เสมอมันก็เหมือนกับเราไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท้องไร่ท้องนานั่นเองต้องการจะไล่เขาคลองเมื่อไหร่ก็ไล่มาได้ไม่เหมือนที่ปล่อยมันไปตามอำเภอใจของมันเมื่อเที่ยวต้อนที่ไหนมันก็ไม่เจอไม่ทราบไปที่ไหนแห่งหนตำบลใดไม่ผิดกันจิตที่ปล่อยตัวอยู่ตลอดเวลาก็เช่นเดียวกับปล่อยวัวออกจากคอกปล่อยสัตว์ทานะออกจากคอกแล้วเจ้าของไม่ติดตามนำติดตามดูนั่นเองดีไม่ดีจนผู้ร้ายไปกินซึ่งเงียบกว่ามันจิตที่อยู่ในความรักษาของเจ้าของด้วยสติแล้วจะสงบก็ง่ายเพราะไม่มีอารมณ์อะไรเป็นเครื่องขีดขวางเนื่องจากจิตใจไม่สามารถที่จะเสาะแสวงหาอารมณ์อันเป็นพิษเป็นภัยได้เนื่องจากสติบังคับบัญชาอยู่นะทำให้สงบก็สงบได้เมื่อสงบเป็นสมาธิแล้วก็เป็นสมาธิสมบัติขึ้นในตัวของเราจำได้ทั้งชื่อเห็นได้ทั้งตัวเห็นได้ทั้งความจริงคือสมาธิสงบบ้างน้อยเพียงไรก็รู้ว่านี่สงบที่จิตสมาธิแท้อยู่ที่จิต
ความจำแท้อยู่ที่สัญญาสมาธิแท้อยู่ที่จิตปัญญาก็พิจารณาเนี่ยดูภายนอกภายในมันเป็นไปของปฏิกูลโสโครกทั้งจังทุกขังหน้าตาแบบแต่กองคลุกกันทั้งวันทั้งคืนทำไมจะพิจารณาดูทุกข์ไม่เจอทุกข์ไม่รู้ทุกข์ตามความจริงของมันถ้าปัญญาได้สอดแทรกลงไปตรงไหนมันต้องรู้มันมากกว่าน้อยการเกิดตายก็คือการแบกหามทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่นเองเกิดตายมากี่ภพกี่ชาติก็หามทุกข์มาเท่านั้นภพเท่านั้นชาติแบกหามกันมาทำให้เบื่อหน่ายในความทุกข์ในความเกิดตายแล้วเราก็ไม่ควรจะตำหนิติเตียนทุกข์ไม่ควรจะบ่นจะฟ้องว่าเป็นทุกข์ตรงนี้เราไม่ต้องการเรื่องการจะแก้ไขวิธีไหนต้องเป็นปัญญาจำได้แต่อยู่ในตำราตำราซึ่งเป็นชื่อของปัญญาเท่านั้นแต่ปัญญาในตัวเราไม่มีโง่เหมือนควายหนักจำได้หมดในตำราตำราปัญญามีความฉลาดแหลมคมอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวผู้จำนี่โง่เหมือนควายจะว่าความโง่นั้นมันจะแก้กิเลสได้หรือกิเลสแหลมคมยิ่งกว่าอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสแม้ว่ากิเลสมันต่ำแต่มันอยู่บนหัวใจคนมันหยาบแต่มันอยู่บนหัวใจที่ละเอียดละเอียดได้นะมาไงนั่นแหละกิเลสมันไม่ได้ต่ำมันอยู่บนหัวใจคนมันไม่ได้หยาบมันอยู่ได้ทั้งส่วนละเอียดอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าจิตทำเลยซึ่งเป็นของละเอียดยิ่งก็เลยเข้าไม่ได้ไม่ถึงจำแต่ชื่อแต่นามของกิเลสจำแต่ชื่อแต่นามของธรรมสีสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะพระจำกิเลสความโลภความโกรธความหลงโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลกิเลส1,500ปัญหา108จำไปได้หมดมัน108ที่ไหนมันร้อยปอดคนนั่นกิเลสมันร้อยปอดคนไม่รู้หรอกกิเลสมันอยู่ที่ใจจำชื่อมันจำตำรามันจะไปหนังถลอกอะไรกิเลสมันก็นอนสบายเราไปจำแต่ชื่อของมันไม่มาแตะต้องกิเลสถ้ามันมีการกระทบกระเทือนบ้างพอหนังถลอกมันก็เป็นสุขที่อยู่กับคนขี้เกียจอยู่คนอ่อนแอที่เหลืออยู่สบายอยู่กับคนหนักในธรรมอยู่กับคนมีความขยันหมั่นเพียรในการบำเพ็ญมีสติตั้งตัวอยู่เสมอมีปัญญาใคร่ควรเสมอที่เหลือร้อนอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางต้องหลบนั่งซ่อนนี่ไม่งั้นปัญญาถูกปัญญาฟาดฟันไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกปัญญาฝึกสติให้ดีเพื่อจะให้ทันกับสิ่งเหล่านี้เมื่อสติปัญญาพอตัวแล้วกิเลสมีสักกี่ประเภทละเอียดขนาดไหนไม่พ้นวิสัยของปัญญาไปได้เลยจะต้องขาดกระเด็นไปหมดไม่มีเข้าใจว่าสติกับปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวในการปฏิบัติธรรมสภาวิริยะตอนนี้เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิก็เป็นผลของการรักษาเป็นผลมาจากสติถ้าจิตไม่มีสติก็บังคับจิตให้สงบไม่ได้จะมีทำบทใดมาบริกรรมมันก็หลอกนี้ไปหมดบริกรรมอยู่ตั้งแต่มืดเฉยความรู้สึกไปอยู่โลกธาตุนะจักรวาลไหนก็ไม่รู้ถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วทำงานก็เป็นงานเป็นการและเป็นผลปรากฏขึ้นมา
ปัญญาปัญญาจำได้มันก็ปัญญาเป็นซอกแทรกซึกซักด้วยอุบายนิสัยของแต่ละรายละลายเพียงปัญญาจะให้บอกไปหมดไม่ได้เพราะปัญญานี้กว้างขวางมากนะถ้าที่นี่เคยปฏิบัติมาทางปัญญาพูดไม่ถูกเลยมันน้อยสันพันคมเวลาปัญญาได้แสดงตัวแล้วเป็นอย่างนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเร็วยิ่งกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะปัญญาพลิกกันทันเมื่อทันมันแล้วมันก็หมอบที่นี่ออกจากหมอบแล้วก็ขาดลงไปมันเรื่องสติมันตามลงไปเลยพันลงถึงขั้นปัญญาจนมาแล้วสติกับปัญญามันเป็นอันเดียวกันไปเลยพร้อมกันอย่างนี้พอรู้สึกมันก็ตามแล้วคนแล้วมันของปัญญาจนนับที่แรกก็เป็นสติเริ่มรู้คู่คลานเดียวก่อนแต่ผมเข้าใจว่าจิตเป็นสิ่งที่คือขาดได้สติเป็นสิ่งที่อบรมปัญญาเป็นสิ่งที่อบรมให้มีกำลังแก่กล้าสามารถได้โดยไม่สงสัยและกิเลสคือเราประจักษ์ใจได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้โดยไม่สงสัยเหมือนกันขอให้มีความเพียรเถอะการเกิดตายนี่มันน่าเอื่อมละอายแล้วเราอยู่กับโลกเกิดตายมาเท่าไหร่เกิดก็ทุกข์เป็นอยู่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เรื่อยหล่อนเสื่อมฮะเกิดก็เป็นทุกข์ไม่มีหาความสุขไม่เจอที่ช่องไหนเลยอนันตริยะเรียกว่าหาช่องไม่ได้พอที่มีความสุขความสบายมีการเกิดอยู่เป็นต้องเป็นอย่างนั้นดูข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ดูข้าชาติปุณปุณังเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ไม่หยุดดูข้างนาทีอาชาตัดสัตว์ผู้ไม่เกิดทุกย่อมไม่มีนี้ทุกไม่มีแต่ผู้ไม่เกิดนะไม่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นภาชนะสำหรับรับทุกจะไปตกข้างได้ยังไงจะไปแทรกสิ่งได้ยังไงไม่มีภาชนะก็เหมือนอย่างโยนของออกไปอากาศนี่ไม่มีอะไรรับมันก็ตกลงดินพาเป็นภาชนะคำว่าใช้สติใช้ปัญญาตามนิสัยของเราพยายามฝึกหัดค้นคิดซอกแซกด้วยความสนใจมีสติเป็นเครื่องรับทราบตลอดเวลาเก็บจดเวลาปัญญาออกเดินออกทำหน้าที่จะเข้าใจเป็นวรรคเป็นตอนไปไม่เหมือนสมาธิว่าที่มีแต่ความสงบเนี่ยลงไปเต็มที่สมาธิแล้วก็อยู่แค่นั้นนี่เคยเป็นแล้วสมาธิมันทำนานจริงๆไม่ใช่คุยนั่นเพราะมันสมาธิมันเป็นสมาธิอีกเต็มปีถึง5ปีมันไม่สนใจจะออกทางด้านปัญญามันเข้าใจว่าความรู้นี้เองจะเป็นนิพพานเลยเอาหาว่าเอาไม้ทั้งต้นมาปลูกบ้านปลูกเรือนได้เองเอาจิตที่เต็มเพื่อกิเลสตัณหาอวิชชามาเป็นนิพพานได้เนี่ยเพราะไม่ได้ที่คลายไม่ถากไม่ได้ถางไม่ได้เจรนายสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายออกให้มีแต่จิตล้วนๆอันเป็นคู่ควรแก่นิพพานนั่นก็เป็นนิพพานไม่ได้แต่เมื่อจิตได้ค้นคว้าลงไปโอ้ยมันเกี่ยวโยงกันไปหมดถ้าเรามีแต่จิตนี้นี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานนี่แหละจะเป็นผู้บริสุทธิ์มันเหมือนจะดึงไม้ทั้งไม้ไผ่ทั้งลำมันเกี่ยวโยงกันอยู่กับแขนงนั้นมั่งไม่สนใจตัดมีแต่จะดึงให้ลงท่าเดียวมันไม่ลงนี่ผู้มีปัญญาก็มันเกี่ยวโยงอยู่กับแขนงนั้นมั่งมันถึงไม่ลงมันเกาะอยู่ตรงไหนมันถึงไม่ลงฟันสิ่งนั่นแขนงนี้ที่มันเกาะมันอยู่มันก็ตรงมาเลยเมื่อมันหมดสิ่งที่เกี่ยวเกาะแล้วไม่อยู่ไม้มันหนักอยู่แล้วมันทำไมก็ไม่ลงตูมลงถึงดินเลยเจ้าจิตก็เหมือนกันคำว่าสมาธิจ
ะละเอียดแค่ไหนก็ตามมันอมอกิเลสไว้ทั้งหมดตัวอุปทานมันยึดไปหมดแล้วในส่วนร่างกายอย่างละเอียดไม่รู้ขันธ์ทั้ง5รูปมันก็ยึดอยู่แบบสมาธินั่นแหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มีอุปทานแบบสมาธิผิดกับอุปทานทั่วๆไปที่ไม่เคยมีสมาธิแต่เราไม่ทราบเหมือนกับมีแต่จิตมีแต่ความรู้ล้วนๆอยู่นั่นแหละมาเวลามาคลี่คลายออกดูด้วยปัญญาถึงได้รู้ชัดค้นคว้าจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วจิตมันปล่อยรูปกายนี้ถึงรู้ว่าโอ้มันแค่ร้อนที่ในรูปจิตท่านจิตท่านก็ไม่รู้นี่เราถึงจะเห็นคุณค่าของปัญญาแยกมาแยกไล่กิเลสมันฝังจมนั่นออกไปถึงไม่รู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันติดต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นถึงแยกแยะได้เพียงสมาธิแยกแยะได้เช่นเรานั่งสมาธิจิตอย่างนี้พอจิตถอนออกมาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ปรากฏขึ้นมาเพียงสมาธินั้นระงับทุกข์เหล่านี้ไม่ได้หรือแยกทุกข์ออกจากใจไม่ได้ถ้าเป็นปัญญาแล้วได้หนักค้นลงไปถึงไม่มีทางไปเอาทุกขนาดไหนเราที่ไม่รู้จิตมันคว้างกว้างของมันไม่หยุดไม่ถอยเหมือนกับกังหันเดียวอยู่เป็นธรรมจักรเวลามันทุกข์มากๆในร่างกายนี้จิตจะนอนใจไม่ได้ต้องขุดค้นโดยปัญญาเพราะจะให้รู้ความจริงของมันเราจะทนทุกข์หรือเฉยไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่มากต้องสู้กันด้วยปัญญาจนเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วหนึ่งทุกขเวทนาดับไปไม่มีอะไรเหลือสองทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาจิตเป็นจิตต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงไม่กระทบกันแม้จะทุกข์ขนาดไหนจิตก็ยิ้มได้สบายสบายเพราะไม่เข้าถึงกันนะวิญญาณสังขารวิญญาณมันก็มารวมอีกอันนี้นะวิญญาณความหมายนั้นหมายนี้มันก็มารวมพิจารณาในแง่ใดก็ตามทุกเรื่องขันห้านี่มันจะเกี่ยวโยงถึงกันไปหมดปัญญาสอดแทรกเข้าไปแล้วเข้าใจไปเข้าใจเข้าไปเลยจนกระทั่งรู้จิตล้วนๆนั้นพอแก้จากนี้ไปแล้วมันยิ่งล้วนยิ่งกว่าสมาธิอีกทีหนึ่งมันยิ่งละเอียดอ่อนยิ่งผ่องใสยิ่งกว่าจิตที่เป็นสมาธินี่เนี่ยแม้ฉะนั้นมันก็ไม่พ้นที่มันจะมีของปลอมอยู่ภายในนั้นจนกว่าปัญญาจะเข้าทำลายได้ความแปลกปลอมมันละเอียดนั้นมันถึงจะสลายตัวลงไปแล้วถึงจะเห็นความจริงของจิตอย่างเต็มภูมิจิตแท้เป็นอย่างไรอ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้เมื่ออ๋อจิตแท้เป็นอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันอ๋อความบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้เนี่ยท่านตั้งชื่อว่านิพพานเป็นยังไงที่ไหนนิพพานเพราะนั่นก็เป็นชื่อความบริสุทธิ์ก็เป็นชื่อธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เป็นความแท้คืออันนี้เนี่ยไม่สงสัยไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนเป็นไรก็ตามพอเข้าพบกันอย่างจังๆนั้นไม่มีความสงสัยนึกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกอันนี้หมายถึงว่าสันทิฏฐิโกเต็มภูมิสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์เป็นสันติโกมาโดยลำดับดับนั้นก็โยกให้คือทราบจิตเป็นสมาธิก็ทราบจิตพิจารณาอะไรเข้าใจแล้วถอนได้แล้วละได้แล้วเป็นลำดับดับก็ทราบทราบมาเป็นลำดับจิตมีความละเอียดอ่อนขนาดไหนก็ทราบเป็นสันติโกทั้งนั้นแต่พอถึงขั้นนี้แล้วก็เป็นสันติโกเต็มภูมิเต็มภูมิแล้วปัญหาก็หมดคำว่ามหาสีมหาปัญญาหมดหน้าที่ไปผมแน่ใจว่าพระอรหันต์ท่านเมื่อท่านถึงขั้นนี้แล้วท่านจะไม่สำคัญตนว่าท่านมีสติท่านเผลอสติท่านไม่ประตุงไปแต่งเพราะคำว่ามีสตินั่นก็เป็นสมมติคำว่าขาดสตินั่นก็เป็นสมมติความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นคือความจริงสติปัญญาเป็นสมมติทั้งนั้น
พราะเป็นเครื่องมือแก้กิเลสซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันเป็นสมมุติทั้งฝ่ายมรรคเป็นสมมุติทั้งฝ่ายสมุทัยมาถอดถอนสมุทัยออกหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วสติปัญญาอันเป็นองค์มรรคนี้ก็หมดหน้าที่ไปไม่เรียกว่าดำเนินมรรคไม่เรียกว่าใช้สติปัญญาแก้กิเลสสติปัญญาก็เป็นธรรมดาธรรมดาสติปัญญาของผู้บริสุทธิ์ไปเสียเวลาจะใช้ทางกฎใช้แก่กองเรื่องอะไรๆสติเวลาจะตั้งรับกับเรื่องอะไรทางกฎตั้งเสียไม่ตั้งเป็นความรู้สึกธรรมดาเสียเท่านั้นมีเท่านั้นถ้าจะเที่ยวพวกมาก็เหมือนกับเสือที่ตายแล้วเล็บมันก็ยังมีเขี้ยวมันยังมีหนังมันยังมีลวดลายมันยังมีสิ่งที่น่ากลัวทุกอย่างของมันเป็นสมบัติของเสือนั่นน่ะมีครบโดยสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าเสือนั้นปราศจากจิตแล้วเป็นเสือตายแล้วมันจะกัดคนได้ที่ไหนจะกลัวหรือจะกล้าหรอกมันก็เป็นได้กลัวเฉยได้กล้าเฉยอันนั้นไม่เป็นประการความกลัวความกล้าเพราะมันตายแล้วมันทำอันตรายไม่ได้ความกล้าพระหลานจึงไม่มีความกลัวจึงไม่มีคำว่ามีสติหรือไม่มีสติก็นั้นบริสุทธิ์แล้วสติไม่สติซึ่งเป็นเรื่องของสมมุติยุ่งทำไมเสียเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเนี่ยเรื่องพอดีเหมาะสมท่านมีอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะไปเพิ่มเติมกันอีกแล้วพอจะให้มีสติให้มีปัญญานี่ใช้เฉพาะการเท่านั้นนอกจากท่านมีเหตุเกิดอธิกรณ์เขาฟ้องร้องว่าท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงรับรองด้วยความสติวิปุละไม่ควรจะไปเกี่ยวข้องไปฟ้องร้องท่านผู้นั้นองค์นั้นท่านเป็นผู้มีสติวิปุละคือสติพายุก็สติท่านวางสิท่านวางความจริงก็คือท่านบริสุทธิ์แล้วนั่นเองผู้มีสติอันพายุความบริสุทธิ์แล้วนี้คือความพ้นจากสมมุติประการทั้งปวงการฟ้องร้องอะไรอธิกรณ์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของสมมุติมันเข้ากันไม่ได้กับวิมุตติของท่านผู้ในนาวานั้นจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วจะเอาฟ้องพระให้เป็นประโยชน์อะไรข้างพระพุทธการท่านมีพระพุทธเจ้ายืนยันสมัยทุกวันนี้ไม่มีเป็นสติวินัยหลักนะท่านกล่าวไว้ในหลักธรรมเราก็ที่พูดมาทั้งหมดนี้เป็นธรรมะสดๆร้อนๆวิเลศก็สดๆร้อนๆอยู่กับเราทุกวันมันล้าสมัยไปที่ไหนวิเลศนะความโลภ ก็เป็นความโลภความโกรธความหลงคงเส้นคงวาเป็นวิเลศอยู่ตามธรรมชาติของตนแต่ไหนแต่ไรมามันล้าสมัยไปไหนเลยแล้วธรรมะที่จะมาแก้วิเลศนี้จะล้าที่ไหนที่นี่ศีลสมาธิปัญญาสรุปความตรงคือมรรคแปดอยู่มัชฌิมาปฏิปทาน่าสมัยที่ไหนกิเลสตายด้วยเครื่องมือเหล่านี้ตายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานยิบหายไปจากใจจากพระทัยของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยมัชฌิมาปฏิปทานทั้งนั้นและมัชฌิมาปฏิปทานนี้ทำไมจะล้าสมัยแก้กิเลสไม่ได้มันกิเลสมันก็มีอยู่ในปัจจุบันทำเหล่านี้ก็ผิดขึ้นในปัจจุบันทำไมแก้กันไม่ได้แก้ไม่ได้ก็หาความบริสุทธิ์ไม่ได้คำว่าสวัสดิ์ครับตัวพระกตาสมุทรทำที่พระเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วหนักเห็นไหมล่ะรับรองนะเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้เดิมดับจนพ้นจากทุกข์โดยเด็ดขาดพระนุนทูลถามพระเจ้าท่านคงจะเพราะพระนุนฉลาดจะมาพระนุนโง่ถามกันไม่ได้นะพระนุนฉลาดมากเป็นอุบายวิธีดังทูลถามพระเจ้าเพื่อได้แง่ความคิดดังที่เลยท่านเขียนไว้ในตำราตำราว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานต้องจะหมดจะสิ้นไปเมื่อทำไมอานนท์ถึงถามโนโง่นี่ล่ะนะทำทั้งหมดที่สรุปลงแล้วเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือมรรคแปดนี่เราถามก็สอนไว้เพื่อแก้กิเลสให้สิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกันสิ้นไปแล้วก็เพื่อมรรคผลนิพพานในขณะเดียวกัน
ถ้าผู้ยังมีความแน่นหนามั่นคงอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา

ษาแล้วก็เห็นไปไหนก็ไม่รู้นะนี่พอได้เรื่องในลาเราจนภาษาก็มาไปก็ไปแบบนั้นอ่ะไม่พอเป็นหน้าเป็นหลังอะไรปีนี้ไม่รับนะให้คนอื่นมันได้อยู่บ้างสิเราอยู่มามากแล้วนานแล้วผัดเปลี่ยนให้คนอื่นบ้างใหม่ลงมาผัดเปลี่ยนกันออกไปทยอยกันออกไปมันแน่นเต็มไปหมดยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยมองไปไหนโอ้จะตายนะเราเท่าไหร่120ไปเรื่อยก็แค่18องค์นั่นนั่นก็ยังว่ามากอยู่แต่ก่อนนะนี่จากนั้นมาอีกมันยิ่งมากถึง30 40ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลรางวัลที่ปรากฏมันไม่สมกับ30 40ได้มากได้มากนะมันเหลวมากเหลวมากเหลวมากนี่สำคัญที่เหลวมากเหลวมากแล้วผู้ที่มาอยู่ที่นี่จะมาอาศัยเอาอำนาจของผมไปเที่ยวกดขี่บังคับหมู่เพื่อนนี่มันจะมีอยู่นั่นในวัดนี้นะเราไม่ได้ไว้ใจพระเนี่ยมันธรรมดาเรื่องกิเลสมันต้องชอบอำนาจเสมอแหละอำนาจปะปาเถื่อนนั่นไอ้ที่มันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำทั้งหลายของกันและกันให้แหลกเหลวไปนั่นมันมีมันมีเราเคยผ่านเคยเห็นพบเคยเห็นมาแล้วเรื่องเหล่านี้มันทำไมจะไม่มีในวัดป่าบรรดาเนี่ยนะค่อยแทรกค่อยแซงมาเคยสอนเคยบอกหมู่เพื่อนทั้งหมดในเรื่องของสิ่งที่เป็นก้าวสิบต่อธรรมมันอยู่ในหัวใจมันขึ้นไม่ทันไม่ทันว่าไอ้ธรรมขึ้นไม่ทันอันนี้ครอบไว้หมดครอบไว้หมดนี่เป็นเรื่องหมู่เพื่อนมามากครับผมก็ฝืนลงมาเฉยๆไม่ได้สบายนะในเอวนี่ทุกวันนี้เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรเหมือนกับท่อนไม้มันแข็งอ่ะเอวนี่มันไปใช้ก็เลยวันที่ไปกรุงเทพเที่ยวที่แล้วนี่ก็หมอเขาชี้บอกพี่ว่าหินปูนมันเกาะกระดูกนี่เต็มไปหมดเอวนี่ยิ่งมากเขาว่านั่นจึงทำให้เจ็บเอวนั่นแล้วมันขึ้นบนหลังด้วยด้วยเหตุนี้มันถึงเจ็บไปหมดทั้งหลังทั้งเอวแล้วเจ็บมากขึ้นโดยลำดับนะนอนนี่ลุกเวลาลุกขึ้นมาต้องไปตะเกียบตะกายได้พยายามกว่าจะลุกได้ตอนเช้าน่ะมันเป็นอย่างนั้นปีนี้หนักมากในธาตุขันธ์อ่อนเต็มทีเจ็บนั้นปวดนี่ขัดนั้นขัดนี่ตามร่างกายไม่สะดวกสบายตามแข้งขาก็ลุกนั่งนี่ลุกขึ้นมันจะก้าวไม่ออกจะล้มเส้นหนักเป็นนั่นเองก็70กว่าแล้วนี่ว่า72นั่นถ้ามันมาได้ถึง72ปีเอาขนาดไหนอีกมันจะพูดตามลำพังในหัวใจเราเองโดยเราคนเดียวเท่านี้เราไปนานนั่นแหละเราไม่อยากดูจากแบบอยากหามมันแหละท่าทางขันขันเพราะก็ได้เห็นเรื่องของมันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วมันก็ยังไม่เห็นชัดออกปฏิบัติในที่มันเห็นชัดเพราะเอาธรรมไปวิจารณ์กันตามความจริงเพราะสิ่งนี้เป็นธรรมทั้งนั้นขอให้นำธรรมเข้ามาพิจารณากันเถอะมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมเป็นธรรมเลยทำไมมันจะไม่รู้เรื่องของธาตุของขันธ์ว่าเป็นยังไงตอนไหนมันจะมาเพิ่มมาเพลินกับมันอยู่แล้วตื่นตามาเช้ามามีแต่นับมืดกับแจ้งมืดกับแจ้งไอ้มืดกับแจ้งมันมีอยู่ตั้งกับตั้งกันแล้วใครก็ได้รับความวิเศษวิโสจากความมืดความแจ้งไม่มาไหนไหนแหละมันเหมือนกันมายุ่งกับมันอะไรมายินดีเพื่อเพลินอะไรกับมืดกับแจ้งกับปีกับเดือนมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรมันเกิดขึ้นจากการระมัดระวังการสั่งสมคุณงามความดีการประพฤติปฏิบัติตนนั้นต่างหากศาสนธรรมท่านสอนลงให้เชื่อตัวเองให้ดูตัวเองเพื่อหวังพึ่งตนเองนั่นตั้งสิอัตตังอิตโนนาโถให้พึ่งตัวเองธรรมท่านมอบให้ความเป็นใหญ่ให้เราโดยอาศัยทำเป็นเครื่องมือทำเป็นแนวทางเป็นทางดำเนินให้ดำเนินตามนี้เดินตามนี้อย่าปีกอย่าแวะนี้ดูเจ้าของกับทางดูเจ้า

ของกับแบบแผนแผนผังคือศาสนธรรมมันแยกกันตรงไหนแยกคือเรานั่นแหละแยกทำท่านไม่ได้แยกท่านตรงไปเลยสู่ความจริงทั้งนั้นตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางตรงแนวตรงแนวตรงแนวสมกับคำว่าสวัสดิธรรมสวัสดิธรรมตัดไม่ชอบไม่ชอบตั้งแต่ต้นถึงกระทั่งถึงอวสานแห่งธรรมแล้วก็สุดยอดของธรรมนี่แหละเป็นแนวฝ่ายเหตุเป็นแนวทางที่ว่าศาสนธรรมประกาศสอนให้รู้แนวทางแล้วเอาแนวทางแห่งธรรมที่เราได้ศึกษาปรารภมาทั้งเรียนตามตำรับตำราทั้งสดับจากได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์เอามาแนบสนิทกับจิตใจของเรานี่มันคิดแง่ในแง่ใดถูกอัดถูกทำหรือไม่นี่แหละเรียกว่าดูตัวเองเพื่อจะฝังพึ่งตนเองฝากเป็นฝากตากับตัวเองด้วยอาศัยธรรมเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องมือจนกระทั่งถึงช่วยตัวเองได้เป็นที่แน่ใจในตัวเองไม่มีอะไรเกินใจของเราที่สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมละที่จะไว้ใจตัวเองได้ตลอดไปนับตั้งแต่ต้นมาเลยจะจิตเข้าสู่สมาธิมีความสงบเย็นใจตอนต้นจะต้องได้ฟัดได้เหวี่ยงกันอย่างเต็มที่เต็มฐานไม่งั้นไม่ได้เพราะอำนาจของกิเลสมันหนักไม่มีอะไรหนักเกินกิเลสแล้วเราจะว่าภูเขามันหนักเลยนะเราจะว่าแผ่นดินมันหนักหรือว่าภูเขามันหนักใครไปแบกภูเขาพอรู้ไหมพอได้รู้ว่าภูเขามันหนักใครแบกแผ่นดินพอจะได้รู้ว่าแผ่นดินมันหนักเพราะนั้นมันจึงไม่หนักสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่เคยแบกมันไม่เคยหามมันแต่กิเลสนี่มันแบกตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาพบใดชาติใดแบกแต่กิเลสเข้าพบนั้นชาตินี้ที่พบน้อยพบใหญ่นั้นกลางครั้งแห่งพบแห่งชาติจะเป็นกิจดวงใดถ้าไม่ใช่จิตของเราแต่ละรายละหลายนี่ถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาก็จะก็สอนกันอยู่แล้วนี่ใช่ว่ายังไงอีกภาคปฏิบัติมีแต่ภาคเข้าจับความจริงเท่านั้นน่ะความจริงมันจะเต็มอยู่ที่หัวใจนี่ไม่อยู่ที่ไหนนะอย่าไปดูมืดแจ้งบางที่ว่านั้นแล้วให้ดูตัวเจ้าของเนี่ยสติสำคัญนะเริ่มไปตั้งแต่สติตั้งให้ดีพยายามมันจะหนักจะเบาขนาดไหนก็ทราบได้ว่าเราสู้กับกิเลสมาหนักขนาดไหนทำต้องหนักไม่หนักไม่ได้ไม่ชนะกันต้านทานกันไม่อยู่แล้วเราก็พังมันจะกิเลสจะพังนะตัวเรานั่นแหละจะพังนี่ฮะนำธรรมเข้ามาจับเข้าไปนี่เรียกว่าพึ่งตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยขันติธรรมวิริยะธรรมเนี่ยเป็นต้นเอานี่เหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับมาเป็นเครื่องรักษามาเป็นเครื่องเกาะที่ยึดที่เหนี่ยวเอาไว้ให้ดีในตอนต้นนี้ไปเกี่ยวตะกายหนักก็หนักเถอะมันจะเป็นอะไรเราเคยหนักมาแล้วหนักกับกิเลสหนักกับกองทุกข์ที่กิเลสมันให้เราแบกเราหามเราค้านมันได้เมื่อไหร่ไม่มีใครค้านกิเลสได้แหละอยู่ใต้อำนาจจับภาระโยนใส่หัวใจหมดทั้งร่างทั้งใจนี่รับความทุกข์ความทรมานตลอดภพตลอดชาติการไหนๆมาจนกระทั่งถึงบัดนี้จะมีอะไรหนักยิ่งกว่ากิเลสแล้วเวลาจะต่อสู้กับกิเลสทำไมถึงว่ามันหนักมันหนักยังไม่ต่อสู้ก็แพ้แล้วจะทำยังไงกันเราจะหาความมิจฉาทิฏฐิมาจากไหนถ้าใจปราศจากธรรมแล้วจะหาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีแต่กิเลสเต็มหัวใจมันศักดิ์สิทธิ์อะไรมีแต่ความเหลวแหลกแหวกแนวเท่านั้นหัวใจดวงนั้นต้องเอาธรรมเท่านั้นเข้าไปจับเอาเข้าไปประชิดติดกับตัวของใจอ๋อจริงมันจังนี่การปฏิบัตินี่เราเรียกว่าเราหวังพึ่งเราต้องเอาหลักธรรมเข้ามาศาสนธรรมท่านสอนไว้นั้นเพื่อให้เป็นแนวทางจนกระทั่งหลักธรรมทั้งหลายที่สอนไว้กลมกลืนเข้าสู่ความเป็นหนึ่งมันเดียวกันกับใจเรามีสันทิฏฐิโกเป็นเครื่องตัดสินแล้วเอาละเป็นลำดับลำดาไปพึ่งตนเองได้เป็นลำดับลำดาเย็นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสมาธิธรรมไปถึงปัญญาธรรมจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมไม่มีอะไรที่จะไว้ใจยิ่งกว่าใจดวงที่บริสุทธิ์ด้วยการฝึกฝนอบรมเต็มเหนี่ยวมาแล้วนี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้มีใจดวงนี้เท่านั้นเป็นที่ไว้ใจตนเองได้อยู่ไหนอยู่เถอะขอให้มันถึงความจริงกันมันมีใครได้บอกใครแหละก็เคยกล่าวให้ฟังแล้วเหมือนเคยเล่าให้ฟังพูดให้ฟังแล้วเหมือนก็รับทานกันอยู่กี่พันนายก็เอาสินั่งรวมกันอยู่นี่มันเผ็ดมันเค็มใครจะไปถามใครอะไรมันก็รู้อยู่ในลิ้นในปากคนสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่รับสัมผัสสัมพันธ์มันก็มีสิ่งที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาสัมผัสสัมพันธ์นั้นก็มีมันพร้อมจนกระทั่งถึงความอิ่มไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มพอเต็มที่ใครได้ถามใครนั้นก็ประจักษ์กันไปเดิมดับนี่ถ้าจะเทียบถึงสันติโกก็สันติโก
วิหารประสาทเป็นต้นมันรับสัมผัสให้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงความอิ่มหนำลำดาเพียงพอกับความต้องการเต็มที่แล้วมันก็หยุดเองไม่ต้องไปถามใครหรอกกี่หมื่นกี่แสนลายก็ตามถึงนั่งรับทานอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมจะไม่มีอะไรผิดกันกับที่ข้อเปรียบเทียบนี้เลยมีความเย็นก็โดยลำดับลำดาถ้าทำแล้วเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเย็นร้อนก็ร้อนเพราะการต่อสู้กับกิเลสต่างหากไม่ใช่ร้อนเพื่อความเสียหายได้ด้วยความเสียหายอะไรร้อนเพราะการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะเพื่อเอาความเย็นมาสู่เรามันจะเป็นอะไรไปวะก็ทำนี้เป็นธรรมที่เคยยืนยันรับรองมาแล้วจากพระพุทธเจ้าทำไมเราจะไม่กล้าสามารถเอามายืนยันรับรองตัวของเราเราเป็นศีลธรรมคตที่ตรงไหนทำไมเอาจริงเอาจังไม่เชื่อตามครูแล้วจะเชื่อใครก็ต้องปักกันตรงนี้สิถ้าเชื่อครูถ้าเชื่อกิเลสก็จงเป็นจะไปตามที่มันเคยพาเป็นมาแล้วลากไปนู้นลากไปนี่ถลอกปอกเปิดจนไม่มีเนื้อมีหนังติดตัวก็ยังว่าดียังว่าดีแบกกองทุกข์มาสักเท่าไหร่รับความทุกข์ความทรมานวันหนึ่งคืนหนึ่งมันสร้างกองทุกข์อยู่ภายในหัวใจมีสังขารมานสังขารมานมันอะไรพวกสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้ออกเป็นเครื่องมือของกิเลสได้อย่างเต็มตัววิชาตัณหามันให้ปรุงตั้งแต่จนกระทั่งเรื่องเหล่านี้สร้างแต่ฟืนแต่ไฟเผาเราอยู่เราไม่เห็นว่าเป็นความลำบากอยากเย็นเฉียงใจเพราะทำงานทั้งวันทั้งวันด้วยการคิดการอ่านการปรุงการแต่งเหล่านี้เราไม่เห็นพูดเราไม่เห็นโทษอะไรพอที่จะนำเรื่องเหล่านี้มาพูดเมื่อเราจับสติปัญญาเข้าไปจับความภาคความเพียรเข้าไปทำไมมันถึงว่าลำบากลำบากถ้าไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่อย่างแหลกไปแล้วนั่นเขาคิดนี่ทำนี้เป็นทำเป็นเครื่องยืนยันจากพระพุทธเจ้ามาแล้วตั้งแต่เท่าไหร่เฉพาะองค์ปัจจุบันนี้ก็2,500กว่าปีมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทานและจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกเราต้องเล็งถึงครูสิจะไปเล็งถึงกิเลสอะไรกิเลสมันเป็นครูใครเมื่อไหร่นี่เป็นข้าศึกของมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจของสารโลกคือใครถ้าไม่ใช่เป็นกิเลสทำถ้าไม่เหยียบย่ำใครนะนี่จะส่งเสริมท่าเดียวเอานำมาที่เอานำมาเป็นที่พึ่งของเจ้าของสิให้เป็นที่อบอุ่นใจในขณะที่มีสติอบอุ่นนะตั้งท่ากันอยู่นั่นแหละไม่มีภัยในขณะที่การตั้งท่ากันอยู่ตั้งท่าโดยการระมัดระวังทั้งด้านวินัยทั้งด้านธรรมะทั้งด้านความเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเรากว้างแคบยึดตื้นยาละเอียดความคิดความปรุงเอาธรรมเข้าไปจับไปจับไปจับตลอดถ้ามันยังจับไม่ได้ก็เอาคำบริกรรมเข้าไปถ้ามันอยู่นั่นซะก่อนให้ได้หลักเลยฐานนี่ก็สอนมาหมดแล้วนี่นะมันสร้างฐานขึ้นมาด้วยความสงบแล้วต่อจากนั้นมันจะอย่างทราบเมื่อมันมีฐานเป็นที่ตั้งที่อยู่ที่อาศัยแล้วมันจะทราบอะไรเคลื่อนไหวขึ้นมาในจุดนั้นคือจุดฐานของจิตที่มีความสงบเย็นตัวอยู่แล้วด้วยคำบริกรรมนั้นมันจะทราบไปโดยลำดับนั่นละจับกันตรงนั้นเนี่ยทำท่านว่าท่านสร้างความไว้ใจให้ผู้นับถือผู้ปฏิบัติสร้างอย่างนี้แหละเรานั่นแหละเอาไปปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเสียท่ากิเลสไปเท่าไหร่เพราะเราไม่มีท่าก็ต้องเสียท่าสิแหลกไปแหลกไปทางหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เนี่ยสติปัญญามีอยู่สังเกตระมัดระวังรักษาอยู่นี่มันจะเป็นอะไรมันจะถึงจะเกิดขึ้นยังชนะไม่ได้มันก็รู้กันแล้วมันยังเครียดแค้นในกันด้วยนะสู้มันไม่ได้มันลากไปต่อหน้าต่อตานี่ยิ่งเครียดแค้นเครียดแค้นทางธรรมะนี่มันเครียดแค้นเพื่อจะสังหารกิเลสนะถ้าเครียดแค้นทางกิเลสแล้วมันสังหารธรรมมันต่างกันอย่างนั้นความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นความเครียดแค้นที่เป็นฝ่ายมรรคที่จะสังหารกิเลสอย่างท่านมากกว่าทางคัตตวาสุขังคัตตวาคัตตวาคืออะไรคือฆ่ามันฆ่าด้วยความเครียดแค้นกิเลสเอามันจนพินาศพินหายไปโดยลำดับลำดามันเป็นที่แน่ใจเจ้าของแน่ใจเจ้าของวันหนึ่งให้อยู่ด้วยความแน่ใจเจ้าของสิอย่าอยู่ด้วยความเลวไหลโลเลวันนี้ก็โลเลเลวไหลแล้ววันหน้าจะความเนื้อหนามันคงมาจากไหนวันนี้ตั้งมาได้ถ้าไม่สนใจจะตั้งย้อนอะไรมาตั้งเนี่ยต้องตั้งสิสติมีปัญญามีไปไหนมาไหนอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอะไรจะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาทำงานทำการอะไรเคลื่อนไหวไปไหนสติปัญญาทันหมดเพราะอันนี้เร็วมากทีเดียวสติปัญญาเช่นเดียวกับกิเลสมันเร็วเลยงั้นเอาใจไปใช้มันก็เร็วสิว่าไงที่นี่สติปัญญาก็เอาใช้เอาเป็นเครื่องใช้ใช้กับใจอีกเหมือนกันเอาใจมาใช้ให้เป็นเครื่องมือกลายเป็นสติปัญญาขึ้นมามันก็เร็วเหมือนกันวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ด้วยการปกครองด้วยการรักษาตัวด้วยการเอาธรรมมาเป็นเครื่องประกันตัว
ยู่ตลอดความเคลื่อนไหวไปมาไม่ละไม่ถอนมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปนับไปอ่านวันคืนปีเดือนกิเลสไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนนะ ไม่อยู่กับการสถานที่นะไม่อยู่กับเวลาไม่อยู่กับมือกับแขนมันอยู่ที่หัวใจนะให้ดูที่ตรงนั้นหมุนกันลงทิศลงที่ตรงนั้นมันเคลื่อนไหวตรงไหนให้ดูตรงนั้นขาดทุนตรงนี้ได้กำไรตรงนี้แหละมันไม่ได้ขาดทุนถ้ากำไรอยู่กับมือกับแขนให้ดูตรงนี้นะความเคลื่อนไหวอยู่กับใจดูตรงนี้ดูไปดูไปดูไปมันก็ค่อยเห็นไปรู้ไปรู้ไปนี่เนี่ยมันจะสร้างกำลังมาจากที่ไหนทำสร้างตัวเองอยู่ตลอดเวลาทำไมสร้างก็สร้างเพื่อทำลายกิเลสกิเลสมันจะสั่งสมตัวขึ้นมาจากไหน ด้วยวิธีการอะไรวิธีการเหล่านี้ธรรมะเอามาใช้แล้วนี่มันจะสังหารกิเลสโดยท่าเดียวแล้วกิเลสมันค่อยหมดไปหมดไปสงบลงไปเย็นลงไปเย็นลงไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าสร้างความมั่นใจให้ตัวเองศาสนาท่านว่าหมายของหวังท่านสอนให้มีความเป็นใหญ่ในตัวเองให้พึ่งตนเองได้ด้วยหลักศาสนธรรมเอานี้ไปเป็นเครื่องมือปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกมันดาวีอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานี้ให้มันมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปด้วยเครื่องมือคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นแล้วค่อยหมดไปหมดไปแล้วก็อยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความหวังอยู่ด้วยความสมหวังวันนี้สมหวังอย่างนี้วันหน้าสมหวังอย่างนั้นสมหวังไปโดยลำดับลำดาเหมือนกับรับทานช้อนนี้อิ่มขนาดนี้ช้อนนั้นอิ่มขนาดนั้นมันอิ่มไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่ก็สมหวังไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงสมหวังเต็มภูมิแล้วปล่อยได้หมดว่าพึ่งอะไรเมื่อมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะไปพึ่งอะไรถ้าวันเหนือก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวท่านไม่ได้เสกสรรนี่มันเหนือหรือต่ำมันเหนือหรือใต้อะไรตกตกตอนออกมันไม่มีอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติว่ากันไปมันยังมีในสมมุติมันก็ต้องเอาสมมุติมาใช้กันเมื่อมันผ่านสมมุติไปแล้วเอาอะไรมาใช้มันคืนปีเดือนเรื่องการเกิดการตายความสลายภาคแห่งธาตุแห่งขันธ์เราก็เรียนอยู่แล้วการปฏิบัติกรรมฐานไม่เรียนสิ่งนี้ไม่ปฏิบัติต่อสิ่งนี้ปฏิบัติต่ออะไรมันก็รู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้รอบขอบฟินมาแล้วสงสัยอะไรอีกมันจะตายก็ว่ากันเฉยว่าตายตายมันอะไรตายก็รู้กันอยู่แล้วรู้มันรอบไปแล้วสลัดมันออกภาระภาระเวียนจากขันธ์ความรับผิดชอบนี้ออกไปจากตัวมันจะเสียดายอะไรเสียดายฟืนเสียดายไฟเสียดายความรับผิดชอบเสียดายภาระที่มาแบกมาหามไปหาอะไรสลัดออกมันก็เบาบอกความรับผิดชอบหมดกิริยาของสมมุติที่นี่ไม่มีกิจกรรมเหล่านี้อยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้นี่ให้ปฏิบัติอย่างที่ว่านี้ก่อนแม้จะไม่ไปไหนแหละจะได้รู้ได้เห็นความพึ่งตนเองได้โดยลำดับลำดามันจะเป็นขึ้นที่ใจนี่มีความอาถรรพ์เป็นลำดับลำดาขึ้นจนกระทั่งถึงอาถรรพ์เต็มที่เลยจากอาถรรพ์เต็มที่แล้วมันก็หมดภาระทุกสิ่งทุกอย่างอนาลโยนี่เรียกว่าสุดท้ายมันก็เป็นอนาลโยปล่อยหมดเลยหาความอะไรไม่ได้แม้แต่ขันเพราะมันเป็นสมมุติด้วยกันปีนี้มาแล้วมันอ่อนมากท่าคำเราปีตัวไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไว้วันนี่ก็เริ่มที่นี่แล้วนะแก่คนนี่ต้องไปปัดเอาไว้ปัดเอาไว้เลยเวลาเวลาแล้วเขาอยากจะเล่นด้วยมันหนักเรานี่นะมันจะเป็นหนักใครหนักเราผู้ต้อนรับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้การต้อนรับในเวลาที่ควรให้เท่านั้นไม่ใช่จะแบบพั่มๆเพื่อๆถ้าไม่รู้จักเวลาเวลาก็คิดหายไปปวงไปกี่เวลามันจะทนทานไปได้สักกี่วันวันนั้นก็เทศวันนั้นก็สอนก็ดูที่อย่างตอนเช้าบางหันแล้วมันก็มีเยอะงั้นจะทำไงหากได้พูดไม่มากก็น้อยอยู่นั่นแหละเพราะงั้นเวลานอกๆนั่นนอกจากนั้นไปแล้วจนไม่ค่อยให้ยุ่งให้มันไปอยู่ตามสะดวกสบายของเรามันก็เพื่อโลกนั่นแหละมันจะเพื่ออะไรเวลาอยู่มากๆนี่ความภาคความเพียรมีแต่ไม่ได้เรื่องนะมันจะเยอะหลายๆไปหมดเพราะงั้นทยอยกันออกอยู่มากนะมันไม่ดีล่ะมันเหลวไหล
ยัวเยียยัวเยียที่ไหนมีแต่พระแต่เนรเต็มวัดเต็มวาเหมือนกับตลาดพระทำที่จะงอกเงยไม่มีการขบการฉันการจัดนั่นจัดนี่มีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้จัดนานพอจะเสร็จแล้วโอ้โหเรานี่เองปวดหลังปวดเอียจนจะไม่ไหวนะยังไม่ได้ฉันมันเป็นแล้วทนเอาจะทำไงหรือว่าทอฉันแล้วลุกขึ้นไปก่อนพอจะลุกได้ก็ลุกไปก่อนนอกมันจำเป็นมันมีเครื่องผูกเครื่องมัดอยู่มันก็ต้องจำเป็นถูถ่ายกันนั่นอยู่นั่นไปก่อนละถ้าไม่พอถ้าพอไม่พอที่จะปีกก็ได้ก็ต้องปีกไปช่วยระยะก่อนมันมีความจำเป็นที่จะพูดในเวลาต่อไปนั่นขนาดนั้นเลยดูสิบินธบาตก่อนเห็นมันเร็วเกินไปสิแล้วมันพอดีบินธบาตเป็นวัดหมายความว่าอย่างไรวิ่งเหมือนสุนัขเหรอมันเคยพูดแล้วนะมองดูไม่สวยงามตาเลยนี่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่ออะไรก็เพื่อเกินเหตุเกินผลเกินข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหลักธรรมอันใหญ่กว่าครูบาอาจารย์อีกนั่นมันดีแล้วหรือทำงั้นทำมาเพื่ออะไรสำหรับผมไม่เพื่ออะไรถ้าชาตินี้เร็วก็ให้เป็นไปกับด้วยดีกับข้อวัดทั้งตนบิณฑบาตก็เป็นข้อวัดอันหนึ่งไม่ใช่ไปหาล่ำหารวยในการบิณฑบาตนี่นะกินกิจวัตรเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอยังชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตนเองในขณะที่ไปอยู่ไปตามสายของเดิมใช่เร็วเดี๋ยวนี้หมู่เพื่อนไปแล้วแค่10 นาทีก็ออกแล้วแต่ก่อน15-16 นาทีออกไปบ้านไปที่เขานั่นแหละแล้วก็13-14 นาทีออกแล้วต่อมาย่นมาย่นมาจนหมู่เพื่อนออก10 นาทีออกไปก็พอดีนี่มันเป็นของมันเองมาไปแล้วก็ไปแบบสบายแล้วเพราะมันนิสัยอย่างนั้นเลยไปคนเดียวนะพิจารณามีเหตุมีผลอะไรมันเป็นของมันเองนะในจิตนี่ไม่ต้องบอกแหละมันเป็นอัตโนมัติที่จะควรพิจารณาในธรรมแง่ใดมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องการความจุนจ้านเดินไปนี่จุดจัดเต็มไปหมดถ้าไม่จำเป็นเราไม่ทำเป็นการขบการฉันก็ให้ดูให้มันทำมันสวยงามการฉันก็ดีดูหมู่ดูเพื่อนไม่ค่อยจะสวยงามนะถ้าไม่มีสติแล้วมันดูไม่น่าดูแหละคนมีสติต้องปัตตสัญญีมีความสำคัญในบาตาก็บาตไม่มองนู้นมองนี่ลักษณะเคี้ยวกระเถิดมือมองนั่นคือไม่มีสติขณะที่เคี้ยวมองดูก็รู้นี่ฉันด้วยความมีสติมองไปมันก็งามตามองเห็นรู้แค่ไม่จำเป็นที่ต้องมีญาณอะไรอย่างทราบละเอียดละออยนั่นนะฉันความด้วยความเผลอสติหรือด้วยความปล่อยตามเพลงของกิเลสมันก็รู้นี่มันเคี้ยวไปนั่นตามือมองไปแบบไม่มีสติสตังค์นี่นั่นรู้ไม่ได้นะเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตยาขายครูยาขายศาสนาด้วยกิริยาอาการเหล่านี้ซึ่งไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่เพราะบึกพอบืนได้แต่แค่นี้นะการทำนั่นจะเป็นการทอดทุเลาะไม่สนใจจริงๆก็ปะทุกคนนี่ว่าไงการฉันท่านบอกในเสียงนี้ว่าขาดความตั้งใจขาดความมั่นใจใส่อย่างเดียวก็ปรับแล้วมันเป็นของดีแล้วหรือนั่นก็บอกว่าในบินทบาทหมอปัตตสัญญีบินทบาทตังก็บอกแล้วตลอดถึงการรับบาตรก็ให้มีทำความสำคัญในบาตรการฉันก็สำคัญสำคัญในบาตรเนี่ยปัตตสัญญีจะหมายถึงอะไรมีจิตมีความสำคัญมีความรู้สึกอยู่ในบาตรนะไม่ให้ไปรู้สึกกับสิ่งอื่นสิ่งใดขึ้นมาความหมายว่าอย่างนี้การเงินปัญหาเงินเข้ามาประชาชนปัญหาเงินเข้ามานี่ที่แบบมันทำให้โรเลเลวร้ายไปเรื่อยๆก็ทั้งนี้เมื่อมันมากต่อมากแล้วมันก็ค่อยเลวร้ายไปทีเรื่อยน้อยไปพระเนียนเหมือนกันมากค้าคร่าวกันเข้าไปเลวร้ายเพราะฝ่ายต่ำมันอำนาจมันมากกว่าฝ่ายสูงนี่นะคืออาธรรม

มาอำนาจมากกว่าธรรมมันเป็นไปอยู่ในนั้นเนี่ยไม่ได้เจตนาตั้งใจให้มันเป็นมันนักเป็นเพราะมันเป็นอัตโนมัติของมันอยู่แล้วยิ่งประชาชนญาติโยมเขาจะเอาหลักธรรมหลักวินัยหลักกฎระเบียบมาจากไหนความที่จะทำให้สวยงามมันเป็นไปตามเรื่องแล้วเสียงอันหนึ่งไอ้เจ้าของพูดปากเจ้าของกับหูเจ้าของมันอยู่ในจุดเดียวกันนี้มันน่าจะได้ยินเจ้าของพูดออกมาจากปากของกับหูของอยู่กันทำไมมันไม่ได้ยินไม่สนใจไม่สะดุดเสียงเจ้าของบ้างนี่อยู่กุฏินู่นเสียงมันสะดุดเราอยู่คนเดียวเรากุฏิไกลไหมกุฏินู่นกับปากกับหูของผู้พูดนั่นทางครัวผู้หญิงศิศลานี่ทางครัวกับเราที่ฟังนู่นฟังไม่ได้นะมึงอะไรต้องเรื่องอะไรคนมีสติสตังค์สมัยนี้ต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันก็อย่างเขาตรงนั้นอย่างเขาตรงนั้นไม่ไปไหนเนี่ยเพราะอันนี้เป็นเครื่องสังหารสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่นะอันนี้ไม่มีมันอันนั้นก็ขึ้นเลยสิถ้านี่มีมันจะไม่ขึ้นขึ้นก็ขึ้นด้วยเจตนาสมควรกับเหตุกับผลที่จะหนักเบาในเสียงขนาดไหนมันขึ้นด้วยสติขึ้นด้วยความจงใจมันก็รู้มันก็เข้าใจกันไอ้ขึ้นด้วยความไม่เอาไหนนี่ที่ไม่ได้สนใจหาสติสตังค์ไม่ได้จริงๆมันเสียตรงนี้คนบวชอะไรเหมือนกันนั่งท่าประบวชลูกคุณยังไม่ได้จิตผมพักให้สบายสบายผมเพราะผมนี่ไม่ค่อยประชุมอยู่บางของกลางวันก็เดินมาแล้วก็ไปเดินนักไม่ดีถ้านอนทางนั้นหลังก็แข็งเนี่ยไม่มีแต่สิ่งบังคับนะความเดินมากหรือดีอันนี้จะเดินมากมันก็เพี้ยอันหนึ่งแต่ธาตุขันมันก็ดีมันอ่อนไปเส้นไปแต่มันก็รู้สึกเพี้ยงมันเดินกลางวันก็ได้อาศัยนั่นแหละตีหลังพอมันมีลมมายิงทางนู้นมันสั้นนิดเดียวที่เขาเดินสายข้างในนั้นมันก็พอจะเดินสั้นนิดเดียวถ้าไม่จำเป็นจริงมันก็ต้องไปแล้วเดินนี้สายกุฏิหลังเล็กเลยกุฏิพัสดุนะเวลากลางวันกลางวันมันเดินได้สบายอันนี้ยิ่งตอนบ่ายขนาดนี้พอเหมาะเลยไม่มีแดดเลยเดินนะไอ้ทางเรานั้นมันไม่มีร่มมันเดินไม่ได้แดดยิ่งตะวันมากลางหัวนี่แล้วมันดึงแดดเนาะเดี๋ยวนี้ท่านโกมันจะไม่ลบหมดเลยหรือวัดป่าบันตาดเรามีแต่ภาคขี้เกียจไม่กล้าไม่เดินไม่เป็นอย่างนั้นหรือเวลานี้ท่านโกมันจะไม่มีกันเนี่ยมันจะมีแต่ทางหมอนทางเสือกอย่างนั้นเนี่ยท่านโกมันไม่มีเลยยิ่งไปนอกผมยังจะวุ่นอะไรมากผมไม่เห็นอะไรเป็นของวิเศษที่สูงยิ่งกว่าการฆ่ากิเลสนะนี่จิตมันปักอยู่งั้นตลอดตอนนั้นถึงได้ว่าหมู่เพื่อนเรื่อยนี่เราไม่เห็นความวิเศษวิโสศักดิ์สิทธิ์อะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพราะนั่นโลกเขาก็ทำได้เราจะทำเฉพาะเวลาจำเป็นจริงๆก็ทำเรื่อยๆน้อยเท่านั้นพอเนี่ยแต่ส่วนข้างที่เด็ดได้เอามันไม่ถอยนั้นก็เคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่มันถือเป็นสาระสำคัญมากทีเดียวอะไรจะขาดตกบกพร่องเอาขาดไปบกพร่องไปสิ่งนี้มันมีจิตประจำโลกแต่เรื่องความเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสนี้เอามาให้มันบกพร่องเนี่ยต้องปักจิตลงตรงนั้นเลยมันชินแบบนึงเอาแบบหนึ่งต้องหาอุบายสติปัญญาไม่งั้นไม่เหนือกิเลสแล้วสู้ไม่ได้มันเหยียบอยู่แล้วการประกอบความเพียรก็ต้องได้ใช้อุบายต่างๆหลายแบบหลายสันหลายคมนะมันจะเอาแบบเดียวคมเดียวไม่ได้ล่ะเป็นการนั่งภาวนาตอนเช้ามันมักจะง่วงตอนเช้านะนั่งภาวนาลงเดินเนี่ยพลิกมันไปพลิกมันมามันจะหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้จะไม่มีผู้สืบผู้ทอดมรดกของครูบาอาจารย์ล่วงไปล่วงไปมีแต่ของดีล่วงไปของเลวเต็มวัดเต็มบ่าเต็มผ้าเต็มเนียนมันใช่ได้ไงเดี๋ยวนี้จะหมดแล้วนะ
แต่เราไม่ตั้งหลักของเราเพื่อพึ่งตนเองขึ้นมาตั้งแต่บัดนี้แล้วไม่ได้นะทีไหนๆก็มีความเชื่อความลมใช้พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเรื่องนี้จะนอนหลับทับจิตไปเลยโออามันไม่รู้ตัวนะมันได้เรื่องในราวอะไรเรื่องการก่อการสร้างเนี่ยมันสำคัญมากนะมันเป็นข้าศึกไม่ทราบเป็นยังไงมันไม่ชินนะกับสิ่งนี้เพราะมันเคยทำลายความเปลี่ยนตัดทอนความเปลี่ยนของเราอย่างน้อยให้ราช้ามากกว่านั้นกล้าไม่ออกถ้าลงสิ่งนี้เข้าไปไม่ออกวัตถุอารมณ์ของกิเลสนั่นแหละหรือว่าอารมณ์ของอันของธรรมที่ไหนเลยอารมณ์ของกิเลสของบนวุ่นวายมีแต่ดูตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่มันเคลื่อนออกมามันเคลื่อนออกมาด้วยอำนาจของกิเลสถักดันออกมาหรือเป็นเรื่องของธรรมผลักดันออกมาส่วนมากร้อยทั้งร้อยมันมีแต่เรื่องของกิเลสผลักดันออกมาแล้วเราไม่เห็นนี่มันต้องตั้งสติไว้มันก็พอเหวี่ยงมันไปจนถึงขั้นมันเนี่ยล้างไว้จริงๆถึงได้ยินเลยเห็นโทษของกิเลสอย่างชัดเจนถึงขั้นล้างเอาไว้ล้างความเพียรไม่งั้นมันจะเลยเถิดมันพิลึกเกินไปนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสชัดเจนมีความเกลียดข้านความอ่อนแอท้อแท้เลี้ยวไหลมันไม่มีเลยมันมีแต่ผึ่งถึงเวลานอนมันก็ไม่อยากนอนจะว่าไงมันเพลินกับการฆ่ากิเลสถึงเวลายืนเวลานอนเวลาหลับเวลาอะไรมันไม่อยากหลับอยากนอนไม่ว่ากลางคืนกลางวันแบบเดียวกันหมดเรารับจริงดีว่ารับจริงดีว่ามีแต่มือกับแก้งเท่านั้นเนี่ยสติกลางคืนดีว่ากลางวันเนี่ยมีมือกับแก้งเท่านั้นเนี่ยมีอะไรจิตมันหมุนลงไปนั่นดูสิมันไม่ได้สนใจกับอะไรแหละแล้วที่นี่ทำไมจะไม่เห็นโทษของกิเลสว่ามันเป็นตัวจับตัวจองตัวผูกตัวมัดเรามาสักเท่าไหร่ความขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้เลยไหลอำนาจวาสนาน้อยมันหาเรื่องหาราวทุกแง่ทุกมุมมีแต่กิเลสเท่านั้นพอถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่มีอะไรมามีท่านจะว่าเพลินท่านจะว่าอุทธัจจะสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะสังโยชน์ก็คือเครื่องข้องสิ่งนี้มันก็ยังเป็นเครื่องคล่องอยู่เมื่อรู้มันไม่ทันเป็นอุทธัจจะคุณหมายความว่ามันเพลินเกินตัวจิตมันเพลินเกินตัวไม่ใช่อุทธัจจะความเพลิดเพลินแบบโลกทั่วไปอย่างนิบอนอุทธัจจะกุกุจจะความพุ่งซ่านลำคาญมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุทธัจจะในทางยอดเบื้องบนก็คือความเพลินในความเพียรของผู้บำเพ็ญธรรมในขั้นนั่นเองเพลินตลอดต้องได้บังคับให้พักวิธีบังคับท่านก็สอนไว้วิธีให้พักท่านเครียดกับการเข้ารบการรบสงครามในหนังสือก็มีเวลาออกรบให้รบเวลาเข้าพักพลก็ให้พักถ้ามีแต่รบท่าเดียวก็ไม่ไหวนะควรจะพักเป็นเลยรับทานพักหลับนอนก็ให้พักว่างในหนังสือวิธีปฏิบัติยิตตภาวนาแต่สำหรับผู้ปฏิบัติเองนะมันจะคงจะคล้ายๆกันนั่นแหละผมเห็นโทษของผมเองท่านอยู่ของก็เรียนมาก็เห็นท่านว่าอย่างนี้ท่านสอนวิธีสอนแบบวิธีการรบวิธีการต่อสู้กับวิเลศวิธีการประกอบความเพียรไว้ให้พอเหมาะพอสมท่านก็บอกเวลาพักก็พักคือพักในสมาธิเข้ามาพักในเรือนสมาธิออกจากนั้นก็ออกคือหมายก็ออกพิจารณาออกลบหนึ่งคือออกพิจารณาทางปัญญาท่านบอกไว้ชัดเจนนี่นะในตำราของผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาแต่เวลามันเข้าตะลุมบอลกันแล้วมันใครจะไปนอนอยู่ในที่ตะลุมบอลวะนี่กับกิเลสนี่มันถึงขั้นหมุนติ้วกันแล้วนั่นแหละคือว่ามันตะลุมบอลกันแล้วใครจะไปนอนอยู่เวลาตะลุมบอลไม่จะไปนอนหลับหรือนั่นไหนมันเอาใหญ่หมุนเดียวมันเลยเถิดมันก็รู้มันความอยากที่มันสำคัญมันดึงไปแล้วอะไรมุ่งมั่นความอยากมันมีกำลัง

ผึบเราไปข้างหน้ามันมีกำลังมากพูดได้เท่านั้นแหละถึงแต่ก่อนมันถอยมีถึงแต่ถอยหลังไปหลังที่เด็ดลากกลับคืนทีนี้ทำลากไปข้างหน้าเลยเอาจริงได้เห็นโทษของกิเลสว่าสิ่งนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นน่ะเปลี่ยนไปล้ำเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เข้าสายบ่ายเย็นหน่อยอำนาจวาสนาน้อยสติปัญญาไม่มีออกกำเพลงก็มีเกียรติที่ข้านพอแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มรรคผลนิพพานไม่มีไปเลยครับแก้กิเลสไม่ใช่ฐานะกิเลสมัดคอมขึ้นเป็นฐานะไม่ว่ามันที่พอจะแก้กันบ้างถึงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันยอมเลยยอมเลยการประกอบความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสนั้นเลยมันกลายเป็นของไม่ใช่ฐานะของเราที่จะต้องทำไปแล้วเพราะกิเลสมันเอาไปกินหมดตับไม่มีท่าทั้งองค์ไม่มีตับเอาตับเข้ามาใส่บางทีสติปัญญาฟาดลงไปนั่นมัดคอกิเลสลงไปมันพังไปกินตับกิเลสได้เลยนะอร่อยยิ่งกว่าอะไรกินตับกิเลสไม่กลายมากลายเป็นปุ๋ยได้ไหมทำยิ่งงอกงามงอกเลยกิเลสมากลายเป็นหินรับปัญญาเข้ามาอีกนะเวลาปัญญาพอตัวมันเป็นอย่างนั้นนะอะไรเป็นปัญญาหมดเป็นธรรมหมดถ้าถึงขั้นเป็นธรรมทิกเป็นธรรมไปหมดเวลามันเป็นกิเลสอยู่นั้นอะไรมันเป็นกิเลสไปหมดไม่รู้ตัวนะมันละเอียดทุกคนแบบแต่สุดท้ายก็ทำก็เป็นของละเอียดเหนือกิเลสมันต้องเรียกว่าโลกุตตรธรรมคือมันเหนือโลกก็คือกิเลสนั่นแหละหุ่นอะไรยังไงมันไม่เป็นไม่พ้นกิเลสมัดคออยู่นั่นคนกิเลสมันมัดคออยู่นั้นมันไม่ละไม่ปล่อยไม่ขี้คายเลยแหละในคอเราพูดให้ฟังกันพูดกับพูดกิเลสก็มัดไว้มันถึงเมื่ออยู่ในระยะของมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ถึงระยะของมันที่จะวิ่งหาที่หลบที่ซ่อนแตกแม่แตกลูกบ้านแตกสลายขาดมันทั้งมีถึงขั้นมันเป็นอาจารย์ของนั่นแหละผู้ปฏิบัติคนนั้นแหละมันจะเห็นเองรู้เองอย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ผมตายไปแล้วก็ตามเถอะนะขอให้มันเป็นขึ้นในจิตของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเถอะคำพูดที่ผมพูดนี่มาจะสดๆร้อนๆนะตายก็ตายไปเดือนล่างอันนี้แหละไอ้คำพูดซึ่งเป็นความจริงเหมือนกันกับอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เป็นอดีตอนาคตมันเป็นของจริงด้วยกันเข้ากันได้สดๆร้อนๆอย่างที่ว่าสัพพะธรรมสัพพะธรรมเนี่ยสดขนาดไหนร้อนขนาดไหนทำผู้ยากที่ตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วนี่สดร้อนสดร้อนเพราะเป็นความจริงเท่านั้นกับการปฏิบัติของเราที่เป็นความจริงด้วยกันข้าวกันได้สนิทไม่มีอะไรเป็นการสถานที่เวลาพอที่จะห่างเหินกันเลยนี่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พูดเลยเมื่อจิตมันเข้ายอมรับแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละพอมันถึงขั้นทุกคนจะยอมรับมันรับเองมันก็ไม่เชื่อว่าอะไรมันจะดื้อด้านกว่ากิเลสมีหรือไม่มีอะไรดื้อด้านเหนือกิเลสไปได้หรอกขึ้นคือว่าอยู่ในสามแดนโลกธาตุอันเป็นแดนสมมตินี้ประกาศสู่หลวงปู่คำดีนั้นมันอดคิดไม่ได้มันสะดุดสกุบาอาจารย์ที่หมักที่ดองไว้ยังเมื่อก็มันสะท้อนเข้ามาหาศพเรานี่มาทุเรศแล้วยังไม่ตายนะผมทุเรศแล้วนะนี่อาจจะให้ทำไมอาสดาองค์เอกพุทธังสนังกระฉามก็มีแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป7วันเท่านั้นก็ถวายเพลิงท่านแล้วทีนี้นี่มันจะเอาไว้อะไรแข่งครูแข่งอาจารย์แข่งศาสดาไปหาอะไรนี่คือธรรมมันโลกมันเข้าเหยียบย่ำทำลายธรรมมันก็เป็นอย่างนั้นเอาตามความเห็นของโลกของสารหนึ่งมันก็เป็นโลกไปตลอดสิมันจะเป็นธรรมได้ยังไงเอาตามธรรมก็เอาสิลงไปสิฟืนมีเอาไปเผาสิเพราะเผาได้เงินได้ทองเมื่อไหร่เผาคนเผาพระเอาฟืนนั่นน่ะเผาฐานก็มาจากฟืนเนี่ยเอาไฟนั่นน่ะเผาก็ไม่ได้เอาเงินเอาทองไปเผามีอะไรตกเบ็ดหาปลาอยู่นั่นตลอดเอาครูบาอาจารย์เป็นเบ็ดเป็นปลาล่อเป็นเบ็ดล่อปลาคือเหมือนโลกามิตรฮะทุเรศจริงนะอ้าวเป็นยังไงหัวใจ

นี่มันเป็นสิ่งที่ควรเป็นไปได้แล้วผมตายคนเดียวผมแสนสบายเลยผมพูดอย่างนี้พูดเต็มหัวใจเปิดอกเลยผมไม่ได้เคยสนใจกับอะไรว่าผมจะตายแบบไหนแบบไหนกับใครอยู่ที่ไรอะไรอยู่กับผมนี้เกี่ยวกับเรื่องบริษัทบริวารพระเนนเถรจีหรือประชาชนที่มานับถือมากน้อยผมไม่เคยมีแม้เม็ดสายผมก็ไม่เคยปรากฏในหัวใจผมเลยอย่างไรจะสะดวกในวาระสุดท้ายของเราเท่านั้นเอาลงตรงนั้นเลยตายคนเดียวตายอย่างสบายสบายหายห่วงทุกอย่างเลยทั้งที่ยังไม่ตายมันก็หายห่วงแล้วมันได้อยู่คนเดียวตายคนเดียวนะไม่มีอะไรมากวนเลยเราจะหวังอะไรก็รู้แล้วว่ามันหมดกำลังมันแล้วธาตุขันธ์นี้มันจะไปอยู่แล้วก็มีแต่ทำหน้าที่ปล่อยมันเท่านั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายที่รับผิดชอบกันมาจะตั้งหลายเอ้าปล่อยซะในวาระนี้ให้แสนสบายยังพูดง่ายว่างั้นเลยมันไม่ได้เต็มส่วนก็คือว่าอันนี้ควรธาตุขันธ์พระราหเวมันมีตั้งแต่ต้นทั้งมีอุปทานในอุปทานนั่นก็เป็นพระราหเวอย่างพระรานนั่นก็เป็นพระราหเวในขั้นรับผิดชอบเหมือนกันเนี่ยคนเราเป็นพระราหเวทั้งความรับผิดชอบทั้งความยึดความถือความห่วงใยเสียดายความหึงความหวงท่านไม่มีแต่ความรับผิดชอบมีสัมภาษณ์ญาณความรับผิดชอบมันมีประจำอันนี้มันเหมือนเดินไปตามทางใช่ไหมพลาดลื่นอย่างนี้จะยอมล้มง่ายๆหรือไม่ว่าปุถุชนไม่ว่าพระอรหันต์การช่วยตัวเองนั่นสัญชาติญาณมันเป็นของมันเองอย่างนั้นนะจะพลิกตัวทันทีจนกระทั่งถึงว่ามันไม่ไหวแล้วมันถึงจะยอมล้มถ้ามันยังจะพลิกตัวแก้ช่วยตัวเองได้อยู่แล้วจะไม่ยอมหกล้มกลมกล่ำง่ายๆอันนี้คือสัญชาติญาณจะเป็นเหมือนกันหมดครับทั้งพระอรหันต์ทั้งปุถุชนมีการสัญชาติญาณที่รับผิดชอบตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแต่จะให้ยึดมั่นถือมั่นท่านอันนั้นมันก็หมดปัญหาไปแล้วจะพูดอะไรพาให้ยึดเนี่ยเพราะเมื่อกิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วจะอะไรมายึดทำให้มันยึดมันก็ไม่ยึดอย่างว่าไงมันไม่มีสิ่งพาให้ยึดนี่แต่สัญชาตญาณธรรมชาตินี้มันมีตั้งใจไม่ตั้งใจมันก็เป็นทั้งหมดเองเสียดายไม่เสียดายมันก็เป็นเนี่ยที่มันเหมือนกันระหว่างปุถุชนกับพระอรหันต์ที่เหมือนกันคือความรับผิดชอบตามสัญชาตญาณตัวเองแต่ละขันธ์เหมือนกันก้าวท่าลงไปจะไปเหยียบแล้วมองไปนั่นรากไม้มันเหมือนกับงูก้าวไปนี่กำลังจะเหยียบนี่เข้าใจว่างูนี่จะโดดถึงทันทีเลยนี่ปุถุชนกับพระอรหันต์จะเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือจิตปุถุชนมันจะร้อนวูบเลยมันตกใจภายในหัวใจนี่แต่พระอรหันต์ท่านไม่ยับเดียวมันพุ่งมันยับมันคือความรับผิดชอบโดดเหมือนกันแต่จิตไม่ไหวนั่นมันต่างกันเท่านั้นต่างอยู่ภายในจิตเท่านั้นแต่กิริยานี่เหมือนกันรื่นเนี่ยไม่ยอมล้มง่ายๆแล้วนั่นเหมือนละหนูเวลาอยู่ด้วยกันนะคนหนึ่งทำหนึ่งคนหนึ่งทำหนึ่งใครทำดูกันสิมาศึกษาหูมีตามีมือมีเท้ามีจัดทำช่วยกันอะไรช่วยกันแล้วพูดกันมาชั่วโมงเกือบชั่วโมงยังไม่ถึงชั่วโมงประชุมมา

ั้นท่านที่เป็นนักบุญทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามมาจากสถานที่ห่างไกลจนเข้ามาสู่สถานที่อันเป็นแดนแห่งป่าโดยไม่เห็นแก่ความยากลำบากในหนทางและความเปลืองแห่งทรัพย์สมบัติมากน้อยเนื่องจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแนวทางแห่งธรรมะของท่านจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งหากมาองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านดังทรงพระชนม์อยู่ก็จะต้องอนุโมทนาสาธุการกับท่านทั้งหลายไม่น้อยเลยเพราะการแสวงหาธรรมะยอมเป็นการฝืนความที่เคยเป็นมาของใจเป็นธรรมดาเรื่องของใจย่อมเป็นไปตามความเคยชินของตนไม่ว่าท่านและเราการแสวงหาธรรมะการอบรมธรรมะจึงเป็นการฝืนกติกของใจที่เคยเป็นมาเช่นนั้นและมีความยุ่งยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงจะยากลำบากเท่าไรก็ไม่สุดวิสัยของผู้มีความมุ่งมั่นและขยันหมั่นเพียรจิตใจย่อมจะมีความเจริญขึ้นไปตามแถวแห่งธรรมเป็นลำดับอย่างการบำเพ็ญของแต่ละท่านแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ยังฝืนคติธรรมดาเป็นธรรมดาไม่เช่นนั้นก็เป็นพระศาสดาของสัตว์ไม่ได้การอบรมเพื่อเราเองโปรดจะได้คิดถึงเรื่องอำนาจศาสนามากน้อยนั่นคืออุปสรรคที่ขวางทางเดินของเราไม่ให้ทำเนินไม่ให้ดำเนินด้วยความสะดวกเราเทียบเทียงถึงความที่เราเคยเป็นมาเคยทำมาในกิจการทั้งหลายถ้าเราทำกิจการงานใดเราถือเป็นข้อขัดข้องหรือเป็นภาระเครื่องหนักใจแล้วกิจการงานนั้นๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้โดยความสะดวกย่อมเป็นไปได้ยากแต่เมื่อเรามุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากกิจการงานที่ชอบนั้นแล้วทำลงไปด้วยความขยันหมั่นเพียรผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความสำเร็จได้การอบรมคุณงามความดีเพื่อเราเองก็โปรดได้เทียบเทียงกันเช่นนั้นหากว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของไม่มีคุณค่าเช่นเดียวกับกรวดกับทรายแล้วใครอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นความลำบากเพราะกรวดทรายมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแล้วก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นของอัศจรรย์อะไรแต่นี้ธรรมะไม่ใช่กรวดทรายพอที่จะหยุดเฉยได้ตามต้องการเพราะธรรมะเป็นของที่มีคุณค่ายิ่งกว่ากรวดทรายเหล่านั้นผู้แสวงหาจึงจำเป็นต้องทำความอุตสาห์พยายามขั้นแรกก็ต้องฝืนทุกด้านทุกทางในการบำเพ็ญคุณงามความดีไม่เพียงแต่จะฝืนในทางอบรมจิตใจโดยเฉพาะแม้คิดอื่นที่เกี่ยวกับการกุศลก็ต้องมีการฝืนต่อเมื่อได้รับการอบรม
หรือการฝ่าฝืนทำไปอยู่เรื่อยๆจิตเหล่านั้นก็กลายเป็นจิตธรรมดาไปไม่มีความฝ่าฝืนให้ลำบากลำบนทำไปได้เป็นประจำเรื่องของการอบรมใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะใจที่ยังไม่เคยอบรมเราจะทำให้ได้อย่างใจของเราทีเดียวถ้าย่อมเป็นการละหมาดต่อเมื่อได้อบรมเสมอจิตใจก็จะมีความเคยชินคุ้นกับงานของตนที่ทำวันหนึ่งไม่ได้ทำก็รู้สึกไม่สบายเพราะจิตมีความเคยชินต่องานประเภทนั้นแล้วนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับผู้จะพยายามบำเพ็ญตนให้รับความสุขทางด้านจิตใจถ้าใจมีความสุขเพราะการอบรมธรรมะแล้วแม้จะประกอบการงานภายนอกก็กลายเป็นความสบายไปตามๆกันเพราะหลักใหญ่คือใจที่จะรับภาระในกิจการนั้นๆมีความสบายภายในตัวเองวิธีการอบรมเบื้องต้นโปรดถือหลักธรรมะเป็นที่พึ่งพิงของใจเรามีจริตนิสัยชอบกับธรรมบทใดมีอานาปานสติเป็นต้นเราก็นำธรรมบทนั้นเข้ามาพยายามทำใจของเราให้มีความรู้สึกกลมกลืนกันกับธรรมบทนั้นไปเรื่อยๆใจเมื่อได้รับรู้กับธรรมที่กำกับตนอยู่และสืบต่อกันไปเป็นลำดับลำดับแล้วจะค่อยถอนจากความกังวลในสิ่งต่างๆแล้วรวมจิตความรู้เข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมมีอานาปานสติเป็นต้นจากนั้นก็จะรวมเข้าเป็นองค์ของจิตโดยเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับบทธรรมคืออนาปานสตินั้นอีกเลยนี่ท่านเรียกว่าจิตมีความสงบคือปล่อยวางสิ่งที่พึ่งพิงนั้นได้กลายเป็นตัวของตัวเองเรียกว่าจิตรวมก็ได้เราจะเรียกว่าจิตสงบก็ได้จิตเมื่อได้กลายมาเป็นตัวของตัวเองแล้วย่อมมีความสุขความเยือกเย็นภายในตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพิงอะไรในขณะนั้นและเห็นความสุขประจักษ์ใจที่เกิดขึ้นจากงานซึ่งตนกระทำมาด้วยความลำบากยากเย็นมีการบังคับจิตใจเป็นต้นนี่เป็นวาระแรกของการบำที่ปรากฏขึ้นครั้งแรกเป็นเช่นนี้เมื่อเราได้ธรรมะเป็นสักขีพยานภายในใจคือความสงบนี้แล้วในวาระต่อไปก็พยายามทำตามที่เคยทำมาแต่โปรดอย่าได้ไปหมายอารมณ์คือความสงบของตนที่เป็นและผ่านมาแล้วมาเป็นอารมณ์ของใจขอให้มีหน้าที่บำเพ็ญหรือทำความรู้สึกอยู่กับบทธรรมที่ตนทำซึ่งเคยปรากฏผลมาแล้วนั้นด้วยดีใจเมื่อได้รับการอบรมด้วยธรรมอยู่เช่นนี้ก็จะรวมลงเป็นตัวของตัวเองอีกเช่นที่เคยเป็นมาลักษณะของจิตที่รวมลงมาเป็นตัวของตัวโดยเฉพาะนั้นมีระยะสั้นบ้างระยะยาวบ้างคือรวมได้นานบ้างไม่นานบ้างแล้วก็ถอนขึ้นมาขณะจิตที่รวมลงอยู่เช่นนั้นมีความรู้อยู่เฉพาะอันเดียว
ไม่เกี่ยวกับบทธรรมใดๆและไม่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกด้วยมีท่านเรียกว่าจิตสงบหรือเรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิผู้บำเพ็ญได้ปรากฏผลเช่นนี้จะเป็นเหตุให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นในผลที่สูงขึ้นไปกว่านี้และเพิ่มศรัทธาการบำเพ็ญจะให้มีความขยันหมั่นเพียรยิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับนี่เป็นผลที่จะเพิ่มกำลังศรัทธาเบื้องต้นเป็นเช่นนี้เรื่องอำนาจวาสนาโกรธอย่าได้ไปเกี่ยวข้องถือมาเป็นอารมณ์จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของตนวาสนาแปลว่าธรรมเป็นเครื่องอยู่ธรรมคนนี้เทียบกันได้กับเราทำบ้านทำเรือนเมื่อปลูกบ้านขึ้นมาบ้านก็ต้องเป็นที่อยู่ของเราสร้างวัดขึ้นมาวัดก็เป็นที่อยู่ทำอะไรขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องเป็นที่อาศัยของเราเรื่องวาสนาก็เกิดขึ้นจากการอบรมมาเหมือนกันกลายมาเป็นธรรมเครื่องอยู่หรือเป็นเครื่องอาศัยของเราการทำทุกๆประโยคแห่งความเพียรหรือความดีของเรานั้นจึงเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาให้แก่ตัวของเราเองเพื่อมีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อกำลังของจิตกล้าขึ้นไปวาสนาของเราก็มากคือทำเครื่องอยู่ของเราก็มีมากจะพูดถึงเรื่องความสงบก็สงบได้มากพูดถึงขั้นปัญญาก็มีความเฉลียวฉลาดกว้างขวางออกไปมากและมีความละเอียดรอบรู้แม้ในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏด้วยอำนาจของปัญญานี่เรียกว่าเป็นผู้มีวาสนามากเพราะการบำเพ็ญไม่ใช่มากโดยความคาดคะเนหรือว่าภาพออกเฉยๆหากว่าจะเป็นขึ้นได้ด้วยเหตุนั้นแล้วทุกๆคนก็ไม่จำเป็นจะต้องบากบั่นทำความพยายามสร้างตัวเองด้วยความดีสิ่งทั้งหลายจะกลายเป็นภาพขึ้นมาตามที่เราว่าและได้ตามต้องการด้วยนี่ให้เราทำความมั่นใจไว้ว่าเราเกิดมาในชาตินี้เต็มภูมิแห่งมนุษย์แล้วจะให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปก็ไม่ใช่มนุษย์ต่ำกว่านี้ก็ไม่ใช่มนุษย์ภูมิของมนุษย์แค่ที่เราเป็นอยู่นี้ด้วยกันทุกท่านนี่คือภูมิแห่งมนุษย์ภูมิแห่งธรรมะที่เราจะทำให้ยิ่งขึ้นภายในกายวาจาใจของเราเราก็ต้องพยายามสั่งสมเช่นเดียวกับเราสั่งสมคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาถึงความเป็นมนุษย์ใต้ต้นบัดนี้เพราะความที่เป็นมนุษย์นั้นต้องเป็นขึ้นมาด้วยอำนาจวาสนาเพียงพอที่จะเป็นมนุษย์ได้เหมือนกับการปลูกบ้านปลูกเรือนบ้านเรือนหลังขนาดไหนมีความแน่นหนามั่นคงสูงต่ำขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับทรัพย์และปัญญาของผู้เป็นเจ้าของเมื่อกำลังทรัพย์และกำลังปัญญามีมากเท่าไหร่บ้านเรือนก็มีความสวยงามและความแน่นหนามั่นคงมากเท่านั้นมีอำนาจวาสนาที่เป็นสมบัติภายในของเราพอมีความสามารถสนับสนุนเรามาให้ถึงภูมิเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสูงสุดแล้วในความเป็นมนุษย์บัดนี้เราจะพยายามส่งเสริมเพิ่มเติมอำนาจวาสนาจากความเป็นมนุษย์นี้โดยถือเอาอัตภาพในความเป็นมนุษย์นี้เป็นต้นทุนสร้างคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้มีปริมาณมากขึ้นเมื่อมากจริงๆหรือว่ามากเต็มที่แล้ว
สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านมีความบริสุทธิ์เช่นไรลักษณะของจิตของท่านมีความบริสุทธิ์ขนาดไหนมีความสุขแค่ใดสภาพของท่านกับสภาพของเราที่มีอำนาจวาสนาเต็มภูมิแล้วด้วยการสั่งสมจะกลายมาเป็นสภาพเช่นเดียวกันเพราะไม่ปรากฏว่านิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนิพพานของสาวกทั้งหลายเป็นอย่างความสุขความเจริญและความมือจุดแห่งใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นภูมิแล้วเป็นอย่างแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำแต่เป็นสภาพเดียวกันกับท่านผู้บำเพ็ญตนด้วยอำนาจความขยันหมั่นเพียรจนถึงแดนแห่งความมือจุดเช่นเดียว

ให้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าถึงไม่นอกจากการบำเพ็ญที่เราทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามขวนขวายอยู่นี้เลยสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราอย่างยิ่งก็คือการพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปทุกวันทุกวันจิตนอกเราก็ทราบว่าเป็นธุระจำเป็นจิตภายในก็โปรดได้ถือว่าเป็นจิตธุระจำเป็นเพื่อเราเช่นเดียวกับจิตข้างนอกเมื่องานทั้งสองนี้มีความสม่ำเสมอกลมเกลียวไปในบุคคลคนนั้นแล้วคนนั้นจะมีความราบรื่นทั้งจิตนอกการในเบื้องต้นได้อธิบายถึงจิตที่รับการอบรมเบื้องต้นและอธิบายถึงผลคือความสงบให้ท่านผู้สนใจทั้งหลายทราบนี่ถ้าจะให้ชื่อก็เรียกว่าจิตมีฐานที่ตั้งเกิดขึ้นเป็นความมั่นคงต่อตนเองจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้จะให้ชื่อว่าจิตมีความมั่นคงต่อตนเองก็ได้เกิดขึ้นจากการอบรมคือการบังคับจิตใจของตนให้อยู่ในบทธรรมที่จะเป็นคุณสมบัติแก่ใจหรือที่จะเป็นประโยชน์แก่ใจจะมีการพิจารณาที่ให้ชื่อว่าปัญญานั้นก็เป็นกระแสของจิตเช่นเดียวกันแต่มีลักษณะสอดส่องไตรตรองดูตามสภาวะทั้งภายนอกและภายในตามแต่จริตนิสัยจะชอบพิจารณาในส่วนใดส่วนภายในก็หมายถึงเรื่องตัวของเราเองให้จิตของเราได้ท่องเที่ยวรู้ขมูลกรรมฐานตามสกลกายนี่เป็นกรรมฐานทั้งนั้นดูความเป็นมาของเรานับตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาถึงวันนี้และไตร่ตรองดูสภาพนี้ที่จะเป็นไปในการข้างหน้าและปัจจุบันนี้ให้ชัดเจนนอกจากนั้นก็ให้พิจารณาดูความเป็นอยู่ของธาตุขันธ์ของเราคำว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมกันเข้าท่านจึงให้ชื่อว่าสังขารแปลว่าสิ่งผสมน้ำถ้าหากว่ามีแต่น้ำธรรมดาจะเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ได้มีแต่ดินล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลก็ไม่ได้มีแต่ลมล้วนๆเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้มีแต่ไฟล้วนๆจะเรียกว่าสัตว์บุคคลไม่ได้ต้องเรียกว่าดินว่าน้ำว่าลมว่าไฟนี่ถ้าไม่ได้ผสมเป็นเช่นนั้นเมื่อผสมส่วนกันเข้าไปแล้วก็ควรจะเรียกได้ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นต้นไม้ภูเขาอะไรทำนองนี้ให้ชื่อแปลกๆไปจากธาตุเดิมนี่เมื่อเราจะพิจารณาส่วนร่างกายของเราให้เห็นส่วนผสมโดยแยกออกตามวิธีที่ถามเราก็จะทราบชัดว่าส่วนนั้นเป็นน้ำส่วนนี้เป็นลมส่วนนั้นเป็นไฟส่วนนี้เป็นดินรวมกันเข้าแล้วจะเป็นอะไรอีกท่านให้ชื่อตามสมมตินิยมว่าสัตว์ว่าบุคคลแต่ให้ชื่อตามหลักธรรมชาติของเขาแล้วก็คือดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ได้ฟังเสียงของใครจะสมมติไปทางไหนอีกนี่เป็นธรรมชาติดั้งเดิมของธาตุที่มีส่วนผสมอยู่ภายในกายของเราแม้จะผสมกันก็เป็นคนละส่วนคือเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่เช่นนี้เมื่อผสมเข้าแล้วก็ต้องมีความแปรสภาพที่จะจากกันไปดินน้ำลมไฟเจริญขึ้นก็เรียกว่าเราเติบโตขึ้นแท้ที่จริงก็ดินน้ำลมไฟขยายตัวออกเท่านั้นเมื่อค่อยทรุดโทรมลงไปก็เรียกว่าค่อยแปรสภาพลง

และถึงความแตกสลายเมื่อแตกสลายลงไปแล้วดินน้ำลมไฟนี่ได้ชิบหายแตกลงไปแล้วดินน้ำลมไฟก็อยู่ตามสภาพของตนนี่ส่วนแห่งธาตุที่ผสมนี้ก็ไม่มีความชิบหายเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทีนี้จิตผู้เป็นเจ้าของแห่งธาตุนี้เราก็ไม่มีความชิบหายเหมือนกันเป็นเชือกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ภายในจิตจิตนี้จึงเป็นเจ้าของแห่งกรรมเพราะจิตเป็นผู้ทำกรรมกรรมดีกรรมชั่วเป็นเรื่องออกมาจากใจดวงนี้เป็นผู้สั่งให้ทำสั่งให้ทำดีก็ต้องทำกายวาจาเป็นเหมือนกับหุ่นอันหนึ่งเท่านั้นที่ถูกพักจากกายหรือจากใจสั่งให้ทำดีก็ต้องทำสั่งให้ทำชั่วก็ต้องทำแต่ขั้นทำแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่เป็นผู้จะรับมรดกเก็บความดีความชั่วนี้ไว้กลายเป็นธาตุดีธาตุชั่วต่อไปนอกจากใจดวงนี้เท่านั้นที่จะเก็บผลที่ตนของตนเป็นผู้สั่งให้ทำไว้ภายในตนเองแล้วก็นำชื่ออันนี้ไปปรากฏตัวในรูปร่างข้างหน้าหรือว่าในภพเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชั้นสูงชั้นต่ำอินพรหมไม้เหล่านี้แล้วแต่กรรมไม่ลงที่ตนได้สั่งสมเอาไว้แล้วปรากฏตัวขึ้นมาอีกนี่ก็เป็นส่วนผสมอีกทีคือเหตุกับผลค่อยสืบเนื่องกันไปเช่นนี้พอส่วนนี้ยุติก็ต่อเนื่องกันใหม่ตั้งต้นใหม่เรียกว่าเกิดเมื่อหมดเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปนี่เรียกว่าตายจิตที่มีความสลายภายในตัวเองก็ตั้งขึ้นใหม่นี่ทำเรียกว่าเกิดตายนี่เป็นความเปลี่ยนแปลงในภพในชาติจิตที่มีคุณงามความดีได้สั่งสมอบรมไว้หากว่ายังไม่สิ้นเชื้อภายในก็ต้องเลื่อนระดับภูมิของตนเป็นภูมิสูงขึ้นไปแม้จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็ตามแต่อำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารซึ่งสิงสถิตอยู่ภายในใจย่อมแสดงตัวออกมาให้โลกเห็นว่าคนนั้นเป็นคนมีความรู้ความฉลาดคนนั้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาดังนี้เป็นต้นทีนี้เมื่อเราได้พยายามพิจารณาทางด้านปัญญาตามที่กล่าวมาแล้วในส่วนผสมของธาตุให้เห็นชัดเจนทุกส่วนแห่งธาตุโดยทางปัญญาแล้วจิตย่อมมีวันจะถอดถอนความกังวลคือถอดถอนตนออกจากดินบ้างจากน้ำบ้างจากลมบ้างจากไฟบ้างและถอดถอนตนออกจากเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนั้นบ้างถอนตนออกจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้บ้างถอนตนออกจากสังขารคือความคิดความปรุงดีชั่วนั้นบ้างถอนตนออกจากวิญญาณที่รับรู้ในเมื่อมีสิ่งมาสัมผัสบ้างนี่ถอนเข้ามาเป็นอันหนึ่งเมื่อถอนตนออกมาจากสิ่งใดชื่อว่าใจได้ปล่อยความกังวลหรือภาระออกจากใจความหนักอกหนักใจที่ไปเคลือบแฝงอยู่กับตนซึ่งไปถือมั่นไว้นั้นก็จะกลายเป็นความเบาขึ้นมานี่ยังเหลือแต่เชื้ออาการของเชื้อทั้งหมดถ้าจะเทียบก็เหมือนกับต้นไม้กิ่งก้านสาขาไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งใหญ่ค่อยตัดค่อยฟันเข้ามาเป็นลำดับลำดับรากฝอยที่ไหนที่ยังไปใกล้หรือไกลตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับยังเหลือตั้งแต่ต้นกับรากแก้วเท่านั้นจนสามารถถอนออกได้ทั้งหลักแก่
ของต้นไม้ต้นนั้นต้นไม้ต้นนั้นก็หมดทางที่จะสืบต่อนี่ไม้ต้นนั้นต้องตายลักษณะของจิตที่ยังรากยังฐานออกไปสู่ส่วนผสมทั้งหลายพูดโดยเฉพาะก็คือส่วนธาตุของเราที่มีอยู่กับตัวของเราได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมีตนแทรกหรือสิงอยู่ตามดินตามน้ำตามลมตามไฟตามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกถอดถอนออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่พิจารณากลั่นกรองแล้วเล่าภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้และตนที่ไปสิงอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็หดตัวเข้ามาไม่มีตนไม่มีเราอยู่กับสิ่งที่กล่าวนี้เลยเรานั้นจะเหลืออยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่คือเชื่อนี่ปัญญาก็สามารถจะพิจารณาถึงเรื่องจิตที่เป็นตัวเราคือเอาเชื่อฝังเข้าไว้ภายในตนคลี่คลายดูเรื่องความรู้อันนั้นที่มีความสุขมีความสว่างสวัยมีสง่าราศีมีความสุขที่แปลกประหลาดแฝงอยู่ภายในคลี่คลายดูให้เห็นชัดว่าสุขนี้ก็เป็นสภาพอันหนึ่งไม่ใช่เป็นตนที่แท้จริงตนไม่มีอยู่ในความสุขอันนี้ความสว่างสวัยก็เป็นสภาพอันหนึ่งหรือความองอาจกล้าหาญก็เป็นสภาพอันหนึ่งแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ก็เป็นส่วนผสมอีกเช่นเดียวกับส่วนแห่งธาตุทั้งหลายแต่เป็นส่วนผสมที่ละเอียดต้องอาศัยปัญญาคลี่คลายดูอีกให้ชัดเจนนี่แหละที่เรียกว่าเชื้ออันหนึ่งห่มห่อจิตที่แท้จริงเอาไว้เมื่อปัญญาได้คลี่คลายจนแทงทะลุไปหมดแยกตนออกจากความสุขแยกตนออกจากความเศร้าหมองผ่องใสแยกตนออกจากความว่าเป็นจิตความว่าเป็นเราอยู่ในจุดนั้นได้ด้วยอำนาจของปัญญาโดยสิ้นเชิงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สลายตัวไปตนก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่หมดเชื้อเพราะไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อตนไม่มีแฝงอยู่ในที่ใดๆความกังวลทั้งส่วนกว้างส่วนแคบก็หมดเพราะความกังวลมีอยู่ที่ไหนอุปทานมีอยู่ที่ไหนนั่นคือเชื้อเรื่องนั่นคือกองทุกข์จะไม่เป็นทุกข์มากก็ต้องเป็นทุกข์น้อยตามเชื้อที่มีความหยาบและละเอียดต่างกันท่านผู้รู้มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ท่านได้เอาพระองค์เข้าไปเคลือบแฝงให้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาอยู่ในกับสภาพใดๆทั้งเป็นส่วนหยาบและส่วนกลางส่วนละเอียดถอนพระองค์ออกจากทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดโดยสิ้นเชิงนั่นจึงประทะขึ้นมาได้กลายเป็นศาสดาของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่จนกระทั่งวันนี้นี่คือผู้ไม่มีตนแฝงอยู่ในที่ใดๆที่กล่าวมานี้หมายถึงเรื่องปัญญาเมื่อได้ถูกบำเพ็ญหรือว่าได้ถูกอบรมอยู่เสมอปัญญามีวันจะแก่กล้าสามารถได้ตามที่กล่าวมันและสามารถจะถอดถอนจิตที่จมอยู่กับสิ่งทั้งหลายจนกลายเป็นอันเดียวกันกับจิตโดยไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นสิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงเป็นส่วนผสมทั้งหมดรวมอยู่ภายในจิตดวงเดียวนี่เมื่อได้จิตได้รับการอบรมปัญญาได้รับการฝึกฝน

เต็มสติกำลังความสามารถแล้วจะมีอำนาจวาสนาอย่างเต็มที่ถอดถอนตนของตนออกได้จากสิ่งทั้งปวงกลายเป็นความเมตสุขขึ้นมาธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าหญิงว่าชายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่านักบวชและฆราวาสเพราะธาตุทั้งสี่นี้มีอยู่ด้วยกันไม่ว่านักบวชฆราวาสหญิงชายความเพียรก็มีอยู่ด้วยกันสติปัญญาเมื่อได้รับการอบรมแล้วจะปรากฏมีขึ้นเหมือนกันและมีทางที่จะเจริญงอกงามขึ้นเหมือนกันจนสามารถถอดถอนได้เช่นเดียวกันหมดโดยไม่นิยมว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนักบวชฆราวาสถ้าจะพูดถึงเรื่องศีลแล้วนั้นเป็นประเภทหนึ่งผู้นั้นมีศีล5ผู้นี้มีศีล8ผู้นั้นมีศีล10ผู้นั้นมีศีล227ต้องปฏิบัติตามองค์แห่งศีลของตนนี่เป็นระเบียบอันหนึ่งแต่ส่วนธรรมะแล้วไม่ได้เป็นเช่นนี้มีได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชแต่ฆราวาสเมื่อได้อบรมด้วยอำนาจของความเพียรแล้วก็มีทางที่จะเล็ดลอดเอาตัวพ้นไปได้จากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ถึงแดนแห่งวิมุตติพระนิพพานคำว่าพระนิพพานที่เราเคยได้ยินจนกินหูก็จะมาปรากฏที่ดวงใจที่ถอดถอนตนออกจากสิ่งทั้งหลายโดยสิ้นเชิงนี้ไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ท่านนักใจบุญทั้งหลายโปรดได้มองดูตัวของเราสนใจทั้งด้านสมาธิคือพยายามทำจิตใจของตนให้มีความสงบเยือกเย็นสมกับใจที่มีคุณค่าในภายในตัวของเราและพยายามสนใจพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาแก้ไขตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับลำดับจนสามารถพ้นได้โดยเด็ดขาดความสุขอันสมบูรณ์นั้นเราจะไม่ไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ไม่มีแก่ใจจะไปทูลถามพระองค์ท่านเพราะความสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับของเรานั้นไม่มีอะไรแตกต่างกันพอจะต้องไปทูลถามพระองค์ท่านให้เสียเวลาทั้งพระองค์ท่านและเราสมกับธรรมที่พระองค์ท่านได้ประทานไว้ว่าสันทิฏฐิโกต้องเป็นธรรมเห็นเองจากข้อปฏิบัติด้วยกันปัจจัตตังเวริตัปโปวินยูท่านผู้รู้ถ้าไม่รู้ในความจริงที่ปรากฏกับตนแล้วจะไปรู้ที่ตรงไหนเพราะพระพุทธเจ้าก็รู้เช่นนี้ดังนั้นในอวสานแห่งธรรมเทศนาขออำนาจแห่งบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทรงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและบำเพ็ญตนด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งขัดขวางและถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยตัวหน้ากันเถิด

านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ

ังสาสะมณะพรหมลิงปะชังสะเทวมนุสังสยังอภิญญาสัตติกัตตวะปะเวเรสิโยธัมมังเรเสสิอานิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานะกัลยานังสาทังสัพพยัญชนะเกวาระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: ังคังสีระสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันโว

มิกันตาภิกขุชนยกังวัตถุตยังวันนยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสะอุปัตตวามาหนตุเวตสัพพาวสิทธิยาอิทัตถาคโตโลเกอุปโนอรังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธกามิ

0: วาสเกวรสะลุคขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปะริณิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุทิสาระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการสมานะกาลิยังปปัจจิตังตัสมิงภะคะวติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวาทตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

โยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณะสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวาตตัปปะสิริงสัพพะสัมปัสสะ

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

0: ยังกัมมังกริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะรายาดาภวิสันติ
1: Namo Tassa
2: Arahato

วันนี้ต่างท่านที่เป็นลูกศิษย์พระถาคตซึ่งปรากฏในโลกทั้งสามซึ่งโลกทั้งหลายได้ให้นามว่าศาสดาเราที่เป็นลูกพระถาคตได้มาปรากฏตัวในที่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้เต็มไปด้วยศรัทธาความมุ่งมั่นพยายามอย่างแรงกล้าเพราะไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวกันบางท่านก็อยู่กรุงเทพบางท่านก็อยู่ทางนครเวียงจันทร์แม้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้เป็นประจำก็ต่างจังหวัดไม่ใช่อยู่จังหวัดเดียวกันรวมแล้วเป็นลูกศิษย์พระถาคตเหมือนกับลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันและเป็นที่เชื่ออกเชื่อใจเป็นที่ไว้ใจกันไม่เหมือนโลกทั่วไปหลักของพระศาสนามีความมั่นคงพอที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนแม้จะยังไม่เคยพบเคยเห็นกันแต่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมะซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ท่านมีสนมกลมกลืนกันได้และต่างชาติท่านวรรณะต่างสถานที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็ต่างแต่จิตใจก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่มีกำลังพอที่จะสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจของแต่ละท่านและท่านให้รวมเข้าในกลุ่มเดียวกันคือเป็นผู้เชื่อธรรมะ

ให้ได้บำเพ็ญตนโดยสมบูรณ์หรือให้ได้บำเพ็ญตนสมความปรารถนาที่ตั้งไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจึงไม่สามารถมาขีดขวางทางเดินของเราได้นี่จึงขอขอบคุณบรรดาท่านคณะศรัทธาทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีเกียรติทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์ฝ่าฝืนความลำบากลำบนในสถานที่ไม่เคยอยู่ตลอดถึงอาหารการรับทานดินฟ้าอากาศไม่เหมือนกันก็ยอมรับทุกๆได้ด้วยอำนาจแห่งความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้ทราบว่าครูบาอาจารย์อยู่ในสถานที่ใดไม่ได้ว่าใกล้หรือไกลไม่ได้ว่าลำบากจะสะดวกแค่ไหนไม่ได้คำนึงขอจะให้ได้ไปบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถนี้เป็นที่พอใจอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้เป็นนักใจบุญดังท่านทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญตนมาโดยลำดับย่อมดำเนินตามทางสายนี้จึงเลยสามารถฝ่าฝืนอุปสรรคใดๆมาได้มีอาจารย์ผู้อยู่ในสถานที่นี้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันนอกจากคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญด้วยความอุตสาห์พยายามเต็มกำลังความสามารถนี้แล้วร่องรอยที่เราได้ดำเนินมานี่แหละจะเป็นเส้นทางสำหรับบุญบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ดำเนินเดินตามพวกเราไปศาสนาก็จะมองเห็นร่องเห็นรอยไปเป็นลำดับลำดับคนดีก็จะมีในโลกโลกจะกลายเป็นโลกพลเมืองดีได้ก็เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมธรรมธรรมคือเป็นจุดศูนย์กลางมีความสม่ำเสมอมีความเที่ยงตรงแม้โลกจะเป็นของเอียงสภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของแม่แน่นอนจะแปรสภาพไปตามการตามเวลาก็ตามแต่เรื่องธรรมะซึ่งเป็นของคงที่ได้แต่ความถูกต้องอยู่เสมอไม่มีความคาดเคลื่อนจากความคงที่คือความถูกต้องนี้เป็นของมีประจำอยู่ในโลกมานานแม้พระพุทธเจ้าที่ได้อุบัติตรัสรู้ขึ้นมาก็มาตรัสรู้พระธรรมนี่แหละไม่ได้ไปตรัสรู้อันใดซึ่งเป็นสิ่งที่จะแปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งกว่าธรรมะนี้ไม่มีฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนจะได้นับถือเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สามารถทั้งความรู้ความฉลาดทั้งการบำเพ็ญมาทุกด้านจึงได้เป็นศาสดาของโลกเป็นผู้นำของโลกได้โดยสมบูรณ์ถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกันกับพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวก็ตามโลกของเราไม่ว่าทวีปไหนย่อมจะอาศัยความสว่างสวยจากพระอาทิตย์ดวงนี้ทั้งนั้นพระอาทิตย์สามารถที่จะส่องความสว่างไปได้ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าทวีปใดๆโลกจึงต้องได้อาศัยพระอาทิตย์สำหรับผู้มีในตาอันดีอยู่แล้วถือพระอาทิตย์เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับพวกเราทั้งหลายนั้นเช่นเดียวกับดาวที่มีอยู่บนฟ้าแม้จะมีจำนวนมากก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำโลกให้มีความสว่างสวยได้เหมือนดังพระอาทิตย์แม้จะมีเพียงดวงเดียวฉะนั้นในโลกทั้งสามต้องอาศัยปฏิปูออกจากศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราให้ความสว่างสวยแก่โลกมนุษย์โลกของ

ราก็ต้องเคารพธรรมะเทวดาอินพรหมก็ยังต้องมีความเคารพธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมะจึงเป็นเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างทั่วทั้งไตรโลกธาตุนี้ต่างท่านที่อยู่ที่ไหนก็ยอมกราบไหว้นอกจากคนที่จะไม่มีในตาแล้วไม่ถือพระอาทิตย์เป็นของสำคัญเพราะตามองไม่เห็นแม้พระอาทิตย์จะมีอยู่บนฟ้าก็ไม่สามารถที่จะช่วยคนตาบอดให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนอย่างโลกทั่วไปซึ่งเขามีในตาอันดีเราไม่ใช่เป็นคนประเภทนั้นคือเป็นคนประเภทที่มีในตาอันดีเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้แสดงออกหรือเราได้เห็นในตำรับตำลาหรือครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงแสดงให้เราฟังจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดดีชั่วอย่างไรนั้นเราสามารถที่จะเข้าใจได้ตามความหมายแห่งธรรมะที่ที่บอกไว้สิ่งที่ว่าเราเป็นผู้มีในตาอันดีสิ่งที่น่ากลัวคือความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนบอกไว้โดยถูกต้องต่างท่านก็กลัวทุกข์เหมือนกันไม่เช่นนั้นจะไม่มีท่านผู้ใดพยายามมาฝึกฝนอบรมตนแม้จะเป็นความลำบากที่เรียกว่าทุกข์แต่ก็ยอมกระทำตามเนื่องจากว่าทุกข์นี้เป็นทุกข์ส่วนเหตุที่จะบำเพ็ญให้เป็นผลส่วนดีคือความสุขความเจริญขึ้นมาในตนจึงยอมเสียสละในเรื่องความทุกข์จะทุกข์ในการขวนขวายวิ่งเต้นมาเพื่อให้ทานก็ตามจะทุกข์ในการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยศีลจะเป็นศีลประเภทใดก็ตามจะทุกข์ด้วยการอบรมจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบให้อยู่ในอำนาจให้มีเศษมีแดนด้วยอัดด้วยธรรมก็ตามย่อมไม่ถือเป็นอุปสรรคในทุกข์เหล่านี้พอจะเป็นเครื่องขั้นกลางทางเดินของเราไม่ให้เป็นผู้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาที่ชาวพุทธของเราถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งอย่างนี้จึงไม่มีความท้อแท้อ่อนแอและมองเห็นสภาพทั่วไปที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าเป็นของไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นก็ดีได้ยินก็ดีผ่านทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงผ่านทางใจของเราไม่มีสิ่งใดที่จะแน่นอนเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถึงจะสถิตอยู่ได้ก็ชั่วขณะหรือชั่วระยะกาลแล้วก็ผ่านไปผ่านไปโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างนี้เราเป็นผู้มีในตาคือความรู้สึกซึ่งคอยจดจ้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เราก็ย่อมทราบได้ดีเหมือนกันว่าสภาพทั่วไปเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรที่จะทำความไว้วางใจนอกจากนั้นแล้วยังย้อนเข้ามาถึงธาตุขันธ์ของเราคือสกลกายชีวิตจิตใจที่เป็นอยู่ครองกันอยู่เวลานี้เป็นขึ้นมาจากกองธาตุสี่ดินน้ำลมไฟประชุมกันแล้วมีใจซึ่งเป็นเจ้าของเข้าครอบครองในนี้เรียกว่าสัตว์เรียกว่าบุคคลเรียกว่าหญิงว่าชายแต่เมื่อถึงการของสภาพนี้แล้วก็ย่อมมีการแปรสภาพไปเช่นเดียวกับสิ่งทั่วไปมีปัญญาของเราก็สามารถที่จะสอดรู้ในสิ่งเหล่านี้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ชี้บอกไว้ทุกแง่ทุกมุมเมื่อเป็นเช่นนั้นความประมาทนอนใจก็ค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับลำดับเพราะความหิ้งภัยในสิ่งที่ไม่น่าไว้ใจเหล่านี้เพื่อจะบำเพ็ญคุณงามความดีให้เป็นหลักธงชัยแก่จิตใจเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนื่องจากว่าจิตนี้แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรสภาพหรือสลายตัวลงไปก็ตามแต่จิตอันนี้เป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาไม่มีป่าช้าที่จะเผาศพเพราะจิตนี้ไม่เคยตายเมื่ออาศัยกรรมสิ่งใดที่ตนทำไว้แล้ว
สิ่งนั้นแลจะเป็นเครื่องอาศัยของจิตถ้าเป็นส่วนดีก็เป็นเครื่องพยุงจิตใจให้รับความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าพบว่าชาติใดๆจะต้องอาศัยบุญกรรมที่ตนได้สร้างไว้นี้ทั้งนั้นเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องพาไปเป็นเครื่องพาให้อยู่เป็นเครื่องเสวยนอกจากนี้แล้วไม่มีอันใดที่จะเป็นสิ่งที่แน่นอนหรือให้ความอบอุ่นแก่ใจของเราในภพชาตินั้นๆมีการที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติของตนถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจมาเป็นลำดับลำนาแต่ปู่ย่าตายายจนถ่ายทอดมาถึงพวกเราจนเกิดมีความเชื่อมั่นเลื่อมใสอย่างเต็มที่ก็เนื่องจากเราได้พิจารณาตามดังที่กล่าวมานี้ว่าสิ่งใดที่เป็นของไม่กีรังถาวรก็ย่อมจะให้รู้เรื่องของสิ่งนั้นสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความกีรังถาวรก็พยายามจะส่งเสริมบำรุงสิ่งนั้นให้มีกำลังมากทั้งที่เราบำเพ็ญบุญกุศลอยู่เวลานี้นี่คือทางเดินที่ถูกต้องด้วยทางเดินที่ราบรื่นด้วยเดินไปเพื่อสถานที่อยู่ภพชาติที่อาศัยที่เป็นอยู่โดยความถูกต้องและราบรื่นด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างมาเองเวลานี้เราทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีเราก็ทราบชั่วเราก็ทราบเราก็มีโอกาสที่จะดัดแปลงตัวเองให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของเราได้โดยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ช่องบอกทางหรือเป็นธรรมชาติที่ชี้ช่องบอกทางเอาไว้แม้ตนเองจะเป็นเหมือนดังหนึ่งที่มีความสว่างสวายที่จะทำให้โลกอาศัยอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับพระอาทิตย์ก็ตามแต่ดาวแต่ละดวงละดวงย่อมสามารถส่องแสงสว่างรอบตัวของมันได้นี่เราจะไม่มีอำนาจวาสนาที่จะลื้อโลกลื้อสงสารให้ได้ผ่านพ้นหรือให้ได้รับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าก็ตามแต่เราก็ไม่ได้มองข้ามตัวของเราพยายามบำเพ็ญอบรมตนเองอยู่เสมอนี่เทียบกับว่าเราจะพยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เป็นความสว่างแสงสวัยรอบตัวของเราเรียกว่าเอาตัวรอดนั้นแลเป็นยอดดีถึงจะไม่สามารถอาจเอื้อมเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นจำนวนมากเราก็มีความสามารถที่จะยกตัวของเราให้ขึ้นสู่ระดับที่สูงได้เป็นลำดับหนักสรุปความแล้วเรียกว่าเป็นผู้สามารถช่วยตัวเองได้แม้จะช่วยคนอื่นยังไม่ได้ก็ตามฉะนั้นดาวแต่ละดวงละดวงแม้จะไม่ส่องแสงให้สว่างจ้าไปหมดทั้งโลกก็ตามก็เป็นความธรรมชาติที่ทรงคุณภาพหรือความสว่างสวัยของตัวไว้ได้อย่างสมบูรณ์เท่าดวงดาวของแต่ละดวงกระดวงเราที่เป็นพุทธบริษัทแต่ละท่านก็สามารถที่จะพยายามช่วยตัวเองและพยายามบำเพ็ญตัวเองให้มีความรู้ความฉลาดรอบตัวของเราได้สิ่งที่ผิดเรามีทางที่จะแก้ไขตัวของเราได้สิ่งที่ถูกก็สามารถที่จะพยายามส่งเสริมให้มีกำลังขึ้นภายในจิตใจของเราเช่นอย่างเราทำทานวันนี้เราก็ทำวันหน้าเราก็ทำตั้งแต่ปู่ย่าตายายเคยพาทำมานานเท่าไหร่จนกระทั่งบัดนี้และเราจะทำไปนานเท่าไหร่เราไม่นับเราไม่ประมาณขอแต่ชีวิตยังอยู่เท่านั้นจะทำไปจนสุดขีดความสามารถนี่ก็ชื่อว่าสร้างความสว่างสวัยคือบุญนั้นไว้เพื่อเราการรักษาศีลจะไม่ได้ศีลมากมายเหมือนอย่างศีลพระเจ้าประสงค์ก็ตามศีลประเภทของคารวะที่สมควรแก่ภูมิของเรายังมีอยู่ไม่ได้สุดขาดสูญจากโลกการบำเพ็ญศีลเราก็ไม่ได้ประมาทถึงวันพระหรือไม่ใช่วันพระก็ตามมีความรักในศีลและย่อมรักษาได้ทุกที่ทุกทางไม่ว่านอกบ้านในบ้านไม่ว่านอกวัดในวัดบำเพ็ญอยู่ในตัวของเราเราก็มีความสามารถมีความรักในศีลของเราเราก็เป็นผู้มีศีลก็ชื่อว่าเป็นความสว่างอันหนึ่งการเจริญเมตตาภาวนาแม้จะไม่ได้เหมือนแบบพระพุทธเจ้าก็ตามไม่ได้แบบของสาวกท่าน
็ตาม

ต่ขอให้ได้แบบตามลูกพระถาคตเช่นเดียวกับที่ท่านกล่าวไว้ว่าพุทธบริษัทเราเป็นลูกผู้หนึ่งในจำนวนแห่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่เป็นที่จะได้ตำหนิติเตียนตนเองเพราะคำว่าพุทธบริษัทมีทั้งภิกษุที่เป็นนักบวชฝ่ายชายแต่ก่อนมีภิกษุณีทุกวันนี้เอาสามเณรเข้าแทนฝ่ายคารวะก็มีอุบาสกได้แก่ผู้ชายฝ่ายผู้หญิงก็มีอุบาสิกาเช่นเราท่านนี่แหละแล้วท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้มีศีลประจำตัวในวาระที่ควรจะมีหรือมีเป็นนิจศีลก็มีจำนวนไม่น้อยสมบัติอันนี้ก็เป็นของเราการเจริญภาวนาก็ทำได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงจิตใจนั้นเพราะว่าจิตใจนั้นไม่ยอมคำว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงและไม่มีใครจะสามารถวัดตวงอำนาจวาสนาของกันและกันได้เราก็มีทางที่จะทำได้เราเป็นคฤหัสถ์เป็นผู้หญิงเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำได้ด้วยกันอยู่ในบ้านเราก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้นี่ก็ชื่อว่าสร้างอนุภาพแห่งดวงดาวของเราให้มีความสว่างสวยแผ่วพราวภายในจิตใจของเราให้รู้ว่าตังสิ่งนั้นเป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญให้รู้ว่าจิตของเราวุ่นเป็นยังไงจิตของเรามีความสะดวกสบายเพราะอะไรให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เสมอไปจะไม่ได้ตามแบบของพระพุทธเจ้าก็ได้ตามแบบพุทธบริษัทในคำว่าอุบาสกอุบาสิกาที่ว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าผู้หนึ่งเหมือนกันคุณงามความดีที่เราสร้างไว้มากเท่าไหร่นั่นไม่มีความสิ้นสุดไปไหนจะติดตามตัวของเราไปพบหน้าชาติหน้านอกจากปัจจุบันนี้เลยยังจะต้องส่งเสริมเราไปเป็นลำดับลำดับนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกนี่แหละเป็นมิตรสหายที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างจริงจังหนึ่งผิดกับมิตรสหายภายนอกเรื่องภายนอกแม้จะมีความรักความเสน่หาฝังจิตฝังใจต่อกันก็ตามแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วก็เป็นแต่เพียงร้องไห้นั่งเฝ้ากันอยู่เท่านั้นเช่นพ่อแม่ของเรามีความรักเราแค่ไหนเรามีความรักพ่อแม่แค่ไหนมีความรักในลูกในผัวในเมียแค่ไหนมีความรักในญาติวงพงศาเท่าไรมีความรักในญาติมิตรสหายเท่าไรแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นแล้วต่างท่านก็ต่างมองดูหน้าแบบกระพริบตาไม่ลงเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะแก้ไขเราให้ดีขึ้นจากความเป็นอยู่ในฐานะทรมานเช่นนั้นได้และไม่สามารถที่จะแก้ไขความเป็นความตายความตายของเราให้กลายมาเป็นปกติโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไปถึงความตายอีกได้เมื่อจากอัตภาพนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ไปสู่ภพนั้นภพนั้นไม่สามารถที่จะส่งเสริมเราให้ได้รับความสุขความเจริญในภพอะไรอีกต่อไปเป็นแต่ยังมีความรักความเสน่หาจนสุดขีดความสามารถเป็นอยู่เพียงแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะมีความสามารถอาจเชื่อมให้เราได้รับความสุขความเจริญเพราะญาติมิตรสหายมีพ่อแม่ของเราเป็นต้นแต่บุญกุศลนี้เป็นธรรมชาติที่สามารถได้จริงสามารถยิ่งกว่าใดๆสิ่งใดๆในโลกไม่มีใครตามบอกไม่มีใครตามพาดำเนินในทางนั้นแต่เราสามารถไปถูกเบื้องหน้าแห่งบุญเมื่อมีให้เต็มที่ภายในจิตในใจแล้วความบริสุทธิ์จะไม่มีใครบอกก็ตามจะเป็นผู้บริสุทธิ์และรู้ความบริสุทธิ์ของตนในขณะนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงบำเพ็ญคุณงามความดีมาจนปรากฏชื่อลือนามไม่มีใครจะเสมอเหมือนพระองค์ได้เมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็ไม่มีใครเสมอเหมือนศาสนาของโลกนี้มีเพียงครั้งละองค์ละองค์เท่านั้นนะนี่เพราะความธรรมที่แตกจากโลกเมื่อความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นมาผลรายได้จึงเป็นสิ่งที่แตกจากโลกไปเป็นลำดับนี่เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระองค์มาเองทั้งนั้นไม่มีใครจะสามารถจะสร้างให้พระองค์ได้เรื่องความรักความเสน่หา
่างคนต่างเกิดมาในสถานที่ใดต้องมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีญาติญาติมีมิตรมีสหายจะไม่มีความรับความชอบความเสน่หากันอย่างไรต้องมีเหมือนกันแต่มีอยู่เพียงแค่จิตใจเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะทำผู้นั้นให้ดีได้ด้วยความรักของตนผิดกันกับบุญกับกุศลมากมายมีแยกประเภททางโลกทางธรรมแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการประมาทญาติมิตรสหายเป็นการประมาทพ่อแม่อันนั้นเป็นที่พึ่งอันหนึ่งเป็นบ่อบุญบ่อคุณของเราญาติมิตรก็เป็นที่พึ่งอันหนึ่งพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ในโลกอันนี้แต่ไม่สามารถที่จะพึ่งได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเราผู้เรียนหลักธรรมะจึงต้องเรียนทั้งโลกนี้เรียนทั้งสิ่งเกี่ยวข้องอยู่ในปัจจุบันนี้เรียนทั้งโลกหน้าเรียนทั้งสิ่งที่จะเกี่ยวข้องเราไปในโลกหน้าพบหน้าสถานที่อยู่ตลอดถึงสิ่งที่เสวยในพบหน้าเพราะพบหน้ากับพบนี้มีสิ่งเสวยเสมอกันด้วยอำนาจแห่งจิตเป็นผู้ยังไม่พอกับอาหารต้องมีความต้องการเสมอกันแต่จะมากหรือน้อยแต่รับความสุขหรือความทุกข์นั้นขึ้นอยู่กับสมบัติของจิตที่ตนได้สร้างไว้มากน้อยแค่ไหนนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งนั้นบรรดาท่านทั้งหลายรุ่นแล้วตั้งแต่เป็นผู้มีเกียรติและมีศักดิ์พยายามมาบำเพ็ญคุณงามความดีเต็มอย่างเต็มจิตเต็มใจเต็มกำลังความสามารถบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงให้สมเด็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายนับตั้งแต่ปัจจุบันและอดีตที่ผ่านมาแล้วที่ได้บำเพ็ญมาแล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่จะบำเพ็ญต่อไปนั้นจงเป็นไปตามความมุ่งมั่นปรารถนาของท่านทั้งหลายในอวสานแห่งธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรเสียเวลาความน่าแห่งบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ทรงตามคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและมีความปลอดภัยราบรื่นทั้งการไปการมาการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจงเป็นไปด้วยความสมหวังโดยทั่วหน้ากันเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: นี่เอาอันนี้เข้ามาประเคนท่านนี่นี่นี่เอายกเข้ามาประเคนท่านเอาเข้ามาประเคนเอาฉันเลยท่านฉันฉันเลยฉันเลยเอาเคลื่อนเข้าไปเคลื่อนเข้าไปวางนั่นเอาเคลื่อนเข้าไปนี่อ่ะมวนทูนี่สวยงามเหลือเกินมวนทูนี่สวยงามอะไรเป็นภรรยาของหมออะไรน่ะนี่อ่ะตะกี้นี่มาเห็นมาอยู่นี่มวนทูสวยงามเหลือเกินแล้วเราไม่เห็นเราเห็นมวนพลูสวยงามเนี่ยนี่เราเป็นคนที่นิ้วที่เหลือเลยจะไม่กล้าขันหมากนั่นขันพลูนะเข้าใจไหมมันเข้ากันไม่ได้จริงจังสวยงามมากดูเหมือนคนกบแต่ไม่กบ
2: ดูเกลือไม่ฝนกบ
1: มากกว่าที่อื่นนะกลางป้าดูสารรู้สึกแห้งแล้วมากทำผมเคียมก็ทำมันก็ตกแบบฝนเคียมเลยมันก็เคียมมันไปเลยก็ยังดีอยู่ยังชุ่มเป็นแห้งๆเขาไปดูเจอที่ว่าโสกรามวันนี้มันเข้าไม่ได้นะก็จะเข้าไปอยู่ข้างในอยู่ปลอกแปลให้ชั่วถึงหาทางเข้าไม่มีมีทางเข้าก็เข้าแล้วก็ขึ้นน่วมมันพาดอันนั้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเตยดีโหแมวก็ไม่เมื่อกะวันที่ที่สี่มีผ้านี่เนี่ยไปครั้งนี้ผมจะทางหน้าเขาไปดูจริงเตยดีเนี่ยเรามีความศรัทธาเลื่อมใสเชิดทูลมากทีเดียวเพราะเหตุไรก็เพราะเพียงที่จะมาบรรจุในเจดีย์ใหญ่อันนี้ก็คือพระธาตุของครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำพูดให้เต็มก็คือมีจากพระธาตุของพระอรหันต์ทางด้านเจดีย์อันนี้คือวัยโสกาลาเป็นพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งนั้นจะมารวมอยู่ที่นั่น

0: ้องชาวไทยเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจนะเมื่อที่เราพอใจและเทิดทูนช่วยเต็มกำลังของเราที่จะช่วยได้มากน้อยเพียงไรเพราะเพลงนี้จะได้กราบไหว้บูชาของพี่น้องลูกหลานของเราไปเป็นเวลานานเนี่ยคือข้อค่าที่จะมานี่ไม่น้อยเนาะท่านก็ไปหามาบรรจุในเตยูนี่เป็นข้าค่าเพชรน้ำหนึ่งเราจึงพอใจแล้วก็ช่วยเต็มกำลังของเราก็เลยว่างานเตยูนี่ว่าให้เราเป็นประธานเราก็พอใจเพราะอะไรพูดชื่อจะให้เราเป็นประธานในงานนี้ชื่อใครมีจะเพชรน้ำหนึ่งอยู่นั้นซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเรามาโดยลำดับแล้วเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาจะเข้ามาที่นั่นทั้งนั้นแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เหมือนกันอยู่เฉพาะปัจจุบันนี้บรรดาพระเจ้าพระสงฆ์คือแสดงออกซึ่งผลแบบผลอัศจรรย์เหมือนครั้งพุทธกาลมีจำนวนไม่น้อยคือครูบาอาจารย์เฉพาะตามเรื่องก็คือสายหลวงปู่มั่นก็ขึ้นแบบเพื่อทำจริงๆอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื่อมผาที่ไหนท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนตักตวงเอาคุณงามความดีเด่นขึ้นเด่นขึ้นจนกลายเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานขึ้นมาในหัวใจของท่านเวลาท่านล่วงไปแล้วหรือชาสัญญาณุภาพความดีทั้งหลายก็มาประกาศทางร่างกายคือกลายร่างกายนั้นกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอีกทีนึงที่เราทั้งหลายจะกราบไหว้บูชาเราไม่จะเป็นอย่างนั้นเราทำอย่างท่านไม่ได้ก็ขอให้เราส่วนบุญส่วนกุศลจากท่านมาเป็นสมบัติของเรานี่ก็เป็นมหามงคลแก่เราด้วยกันเหนือที่เราอุตส่าห์พยายามช่วยนะเพื่อว่าโสกรามเราก็พยายามช่วยเต็มที่ก็จะประกาศกล้องให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้พยายามช่วยเหลือเมื่อความพร้อมเพียงสามัคคีกันเจดีย์อย่างนี้จะเป็นเจดีย์อยู่ในท่ามกลางแห่งประเทศไทยของเราที่สำคัญมากเจดีย์หนึ่งนะไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเจดีย์อย่างพระธาตุพนมนครปฐมเป็นเจดีย์ของพระบาทของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นเจดีย์ของบรรดาสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าจึงรวมกันจำนวนมากที่จะมาเป็นจะมาพักจิตอยู่ในที่นั้นอย่างเวลานี้ที่นับได้นะเราพูดให้ชัดๆนี่คือภาษาของธรรมเราหาความดีหาความดีด้วยกันทุกคนได้มาเล็กมาน้อยก็ปลื้มปกปลื้มใจอนุโมทนาด้วยกันแล้วก็พูดที่ไม่มีก็ให้พยายามหาผู้ที่มีมาแล้วก็ให้เทิดทูนรักษาสมบัติงั้นๆขึ้นไปเลยรักษาโดยรู้ความรู้จักประมาณแต่นี่ความดีทั้งหลายออกจากพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วนี่มาประกาศกล้องอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ให้เห็นอย่างชัดเจนก็ในวงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแล้วนี่เห็นอย่างชัดเจนเพราะท่านอย่างนี้ปฏิบัติก็เห็นอย่างชัดเหมือนกันเวลาท่านปฏิบัติองค์ไหนองค์ปฏิบัติแหมคือนะพวกเรามันทำไม่ได้ไปดูแล้วกับท่านทำได้ที่พวกเราเป็นไม่ได้ท่านเป็นได้นั่นสินี่ให้เห็นชัดเจนอย่างเวลานี้ซึ่งออกอย่างชัดเจนคืออัตถิกายเป็นพระธาตุอัตถิของลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่มั่นอย่างนี้ที่เวลาร่วงรับไปแล้วอาถิของท่านกลายเป็นพระธาตุไม่น้อยนะเอาลองนับดูที่ผู้กำกับ นักให้ชัดเจนฟังออกทางมึงเอางับองไหนเพื่อนมาเอาแล้วก็คอยฟังเนี่ยไม่น้อยนะนี่ที่ท่านจักตัวเอามาขนนิพพานที่เลิศเลยให้ประกาศออกมาทางร่างกายของท่านคืออจิตท่านกลายเป็นพระธาตุธรรมที่ท่านสอนโลกก็สอนไปแล้วส่วนที่เหลืออยู่ในส่วนอยากก็คืออจิตท่านกลายเป็นพระธาตุมีจำนวนไม่น้อยนะหรือองค์ไหนเอาว่าสิ
1: หลวงปู่แหวนครับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรมหลวงปู่ตื
0: ้ออ
1: ันนี้เชียงใหม่นะครับเนี่ยแล้วก็มาหลวงปู่ล่า
0: อาจารย์คำดี
1: อาจารย์หลวงปู่คำดีท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุวัฒน์นี่ด้วยเปล่าคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: สุวัฒน์ครับแล้วก็
0: อาจารย์จวน
1: อาจารย์จวนหลวงปู่ตัน
0: ใช่
1: หลวงปู่ตันนะครับทีนี้คุณฝ่ายผู้หญิงกับคุณแม่แก้วตะกอนเลยครับ
0: ฝ่ายผู้ชายยังไม่หมดนะ
1: ยังนี่ครับ
0: เอออาไปคว้าผู้หญิงมาแล้วมันผู้หญิงอย่างนี้มันขี้เกียจพอมางานจะตายจะดวงเอามาให้ตีไว้ก่อนเอาทั้งนี้ขึ้นก่อนเอาว่า
1: หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยไม่ทราบว่า
0: ใช่ใช่แง่แง่เลย
1: ครับ
0: แง่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยแง่ไปร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์คร
0: ับแล้วก็องค์ไหนอีกนะท่านขวางองค์หนึ่งท่านขวางลูกหลานหลวงปู่พรมยงเย็น
1: ครับ
0: นี่เป็นพระธาตุเงียบเงียบนั่นองค์นี้เป็นพระธาตุ
1: อีกสองเลยนะการจันผางกับหลวงปู่พรม
0: คือวันนั้นสององค์
1: ครับสององค์เลยครับ
0: มันกี่องค์แล้วล่ะ
1: 17แล้วครับ
0: เหร
1: อ17แล้วครับ
0: นั่นตั้งขึ้นนี่คือเพชรน้ำหนึ่งชายแห่งท่ามกลางแห่งกรุงสยามของเราซึ่งเป็นชาวภูเนี่ยได้เห็นชัดเจน
1: ฟันครับ
0: หลวงปู่ฟัน
1: เร็วๆนี้อาจารย์เจี๊ยรับรองไหมครับ
0: เรายังไม่ยังเอาไว้ก่อนให้เห็นชัดเจนก่อน
1: คร
0: ับ ก็จะค่อนข้างแน่แล้วเราอยากคือเห็นต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะออกประกาศนะคือเราโกหกใครไม่เป็นภาษาจำว่าจะให้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นใครจะมาว่าอะไรให้เราโจมตีเราโจมตีไปว่างั้นเลยของจริงเป็นของจริงของปลอมเป็นของปลอมโจมตีมาเท่าไหร่ก็ปลอมมาเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะของจริงมีอย่างเดียวจริงตลอดของปลอมมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ร้อยพันจมไปหมดเพราะเป็นของปลอมเข้าใจหรือเพราะงั้นเราจึงพูดได้เต็มปากอาจารย์เชื่อนี่เราก็ค่อนข้างเชื่ออยู่แล้วแต่จะยังไม่ประกาศจงแจ้งซะก่อน
1: คร
0: ับ แล้วให้เห็นอันนั้นของท่านซะก่อนเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเราก็บอกเป็นพระสำคัญแต่ยังไม่เห็นพยานนั้นออกมาเราจึงว่าข้อเรียกว่าเรารอนิดหน่อยฟังที่ให้รอก็รอที่ไม่แง่ก็ให้รอคือแง่แล้วอย่างนี้ออกเกิดได้เลย
1: อาจารย์ชาครับ
0: อาจารย์ชา
1: ครับ
0: องค์หนึ่งเมื่อลูกติดสังจันมั่นนั่นแหละอาจารย์ชาก็ลูกติดสังจันมั่นสายพ่อแม่อาจารย์มั่นทั้งนั้นแหละเรื่องเกี่ยงอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้18แล้วครับ
0: นั่นฟังด้วย
1: อันนี้รุ่นเก่าไม่ทราบว่ารุ่นเก่าปู่สิงห์หลวงปู่สิงห์หลวง
0: หลวงปู่สิงห์ได้ทราบว่าเป็นพระธาตุนะ
1: รุ่นเก่าก็ไม่ทราบแล้วก็ไม่ทัน
0: อันนี้ต้องทราบมาเป็นประกาศก็สมชื่อสมนามที่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่วัดสายวานโคราชท่านเป็นลูกศิษย์เรียกว่าต้นเป็นเหลือนะ
1: ครับถ้านับก็19ครับ
0: ฮะ
1: จะเอาหลวงปู่สิงห์ด้วย19หลวงปู่สิงห์ก็คู่กันนะครับท่านหลวงปู่ปิ่นนะครับท่านคู่กันไม่ทราบว
0: ่
1: า
0: อันนี้มันคอนซั
1: ค
0: นะ
1: ไม่ทราบนะ
0: ครับสองปู่สิงห์นี่ชักแล้วนี่เป็นพระธาตุนะคือวัดส่วนหยาบต้องเอาพระธาตุวัดก่อนตามหลักเกณฑ์ของตำรับตำราบอกไว้อย่างชัดเจนอัฐิที่จะกลายเป็นพระอรหันต์กลายเป็นพระธาตุได้นั่นคืออัฐิของพระอรหันต์เท่านั้นฟังตัวเท่านั้นที่ขาดเลยเมื่อออกมาอย่างนี้ก็ประกาศป้างเลยชัดเจนไอ้ธรรมดาเรานี่ที่สามัญเนี่ยท่านทราบก่อนแล้วเนี่ย ตั้งแต่ยังไม่ตายนะครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ใดเป็นยังไงในวงปฏิบัติลูกศิษย์ลูกหาท่านทราบมาชัดเจนตลอดอันนี้มาประกาศตอนที่สุดท้ายของท่านที่ร่วงไปแล้วท่านนั้นเองสำหรับภายในที่ท่านอยู่ด้วยกันศึกษาลงมาด้วยกันท่านทราบกันมาตลอดเลยเพราะลูกศิษย์จิตลูกศิษย์ทำลูกอาจารย์ก็ลูกศิษย์ไม่พูดต่อกันจะพูดต่อใครการเทศนาว่าการเรื่องจิตใจการดำเนินก้าวเดินเป็นยังไงเพื่อมรรคเพื่อผลขั้นใดภูมิใดท่านจะชี้แจงแสดงเหตุผลท่านไม่บอกว่าท่านได้รับบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนั้นก็ตามแต่ธรรมชาติที่ท่านนำออกนี้คือทำล้วนออกเป็นขั้นเป็นภูมิไปเลยนั่นมันมีใครจะไม่ยอมรับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดกี่พันท่านทราบกันหมดเป็นจะว่าทั้งท่านไม่พูดเฉยๆเงียบเอานั่งเองอันนี้ออกมาเปิดเผยแล้วจึงประกาศให้พี่น้องหลายทราบเมื่อสองสามวันนี้เราก็ได้พูดนี่นะอันนี้จะเป็นองค์ท่านเองรู้ธาตุในธาตุขันธ์ของท่านเองคนอื่นไม่รู้เวลามีชีวิตอยู่จิตของท่านสง่างามจ้าครอบธาตุขันธ์นี้นะครอบธาตุขันธ์นี้แล้วเราก็บอกชัดเจนแล้วว่าจิตตั้งแต่บรรลุธรรมปึ่งขึ้นมาแล้วนี่แหละที่ว่าฟอกธาตุขันธ์ที่เป็นเรือนร่างของจิตที่บริสุทธิ์นั่นฟอกมาโดยลำดับจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยกระแสของจิตที่บริสุทธิ์นี่กระจายออกทั่วสรรพาร่างกายเรียกว่าฟอกธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนละส่วนหยาบเหมือนคนทั่วไปนี้ให้กลายเป็นส่วนละเอียดเข้าไปส่วนละเอียดเข้าไปท่านรู้ของท่านมีของท่านผู้ที่หลุดพ้นแล้วท่านรู้จิตอยู่ในคือร่างกายนี้เป็นเรือนร่างของจิตที่บริสุทธิ์นี่เวลาจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นการฟอกจิตในฟอกโดยหลักธรรมชาติตั้งแต่วันบรรลุมาฟอกนี้เรียกหลักธรรมชาติอย่างละเอียดละออเรื่อยเรื่อยที่เด่นที่สุดก็คือเวลาท่านเข้าสมาธิสมาบัติภาวนาของท่านนั่นแหละกระแสของจิตเข้ามานี่หมดที่นิโรธเข้ามานี่หมดกระจายฟอกธาตุขันธ์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่ท่านมองดูธาตุขันธ์ของท่านถ้าพูดเทียบกับโลกนี้เรียกว่าเป็นทองทั้งแท่งทองทั้งแท่งอยู่ในนี้แต่สายตาของเราก็เป็นคนเหมือนท่านเราแต่สายตาของธรรมท่านเห็นของท่านเองเป็นเหมือนทองคำทั้งแท่งทั้งแท่งพากันเข้าใจจะนะพูดคำนี้ท่านเคยได้ยินไหมพูดอย่างนี้เคยได้ยินไหมท่านจะไหลนี่ละเรื่องธรรมที่บริสุทธิ์ดูเรือนร่างของตัวเองเป็นส่วนหยาบก็รู้ชัดเป็นโดยลำดับอย่างนี้ละนี่ละท่านมรณภาพไปแล้วจะไม่กลายเป็นพระธาตุได้อย่างไรก็กระจ่างอยู่ภายในตั้งแต่ท่านยังไม่ตายอยู่แล้วธาตุขันถูกซักฟอกเป็นธาตุขันที่ละเอียดออจนกลายเป็นธาตุขันที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์แต่สายตาของโลกเป็นธาตุขันธ์ธรรมดาเหมือนเราแต่สายตาของธรรมที่เป็นผู้รับผิดชอบคือจิตที่บริสุทธิ์ของท่านครองร่างอยู่เนี่ยท่านดูกระจ่างของท่านอยู่ตลอดเวลาเห็นชัดเจนหมดนี่ฟังถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ฟังให้ฟังนะเราจะเปิดให้เต็มเหนียวเรื่องขี้มูราขี้หมาแห้งที่มันโจมตีนั้นนี่มีแต่มูดแต่พูดยาเอามาเป็นสรณะสรังกัจฉามีนะให้เอาพุทธังธัมมังสรังกัจฉามินี่มากราบไหว้บูชาแล้วปฏิบัติตามนั้นท่านทั้งหลายเจ้าก็นี่นะถ้าเชื่อตามกองหมู่กองขูดนั้นก็มีแต่มันจะฟาดตรงพงนี้ให้เป็นกองหมู่กองขูดทั้งหมดเข้าใจเหรอธรรมนี้ดึงออกจากกองหมู่กองขูดถ้าฟังเสียงธรรมไม่ได้หมดค่าหมดราคามนุษย์เรานี่ให้ฟังให้ชัดนะวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุของครูของพระอรหันต์กายจิตของพระอรหันต์กายเป็นพระธาตุนี่ได้19องค์นะ
1: ก็20ขอนแก่นนะหลวงปู่ผาง
0: หลวงปู่ผางองค์หนึ่งนี่นี่องค์
1: เจ้าคุณอริยะเวทีเร็วๆนี้ครับ
0: เจ้าคุณอริยะเวทีมหาเขียน9ประโยคที่แรกเราสงสัยท่านก็อยู่ของท่านแต่มีที่สำคัญอยู่คือว่าท่านส่งพระท่านมาหาเราเรื่อยมาอยู่กับเราเอาส่งองค์นั้นไปแล้วขอองค์นี้กลับคืนไปนู่นแล้วส่งของท่านออกมาเรื่อยหาเราไม่ทราบว่าท่านสนใจธรรมะของเรามากน้อยเพียงไรนะในเวลาพอทราบว่า อัฐิของท่านกลายเป็นธาตุเอ๊ะ

0: ท่านเป็นยังไงยังงงๆอยู่ท่านก็อยู่เงียบๆของท่านก็หมดเวลามาทราบจากพระที่หลังนี้ไอ้เทพของเราอยู่กับท่านหมดเลยท่านฟังอย่างเงียบๆทำอย่างเงียบเพราะงั้นเวลาส่งพระมาเนี่ยท่านจึงส่งจากวัดท่านมาหาเรามาขอฝากบางทีก็เขียนจดหมายมาบางทีก็ฝากคำมาพร้อมกับผู้มาท่านเขียนจดหมายมาเองมาฝากเราให้มาอยู่ด้วยอยู่ด้วยเวลาย้อนหลังไปนี่เทพของเรานี่มีทุกขั้นทุกกลุ่มของธรรมท่านเก็บไว้หมดท่านฟังโดยตลอดผู้เดียวเงียบๆว่างั้นเราจึงอ๋อนั่นยอมรับแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนะเป็นแล้วนี่เป็นเงียบๆอย่างนั้นเพราะท่านฟังท่านปฏิบัติเงียบๆอยู่งั้นตัวเราเองก็ไม่รู้นะว่าท่านเอาธรรมของเราไปเป็นแนวทางอย่างไรหรือไม่ที่ชัดเจนออกมาก็คือว่าพระของท่านจะส่งมาเรื่อยส่งมาวัดเรานะเงียบๆนะส่งมาวัดเราแล้วก็ขอกลับคืนไปแล้วส่งมาใหม่แล้วขอกลับคืนไปเรื่อยอย่างนั้นแหละนี่แหละอายุเท่าไหร่แล้วกี่องค์แล้วล่ะ
1: 21แล้วครับ
0: นู่นน่ะเห็นไหมปัจจุบันนี้อ่ะอาทิของพระของท่านกลายเป็นพระธาตุ21องค์แล้วนี่คือพระอรหันต์21องค์ท่านทั้งหลายยังไม่เคยเห็นศาสนาของพระพุทธเจ้าให้ดูซะบ้างอย่าดูแต่กองหมู่กองคู่ที่มันหลอกลวงโลกอยู่นั่นน่ะเหยียบนั้นเหยียบนี่ถ้าผู้ใดสร้างความดีความดีแล้วมันไปหาเหยียบย่ำทำลายจุดเผาไปเรื่อยๆถึงผู้สร้างความดีเพราะมันไม่มีความดีจะสร้างมันมีตั้งแต่ความชั่วช้าลำโมคอยทำลายฉะนั้นคอยทำลายนี่คอยโจมตีที่นั่นโจมตีนี่นี่คือพวกนี้ไม่มีชิ้นดีไม่มีความดีติดตัวยึงแสดงออกตั้งแต่ความชั่วช้าลำโมทำลายความดีคนดีทั่วเหยาะทุ่งหย่อมหญ้าไปในเวลานี้นี่จิตใจมันต่ำเท่าไหร่มันขึ้นเหยียบทำให้แหลกแล้วไปหมดให้ท่านทั้งหลายจำมาไว้นี่หลวงตานี่จวนจะตายแล้วนะยึงพูดให้ชัดเจนเราไม่เคยจะทกทานกับสิ่งใดในสามเดือนโลกธาตุขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีในหัวใจเราผ่านหมดแล้วนี่อวดหรือไม่อวดท่านทั้งหลายฟังสิแล้วท่านถ้าว่าอวดทำที่เราสอนท่านทั้งหลายเวลานี้ตั้งแต่เริ่ม2493มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้กี่กันฟังที่นั่นเทศทั่วประเทศไทยและเทศเหล่านี้ยังออกทั่วโลกอยู่ด้วยอินเทอร์เน็ตออกหมดนี่อวดโดยตัวหรือไม่อวดที่กองมูดกองพูดมันฟ้องร้องอยู่เวลานี้ว่าหลวงตาบัวนี่อวดอุตริมนุษยธรรมมันจะฟ้องว่าหลวงตาบัวนี่เป็นปาราชิกไอ้หลวงตาบัวนี่ก็บวชเรื่อยตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังกำลังอวดอยู่เห็นไหมล่ะนั่นเห็นหรือไม่เห็นนี่ละธรรมกับกองมูดกองพูดเราทำนี่อมธรรมปากเราอมธรรมปากพระพุทธเจ้าอมธรรมหัวใจพระพุทธเจ้าอมธรรมนำธรรมมาสอนโลกร่มเย็นไปหมดนี่ปากสาวกทั้งหลายองค์ธรรมองค์ธรรมพอใจของท่านเป็นธรรมแสดงออกมานี่เป็นธรรมนั้นเรียกว่าปากองค์ธรรมสอนโลกไปที่ไหนโลกนี่รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นเวรเป็นสุขไปเรื่อยๆอย่างนั้นนี่เรากันปฏิบัติแทบเป็นแทบตายก็เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเดินตายที่ดิมาสอนท่านทั้งหลายเวลานี้เราเป็นของเล่นเมื่อไหร่เรามาสอนท่านทั้งหลายพอจะมาฟังเล่นๆกับเราได้หรือนี่ก็ปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายก็เล่าให้ฟังตั้งแต่ล้มลุกคลานไปอยู่บนภูเขาจะสู้กับกิเลสน้ำตาร่วงร้องไห้อยู่บนภูเขาสู้กิเลสไม่ได้หายหมากลับมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันนี่ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วคือจิตมันไม่ถอยมันจะเอาให้ได้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้มันปักอยู่อย่างนั้นหนักแน่นมากเรียนหนังสือก็เรียนแต่ภาวนาไม่ละนะหากไม่พูดให้ใครฟังบรรดาพระเจ้าประสงค์ที่เป็นนักศึกษาด้วยกันนักเรียนด้วยกันนี่เขาก็เป็นลิงเป็นข้างแบบพระนั่นแหละไอ้เราก็เป็นลิงเป็นข้างแบบพระแบบเราแบบเขาเหมือนกันนี่เวลาพูดเรื่องมรรคเรื่องผลมานี่เดี๋ยวคนนั่นจะหัวเราะย่อเย้ยเอาใช่ไหมล่ะเราไม่พูดแต่ภายในทำไม่อยู่อยู่ในภาวนาอยู่คนเดียวไม่ใครรู้นะภาวนาอยู่คนเดียวเรียนหนังสือก็ภาวนาไม่หยุดไม่ถอยตลอดกับเพื่อนก็ฝูงพูนแบบดิ้งแบบข้างแบบตลกเป็นในวงของพระนั่นแหละตลกก็ดีหรือหัวเราะก็ดีวงนั้นทำกับเขาได้สบายนะแต่ภายในนี้ไม่เคยออกเรื่องกิจสภาวนาเราไม่เคยพูดพอออกแล้วก็ดีถึงเลยทีเดียวพอถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ม่านนี้ก็ใส่เปี้ยงเปี้ยงก็ถึงจิตตั้งแต่มันนั้นเอาชีวิตเข้าแรกเลยเอาตายเลยคราวนี้ว่ามันได้ฟังธรรมะของท่านอย่างถึงใจ ไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่เราจะจริงหรือไม่จริงเจ้าจริงไม่จริงต้องตายนั่นทั้งที่ผู้เจ้าของไม่จริงต้องตายเท่านั้นเป็นอื่นไปไม่ได้เพราะทำนี้ถึงใจเต็มเหนียวแล้วตั้งแต่บัดนั้นมา เราตะเกียกตะกายเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นเวลา9ปีเต็มฟังให้ชัดพี่น้องทั้งหลายนะ นี่แหละที่ว่าสมบุกสมบันเฉียดสลบสลายแต่เราไม่เคยสลบสลายเราก็บอกไม่สลบเฉียดไปเฉียดมาอยู่งั้นตลอดจนกระทั่งถึง2493นี่แหละที่ฟัดกันไปฟัดกันมาตั้งแต่พื้นๆนั่งร้องไห้อยู่บนภูเขาจนกระทั่งถึงมาไอ้กี้เดียวตัวไหนเก่งเอามามานู่นเห็นไหมที่นี่ทำแก่กล้าแล้วนะนี่เวลาพิจารณาไปทำละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปที่เรียกมันก็ละเอียดของมันค้นผู้เสียหาที่ไหนก็ไม่เจอที่นี่มันก็ออกแล้วสิแต่ตอนนี้ไม่ได้สำคัญนะมันออกตามเวลากิเลสมันไม่แสดงตัวเฮ้ย นี่กิเลสมันไปไหนหมดเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วเหรอว่าเจ้าของนะมันไม่ใช่เป็นอรหันต์น้อยๆหรือกิเลสไม่เห็นมีสักตัวเดียวอ่ะมันไปไหนเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สำคัญว่าเราเป็นนะคือหาไม่เจอก็ว่าเฉยๆเราก็ไม่ลืมความคิดของเราทีนี้เวลามาถึงกิเลสนี่จะเหมือนไม่มีนะมันละเอียดสุดยอดมหาสติมหาปัญญานี่ล้างไปหมดเลยนะมหาสติมหาปัญญานี่ซึมไปเลยสติปัญญาจนมัดยังเหมือนเขาย้ำลาบนะปักปักปักปักปักปักสติปัญญาจนมัดพอก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วซึมไปเลยนี่แหละสติปัญญาประเภทนี้มหาสติมหาปัญญาประเภทนี้นะมันซึมกับกิเลสซึมไปไหนซึมตามกันไปเลยเป็นหลักธรรมชาติเราไม่ต้องมีเจตนาว่าจะละกิเลสละหลักธรรมชาติของธรรมที่มีกำลังแล้วเป็นอัตโนมัติมันตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัตินี่แหละฆ่ากิเลสแก้กิเลสไปโดยลำดับได้ล้างเอาไว้เวลากิเลสหนาแน่นนี่นั่นเอาหัวฟัดหัวแฝงล้มลุกคุกคามล้มลุกคุกคามไปตลอดก็รู้ในหัวใจของเราแต่เวลาทำแก่กล้าขึ้นมาเพราะการบำเพ็ญนี้มันทำนี่กิเลสค่อยอ่อนลงอ่อนลงทีนี้เวลากิเลสมันอ่อนลงเต็มที่แล้วคุยเขียงหาอะไรก็ไม่เห็นมันไปไหนก็ไม่เห็นเงียบเลยมีแต่ทำจ้าหรือคอยไต่คอยฟัดคอยเผาว่างั้นเถอะพอแพ้มาขาดสะบั้นเลยนี่ละทำเวลามีกำลังกล้าท่านไหนฟังเอานะในหัวใจของเราที่กิเลสกล้าแข็งแต่ก่อนนั่นแหละมันฟัดหัวเราในลงหมอนตุ่มตกจากหมอนลงกุฏิก็มีอย่างที่ว่าเนรผองวัดกับกิเลสมาอยู่ในห้องนั่งภาวนามันง่วงว่ามันเป็นยังไงมันถึงง่วงนั่งนะจะออกไปข้างนอกไปอยู่เฉลียงข้างนอกนั่งมินๆอย่างนี้แหละเอ้าถ้ามันง่วงเท่านี้มันตกเลยเกือบไปนั่งพอไปนั่งทั้งเสียงตบหรือตกจริงๆนี่ง่วงสู้กิเลสไปได้อันนี้เวลามันเป็นทั้งมันก็เป็นอย่างนั้นถึงเวลามันธรรมะมีความสามารถขึ้นมาแล้วนี้กิเลสจะหมอบถึงขนาดที่ไม่แสดงเลยถึงจะมีในจิตก็ไม่แสดงจริงนี่เป็นความคิดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆแล้วหรือนี่กิเลสมันหายหน้าไปไหนหมดไม่เห็นมีมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์เท่านั้นคือว่าเอาตอนกิเลสไม่มีเลยนี่หมดเวลาซัดกันไปมาขึ้นถึงฟ้าดินถล่มก็ปรากฏว่าเหมือนสามเดือนแล้วก็ท่านี่วันไปทั่วหลังมาดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครทีนี่เลยไม่ถาม อรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่เลยไม่ถามเข้าใจไหมแล้วจากนั้นมาก็เพื่อนฝูงก็ลุมแต่ก่อนอยู่แล้วไอ้เรื่องลุมเราเนาะเราห้องไปเอาปัดหนีเหมือนขโมยโจรผู้ร้ายหนีเจ้าหน้าที่นะเพื่อนฝูงลุมพ่อแม่อาจารย์เสียไปแล้วไม่มีที่เกาะเราก็หลบนั่นหลบนี่ไปองเดียวเพราะอยู่กับใครไม่ได้ถึงเวลาที่อยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้นะต้องอยู่องค์เดียวหมุนติ้วตลอดเวลากลางคืนกลางวันไม่หลับไม่นอนต้องบังคับให้หลับนี่เรียกว่าล้างเอาไว้คำว่าความเพียรไม่มีถ้าว่าเพียรก็เพียรเพื่อความพ้นทุกข์ไปนู่นเสียแต่จะความเพียรในประโยคพยามไม่มีมีแต่ความเพียรกล้าผ่าโผนโจรพยาถึงต้องบังคับให้หลับให้นอนบังคับด้วยพุทโธบังคับเข้าสู่สมาธิด้วยพุทโธเราไม่ลืมเราเป็นเองเวลามัน

มาจากหัวใจเต็มหัวใจพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตายแล้วจะไม่มีใครพูดอย่างนี้นะท่านพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ขึ้นมาทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นจงร่างพ้นทุกข์ปัจจุบันเท่าไหร่นี่ธรรมเดียวกันมาสอนโลกจะเป็นเสนียจะไรต่อโลกทำความที่หมายต่อโลกได้ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าพูดใครแต่งเอาว่าเราอวดรุ่นลีเอาอวดรุ่นลีข้อไหนเอาว่ามานั่นเราจะถามตั้งแต่ทำพื้นถึงนิพพานเอาถามมาการที่เรามาพูดแสดงธรรมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบัดนี้เราพูดโกหกมายาสาไถหลอกลวงประชาชนทั้งหลายพอที่จะกล่าวว่าเราอวดรุ่นลีผิดที่ตรงไหนเอามาข้านมานี่เราก็บอกแล้วให้ข้านมาตั้งแต่ทำพื้นถึงนิพพานเลยให้ข้านมาเราจะต่อกันทีเดียวนั่นก็ไม่เห็นใครค้านมีแต่เห่าว่าว่าอย่างนั้นนี่แหละกองมูดกองพูดมันคอยโจมตีของดิบของดีอัตธรรมที่โลกทั้งหลายบูชากันตลอดเวลากองที่กองมูดพูดใครบูชามันใครโกรธใครบูชามันใครชอบมันมันก็ยังเอามาอวดทำอยู่โดยดีเห็นไหมนี่แหละความหยาบโลนของจิตใจดวงเดียวนี่แหละจิตใจพระพุทธเจ้าจิตใจพระอรหันต์ทรงธรรมอันเลิศเลยจิตใจของมู่ต้องพูดนี่ทรงตั้งแต่มู่แต่พูดเข้าใจไหมล่ะแล้วกระจายมาเหม็นคลุ้งไปหมดเลยท่านทั้งหลายจะฟังทางไหนเอาฟังเอานะนี่เวลานี้กำลังหนาแน่นจิตใจที่ต่ำซามเหยียบย่ำทำลายธรรมที่เป็นของเลิศเลยให้ล่มจมลงไปมันจะยกตัวของมู่ของพูดของมันเป็นผู้เลิศเลยครองโลกซึ่งผลของมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันไปตลอดอย่างนี้แหละนี่เราพูดให้ฟังตั้งวันนี้นะ นี่ละการเทศนาว่าการมากน้อยเพียงไรตั้งแต่2493จนกระทั่งป่านนี้55 56ปีนี้แล้วทำท่านไหนก็ได้ฟังแล้วไม่ใช่หรือที่ประเทศนี้เทศมากี่ปีเดือนออกสังคมที่ช่วยชาติบ้านเมืองนี้ทั่วประเทศไทยกี่การเทศนะไปหามาจากไหนทำนั่นนะถ้าพูดถึงไปการเรียนจะเอาเรียนมาจากไหนมันจึงจะเอามาพูดได้พูดให้เต็มยศออกจากใจที่เดียวนั่นภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าทำเกิดจากพระทัยพระพุทธเจ้ากระจายไปเป็นพระไตรปิฎกจดจารึกออกไปนั่นเป็นเรียกว่าทำนอกไปแล้วทำภายในคือทำพระพุทธเจ้าทำพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมแล้วบรรจุธรรมไม่เต็มเอียดในนั้นนี่ก็ออกนั่นนำกาวเข้านี่เราเรียนมามากน้อยเราก็เรียนฟังที่ว่าทางปริยัติก็จนเป็นมหาเข้าใจไหมแต่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปเรื่องนั้นมันค่อยจางไปจางไปมันหมุนเข้ามาทางภาคปฏิบัติทีนี้พอรู้พอเห็นปฏิบัติการถอดถอนที่เด็กถอดถอนที่ใจถอดถอนที่ใจจากภาคปฏิบัติเรื่อยๆมากระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นทางปริยัติก็เป็นแบบแปลนแผนผังที่บอกเข้ามาที่บอกเข้ามาเราก็นำแบบแปลนผังของปริยัตินั้นเข้ามาปฏิบัติตัวของเราขึ้นมาปราบเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นทั้งหลายเห็นนี่แหละผลแห่งการปฏิบัติไม่ว่าสมัยใดก็ตามขอให้มีปฏิบัติปริยัติคือการศึกษาเล่าเรียนนั่นแบบแปลนแผนผังปฏิบัติให้นำแบบแปลนผังที่สาเราเรียนนั้นมาปฏิบัติตัวเองเหมือนเราเอาแบบแปลนออกมาปลูกบ้านปลูกเรือนถ้ามีแต่แปลนเฉยเต็มห้องก็เป็นแปลนเฉยไม่เป็นบ้านเป็นเรือนนะถ้านำออกมาปฏิปลูกถ้าบ้าปฏิบัติก็ปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาจนกระทั่งติดรามบ้านช่องสมบูรณ์จับแบบแปลน อันนี้เรามาปฏิบัติธรรมะทั้งหลายก็เกิดขึ้นศีลไม่ต้องพูดมั่นคงอยู่แล้วสมาธิความสงบร่มเย็นของใจปัญญาทุกขั้นขึ้นไปจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติทั้งนั้นความรู้ของจิตนี่เวลาได้รู้แล้วไม่มีขอบเขตเอาให้พูดให้ฟังชัดเจนการเรียนการศึกษาเราเรียนในหนังสือเล่มเดียวถ้าเราอ่านไม่จบตรงไหนตรงนั้นเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เราจะจําได้ที่เราอ่านผ่านไปเท่านั้นแต่เรื่องหัวใจนี่เวลาได้ ปรากฏธรรมขึ้นมาคือจิตกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะกิเลสที่ตัวมืดมิดปิดตามันจางออกธรรมกระจายออกกระจายออกความรู้ความเห็นที่เกิดจากธรรมล้วนนี่จะแสดงตัวตลอดเวลาที่นี่ก็เราเทียบให้อย่างชัดเจนก็คือว่าสภาวะธรรมทั่วโลกธาตุนี้เป็นเหมือนเชื้อไฟนะจิตใจที่เป็นนักรู้นักเห็นเนี่ยเป็นเหมือนไฟแล้วเมื่อเป็นเหมือนไฟที่นี่สภาวะธรรมทั้งหลายมันมีมากน้อยใจอันนี้จะตามรู้ตามเห็นสอดแทรกไปหมดเหมือนกับว่าไหม้ไปหมดนี่ละภาคปฏิบัติเวลารู้อย่างนั้นนะใครจะมาอวดมาเหยียบพระพุทธเจ้าได้หรือพระไตรปิฎกอันนี้ออกเผยผิวเผินนะพระไตรปิฎก
อันแท้จริงที่เลิศเลย

0: ือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั่นละธรรมเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นภาษาวกนายเกิดที่นั่นอยู่ที่นั่นแสดงออกจากที่นั่นนั่นนี้ธรรมเดียวกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติตามธรรมเดียวกันผู้รับรู้ธรรมทั้งหลายเขาคือใจภาชนะรับธรรมก็คือใจอันเดียวกันแล้วจะผิดแปลกแตกต่างไปไหนพอที่จะพูดไม่ได้พูดออกมาแล้วว่าโกหกหลอกลวงนี่ตัวหัวมันตั้งแต่โคตรแทรกมันก็ไม่เคยปฏิบัติแล้วมันมาอวดตัวเฉยว่ารู้รับรู้รับสบายกองที่กองนั่นน่ะเข้าใจไหมทำทั้งนี้เป็นกองที่อวดเท่าไรก็ที่ก็เป็นที่อยู่งั้นแหละจะให้ว่างเลยทองคำก็เป็นทองคำทั้งแท่งมันจะเข้ากันได้ยังไงนี่ธรรมเป็นธรรมมูดคูดเป็นมูดคูดแต่พระกันจำมาหน้าพี่น้องทั้งหลายนะ พูดเรื่องอะไรเลยหลงลืมไปเราก็ดีพูดถึงเรื่องธรรมะเป็นของเลิศเลยมาตลอดนะเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ปฏิบัติเถอะนะเหมือนการทำบาปทำบาปก็เป็นอากาลิโกทำเมื่อไรเป็นบาปเมื่อนั้นไม่ว่าทำมากทำน้อยเป็นบาปไม่มีที่แจ้งที่รับเป็นอยู่กับเจ้าของผู้ทำอาการทำความดีงามทั้งหลายก็ไม่มีที่แจ้งที่รับอยู่กับผู้ทำนี่แหละจากนั้นแล้วก็ท่านถึงขนาดที่ท่านบรรลุธรรมดังที่กล่าวมานี้เวลานี้พอนับได้ดีก็ตั้ง20
1: พระองค์ขอเสนออีก2ชื่อ
0: ฮะ
1: ขอเสนออีก2ชื่อหลวงปู่กงมากับหลวงปู่สิงห์พุทธาจาร
0: ย์เออใช่เนี่ยเนี่ยแน่แล้วทั้งนั้นนะนี่ก็อย่างนี้แล้วไอ้ผู้ที่ท่านที่ยังไม่ตายอยู่ในป่าในเขาว่าไม่มีหรือเวลานี้นะท่านอยู่ในป่าในเขาท่านบำเพ็ญท่านตักตวงของท่านเงียบเงียบเงียบมีน้อยเมื่อไรมันมีแต่เป็นหลวงตาบัวปากเปาะนี้เท่านั้นนะโดดออกมายุ่งเป็นบ้าอยู่กับโลกกับสงสารนี้ตลอดเวลาเข้าใจไหมนอกนั้นท่านก็ไม่ใช่นั้นท่านอยู่สงบเงียบงามตามันไม่งามตั้งแต่หลวงตาบัวเดียวว้าวว้าวโดนว้าวว้าวนี่เข้าใจไหมล่ะเล่าเนี่ยออกเป็นงานแต่ก่อนไม่ออกเทศกับเทศอยู่ในเทพในเทพมีแต่ธรรมะหม้อแรกหม้อผิวสอนพานี้ดิ่งดิ่งเลยเดียวพอออกช่วยชาติบ้านเมืองแกงหม้อใหญ่ก็มาแหละแกงหม้อใหญ่แกงหม้อแรกหม้อผิวมีน้อยมากถ้าสถานที่ใดมีพระเจ้าประสงค์ตั้งใจปฏิบัติอัตธรรมแล้วเฉพาะอย่างยิ่งคือวงกรรมฐานธรรมะจะออกเป็นแกงหม้อเรียกหม้อถือไปแทรกกันไปกับแกงหม้อใหญ่เท่านั้นถ้าที่ไหนไม่มีทางภาคปฏิบัติก็เป็นแกงหม้อใหญ่เทศสาธารณะทั่วไปก็เทศมาอย่างนี้แค่ว่าไงนี่เราทำของพระพุทธเจ้าเราเปิดอยู่ในหัวอกของเราเราไม่เคยจะตกกระทานกับใดในสามแดนโลกธาตุเราไม่มีเรื่องกิริยาการทุกอย่างนี้เอามาใช้ในวงสมมุติเท่านั้นแหละธรรมชาตินั้นผ่านไปหมดแล้วไม่ได้มีอะไรว่าโทษว่าบาปว่าบุญไม่มีพูดจริงจริงที่บริสุทธิ์ว่าโทษว่าบาปว่าบุญเป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่เป็นนิมิตหลุดพ้นแล้วผ่านหมดแล้วกิริยาที่มาใช้เหล่านี้ใช้อยู่ในวงสมมุติเท่านั้นเองเขาว่าอะไรก็ว่าประจำเขาว่าดีก็ดีดีเนาะหลวงก็ว่าไปเขาว่าชั่วก็ว่าประจำเขาเป็นกิริยาท่าทางรักษากิริยาท่าทางอันเป็นสมมุติเหมือนกันกับทั้งเขาทั้งเหล่านี้ให้อยู่ในความเหมาะสมสวยงามสังคมยอมรับเท่านั้นเองมันธรรมชาตินั้นไม่มีอะไรคาดถึงแล้วมีแต่ธาตุขันธ์ที่อยู่ในวงสมมุติก็ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสมมุติที่สังคมยอมรับกันเท่านั้นแหละเข้าใจเอาอันนี้เอาแค่นี้ถอดแล้วนะโอ้วันนี้มันไปยังไงก็ไม่รู้ละอีตาบัวนี่นะเหรออีตาบัวอีตาบัวเป็นยังไงวันนี้นะเหรออีตาบัวเป็นบ้าหรือถึงหัวอุตริเหรอมันโมโหเอาสักทีก็อีตาบัวก็ไม่ใช่คนตายมันก็โมโหได้เหมือนกันสิฮะกิริยาโมได้อยู่ว่าอะไรใจเป็นอะไรก็แล้วแต่นะส่วนกิริยาเขาโมโหก็โมโหตั้งแต่ตีหมาอย่างตีวะแล้วเคยตีหมาหมามันกัดกันสอนให้มันกัดกันให้มันเข็ดบัลลังก์พอหมามันกัดกันนั้นก็เรียกมาทั้งสองตัวเลยเอาต่อหน้าเลยนะเอาตัวนี้มาอย่างนั้นนะมาก็จับตัวนี้หวดปี๊ยะปี๊ยะให้มันเจ็บพอสมควรนะใส่ปี๊ยะปี๊ยะปี๊ยะแล้วปล่อยตัวนี้วิ่งออกเอาตัวนี้มาเอามาใส่ตัวนี้ปี๊ยะปี๊ยะแปลกหมาสองตัวไม่เคยร้องอีแอกเลยนะไม่ร้องเลยเงียบทั้งนั้นแหละเขาคงยอมรับว่าเขาผิด คือเขากัดกันต่อหน้าเราเนี่ยพอกัดกันก็เรียกมาแล้วก็หัวเนี่ยแต่ก่อนไม่เคยตีใช่ไหมล่ะแต่วันนั้นใส่ตัวละสามเปี้ยงสี่เปี้ยงเงียบเลยจนกระทั่งบัดนี้ไม่กัดกันอีกนะหายเงียบเลยเนี่ยตั้งแต่กำหมามันยังฟัดกำหมาตีหมาก็ตีได้ฮะหรือเป็นอะไรทำไมจะตีคนไม่ได้วะเป็นแต่เพียงว่าไม่ตีเท่านั้นเองตั้งแต่หมายังตีได้ตีคนทำไมตีไม่ได้วะตีเออฉันน้ำอะไรตัวอะไรบ้างนี่อ้าวฉันดิฉันฉันดิแล้วฉันอยู่อย่างนั้นฉันดิหรือไม่ได้ปากก็ท้องมาเหรอถ้าแม่มาก็กลับไปวัดพระศรีมาได้ก็หมดกว่าแม่เปล่าท้องกลับมานี่หมดเลยเรียบบุตรไม่มีเหลือท้องแห้งนั่นวันนี้เทศกี่นาทีวันนี
2: ้36 นาที
1: 36 นาทีครับ
0: นี่เรียกว่าเข้มข้นนั่นนี่นะ
1: ครับผม
0: ในย่านเข้มข้น36 นาทีพออะไร
1: ฝากซื้อเช็คครับ
0: ฮะ
1: ฝากเขาซื้อเช็คครับไว้ถวายหลวงตา
0: เฮ้ยเราขอฝากอีกหน่อยนะฝากไปซื้อเช็คซื้อมากๆนะเออมันต้องเอากันอย่างนั้นที่แต่นี่อันนี้ก็ต้องฝากเพราะมันจะไม่จุใจบอกว่าฝากให้ซื้อมากๆนะนั่นจุใจแล้วก็ใจเว้ยไปได้ยินมาอย่างนี้ใครพูดอย่างนี้ไม่มีมีแต่หลวงตาองค์เดียวนี่แหละพูดได้สบายเลยก็เขามาจะมาให้อยู่นะไม่นะเนี่ยไปงั้นอีกนะก็เขาพูดเล่นนะไม่ได้พูดจริงเล่นกับจริงเข้ากันไม่ได้ปั๊ดเนี่ยอย่างนั้นนะก็มีมากเวลานี้ก็ยังมีป่าในเขาพระผู้ทรงมรรคทรงผลน้อยเมื่อไหร่องค์กรรมฐานของเรานี่ละที่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้มีอยู่กับผู้เรียนเฉยๆไม่สนใจปฏิบัติยิ่งเป็นนอนแท้กระดาษแล้วไม่มีความหมายอะไรเลยนั่นผู้ปฏิบัติมีอยู่นั่นดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงกับพระอานนท์เหมือนพระอานนท์ไปสู่ราตนาท่านทรงประชนอยู่เป็นเวลานานท่านบอกอานนท์จะมายุ่งอะไรกับเราอีกนั่นเห็นไหมล่ะทำทั้งหลายเราก็สอนเต็มแม่เต็มหน่วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรบกพร่องเลยแล้วตัวของเราเองก็มีแต่ร่างเท่านั้นนะทำก็สอนไปหมดแล้วแล้วจะมาหวังอะไรกับเราอีกเห็นจากนั้นท่านก็นี่ขู่ไว้ก่อนพอจากนั้นเลยว่าอานนท์ทำและวินัยนั่นแหละนั่นพระธรรมกับพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วเพราะฉะนั้นธรรมกับวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาแทนตลอดใครบกพร่องทางธรรมคนนี้ก็เรียกว่าขาดตกบกพร่องในศาสดาผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยเรียกว่าผู้สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาเท่ากับตามเสด็จเพื่อมาผลนิพพานตลอดเวลาเช่นเดียวกันนี่แหละธรรมตัวตนร้อนอยู่กับศาสดาคือธรรมวินัยนะไม่ได้อยู่กับดินฟ้าอากาศการนั่งสถานที่นั่นไม่ล่ำเวลาไม่มีมีอยู่กับผู้ปฏิบัติจากนั้นก็สรุปความลงอีกว่าอานนท์เมื่อมีผู้ยังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่เราสั่งสอนไว้แล้วมีอยู่พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกณอานนท์นี่ประกาศทับเข้ามาอีกเลยเพราะว่าพระอรหันต์ไม่สูงจากเมื่อมีผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วไงเราอยู่นั่นชัดขนาดนั้นใช่ว่าอะไรอีกล่ะวันนี้ก็แน่นนะคนแหมแน่นหมดเลยทุกวันเหรอถึงนู่นก็แน่นนะถ้านู่นก็แน่นไปถึงนู่นแหละแล้วทางถนนก็อีกเยอะนะเต็มไปหมดก็อย่ากลับก็กลับได้นะกลับจ้ะไม่อย่ากลับก็กลับได้พูดธรรมะค่อยดีวันนี้ฟังธรรมะธรรมะประเภทนี้อยู่จะไม่ค่อยมีง่ายๆนะแต่วันนี้ขึงออกเลยนะง่ายๆถ้ามันกู้เนี่ยก็เคยอยู่วัดป่าบางกากเนี่ยถ้ามันกู้เคยอยู่วัดป่าบางกากอยู่วัดโสอยู่วัดป่าบางกาก

0: เอาเปิดข้างเปิดข้างเมื่อเปิดข้างไปข้างนอกคงก็คงจะเยอะเนี่ยนะคือสมองคงมากครับ
1: ครับดีมากดีครับ
0: พักที่นี่ไม่พอ
1: คร
0: ับ นี่ก็คุณจะที่นี่ก็ออกครั้งที่นี่แล้วก
1: ็ครับถ่ายทอดสดนะครับ
0: งานตอนนั้นก็ครัวโลกนะ
1: ครับ
0: ออกครัวโลกพูดถึงเรื่องเทศนี่นะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแม่เรายกนิ้วให้เลยเราไม่ประมาทครูบาอาจารย์องค์ใดนะเราไม่ค่อยสื่อสารกับท่านอย่างนั้นมากเหมือนกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ฟังธรรมะท่านอันนี้เราพูดถึงพระปฏิบัติพระทุรงกรรมฐานที่ท่านปฏิบัติตัวอยู่ในป่าตัวเอามรรคผลนิพพานอยู่เงียบในป่าแล้วจึงอยากให้พี่น้องชาวพุทธเราทั้งหลายนี้ได้อบรมจิตใจจะทรงมรรคทรงผลเช่นเดียวกันไม่ได้มรรคได้ผลก็แฝงกันไปในนั้นน่ะมรรคย่อยก็มีมรรคใหญ่ก็มีผลย่อยก็มีผลใหญ่ก็มีนะเอาตั้งแต่ไปนี้จะก่อนเอาตั้งแต่ขนาดแอปเปิ้ลอันนี้ไปขึ้นไปเอามะพร้าวลูกโตๆเรื่อยไปนะเพราะเรื่องความดีนี่มีอยู่ทั่วไปใจไม่มีเพศใจเป็นความรู้สามารถรับมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกันเหมือนกับรับบาตรเหมือนกันพระไปบวชจะว่าไม่ทำสร้างบาปได้หรือสร้างบาปได้ตกนรกได้พระเราเพราะใจพาให้ทำถ้าใจกระด้างใจหยาบแต่อย่างเดียวสร้างแต่บาปพระตกนรกได้ถ้าสร้างความดีโยมก็ไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้นั่นจะว่าแล้วแต่พระเอาผ้าเหลืองมาอวดเฉยๆข้อปฏิบัติเหมือนมูดเหมือนคูดใช่ไม่ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันคือเสียงมันโด่งดังไปแล้วนะ เราเอาเรื่องมัน ดังอยู่ทุกแห่งทุกหนดำดังเงียบๆนะเราจึงได้ออกมาสนามเอาความดำทุบๆซิบๆอยู่ตามบ้านตามเรือนทั่วประเทศไทยเราจากผู้มีเจตนาหวังดี แต่ก่อนเราก็ว่ามีวัดมีว่าสง่างามดูก็น่าดูน่าชมน่ากราบไหว้บูชาดูวัดดูว่าก็สวยงามว่างั้นนะพูดขนาดนี้แต่เวลานี้วัดวากลายเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วพระเนนกลายเป็นตัวมู่ตัวคู่เพราะการปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวไปหมดแล้วสุดท้ายก็เรียกว่าส้วมฐานคือวัดนั่นมู่คู่คือพระคือเนนที่ปฏิบัติเหลวแหลกเต็มอยู่ในวัดในวาแต่แรกแล้ววัดเลยกลายไปหมดไม่เป็นวัดเป็นส้วมเป็นฐานไปแล้วนั่นเห็นไหมล่ะไม่ได้มาอุตรีนะได้ยินได้ฟังมาเต็มหูยังได้มาพูดให้ฟังขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปพิจารณานะนี่นะจิตใจคนเขาลงเลวร้ายแล้วอยู่ในวัดกลายเป็นส้วมเป็นฐานแล้วอยู่ในวัดก็เป็นมูดเป็นขูดไปได้นะไม่ใช่ว่าพอบวชเสร็จแล้วจะเหาะไปสวรรค์นิพพานหมดได้นะไม่ได้ต้องขึ้นอยู่การปฏิบัติตัวเอาละที่นี่จะให้พรนะเสร็จแล้วเด้อ
2: ประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3